0: และทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39เมตรประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค
1: ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษคมคู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะครับที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของดีไซน์นะที่เริ่มทำสำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กลับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดี ีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเหาะตำบลบาระเหาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอันมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
1: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
0: นางทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตุลียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000ดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 นที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฌานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีซสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีซสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีซสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตะเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญ ส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองนโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความ

0: ันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17-20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกฏทองใหญ่พระลองเงินและพระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกฏทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกฏทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลอง

0: ว่าพระโกฏ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยอ่าน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจ
5: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการพี่น้องที่ชมรายการทุกๆท่านครับพี่น้องเคยศึกษาไหมว่าวะฮีของอัลลอฮ์เนี่ยวะฮยูของอัลลอฮ์หรือการดลใจของอัลลอฮ์ผ่านญิบรีลมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเรียกว่าวะฮีพี่น้องวะฮีเนี่ยพี่น้องมาจากอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าผิดเลยพี่น้องมีแต่ถูกอย่างเดียววะฮีที่มาจากอัลลอฮ์พี่น้องมาให้นบีมุฮัมมัดนั้นเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีข้อผิดพลาดส่วนความคิดของมนุษย์พี่น้องไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะผ่านประชุมรัฐสภากี่รอบกี่รอบโอกาสผิดมีตลอดเวลาครับเพราะเป็นความคิดของมนุษย์พี่น้องฉะนั้นศาสนาอิสลามนี่พี่น้องตั้งแต่อาลีฟถึงยานี่พี่น้องตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกเนี่ยที่ผ่านนบีเนี่ยถูกหมดเลยพี่น้องไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นพี่น้องภูมิใจนะครับที่เรานำเอากุรอานเนี่ยมาพูดคุยกับท่านพี่น้องไม่มีข้อผิดพลาดพี่น้องมีแต่ของถูกทั้งหมดพี่น้องก็ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เข้าใจง่ายนอกจากคนสอนบางคนที่พูดไม่รู้เรื่อง

วานุยัสซิรุกะลิลยุสรอและเราจะทำให้ง่ายแก่ท่านอย่างสะดวกสบายนี่อัลลอฮ์สัญญาไว้ในคัมภีร์กุรอานบอกว่าเราจะทำให้ง่ายแก่ท่านอย่างสะดวกสบายพี่น้องครับคนที่อัลลอฮ์เมตตาจะให้คนคนหนึ่งไปสวรรค์พี่น้องสังเกตนะครับตัวใครตัวมันสังเกตเองนะใครที่อัลลอฮ์เมตตาจะให้คนนี้เป็นคนดีเนี่ยพี่น้องสังเกตง่ายๆเมื่อท่านได้ยินเสียงอาซานใจท่านอยากไปนมาที่มัสยิดแล้วก็ทำอะไรคือเดินไปแบบง่ายๆพี่น้องไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมาขัดขวางนั่นแหละท่านเนี่ยพอจะมองเดาออกว่าท่านเป็นคนที่อัลลอฮ์พอใจจะอ่านอัลกุรอานนึกพอนมาเสร็จเห็นคัมภีร์กุรอานวางอยู่ก็อยากจะอ่านอัลกุรอานพี่น้องไปหยิบกุรอานเอามาอ่านแบบง่ายๆพี่น้องนั่นแหละท่านเป็นคนดีพี่น้องหรือท่านพี่น้องต้องการที่จะบริการพ่อแม่ของท่านดูแลพ่อแม่ของท่านเอาใจใส่พ่อแม่ของท่านพาพ่อแม่ของท่านไปโรงพยาบาลทำอะไรแบบง่ายได้หมดเลยพี่น้องนั่นแหละพี่น้องชี้ให้เห็นว่าท่านน่ะเป็นคนดีที่อัลลอฮ์ให้ความสะดวกสบายแก่ท่านอย่างสะดวกสบายในการทำความดีในพอจะทำความชั่วพี่น้องนึกจะทำความชั่วอุปสรรคมาแล้วมีไอ้นั่นมาขวางมีไอ้นี่มาขวางเอาเช่นนัดกับคนคนหนึ่งจะไปทำซีนากันนายก็ว่าเนี่ย9 โมงเช้าวันนี้จะไปทำซีนากันพอ8:45คุณแม่ไม่สบายบอกลูกพาแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยมีอุปสรรคทันทีพี่น้องแสดงว่าอัลลอฮ์เมตตาคุณไม่ส่งเสริมคุณไม่ให้โอกาสคุณไปทำซีนากับคุณที่คุณแนะนำได้แนะเอาไว้ไปเดทกันไว้พี่น้องนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวานุยัสซิรุกะลิลยุสรอและเราจะทำให้ง่ายแก่ท่านอย่างสะดวกสบายนุซาฮิลุละกะอัฟอาลุลไคริวะอักวาลิฮีเปิดโอกาสให้ง่ายๆจะทำความดีแบบง่ายๆแล้วก็จะพูดจาดีๆกับคนแบบง่ายๆพี่น้องครับท่านศาสนาอิสลามนะครับอัลลอฮ์ประทานผ่านนบีมุฮัมมัดพี่น้องแล้วก็ซัมฮันมุสตะกีมันอัดลันเป็นศาสนาที่เที่ยงธรรมเป็นศาสนาที่ง่ายสะดวกสบายแล้วก็ยุติธรรมนะครับพี่น้องใครนำเอาไปใช้ก็ได้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยครับพี่น้องลาอิวาจฟีฮิวะลาฮะรอญะวะลาอุสรอไม่มีความลำบากไม่มีที่จะสับสนสร้างความสับสนไม่มีนะครับพี่น้องศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์ง่ายได้คำสอนของอิสลามก็ง่ายเอาไปตับลีกเอาไปสอนก็ง่ายพี่น้องยับยั้งความยุ่งยากลำบากก็ง่ายอีกเหมือนกันนะครับพี่น้องพี่น้องครับกุรอานอัลลอฮ์ประทานมาทำไมครับฟะซักกิรดังนั้นจงตักเตือนกันเถิดพี่น้องครับคนที่มีลูกคนที่มีหลานถ้าไม่เตือนให้ลูกนมาศลูกมันก็ไม่นมาศถ้าไม่บังคับก็ไม่ไปสู่เราท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บอกว่าฟะซักกิรให้เตือนกันฟะซักกิรให้ตักเตือนกันให้อบรมกันให้บอกกันแต่วิธีบอกมี2 อย่างบอกแบบนิ่มๆกับเตือนแบบแรงๆอันไหนถูกต้องตายนะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บอกว่าฟะซักกิรให้เตือนกันฟะซักกิรให้ตักเตือนกันให้อบรมกันให้บอกกันแต่วิธีบอกมี2 อย่างบอกแบบนิ่มๆกับเตือนแบบแรงๆอันไหนถูกต้องตามคำสอนของอิสลามมากกว่ากันครับพี่น้องเตือนแบบนิ่มๆนั้นเป็นการเตือนที่ตรงตามสุนนะของท่านนบีมากกว่าไม่ใช่ตบลูกไปนะมัด

เกิดแท้จริงการตักเตือนนั้นยั่งคุณประโยชน์พี่น้องเตือนกันดีๆอัดดีนุนนอซีฮะนบีได้สอนนะครับอัดดีนุนนอซีฮะศาสนาเนี่ยคนจะมีศาสนาได้นั้นต้องมีผู้ใหญ่เตือนนะครับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันพี่น้องก็มีการเตือนกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีซอฮาบะห์นบีถามว่ากุลนาลิมันไอ้เตือนกันเนี่ยเพื่อใครนบีก็บอกว่าลิลลาฮิคือเตือนกันให้ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเตือนกันเพื่ออัลลอฮ์นะครับวะลิรอซูลิฮิเตือนกันให้เอาซุนนะของท่านนบีเนี่ยไปใช้ไม่ใช่เตือนให้ทิ้งซุนนะนบีเตือนให้เอาซุนนะนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันพี่น้องเตือนกันให้อ่านอัลกุรอานเตือนกันให้ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจสองเตือนกันให้เอาซุนนะท่านนบีมาใช้วะลิกิตาบิฮีเตือนกันให้นำเอากุรอานนี่พี่น้องมาอ่านมาหาความเข้าใจมาศึกษามาหาความรู้เตือนกันนะครับข้อที่หนึ่งเตือนกันเพื่ออัลลอฮ์เตือนกันให้ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจประการที่สองเตือนกันให้นำเอาซุนนะของท่านนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันประการที่สามวะลิกิตาบิฮิเตือนกันให้อ่านอัลกุรอานพี่น้องทั้งหลายนะครับพี่น้องทั้งหลายนะครับฟาซัดคิรในคัมภีร์กุรอานซูเราะห์อัลอาลาอินนาฟาติลิกรอดังนั้นจงเตือนกันเถิดนะครับสามีเตือนภรรยาภรรยาก็เตือนสามีพี่น้องครับสามีบางคนเนี่ยเพื่อนหลายนะครับไม่เคยส่งนะฟะกอให้สามีให้ภรรยาผิดไหมผิดอย่างแรงครับพี่น้องก็ต้องเตือนกันนะครับต้องเตือนกันภรรยาบอกอานี่พี่สองสามเดือนแล้วนะฟะกอไม่ให้ระวังนะอัลลอฮ์เอาโทษนะต้องเตือนกันครับพี่น้องทั้งหลายสามีจะตบหน้าภรรยาได้ไหมตบไม่ได้ต้องเตือนกันครับพี่น้องอะไรเอาซุนนะห์ของท่านนบีนะมาเตือนครับพี่น้องพี่น้องครับพาลูกสามีพาภรรยาพาลูกไปเที่ยวบ้างพี่น้องพาไปมัสยิดยังไม่พอต้องพาไปดูเนี่ยสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์สร้างมาบนโลกนี้ถ้ามีตังก็พาไปทำอุมเราะห์อย่าบินตรงไปมักกะฮ์ที่พี่น้องไปแวะที่ตามประเทศต่างๆได้ไปแวะอินเดียปากีสถานไปดูซิว่าสิ่งมักลูกที่อัลลอฮ์สร้างมาบนโลกนี้มันมีอะไรไม่เหมือนเรามีไหมบางทีข่าวเรานึกว่าเราน่ะเป็นประเทศที่เจริญที่สุดเราเป็นครอบครัวที่ดีที่สุดเวลาไปเจอครอบครัวอื่นเขาอาจจะดีกว่าเราก็เยอะครับพี่น้องบางทีอาจจะมีครอบครัวอื่นที่เลวกว่าเราก็เยอะทำให้เราได้รำลึกนึกถึงเนี่ยมัดบุญคุณที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะครับพี่น้องฟาอินนัลิครอตัมฟาอุลมุมินีนในคัมภีร์กุรอานอธิบายต่อว่าการเตือนกันนั้นมีประโยชน์มากสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่ MTV ที่จัดรายการศาสนานี่พี่น้องเพื่อเตือนกันพี่น้องไม่ใช่ด่ากันเตือนกันให้พี่น้องได้หันมารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

าลาคาฟิรอนทั้งหลายพี่น้องครับเวลาเตือนคนเนี่ยมันก็ต้องมองหน้าเหมือนกันนะพี่น้องนะใครเป็นใครมาจากไหนต้องดูก่อนพี่น้องฉะนั้นหากท่านพี่น้องมานมาที่มัสยิดผมขอแนะนำว่าให้ใช้เวลาหลังนมาสัก5นาที10นาทีพี่น้องอิหม่ามยืนขึ้นสัก5นาทีแนะนำนะแนะนำเรื่องต่างๆที่ท่านนบีนำมาสอนนำฮะดีษบทหนึ่งนะครับพูดหลังนมาเนี่ยทุกวันวันละ5นาทีพี่น้องครับพูดศาสนาเนี่ยอย่าพูดหลายๆชั่วโมงมันเบื่อพูดสั้นๆ15นาที20นาทีพอแล้วพี่น้องแล้วก็เอาอะไรนะเอากับกิจการอื่นเข้ามาพี่น้องทั้งหลายการอบรมคนนั้นต้องดูด้วยครับพี่น้องทั้งหลายต่อมาครับสยัดซักกะรุมัยยักชาสยัดซักกะรุมัยยักชาคนที่ถูกตักเตือนหรือให้คำตักเตือนอัลลอฮ์เล่านะครับคนที่ได้ประโยชน์คนประเภทไหนครับผู้ที่หัวใจของเขาหวั่นกลัวจะได้รำลึกคนที่กลัวอัลลอฮ์อยู่แล้วครับพี่น้องเขาอยู่กับครอบครัวที่ดีพ่อแม่เขาดีพี่น้องพอมาได้ยินคำตักเตือนจากอัลกุรอานจากสุนนะของท่านนบีทำให้เขาได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้เขากลัวอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นพี่น้องพี่น้องครับตั้งแต่ TMTV เปิดมาเนี่ยพี่น้องได้ไม่กี่เดือนเนี่ยหลายคนนะครับพี่น้องเริ่มอ่านอัลกุรอานนี่โทรศัพท์มาเล่าให้ผมฟังเองพี่น้องเริ่มอ่านกุรอานแล้วก็นมาศก็ไม่ค่อยได้ขาดแล้วเพราะกลัวอัลลอฮ์กลัวการลงโทษแต่ก่อนนะครับนี่กับการเตือนกันดีไหมดีฉะนั้นคัมภีร์กุรอานซูเราะห์อัลอาลาเน้นว่าสยัดซักกะรุมัยยักชาผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่มีหัวใจวันกลัวจะได้รำลึกคิดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับผู้สอนศาสนาเนี่ยขอให้เข้าใจนะพี่น้องนะสอนศาสนาอย่าคิดว่าทุกคนจะรับฟังคำสอนของเราและได้ประโยชน์ทุกคนอย่าคิดพี่น้องอย่าคิดพี่น้องเพราะมีบางคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้ประโยชน์นั่งกันร้อยคนพี่น้องได้สักคนหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วพี่น้องอย่าไปเหมาอย่าไปหวังว่าร้อยคนเนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งหมดแต่สักคนสองคนพี่น้องถ้าคิดแบบนี้ดีไหมดีแต่ผู้ที่สอนคนต้องมีอัคลากที่ดีต้องมีมารยาทที่ดีมุสลิมทุกคนต้องช่วยกันเผยแผ่อิสลามนะครับคนที่กลัวว่าเขาจะต้องไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังตายนะครับคนประเภทนี้จะได้ประโยชน์มากมายจากการฟังศาสนาครับวะซายุจันนะบุฮัลอัชกอวะซายุจันนะบุฮัลอัชกอแต่ผู้ที่ชั่วช้ายิ่งจะหันห่างจากอัลอิสลามหันห่างจากอัลกุรอานหันห่างจากการตักเตือนพี่น้องครับนี่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังเพื่อให้คนที่สอนศาสนาทำใจไว้เลยพอสอนศาสนาปั๊บสอนซุนนะห์ปั๊บสอนกุรอานที่มาจากอัลลอฮ์จะมีคนไม่พอใจมีคนแอนตี้มีจะมีคนอะไรนั่นนะไม่พอใจโกรธมีไหมมีครับพี่น้องแต่คนที่ศรัทธาที่เชื่อมีไหมก็มีอีกเหมือนกันพี่น้องครับอัลลาซียัสลันนารุลกุบรอคนที่ชั่วเนี่ยเป็นยังไงคือผู้ที่จะเข้าไปในกองไฟใหญ่ตกนรกพี่น้องฉะนั้นคนชั่วเนี่ยก็คือคนที่ห่างอิสลามคนชั่วก็คือคนที่แอนตี้กุรอานคนชั่วก็คือคนที่ไม่เอาสุนนะของท่านนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันพี่น้องครับนบีสอนไว้ดีนะสอนบอกว่าจงเตือนกันฟะซักกิรฟะอินนัซซิกรอตังฟะอุลมุมินีนเตือนกันเถอะเพราะการตักเตือนนั้นมีประโยชน์ให้ประโยชน์กับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่มีหัวใจกลัวอัลลอฮ์พี่น้องพอฟังคำตักเตือนของผู้รู้
ของอุลามะของอิหม่ามเนี่ยเขาก็อีหม่านเขาเพิ่มแต่บางคนพอฟังแล้วนะครับความชั่วทําให้พวกเขานั้นห่างห่างหันห่างจากความดีนะครับและเป็นไงครับก็คือเขาก็จะเข้าไปอยู่ในกองไฟอันใหญ่หมายถึงผลสรุปชีวิตของเขาลำบากมากครับชีวิตในนรกเป็นยังไงครับพี่น้องซุมมาลายามูตูฟีฮาวะลายะฮยานี่อัลลอฮ์เล่าชีวิตในนรกพี่น้องหลายนะครับลายามูตูเขาจะไม่ตายพี่น้องถูกทรมานแล้วไม่ตายพี่น้องถูกทรมานแล้วตายดีไม่ดีครับพี่น้องคนที่ถูกทรมาน

ตัวอลิฟนะอาซียามีไม่ใช่ตัวไอนะถ้าอาซียาแปลว่าหญิงทรยศอาซียาเนี่ยเป็นชื่อภรรยาของฟาโรเป็นผู้ศรัทธาเป็นคนอีมานเป็นคนดีต่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องฟาโรนี่

ที่จะทำลายต้องการที่จะทรมานภรรยาตัวเองเอาหินก้อนใหญ่จะโยนใส่ภรรยาตัวเองพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์เมตตาให้วิญญาณของอนางอาสยาเนี่ยออกจากร่างก่อนที่จะถูกทรมานด้วยหินก้อนใหญ่ทีนี้พอถูกหินก้อนใหญ่วิญญาณไม่มีแล้วถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บครับพี่น้องฉะนั้นผมกุรอานอัลลอฮ์เล่านะคนที่ตกนรกลายามูตูฟีฮะเขาจะไม่ตายในนั้นแสดงว่ายิ่งทรมานเท่าไหร่มันไม่ตายพี่น้องถ้าตายแล้วมันจบถ้าอัลลอฮ์ให้ใครตายในนรกแสดงว่าอัลลอฮ์เมตตาคนคนนั้นพี่น้องเหมือนกันอยู่บนดุนยานี้นะครับถูกทรมานแล้วไม่ตายพี่น้องเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่เมตตาคนคนนี้พี่น้องครับทหารท่านพี่น้องไปถูกทรมานแล้วตายอัลลอฮ์พี่น้องครับนั่นแหละเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่เหลือเกินถ้าถูกทรมานแล้วมันไม่ตายพี่น้องครับเจ็บแล้วเจ็บอีกนี่เป็นการทรมานนะครับพี่น้องผมอ่านหะดีษพบนะครับพี่น้องคนที่ตายชะฮีดนะพี่น้องเช่นถูกระเบิดตายพี่น้องไอ้พี่ต้องทราบไหมคนที่ตายชะฮีดนั้นนบีมุฮัมมัดพูดว่ามดกัดเจ็บกว่าแสดงว่าเจ็บติ๊ดเดียวพี่น้องเจ็บแป๊บเดียวแล้ววิญญาณออกจากร่างไปเลยพี่น้องเขาตายชะฮีดแสดงว่าถูกทรมานเล็กๆน้อยๆเหมือนกับมดกัดมดกัดเจ็บกว่าครับพี่น้องนั่นคือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพวกเราบางคนเนี่ย

ไม่เข้าใจความตายมองว่าความตายเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องจะมองเป็นเรื่องใหญ่ทำไมแต่หากท่านพี่น้องมีอีมานต่ออัลลอฮ์คนที่ตายก็คือไปรอท่านอยู่ในโลกอาคิเราะห์ถ้าเป็นคนดีไปนอนอยู่ในสวนสวรรค์ไปรออยู่ในสวนสวรรค์เมื่อท่านพี่น้องตายก็ตายไปอยู่รวมกับเขาในสวนสวรรค์ก็ต้องไปนั่งร้องไห้ร้องห่มทรมานหัวใจหลายๆวันทำไมพี่น้องการเสียใจในความตายก็เป็นสุนนะท่านนบีแต่ว่าทำไมต้องโอดครัวตีพงตีพายดึงผมกระชากเสื้อเอาหัวโขกกับดินเอาหัวโขกกับฝาผนังทำไมครับพี่น้องทำตัวเหมือนคนกาเฟรที่ไม่มีศาสนาวะลายะฮยาแล้วก็ไม่เป็นด้วยครับพี่น้องพี่น้องครับนบีสอนอย่างนี้อันซาดิบนี่อันอบีซาอิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมมาอะห์ลุนนารอัลลซีนะฮุมอะห์ลุฮาลายะมูตูนวะลายะห์ยูนคนชาวนรกที่อัลลอฮ์ลงโทษพี่น้องเขาถูกทรมานเท่าไรเขาไม่ตายแล้วก็วะลายะห์ยูนแล้วก็ไม่มีคือชีวิตของเขามันจะสดชื่นแล้วครับพี่น้องว่าอัมมาอูนาซุนและมีมนุษย์บางคนยูรีดุลลอฮุบิฮิมุรเราะห์มะห์เมื่ออัลลอฮ์ประทานความเมตตาให้กับเขาฟายูมีตะฮุมฟินนารีเขาตกนรกแล้วเขาตายพี่น้องตายดีไหมดีครับพี่น้องฟายุดคิลูอะลัยฮิมอัชชูฟาอัลลอฮ์ก็จะชะฟาอะคนเนี้ยให้ออกมาจากนรกแล้วก็เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ถ้าตายนะดีนะครับพี่น้องต่อได้ผมเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนะครับว่าอยู่บนดุนยานี้นะครับถูกทรมานแล้วตายเนี่ยดีกว่าถูกทรมานแล้วไม่ตายถ้าใครที่ตายนะครับถูกทรมานเล็กน้อยตายพี่น้องแสดงว่าอัลเลาะห์เนี่ยเมตตาคนคนนี้นะครับพี่น้องอย่ากลัวความตายนะครับพี่น้องคนดีตายไปสวรรค์คนดีตายเนี่ยภาษาฮะดีษเรียกว่ายัสตารีเขาตายแล้วก็เป็นคนดีเขาทำงานศาสนาเขาได้รับเขาพักผ่อนตัวของเขาอยู่ในเขาเหนื่อยส่วนคนชั่วเวลาเขาตายนั่นนบีพูดว่าชาวบ้านที่อยู่บนดุนยานี้เขาสบายเพราะเองตายเองตายน่ะดีเหลือเกินเดินผ่านหน้าบ้านก็ไม่กลัวเมื่อก่อนเนี่ยพอเองเดินผ่านหน้าบ้านนั้นนึกแล้วมันมาดูลาดเราแล้วหรือเปล่ามาขโมยของเราหรือเปล่าเพราะเองตายแล้วอัลฮัมดุลิลละดีจริงๆชาวบ้านเขาสบายแต่คนดีตายเขาไปพักผ่อนพี่น้องทั้งหลายนะครับพี่น้องครับชีวิตอาคิเราะห์นั้นเป็นชีวิตที่อัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์กุรอานส่วนมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นะครับกอดอัฟละฮะมันตะซักกะแน่นอนผู้ขัดเกลาตนเองนั้นบรรลุความดีแล้วพี่น้องครับขัดเกลาตัวเองทำไงครับพี่น้องนมาศ5เวลาอย่าขาดอ่านกุรอานสม่ำเสมอเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ฟังศาสนาบ่อยๆเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องครับได้ความรู้จากผู้รู้จากทีเอ็มทีวีพี่น้องเอาไปสอนต่อสอนใครครับอย่าไปตั้งเรียกคนมาเป็นร้อยพี่น้องสอนภรรยาเราสอนลูกเราหลานเราพี่น้องผมขอแนะนำนะครับแม่บ้านทั้งหลายอย่าออกจากบ้านของท่านไปนั่งตามบ้านคนอื่นนะครับถ้าจะนั่งขอให้ไปนั่งบ้านลูกสาวของท่านอ้าวท่านมีลูกสาวก็แต่งงานแยกครอบครัวไปอยู่ที่นั่นที่นี่หมู่บ้านดังๆพี่น้องที่เราซื้อให้ในพี่น้องแม่ก็ออกจากบ้านขับรถไปเรียกว่านั่งแท็กซี่ไปไหนไปบ้านลูกสาวไปทำไมครับไปอบรมไปบอกไปสอนลูกหลานของเราเองพี่น้องวันไหนครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่ลูกหลานอยู่บ้านพี่น้องครับกอดอัฟละฮามันตะซักกาคนที่ขัดเกลาตนเองให้สะอาดหนึ่งต้องเป็นคนที่มีอีมานสองต้องเป็นคนที่มีอัคลากดีสามถ้ามีเงินต้องจ่ายซะกาตเพราะซะกาตนั้นแปลว่าซักฟอกหัวใจของท่านให้สะอาดเงินของท่านที่เหลืออยู่สะอาด
ซะกาตแปลว่านูมูแปลว่า increasing หมายถึงการเจริญการงอกงามพี่น้องอีหม่านก็เพิ่มเงินก็เพิ่มชื่อเสียงก็เพิ่มบารอกัตเพิ่มตำแหน่งเพิ่มจากการทำความดีกอดอัฟละฮามันตะซักกาแน่นอนผู้ขัดเกลาตนเองนั้นบรรลุความสำเร็จครับพี่น้องวะซักกะรัสมะร็อบบิฮิฟะศอลลาและรำลึกถึงพระนามของพระผู้อภิบาลของเขาไม่ถลำสู่ความชั่วนะครับแล้วก็เขาทำนมาดนี่วิธีการชำระร่างกายให้สะอาดรำลึกถึงอัลลอฮ์สม่ำเสมอผมขอสรุปนะครับรำลึกถึงอัลลอฮ์มี4ข้อ1อ่านกุรอาน2อะไรนะฟังศาสนา3สอนศาสนามาถึงเอาความรู้ไปบอกต่อแล้วก็ข้อที่4รำลึกถึงอัลลอฮ์ผ่านดุอาต่างๆเช่นสุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแล้วก็لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير รำลึกถึงอัลลอฮ์ผ่านดุอาเป็นของดีนะครับพี่น้องวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์

0: الحبور
1: วิทยุเสียงอิสลามสร้างความเชื่อมั่นสร้างปัญญาสู่ความศรัทธาของมุสลิมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสน์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายฐานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
4: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอัปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มีเรื่องเตอมาเล่านะผมไปดู Facebook ของท่านอาจารย์สนธิคดชวัฒน์นะท่านเป็นอาจารย์เกี่ยวกับเค้าเรียกอะไรสิ่งแวดล้อมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านลงใน Facebook ของท่านนะอันเนี้ยน่าสนใจผมว่าประเทศไทยเนี่ยควรทำนะโดยเฉพาะกกต.นะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะควรทำหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยควรทำโอเคแหละจีนเนี่ยเขาไม่มีเลือกตั้งใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาเป็นพรรคเดียวใช่ไหมพรรคคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยนะแต่เขาก็ทำสิ่งเนี้ยก่อนที่จะให้คนเนี่ยเข้ารับราชการในตำแหน่งข้าราชการแบบระดับสูงทางด้านการเมืองทางด้านข้าราชการท้องถิ่นอะไรก็ว่าไปนะครับเขาบอกว่านะฮะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับเป็นคำสั่งเลยนะฮะออกคำสั่งนะครับเมื่อปี2015นะครับว่าให้นักการเมืองข้าราชการระดับสูงองค์กรอิสระต่างๆสำหรับผู้ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งและครอบครัวของคนพวกนี้ทุกคนจะต้องไปทัวร์คุกโอ้และให้อยู่ร่วมกับนักโทษอย่างน้อย1วันกติสว่า24ชั่วโมงนะอาจจะค้างคืนนึงอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อจะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักโทษเพื่อเตือนนักการเมืองและข้าราชการเหล่านี้ว่าอย่าคอร์รัปชันอย่าหาธรรมนะครับเขาบอกว่าโครงการนี้นะครับเริ่มขึ้นเนี่ยนะครับในเดือนพฤษภาคม2015นะครับแล้วก็เขาก็เหมือนว่าเป็นการดัชนีวัดเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันเนี่ยนะเขาบอกว่าคดีการช่อโกคดีการโกงเนี่ยลดลงมากกว่าครึ่งนะครับก็ทิ้งท้ายนะครับอาจารย์ก็ทิ้งท้ายว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะทำอย่างนี้บ้างเอาท่านผู้นำนักการเมืองข้าราชการและองค์กรอิสระระดับหัวหน้าขึ้นไปเนี่ยไปทัวร์คุกนะครับเพื่อให้สัมผัสมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตนะครับก็ถือว่าก็ดีนะผมอะถ้าประเทศเราจะทำแบบนี้นะโดยเฉพาะกกต.นะ กกต.ที่ผ่านมาก็แบบโอ้ก็มีปัญหาถูกตำหนิอะไรเยอะนะแต่ถ้ากกต.จะประกาศนะหรือว่าเป็นจะว่าบังคับใช้แต่นักการเมืองก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นตัวข้าราชการด้วยนะใครที่จะมารับตำแหน่งสมมติว่าคุณจะมาเป็นเพิ่งสอบได้เป็นอะไรอ่ะนิติกรปลัดอำเภอ ผู้พักษาอัยการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหน่วยงานของรัฐทุกระดับเลยคุณจะขึ้นเป็นตำรวจร้อยตำรวจตีเป็นทหารนู่นนี่นั่นแล้วโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยคุณจะต้องไปทัวร์คุก1 วันก็ตีซะว่า24ชั่วโมงอ่ะไปพร้อมครอบครัวก็ดีเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางทีถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยลูกเมียไม่รู้นึกออกไหม แล้วสมมุติถ้าเราจะโกงสมมุติถ้าเราจะโกงนะอย่างน้อยลูกก็บอกเฮ้ยพ่อหรือว่าภรรยาบอกเอ้ยคุณฉันกับลูกนี่ถ้าคุณไปนี่ฉันกับลูกก็ต้องไปเยี่ยมคุณผ่านลูกโกงนะเหมือนที่เราไปกันวันนั้นน่ะใช่ไหมล่ะมันก็จะได้มีแบบเอ๊ะนิดนึงอ่ะก็น่าสนใจนะมันก็เป็นการเตือนนะโดยเฉพาะโอ้โหมันจะบอกว่านักการโดยเฉพาะนักการเมืองก็ไม่ได้นะเพราะบ้านเราเนี่ยจะไปโทษว่าโอ้ยนักการเมืองโกงกินมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ข้าราชการก็มีส่วนอันนี้ผมมันไม่ได้เหมานะหลายคนบอกอาจจะคือบางคนอาจจะเป็นข้าราชการนะฟังรายการเราอยู่เนี่ยนะฟังวิทยุเสียงอิสลามอยู่เนี่ยผมอ่ะไม่ได้เหมาคือถ้าท่านดีแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็แบบดีใจด้วยเลยเพราะผมอ่ะโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าข้าราชการบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นคนดีเนี่ยเยอะมากกว่าคนไม่ดีแต่ว่าเวลาเขาทำข่าวอ่ะเขาไม่เอาข่าวคนดีมาทำไงเขาไม่บอกหรอกข้าราชการคนนี้นะเป็นคนคิดโครงการนี้นะเป็นคนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนักวิจัยเป็นเรื่องดีๆอ่ะมันไม่ออกข่าวมันไม่ออกข่าวแต่ตำรวจโกงนะนายกอบต.โกงไอ้นั่นโกงไอ้นี่โกงสัมภาษามิตรนู่นนี่นั่นถ้าผมพูดชื่อหน่วยงานไปก็อย่าน้อยใจผมแล้วกันผมนึกไม่ออกแต่กำลังจะบอกว่านี่แหละผมว่าเชื่อว่าคนดีอ่ะตำรวจข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีมากกว่าคนไม่ดีแต่ว่าเผอิญว่าคนไม่ดีมันมีผลกับสื่อไงเรื่องดีๆนำเสนอใครเขาจะมาอ่านใช่ไหมล่ะมันก็ต้องนำเสนอเรื่องพวกนี้แหละในส่วนหนึ่งที่เขานำเสนอเรื่องโกงอ่ะมันก็เป็นการตอกย้ำด้วยว่าเฮ้ยเราอย่าไปโกงนะถ้าเราโกงเนี่ยเราติดคุกแล้วไม่ใช่ว่าจะรอดนะบ้านเราเนี่ยคือหลายคนก็เป็นนักการเมืองนะข้าราชการชั้นสูงเนี่ยก็ติดคุกมาแล้วแล้วส่วนมากพวกเนี้ยศาลเนี่ยจะไม่ลดโทษจะไม่ปราณีนะเคยมีคนอ้างนะคำพิพากษาศาลฎีกาผมจำเลขไม่ได้เป็นคนเขาอ้างเลยนะว่าเขาเนี่ยเป็นรับข้าราชการมาตั้งแต่เป็นนายตำรวจชั้นผู้น้อยจนมาเป็นองค์กรอิสระนู่นนี่นั่นศาลบอกคุณเนี่ยเป็นข้าราชการมาเยอะคุณต้องรู้ระเบียบสิว่าอันไหนผิดมันอันไหนถูกคุณยังมาฝืนระเบียบเพื่อให้ประโยชน์กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพราะนั้นติดไปเถอะเต็มๆไม่ลดโทษให้ไม่ปาณีให้นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับจากประเทศจีนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับทัวร์คุกนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับ
6: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
4: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
7: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
8: สุขภาพจิตของผู้สูงอายุเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคุณผู้ฟังครับภาวะสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคืออารมณ์แปรปรวนในผู้สูงอายุคือการแปรปรวนทางอารมณ์ที่รวดเร็วอาจมีหลากหลายอารมณ์ในหนึ่งวันด้วยอาจรู้สึกเศร้ารู้สึกมีความสุขหรืออาจร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุด้วยการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติภาวะเครียดวิตกกังวลผู้สูงอายุจะรู้สึกเครียดง่ายเนื่องจากปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆมักแสดงออกเป็นความกลัวขาดความเชื่อมั่นในตัวเองย้ำคิดย้ำทำนอนไม่หลับเหงาว้าเหวท้อแท้แสดงออกด้านพฤติกรรมโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมักเป็นทางป่วยทางจิตใจชนิดหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะทำให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุขหดหู่เบื่อหน่ายสิ่งต่างๆอาการทางจิตใจจะส่งผลให้เกิดอาการทางร่างกายด้วยเช่นนอนไม่หลับอ่อนเพลียไม่สดชื่นชอบพูดเรื่องเศร้าๆบางรายมีอาการรุนแรงอาจมีความคิดทำร้ายตนเองได้การดูแลสุขภาพจิตคือชวนให้ผู้สูงอายุพูดคุยอย่างสม่ำเสมอหรือติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์ในกรณีที่ไม่ได้เจอกันสอนให้ผู้สูงอายุใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเพื่อให้ท่านได้ทำกิจกรรมใหม่ๆในยามว่างทำกิจกรรมและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นและสุดท้ายวางแผนทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ท่านไม่เกิดภาวะเครียดขอบคุณข้อมูลจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ
7: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837 กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
9: เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดกำลังทางบกยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อให้คนไทยทุกคนได้อยู่บนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างมั่นคงสงบสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์อย่างภาคภูมิใจรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتقى.

0: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: เบาหวานในครอบครัวกรรมพันธุ์หรือพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมาความเข้าใจผิดๆที่ว่าเบาหวานชนิดที่สองเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ที่เลี่ยงไม่ได้แต่จริงๆแล้ววิถีชีวิตมีผลมากกว่ายีนการปรับพฤติกรรมทั้งอาหารออกกำลังหรือการควบคุมน้ำหนักช่วยลดเสี่ยงเบาหวานได้มากแม้จะมียีนที่เสี่ยงก็ตามแค่เปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเช่นกินผักให้มากขึ้นหรือการลดน้ำหนักส่วนเกินแค่ 5% ก็ช่วยป้องกันเบาหวานได้มากแล้วเริ่มเปลี่ยนหยุดวงจรส่งต่อโรคในครอบครัวอย่างเช่นปรับมื้อเช้าคือลดน้ำตาลและแป้งขัดขาวเพิ่มโปรตีนและผักเน้นไฟเบอร์ให้สูงเช่นเพิ่มข้าวกล้องธัญพืชที่ไม่ขัดสีและผักเพื่อช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเปลี่ยนของว่างจากขนมหวานเบเกอรี่เป็นผลไม้รสไม่หวานจัดหรือว่าถั่วต่างๆและเพิ่มการขยับอย่างเช่นเดินเล่นหลังมื้ออาหารเดินสัก15นาทีก็จะช่วยให้ร่างกายใช้น้ำตาลได้ดีขึ้นวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่เสียงอิสลามนะครับกับเวลาช่วงนี้ก็คือมากกว่า 1,000 ซุนนะห์ของท่านนบีที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ใน1วันและก็1คืนของเราถ้า1เดือนก็จะปฏิบัติได้ถึง 30,000 ครั้งของซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนำเรียนกับพี่น้องต่อเนื่องก่อนหน้านี้ผมย้อนไปนิดนึงนะครับเรื่องของข้อที่19เนี่ยนะครับคือการอาบน้ำละหมาดให้ทั่วถึงนะครับเราต่อกันเลยนะครับพี่น้องครับเราเรียนรู้ร่วมกันจากวิทยุเสียงอิสลามนะครับหมายความว่าอย่างไรเอ่ยครับก็คือการล้างจะต้องให้น้ำเข้าถึงอวัยวะทุกส่วนอย่างแท้จริงนะครับเป็นการเริ่มอาบน้ำละหมาดเรื่องการอาบน้ำละหมาดอย่างที่นำเรียนว่ามุสลิมนะครับจำเป็นที่เราเรียกภาษาอาหรับว่าวาญิบเนี่ยนะครับจำเป็นทุกครั้งเนี่ย5เวลา5ครั้งอัตเสียนะละหมาดเพราะไม่มีละหมาดสำหรับผู้ไม่มีน้ำละหมาดนะครับอ่านละหมาดเสร็จเรียบร้อยเราก็ละหมาดครับทีนี้วันนึงเนี่ยเราสามารถจะละหมาดได้หลายครั้งนะแต่พี่น้องก็ละหมาดตัวฮาละหมาดกิยามุลเลนละหมาดแต่ละหมาดไปเนี่ยนะครับเราก็อาบน้ำละหมาดเราก็จะได้รับผลบุญอย่างมากมายประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติซุนนะห์ในการอาบน้ำละหมาดพี่น้องครับผู้ที่อาบน้ำละหมาดตามซุนนะห์หรือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเขาจะมีลักษณะตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามันตะวัดตะอัฟอะห์ซะนันวุฎูอะขอรอยัดขอต้อยาขอรอยัดขอรอยามินยาซาจีฮีฮัตตาตุขรัตุขรุยาตุขรยามินตะฮตันอัตอัดฟาริฮีนะครับผู้ใดที่อาบน้ำละหมาดโดยกระทำอย่างดีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั้นสมบูรณ์แล้วไซกับความผิดของเขาก็จะออกจากตัวของเขาแม้กระทั่งที่ติดอยู่ภายใต้เล็บนะครับติดชุดตายภายใต้เล็บนะขอต่อยาฮูนะครับจากตัวของเขานี่แหละนะครับแม้กระทั่งที่มันติดอยู่ที่เล็บเนี่ยความผิดอาจจะไปแกะไปเกาไปทำอะไรไปหยิบไปจับอะไรโดยที่เราไม่ตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านนบีเปรียบเทียบว่าแม้กระทั่งความผิดที่มันอาจจะมีที่มันติดอยู่ที่เล็บครับของเขาก็จะหลุดออกไปด้วยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับได้รวบรวมไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้นะครับนั่นก็คือไม่มีใครในหมู่พวกท่านที่อาบน้ำละหมาดเป็นอย่างดีต่อจากนั้นก็ละหมาด2รอกอะห์หรือ2รอกอะห์นะครับโดยที่เขามุ่งหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยอะไรด้วยหัวใจบิลกัลบีนะครับบีวาใจฮีนอกจากสวรรค์จะเป็นที่พำนักของเขาและเขาจะได้รับการอภัยโทษอีกด้วยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเราทำแบบนี้แหละไม่มีใครในหมู่พวกท่านอาบน้ำละหมาดเป็นอย่างดีต่อจากนั้นก็ละหมาดสองรอกอะห์เป็นละหมาดแบบอิคลาสบริสุทธิ์ใจแบบเพียวๆเลยนะหัวใจที่เพียวๆหัวใจที่มีความบริสุทธิ์นะครับต่ออัลลอฮ์โดยมุ่งหน้าหาอัลลอฮ์นะครับด้วยหัวใจและใบหน้าของเขานอกจากที่พระองค์ก็จะทรงเตรียมไว้ให้กับเขานั่นก็คือสวรรค์ครับแล้วก็ได้รับการอภัยโทษหรือที่พำนักของเขานั่นก็คือสวรรค์ครับและก็อะไรต่อมาเขาจะได้รับการอภัยโทษอีกด้วยมาชาอัลลอฮ์เพียงแค่บ่าวของอัลลอฮ์ปฏิบัติแบบนี้แหละเราจะได้ความดีงามนะครับพี่น้องครับท่านอิหม่ามนะววีนะครับท่านได้กล่าวไว้เสริมไว้ก็คือว่าการที่เราจะได้การที่เราได้รับผลบุญตอบแทนดีงามนี้ก็เนื่องมาจากเรานั้นเพียรพยายามแน่นอนครับ
ทำก็จะต้องมีความเพียรพยายามนะครับเอาชนะจิตใจให้หลุดพ้นจากการล่อลวงของซาตานบรรดาซาตานทั้งหลายและเราได้ทำการอาบและละหมาดเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนั่นคือสุนนะของการอาบน้ำละหมาดนะครับพี่น้องครับจากสุนนะของท่านนบีนะครับมาย่อยมาก่อนนะครับเอาอีกเรื่องหนึ่งสุนนะนี่ครับเห็นไหมครับว่าผมนำเรียนกับพี่น้องก่อนหน้านี้ว่าท่านนบีให้ความสำคัญกับความสะอาดของโพรงปากนะครับของปากเรานี่แหละนะครับในปากครับโดยประมาณนั้นพี่น้องครับสุนนะในการแปรงฟันนะครับอันนี้ทบทวนอีกนิดนึงเห็นไหมครับว่าเจ๋งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความสะอาดนะครับเรียกอย่างภาษาก็คือทำความสะอาดช่องปากนะครับพี่น้องครับเวลาที่ฟันของเราเสียเนี่ยทานข้าวเขาไม่อร่อยปวดฟันแบบพี่น้องใครที่ปวดฟันนี่จะรู้เลยนะว่าทรมานจังแต่ถ้าเอาใครก็ตามที่ถูฟันบ่อยๆแปรงฟันบ่อยๆพอรู้ว่าโอ้แปรงฟันนี่นะมันเป็นสุนนะของท่านนบีเราก็จะได้รับสุขภาพพลานามัยในช่องปากเลยนะครับสุนนะในการแปรงฟันขออนุญาตนะครับถูฟันด้วยไม้ข่อยอย่างที่นำเรียนก่อนหน้านี้ว่าไม้ข่อยเนี่ยนะครับบ้านเรามีขายนะแบบประเทศอินเดียไปอาหรับเนี่ยเขาก็จะใช้

ืนหนึ่งหลายครั้งต่อหลายครั้งครับอันนี้เป็นซุนนะในการแปลงฟันครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่กับผมได้นำเรียนก่อนหน้านี้ไปแล้วนะฮะดิษที่ท่านนบีบอกว่าลาลาอันนาอาชักนะครับชุกกะอัลาอุมมัตีละอามัตตุฮุมบิสซิวะอินดะกุลุซอลานะครับหากว่าไม่เป็นความยากลำบากกับประชาชาติของฉันแล้วฉันจะให้เขาถูฟันด้วยไม้ข่อยทุกครั้งขณะที่จะละหมาดนะครับท่านนบีบอกไม้ข่อยเพราะว่าคือเขารู้จักเรื่องไม้ข่อยกันมาตั้งหลายพันปีแล้วนะครับใช้ไม้ข่อยเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งนะครับจากการแปลงฟันพี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับทีนี้หากว่าปฏิบัติซุนนะอย่างจริงจังเนี่ยครับในแต่ละวันมุสลิมจะต้องถูฟันไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ประมาณตัวเลขคมๆสัก20ครั้งนะครับได้แก่อะไรนะขณะละหมาดฟัรฎู5เวลาละหมาดซุนนะห์ต่างๆเช่นละหมาดรอวาตีบนะครับละหมาดดุฮาละหมาดวิตรและเมื่อกลับเข้าบ้านด้วยพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าบ้านแปรงฟันก่อนนะครับแม่บ้านจะได้ชื่นใจนะครับจะได้ชื่นใจนะแปรงฟันนะครับแปรงฟันกับเมื่อกลับเข้าบ้านท่านนบีนั้นเมื่อท่านกลับเข้าบ้านอันนี้เป็นซุนนะห์นะครับพี่น้องเวลาท่านนบีกลับเข้าบ้านเนี่ยพี่น้องครับสิ่งแรกที่ท่านทำก็คือการถูฟันเราไปใช้ได้เลยเพราะว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยบางทีอย่างเราใช่ไหมครับเรารับประทานบางทีอาหารบางอย่างมันมีกลิ่นพวกกระเทียมพวกอะไรประมาณนี้เกรงไปว่ามันจะมีนะครับหรือรู้สึกผิดปกติในโพรงปากในช่องปากนะก็แปรงฟันได้เลยนะครับท่านนบีก็คือถูฟันหรือแปรงฟันครับจากฮะดีษนะครับจากคำกล่าวของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอุมมุลมุมินีนนะครับบอกที่บันทึกไว้โดยอิหม่ามมุสลิมดังนั้นทุกๆครั้งที่ท่านกลับเข้าบ้านท่านนบีก็จะถูฟันนะครับหรือแปรงฟันนั่นเองเพื่อที่จะได้ตรงตามการปฏิบัติของท่านรอซูลนี่แหละครับพี่น้องครับและการแปรงฟันก็ควรที่จะกระทำในเวลาต่างๆได้เลยนะครับทำในเวลาต่างๆได้เช่นเมื่อจะทำการอ่านอัลกุรอานมาชาอัลลอฮ์นะครับเมื่อมีกลิ่นปากนะครับกลิ่นปากหรือจะโพงปากรู้สึกผิดปกตินะครับขณะตื่นจากการนอนและขณะอาบน้ำละหมาดนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราท่านนบีบอกตรงนี้ครับอัสซิวากุมัตฮารตุลิลฟะห์มีมัรดออุลิลรับนะครับโดยประมาณก็คือว่าการแปรงฟันจะทำให้ปากสะอาดและเป็นที่พึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์เป็นที่พึงพอพระทัยของอัลลอฮ์กับคนที่แปรงฟันเห็นไหมเพียงแค่เราแปรงฟันเนี่ยนะครับแล้วก็นึกประปรารถนาเลยว่านี่คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องครับเราก็จะได้ความพอพระทัยจากอัลลอฮ์นะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการแปรงฟันนำมาดูกันนะครับแปรงฟันทุกวันแล้วเราก็จะรับประโยชน์หนึ่งก็คือ1ทำให้อัลลอฮ์นั้นทรงพอพระทัยเพราะว่าเราปฏิบัติการแปลงฟันแบบซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับสองก็คือทำให้ปากสะอาดแล้วก็สดชื่นนะครับสำหรับวงการแพทย์สักนิดหนึ่งไปแล้วครับสำหรับวงการแพทย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาได้ค้นพบนะว่าแท้จริงไม้ข่อยที่ผมมาเรียนกับพี่น้องการก่อนนั้นเนี่ยพี่น้องครับไม้ข่อยที่นำมาแปลงฟันนั้นมีส่วนประกอบของสารที่มีประโยชน์มากมายเลยนะครับมีประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเหงือกและฟันให้คงทนถาวรเป็นความรู้ร่วมสมัยก็คือสารต่อต้านแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียสารต่อสารที่ทำให้ทำความสะอาดฟันนะครับสารที่ทำฟันรักษาฟันให้คงทนสารที่มีกลิ่นหอมและก็สดชื่นนี้คือประโยชน์ของการแปรงฟันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราแล้วครับในซุนนะห์ต่อมาเนี่ย

0: ยังพูดถึงซุนนะที่ในแต่ละวันทุกวันที่เราทำนะครับเมื่อเราอาบน้ำแล้วเราแปรงฟันละหมาดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องไปไหนต้องสวมรองเท้าออกจากบ้านนะซุนนะมีอีกแล้วนะครับซุนนะในการสวมรองเท้ามาชาอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องครับท่านนบีบอกกับเราอย่างนี้ครับเมื่อคนหนึ่งคนใดของพวกท่านสวมรองเท้าครับสวมรองเท้านะครับก็จงสวมด้านขวาก่อนเมื่อจะถอดก็ถอดด้านซ้ายก่อนครับสวมด้านขวานะครับแล้วก็ถอดด้านซ้ายและต้องสวมรองเท้าสองข้างไปด้วยกันนะอย่าใส่รองเท้าข้างเดียวไปนะครับใส่สองข้างเมื่อจะถอดก็ให้ถอดทั้งสองข้างด้วยกันเห็นไหมครับว่านำเรียนว่าสวมรองเท้าสวมด้านขวาเข้ามัสยิดก็ด้านขวาก็เข้าก้าวเท้าขวานะจะเอาไปผูกกันก็ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ถอดเท้าซ้ายนะครับแล้วจะถอดก็ต้องถอดทั้งสองข้างนะครับอย่าใส่ข้างเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีนะครับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับที่พี่น้องครับไม่มีใครที่ไม่ใส่รองเท้านะแต่ใส่อย่างเราอย่างไรแล้วที่เราจะได้รับคุณงามความดีครับมุสลิมทุกคนหรือมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องสวมรองเท้านะหรือถอดออกวันละกี่ครั้งหลายครั้งทีเดียวนะครับเมื่อเข้าออกมัสยิดสำนักงานบ้านห้องน้ำซึ่งทุกครั้งที่จะสวมหรือจะถอดรองเท้าหากเราปฏิบัติตามสุนนะแล้วพี่น้องครับแน่นอนเราก็จะได้รับผลและบุญอันมากมายเลยทีเดียวนี้คือสุนนะในการสวมรองเท้าครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วนั้นจากหนังสือมากกว่า 1,000 ซุนนะที่มุสลิมปฏิบัติได้ใน1วันนำเสนอโดยอาจารย์อบูบักรชิมวิเศษผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนชัยอามัดเพชรเขียวชัยอามัดเพชรเขียวได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งบ้านอยู่ซอยวังเล็กอุทิศ4จะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่16กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดอันบุชรอคลอง4วังเล็กอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบิอะห์ทวีพูนคุณรอบิอะห์ทวีพูนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีมานและต้นนับทวีพูลรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดอามาดียะห์ซุเราะห์โดมเอียงริมคลองพญาบลือลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0817753345 0817753345บิลันมุนีรอาลีมีน
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับการตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องอย่าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่แค่ในมัสยิดเท่านั้นแต่มันต้องปรากฏขึ้นมันต้องแสดงออกขึ้นเวลาที่เรากลับถึงบ้านตอนที่เราอยู่กับพ่อตอนที่เราอยู่กับแม่ตอนที่เราอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกๆของเราตอนที่เราเจอคนที่เราไม่ชอบตอนที่มีคนทำให้เราโกรธและตอนที่ไม่มีใครมองเห็นคุณค่าของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงพี่น้องลองฟังคำของท่านนบีนะครับคอยรุกุมคอยรุกุมลิอาลีฮิวะอานะคอยรุกุมลิอาลีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ดีที่สุดผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายคือคนที่ทำดีที่สุดกับครอบครัวของเขาและฉันก็เป็นผู้ที่ดีที่สุดต่อครอบครัวของฉันอยู่ในซอฮีหะของอิหม่ามอัตติรมิซีพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวอีกบางวาระอีกบางโอกาสอินนาอะฮับบะกุมอิลัยยะอะห์ซานุกุมอัคลากอนแท้ที่จริงแล้วผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของฉันมากที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายคือคนที่มีจรรยามารยาทที่งดงามที่สุดอยู่ในซอฮีหะของอิหม่ามอัลบุคอรีดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําให้เราเห็นว่าซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่ทั้งในน้ําเสียงของเราคําพูดของเราการให้อภัยของเราการควบคุมความโกรธกริ้วของเราในการดูแลคนในครอบครัวของเราและการที่เรานั้นไม่ทําตัวว่าร้ายไม่ทําใจใส่ร้ายกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทุกท่านครับอย่าพยายามเป็นคนดีต่อหน้าคนทั้งโลกเลยครับแต่กลับเป็นคนร้ายในครอบครัวของตัวเองเป็นคนบุเรในครอบครัวของตัวเองเพราะหนึ่งในเครื่องพิสูจน์ที่เราจะต้องบอกให้รู้ว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่เดินตามรอยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงหรือไม่นั่นก็คือการที่เรานั้นอยู่ทำดีกับคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดรู้สึกดีแล้วก็ทำตัวให้ปลอดภัยทำตัวให้อบอุ่นเมื่ออยู่กับคนที่เป็นคนใกล้ตัวของเรามากที่สุดดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับความรักที่เรามีต่อนบีความรักที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แค่เพียงแค่ว่าเรารักท่านเรารักนบีเรารักใครไม่ใช่แต่เราจะต้องแสดงออกให้รู้ว่าเราเป็นบุคคลที่จะเจริญรอยตามอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ได้ในทุกๆกระบวนท่าในทุกๆระเบียดนิ้วของการดำเนินชีวิตของพวกเราครับ
7: จิตใจที่มีอัลกุรอานจิตใจดวงนั้นจะไม่มีดนตรีอัลกุรอานกับดนตรีจะไม่อยู่รวมกันในจิตใจดวงเดียวกันดนตรีปลูกฝังการกลับกลอกต่ออัลลอฮ์แต่อัลกุรอานปลูกฝังความซื่อตรงต่อพระองค์วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมสร้างปัญญาคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมوالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوىووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
9: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
10: พี่น้องครับนับตั้งแต่ที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราเคยตั้งคำถามกับตัวเองสักครั้งหนึ่งไหมว่าความศรัทธาหรืออีมานของเราจริงๆแล้วเป็นความศรัทธาที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนซุบฮานัลลอฮ์เพราะว่าความศรัทธานั้นมีหลายระดับ ความศรัทธาที่แท้จริงกับความศรัทธาที่ตรงกันข้ามวัลอียาซุบิลลาฮิมินซาลิกเรื่องราวเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชาวเบดูอินกลุ่มหนึ่งชาวเบดูอินก็คือคนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วประกาศอ้างตนต่อหน้าท่านนบีว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วในซูเราะตุลฮุจุรอตอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดาคนเหล่านี้ว่ากอลาติลอะอราบอามันนาบรรดาพวกเบดูอินนั้นได้บอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ตอบพวกเขาแปลว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดลัมตุมินูพวกเจ้ายังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงวะลากินกูลูอัสลัมนาวะลัมมายัดคุลิลอีมานฟีกุลูบิกุมจงกล่าวว่าเราเป็นมุสลิมเพราะอีมานยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเจ้าทีซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับอายัดนี้นักตัฟซีรบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธบรรดาเบดูอินเหล่านี้ว่าเป็นผู้ศรัทธายะกูลุตะอาลามุนกิรันอะลัลอะอราบีอัลลซีนาอัวลามาดะคะลูฟิลอิสลามอิดดะอูลิอันฟุสฮิมมะกามัลอีมานเบดูอินพวกนี้เพิ่งรับอิสลามแล้วมาลำพองตนมาประกาศตนด้วยการอวดภูมิว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่ฝังรากลึกอย่างรากลึกลงไปในหัวใจแต่อย่างใดวะลัมยะตะมักกะนิลอีมานฟีกุลูบิฮิมบะดความศรัทธาที่แท้จริงยังไม่ได้เติบโตขึ้นมาในหัวใจของพวกเขาพี่น้องครับนี่คืออายะห์ที่บอกว่าความศรัทธานั้นมีทั้งที่ตื้นเขินและมีทั้งที่อย่างรากลึกเราอยากจะให้พวกเราลองสำรวจตัวเองว่าความศรัทธาของเราเป็นความศรัทธาแบบไหนพี่น้องครับความศรัทธาที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัลลอฮ์ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาปากบอกว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่พฤติกรรมไม่ได้มีเครื่องหมายที่บ่งบอกแต่อย่างใดอันนี้ย่อมไม่ใช่ศรัทธาที่แท้จริงย่อมไม่ใช่อีมานที่แท้จริงและเราก็ไม่ควรที่จะอ้างตนว่าเป็นมุมินที่สมบูรณ์ 100% วัลอียาซุบิลลาห์ไม่มีใครที่สามารถจะอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นมุมินที่สมบูรณ์ 100% ในขณะที่พฤติกรรมนั้นสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับคุณลักษณะของผู้ศรัทธาพี่น้องครับอีมานของเรามีทั้งอีมานที่แท้จริงและอีมานที่ตรงกันข้ามกับความจริงอัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดเงื่อนไขบางประการที่จะใช้พิสูจน์ว่าอีมานของเราเป็นอีมานที่แท้จริงหรือไม่ใช่จริงพี่น้องครับอายัดเมื่อกี้กอลาติลอะอราบอามันนะอยู่ในอายัดที่14จากซูเราะตุลฮุจุรอตพอมาถึงอายัดถัดไปอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้บอกว่าอยากจะเป็นผู้ศรัทธาสำรวจตัวเองด้วยคุณลักษณะเหล่านี้พระองค์บอกว่ายังไงอินนามัลมุมินูนแท้จริงแล้วผู้ศรัทธาที่แท้จริงก็คืออัลลซีนาอามานูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิซุมมะลัมยัรตาบูคือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลของอัลลอฮ์และพวกเขาไม่ลังเลไม่สงสัยในความศรัทธาของตัวเองว่าจะฮัดูบิอัมวาลิฮิมวะอัมฟุซิฮิมฟิซาบิลิลลาห์พวกเขาต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยทรัพย์สินของพวกเขาด้วยตัวด้วยร่างกายของพวกเขาอุลาอิกะฮุมุศอดิกูนนี่แหละคือคนที่ซื่อสัตย์อย่างจริงจังในความศรัทธาของตัวเองอายัดเดียวกันนี้มีอายัดอื่นที่คล้ายๆกับอายัดนี้ซึ่งได้อธิบายคุณลักษณะเพิ่มเติมของผู้ศรัทธาที่แท้จริงอยู่ในซูเราะตุลอัมฟาลตั้งแต่อายะห์ที่2จนถึงอายะห์ที่4อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตรัสว่าอินนามัลมุมินูนแท้จริงแล้วบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงคืออัลลซีนาอิซาซุกิรัลลอฮ์วะจิลัตกุลูบุฮุมเวลาที่พวกเขาได้ยินเรื่องราวของอัลเลาะห์ได้รำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ได้สัมผัสถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ ได้เห็นพระเดชานุภาพของอัลลอฮ์วัจิลัตกุลูบุฮุมหัวใจของพวกเขาจะรู้สึกครั่นคร้ำรู้สึกสั่นสะท้านด้วยความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์วะอิซาตุลียะตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดะตุมอีมานะเวลาที่พวกเขาได้ยินองค์การของอัลลอฮ์ได้ยินอัลกุรอานอีมานของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นความมั่นใจของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นวะอะลารับบิฮิมยะตะวักกะลูนพวกเขามอบหมายตะวักกัลต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลซีนยุกีมูนัสศอลาห์วะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือบรรดาคนที่ดำรงการละหมาดอย่างสมบูรณ์และใช้จ่ายในสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประทานเป็นริซกีให้กับพวกเขาแล้วอัลลอฮ์ تعالى ก็บอกว่าอุลาอิกะฮุมุลมุอ์มินูนฮักกานี่แหละคือบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงلهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะได้รับลำดับชั้นจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้รับการอภัยโทษได้รับริสกีที่ดีนั่นก็คือสวนสวรรค์ของพระองค์พี่น้องครับจากอายัตเหล่านี้มันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างประการที่1ผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือผู้ศรัทธาที่ความศรัทธาของพวกเขาอย่างรากลึกลงไปในหัวใจผู้ศรัทธาที่มีทั้งอามัลที่เรียกว่าอัลอะมาลุลบาตินะความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากข้างในไม่มีใครรู้มีแต่เรากับอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ว่าหัวใจของเราผูกพันกับพระองค์แค่ไหนและในขณะเดียวกันก็มีอัลอะมาลุซอฮิเราะห์ต้องแสดงออกด้วยพฤติกรรมของเราด้วยการทำความดีของเราด้วยอามัลซอลิห์ของเราต้องรวมกันระหว่างสิ่งที่อยู่ข้างในกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ทั้งในที่ลับและในที่แจ้งบัยนัลอิลมิวัลอามัลต้องมีการเรียนรู้และต้องมีการปฏิบัติบัยนะอะดาอิฮุกูกิลลาห์วะฮุกูกิอิบาดิฮิต้องทำดีต่ออัลลอฮ์และต้องทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประการที่2อัลลอฮ์ตะอาลาได้เริ่มต้นด้วยหัวใจก่อนقدم الله تعالى أعمال القلوب ที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอินนัมัลมุอ์มินูนอัลลซีนอิซาซุกิรัลลอฮ์วะจิลัตกุลูบุฮุมอัลลอฮ์เริ่มต้นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงด้วยหัวใจก่อนเพราะหัวใจคือรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นมุอ์มินที่แท้จริงต้องให้ความสำคัญกับหัวใจของตัวเองเป็นลำดับแรกประการที่3فيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها آيات เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าอีมานนั้นมีขึ้นและมีลงที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่า وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا เวลาที่เราได้ยินองค์การของอัลลอฮฺอีมานของเราเพิ่มขึ้นนี่คือผู้ศรัทธาที่แท้จริงเวลาที่เราห่างไกลจากคำพีของอัลลอฮฺเวลาที่เราไม่ได้เรียนรู้ศาสนาของ Allah อีมานของเราก็หดตัวลงเพราะฉะนั้นต้องรักษาระดับอีมานของเราให้มันอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอยู่เสมอเวลาที่อีมานของเราเริ่มลดลงชัยฏอนเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทชักจูงเราให้ไปทำมะซียะต่อ Allah سبحانه และ تعالى ต้องรีบเรียกอีมานกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ป้องกันจากการล่อลวงของชัยฏอนว่าอันนะฮูข้อที่สี่ว่าอันนะฮูยัมบะฆีลิลอับดีأن يتعاهد إيمانه وينميه ที่ผมบอกเมื่อกี้เวลาที่อีมานหดตัวลงต้องรีบเรียกอีมานกลับคืนมาด้วยการอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ด้วยการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยการใช้ชีวิตอยู่กับบรรดาคนที่เป็นบรรดาอัสซอลิฮีนและประการสุดท้ายว่าอันนะอูลามายะฮซุลบิฮิซาลิกะตะดับบุรกิตาบิลลาฮิตะอาลาوالتأمل لمعانيه วิธีการที่ดีที่สุดที่เราจะเรียกอีมานของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือการใคร่ครวญเรียนรู้คัมภีร์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พี่น้องครับในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลายหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะมี1 2 3 4ตัวอย่างเช่นลายุมินุอะฮะดุกุมحتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาโดยสมบูรณ์ตราบใดที่พวกท่านยังไม่รักฉันจะต้องเป็นผู้ที่พวกท่านรัก มากกว่าที่ท่านรักบุพการีของตัวเองมากกว่าที่พวกท่านรักลูกหลานของตัวเองมากกว่าที่พวกท่านรักมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้นี่คือลายุมินุอะฮาดุกุมไม่สมบูรณ์ความศรัทธาของเราจนกว่าเราจะรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าทุกคนในโลกนี้ลายุมินุอะฮาดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิคนคนหนึ่งอีหม่านจะยังไม่สมบูรณ์อย่างแท้จริงตราบใดที่เขายังไม่รักพี่น้องเหมือนที่เขารักตัวของเขาเองเห็นพี่น้องอยู่ในความผิดอยากจะให้พี่น้องเลิกจากความผิดเหล่านั้นเห็นพี่น้องตกทุกข์ได้ยากอยากจะให้พี่น้องได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะลาซุนมันกุนนะฟีฮิวะจะดะบิฮินฮะลาวะตัลอีมาน3ประการใครที่มี3ประการนี้เขาจะสัมผัสได้ถึงความหวานฉ่ำของอัลอีมานอันยะกูนอัลลอฮุวะเราะซูลูฮุอะฮับบะอิลัยฮิมิมมาซิวาฮุมาوان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار ประการที่1รักอัลเลาะห์รักรอซูลมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างประการที่2รักพี่น้องเหมือนกับที่รักตัวเองอยากจะให้พี่น้องได้รับสิ่งดีๆจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพี่น้องเพื่ออัลเลาะห์และประการที่3ความที่เขารังเกียจกลัวว่าตัวเองจะเป็นกุฟรหลังจากที่มีอีหม่านอยู่ดีๆกลัวกังวลว่าตัวเองจะกลับไปเป็นกาเฟรวะอะยาซุบิลลาห์เหมือนที่เขากลัวว่าจะต้องถูกโยนลงไปในนรกยะฮันนัมวะอะยาซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องครับอายะห์อัลกุรอานและหะดีษเหล่านี้เป็นหลักฐานชี้ชัดว่าอีหม่านของเราไม่ใช่ส้มหล่นอยู่ดีๆมันก็จะมาเองปล่อยปะละเลยอีหม่านก็เพิ่มขึ้นเองไม่มีวันลดไม่ใช่อีหม่านที่เราอยู่กับตัวเราเราต้องสร้างมันเราต้องหามันเราต้องฟูมฟักต้องรักษาต้องดูแลต้องแสวงหาปัจจัยที่จะทำให้มันเข้มแข็งและจะต้องอดทนในการเรียนรู้และในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อรักษาอีหม่านของเราให้เป็นอีหม่านที่แท้จริงตามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงพอพระทัยพี่น้องครับอีหม่านคือสิ่งที่มีราคาที่สุดในชีวิตเราหากคนคนหนึ่งไม่มีอีมานเขาจะมีราคาคุณค่าอะไรอีกในสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราจะมีอีมานนับว่าเป็นเรื่องยากแล้วบางคนแสวงหาอีมานไม่รู้ตั้งกี่ปีครึ่งค่อนชีวิตจนกว่าจะได้เจอกับอีมานที่แท้จริงได้อีมานมาแล้วกว่าจะได้มายากเข็นแสนสาหัสแต่การรักษาอีมานที่อยู่ในตัวของเราให้ปลอดภัยยากยิ่งกว่าวะลัยอะซุบิลลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลอีมานลายะคลักฟีจาวฟีอะฮาดิกุมอีมานที่อยู่ในตัวของพวกเจ้าเนี่ยมันจะเน่าเปื่อยกะมายะคลักซาวเหมือนที่เสื้อผ้ามันเน่าเปื่อยวะลัยยะซุบิลลาห์มันไม่ได้ดีตลอดตั้งแต่เกิดจนตายอีมานอยู่ในระดับเดียวกันเป็นไปไม่ได้เวลาที่เราเจอมะซียะห์เวลาที่เราเจอฟิตนะห์เวลาที่เราเจอบททดสอบมันกระทบต่ออีมานของเราทั้งสิ้นตาของเราที่ไปดูสิ่งที่ไม่ดีหูของเราที่ไปฟังสิ่งที่ไม่ดีมือของเราที่ไปจับสิ่งที่ไม่ดีมันส่งผลต่อหัวใจต่ออีหม่านของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันมีวันที่จะเน่าเปื่อยมันมีวันที่จะเก่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับเราว่าฟัสอัลลอฮ์สู่เจ้าทั้งหลายจงวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์อันยุจัดดิดอีมานยุจัดดิดอีมานฟีกุลูบิกุมขอต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงทำให้อีมานของเราใหม่อยู่เสมออันดับแรกต้องขอจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยาอัลลอฮ์ดูแลอีมานของฉันด้วยเถอะยาอัลลอฮ์อย่าทำให้อีมานของฉันเบี่ยงเบนไปจากความจริงของพระองค์ด้วยเถอะต้องขอจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และต้องทำต้องแสวงหาปัจจัยต่างๆที่จะช่วยดูแลอีมานของเราเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์เวลาที่บรรดาซอฮาบะห์เจอกันเขาก็จะเรียกมาอิจลิสบินานุมินซาอะมานั่งชั่วครู่มานั่งด้วยกันสักครู่นึงมาทบทวนอิสลามมาทบทวนอัลกุรอานมาทบทวนหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักครู่ยามนัซดัดอีมานันอิจลิสบินานุมินซาอะเพื่อที่จะได้เพิ่มอีหม่านของเราสักชั่วครู่สักชั่วยามอย่าให้ชีวิตของเราในแต่ละวันไม่มีช่วงเวลาที่เราจะมาตัจดีดุลอีมานไม่มีช่วงเวลาที่เราจะมาทบทวนเ ื่อให้อีหม่านของเราเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเลยวัลอียาซุบิลลาห์ขอดุอาเถอะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามให้ดีในการที่จะดูแลอีหม่านของเราเพราะมันจะเป็นต้นทุนที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาคิเราะห์ต่อไปอัลลอฮุมฮับบิบอิลัยนาลีมานวะซัยยินฮูฟีกุลูบินาวะกัรริฮอิลัยนัลกุฟรวัลฟุซูกวัลอิศยานวะจอัลนามินัรรอชิดีนอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهمأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنةوفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
3: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนชัยอามัดเพชรเขียวชัยอามัดเพชรเขียวได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งบ้านอยู่ซอยวังเล็กอุทิศ4จะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่16กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดอันบุชรอคลอง4วังเล็กอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบิอะห์ทวีพูนคุณรอบิอะห์ทวีพูนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีมานและต้นนับทวีพูลรอฮิมะฮุลลอห์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดอะมาดียะห์ซุเราะห์โดมเอียงริมคลองพญาบลือลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0817753345 0817753345บิลันมุนีรอาลีมีน
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
11: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
12: อีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าจะได้อยู่ในร่มเงาที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือวะรอญูลุนตะศอดดะกะบิศอดะกะฟะอัคฟาฮาฮัตตาลาตะอัลามุชิมาลุฮูมาตุนฟิกุยะมีนุฮูก็คือริจาลรอญุลชายที่เขาได้ทำการบริจาคด้วยกับการซอดะกะบริจาคซอดะกะแล้วเขาก็ปกปิดสิ่งนี้เขาซอดะกะนั้นเนี่ยจนกระทั่งว่ามือซ้ายเนี่ยไม่รู้ว่ามือขวาบริจาคอะไรไปมันบ่งบอกถึงว่าเขาปกปิดอย่างจริงจังมากจนไม่รู้ว่ามือซ้ายไม่รู้ว่ามือขวาเขาบริจาคอะไรไปเพราะนั้นตรงนี้คนที่บริจาคแล้วปกปิดเขาจะเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกการบริจาคของเราจะต้องปกปิดแต่ให้มีส่วนหนึ่งในการบริจาคของเราปกปิดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ใครรู้เลยเงินซะกาตที่เรามีจำเป็นต้องปกปิดไหมเงินซะกาตบางครั้งจำเป็นจะต้องประกาศให้ผู้คนได้รู้ว่าฉันจ่ายซะกาตแล้วนะ ฉันทำการบริจาคแล้วนะใครเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นอยู่ใน7จำพวกอยู่ใน8จำพวกคุณคือคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตฉันมีกองทุนซะกาตนะหรือไม่กองทุนซะกาตถูกส่งมาให้กับไบตุลมาลของมุสลิมก็คือกองคลังของมุสลิมวันนั้นนี่คือกลุ่มคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเขาคือริจาล
7: ผู้ใดก็ตามที่เฝ้ากังวลอยู่กับอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะทรงให้ความร่ำรวยอยู่ในจิตใจของเขาและจะส่งรวบรวมกิจการของเขาที่กระจัดกระจายไว้ด้วยกันและดุนยาจะพรั่งพรูมาหาเขาซึ่งมันนั้นต่ำต้อยและผู้ใดก็ตามที่เฝ้ากังวลอยู่แต่กับเรื่องของดุนยาอัลลอฮ์จะให้ความยากจนเกิดขึ้นระหว่างดวงตาทั้งสองของเขาและจะส่งทำให้กิจการของเขากระจัดกระจายและเขาจะไม่ได้รับดุนยานอกเสียจากที่ถูกกำหนดให้เขาไว้แล้วเท่านั้นวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
13: เคยได้ยินไหมว่ากินไข่ทุกวันเสี่ยงโรคหัวใจจริงหรือไม่ความจริงแล้วไข่เต็มไปด้วยโปรตีนและสารอาหารที่ดีต่อร่างกายรวมถึงวิตามินดีและ B12 จึงจำเป็นต่อการทำงานของระบบประสาทและการสร้างเลือดการกินไข่ทุกวันจะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและเลือกรับประทานไข่ต้มแทนการทอดเพราะการทอดอาจทำให้เพิ่มปริมาณไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายแค่กินไข่ในปริมาณที่พอดีจะช่วยเสริมสุขภาพได้ดีขึ้นสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
14: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
15: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบารอกมะมา
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮ์ سبحانه وتعالى พึงประสบแด่พี่น้องที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชุกรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงประทานโอกาสให้กับเราได้ทรงประทานเนียมัตต่างๆให้กับพวกเราความโปรดปรานต่างๆในชีวิตของเรามีมากมายอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือผู้ทรงประทานให้กับพวกเราดังนั้นเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆในทุกๆวันเราจะต้องไม่ลืมบุคคลที่ให้โอกาสกับเราจะต้องไม่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงประทานสิ่งต่างๆมากมายให้กับพวกเราในชีวิตดังนั้นเราจะต้องขอบคุณพูดถึงความยิ่งใหญ่ของตะอาลาพูดถึงความยิ่งใหญ่ในสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงมอบให้กับพวกเรามอบให้กับคนรอบข้างมอบให้กับครอบครัวของเราเราจะต้องพูดถึงความยิ่งใหญ่ให้มากๆจะต้องไม่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาในช่วงของการเรียนรู้ทบทวนความรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้รับจากมารยาทอัคลากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเชิญชวนส่งเสริมให้มีมารยาทที่ดีงามซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราได้ทำการพูดคุยมาก่อนหน้านี้คือมารยาทคุณงามความดีอัคลากที่เกี่ยวกับความใจบุญการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การจ่ายการบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เป็นข้อเตือนใจข้อย้ำกับพวกเราว่าอิตตะกุนนารอวะลาวบิชิกิตัมรอตินพวกท่านจงเกรงกลัวพวกท่านจงออกห่างจากไฟนรกวะลาวบิชิกิตัมรอตินถึงแม้ด้วยกับการบริจาคครึ่งหนึ่งของอินทผลัมซีกหนึ่งของอินทผลัมก็ตามจากหะดีษบทนี้ทำให้เราทราบว่าทำให้เรารู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชิญชวนให้เรานั้นกระทำความดีงามให้เชื่อให้ชักนำให้ทำความดีงามต่างๆไม่ว่าความดีงามนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าความดีงามต่างๆนั้นมันจะเล็กหรือใหญ่จะน้อยหรือมากมันนั้นจะช่วยเราให้รอดพ้นห่างไกลจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ซึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ยกตัวอย่างสิ่งที่เล็กที่สุดถ้าพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่น้อยมากๆก็คือการบริจาคซีกหนึ่งของอินทผลัมถือเป็นการทำอามันอิบาดะถือว่าเป็นการบริจาคสิ่งที่น้อยมากๆเพื่ออะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างตรงนี้ออกมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดออกมาเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้สามารถปฏิบัติแต่กันได้ทุกคนแน่นอนผมเชื่อว่าผู้คนสามารถบริจาคสามารถจ่ายออกไปเนี่ยมากกว่าซีกหนึ่งของอินทผลัมทุกคนมีความสามารถดังนั้นจงทำเถอะครับเพื่อที่ว่าความดีงามเหล่านั้นจะได้ช่วยเราให้ออกห่างจากไฟนรกและอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้คือเราจะต้องไม่รู้สึกเหยียดหยามจะต้องไม่ดูถูกในสิ่งที่เรานั้นบริจาคออกไปหรือบุคคลสิ่งที่บุคคลหนึ่งนั้นบริจาคถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยก็ตามเราจะต้องไม่ดูถูกเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นอย่างที่เคยบอกอย่างที่เธอกล่าวไว้จะช่วยให้คนคนนั้นคนที่บริจาคคนที่จ่ายออกไปรอดพ้นห่างไกลจากไฟนรกจะต้องไม่อิฮติกอรสำหรับ การดูถูกการคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่มีค่าอย่าคิดแบบนั้นถึงแม้ว่าเขาจะบริจาคเล็กน้อยให้สิ่งที่น้อยที่สุดแต่เขาก็ยังบริจาคสิ่งนั้นจะช่วยเขาอินชาอัลลอฮ์และยังมีหนึ่งรีวายะที่เกี่ยวกับหะดีษบทนี้คืออิตตะกุนนารอวะลาบิชิกตัมรอตินฟะมันลัมยัจิดฟะบิกะลิมาตินฏอยิบะจงเกรงกลัวไฟนรกออกห่างจากไฟนรกถึงแม้ด้วยกับการบริจาคซีกหนึ่งของอินทผลัมฟะมันลัมยัจิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดโอกาสท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะมันลัมยัจิดถ้าหากใครไม่สามารถพบเจอสิ่งนั้นปุกหมายความว่าถ้าหากใครไม่มีซีกหนึ่งของอินทผลัมที่เพื่อที่จะจ่ายออกไปหาไม่ได้แล้วสิ่งที่จะบริจาคออกไปซีกหนึ่งของอินทผลัมหาไม่ได้ฟะบิกะลิมาตินฏอยิบะทำความดีด้วยกับอะไรบริจาคทานด้วยกับอะไรคำพูดที่ดีงามฟะบิกะลิมาตินฏอยิบะหมายความว่าการคำพูดที่ดีงามก็นับว่าเป็นการซะดอกะห์ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นการทำความดีด้วยเช่นเดียวกันที่จะนำคนหนึ่งให้ออกห่างจากไฟนรกดังนั้นความดีงามมีหนทางมากมายมีรูปแบบมากมายที่เรานั้นจะทำความดีดังนั้นให้เราคิดอยู่เสมอทุกอามานอิบาดะห์อิริยาบถของเราจะต้องเป็นความดีงามอามานอิบาดะห์ที่ตออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเราย้อนกลับมาดูหะดีษที่เกี่ยวกับการบริจาคทานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามโดยชายท่านหนึ่งมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอายุลอิสลามิค่อยรุนอิสลามอามานที่ดีที่สุดในอิสลามที่ดีที่สุดคืออะไรอายุลอิสลามิค่อยหมายถึงอายุลอามาลิฟิลอิสลามมีค่อยอามาอันใดในอิสลามถือว่าเป็นอามานที่ดีที่สุดกอละตุตออิมุตตออามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการแจกจ่ายอาหารการให้อาหารการเลี้ยงอาหารถือเป็นอามานที่ดีที่สุดวะตักรออุสสลามให้สลามอาลามันอารอฟตะวะมันลัมตะอริฟใครสลามกับบุคคลที่ท่านรู้จักและบุคคลที่ท่านไม่รู้จักหมายถึงให้สลามกับทุกคนถ้ารู้เรารู้ว่าเขานั้นเป็นมุสลิมเป็นมุมินผู้ศรัทธาเราให้สลามกับทุกคนไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามดังนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราพูดถึงก็คือตุตอิมุตตามการมีความใจบุญการแจกจ่ายการเลี้ยงอาหารก็เป็นอามานที่ดีที่สุดในอิสลามด้วยเช่นเดียวกันและอีกหนึ่งหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ในหะดีษว่ามามินยาวมินยุสบิฮุลอิบาดูฟีฮิอิลลามะลากานยันซิลานในทุกๆวันในทุกๆเช้าที่บ่าวคนหนึ่งได้ตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าจะมีมาลาอิกะห์2ท่านลงมาจากชั้นฟ้ายันซีลานลงมาฟะยะกูลุอะฮาดูฮูมา1ท่านจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอะตีมุนฟิกอนคอลาฟันโออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดให้กับบุคคลที่จ่ายออกไปบุคคลที่บริจาคให้อะไรกับเขาให้สิ่งที่ทดแทนกับเขาอัลลอฮุมมะอะตีมุนฟิกอนคอลาฟันโออัลลอฮ์ได้โปรดมอบสิ่งที่ทดแทนให้กับบุคคลที่บริจาคออกไปวะยะกูลุลอาคอรมาลาอิกะห์อีกท่านนึงจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอะตีมุมซีกันตะนาฟันตรงกันข้ามอีกมุมนึงมาลาอิกะห์ท่านที่2ก็จะกล่าวขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้บุคคลที่มุมซีกันไม่ยอมจ่ายไม่ยอมบริจาคตาละฟันมอบอะไรให้กับเขาได้โปรดมอบความ การหมดไปการสูญเสียให้กับบุคคลที่ไม่ยอมบริจาคจากหะดีษส่วนนี้ทำให้เรารู้ว่าบุคคลที่บริจาคบุคคลที่จ่ายออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเขาจะไม่พบกับความสูญเสียถึงแม้ว่าภายนอกเขาจะเจอเราจะมองว่าเขานั้นเสียไปเขาจะบริจาคออกไปมันเสียจาก100บาทบริจาคไป20บาทมันลดลงภายนอกอาจจะดูลดแต่แน่นอนเขานั้นจะได้สิ่งตอบแทนจากอัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งทดแทนจากอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเนี่ยมันมากกว่าตรงนั้นมากกว่า20บาทที่เขานั้นที่เขาได้จ่ายไปด้วยกับดุอาที่มาลาอิกะห์ขอให้ในทุกๆเช้าในทุกๆเช้ามาลาอิกะห์จะลงมาขอดุอาให้กับบุคคลที่ทำการบริจาคอัลลอฮุมมะอะตีมุนฟิกอนคอลาฟันได้โปรดมอบสิ่งที่ทดแทนให้กับบุคคลที่บริจาคและในอีกมุมนึงมาลาอิกะห์ก็จะขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะอะตีมุมซีกันตะลาฟันโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดมอบความสูญเสียความสูญการเสียหายการหมดไปให้กับบุคคลที่ไม่ยอมบริจาคดังนั้นพี่น้องครับเลือกเอาละกันว่าวันนี้เราต้องการดุอาแบบไหนเราต้องการดุอาของมาลาอิกะห์ท่านแรกให้กับบุคคลที่ว่ามาลาอิกะห์ท่านนั้นขอดุอาให้กับบุคคลที่บริจาคหรือเราต้องการดุอาของมาลาอิกะห์ท่านที่2ที่ขอดุอาสาบแช่งขอดุอาให้พบกับความไม่ดีกับบุคคลไหนกับบุคคลที่ไม่ยอมบริจาคเราสามารถเลือกได้เราจะเป็นบุคคลไหนเราต้องการที่จะได้รับดุอาบทไหนอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราเห็นองค์กรต่างๆมากมายที่เขานั้นเปิดโอกาสชี้หนทางที่จะให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยเหลือสามารถบริจาคออกไปสามารถใช้ทรัพย์สินเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากมายและหนทางรูปแบบของการจ่ายออกไปการบริจาคก็ง่ายเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือซึ่งในนั้นเนี่ยแต่ละธนาคารก็จะมีแอปพลิเคชันที่สามารถโอนเงินสามารถที่จะจ่ายออกไปเพียงเวลาไม่ถึง5นาทีซึ่งแน่นอนมันเป็นหนทางสำหรับมุมินผู้ศรัทธาถ้าเราลองคิดดูว่ามันคือหนทางที่ง่ายดายเหลือเกินสำหรับคนหนึ่งคนหนึ่งที่เขานั้นจะบริจาคออกไปซึ่งเมื่อเราเขากดออกไปโอนออกไปก็ไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนทางที่อีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่ว่าเขานั้นจะบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาซึ่งมันง่ายเหลือเกินมันง่ายมากๆสำหรับผู้ศรัทธาอย่างเราถ้าเราลองคิดไตร่ตรองตระหนักถึงเทคโนโลยีต่างๆความสามารถต่างๆความคิดความพัฒนาต่างๆในยุคนี้ที่เราสามารถทำได้ที่เราสามารถช่วยเหลืองานศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาได้เราสามารถทำได้อย่างง่ายดายถ้าเรายังมองย้อนกลับไป10ปีก่อน10ปีย้อนหลังสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ความพัฒนาความเจริญต่างๆเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นมีแค่ช่องรายการโทรทัศน์เท่านั้นมีแค่รายการวิทยุเท่านั้นแต่ยุคนี้สมัยนี้มีทั้งรายการโทรทัศน์ทีวีที่เกี่ยวข้องกับอัลอิสลามรายการวิทยุที่เกี่ยวข้องกับอัลอิสลามและอีกรูปแบบหนึ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นคือผ่านทางโซเชียลต่างๆซึ่งเป็นหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับมุมินอย่างพวกเราผู้ศรัทธาอย่างพวกเราให้เราได้คิดว่าเราจะศึกษาหาความรู้สามารถศึกษาหาความรู้ก็ได้สามารถใช้ในการทำความดีก็ได้เช่นเดียวกันเป็นโอกาสที่ทุกๆคนจะต้องไขว่คว้าเอาไว้ดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ผลบุญการตอบแทนมากมายสำหรับบุคคลที่จ่ายออกไปบริจาคออกไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากมาย หนึ่งในนั้นคืออัลลอฮฺสุลตาราจะทรงทดแทนจะทรงทดแทนให้กับบุคคลที่มีความใจบุญจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นดูอาที่มาลิกัสสองท่านได้ขอให้กับบุคคลที่บริจาคให้ทุกๆเช้าอัลลอฮุมมะอะติมุนฟิกอนคอลาฟันและมาลิกัสอีกหนึ่งท่านได้ขอดูอาให้กับบุคคลที่ไม่ยอมจ่ายออกไปบุคคลที่เขานั้นไม่อยากที่จะสูญเสียทรัพย์สินอัลลอฮุมะอะติมุมซิกันตะลาฟันมอบให้เขาให้เขานั้นพบกับการสูญเสียการหมดไปดังนั้นให้เราเลือกเอาว่าเราอยากที่จะเป็นบุคคลไหนจากสองคนนี้เป็นบุคคลที่บริจาคคนใจบุญหรือเป็นบุคคลที่ไม่ยอมบริจาคไม่คิดที่จะทำความดีอย่างที่เคยอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นหนทางแห่งการทำความดีมีมากมายไม่ว่าจะน้อยหรือมากจะเล็กหรือใหญ่ทุกอย่างจะนำพาคนคนหนึ่งจะทำให้คนคนหนึ่งนั้นห่างไกลจากไฟนรกอย่างเช่นฮะดีษอิตตะกุนนารอวะลาบิชิกกิตัมรอตินท่านอุสสลัมได้บอกพวกเราส่งเสริมชักชวนให้ทำความดีงามเพื่อความดีงามอันนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากจะทำให้บุคคลคนหนึ่งนั้นห่างไกลจากไฟนรกได้ถ้าเขาไม่มีความสามารถที่จะบริจาคหรือทำความดีให้เขาอย่างน้อยที่สุดฟาบิกาเลมาตินตอยีบะให้เขานั้นพูดดีใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนน้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นมารยาทที่ท่านอิมามศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้คนคนหนึ่งนั้นได้กระทำดังนั้นเนี่ยเราทุกคนจะต้องในทุกๆช่วงเวลาแต่ละวันตั้งแต่เราเช้าตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งถึงเข้านอนผู้ศรัทธาอย่างพวกเราต้องคิดว่าทุกๆอิริยาบถการกระทำจะต้องเป็นความดีงามจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนความลำบากใจให้กับคนรอบข้างเพื่อที่ว่าเราจะได้นับถูกนับว่าเป็นบุคคลที่มีมารยาทบุคคลที่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายนี้ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นคนคนหนึ่งที่ยืนหยัด

0: ลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุบารอกมะมา
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนชัยอามัดเพชรเขียวชัยอามัดเพชรเขียวได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งบ้านอยู่ซอยวังเล็กอุทิศ4จะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่16กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดอันบุชรอคลอง4วังเล็กอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์ทวีพูลคุณรอบีอะห์ทวีพูลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีมานและต้นนับทวีพูลรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดอะมาดียะห์ซุเราะห์โดมเอียงริมคลองพญาบลือลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0817753345 0817753345บิลันมุนีรอาลีมีน
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติAM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ

0: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: ตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอามาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับเราอยู่กันตรงนี้นะครับแล้วก็เราพบปะกันตรงนี้เป็นประจำนะครับดังนั้นสิ่งที่เราตอกย้ำและเน้นย้ำกันนะครับว่าให้เราทุกคนนั้นได้พยายามที่จะได้นำอัลกุรอานนะครับมาสู่ระบบการดำเนินชีวิตรายวันของเรานะครับผมเน้นย้ำอย่างนี้เป็นประจำก่อนที่เราจะเริ่มต่อเนื่องในเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับเพื่อให้เราได้รู้ว่ากุรอานไม่ใช่เพียงแค่คัมภีร์ที่ไว้อ่านอย่างเดียวนะครับแต่กุรอานคือทางนำและทางรอดและสิ่งที่เราจะต้องนำมาเป็นเขาเรียกธรรมนูญการดำเนินชีวิตของเรานะครับดังนั้นเราต้องพยายามนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการอ่านก่อนนะครับเราจะอ่านแบบอ่านแตกตัวแล้วหรือเราจะเพิ่งเริ่มอ่านเขาเรียกว่าอาลิบาตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ทั้งสิ้นเลยนะครับโดยที่พี่น้องบางครั้งการที่เราอ่านได้คล่องตัวอ่านต่อเนื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่มัน

0: ข้ามาหาเรานั่นก็คือว่าอ่านอย่างเดียวไม่รู้ความหมายไม่มีประโยชน์อะไรนะความรู้สึกอย่างนี้หรือความคิดอย่างนี้มันจะเข้ามาสำหรับคนที่อ่านได้อ่านคล่องนะครับนะให้เราพึงรู้ว่านะการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็แล้วแต่จะอ่านแล้วเข้าใจความหมายอ่านแล้วยังไม่เข้าใจความหมายนะครับทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้ภาคผลผลบุญทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องมองว่าอ่านแบบนกแก้วนกขุนทองท่องแบบนกแก้วนกขุนทองอย่าไปคิดอย่างนี้พี่น้องครับให้พึงคิดว่าทุกอย่างที่เราทำเพื่อได้รับภาคผลผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอ่านอัลกุรอานนะครับก็อยากให้กุรอานนั้นกลับมาอยู่ในตารางชีวิตรายวันของเราทุกๆคนนะอินชาอัลลอฮ์นะครับครับพี่น้องครับเราอยู่ในซูเราะห์ซอฟาตนะครับยุสที่23นะครับวันนี้ต่อเนื่องในอายะที่62นะครับในตอนที่แล้วนะท้าความนิดนึงนะครับในตอนที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันไปศึกษากันไปพร้อมกันนั้นก็คืออัลลอฮ์ซุลาได้บอกกับเราทั้งหลายนะครับว่าพฤติกรรมการกระทำที่ได้รับชัยชนะและความสำเร็จของชีวิตในดุนยาสิ่งเหล่านี้แหละพึงที่จะเรียนแบบศึกษาเรียนแบบและทำซ้ำง่ายๆเลยนะฮะศึกษาเรียนแบบและทำซ้ำเพราะนี่คือความสำเร็จของชีวิตในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับไม่ต้องคิดใหม่ทำใหม่ไม่ต้องไม่รูปแบบใหม่อะไรทั้งสิ้นเลยเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาทุกอย่างมีแบบอย่างทั้งสิ้นเลยและก็นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่เชื่อมั่นและปฏิบัติตามนะครับต่อมานะครับอายะห์ตัดไปอัลลอฮฺสุลลาได้บอกว่าอาดาลิกไครุนอาดาลิกไครุนนูซิลันอัมชอยรตุซักุมอันเนี้ยหมายถึงการได้รับผลตอบแทนที่เป็นสวงสวรรค์นะครับ ที่ปลอดภัยจากการลงโทษในรกอันนี้จะดีกว่าหรือต้นไม้ซักกูมมันดีกว่าต้นไม้ซักกูมพี่น้องครับคือต้นไม้ที่อยู่ในใจกลางนรกยานนำนะเต็มไปด้วยไฟที่ลุกโชติช่วงนะอันไหนจะดีกว่ากันนะอันไหนจะดีกว่ากันครับที่มีภาคผลไม้นานาชนิดหลากหลายรสชาติที่จะนำเสนอให้นะครับมีเตียงนอนอันสุขสบายมีสวนมีแม่น้ำมีเครื่องดื่มต่างๆที่จะมีคนคอยรินแจกให้จะมีคนบิดันดารีอยู่รอบข้างคอยให้บริการอย่างนี้ดีกว่าหรือหมายถึงจุดจบหรือผลตอบแทนหรือผลตอบรับผลตอบแทนที่พระองค์ให้แบบนี้ดีกว่าหรือต้นไม้ซักกูมดีกว่าอันไหนต้นไม้ซักกูมเป็นต้นไม้นรกที่อยู่ในใจกลางนรกนะอันไหนจะดีกว่ากันเป็นคำถามเพื่อให้รู้ว่าเลือกเอาเลยครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะเราอยากจะได้แบบไหนเราอยากจะได้รับภาคผลตอบแทนแบบไหนมันอยู่ที่เราเลือกพี่น้องครับอาดาเลียไครุนนุซลันนะเช่นนี้หมายถึงเช่นที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในเรื่องของภาคผลตอบแทนแบบนี้ดีกว่าไหมนะถ้าดีทำเลยถ้าดีทำแบบไหนหรือก๊อปปี้เรียนแบบและทำซ้ำนะอย่ามองว่ามันลำบากมันทุกข์มันไม่แมทมันไม่เหมาะกับสถานการณ์บ้านเรากับการเป็นอยู่ของเราไม่มีข้ออ้างใดๆพี่น้องคำถามเดียวครับแบบนี้ดีกว่าหรือชัยรัตซักุมหรือต้นไม้ซักุมอันไหนดีกว่ากันล่ะนั่นหมายความว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่อยากได้รับแบบนี้ก็จะไม่ได้รับแบบนั้นไอ้อยากได้รับแบบนี้แล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกไว้ว่าฟาลิมิลิมิสลิฮาซาฟัลยะมะลิลอามิลูนนะเช่นเนี้ยแบบเนี้ยถ้าจะได้แบบนี้ต้องทำแบบนี้ใช่มั้ยหว่านข้าวอยากจะได้ปาล์มมันเป็นไปไม่ได้นะต้องทำอยากได้อะไรทำสิ่งนั้นครับอยากได้สวรรค์ก็ต้องทำในสิ่งที่จะพึงจะได้สวรรค์ถ้าไม่ได้สวรรค์ก็สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คืออัลลอฮ์บอกไว้แล้วชัยรตุซักกุบจะดีกว่าหรออยากได้แบบนั้นเหรอนะครับมันคืออะไรล่ะครับอัลลอฮ์ได้อธิบายนะครับมาสักครู่นี้ให้ภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆบอกถึงภาพในสวรรค์ผู้ที่ได้รับเขาคุยอะไรกันและอะไรที่เขาลอดพ้นมาเขาถูกล่อลวงอย่างไรเขาจากใครนะครับคำพูดอะไรอัลลอฮ์บอกไว้หมด นะครับและคำพูดแบบนั้นคล้ายคลึงอย่างนั้นตรรกะอย่างนั้นกุศโลบายอย่างนั้นนะครับมันก็คล้ายคลึงทุกวันนี้เราก็เจอกันโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทุกคนก็เจอทุกคนก็ได้ยินมันอยู่ที่ว่าใครจะ ฝืนหรือใครจะสามารถที่จะมีสติแล้วก็ยืนหยัดในหลักการได้นะครับอัลลอฮ์ก็มาตอนที่2อัลลอฮ์ได้บอกถึงอะไรครับสภาพของนรกสภาพของคนที่ตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าทุกทรมานอย่างนิรันดรนะที่บอกว่าอินนาจะอัลนาฮาฟิตนาตัลลิซอลิมีนอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเราได้จัดบททดสอบนะหมายถึงเนี่ยต้นไม้สกูมเนี่ยนะครับให้เป็นบททดสอบให้กับผู้ที่อธรรมทั้งหลายก็คือบทลงโทษนั่นเองบทลงโทษยังไงต้นไม้มาเกี่ยวอะไรหลายคนนะครับไปเข้าใจว่านี่คือเป็นต้นที่มีน้ำนะไว้สำหรับปีนป่ายไม่ใช่เลยพี่น้องครับมันเป็นเขาเรียกการจินตนาการของคนคนหนึ่งที่จินตนาการแล้วก็มาสร้างภาพมาสร้างเป็นบทละครให้เรานั้นได้เข้าใจแต่ซักกูมเนี่ยต้นไม้ซักกูมเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสลาอินนาฮาชัยรตุนแท้จริงมันเป็นต้นไม้ต้นไม้อะไรล่ะครับตักรยูฟีอัสลินยาฮีมมันงอกเงยมันเกิดขึ้นอยู่ตรงใจกลางของนรกยะฮันนัมที่นรกที่มีไฟลุกโชติช่วงพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้ไหม้ไปกับไฟนะแต่มันอยู่ตรงที่มีเปลวไฟลุกโชติช่วงนะครับตอนอุฮากะอันนะฮูรูอุสชัยาตีนกิ่งก้านสาขาของมันนั้นนะหรือผลผลิตของมันนั้นนะครับเหมือนกับศีรษะเหมือนกับหัวของชัยฏอนอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าชัยฏอนที่มีแต่ความเขาเรียกไม่เหมาะสมน่ารังเกียจนะครับนี่คือผลของมันนะนี่คือผลของต้นไม้นะเขาเรียกต้นไม้สกุลนะแค่เห็นผลไม้รสชาติก็น่ารังเกียจนะหน้าตาก็น่ารังเกียจนะครับความพูดง่ายว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะดีจึงเปรียบเทียบว่ากะอันนะฮารุกะอันนะฮูรูอุสุชัยตินผลของมันเนี่ยก็เหมือนกับศีรษะเหมือนกับหัวของชัยฏอนที่ไม่ใช่น่าดูอะไรวันนี้พี่น้องครับหลายคนเวลาแต่งตัวดูดีหน้าตาดูดีคนก็ไม่อยากจะดูแต่ถ้าหากว่าหน้าตาไม่ดูไม่ดีทุกคนก็ชอบทำตัวไม่ดีก็จะรู้สึกว่าเป็นที่โปรดปรานของสังคมเห็นไหมนะหลายคนก็จะมองแบบนี้นะครับแต่ย้อนกลับไปถึงอะไรครับการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่แท้จริงจริงๆแล้วเราทุกคนชอบสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ดีสิ่งที่มีมารยาทสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบนะอัลลอฮฺสุลาได้เปรียบเทียบตรงนี้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เหมาะสมแล้วดีเลยสำหรับมนุษย์ดังนั้นคนที่ตกหรือคนที่ไปอยู่ในเขาเรียกเลือกที่จะได้ทานเลือกที่จะไปรับประทานต้นจากต้นไม้ผลจากต้นไม้ของซักกูมเนี่ยนะครับฟาอินนะฮุมละอากิลูนามินฮาและแน่นอนยิ่งพวกเขาทั้งหลายเหมือนทั้งชาวนรกทั้งหลายก็จะได้ลิ้มชิมรสผลของต้นไม้ต้นนี้นะครับฟามาลิอูนามินฮัลบูตูนซึ่งมันไม่ทำให้อิ่มมันไม่ทำให้อะไรครับท้องอิ่มแต่อย่างใดความหิวโหยความกระหายความอยากไม่ทำให้ผลไม้พวกนี้ไม่ทำให้คนที่กินได้อิ่มจากการกินแต่อย่างใดนะครับยังมีความทรมานหิวโหย จากการที่ไม่ได้รับอะไรเลยในนรกนะครับนี่คือเขาเรียกว่าบทอาดาบบทลงโทษของผู้ที่ไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามซุมมาอินนาละฮุมอะไลฮาละชอบัมมินฮามีมยังไม่พอแค่นั้นนะครับมันยังมีทั้งหลักมันนอกนั้นมันจะมีก็คือเขาจะได้ดื่มได้น้ำดื่มที่ผสมกับน้ำเดือดคือมีน้ำเดือดๆที่จะได้ให้ดื่มนะต้นซักกูมที่มันไม่มีความอร่อยอร่อยแล้วไม่มีทำให้อิ่มแล้วยังได้ดื่มน้ำที่เดือดนะกอกลงไปในปากนะ พี่น้องลองดูสภาพลองจินตนาการสภาพที่บอกว่าน้ำเดือดๆที่จะต้องถูกให้ดื่มปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะอันนี้ไม่มีให้เลือกในสวรรค์มีผลไม้มีเครื่องดื่มหลากหลายให้เลือกจะทานแต่ในนรกมีอย่างนี้ไม่เลือกทานครับแต่บังคับและถูกกอกถูกให้กินให้ดื่มจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นความร้อนของน้ำที่มันเดือดอย่างนี้ในนรกนะครับแค่เพียง1หยดถ้าเทียบเอามาหยดในความร้อนแห่งดุนยาแล้วก็ความร้อนดุนยานี่หายหมดเลยครับนะแค่หยดเดียวนะแต่วันนี้จะต้องถูกกรอกให้ดื่มหรือบังคับให้ดื่มอย่างต่อเนื่องและจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องลองดูความทรมานนะอย่าลืมนะครับไม่ตายอีกแล้วอายะก่อนหน้านี้บอกแล้วเราจะไม่ตายนอกจากตายครั้งแรกนะตายครั้งแรกเท่านั้นนั่นหมายความว่ามันเป็นสภาพที่นิรันดรถึงแม้ว่าจะถูกเผาผลาญจะถูกน้ำร้อนลวกจนกระทั่งร่างกายสลายหายไปอัลลอฮ์ก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นร่างเดิมและโดนลงโทษอย่างนี้เดิมๆทรมานเพิ่มขึ้นนะทรมานเพิ่มขึ้นอย่างเขาเรียกว่าจะต้องลิ้มชิมรสอย่างนี้ไปอย่างนิรันดรลองจินตนาการพี่น้องครับว่ามันน่าหดหู่ขนาดไหนและมันน่าทรมานขนาดไหนนะครับไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีการที่จะผ่อนเบาไม่มีการที่จะบอกว่าพ้นโทษแล้วจะได้ลดโทษไม่มีนะครับเป็นการเขาเรียกลงโทษเป็นการทรมานที่อยู่ในนรกที่อัลลอฮฺสุลาจะจัดเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนทั้งหลายถามว่าทำไมถึงขนาดนั้นเพราะเนื่องจากในดุนยานี้นะครับอายันที่ให้โอกาสที่ให้ความสามารถความรู้สติปัญญาทุกอย่างที่ให้หมดใช้ทุกอย่างเป็นประโยชน์ใช้ทุกอย่างทำอะไรต่อเยอะแยะมากมายยกเว้นการรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงยกเว้นจากไม่ยอมที่จะตั้งใจไม่ยอมที่จะเปิดใจไม่ยอมที่จะศึกษาว่าผู้สร้างที่แท้จริงผู้ให้ที่แท้จริงคือใครนั่นหมายความว่าเป็นบุคคลที่ทรยศเป็นบุคคลที่ไม่มีการเขาเรียกสำนึกนะครับในการที่ได้รับอะไรต่อมีอะไรที่เป็นสิ่งเยอะแยะมากมายนะครับอัลลอฮฺได้บอกว่าซุมมาอินนามารจิอฮุมละอิลันจะฮีมและพวกเขาทั้งหลายนะทำไมก็ต้องถูกกับโยนลงไปในไฟนรกที่ลุกโชติช่วงอย่างแน่นอนนะครับที่พำนักของพวกเขานะพูดง่ายๆว่าไปไหนไม่รอดแล้วครับอยู่กับไฟโดนไฟลุกโชติช่วงเผาผลาญอย่างนี้นะครับแล้วก็มีต้นซักกูมเป็นอาหารที่จะต้องลิ้มลองนะครับแล้วก็มีน้ำเดือดๆที่จะต้องถูกกรอกแล้วก็ให้ดื่มทั้งหมดเหล่านี้คือภาพแห่งการถูกทรมานในนรกเป็นอาซาบที่อัลลอฮฺซุลาได้จัดเตรียมไว้ให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนทั้งหลายอินนะฮุมอัลฟาอาบาอะฮุมดอลลีนนะเหมือนกันเช่นกันครับในสวรรค์อัลลอฮ์เปรียบเทียบให้อัลลอฮ์บอกไว้ให้ว่าชาวสวรรค์เจอกันก็ถามทุกสุขเป็นอย่างไรมีใครบ้างนะตอนนั้นเจอกับใครเพื่อนของเราพูดอย่างไรมีเพื่อนเพื่อนว่าอย่างไรกล่าวอย่างไรไม่เชื่ออะไรอย่างไรนะครับในนรกเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮ์จะอินนะฮุมอัลฟาอาบาอะฮุมดอลลีนแท้จริงพวกเขาทั้งหลายก็จะพบเจอกับบรรพบุรุษของพวกเขาที่ทำไมครับที่หลงทางหลงผิดเหมือนกับเขาเห็นไหมฮะในอดีตบรรดารอซูลทั้งหลายที่มาก็จะถูกถามอย่างเงี้ยโอ้ฉันเป็นอย่างนี้แล้วบรรพบุรุษของฉันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าฉันทำอย่างนี้ผิดเพราะฉันทำตามบรรพบุรุษเขาผิดด้วยหรือแล้วเขาจะอยู่อย่างนี้จะถูกลงโทษด้วยหรืออายะห์นี้บอกเลยครับอินนาฮุมอัลฟาอาบาอะฮุมดอลลีนพวกเขาจะพบเจอกับบรรพบุรุษของพวกเขาที่ปฏิบัติเหมือนกันเห็นไหมนั้นพี่น้องครับไม่แปลกเลยนะครับนะถ้าเราจะบอกว่าตามบรรพบุรุษตามผู้หลับผู้ใหญ่ตามคนเก่าๆคนแก่ๆคำคนก่อนหน้านี้ที่เขาทำกันตามกันมาสืบทอดอะไรพฤติกรรมการกระทำอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ศึกษาว่าใช่หรือไม่ถูกหรือผิดสุดท้ายทำไมครับ ก็จะเจอกันแบบนี้ที่ไหนล่ะครับถ้าเจอกันตรงนี้แน่นอนครับเจอกันในการถูกลงโทษหรือในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นบทลงโทษไม่แตกต่างอะไรกันเลยล่ะครับนะไม่มีการที่บอกว่าคนนู้นจะมากคนนี้จะน้อยคนทุกคนจะต้องถูกลงโทษในพฤติกรรมในการกระทำในที่เขาได้ปฏิบัตินะดังนั้นเมื่ออัลลอฮฺสลาได้บอกอย่างนี้แล้วพี่น้องมันจึงทำให้เราได้ตระหนักและเข้าใจว่าอิสลามไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าจะบอกว่าทำตามแล้วจะถูกแต่อิสลามบอกปฏิบัติตามหลักการทำตามหลักการโดยการศึกษาเรียนรู้ว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่อะไรถูกแล้วผิดซึ่งทั้งหมดเหล่านี้มันมีของที่ถูกจะบอกผิดเป็นไปไม่ได้ของผิดจะบอกถูกก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะมันจะต้องมีจุดที่บอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้เพราะอะไรถึงทำอย่างนี้นะครับมันจะต้องมีที่มาที่ไปของพฤติกรรมการกระทำของแต่ละอย่างที่เราได้ปฏิบัติดังนั้นไม่ว่าคำพูดจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่อายะห์นี้จะตอบเราชัดเจนว่าอินนะฮุมอัลฟาอาบะฮุมดอลลีนนะครับฟะฮุมอาลาอาซาริฮิมยุฮรออูนนะแน่นอนอย่างยิ่งครับเพราะเนื่องจากพฤติกรรมอย่างที่บอกไปแล้วครับถ้าทำตามบรรพบุรุษก็ที่พำนักก็ไม่แปลกไม่แตกต่างอะไรเพราะพวกเขาทั้งหลายก็จะเร่งรีบจะรอยตามบรรพบุรุษนั่นเองนะเราจะเห็นนะครับว่าในอายะห์กุรอานอายะห์อื่นๆก็จะบอกนะครับว่าทำไมถึงทำแบบนี้มีคำถามว่านะถ้าถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้เขาจะพูดว่าอะไรครับกอลูวะยะดนาอาบาอานากะซาลิกะยะฟาลูนก็เนื่องเพราะเขาก็จะกล่าวว่าก็เนื่องจากเราเนี่ยได้พบได้สืบทอดได้เห็นว่าได้ประจักษ์ว่าบรรพบุรุษของเราทำมาเช่นนี้เห็นไหมใช่คำตอบไหมใช่หลักการไหมใช่ความจริงไหมมันไม่มีอะไรที่เป็นบ่งบอกถึงว่านี่คือคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับเราเมื่อศึกษาถึงบอกว่ากุรอานคือทางนำไงกุรอานคือทางรอดไงเพราะอะไรล่ะครับเพราะถ้าเราศึกษาอัลกุรอานเราเรียนรู้อัลกุรอานเราจะเห็นว่ากุรอานจะบอกให้เราได้คิดกุรอานจะบอกให้เราได้ประจักษ์ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น1,400กว่าปีนะครับกุรอานแต่จังเหตุสังเกตนะครับว่ามันก็สามารถที่จะได้เข้าใจในปัจจุบันว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างคำพูดเหล่านี้ยังคงมีอยู่ไหมมีอยู่คำพูดเหล่านี้ยังคงใช้กันอยู่ไหมยังคงใช้อยู่ดังนั้นถ้าเราจะปฏิบัติหรือจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ให้มาจากการศึกษาการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วเราจะรู้ว่าข้อปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติของเรานะครับมีหลักเกณฑ์มีหลักการที่ชัดเจนและแน่นอนอย่างยิ่งครับเราก็จะอยู่ในเส้นทางและแนวทางอย่างถูกต้องตามที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้สอนและบอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์
2: มุฮัมมัดอาลีนัดดวี
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์ทวีพูลคุณรอบีอะห์ทวีพูลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีมานและต้นนับทวีพูลรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันพุธที่16กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดอามาดียะซุเราโดมเอียงริมคลองพญาบลือลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0817753345 0817753345บิลันมูนิรอาลีมีน
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลอง แต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
7: การทำทานการทำซอดาเกาะทำด้วยความสมัครใจทำมากมายจนจำไม่ได้ว่าทำอะไรไปบ้างดังกล่าวนี้บ่งบอกว่าทำด้วยความอิคลาสทำโดยมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าคนที่ล้มละลายในวันกิยามะห์คือคนที่มีความดีไม่พอที่จะชดใช้ความผิดที่ได้ไปอธรรมกับผู้อื่นเขาจึงต้องไปรับความชั่วของคนที่เขาไปอธรรมเข้ามาขอดุอาให้เราได้เป็นคนหนึ่งในบรรดาบุคคลที่จะได้รับร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อามีนวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมง

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามีโอกาสได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะยิซุฟิซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอลาห์อัชชามีซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเรื่องราวไว้หลากหลายมิติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของอากีดะห์เรื่องราวของอิบาดะห์เรื่องราวของมุอามะลาตรวมถึงซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้นะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวความสำคัญของการยึดมั่นในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนเหลือเกินครับว่าสิ่งที่เป็นรากฐานในเรื่องราวของศาสนานั่นก็คือสิ่งที่ได้มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตรัสไว้ในอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่64ว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมาอัรซัลนามิรรอซูลินอิลลาลิยุฏออะบิอิซนิลลาห์และเราไม่ได้ส่งรอซูลคนใดมานอกจากเพื่อให้เขาได้รับการเชื่อฟังนี่คืออายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่าการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งรอซูลมานั้นไม่ใช่อื่นใดนะครับนอกจากที่จะให้รอซูลนั้นได้รับการเชื่อฟังดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามก็คือการเชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะดีษนะครับบทหนึ่งที่อยากจะได้ทำความเข้าใจกับท่านพี่น้องในวันนี้ก็ครับเป็นหะดีษจากท่านอานินมิกดามิบนีมะดีกัรบกอละจากท่านมิกดามบินมะดีกัรบกล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอะลาฮัลอะซารอจุลยับลุกุฮุลหะดีษอันนีมันใกล้เข้ามาแล้วที่จะถึงช่วงเวลาหนึ่งรอจุลุนยะบลุกุฮุลฮะดีษอันนีที่ชายคนหนึ่งที่หะดีษของฉันนั้นได้ไปถึงเขาวะฮุวะมุตตะกะมุตตะกีอุนอะลาอะรีกะตีฮีซึ่งเขาเป็นผู้ที่นั่งนอนอยู่บนที่นอนของเขาฟะยะกูลุโดยเขาจะกล่าวว่าبيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه โดยชายผู้นั้นจะกล่าวว่าสำหรับฉันนะครับระหว่างฉันและก็พวกท่านนั่นคือกิตาบุลลอฮ์นั่นคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์แต่เพียงอย่างเดียวفَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ และสิ่งใดก็ตามที่เราพบว่ามันเป็นสิ่งที่ฮาลาลปรากฏอยู่ในอัลกุรอานเราก็จะทำให้สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลแล้วก็ปฏิบัติตาม وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا และอะไรก็ตามที่เราพบว่าในอัลกุรอานนั้นบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่ฮารอมฮารอมนาฮูเราก็จะห้ามตัวของพวกเราและเราก็จะออกห่างมันว่าอินนามะฮัรรอมรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะมาฮัรรอมัลลอฮุและท่านรอซูลจึงได้กล่าวว่าแท้จริงสิ่งที่รอซูลของอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้นั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับได้พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งในยุค ของท่านนบีนั้นยังไม่มีแต่จะบอกให้รู้เอาไว้ว่าใกล้เข้ามาแล้วที่ยุคหนึ่งเมื่อชายคนหนึ่งได้ยินหะดีษของท่านนบี มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่เขาอยู่บนที่นอนเขาจะบอกว่าอันกุรอานน่ะก็เพียงพอแล้วอะไรที่มันฮาลาลอยู่ในกุรอานเราก็ปฏิบัติตามอะไรสิ่งที่อัลกุรอานบอกว่าฮารอมสิ่งห้ามเราก็เลิกแค่นั้นนี่คือพูดถึงนะครับว่าจะมีมายุคหนึ่งที่คนจะพูดแบบนี้ที่คนจะยึดเอาเพียงอัลกุรอานโดยที่ไม่สนใจซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทั้งที่แท้จริงแล้วสิ่งที่ท่านรอซูลได้ห้ามนั่นก็คือเป็นสิ่งเดียวกันกับที่อัลเลาะห์ได้ทรงห้ามนั่นเองนะครับหะดีษนี้บ่งบอกให้เราได้รู้นะครับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงผู้ที่ศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอานอย่างแท้จริงไม่สามารถที่จะแยกซุนนะห์ออกจากการศรัทธาของเขาได้ไม่สามารถที่จะแยกแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากการศรัทธาของเขาได้อันเนื่องมาจากว่าอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับวะมาอัรสัลนามิรรอซูลินอิลลาลิยุตออะบิอิซนิลลาห์นะครับท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้ส่งรอซูลมาเพื่ออื่นใดนอกจากที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับการเชื่อฟังจะหากว่าเราเป็นบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺโดยแท้จริงศรัทธานะครับเป็นมุมินผู้ศรัทธาโดยแท้จริงเราก็ต้องศรัทธาในอัลกุรอานและก็ในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมทั้งปฏิบัติตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือหลักการศรัทธาที่ถูกต้องและสิ่งที่เป็นสัจธรรมดังนั้นวันนี้คงจะฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะญีซฟิซุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสรุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: สั่งหวานทีไรปวดหัวใจขึ้นมาทันทีการกินหวานมากไปเสี่ยงเป็นโรคหัวใจลดหวานลดโรควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นี่เรียนตั้งแต่เช้าแล้วเหรอไม่เบื่อทำผมนี่ไปงานนิกะห์มาถึงมาในฟอร์มเนี่ยนะครับการแต่งงานเนี่ยเป็นศาสนาพยายามจัดการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเราคือพ่อแม่นี่นะถ้ามองการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่กว่าจะจัดการแต่งงานได้นะโอ้โหรอพิมพ์การ์ดก่อนไม่ต้องไปรอเด็กมันรอไม่ไหวผู้ใหญ่ได้หน้าเด็กมันรอไม่ไหวหรอกฉะนั้นพอเด็กชอบกันมาสู่ขอกันรีบไม่กล้าเลยผมจะเอาชีวิตของนบีนบีเนี่ยแต่งงานหลายคนทำไมต้องแต่งหลายคนไม่ใช่เพื่อเซ็กเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังๆพอแต่งงานเนี่ยไม่ต้องไปจัดใหญ่โตคนที่รวยที่สุดในสมัยนบีชื่ออับดุลรอฮ์มานบินอาฟคนนี้เป็นคนที่มีประวัติอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังคนนี้ยอดตอนอยู่ที่มักกะเนี่ยเป็นคนรวยนะพอจะออกจากมักกะมากับนบีมาที่นครมะดีนะห์เนี่ยพวกอาหรับเนี่ยมันไม่ให้พาทรัพย์สินมาเลยให้ไปแต่ตัวมันเช็คหมดเลยมีทรัพย์สินบ่าวมีเพชรมีพลอยนาฬิกามันถอดหมดเองไปตัวเอาเสื้อผ้าไปชุดเดียว2ชุดพอแล้วอัลโดมาบินเอาก็มาจากมักกะจากมะดีนะห์มาอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยแบบคนจนๆคนหนึ่งท่านนบีก็จับเค้าเรียกว่าจับให้เป็นพี่น้องกันคือเลือกคนที่รวยที่สุดในนครมะดีนะห์แล้วก็เอาคนจากมักกะประมาณสัก20กว่าคนเนี่ยไปคนรวยกับคนจนไปอยู่ด้วยกันให้คนจนไปอยู่กับคนรวยที่นครมะดีนะห์จะได้ดูแลกันช่วยเหลือกันเขาเรียกว่าอาเคาะนบีทำเป็นคนแรกของโลกปัจจุบันนี้ยังมีใครทำเลยนะถ้าผู้ใหญ่มาจะทำเชิญเอาคนรวยกับคนจนมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับทีนี้คนรวยคนนั้นชื่อท่านซาดพอนบีให้อับดุลรอมานบินเอามาอยู่กับท่านซาท่านซาเสนอ3เรื่อง หนึ่งเสนอบ้านให้หลังหนึ่งแล้วก็มีบ้านสองหลังเอาไปหลังหนึ่งมีสวนอินทผลัมอยู่สองสามแห่งท่านเอาไปแห่งหนึ่งมีภรรยาสองคนแล้วก็เลือกเอาคนจะเอาคนไหนเสนอให้สามอย่างเสนอบ้านเสนอสวนอินทผลัมเสนอยกภรรยาให้คนหนึ่งท่านโดยประมาณบอกว่าไม่เอาเห็นไหมครับใจงานคนตายท่านบอกว่าดุลละนีอัลสูกท่านไม่เอาอะไรเลยพาฉันไปตลาดพาฉันไปตลาดหน่อยเพราะมาจากมักกะไม่รู้ว่าตลาดอยู่ที่ไหนท่านซะอัดก็พาโดรมานบินอัมเนี่ยไปที่ตลาดพอไปเห็นตลาดป้าก็บอกพอแล้วฉันเอาแค่นี้แหละท่านก็เริ่มค้าขายสินค้าตัวแรกที่ท่านขายก็คือซื้อเนยแข็งนี่ไปขายตามบ้านเป็นคนแรกของโลกที่เอาของจากตลาดไปเดินขายตามบ้านซึ่งฝรั่งเพิ่งเดินตามแต่ไม่เคยเอ่ยชื่ออับดุลรอมานบินอัฟสักคำหนึ่งไม่มีปัญหาแต่เราต้องเอ่ยอับดุลรอมานบินอัฟเป็นคนแรกที่นำสินค้าจากตลาดไปขายตามบ้านตอนนี้แม่บ้านก็ดีใจเนี่ยก็สั่งเพิ่มเอาอันนี้มาเอาอันนี้มาเอาอันนี้มาไหนๆมาขายสินค้าถึงหน้าบ้านเอามาสัก 3-4 รายการก็พากันมาไม่กี่เดือนเนี่ยโอ้โหรีสกีเต็มพอรีสกีเต็มเสร็จแล้วก็จะแต่งงานไม่ได้บอกนบีเห็นไหมมันหน้าเครื่องนะมากันประมาณ20ครอบครัวมาอพยพมาจากมักกะมาอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีก็จับคู่ให้อัลเลาะห์พี่น้องวันที่จะแต่งงานจริงๆไม่ได้บอกชาวมักกะและนบีเนี่ยเป็นคนสำคัญที่สุดใช่มั้ยน่ะไม่ได้บอกพอนิกะห์เสร็จแล้วตอนเช้าก็มานมาซที่มัสยิดนบีเห็นที่มือเนี่ยมีรอยอะไรนะรอยฮันนาใช่ไหมคือประจับมือผู้หญิงก็มันจะมีรอยติดบ้างอะไรบ้างนบีถามว่าคุณนิกาแล้วใช่ไหมบอกใช่แล้วนิกาเมื่อคืนนี้นบีก็สั่งว่าเอาลิมวะลาบิชาจงจัดเลี้ยงวะลีมะเลี้ยงในงานแต่งงานถึงแม้ว่าจะใช้แพะสักหนึ่งตัวก็ทำเถอะที่น่าแปลกใจก็คือนบีไม่ได้โกรธเนี่ยนี่เป็นข้อเตือนใจสำหรับผมและพี่น้องทั้งหลายว่าในเมื่อคนรู้จักกันบ้านไกลเรือนเคียงกันเขาแต่งงานก็ไม่ได้เชิญเราเนี่ยโกรธดีหรือไม่โกรธดีเอานบีเป็นแบบนบีกับขอดูอาอีกบารักอลลอฮูละกะวะบารักอะลัยกะวะจะมาบัยนะกุมาฟีคอยรินผมชอบมากเลยเรื่องนี้ไม่ได้บอกนบีกับขอดุอาขอความจำเริญจงประสบแด่ท่านอับดุลรอมานบินอาวเอ๋ยขอความจำเริญจงประสบแด่ทรัพย์สินของท่านเงินทองของท่านอะไรที่หลังจากแต่งงานแล้วมีของเพิ่มมาขอให้มีความจำเริญด้วยเถิดวะยามาบัยนะกุมาฟีคอยรินแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เธอและภรรยาเนี่ยอยู่กันโดยดีแล้วก็นบีก็ทำเป็นแบบนบีแต่งงานเนี่ยหลายคนนบีมีเพื่อนบ่าวประมาณ7คนเยอะแยะน้อยหรือมาก7คนเนี่ยนิดเดียวเห็นไหมที่ท่านนบีทำแบบนี้ต้องการจะบอกว่าทำเรื่องนิกาห์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆอย่าทำเป็นเรื่องยากพอทำเป็นเรื่องยากภาพเนี่ยรอนะต้องพิมพ์การ์ดอีกแล้วแล้วก็เดินแจกการ์ดอีกแล้วแค่เดินจ่ายการ์ดเนี่ยบางคนนะ5เดือนยังแจกไม่หมดเลยล่ะอันที่สันติชนอีก20ใบที่คอนเกรตอีก20ใบที่จังหวัดนู่นจังหวัดนี้โอ้คนรู้จักคนเยอะอย่างผมนี่รู้จักคนหลายจังหวัดถ้าเชิญหมดนะก็ออกมาเกรงใจแต่มุสฟาเชิญน่ะพอเราก็ไปงานเขาตลอดเวลาถ้าเราเชิญเข้ามามั้ย ก็มาก็ต้องใส่ซองมาให้เราอีกถ้าทำแบบไม่เชิญประกาศอย่างเดียวดีได้ไม่ดีแล้วมีทีวีเนี่ยใช่เนี่ยพอที่ฉันจะมุสลิมแต่งงานนะประกาศให้ชาวบ้านรู้ประกาศให้รู้นะไม่ได้เชิญมานะใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเป้าหมายที่นบีพูดถึงการแต่งงานเนี่ยแล้วเขาบอกจะมีสอนอย่างนี้ไอซารุนนิกะอาซามุนนิกะไอซาราหูมาอูนะอินดามีพูดเองนะการนิกะที่ยิ่งใหญ่มโหฬารเนี่ยก็คือที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวคือบ้านเจ้าบ่าวและบ้านเจ้าสาวเนี่ยไม่เหนื่อยนี่เป็นการแต่งงานที่มโหฬารยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งบ้านเจ้าสาวบ้านเจ้าบ่าวไม่ต้องเหนื่อยเยอะ
1: เม
0: ื่
1: อวานแต่งให้คู่หนึ่งแล้วจากที่บ้าน
0: อัลฮัมดุลิลลาห์อ
1: ย่าไปยุ่งอะไรคนที่บ้านเหน
0: ื่อ
1: ย
0: ใช่เนี่ยอารวันจากอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาฉันทำทั้งหมดนี่นะพยายามเดินตามสุนนะนบีใครจะบอกว่าคณะอะไรขันว่าไป
1: ด
0: ี
1: แล้วใหม่อ่ะ
0: ดี
1: แล้ว
0: ใช่
1: แล้วบอกเอาใหม่อ่ะดี
0: เมื่อวานกันยิกาทางควายวันนี้ที่อะไรเนี่ยอะไรนะตะกี้เจอยูสกูดด้วยเจอศิษย์ศาสนูเยอะวันนี้เต็มโอ้โหเป็นแถวเลยเราก็นึกก็ไม่เป็นไรนี่ก้าเป็นของดีหน่อยนะ
1: ของฉ
0: ัน
1: จะบอกว่ามาเถอะมีแต่คนอ่านสตูบ้าแต่คน
0: ตัวลงว่านี่ก้าดีได้ไม่ดีทีนี้มานี่ก้าแล้วขอคุยนิดนึงนะอย่าทะเลาะกับภรรยาอย่าด่าภรรยาคือสามีจะต้องเข้าใจศาสนาด้วยต้องรับผิดชอบดูแลนะแล้วก็รับผิดชอบดูแลอย่าด่าอย่าทะเลาะเอาเงินให้ภรรยาใช้รางวัลมีเปล่ามีมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยสตางค์เยอะบอกนบีไม่ต้องจ่ายเงินให้ฉันจ่ายแทนใช่ไหมนั่นภรรยาที่มีเงินเยอะเนี่ยเอาเงินในภายให้ท่านนบีให้นบีไปทำงานดาวะอิสลามจนกระทั่งหมดแล้วก็ตายถือว่าการนิกาเนี่ยเป็นเรื่องดีวันนี้ผมเจออาหรับคนหนึ่งที่งานนิกามาจากนู่นเนาะประเทศอะไรครับประเทศอะไรมาจากซาอุดีก็นั่งคุยกันก็คุยเรื่องนิโกนิกาเอาเล่าแค่นี้พอพี่น้องครับวันนี้หัวข้อที่จะพูดก็คือชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยร้องไห้ชั้นฟ้าแผ่นดินร้องไห้ตอนไหนรู้ไหมตอนมุมินตายผมเพิ่งรู้ถ้าไม่อ่านกุรอานเนี่ยไม่รู้เลยว่าแผ่นดินเนี่ยชั้นฟ้าเนี่ยร้องไห้ร้องยังไงไม่รู้แต่เสียงเป็ดเนี่ยเรารู้มันร้องแบบนี้เสียงไก่เรารู้เสียงแพะรู้แต่เสียงฟ้าร้องแผ่นดินร้องเนี่ยไม่รู้เพราะไม่เคยได้ยินแต่อัลลอฮ์เล่าในกัมภีร์คุรอานให้ฟังว่าคนมุมินตายชั้นฟ้าร้องให้แผ่นดินร้องให้ร้องยังไงไม่รู้แต่เราเชื่อแบบนี้เพราะว่านี่นบีสอนเองนะครับชั้นฟ้าเนี่ยมีอยู่สองประตูมีประตูอยู่2บานแต่ละคนบนโลกใบนี้ประมาณ 7,000 ล้านคนใช่ไหมที่ก่อนหน้านั้นด้วยพี่น้องครับมีประตู2บานบานหนึ่งสำหรับความดีเอาไว้ขึ้นไปข้างบนที่เรานมาตรงนี้ความดีมันขึ้นไปที่เราพูดออกจากปากเราตรงนี้ความดีขึ้นข้างบนหมดเลยที่เราด่าก็ความชั่วก็ขึ้นเหมือนกันแต่ด่าดีหรือว่าพูดจาดีต้องนึกก่อนเฮ้ที่ฉันด่านี่มันเสียงมันไม่หายไปไหนนะมันขึ้นข้างบนหมดเลยนะแล้วไม่อายอัลลอฮ์บ้างเหรอด่าคนนั้นด่าคนนี้ไอ้โหไอ้ห้าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เฮ้ยนี่เองด่าอย่างนี้แล้วข้างบนมันขึ้นหมดเลยนะไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์หมดเลยอ่ะไม่อายเหรอฉะนั้นเสียงก กาลามูฮูถ้อยคำแต่ละคำแต่ละคำที่ออกจากปากมนุษย์นี่นะขึ้นข้างบนหมดเลยแล้วก็ acting เนี่ยการปฏิบัติเนี่ยท่ายกมือท่าสุญูดท่าอิอติดานแล้วก็ท่าที่อัลลอฮ์พอใจที่สุดก็คือท่าสุญูดอัลลอฮ์พอใจที่เราอ่านดูอ่านข้างล่างนี่อ่านที่พื้นนี่เนี่ยสุบฮานะร็อบบิอัลอาลาข้างบนได้ยินหมดเลยดีใจไหมนี่ถ้าไม่เรียนศาสนาจะรู้อ่ะฉะนั้นเราต้องนำมาจะขาดรู้ไหมอุดูอาที่เราที่อัลลอฮ์จะรับเราเนี่ยเฉพาะพออาซานปั๊บจนกว่าจะให้สลาเนี่ยมีอยู่3ที่ด้วยกันที่อัลลอฮ์พอใจพออาซานจนกว่าจะอีกอมาเห็นไหมพออาซานปั๊บจนกว่าจะอีกอมาประมาณ15นาทีหรือ10นาทีช่วงนี้เนี่ยเราไปสุเรากันท่านหลายคนไม่ได้นึกและไม่ได้คิดเพราะไม่ได้เคยฟังมาก่อนเป็นช่วงที่อัลลอฮ์รับดูอาช่วงอะไรนะอาซานกับอิกอมะฉะนั้นขอดูอาเยอะๆยกมือบ้างไม่ยกมือไม่มีปัญหาแล้วช่วงที่สองตอนสุญูดนมาสุนัตคนเดียวเนี่ยสุญูดนานๆตามอิหม่ามจะสุญูดนานกว่าอิหม่ามได้ไหมไม่ได้มันก็ตามอิหม่ามใช่ไหมถ้านมาคนเดียวสุนัตเนี่ยพยายามสูดอยู่ตัวนานแล้วขอดูอาอัลลอฮ์รับข้อที่หนึ่งระหว่างอิกอมะกับอังกามะอาซานกับอิกอมะข้อที่สองตอนสูดอยู่ตอนที่สามตอนอัตฮายาอัตฮายาตุลมุบารอกาตุสซอลาวาตุตอยอธิเราอ่านกันใช่ไหมอัลลอฮ์มัสลิอัลลอฮ์มุฮัมมัดวะลาอัลีมุฮัมมัดกะมาสลัยตะอัลลอฮ์อิบรอฮีมวะลาอัลีอิบรอฮีอ่านดูอาในนั่งอัตฮายานี่นะยิ่งอ่านนานเท่าไรได้ยิ่งดีพยายามท่องดูอาตะกี้กี่ดูอาที่รับบานาฮับลานามินอัลลอฮ์จินาวะซุริยาตินากุรอตาอายุนเนี่ยท่องดูอาให้เยอะๆพี่น้องเอาไปอ่านในนมาดก่อนให้สลามยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมอัลลอฮ์รับจนรู้ว่าตั้งแต่อาซานจนกว่าจะให้สลามมีอยู่3ช่วงด้วยกันที่ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์รับข้อที่หนึ่งระหว่างอาซานกับอีกอมะช่วงที่สองระหว่างสุญูดช่วงที่สามตอนนั่งอัตฮายาสบายใจไหมถ้าผมเวลานมาสุนัตคนเดียวนี่ที่ตัวผมเองเนี่ยผมอ่านดุอายาวเพราะเราบาปเยอะ บาปเยอะไปร้องอย่ารอจ้าอภัยโทษให้มะฉันด้วยให้ย่อฉันด้วยใช่ไหมตอนนี้ลูกบางคนมีลูกตั้ง8-9 คนลูกไม่เคยขออะไรพ่อ

พูดทุกวันเลยเว้ยอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตั้งแต่เสียงอาซานจนกว่าจะให้สลามเนี่ยอัลลอฮ์รับดุอาสามช่วงที่ดีดีหนึ่งตั้งแต่อาซานจนกว่าอีกอมาช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองระหว่างสุญูดนานๆ นะช่วงที่สามระหว่างนั่งอัตฮายาเนี่ยนี่ยกมือมั่งกระดิกก็ไม่กระดิกน้องก็เรียนแล้วใช่ไหมนะใช่ไหมนี่เราขอดุอาเยอะๆอ่านยาวๆอัลลอฮ์รับดุอาทีนี้จะเรื่องว่าแผ่นดินนี่นะที่ไหนที่เราสุญูดเนี่ยสุญูดตรงไหนก็ตามครับแผ่นดินนี่เก็บรีคอร์ดหมดเลยนะเก็บเสียงของเราเก็บท่าของเรากูอ่านอายะห์ไหนรู้ไหมอะไรอ่ะตุฮัดดีสุอัคบาร์ฮาว่าไงตุฮัดดีสุอักกว่านี้หน่อยนึงยาวมาอีดินตุฮัดดีสุอัคบาร์ฮานี่อายะห์นี้ต้องการจะเล่าว่าแผ่นดินนี่เนี่ยเก็บเรื่องของเราหมดเลยระหว่างที่เราเดินอยู่บนโลกดุนยาไปนี้ถ้าที่เรายืนนมาดอยู่จะเป็นที่บ้านที่มัสยิดอยู่ที่ไหนก็ตามเก็บรีคอร์ดหมดเลยแล้วก็จะเล่าให้เราฟังเล่าให้อัลลอฮ์ฟังแผ่นดินเล่าเองเรื่องของเราโอ้ยอัลลอฮ์จ๋าคนนี้เป็นคนดีนะเขานี่นมาดที่เนี่ยที่สันติชนมานมาดที่คองเคสไปนมาดที่นู้นโอ้โหเขานมาดหลายแห่งเนี่ยเป็นพยานให้เราหมดเลยในวันเกียรติมาดีได้ไม่ดีถ้าเราไปด่าคนแล้วคนนี้ด่าเก่งแม่ปากมันเสียเว้ยนี่อัลลอฮ์จะดูที่ฉันเก็บบริกรมาเลยมันด่าทุกครั้งเนี่ยมาคิดแล้วซิกรุลลอกับด่าคนมันด่าคนมากกว่าซิกรุลลอหน้าแตกไหมล่ะฉะนั้นเราฟังศาสนาเนี่ยดีได้ไม่ดีนี่แหละจะได้เปลี่ยนนิสัยเราฉะนั้นนั่งรถกลับบ้านเนี่ยทำไงดีซิกรุลลอกเยอะเปิดอะไรกุรอานปิดแล้วมันก็ฟังกุรอานไปใช่ไหมทำไมฟังปิดซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมัลกิเนี่ยให้ลิ้นของเราเปียกชุ่มด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตกลงว่าเวลาเราตายพอเราตายแป๊บนี่นะแผ่นดินไม่มีอะไรขึ้นข้างบนเลยแล้วก็ประตูอีกบ้านหนึ่งสำหรับรับความดีอีกบ้านหนึ่งสำหรับให้ริสกีลงมาหาเราข้างล่างถ้าเราตายภาพเนี่ยชั้นฟ้าก็ร้องไห้แผ่นดินก็ร้องไห้เพราะไม่มีความดีขึ้นไปข้างบนเงาข้างบนเฮ้วันนี้ไม่มีอามันติซอนแล้วของพญามัดมาเลยเพราะอะไรหายไปแล้วโอ้พญามัดตายแล้วแผ่นดินร้องไห้ชั้นฟ้าร้องไห้อยากให้แผ่นดินร้องไห้ไหมล่ะอยากไหมก็ยาวๆเพิ่งตายไปวายเนี่ยขอทุกอาอัลลอฮ์จะให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกจะได้ทำอามันเดียสอนแล้วต่อไปคนชั่วตายแผ่นดินไม่ร้องไห้ในกุรอานสุรอัดดูคอนอัลลอฮ์เล่านะครับว่าฟาโรห์เนี่ยฟาโรห์เนี่ยคนดีหรือคนไม่ดีคนไม่ดีเป็นอะไรนะกษัตริย์แล้วก็ร่ำรวยไหมร่ำรวยอยู่บ้านเล็กหรือบ้านใหญ่โอโลมีทหารรักษาพระองค์เนี่ย 35,000 คน 35,000 คนดูแลคนคนเดียวครอบครัวคนเดียวเนี่ยรอดเปล่าเห็นไหมอัลลอฮ์ไม่ให้รอดเลยแล้วก็ให้ตายที่ไหนจมน้ำตายวันที่ตายมันจะตายคนเดียวนะทหารรักษาพระองค์อ่ะไอ้30,000เนี่ยดูแลนะแล้วก็ที่ทหารทั่วๆทั้งหมดนั้น 700,000 คน 700,000 ทหารพร้อมกับอาวุธพร้อมกับอะไรน่ะม้าพร้อมกับอะไรเต็มจมน้ำทะเลตายหมดเลยอัลลอฮ์เล่าเองมาบะกะตอะลัยฮิมุสซะมาอ์วัลอัรฎ์แผ่นดินไม่ได้ร้องไห้เลยแผ่นดินชั้นฟ้าไม่ได้ร้องไห้เพราะฟิรอูนตายทหารฟิรอูนตายอีก 700,000 คนแผ่นดินไม่ได้เสียใจสักนิดหนึ่งมุมินตายคนเดียวข้างบนเสียใจและแผ่นดินก็เสียใจร้องไห้แทนจะเป็นแบบฟิรอูนดีหรือแบบมุมินดีมุมินดีกว่าคุณน้องก็ลองว่าเรียนศาสนา

0: คนจะเป็นมุมินที่ดีนี่นะต้องทำกี่ข้อ8ข้อข้อที่1ให้อ่านกุรอานทุกวันอ่านกุรอานทุกวันอ่านตอนไหนดีที่สุดมันอ่านได้ทั้งวันนั่นแหละแต่ว่าช่วงเช้าๆเนี่ยดีที่สุดหลังนมาซุบฮ์นะอย่าเพิ่งนอนไอ้รู้ละคนแก่ๆอยากนอนด้วยกันทุกคนนั่นแหละอย่านอนอย่าเพิ่งนอนอ่านกุรอานหลังนมาซุบฮ์เพราะว่ามีมลาอิกะห์นี่สาเหตุนะมลาอิกะห์2กลุ่มกลุ่มที่อยู่กับเราตอนกลางคืนก็จะออกในตอนเช้ากลุ่มที่จะมาเฝ้าเราตอนกลางวันก็จะมาเปลี่ยนเวรกันตอนเช้าตอนเวลานมาซุบฮ์ของเรานี่นบีเล่าให้เราฟังตกลงว่าตอนเวลานมาซุบฮ์มีมลาอิกะห์ภาคกลางวันกับภาคกลางคืนมารวมกันใช่ไหมมาดูเรามลาอิกะห์ขึ้นไปข้างบนเราถามมาตอนคุณมาเนี่ยบ่าวของฉันทำอะไรเขากำลังนมาซุบฮ์อยู่เห็นไหมแล้วถ้าอ่านกุรอานในช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่อิมาลิกา2กลุ่มอยู่กับเราเนี่ยอ่านกุรอานทำให้สมองนี่ดีโรคอัลไซเมอร์จะไม่เป็นโรคหลงๆลืมๆก็จะไม่มีแล้วความอะไรนะความขี้เกียจก็จะไม่มีแล้วก็ความกลัวก็จะไม่มีจะมีกล้าอยากจะทำความดีอยากจะบริจาคยังจะให้อภัยข้อที่หนึ่งให้อ่านกุรอานข้อที่สองนมาซอย่าขาดข้อที่สามให้บริจาคสม่ำเสมอถ้าเงินไม่มีบริจาคยิ้มกับลูกกับหลานกับคนใกล้ตัวก่อนให้ลูกมันหลานเห็นโต๊ะเนี่ยดีจริงๆไม่เคยให้สตางค์แต่ว่ากอดเก่งห้ามดุลิลาให้หลานมันชมกอดเก่งหอมเก่งอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยข้อที่หนึ่งให้ได้นะให้อ่านกุรอานข้อที่สองนมาซอย่าขาดแล้วนมาตอนไหนใช่ไหมเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์ปั๊บเนี่ยอ่านนมาเลยหรืออ่านนมาก่อนไปก่อนน้ำนมาควรรักษากันไว้นะอย่าเป็นคนที่ไม่มีน้ำนมาผมเนี่ยรักษาน้ำนมาประจำนะครับนี่ไปงานมาก็รักษาน้ำนมาตอนนี้ก็มีน้ำนมารักษาเอาไว้รักษาน้ำนมาเนี่ยทำให้เราระวังตัวไม่กล้าพูดอะไรเยอะต้องพูดจาในเรื่องดีๆข้อที่หนึ่งให้อ่านกุรอานข้อที่สองนมาซอย่าขาดข้อที่สามให้บริจาคสม่ำเสมอไม่มีสตางค์บริจาคความรู้ผมเงินไม่มีครับแต่ว่ามีความรู้ก็ต้องบริจาคสอนตลอดนะครับพี่น้องข้อที่สี่ให้ขอดุอายกมือไม่ต้องยกมือไม่มีปัญหาดูอาที่ผมขอประจำก็คืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เนี่ยดูอาบทนี้ดีที่สุดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์โดยเฉพาะนบีทำเป็นแบบไว้ทำไมต้องอ้างนบีเพราะนบีเป็นบุคคลตัวอย่างคนเดียวในโลกใบนี้นบีนั่งคุยกับซอฮาบะห์นบีถ้านบีคุยนบีจะคุยพอนบีหยุดนบีจะกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าค่อยๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซอฮาบะห์นบีไปแอบอยู่ข้างหลังไปแอบดูไปแอบฟังว่านบีเนี่ยกล่าวอะไรก็จะยินคำนี้แหละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นบีผิดอะไรถึงได้กล่าวคำนี้เยอะๆนบีกล่าวพระเจ้าจะให้เป็นแบบอย่างสำหรับพวกเราเรานี่กล่าวคำนี้ตอนไหนตอนให้สลามใช่ไหมสลามอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์สลามอะลัยกุมรอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ถามว่าผิดอะไรนมาตจบแล้วให้สลามฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ถามว่าเราผิดอะไรตอบได้มั้ยไม่ใช่ผิดตอนที่เราใจลอยในนมาซมีใครบ้างที่ใจไม่ลอยมีไหม ผมนี่ใจลอยนะใจลอยเนี่ยทำให้ผลบุญในการนมาซเนี่ยมันยุบไปยุบไปแล้วก็กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ที่ฉันใจลอยเมื่อกี้ก็อภัยโทษต่อรอด้วยอัลลอฮ์จ๋าอย่างนี้เป็นต้นตัวลงว่า อัสตักฟิรุลลอฮ์เนี่ยพูดเยอะๆดีได้ไม่ดีดีเราไม่รู้เราเนี่ยผิดอะไรวันนี้มึงที่ด่าไม่รู้กี่คนแล้วด่าลุงด่าหลานด่าใครต่ใครนึกในทางที่ผิดมีบ้างอยู่ในใจทั้งหมดแล้วพี่น้องจะพยายามให้ตัวเราเนี่ยสะอาดด้วยการกล่าวอิสติกฟาร์แล้วก็ขอดุอาแล้วก็ซิกรุลลอฮ์ข้อที่6พี่น้องครับอย่าทะเลาะกับชาวบ้านอย่าทะเลาะกับคนพี่น้องเห็นหน้าอื้อเดี๋ยวกูด่ามึงมึงเนี่ยปากเสียรอพี่น้องไม่ต้องไปหรอกอัลเลาะห์จ๋าอัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงนิสัยก็หน่อยดีหรือไม่ดีถ้าไปด่าเองเป็นยังไงอ้าวผมขอยกตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่านหะดีษของอิหม่ามอิบนุฮิบบานมีวันหนึ่งนบีกับท่านอบูบักรเนี่ยยืนอยู่แล้วก็มีศัตรูคนที่ไม่ชอบอิสลามไม่ชอบนบีเนี่ยเดินมาท่านอบูบักรยอมรับนบีนี่ศัตรูมาแล้วเดี๋ยวมันจะมาด่าเราแน่ละงานนี้เบียบอกว่าเดี๋ยวเขาเดินมาเขามองไม่เห็นฉันน่ะก็จริงตัวมลาอิกะห์มายืนคุมอยู่มองไม่เห็นมาเห็นท่านอบูบักรคนเดียวพอมาถึงภาพก็ด่าเลยตำหนิภาษาแรงๆทั้งนั้นท่านอบูบักรก็ยืนเฉยๆไม่ตอบอะไรนบียิ้มดีใจเพราะท่านอบูบักรถูกด่าหนักๆเข้าทนไม่ไหวนั่นน่ะก็ด่าตอบเป็นบางคำท่านนบีเดินออกเลยท่านอบูบักรก็เดินตามนบีท่านนบีมุฮัมมัดเดินออกมาทำไมอ่ะนบีตอบเองเมื่อตอนที่คุณถูกด่าใหม่ๆเนี่ยคุณไม่ตอบฉันเห็นมลาอิกะห์ยืนอยู่มลาอิกะห์เนี่ยด่าตอบแทนคุณอยู่พอคุณมาทำหน้าที่เองมลาอิกะห์เดินออกชัยฏอนเดินเข้าฉันเลยเดินออกตามมลาอิกะห์เห็นยังครับฉะนั้นถ้าหากใครด่าเราเนี่ยจำเป็นต้องด่าตอบวาญิบต้องด่าตอบไหมล่ะไม่จำเป็นเนี่ยพอฟังศาสนาเนี่ยสบายใจใช่ไหมบางทีรูปมันบ่นนู่นบ่นนี่แล้วก็นึกนี่ถ้ากูไม่เรียนมาก่อนกูด่าเละเลยงานเนี่ยนี่เรื่องบ่นท่านบ่นไปใช่ไหมอีกสักอาทิตย์นึงกูให้มันจะเท่วันนั้นบ่นผิดนะก็อธิบายฉะนั้นการจะเราไม่โต้ตอบเขาด่ามาอะไรมานี่เงียบเงียบก่อนได้หรือไม่ได้ได้หวังอะไรรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งให้อ่านกุรอานข้อที่สองให้นมาข้อที่สามให้บริจาคข้อที่สี่ให้ขอดุอาข้อที่ห้าให้ซิกรุลลอฮ์ข้อที่หกอย่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านกับพ่อแม่ด้วยอย่าทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจนะอย่าข้อที่เจ็ดเนี่ยให้อภัยเคยอภัยในเรื่องใหญ่มากครับโลกที่มันเจริญได้วันนี้เนี่ยเพราะให้อภัยแล้วก็ข้อที่แปดนะมีแปดข้อนะสบัดอดทนโอ้สบัดนี่เรื่องใหญ่มากครับรออักบารนบีถามภรรยาที่บ้านบอกว่ามีอาหารเช้าให้ฉันทานไหมนบีถามภรรยาDo we have any breakfast for me? พระเจ้าเสวน no I have no นั่นฉันปรึกษานะฉันขอบวชเนี่ยถ้าสามีเราเป็นคนแบบนี้น่ารักไหมอัลลอฮ์มีสักกี่คนที่พูดแบบนี้มีจะพูดว่าอะไรวะเมื่อวานให้ไปละ 5,000 เนี่ยหมดแล้วเด้อมาทำอะไรมาอดหล่อๆขึ้นเลยปากไอ้นั่นไอ้นี่นี่น่ะบ้านนั้นไม่มีบรักัตนี่นบีนะขณะเป็นนบีนะครับนบีเนี่ยไม่เคยสะสมเงินถ้าจะสะสมเงินนะได้ไหมได้อัลลอฮ์บอกว่าถ้าต้องการจะรวยฉันจะให้ภูเขาอูฮุดเป็นทองเอาหรือไม่เอานบีเอาเปล่าไม่เอาให้เราเอาเปล่าเอาเอามาเอามาอัลลอฮ์ภูเขาอีโต้เนี่ยเป็นทองเอาเปล่าเราเอาอยู่แล้วแต่นบีเอาไหมไม่มานบีพูดอย่างนี้ฉันต้องการจะมีอาหารทานมือหนึ่งจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าวันไหนอาหารไม่มีทานฉันจะได้อดทนนี่ไงอดทนไงอดทนหิวหิวชีวิตเราเนี่ยนะให้ท้องมันหิวหิวกับอิ่มอันไหนดีกว่ากันหิวหิวดีกว่านี่ผมกำลังหิวนู่นเนี่ยกินงานมาแล้วนะ แต่ผมไม่ได้กินเยอะนะกินผมรู้ผมกินคำสองคำพอแล้วปล่อยให้หิวแต่ผมมองอยู่โอ้โหตากกันคนละ3รอบแล้วก็ยืนมองอยู่มันเป็นไรเราเข้าใจศาสนาใช่ไหมเราก็ต้องพยายามทานผลไม้หลายคำหน่อยกินข้าวสักคำสองคำพอทุกคนก็ให้ชีวิตเนี่ยปล่อยให้หิวบ้างดีกว่าอิ่มแล้วก็นอนบนที่นอนนิ่มๆก็นอนบนเสืออันไหนดีกว่ากันบนเสือดีกว่านบีเนี่ยนะภรรยาเนี่ยเป็นห่วงนบีใช่ไหมเอาผ้าหลายๆผืนมาทับกันตัวทั้งหนานิ่มให้นบีนอนคืนนั้นนบีนอนทั้งคืนมันได้ลุกขึ้นนมาดอะไรตะฮัจญุดถ้าเป็นเราก็โอ้โหไม่เอาออกนะนอนอย่างนี้แหละทุกคืนดีจริงๆนบีบอกเนี่ยเอาออกเมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้ตื่นมาตะฮัจญุดพ่อนอนสบายบอกภรรยาเอาออกให้คนอื่นไปฉันขอนอนแข็งแขกเห็นยังครับถ้าว่านบีต้องการที่นอนนิ่มๆน่ะซอฮาบะห์จะเอามาให้ไหมทุกคนพร้อมที่จะบริการนบีจะนบีไม่เอามีวันหนึ่งนบีนมาดอัสรีที่มัสยิดนมาดเสร็จแล้วนบีมักจะนั่งกับซอฮาบะห์ก่อนนั่งคุยนู่นคุยนี้แต่วันนั้นพอให้สลามจบภาพนบีรีบเข้าห้องนบีบอกคุณรู้เปล่าฉันรีบนมาดเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ทันคุยกันแล้วเข้าไปในห้องแล้วออกมานั่งคุยเนี่ยฉันรีบเข้าไปทำไมบอกว่าไม่ทราบอัลลอฮ์รู้ฉันนึกได้ตอนนั้นนมาดนบีเข้าใจลอยเหมือนกันนะ นึกได้ว่ายังมีทองอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ในห้องของฉันฉันไม่ต้องการจะให้ทองก้อนนี้อยู่ในบ้านฉันตลอดทั้งคืนให้ไหมพี่น้องรีบเข้าไปบอกภรรยาให้บริจาคให้กับคนยากคนจนเลยเห็นไหมไม่เอาเงินเก็บไว้ในบ้านเยอะๆเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรียกว่าคนที่เดินตามสุนนะนบีเป็นน้องครับคนนี้เป็นคนที่ชั้นหนึ่งนะครับเป็นน้องเป็นน้องครับตัวลงว่าคนดีตายแผ่นดินร้องไห้หรือเสียใจแผ่นดินเสียใจคนดีตายถ้าคนชั่วตายแผ่นดินร้องไห้ไหมไม่ได้ร้องไห้เช่นฟาโรห์ตายเฟื่ององค์ตายทหารตายตายกันเยอะเป็นแสนๆล้านๆคนแผ่นดินไม่เคยร้องไห้แต่มุมินตายแผ่นดินและชั้นฟ้าเนี่ยร้องไห้ร้องไห้แบบไหนวัลลอฮุอะลัมไม่รู้เอาต่อมาครับพี่น้องคนใกล้จะตายเนี่ยทรมานนะอาไม่เชื่อลองตายดู นบีสอนอย่างนี้คนที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยจะเป็นกี่ปีก็ตามบางคน80ปีเคยเจ็บไข้ใดป่วยเคยไม่เคยใช่ไหมล่ะรวมแล้วเจ็บไข้ใดป่วยของเราทั้งชีวิตเรานี่นะรวมกันแล้วนะเราป่วยตอนจะตายการทรมานก่อนตายหนักกว่าความเจ็บไข้ใดป่วยปวดหัวกี่ครั้งอ่ะมีอยู่ร้อยครั้งทั้งชีวิตน่ะปวดหัวร้อยครั้งมารวมกันเนี่ยนะการทรมานก่อนตายหนักกว่านี่นบีพูดอธิบายเข้าใจง่ายๆต้องนึกนบีเลยสั่งอย่างนี้ให้ขอดูอัลลอฮฺจ่าอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะฟีซักรอติลเมาต์แปลว่าโอ้อัลลอฮฺจ่าให้ฉันตายแบบอย่าให้มีการทรมานฉันเยอะๆนบีขอครับผมก็ขอผมกลัวอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะฟีซักรอติลเมาตอัลลอฮ์จ๋าอย่าทรมานฉันก่อนตายเพราะนบีเล่าแล้วเนี่ยคนก่อนตายทุกคนเก็บผ่าท้องบางคนผ่า3ครั้งใช่มั้ยนี่ดีว่าวางยาสลบนะถ้าไม่วางรอดมั้ยล่ะโอ้โหผมนี่ผ่ามาแล้วหัวใจไปนอนแล้วก็ผ่าตอมลูกหมากเนี่ย2ครั้งเนี่ยถ้าไม่วางยาสลบน่ะตายนะ ทีนี้อัลลอฮ์ให้นบีมาสอนคนที่ยิ่งเป็นคนกาเฟรคนที่แอนตี้อิสลามแอนตี้อัลลอฮ์แอนตี้รอซูลคนที่เหยียบกุรอานชื่ออะไรอ่ะพระอะไรอ่ะ เห็นไหมนี่แหละถ้าไม่เตาบวชถ้าไม่จะบ้าตัวสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะ ก่อนตายเนี่ยนะความเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณมารวมกันแล้วนะลำบากชีวิตก่อนตายนั้นลำบากหนักกว่าความไม่ดีที่คุณได้สะสมไว้บนโลกดุนยาแบบนี้ทรมานก่อนตายหนักกว่าฉะนั้นเขาก็บอกดุอาเคยขอไหมไม่ขอใช่ไหมเราเนี่ยขอดุอาตลอดเวลาอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะฟีซะกะรอติลมาอัลลอฮ์จะให้อย่าให้การทรมานเนี่ยก่อนตายทรมานฉันนะให้ตายแบบง่ายๆเขาเรียกว่าตายดีตายดีอยากได้กันไหมหนึ่งให้อ่านกุรอานสม่ำเสมออัลลอฮ์จะขอฉันตายดีเถอะตายดีตายวันศุกร์จะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ฟิตนะอาซากูโบไม่มีดีได้ไหมดีต้องขออัลลอฮ์จะขอฉันตายในวันศุกร์แต่นบีตายวันจันทร์เห็นไหมท่านอบูบักก็ไม่จะตายวันศุกร์คนที่ตายวันศุกร์เนี่ยน้อยมากครับอ่ะผมมีเพื่อนอยู่คนสกุลในลูกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เลยลูกยีมินใช่ไหมยีมินโรงเรียนมังกรศึกษาน่ะตายในสุราใช่ไหมคุณจะนึกภาพอยู่เนี่ยตอนสุญูดเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าตายดีแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตอาทิตย์นึงมาหาผมมาสอนที่สันติชนเนี่ยอาจารย์สกุลมาหาผมจำมุสปาคนไหนมันนั่งอยู่ริมผมจำไม่ได้ผมก็มองหน้าใครเคยเห็นหน้าที่ไหนมาสลามผมมาเยี่ยมเสร็จแล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็เสียชีวิตในมัสยิดอย่างนี้เขาจะตายดีไหมอัลลอฮ์ขอดุอาอัลลอฮ์จะให้ฉันตายเป็นคนดีเถอะตายขณะอ่านอัลกุรอานเขาเรียกว่าตายดีตายขณะที่มีน้ำนมาตายดีตายขณะที่กล่าวกะลิมาได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาเรียกว่าอะไรนะตายดีตายขณะสูญอยู่ตายดีไหมดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบุคคลที่เราเห็นอยู่จนตายในวันศุกร์ก็ดีตายขณะสูญอยู่ก็ดีเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดยกเว้นมีหนี้ถ้ามีหนี้ต้องใช้ก่อนโอ้โหหนักนะฉะนั้นหนี้อย่าไปสร้างเลยไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะรัฐบาลก็ส่งเสริมใช่ไหมให้เป็นหนี้ให้เป็นหนี้บ้านเนี่ยอะไรนะบ้านผ่อนรถผ่อนหมดจักก็ผ่อนนู่นก็ผ่อนมันยุให้เราผ่อนหมดน่ะเพื่อให้เราลำบากตอนตายแล้วอย่างนั้นถ้าเราหนี้สินไม่ได้ชดใช้ก่อนนะอามันของเราวิญญาณเราไปแขวนอยู่ยังไม่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ฉะนั้นอย่าเป็นหนี้คนเยอะอย่าเป็นหนี้เอาต่อมาครับตัวลงว่าตอนตายนะครับอัลลอฮ์จะให้ทรมานนะสำหรับคนที่ไม่มีศาสนาจากคนที่มีศาสนาก็ต้องขอด้วยอัลลอฮ์จะอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะฟีซะกะรอติลเมาต์พี่น้องครับคนที่นอนอยู่ในกุโบร์เนี่ยถูกลงโทษไหมถ้ามีอาซาบถูกครับจะใครช่วยได้ช่วยไม่ได้ด้วยถ้าลูกที่สอนแล้วขอดุอาให้ของบ่าวไปหน่อยถ้าลูกมันจะขอดุอาไว้อัลลอฮ์พี่น้องครับเราต้องทำความทำอามันเองนะฉะนั้นช่วงนี้นมาตะฮัจญุดนมาตะมานมาดีถามจริงนมาเนี่ยต้องตื่นตีเท่าไหร่ที่สามครึ่งที่สามครึ่งที่สี่กำลังสวยถามว่าขึ้นนมาเนี่ยต้องเหยียบอารมณ์เยอะไหมเยอะไอ้นมาถ้าไม่เหนื่อยหรอกไอ้เหนื่อยตอนเหยียบอารมณ์อ่ะนะจะอารมณ์ขี้เกียจอารมณ์ง่วงนอนอย่าลืมนะชัยฏอนมันมีหน้าที่อย่างนี้มันไม่ยอมให้ใครลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดมันไม่ยอมหรอกครับมันจะลุกมาบอกพี่จะลุกขึ้นไปฉี่ได้แล้วก็มานอนต่อนะมันจะลูบมือลูบหัวลูบหลังลูบตัวนี่นอนเธอเชื่อฉันนี่นอนอีกแป๊บเดียวอีก5นาทีนะเดี๋ยวค่อยตื่นเราก็เชื่อมันใช่ไหมก็ไปนอนต่อที่ไหนได้นู่นอาซานซุบฮ์ใช่ไหมหมดแล้วหมดเวลาแล้วฉะนั้นต้องนึกนี่ผมแนะนำนะเพราะนบีสอนอย่างนี้ชัยฏอนมันมีหน้าที่อะไรนะมาเรียกนี่จะ บางจะนอนอีกนิดนอนอีกหน่อยมาเอามือมาลูบหัวนะเราก็เพลินใช่ไหมนอนก็นอนวะขออีกนิดขออีกนิดเนี่ยรู้สึกเองนึกเองอ่ะนอนต่อที่ไหนได้จบจะได้รู้ขึ้นนะมาตะฮัจญุดเป็นงานที่มีบารอกัตเราขอดุอาตอนท่าสุญูดตอนนั่งอัตตะฮัยยาอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าวันธรรมดากลางวันใช่ไหมระหว่างอาซานกับอิกอมะตอนนี้ถ้าตะฮัจญุดมันไม่มีอาซานใช่ไหมก็เหลือสองอย่างสุญูดนานๆกับอะไรนะนั่งอัตตะฮัยยาแล้วก็ขอดุอาซ้ำไปซ้ำมาหลายเที่ยวก็ได้นะครับพี่น้องครับในวันเกียมะเป็นกูโบเป็นไงครับกูโบจะบีบอินทบีเล่าเองนะครับกูโบจะบีบบีบมีสองอย่างบีบรักอย่างเรากอดลูกเราบีบใช่ไหมเพราะความรักไม่เจ็บหรอกแต่ไอ้บีบเพราะความหมั่นไส้เนี่ยอันตรายมันนะสิโครงประสานกันอย่างนี้นี่อัลลอฮ์เล่าเลยให้นบีมาเล่าบีบในกูโบแบบนี้ฉะนั้นนมาศช่วยได้ตะฮัจญุดช่วยได้ซิกรุลลอฮ์ช่วยได้อ่านกุรอานช่วยได้เพื่อจะไม่ให้เราถูกทรมานอยู่ในสุสานแล้วก็ลูกๆไปเยี่ยมกูโบเนี่ยให้ไป3อย่างนะคือเราเองวันนี้ไปเยี่ยมกูโบให้ทํา3ข้อข้อที่1ไปยืนปากประตูกูโบให้สลามว่าไงอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยารมินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนนัสอัลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยะแค่นี้ล่ะให้สลามกับชาวกูโบแล้วก็เดินไปที่กูโบมะเราไปเยี่ยมเนี่ยยืนเข้าหาหน้าเขาหน้าเขาฟังมาทางกับหลัดใช่ไหมไปยืนข้างหน้ายังต้องทำอะไรยืนอย่างเดียวสัก5นาทีเวลาขอดุอาเดินพวกมายืนที่ศีรษะยืนข้างหลังศีรษะแล้วก็ขอดุอาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้มะกูโบนี้ด้วยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้มะฉันกูโบนี้ด้วยพูดสัก10เที่ยว20เที่ยวอภัยโทษให้อัลลอฮ์จะลงโทษให้กูโบกว้างๆโดยยะอัลลอฮ์ขอดุอาต่อแล้วข้อที่3เราได้ข้อคิดอะไรจากการไปกูโบอันนี้สำคัญมากครับได้ข้อคิดอะไรบ้างจะไปกูโบว่ากันนะนี่ไงพอจะได้ข้อคิดปั๊บเฮ้ยกูเนี่ยอายุเท่าไหร่นี่ตอนนี้เป็นโรคเบาหวานวะคุณจะไปไม่รอดแน่พยาลอชาอัสตักรลอฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ที่ดุอาที่เรียนมันตอนกุรอานเมื่อกี้ใช่มั้ยน่ะดุอารบบานารบบานานะพยายามท่องให้จําให้กับตัวเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีคำถามเชิญครับไม่ได้ขอดูอาอย่างเดียวอย่าไปนั่งเสือไปปูอ่านกูอ่านนะนั่นห้ามอ่านเพราะนบีบอกว่าลาจาอยู่อาลูบูยูตะกุมกูบูรอนอย่าทำบ้านของท่านเหมือนกับกูโบมาเข้างานนะที่กูโบไม่มีการอ่านกูอ่านแค่ขอดูอาอย่างเดียวอ่านกุรอานที่บ้านใช่ไหมแล้วบริจาคแทนพ่อแม่ได้ไหมได้อันนี้ถึงพ่อแม่เลยได้แล้วเนียดนะต้องเนียดต้องเนียดต้องเนียดเข้ามาบอกอัลลอฮ์ใช่เอาไปปากที่มัสยิดเราทานสามีที่เสียชีวิตไปแล้วมะที่เสียชีวิตแล้วกับยอใช่ใช่ถูกต้องแหละถูกต้องใช่ใช่ครับพ่อมีซาบ้านบีคนหนึ่งพูดว่าถ้ามะฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยมะคงบริจาคแต่นี่มะเสียไปแล้วฉันจะบริจาคแทนมะได้ไหมบีว่าได้ไปบริจาคเลยเราได้ด้วยนะคนบริจาคเนี่ยได้ด้วยมะได้ด้วยสามีที่ตายไปแล้วได้ด้วยหรือภรรยาที่ตายไปแล้วสามีบริจาคได้ด้วยจะมีสักกี่คนที่นึกตรงนี้นอกจากฟังศาสนาถ้าไม่ฟังศาสนาเนี่ยมันก็ขี้เหนียวไปแล้ว
1: ช
0: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องไอ้พูดอย่างนี้ครับคณะใหม่ไง
1: ใช่ก็บอก
0: ค
1: นล
0: ู
1: กห
0: ว
1: านไม่แจกนะ
0: ใช่อ๋อนี่แหละบริจาคนี่แหละให้เด็กกำพร้าเลยเจาะจงไปเลยแทนมะแทนปะแทนสามีแทนภรรยาที่ตายไปเจาะจงลงไปเลยเพราะสุราก็ไม่รับผิดชอบดูแลเยอะแยะมากดูแลรายตาอะไรบริจาคไปใช่ใช่ซ่อมแซมมัสยิดอย่างนี้เป็นต้นเอาตัวเรียกว่าศาสนานี่ช่วยให้เรานะเป็นคนดีช่วยให้เราไปอยู่ในคำสอนของอิสลามก่อนจะจบก็คือเป็นงี้แผ่นดินที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยดีหรือไม่ดีดีครับแผ่นดินนี่แหละที่สูบกอรูนลงไปในใต้ดินแล้วสูบบ้านสูบคาราฮาดสูงทรัพย์สมบัติทั้งหมดคนจะดีไม่ดีแผ่นดินรู้อัลลอฮ์สั่งให้แผ่นดินเนี่ยให้บรรยากาศกับครอบครัวใดก็ได้แผ่นดินมีหน้าที่ทำงานแทนอัลลอฮ์ชั้นฟ้าก็เหมือนกันอังขอยกตัวอย่างก้อนเมฆเนี่ยท่านหญิงคอดียะเนี่ยส่งนบีไปค้าขายยังไม่รู้ว่าเป็นนบียังไม่รู้นะพอได้เวลาจะกลับจากการทำธุรกิจก็ไปยืนมองอยู่บนชั้นสองมุฮัมมัดเดินมาแล้วเห็นก้อนเมฆบังแดดอยู่นางก็มองมุฮัมมัดกลับมาจากค้าขายแล้วก้อนเมฆเนี่ยเดินบังแดดทำไมไม่รู้นี่นางเล่าเองอ่ะฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยเมตตาชั้นฟ้าอัลลอฮ์เมตตาคนดีนะถ้าเราไม่รู้หรอกอัลลอฮ์เมตตาเมื่อไรแต่ถ้าเราเป็นคนดีเมื่อไรนะอัลลอฮ์อักบัดอัลลอฮ์เนี่ยสงสารเมตตาให้ก้อนเมฆเนี่ยมาเดินบังเราเนี่ยมันดีแค่ไหนต้องนึกอันนี้เป็นต้นหมดเวลาครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบิอาทวีพูลคุณรอบิอาทวีพูลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีมานและต้นนับทวีพูลรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซาในวันพุธที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดอามาดียะซุเราโดมเอียงริมคลองพญาบลือลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0817753345 0817753345บิลันมูนิรอาลีมีน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: ใครมี3ประการนี้เขาจะได้รับความดีในชีวิต 1. จิตใจกว้างมีเมตตา 2. อดทนบนทดสอบไม่ตีโพยตีพาย 3. พูดในสิ่งที่ดีๆอ่อนโยนมีมารยาทวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: ดุอาขอให้มีลูกหลานที่ดีให้กล่าวว่ารับบิฮับลีมิลลาดุนกะซุรียะตันตอยิบะอินนะกะซะมีอุดดุอาความหมายโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดประทานณที่พระองค์แก่ฉันซึ่งลูกหลานที่ดีแท้จริงพระองค์คือผู้ที่ได้ยินการขอดุอาดุอาบทนี้มาจากซูเราะห์อัลอิมรอนอายะห์ที่38ดูอาบทนี้ผู้ขอก็คือท่านนบีซักริยาอะลัยฮิสสลามซึ่งท่านขอในขณะที่มีความต้องการที่จะให้ลูกของท่านนั้นมาเป็นผู้รับมรดกทางความรู้ต ่อจากท่านและเป็นผู้ที่เผยแผ่ศาสนาหลังจากท่านนบีซักรียะอะลัยฮิสลามหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดแทนให้บุตรคนหนึ่งก็คือท่านนบียะฮยาอะลัยฮิสลาม
8: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์โดยอาจารย์ญาลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อบิดีนฮัสซันณโรงเรียนอัสลาฟิยะคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้านอาจารย์อบิดีนในวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา13นาฬิกาณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮาจีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอีชาพบกับบรรยายพิเศษในหัวข้อข้อแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์โดยอาจารย์ยูนุสแสงไพจิตในวันศุกร์ที่18กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 นจนถึง 12:00 นณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลนิธิอิสลามทอล์คเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 15:00 นเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเรียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์คสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี่

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาตลอดจนความจำเริญจงประสบกับพี่น้องที่มาร่วมศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามในวันนี้นะครับในช่วงที่2ของวันนี้นะครับก็ได้ตั้งหัวข้อพูดคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องของอัลฮะดีษนะครับซึ่งก็ได้เคยหยิบยกมาพูดคุยกับท่านพี่น้องเป็นบางส่วนบ้างแล้วนะครับเรื่องราวของฮะดีษนะครับเป็นเรื่องราวที่ถือได้ว่าเป็นหลักบัญญัติของศาสนาประการที่2รองจากอัลกุรอานพี่น้องต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของหลักการของศาสนาเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจากอัลกุรอานรองลงมาก็เป็นอัลฮะดีษนะครับหลังจากฮะดีษก็เป็นที่เราเรียกกันว่าอิจมาเป็นมติของบรรดาปวงปากซึ่งมติที่จะออกมาเนี่ยก็กันกองมาจากอัลกุรอานแล้วก็หะดีษเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลักการที่4นะครับที่อุลามะเห็นตรงกันก็คือเรื่องอัลกิยาสนะครับเรียกว่าการเทียบเคียงหรือการอนุมานนะครับส่วนหลังจากนั้นไปเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นของบรรดาอุลามะนะครับแต่โดยหลักๆแล้ว4อย่างนะครับที่เขายึดถือกันสิ่งที่เราทำความเข้าใจกันบ้างแล้วก็คืออัลกุรอานอัลกุรอานก็คือเรียกว่าเป็นธรรมนูญหรือเป็นตัวบทหลักฐานที่สำคัญอันแรกเลยนะครับซึ่งกุรอานเนี่ยนิยามของมันก็อุลามะให้นิยามแตกต่างกันไปหลากหลายแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอัลกุรอานก็คือกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลลอฮ์ตะอาลาอัลมุนัซซัลแปลว่าถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่คือ1เชื่อว่าเป็นดำรัสของอัลเลาะห์2ประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็บีวาซิตะติญิบรีลผ่านญิบรีลไม่ผ่านใครผ่านญิบรีลอันที่4ก็คืออัลมุตะอับบัดบิติลาวะติฮิคนที่อ่านเนี่ยถือว่าได้ทําอิบาดะห์นะครับแล้วก็เป็นมุอ์ญิซาตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีอะไรที่มาเทียบเคียงได้จนกระทั่งมันจะอยู่ถึงวันกิยามะห์เป็นอมตะเรื่อยไปนะครับอันนี้คืออุลามาเห็นตรงกันว่าเป็นนิยามของคำว่าอัลกุรอานส่วนซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นวะฮีชนิดหนึ่งนะครับอาศัยหลักฐานจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาหมายถึงไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่นบีได้พูดออกไปนั่นก็ถือว่าเป็นวะฮีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นที่นบีพูดเป็นถ้อยคำของนบีเองก็ถือเป็นวะฮีอัลกุรอานที่นบีเอามาบอกมาสอนเราก็ถือว่าเป็นวะฮีทั้งหมดล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับทีนี้อัลกุรอานกับหะดีษเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่านิยามของอัลกุรอานเราทราบแล้วส่วนหะดีษเนี่ยท่านพี่น้องก็รู้ว่าฮะดีษคือคำพูดของนบีความแตกต่างนี่ก็คือตรงที่ว่าฮะดีษไม่เป็นอิบาดะห์เราอ่านฮะดีษศึกษาเพื่อเข้าใจถึงบัญญัติของศาสนานะครับแต่ถ้าเราอ่านกุรอานแล้วเนี่ยหนึ่งอักษรก็ได้ความดีแล้วไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อัลกุรอานกับอัลฮะดีษเนี่ยสิ่งที่มีความชัดเจนโดดเด่นอย่างหนึ่งก็คืออัลกุรอานมีเรื่องของการนาซิกมันซูนะครับหมายถึงมีการยกเลิกและถูกยกเลิกส่วนฮะดีษเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกยกเลิกหรือไม่ถูกยกเลิกเนี่ยมีคำอธิบายต่างๆที่อุลามามีความเห็นต่างกันไปแต่ถ้าสำหรับอายะห์กุรอานเนี่ยชัดๆเลยนะครับมีเรื่องของการยกเลิกไม่ยกเลิกเกิดขึ้นเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดไว้อย่างชัดเจนมานั่นซักมินอายะตินเอานุนซิฮาณติบิค่อยริมินหาเอามิสลิหาหมายถึงอัลลอฮฺสุมาตาราได้บอกว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราได้ยกเลิกไปเนี่ย
นะครับอัลลอฮ์จะเอาสิ่งที่ดีกว่ามาและการยกเลิกเนี่ยไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์ลืมหรือหลงนะครับนี่คือความหมายโดยรวมทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอายะห์กุรอานบางอายะห์เป็นเรื่องที่ถูกยกเลิกหรือไม่ถูกยกเลิกเราเองคนธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้ก็ต้องผ่านบรรดานักปราชญ์นะครับผ่านบรรดาพวกนักอธิบายอัลกุรอานนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงบัญญัติมาเกี่ยวกับเรื่องของการทำศึกสงครามในซูเราะห์อัลอัมฟาลนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดว่ายาอัยยูฮัลยาอัยยูฮัลมุมินยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูฮาริดิลมุมินีนอะลัลกิตาลนะครับเขาบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ท่านนบีเนี่ยยาอัยยูฮัลนบียาอัยยูฮัลนบีฮาริดิลมุมินีนอะลัลกิตาลโปรดส่งเสริมสนับสนุนให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยออกไปสู้รบนะสั่งใช้นบียะอัยยูฮันนบีฮาริดิลมุอ์มินีนอะลัลกิตาลอียะกุมมินกุมอิชรูนถ้าพวกท่านทั้งหลายมี20คนยักลีบูมีอาตัยต้องสู้กับคน200คนให้ได้แปลว่าเท่ากับ1คนต้องต่อสู้กับ10คนนะเพราะถ้า20คนเนี่ยสู้กับ200อัตราส่วนก็คือ1ต่อ10นะครับหรือถ้าพวกท่านมีการมีอาตุนยักลิบูอัลฟันนะครับหมายถึงถ้ามี100ก็ต้องสู้ 1,000 นะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักการที่เบื้องต้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ผู้ศรัทธาแต่พอหลังจากนั้นไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ารู้แล้วพวกเราไม่สามารถที่จะสู้กับศัตรู1ต่อ10ได้อัลลอฮ์ก็ยกเลิกหลักการนั้นไปลงอายะห์ใหม่ลงมาบอกว่าอัลอานคอฟฟัลลอฮุอันกุมวะอะลิมะอันนะฟีกุมฎอฟาตอนนี้อัลลอฮ์รู้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยอ่อนแอไม่สามารถที่จะกำศึก1ต่อ10ได้แล้วก็ยกเลิกไปนะครับโดยอัลลอฮ์บอกว่าฟะอียะกุมมินกุมมิอะตุนซอบิเราะตุนถ้าพวกท่านมีกัน100คนนะครับยักลิบูมิอะตัยก็ค่อยเอาชนะคน200ให้ได้จาก1ต่อ10ก็กลายเป็น1ต่อ2 100ต่อ200อัตราส่วนก็คือ1ต่อ2นะครับแปลว่าก่อนหน้านี้เคยบอก1ต่อ10ยกเลิกไปมีบัญญัติเรื่องพวกนี้อยู่นะครับหรือในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงโทษในเรื่องอย่างบัญญัติเรื่องซีนาเราคงไปเปิดในอัลกุรอานหาบัญญัติเรื่องการลงโทษซีนาเรื่องการขว้างเนี่ยไม่เจอเพราะฉะนั้นเวลาที่บางคนอาจจะไปเจอพูดคุยกับคนต่างศาสนิกที่เขาศึกษาเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเขาบอกไหนละกฎหมายของอิสลามที่บอกว่าคนทำซีนาต้องโดนขว้างจนตายไม่มีมันไม่มีเปิดอัลกุรอานอายะห์ไหนก็ไม่มีนะครับแต่ที่มีเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้มันเคยมีบัญญัติลงมาแล้วอายะห์นั้นถูกยกเลิกตีลาวะเรียกยกเลิกการอ่านแต่คงไว้ซึ่งฮุกมของมันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของความแตกต่างของวิธีการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างอายะห์ที่ผมอ่านก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องการสู้รบเนี่ยยกเลิกฮุกมแต่คงไว้ซึ่งการอ่านแปลว่ามันมีทั้งของเก่าที่เคยบังคับใช้และของใหม่ที่ถูกยกเลิกก็มีอยู่ในกุรอานเปิดหาเจอแต่สำหรับเรื่องการรอจมะหรือการขว้างเนี่ยอายะที่เคยลงมาห้ามเนี่ยมันถูกลบออกไปจากอัลกุรอานแล้วไม่มีแล้วนะครับอายะที่ว่านั้นอุลามะเขาได้บอกว่าคืออายะที่เคยลงมานะก็คืออัชชัยฮุวัชชัยคอตุอิซาซะนายาฟัรจิมูฮุมันบัตตะแปลว่าผู้ที่แต่งงานแล้วชายหรือหญิงก็แล้วแต่ถ้าทำซินาเนี่ยก็ต้องขว้างนะครับอันนี้คืออะไรคือสิ่งที่เคยมีปรากฏในกุรอานแล้วถูกยกเลิกไปเราเรียกว่าฮุกมุเรียกว่านัสคุลตีลาวะมะอบะกออิลฮุกมิแปลว่ายกเลิกการอ่านแปลว่าการอ่านไม่เป็นอิบาดะห์แล้วถูกเอาออกไปแต่ฮุกมนั้นยังมีอยู่นะครับเราพอเข้าใจในเบื้องต้นระหว่างกุรอานกับหะดีษอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาก็คือเรื่องหะดีษเนี่ยท่านพี่น้องทราบดีว่ามันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเพราะมันมีกลไกในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นความถูกต้องของหลักการของศาสนาเนี่ยก็คือผ่านจาก
ตัวบทหะดีษที่เป็นตัวที่จะมาขยายความในเรื่องที่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้นะครับหะดีษเป็นสิ่งที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาให้นิยามว่าต้องอ้างอิงไปถึงคำพูดของนบีอ้างอิงถึงการกระทำและก็การยอมรับของนบีอันนี้คือ3อย่างนี้เป็นหลักนะครับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือคำพูดของนบีเวลาที่นบีพูดกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็จดจำคำพูดนั้นแล้วก็ถ่ายทอดบอกต่อกันไปบอกต่อกันไปอันนี้นะครับเราเรียกว่าถ่ายทอดคำพูดของนบีก็คือเป็นซุนนะห์ที่ผ่านคำพูดซึ่งคำพูดเนี่ยจะเป็นคำพูดของนบีหรือคำพูดของซอฮาบะห์เองเนี่ยหรือคำพูดของอุลามะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะพิสูจน์ได้โดยกับการสืบสายรายงานเพราะฉะนั้นความละเอียดอย่างหนึ่งของหลักการของอิสลามก็คือการเข้าถึงสายรายงานนะถ้าสายรายงานนั้นเป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์มีคุณสมบัติดีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะบอกว่าหลักการของศาสนาอันนี้เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติได้มีตัวบทหลักฐานนั่นหมายความว่าเราต้องพิสูจน์แล้วและรับรู้ได้ว่าหะดีษบทนั้นเนี่ยเป็นหะดีษที่เชื่อถือได้นะครับการจะเชื่อถือได้เนี่ยมันก็มีคนในยุคอดีตเขาให้การรับรองไปแล้วเราเนี่ยไม่ต้องไปสืบแล้วว่าผู้รายงานสายคนนี้เนี่ยเป็นคนมีคุณสมบัติอย่างไรแบบไหนเชื่อถือได้เราไม่ต้องแล้วมีตำราที่นักวิชาการหะดีษเขาได้รับรองมาแล้วว่าหะดีษนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในตำราของเขาเป็นหะดีษที่เชื่อถือได้เราเอาแค่นั้นพอแล้วเราไม่ต้องไปค้นว่าคนนี้เขาเป็นยังไงไม่ต้องไปลึกถึงขนาดนั้นเราไม่สามารถไปถึงได้นะครับทีนี้เมื่อเราทราบแล้วนะว่าหะดีษที่เป็นคำพูดของนบีเนี่ยมีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันแต่ที่เป็นปัญหาในบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันจะหมายถึงการกระทำของนบีด้วยรวมไปถึงการยอมรับของนบีด้วยหลายสิ่งที่เป็นการกระทำของนบีเราปฏิบัติตามได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการกระทำของนบีเนี่ยเราปฏิบัติตามไม่ได้แล้วเราจะยึดถืออันไหนเป็นหลักเพราะบางคนบอกว่านบีทำเราก็ทำได้นบีไม่ทำแปลว่าเราทำไม่ได้อันนี้คือในเบื้องต้นที่เราเข้าใจแบบนี้แต่จริงๆแล้วหลักการของศาสนาไม่ใช่ดูที่แบบนั้นต้องไปดูที่คำอธิบายของอุลามะห์อุลามะห์เขาก็จะบอกว่าการกระทำของนบีนั้นมีรูปแบบหลากหลายนะครับต้องไปดูว่าถ้ามันเป็นเรื่องธรรมชาติวิสัยนะครับนบีกินนอนนบีทายนบีมีอิริยาบถของการปฏิบัติตัวในแต่ละวันอย่างไรเนี่ยนั่นเป็นธรรมชาติของคนนะเราก็ปฏิบัติตามแบบนั้นเหมือนนบีทำได้เช่นนบีกินเราก็กินได้นบีนอนเราก็นอนได้นะครับนบีแต่งงานก็แต่งงานได้นะครับเรียกว่าเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เราดำเนินชีวิตแบบไหนเราก็ดำเนินไปตามนั้นเหมือนกับที่นบีทำนะครับแต่ในขณะที่เราดำเนินชีวิตไปเหมือนกับนบีเนี่ยก็จะมีบางอย่างที่นบีส่งเสริมให้ทำบางอย่างที่นบีเนี่ยห้ามนะครับจากการกระทำของนบีนั่นแหละแปลว่านบีแต่งงานเราแต่งงานได้นบีแต่งงานมากกว่า4แต่นบีพูดว่ามุสลิมต้องไม่แต่งเกินจาก4อย่างเนี้ยคำพูดจึงมีน้ำหนักมากกว่าการกระทำของนบีนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำก็เป็นสิ่งที่จำแนกรายละเอียดของหลักการของศาสนาด้วยนะครับผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าในเรื่องของการปฏิบัติของนบีเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นการกระทำในเรื่องของธรรมชาติของนบีเองเนี่ยมีสิ่งที่เป็นเรื่องรายละเอียดของซุนนะอยู่ในนั้นหลายประการนะครับประการหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องก็คือเรื่องเกี่ยวกับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างการกินนะครับการกินเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราต้องกินต้องดื่มนะ
แต่ถ้าเราอยากจะได้ภาคผลจากการกินการดื่มเนี่ยเราก็ไปดูรูปแบบของนบีว่านบีกิน

สุนัตเป็นภาคผลด้วยมีผลบุญตามมานะครับหรืออีกกรณีหนึ่งที่เป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่เรียกกันภาษาอาหรับเรียกว่าอาดะนะเรียกคำว่าอาดะก็คือเป็นประเพณีวัฒนธรรมคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลายนะครับสังคมหนึ่งทำอย่างนี้อีกสังคมหนึ่งทำแบบนี้ไม่เหมือนกันซึ่งในอิสลามเนี่ยก็มีหลากหลายวัฒนธรรมไม่ได้มีแค่วัฒนธรรมอิสลามมันนิยามของมันคือแค่ไหนไม่ใช่คำว่าวัฒนธรรมอิสลามเนี่ยหมายถึงนั่นคือบัญญัติของศาสนาแหละแต่ถ้าวัฒนธรรมของคนเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมยกตัวอย่างการแต่งกายก็ไม่เหมือนกันผมใส่โต๊ะพี่น้องบางคนใส่เชิ้ตนุ่งเกงวัฒนธรรมต่างกันแต่ถามว่าการแต่งตัวต่างกันเนี่ยผิดหลักการของศาสนาไหมไม่ผิดแต่ถ้าผิดเมื่อไหร่แสดงว่าวัฒนธรรมอันนั้นเราให้การยอมรับไม่ได้ใช่ไหมนี่คือความต่างของวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการกินเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันแต่ตามใดถ้าเขากินในสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาบริโภคสุกรเงี้ยเราก็กินไม่ได้นะวัฒนธรรมการกินก็อยู่ร่วมกันไม่ได้นะอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็คือเราก็ปฏิเสธวัฒนธรรมแบบนั้นเราจะไปทำแบบเขาไม่ได้นะครับอันนี้คือภาพให้เห็นนะครับหรืออีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องเฉพาะของนบีนะซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจำแนกได้นอกจากบรรดาผู้รู้หรือว่ามีสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้อื่นๆมาบอกให้เห็นชัดเจนอย่างเช่นการปฏิบัติของนบีปฏิบัติแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเหมือนนบีได้แต่จริงเราทำไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนบีถือศีลอดตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ได้ปรากฏอยู่ในคำสอนของนักหะดีษนะครับในหนังสือของอิหม่ามบุคอรีนะครับเขาบอกว่านะฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลวิซอลเขาบอกว่านบีเนี่ยห้ามจากผู้คนทั้งหลายให้ทำการถือศีลอดต่อเนื่องกันยาวนานหมายถึงทั้งวันทั้งคืนเลยนบีห้ามนะครับฟากอละละฮูริจาลุมินัลมุสลิมีนก็มีคนคนหนึ่งมาบอกกับท่านนบีบอกว่าฟาอินนะกะยารอซูลุลลอฮ์ตัวซิลุโอรอซูลุลลอฮ์ท่านเองน่ะมาห้ามคนอื่นไม่ให้ถือศีลอดตลอดวันตลอดคืนแต่ท่านเองถือศีลอดตลอดวันตลอดคืนมันยังไงกันแน่ฟากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็เลยบอกกับท่านนบีเราซุก็เลยบอกกับคนที่ถามคนนั้นไปบอกว่าไอ้ยุคุมมิสลีพวกท่านทั้งหลายจะเหมือนฉันได้อย่างไรจะมาเหมือนฉันได้ยังไงอินนีอาบีตูยุตอิมูนีร็อบบีวายสกีนี่อันที่จริงแล้วเนี่ยฉันหลับอัลลอฮ์ก็ให้อาหารให้น้ำคือบอกแบบนี้เลยตอนฉันนอนเนี่ยฉันนอนหลับไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้น้ำให้อาหารกับฉันนะอินนีอบีตุแปลว่าแต่แท้จริงแล้วตอนที่ฉันอบีตก็คือมาเบดนอนนะครับยุตอิมูนีร็อบบีอัลลอฮ์ให้อาหารกับฉันวายสกีนี่แล้วก็ให้น้ำกับฉันแปลว่าตอนนบีนอนในสภาพที่ถือศีลอดเนี่ยก็อัลลอฮ์ก็ให้น้ำอัลลอฮ์ดูแลนะครับแปลว่ามันเป็นคุณลักษณะพิเศษของตัวตนของท่านนบีนะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่อุลามาได้อธิบายว่าที่นบีห้ามเราถือศีลอดเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งจากความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับอุมมะของท่านนบีแต่ด้วยความที่นบีเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกมาสิ่งที่เป็นความยากลำบากกับท่านนบีในการที่ดำรงหลักของการอดทนสู้ทนเนี่ยจึงมีมากกว่าอุมมะของท่านเพราะฉะนั้นนบีบางครั้งไม่นอนแต่เราเนี่ยต้องนอนเราจะบอกว่าเราจะอดนอนเหมือนนบีก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเฉพาะของนบีนะครับเหมือนกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการกินกระเทียมใช่ไหมกินกระเทียมกินหอมเนี่ยนบีห้ามไอการห้ามตรงนี้ห้ามเพราะนบีว่ามันเป็นการ

0: ตุซีฮิลมาลาอิกะมาลาอิกะเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานหมายถึงทรมานไม่ใช่แย่หมายถึงรังเกียจกลิ่นของมันมาลาอิกะเนี่ยมีหลายหลากหลายประเภทมาลาอิกะตุเราะห์มะห์จะมาห้อมล้อมเราเพราะเวลาที่เรามีกลิ่นปากที่เหม็นก็สร้างความรำคาญให้กับมาลาอิกะพวกนี้นะครับเขาก็จะไม่เอาเราะห์มะห์มาใกล้ๆเราเพราะฉะนั้นนบีก็เลยบอกว่าถ้าจะละหมาดหรือจะทำอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยรักษาสิ่งที่อยู่ในช่องปากของเราให้สะอาดนะครับเราก็จะมีมาลาอิกะห์ที่เป็นมาลาอิกะห์ตุเราะห์มะห์เนี่ยมาคอยอยู่ใกล้ๆเราไม่ใช่เราไม่ต้องการให้มาลาอิกะห์มาใกล้เราเราก็กินกระเทียมมาลาอิกะห์ก็ไม่เข้าใกล้มาลาอิกะห์มูดไม่เข้ามาเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับหมายถึงมาลาอิกะห์ตุเราะห์มะห์นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับนบีล่ะแล้วทำไมนบีถึงไม่กินนบีบอกว่ากินได้แต่ตัวเองเนี่ยไม่กินเหตุผลก็คือเพราะนบีต้องสนทนาพูดคุยกับญิบรีลเวลานำวะฮีมาให้กินปากนบีก็จะได้มีความหอมไม่เป็นที่รังเกียจอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์เฉพาะของนบีนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของหลักการทีนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องของซุนนะอันหนึ่งที่เป็นซุนนะการยอมรับของท่านนบีเราเคยพูดเรื่องนี้มาหลากหลายสถานที่เนื่องจากว่ามีบางกลุ่มบางพวกว่านบีไม่ทำเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะหรืออาจจะมองว่าอย่างบางกลุ่มที่พูดยกตัวอย่างง่ายๆเลยเขาบอกว่านบีเนี่ยไม่เคยอาซานไม่เคยอิกอมะแต่เราก็ยังอาซานแล้วก็อิกอมะอย่างเนี้ยเพราะตัวนบีเองไม่เคยเป็นมุอัซซินนะไม่มีหลักการของหรือหลักฐานตรงไหนที่นบีอาซานให้กับบรรดาซอฮาบะฟังไม่มีนะอันนี้เขาเรียกว่านบีไม่ได้ทำแต่เราทำได้ใช่ไหมนบีไม่ได้ทำแต่เราทำได้หยิบยกเรื่องพวกนี้มาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาอ้างนั่นเขาเรียกว่าเป็นซุนนะอันหนึ่งที่เรียกว่าซุนนะตักรีรียะคือซุนนะที่เป็นการยอมรับนะครับตรงนี้แหละหลายคนก็เลยเข้าใจผิดเพราะการมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องซุนนะตักรีรียะจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าสิ่งที่นบีไม่ทำมีหลากหลายชนิดไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เป็นเรื่องอุตริกรรมทางศาสนาที่นบีไม่เคยทำหลายอย่างหลายสิ่งเนี่ยทำไมเราจะทำไม่ได้เนี่ยเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องการอาซานการอิกอมะห์แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะไม่เข้าใจในเรื่องของซุนนะตักรีรียะซุนนะการยอมรับของท่านนบีในสิ่งที่เป็นเรื่องซุนนะการยอมรับของท่านนบีเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีตัวอย่างนะในหนังสืออุซูลโดยเชคซอลาห์อุไซมีเนี่ยพูดเอาไว้ยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆนะครับแกบอกอย่างนี้ว่าในเรื่องการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นด้านคำพูดเนี่ยนะก็คือ1นะครับเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะเป็นหญิงรับใช้นะครับเรียกว่าคอยปฏิบัติกับท่านนบีนี่แหละเสร็จแล้วก็นบีก็สอบถามหลักอะกีดะห์ของนางนะครับนบีก็ถามไปเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเธอรู้ไหมว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอายนะอัลลอฮ์นะครับนางก็ตอบสั้นๆว่าฟิสซามะอัลลอฮ์ก็อยู่บนฟากฟ้านะครับเมื่อตอบแค่นี้เนี่ยแปลว่านบียอมรับความเชื่อของนางแล้วว่านางเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนเพราะหลักของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือความเชื่อของหลักอะกีดะห์ของคนในยุคซะลัฟเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่เบื้องบนอัรเราะห์มานอัลอัรชิสตะวาอัลลอฮ์ยูสุทรงอยู่เบื้องบนบนอารัชนะครับแต่เป็นอย่างไรเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเพราะมันเป็นเรื่องที่พ้นขีดความสามารถของเราที่จะไปถึงนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดของอิหม่ามมาลิกเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องซิฟาอัลอูลูนะคุณลักษณะของอัลเลาะห์ที่อยู่เบื้องบนที่อยู่สูงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าซิฟาตุลอูลูมะลูมุนคุณลักษณะเกี่ยวกับความที่อัลเลาะห์ทรงอยู่เบื้องบนอยู่สูงเนี่ยมะลูมเป็นที่ทราบกันนะครับวัลไกฟุมัจฮูลอยู่อย่างไรเนี่ยไม่รู้มัจฮูลเราไม่อาจรู้ได้นะวัสุอาลุอันฮูบิดอะตุนนะการไปซอกแซกถามเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องอุตริ ไม่สมควรไปถามเพราะถามเท่าไหร่มันก็ไม่ได้คำตอบก็คืออยู่บนก็คืออยู่บนแต่อยู่ยังไงเนี่ยไม่รู้นะครับแล้วก็บอกสุดท้ายบอกว่าวัลอีมานุบิฮิวาจิบุนการเชื่อศรัทธาในเรื่องนี้เป็นเรื่องวาจิบแปลว่าเชื่อว่าอัลเลาะห์อยู่ข้างบนพอละอัลเลาะห์อยู่อย่างไรเนี่ยวัลลอฮุอะลัมเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแปลว่านบียอมรับคำพูดของสตรีนางนั้นที่ให้คำตอบกับท่านนบีหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างการยอมรับของท่านนบีในการกระทำของซอฮาบะห์คือซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่ทำอะไรไปต่อหน้านบีแล้วนบีเห็นแม้ว่าการกระทำนั้นนบีไม่เคยทำเนี่ยแล้วนบียอมรับนั่นก็ถือว่าเป็นฮุจญะห์เป็นหลักฐานได้นะครับอย่างเช่นเรื่องที่เราเคยได้ยินมานบีกินดอบกินแย้ไม่มีว่านบีกินไม่เคยมีหลักฐานเรื่องพวกนี้แต่นบียอมรับซอฮาบะห์กินใช่ไหมก็แปลว่าอ๋อสิ่งนี้กินได้เพราะนบีเนี่ยให้การยอมรับที่ซอฮาบะห์กินแต่ถามนบีกินไหมไม่กินนับซูนบีอาจจะไม่กินแต่เรากินได้ก็กินอย่างนั้นไปนะครับหรือที่เชคซอลแลมุซัยมีนเขายกตัวอย่างก็คือการยอมรับของท่านนบีที่มีต่อการกระทำของบุคคลคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการยอมรับของนบีในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับมีซอฮาบะห์คนหนึ่งได้ออกไปร่วมทำศึกสงครามนะครับปรากฏว่าหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ร่วมในศึกสงครามครั้งนั้นเนี่ยเขาได้ถูกเชิญให้ขึ้นไปนำละหมาดถูกเชิญให้ขึ้นไปนำละหมาดพอขึ้นไปนำละหมาดเขาบอกว่ากานายะกรออุลีอัสฮาบีฟะยัคติมุบิกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดชายคนที่ขึ้นไปนำละหมาดคนนี้เนี่ยเขาก็อ่านในทุกๆรอกอะอ์ของการละหมาดของเขาเนี่ยปิดท้ายด้วยซูเราะห์อัลอิคลาสแปลว่าอ่านตักบีรเสร็จแล้วอ่านดุอาอิฟติฮาอ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์สมมุติซูเราะห์วัดดูฮาเสร็จจากวัดดูฮาก็กุนฮวนรอนะสมมุติว่าละหมาดมักริบ3รอกอะอ์แกก็จะทำแบบนี้รอกอะอ์ที่1อ่านฟาติฮะอ่านวัดดูฮาแล้วปิดท้ายด้วยกุนฮวนรอพอขึ้นมารอกอะอ์ที่2อ่านฟาติฮะอ่านวัดตีนแล้วก็กุนฮวนรออีกแบบนี้นะครับจนกระทั่งเสร็จการละหมาดปรากฏว่าซอฮาบะห์ไม่เคยเห็นนบีทำแบบนี้เลยทำไมเองถึงทำแบบนี้ประมาณนี้นะครับก็เอาเรื่องนี้นะครับไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมชายคนนี้ก็ทำแบบนี้นะฉันไม่เคยเห็นนบีทำแบบนี้เลยนะเป็นบิดอะห์มั้ยแบบนี้นะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นไงก็เลยไปถามนบีปรากฏว่าพอไปถามนบีเนี่ยนบีให้กลับไปถามคนคนนั้นอีกทีนึงบอกว่าซาลูฮูพวกนั้นจงไปถามเขาสิลิอัยชัยอินกานะยัสนะอูซาลิกะเหตุใดเขาจึงทำแบบนี้เหตุใดเขาจึงทำแบบนี้ฟาซาลูฮูซาบะก็รุดไปถามคนคนนี้เลยฟะกอละชายคนนี้ก็ให้คำตอบกลับมาบอกว่าลิอันนะฮาซิฟะตุรเราะห์มานเพราะซูเราะห์นี้เนี่ยซูเราะห์อิคลาสเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะของพระผู้ทรงเมตตานะครับวะอานะอูฮิบุอัลอักรออฮาและฉันก็ชอบอ่านมันด้วยนะชอบอ่านมันด้วยให้เหตุผลมาแบบนี้ฟะกอละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุคบิรูฮูอันนัลลอฮยูฮิบุฮูงั้นนบีก็เลยบอกกับบรรดาซาบบอกว่าเอาละงั้นพวกทั้งหลายไปบอกเขาแล้วกันว่าที่ท่านทำแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ชอบอันนี้แปลว่าอะไรนบีไม่เคยทำเลยแต่ซาบะเห็นชายคนนี้ทำแล้วเอาไปเล่าให้นบีฟังปรากฏว่าเออมันเป็นเรื่องดีนะแปลว่าถ้าเรามีโอกาสทำแบบนี้บ้างก็ไม่ได้ผิดหลักการของศาสนานะครับแต่ถ้าจะไปทำแบบนี้จนกระทั่งกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปเลยสมมติไปนำละหมาดเขานะครับมักริบก็อ่านแบบนี้นะตลอดเลยอย่างนี้ไม่ได้มันจะกลายเป็นบัญญัติที่ถูกบังคับใช้แล้วแปลว่าถ้าทำเป็นบางครั้งบางคราวหรือทำละหมาดสุนัตส่วนตัวของตัวเองอันนี้ทำได้นะครับแปลว่าสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นเรื่องการยอมรับเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือเกิดขึ้นตอนนบีมีชีวิตอยู่ถ้านบีจบชีวิตไปแล้วคำว่าการยอมรับเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วแปลว่าถ้าผมพูดคุยกับท่านพี่น้องแล้วพี่น้องถามนู่นถามนี่ผมบอก อย่างนี้โอเคได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแปลว่ามีการยอมรับมันเกิดขึ้นแต่ถ้าผมตายจากไปแล้วเนี่ยแล้วจะมาอ้างอิงว่านบียอมรับคนนี้เขายอมรับมันไม่มีมันไม่มีตัวยอมรับแล้วเพราะมันก็สิ้นสุดเมื่อนบีจากไปการยอมรับก็ไม่เกิดขึ้นแปลว่าการยอมรับในการกระทำหรือคำพูดของคนคนนั้นยอมรับจากการที่นบีนั้นยังมีชีวิตอยู่ถ้านบีล้มตายจากไปแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วไม่มีเกิดขึ้นนะครับหรือการยอมรับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่บรรดาซอฮาบะห์เขาเห็นต่างกันไปนะครับเขายกตัวอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทีเดียวนะครับเขาบอกว่าในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นหลักการของศาสนาที่เกิดขึ้นซึ่งต้องบอกว่าวิถีชีวิตของอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับการทำอิบาดะห์อย่างเดียวมันครอบคลุมทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องการเรียนการเลี้ยงดูเรื่องประกอบอาชีพอะไรต่างๆมันครอบคลุมหลายอย่างนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่านบีนั้นจะรับรู้ทั้งหมดบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่นบีอาจจะไม่ได้รับรู้แต่มันอยู่ในสมัยของนบีนะครับเขาก็หยิบยกตัวอย่างเรื่องนึงนะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยนบีนั่นแหละแต่นบีไม่เคยรู้นะเขาบอกว่าอะไรฟะละฟะอัมมามาวะกาฟีอะดีฮีมีเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนบีวะลัมยะลัมบิฮีแต่นบีไม่รู้ฟะอินนะฮูลายุนซับอิลัยฮีก็จะไม่อ้างอิงไปถึงนบีนะวะลากินนะฮูฮุจญะแต่สามารถเอาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้เขาหยิบยกตัวอย่างเรื่องนึงนะครับที่เล่าโดยท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์พี่น้องมุสลิมะฟังด้วยนะครับเขาบอกว่าท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยได้พูดนะบอกว่ากุนนานะซิลุวัลกุรอานยันซิลหะดีษนี้มุตตะฟะกุนอะลัยเชื่อถือได้ท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยบอกว่าพวกเราเนี่ยเคยหลับนอนกับภรรยาของเรานะคำว่านะซิลก็คือหมายถึงเป็นศัพท์ทางวิชาการนะครับหมายถึงการหลับนอนระหว่างสามีกับภรรยาแล้วก็เกิดการหลั่งขึ้นแต่คำว่านะซิมหมายถึงเขาไม่ให้หลั่งข้างในเขาถอดออกมาถอนออกมามาหลั่งข้างนอกเนี่ยซอฮาบะห์เขาบอกว่าเราเนี่ยเคยทำแบบนี้นับหลับนอนกับภรรยาแต่พอถึงเวลาที่อสุจิมันจะเคลื่อนตัวออกแล้วเนี่ยเขาก็ถอนออกมาแล้วก็มาหลั่งข้างนอกเราทำแบบนี้นี่คือหลักการของศาสนาเขาบอกว่าเราทำแบบนี้ก็คือกุนนานะซิลเราถอนออกมามาหลั่งข้างนอกวัลกุรอานยันซิลซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ยังมีวะฮีมาอยู่กุรอานก็ยังลงมาอยู่แปลว่าการกระทำแบบนี้ไม่มีบัญญัติมาห้ามเพราะยังมีวะฮีลงมาถ้ามันห้ามเนี่ยหมายถึงย่อมมีกุรอานลงมาห้ามแล้วนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนบีไม่เคยรับรู้นะครับเขาบอกว่าก็ละซุฟยานหมายถึงซุฟยานอัสซอรีบอกว่าลาคานะชัยอันยุนฮาอันฮูลานะฮานะอันฮุลกุรอานนะเขาก็อธิบายบอกว่าหากว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกห้ามแน่นอนย่อมมีบัญญัติจากอันกุรอานเนี่ยลงมาห้ามเรานะครับเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์ก็เลยทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่นบีเนี่ยไม่ได้รับรู้เขาก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับอันนี้คือเรื่องการยอมรับแต่การยอมรับนี้เนี่ยจะไปอ้างอิงว่านบียอมรับเนี่ยไม่ได้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ยอมรับเพราะอัลลอฮ์ไม่ลงบัญญัติมาห้ามนะครับเพราะฉะนั้นการที่ซุนนะอันหนึ่งที่เป็นเรื่องซุนนะที่นบียอมรับการกระทำยอมรับคำพูดของเขาแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผ่านท่านนบีแต่เป็นหลักฐานได้เพราะฉะนั้นการที่เราหลับนอนกับภรรยาแล้วเราเกิดอสุจิเนื้อหลังข้างนอกมันก็ไม่เป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการของศาสนาเพราะหลักการของศาสนานี่ก็คือเวลาที่เราหลับนอนกับภรรยาเนี่ยก็คือไม่ทำให้เป็นสิ่งที่ผิดต่อบัญญัติของศาสนาหลักการของศาสนามีอยู่สองอย่างเวลาที่หลับนอนกับภรรยาเนี่ยมีคำว่ากูบุรุนกับดูบุรุนกูบุนหมายถึงอวัยวะเพศส่วนหน้าถ้าดูบุรุนก็คือส่วนที่เป็นก้นนะครับ การหลับนอนที่อัลลอฮ์ใช้ก็คือหลับนอนกับภรรยาที่ส่วนหน้าส่วนก้นส่วนหลังเนี่ยไม่ได้นะเป็นสิ่งที่ทวารด้านหลังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดเรื่องนี้เนี่ยก็คือให้เข้าใจว่าหมายถึงการหลับนอนแล้วมีการหลั่งอสุจิออกมาเวลาที่หลั่งแล้วถอนออกมาเนี่ยมาหลั่งข้างนอกก็เป็นสิ่งที่บรรดาซอบะห์เขาทำกันนะครับซึ่งในเวลานั้นกุรอานก็ยังมีอยู่มีวะฮีอยู่แต่เรื่องนี้ไม่เคยถูกถ่ายทอดไปถึงท่านนบีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ญาบิรอิบนุอับดุลลาห์บอกว่ากุนนานะอะซินเราเคยทำแบบนี้นะครับแล้วกุรอานก็ยังลงมาอยู่ถ้าเราทำแบบนี้แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแปลว่าอัลลอฮ์ต้องลงบัญญัติมาห้ามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ได้เนี่ยว่าเรื่องซุนนะที่เป็นการยอมรับของท่านนบีเนี่ยมันมีหลากหลายแบบมีหลากหลายชนิดนะครับเพียงแต่ว่าการยอมรับบางอย่างนะครับนบีอยู่ในยุคนั้นหรือเปล่าเราต้องมาพิเคราะห์ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเนี่ยอ้างอิงไปถึงนบีแต่นบีไม่ได้ทันให้การยอมรับอย่างนี้ก็ถือว่าใช่ไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะพูดคุยในช่วงนี้ก่อนจะเป็นช่วงสุดท้ายของอาจารย์ฮัสซันก็คือเรื่องของซุนนะอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เรามักจะเอาไปเชื่อมโยงนะแล้วก็ไปอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมนะครับซึ่งมันทำให้เกิดความคาดเคลื่อนนะครับซึ่งเป็นกระแสตอนนี้เนี่ยยังเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมผมไม่แน่ใจว่าอิหม่ามนะอีมแกพูดอะไรไปบ้างแล้วหรือยังนะครับเรื่องการอยู่ร่วมในสังคมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องของการต้องยอมรับกันนะเป็นสิ่งที่มันจะทำให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเราอยู่ในมิติที่มีความหลากหลายก็จริงนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือความเป็นอะกีดะห์เตาฮีดเนี่ยมันจะเป็นตัวตีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแต่งตัวเหมือนคนพุทธก็เหมือนคนต่างศาสนิกยังไงก็ได้แต่งได้หมดแต่ถ้ามันผิดต่อบัญญัติของศาสนาไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ยอมรับกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงจะยอมรับวัฒนธรรมของคนต่างศาสนิกโดยแต่งกายให้เหมือนคนต่างศาสนิกแล้วเราบอกว่ามันคือความเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะแบบนี้เป็นการยอมรับที่ไม่ถูกต้องต่อหลักการของศาสนาคำว่าซุนนะตักรีริยาซุนนะที่ให้การยอมรับของท่านนบีเนี่ยจึงเป็นซุนนะที่เราต้องดูว่ามันอยู่ในยุคสมัยของนบีหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่ในยุคสมัยของนบีแปลว่านั่นมีข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องที่อุตริกรรมเกิดขึ้นนะครับและพยายามจะอ้างอิงไปถึงซึ่งมันไม่ใช่เป็นการกระทำโดยตรงอาจจะล้อมไปอย่างเช่นนบีสั่งใช้ให้เราศอลาวาตแต่รูปแบบของการศอลาวาตเนี่ยมันเป็นการศอลาวาตแบบที่นบีทำหรือเปล่าและที่มาของการศอลาวาตนั้นมันเป็นที่มาอย่างไรมันเป็นกลายเป็นรูปแบบของพิธีกรรมหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เรานี่อาจจะมีความคิดที่คอยตามคำพูดเหล่านั้นได้นะครับก็เป็นปัญหาที่ทำให้เรานั้นต้องมานั่งคิดวิเคราะห์กันนะครับไม่ตกหลุมพรางในสิ่งที่เป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นผิดต่อบัญญัติของศาสนานะครับผมคงใช้เวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอาจารย์อาสานคงมีเรื่องของการถามการตอบของท่านพี่น้องในเรื่องที่เป็นปัญหาที่อาจจะให้ความกระจ่างกับท่านพี่น้องได้มากกว่านี้ผมคงฝากกับท่านพี่น้องในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอิจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์ทวีพูนคุณรอบีอะห์ทวีพูนได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีมานและต้นนับทวีพูลรอฮิมหุลลอจะละหมาดจนาซาในวันพุธที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดอามาดียะซุเราะห์โดมเอียงริมคลองพญาบลือลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0817753345 0817753345บิลันมูนิรอาลีมีน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251 กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: ใช้ยาสมุนไพรเพราะคิดว่าปลอดภัยกว่ายาเคมีแต่คุณรู้ไหมสมุนไพรถ้าใช้ผิดชนิดผิดวิธีก็อันตรายไม่ต่างกันทั้งอาการแพ้เป็นพิษต่อตับไตมีผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์และอาจไม่ได้ผลกับโรคเรื้อรังใช้ยาสมุนไพรอย่างปลอดภัยควรศึกษาให้รู้จริงทั้งสรรพคุณและวิธีใช้ไม่กินติดต่อกันนานๆและถ้าเกิดอาการผิดปกติต้องหยุดยาปรึกษาหมอด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัย
5: ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอินนันกาฟิรอคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอิซาอามิลาฮะซานาตันเมื่อใดก็ตามที่เขาทำในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีเนี่ยอัตอามาบิฮาตัวอัมมาจันมินัดดุนยาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาได้บริโภคในสิ่งที่เป็นการบริโภคของดุนยาด้วยกับทรัพย์สินเงินทองด้วยกับตำแหน่งหน้าที่ด้วยกับสิ่งต่างๆที่เขามีความปรารถนามีความต้องการเพราะนั่นคือการตอบแทนของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับเขาในการงานที่ดีที่เขาได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาวะอัมมัลมุมินแต่ทว่าในอาคิเราะห์เขาไม่ได้อะไรเลยแต่ผู้ศรัทธาอย่างพวกเราฟะอินนัลลอฮะยุดักคิรุละฮูฮะซานาตีฮีฟิลอาคิเราะห์นี่ข่าวดีสำหรับพวกเราถ้าคนที่ปฏิเสธศรัทธาทำความดีในดุนยาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้ในสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดเป็นการตอบแทนแก่เขาในดุนยาแต่สำหรับผู้ศรัทธาอย่างพวกเราคุณงามความดีต่างๆที่เราได้กระทำเนี่ยเราจะได้สองเท่าเท่าแรกคืออะไรฟาอินนัลลอฮะยุดักคิรุละฮูฮะซะนาตุฮะซะนาติฮิฟิลอาคิเราะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บจะสะสมคุณงามความดีต่างๆที่เราได้กระทำเนี่ยแล้วจะไปมอบให้กับเราในวันกิยามะห์การบริจาคของเรานะครับยกตัวอย่างการที่เราบริจาค1บาทพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนเป็นเท่าไหร่700เท่า700เท่า10ถึง700เท่ามาซลุลลาดีนยุงฟิกูนฟีซะบีลิลลาฮ์กะมาซลิฮับบะตินอัมบะตัตซับอะซะนาบิลฟีกุลลิซุมบุลาตินมิอะตุฮับบะอายะห์กุรอานชัดเจนเลยมาซลุลลาดีอุปมาของผู้ที่บริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการบริจาค1พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งนั้นเปรียบเสมือนกับเมล็ดพืชหรือเมล็ดข้าวที่มันถูกหว่านลงไปบนพื้นดินแล้วมันก็โตออกมาแล้วก็แตกออกเป็น7รวงและแต่ละรวงมี100เมล็ดเพราะนั้น1เมล็ดแห่งความดีที่เราได้หว่านลงไปพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนมันเป็น700 1ส่วนของกุรบานที่เราได้ทำในวันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันเป็น700เท่าในวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรทำ1ส่วนได้รับอย่างน้อย700เท่าในวันกิยามะห์นะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธาเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บสะสมคุณงามความดีต่างๆของพวกเขาแล้วก็จะนำมาเพาะมอบให้กับเขาในวันกิยามะห์นั่นอย่างหนึ่งวายูอักกีบูฮูริสกอนฟิดดุนยาอาลาตออาจิและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนเขาด้วยกับริสกีในดุนยานี้นั่นอาคิเราะห์ส่วนหนึ่งแล้วนะที่เราขอดุอาให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการทำความดีต่างๆของเราเราต้องขอนะครับพี่น้องไม่เทำความดีแล้วโอ้จบแล้วฉัน ทำความดีแล้วฉันเพียงพอแล้วไม่ได้ต้องขออะไรขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับคุณงามความดีต่างๆของเราด้วยและสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในวันกิยามะห์เราก็จะไปพบแล้วก็จะได้ไปประสบในวันที่เราฟื้นคืนชีพมาส่วนที่สองที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราก็คือริสกีปัจจัยยังชีพที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและมันจะถูกเพิ่มพูนด้วยกับการตออะการเชื่อฟังของเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งตออะมากเชื่อฟังพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากริสกีก็จะเพิ่มพูนและคำว่าริสกีเนี่ยบอกกันหลายครั้งอย่าคิดเพียงแค่เงินทองพี่น้องอย่าคิดว่าไอการเพิ่มพูนริสกีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรให้เงินให้ทองไม่ใช่ริสกีไม่ใช่แค่นั้นริสกีมีเยอะมากเลยสุขภาพลูกหลานวิชาความรู้จิตใจที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบเป็นชีวิตของพวกเรานั่นคือริสกีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมุสลิมหลายๆคนพอพูดถึงริสกีเนี่ยคิดอย่างเดียวต้องเป็นเงินต้องเป็นทองต้องเป็นทรัพย์สินไม่ใช่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของริสกีนะครับเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าคนดีคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเวลาที่เขาทำความดีในโลกดุนยานี้เนี่ยเขาจะได้รับ2เท่าเท่าแรกคือในวันกิยามะห์เท่าที่2คือขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้อะลาตออาติฮีแล้วริสกีที่ว่านี้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากขึ้นอยู่กับการตออะห์การเชื่อฟังที่เขามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
6: วินัยคือกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จอย่าไปเปรียบเทียบความเร็วกับใครเพราะความขยันอดทนคือพื้นฐานแห่งความสำเร็จหากเราหมั่นฝึกซ้อมและมีวินัยกับตัวเองความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมวิ่งหรือเดินเร็วแค่วันละ10นาทีก็สามารถช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคม
7: ถ้าหากว่ามูฮัมหมัดเขียนอันกุรอานอันนี้เป็นคำตอบที่จะไปต่อกับพวกเอทิสพวกอะไรต่างๆที่แบบสร้างข้อสันนิษฐานว่ามูฮัมหมัดเขียนเองหรือเปล่านั่นนี่นะครับมูฮัมหมัดไม่ได้เขียนกุรอานเองแน่นอนเพราะถ้าว่าเขียนเองจะไม่เอาคำตำหนิคำสั่งที่สั่งกับตัวเองมาเปิดซูเราะห์อัลอะห์ซับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดซูเราะห์นี้มาว่ายาอัยยูฮันนบียุตตะกิลลาวะลาตุฏิอัลกาฟิรีนวัลมุนาฟิกีนอินนัลลอฮะกานะอะลีมันฮะกีมาเขาบอกว่าความแปลกของซูเราะห์เนี่ยโดยปกติซูเราะห์อื่นๆเนี่ยจะนำเรื่องราวมาก่อนจะเล่าเรื่องราวต่างๆไล่มาก่อนแล้วก็ค่อยมาให้บทเรียนแต่ซูเราะห์เนี่ยยิงตรงเลยยาอัยยูฮันนบีอิตตะกิลลาบอกกันบีแล้วว่าอย่าไปกลัวคนอื่นกลัวฉันอัลลอฮ์เปิดซูเราะห์นี้ไม่ได้เริ่มด้วยเรื่องราวแต่เป็นคำสั่งตรงถึงท่านนบีอัยยูฮันนบียุตตะกิลลาจงโอ้ศาสดาเอ๋ยจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดวะลาตุติอัลกาฟิรีนวันมูนาฟิกีนและจะเชื่อฟังบรรดาผู้ปฏิเสธและบรรดามูนาฟิกีนอินนัลลอฮะกานะอาลีมันฮะกีมาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทรงปรีชาญาณนี่ก็เป็นอีกบริบทนึงนะครับที่เป็นเครื่องยืนยันว่าอัลกุรอานเนี่ยมุฮัมมัดไม่ได้เขียนเองเพราะถ้าหากว่ามูฮัมหมัดเขียนอันกุรอานอันนี้เป็นคำตอบที่จะไปต่อกับพวกเอทิสพวกอะไรต่างๆที่แบบสร้างข้อสันนิษฐานว่ามูฮัมหมัดเขียนเองหรือเปล่านั่นนี่นะครับมูฮัมหมัดไม่ได้เขียนกุรอานเองแน่นอนเพราะถ้าว่าเขียนเองจะไม่เอาคำตำหนิคำสั่งที่สั่งกับตัวเองมาเปิดนะมีอายะห์กุรอานหลายอายะห์ที่อันกุรอานตำหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบัสวะตะวัลลาก็ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นการที่อัลกุรอานเปิดบทสนทนามาด้วยการติติงท่านนบีเตือนสติท่านนบีแปลว่าท่านนบีไม่ได้เขียนเองต้องมีผู้สร้างเป็นผู้ที่สนทนาโดยตรงมาหาท่านนบี
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกخلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
9: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى

0: ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ครับการใช้ชีวิตอยู่มันมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็มีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งน้ำตาด้วยเหตุนี้เองวันที่เรามีรอยยิ้มเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจแต่เวลาที่เราเครียดเวลาที่เรามีน้ำตามันก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นแน่นอนเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่เราต้องอาศัยความอดทนเพราะความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่จะทำให้ชีวิตเราเป็นคนแกร่งในหน้าที่การงานถ้าเรามองถึงปัจจัยดุนยานะครับมันก็จะทำให้เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหมือนกับนักธุรกิจที่เขากว่าจะมีเงินเป็นพันล้านแน่นอนเขาผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องร้ายๆในชีวิตมาด้วยความอดทนของเขาทำให้เขาสามารถประสบกับความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานของตัวเขาได้ท่านอิบนุอุมัรได้พูดถึงความอดทนของมุมินนะครับแล้วก็ตัวของคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยท่านอุมัรได้เคยกล่าวบอกว่าอินอัฟดะลุอัยชินอัดรักนาฮูบิซับรีคนที่จะมีชีวิตที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จท่านอุมัรอิบนุคอตอบอกว่าคือคนที่เขาผ่านเรื่องของกระบวนการอดทนมาเขาจะเป็นบุคคลที่อัฟดอลแปลว่าประเสริฐที่สุดว่าเราอันนัสซับรอการนามินาริจาลีการนาการีมันถ้าเปรียบการอดทนเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับถ้าเปรียบความอดทนเหมือนกับผู้ชายเหมือนกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์คนนั้นจะกลายเป็นมนุษย์ที่มีเกียรติเป็นมนุษย์ที่ใจบุญนะครับอันนี้คือคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านอาลีได้เคยพูดถึงความอดทนบอกว่าอาลาอินนัสซอบรอมินัลอีมานพึงรู้เถิดว่าความอดทนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอีมานบิมันซิลติรอซีมินันยาซดีความอดทนเหมือนกับศีรษะของมนุษย์นะครับฟาอีดากอตออัฟาอีดากุติอัรอสูแน่นอนว่าถ้าศีรษะถูกตัดไปบาดันยาซดูแน่นอนร่างกายมันก็จะยืนไม่ได้นั่นหมายความว่ามนุษย์ถ้าไม่มีศีรษะไม่มีความอดทนต่อให้มีมือต่อให้มีแขนต่อให้มีกำลังวังชายังไงมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับทุมมารอฟะอาซาตะฮูหลังจากนั้นท่านอาลีก็ได้เคยได้ตะโกนพูดว่าอาลาอินนะฮูลาอีมานาลีมัลลาซอบรละฮูพึงรู้ไว้เถิดว่าคนที่ไม่มีอีมานนะครับก็คือคนที่ไม่มีความอดทนนี่คือคำพูดของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบและท่านก็กล่าวว่าอัสซอบรุมาตียะลาตักบูแน่นอนครับความอดทนนั้นมันคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราเติบใหญ่ได้วัลกอนาอะและความพอเพียงมันจะเป็นดาบลายัมบูนะครับที่มันจะคมกริบตลอดเวลานี่คือความอดทนที่คุณฟ้ารอชีดินบางท่านได้เปรียบเปรยเอาไว้เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรื่องราวเหล่านี้ได้เกิดในชีวิตของเราถ้าเรายังอาศัยความอดทนที่มีอยู่ในตัวเราตราบจนเราพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
2: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานี ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: อัลลอฮ์ทรงทำให้มนุษย์มีความคุ้นเคยกับการเผชิญความลำบากและสามารถแบกรับความเหน็ดเหนื่อยได้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้เรามีความอดทนและเคยชินต่อการเผชิญบททดสอบต่างๆในชีวิตอัลลอฮ์ทรงทำให้มนุษย์มีความเคยชินต่อการเผชิญกับความยากลำบากและทรงทำให้เขามีความสามารถในการแบกรับความเหน็ดเหนื่อยต่างๆได้ซึ่งถ้าหากชีวิตมนุษย์ไม่มีความเคยชินดังกล่าวนี้ชีวิตของบรรดาผู้ที่ประสบกับเคราะห์กรรมจะไม่มีทางเป็นชีวิตที่สดใสได้เลยวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมสร้างปัญญาคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: ดุอาขอให้ห่างไกลจากบทลงโทษในไฟนรกให้กล่าวว่าร็อบบานัสริฟอันนาอาซาบะจะฮันนัมอินน่าอาซาบะฮากานะกอรอมาอินนาฮาซาอัตมุสตะกอรอวะมุกอมาความหมายโอ้พระผู้อภิบาลของพวกเราโปรดให้การลงโทษแห่งนรกห่างไกลจากพวกเราแท้จริงการลงโทษในนรกนั้นยังคงอยู่ยาวนานแท้จริงมันเป็นที่อยู่ชั่วคราวและเป็นที่พำนักอันถาวรและที่เลวร้ายยิ่งดุอาบทนี้อยู่ในซูเราะห์อันฟุรกอนอายะห์ที่65และ66
7: รู้สึกแสบตาตาพร่ามัวโฟกัสไม่ชัดหลังจากจ้องคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือติดต่อกันหลายชั่วโมงอาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่ควรมองข้ามนะครับข้อมูลจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการอยู่หน้าจอเป็นเวลานานๆทำให้เรากระพริบตาน้อยลงถึง 50% นำไปสู่ภาวะตาแห้งและกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าหรือ Digital Eye Strain ลองใช้สูตร20 20 20กันนะครับทุกๆ20นาทีที่จ้องหน้าจอให้พักสายตามองออกไปไกลๆ20ฟุตเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้ผ่อนคลายถนอมดวงตาคู่สำคัญของคุณไว้ใช้งานนานๆนะครับพักสายตาจากหน้าจอทุก20นาทีเพื่อดวงตาที่สดใสของคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
9: ซูเราะตุลอาลา
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
11: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
10: ซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาลละซีคอละกะฟะซะ

จงแซ่สองสดุดีพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสูงสุดยิ่งผู้ทรงสร้างแล้วทรงทำให้สมบูรณ์และผู้ทรงกำหนดสภาวะแล้วทรงชี้แนะทางและผู้ทรงนำทุ่งหญ้าออกมาให้งอกเงยเป็นอาหารของปศุสัตว์แล้วทรงทำให้มันเป็นสังแห้งสีคล้ำมอสอ

0: เราจะสอนให้เจ้าอ่านแล้วเจ้าจะไม่ลืมเว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้น
1: วะนุยัสซิรุกะลิลยุสราฟะดักกิรอินนะฟะอะติดดิกรอ
0: และเราจะทำให้เป็นการง่ายดายแก่เจ้าซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายดายดังนั้นจงตักเตือนกันเถิดเพราะการตักเตือนกันนั้นจะยังคุณประโยชน
1: ์ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
0: ผู้ที่หวั่นกลัวจะได้รำลึกและผู้ที่ชั่วช้ายิ่งจะหลีกเลี่ยงการตักเตือนนั้นซึ่งเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในไฟกองใหญ
1: ่ ثم لا يموت فيها ولا يحيى
0: แล้วเขาจะไม่ตายในนั้นและจะไม่เป็นด้วย
1: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
0: แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเองย่อมบรรลุความสำเร็จและเขารำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเขาแล้วเขาทำละหมาด
1: บัลตุอฟิรูนัลฮายาตัดดุนยาวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับก
0: อหาไม่ได้แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหากทั้งที่ปรโลกนั้นดีกว่าและจีรังกว่า
1: อินนะฮาซาละฟิสซุฮุฟิลอูลาซุฮุฟอิบรอฮีมวะมูซา
0: แท้จริงข้อเตือนสตินี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆมาแล้วคือคัมภีร์ของอิบรอฮีมและมูซา

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 0897711009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านสุรคุณฮุวัลลอฮุอะฮัดและคุณอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักและคุณอาอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีดให้อ่านหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่านสามครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณรอบีอะห์ทวีพูนคุณรอบีอะห์ทวีพูนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของกีมานและต้นนับทวีพูนรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันพุธที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดอามาดียะห์ซุเราะห์โดมเอียงริมคลองพญาบลือลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0817753345 0817753345บิลันมุนีรอาลีมีน
2: بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنونإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً

مبين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولم

على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا.

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

0: عاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
1: رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับบทนี้มีหัวข้อว่าบาบุสติวัคนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรงฟันหรือการสีฟันนะครับมีหะดีษด้วยกัน3บทนะครับหะดีษบทแรกมีรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาอูลาอันอัชกะอะลาอุมมะตีนะครับท่านรอซูลบอกว่าหากว่าฉันเกรงว่ามันจะไม่เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับประชาชาติของฉันแล้วและอามารตุฮุมบิสซิวาคิมาอะกุลลิศอลาตินฉันจะสั่งใช้ให้พวกเขาเนี่ยแปรงฟันหรือว่าสีฟันโดยกับไม้สีวาหรือโดยกับแปรงสีฟันเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เขาจะละหมาดนะครับนี่เป็นหะดีษบทแรกหะดีษบทที่2จากท่านนบีมูซานะอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าบอกว่าอะตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมูซาบอกว่ามีวันหนึ่งฉันไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะวะจัดตุฮูยัสตันนุบิซิวากินบียะดิฮีปรากฏว่าท่านรอซูลฉันเห็นท่านรอซูลเนี่ยกำลังถูซิวาคเนี่ยถูซิวาคแปลว่าถูฟันเนี่ยโดยไม้ซิวาคนะครับด้วยกับมือของท่านแปลว่าจับไม้ซิวาคแล้วก็ถูฟันด้วยกับมือท่านรอซูลยะกูลุแล้วท่านรอซูลก็พูดขณะที่สีฟันบอกว่าปอกนะครับวัสิวะกุฟีฟีฮิกะอันนะฮูยะตะฮาวะในขณะที่ท่านรอซูลพูดเช่นนั้นเนี่ยเสียงออกมาเช่นนั้นเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยไม้สิวะเนี่ยยังอยู่ในปากท่านรอซูลประหนึ่งเหมือนกับท่านรอซูลเนี่ยมีเสียงออกมาเหมือนกับเวลาที่เหมือนคนกำลังจะอาเจียนเดี๋ยวมาฟังคำอธิบายกันนะครับหะดีษบทที่3ท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซากามะมินัลไลลยะชูซุฟาฮุบิสซิวากินะครับท่านรอซูลนั้นเวลาตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนแปลว่าตื่นขึ้นมาหลังจากที่นอนไปแล้วเนี่ยท่านรอซูลจะทำความสะอาดปากของท่านรอซูลนะครับโดยกับไม้ซิวาคก็แปลว่าท่านรอซูลจะแปรงฟันหรือจะสีฟันหลังจากที่ลุกขึ้นมาจากการนอนในเวลากลางคืนนะครับฉะนั้นหะดีษทั้ง3บทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับทำให้รู้ถึงความประเสริฐของศาสนาอิสลามเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความสะอาดที่สั่งใช้ให้เรานั้นรักษาความสะอาดซึ่งความสะอาดนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ภายนอกอย่างเดียวแต่ความสะอาดที่ศาสนาสอนเรานั้นจะต้องชำระล้างทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในร่างกายนะครับแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่สมควรที่เราจะต้องชำระล้างมากที่สุดเพราะถ้าหากว่าภายในใจของเราสะอาดเนี่ยภายนอกของเรามันก็จะสะอาดตามไปด้วยนะครับฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ศาสนาสอนให้เรารักษาความสะอาดนั่นก็คือช่องปากของเรานะครับด้วยกับการสีฟันซึ่งการสีฟันในสมัยก่อนนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนั้นก็ยังคงรักษาแบบอย่างเอาไว้นั่นก็คือการถูฟันด้วยกับไม้สีวาผมลืมเอาลงมาให้พี่น้องดูนะครับถูด้วยกับไม้สีวานะครับซึ่งไม้สีวาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะตัดมาจากรากของต้นไม้ที่มีชื่อว่าอารอบรากของต้นไม้นะพี่น้องเขาจะขุดไปใต้ต้นไม้ขุดไปแล้วเนี่ยมันจะมีรากของมันก็จะเป็นกิ่ง นะครับซึ่งอาจจะเล็กกว่านิ้วก้อยผมใหญ่กว่านิ้วก้อยหรืออาจจะใหญ่กว่านิ้วโป้งเลยซ้ําแล้วก็ตัดรากออกมายาวๆเนี่ยแล้วก็แบ่งเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนซึ่งของมันกิ่งของมันรากของมันเนี่ยสดๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมแล้วจะมีรสชาติที่ค่อนข้างแสบร้อนเผ็ดนะครับเพราะมันสดใหม่เวลาถูเนี่ยปากเนี่ยจะรู้สึกแบบสดชื่นจะหอมแล้วมีกลิ่นหอมด้วยนะครับจะไปเผ็ดร้อนๆสำหรับกิ่งสดนะแต่ถ้ากิ่งแห้งก็จะไม่ค่อยมีรสชาติความเผ็ดร้อนนะครับฉะนั้นการถูสิ่งว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลปฏิบัตินะครับฉะนั้นการรักษาความสะอาดด้วยการแปรงฟันหรือถูสิว่าบ้านเราใช้แปรงสีฟันนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้แปรงสีฟันก็ตามนั่นก็เป็นแบบอย่างที่ตะรอซูลปฏิบัตินะครับฉะนั้นการทำความสะอาดฟันนั้นเป็นสุนนะนะครับเป็นมุสตะฮับที่ตะรอซูลส่งเสริมให้เรากระทำทุกเวลาเนาะฟังให้ดีนะทุกเวลาไม่ใช่แค่ตอนตื่นนอนหรือก็ตอนจะนอนหลับในเวลากลางคืนแต่ท่านรอซูลสอนให้เรากระทำในทุกๆเวลานะครับซึ่งมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลบอกว่าอัสซิวากุมัตฮารตุลลิร็อบมัตฮารตุลลิฟัมมารดอตุลลิร็อบการสีฟันหรือการทำความสะอาดโดยการแปรงฟันด้วยไม้สีวากนั้นเป็นการชำระล้างปากของเราให้สะอาดและยังเป็นสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺตะอาลาพึงพอใจในตัวเราและเราไม่ชอบเลยพี่น้องที่จะให้อัลลอฮฺตะอาลาพึงพอใจในตัวเรานะครับโดยกับการที่เรารักษาปากของเราแต่ยังมีสถานที่ที่ตะรอซูลส่งเสริมให้กระทำเป็นการพิเศษที่ไหนบ้างพี่น้องหนึ่งพี่น้องจำให้ดีนะใกล้เมื่อเราจะละหมาดเมื่อใกล้เวลาละหมาดแต่ว่าเราอยู่บ้านใช่ไหมเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะออกมาละหมาดแล้วเนี่ยใช่ไหมครับอาบน้ำอาบท่าใช่ไหมครับก็แปรงฟันซะเพราะใกล้เวลาละหมาดเดี๋ยวเราจะมาละหมาดเราก็แปรงฟันสองเมื่อไรพี่น้องเมื่อเราเข้าสู่แถวเมื่อเราจะเข้ามัสยิดนะครับสองเมื่อเราจะเข้ามัสยิดนะครับให้เราสีฟันแต่บ้านเราเนี่ยจะเอาแปรงสีฟันพกมาแล้วก็ถูเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็พยายามหากิ่งไม้ใช่ไหมครับที่สามารถที่จะถูฟันได้นะครับติดกระเป๋าไว้พอจะเข้ามัสยิดอิสลามสุนปฏิบัตินะจะเข้ามัสยิดท่านสุนก็ถูฟันแล้วก็จะเข้ามัสยิดสามเมื่อกำลังจะเริ่มจักบีบละหมาดมุอัซินทำไงพี่น้องอิกอมัตเราก็ยืนอยู่ในซอฟแล้วก็เอาไม้สีว่าขึ้นมาแล้วก็ถูฟันนะครับสี่เมื่อเราจะเข้าบ้านสี่นะเมื่อเราจะเข้าบ้านพอมีหะดีษบทหนึ่งท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถูกถามว่าท่านรอซูลเวลาเข้าบ้านเนี่ยทำอะไรเป็นอย่างแรกท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าท่านรอซูลเข้าบ้านจะเริ่มต้นด้วยกับการสีฟันจะถูสีว่าพ่อในพี่น้องเพราะหากว่าเรารักษาความสะอาดตรงเนี้ยใครได้กินปากของเราคนแรกภรรยาเราฉะนั้นเมื่อท่านรอซูลรักษากลิ่นปากก่อนจะเข้าบ้านเพราะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาพี่น้องนึกสภาพดูนะให้เราปากเหม็นเนี่ยมันยาวจะบินแล้วพอเข้าไปถึงบ้านพอเดินไปใกล้ๆเงี้ยไปใช่ไหมแล้วพี่น้องคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วมันจะถดถอยลงเหรอใช่ไหมครับฉะนั้นท่านรอซูลจึงให้ความสำคัญกับการรักษากลิ่นปากเวลาเข้าบ้านประการถัดมาเวลาลุกขึ้นจากการนอนเราทุกคนกระทำอยู่แล้วใช่ไหมครับตื่นนอนตอนเช้าเราจะแปรงฟันกันประการถัดมาเมื่อเราจะอ่านอัลกุรอานท่านรอซูลจะถูสีวะจะทำความสะอาดปากของท่านรอซูลประการถัดมาเมื่อกลิ่นปากเริ่มมีเมื่อปากเปลี่ยนมีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นแล้วเราก็แปรงฟันสักหน่อยนะครับเช่นอะไรหลังจากการกินข้าวใช่ไหมครับสาวว่าปากเริ่มมีกลิ่นเราก็ทำความสะอาดฟันสักหน่อยนะครับและประการอีกประการสุดท้ายก็คือเมื่อฟันเหลืองนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรักษาความสะอาดนะครับเวลาที่เราอยู่ในสถานที่เหล่านี้เราจะต้องแปรงฟันนะครับพระเจ้าทรงสอนพวกเราเอาไว้นะครับประการถัดมาท่านพี่น้องครับในหะดีษเนี่ยท่านอบูฮุรอยเราบอกว่าอะไรครับท่านอบีมูซาบอกว่าอะไรพอฉันไปเจอท่านรอซูลปรากฏว่าท่านรอซูลกำลังถูฟันอยู่ใช่ไหมและท่านรอซูลออกพูดอวกๆออกมานะครับเหมือนกับท่านรอซูลเนี่ยกำลังจะอาเจียนมีเสียงเหมือนคนกำลังจะอาเจียนเป็นหะดีษที่บรรดาอุลามะบอกว่าอะไรพี่น้องบรรดาอุลามะอธิบายบอกว่าท่านรอซูลเวลาถูฟันเนี่ยท่านรอซูลจะถูทางขวางอัลทางขวางเวลาแปรงฟันเนี่ยแปรงสีฟันเราเนี่ยแปรงแบบนี้ได้และก็แปรงแบบนี้ได้แต่ไม้สีว่างเนี่ยจะถูแบบเนี่ยยากใช่ไหมครับท่านรอซูลจึงถูแบบไหนถูแบบขวางใช่ไหมถูแบบขวางแบบนี้ใช่ไหมครับสองและสาเหตุที่ทำให้ท่านรอซูลมีเสียงอ้วกออกมานะคือท่านรอซูลแปรงลิ้นด้วยแสดงว่าซุนนะเนี่ยไม่ใช่แค่แปรงฟันอย่างเดียวนะแปรงลิ้นแต่วิธีการแปรงลิ้นของท่านรอซูลทำยังไงพี่น้องถูจากข้างในแล้วก็ลากออกมา แบบทางยาวแต่ฟันเนี่ยแบบทางขวางแต่ลิ้นเนี่ยให้ถูจากข้างในแล้วก็ถูออกมาแบบนี้ด้วยเหตุนี้เวลาที่ตะละซุนล้วงเข้าไปลึกๆเนี่ยจึงมีเสียงใช่ไหมครับฉะนั้นตะละซุนก็มีสุนนะให้เรานั้นล้วงแปรงสีฟันเข้าไปลึกๆนะฮะที่โคนลิ้นแล้วก็ปัดออกมานะครับฉะนั้นนี่เป็นแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัตินะครับและประการสุดท้ายการสีฟันพี่น้องจำให้ดีนะการแปลงฟันโดยไม้สีว่าการแปลงฟันโดยกับแปลงสีฟันเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกระทำในที่ลับแปลว่าจะแปลงฟันใช่ไหมจะถูไม้สีว่าต้องไปแอบทำในห้องน้ำเดี๋ยวคนเห็นซะว่ามันน่าเกลียดการกระทำนี้การแปลงฟันไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจในอิสลามแต่จากในสังคมไทยอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ในศาสนาอิสลามนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่เราจะต้องไปทำแบบว่าแอบคนแม่คนเห็นสามารถที่จะกระทำในขณะที่คนนั่งอยู่ด้วยกันได้คนนั่งอยู่นั่งคุยนั่งพูดนั่งอ่านหนังสือลองไม้ศีวะขึ้นมาถูใช่ไหมครับกำลังจะยืนซอกละหมาดก็สู้กับไม้ศีวะขึ้นมาถูฟังฉะนั้นการจะทำในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นสิ่งที่น่าชมเชยไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่เราจะต้องซ่อนแอบหรือว่าแอบซ่อนจากสายตาผู้คนแต่อย่างใดฉะนั้นแต่เป็นน้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับการรักษาความสะอาดในช่องปากเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมเป็นสิ่งที่ทำให้เราตาละพึงพองพระทัยในตัวเราและยังเป็นการปฏิบัติที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้เราปฏิบัติฉะนั้นเราจงรักษาการกระทำนี้เถิดพี่น้องเพราะเป็นการงานง่ายๆที่จะทำให้เราตาละพองพระทัยในตัวเรานะครับอัสสลามุอะลัยนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับก็มีหลายท่านนะครับได้ติดตามรายการของเรานะครับทั้งติดตามในอะไรในวิทยุนะครับบางคนก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เขามาแจ้งให้ทราบนะครับว่ารายการเรานี่ไปไหนขับรถก็ได้ฟังรายการแต่ถ้าไปเปรียบแล้วอย่างกับในรายการถ้าเราดูในโทรทัศน์นี่เอารถใส่รถไปไม่ได้ก็บอกต้องดูโทรทัศน์มันอยู่ตั้งที่บ้านต้องไปอยู่ที่บ้านแล้วถึงจะดูโทรทัศน์ได้รายการมุสลิมอ่ะแต่นี่ดูรายการเรานี่ฟังรายการเรานี่นะเขาบอกว่าอะไรอยู่ในรถได้ฟังรายการอาจารย์นั้นอาจารย์นี่อาจารย์นั้นนะครับสลับกันไปอัลฮัมดุลิลละแล้วก็กดไปเข้าไปดูฟังไม่ทันไปดูใน YouTube ได้อีกนี่คือเนี่ยเอามาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้นะครับเราได้รับการศึกษาในเรื่องศาสนามากมายนะครับสะดวกสบายเราขอบคุณอัลเลาะห์เถอะครับครับวันนี้ผมจะได้พูดต่อนะครับว่าเมื่อครั้งที่แล้วนั้นได้พูดไปแล้วว่าอะไรนะจะถูกสอบสวนจะมนุษย์ทุกคนพอเกิดมาใหม่แล้วในวันโลกหน้านี่นะครับจะถูกสอบสวนอะไรก่อนก็บอกไปจะถูกให้อ่านบันทึกบันทึกก็จะถูกยื่นทางข้างซ้ายถูกยื่นทางข้างขวาถูกยื่นทางข้างขวาก็อ่านบันทึกแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์มีแต่เรื่องดีทางนั้นอย่างนี้เป็นต้นพอเรียบร้อยแล้วนะครับมนุษย์ก็จะต้องสอบสวนแล้วนะได้รับการบันทึกแล้วอ่านบันทึกแล้วสอบสวนแล้วก็จะต้องไปเดินข้ามสะพานซิรอตนี่สะพานซิรอตนี่เป็นสะพานที่ทอดข้ามระหว่างนรกกับสวรรค์นะท่านพอจะนึกออกไหมฮะทอดข้ามนรกกับสวรรค์การเดินสะพานซิรอตของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนนี่จะเดินเร็วพอๆกับการกระพริบตาแวบไปถึงฝั่งโน้นแล้วข้ามไปสวรรค์แล้วนะครับบางคนก็เดินช้าเนี่ยบางคนก็เดินในสภาพที่เกือบจะคานไปก็มีแต่ถามว่าตกไหมไม่ตกนะไม่ตกเดินข้ามไปจนกระทั่งข้ามไปฝั่งสวรรค์ได้เพราะว่าสะพานนี้ถ้าเขาตกลงไปก็หมายความว่าเขาตกลงไปในนรก นะครับทุกคนจะต้องไปเดินข้ามนะครับถ้าความดีของเขาสอบมาผ่านแล้วเมื่อกี้นี้ที่อัลลอฮ์สอบนี่ผ่านพอเดินแล้วเขาก็เดินข้ามไปอย่างสะดวกสบายแล้วก็ไปสวรรค์ส่วนคนไม่ผ่านก็คือตกนรกได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับพอเรานึกถึงตรงนี้แล้วก็เข้ามาถึงเรื่องของการตอบแทนนะครับตอบแทนความดีตอบแทนความชั่วเราทราบไปแล้วว่าเป็นไปตามสัญญาใช่ไหมถูกต้องว่าเป็นไปตามสัญญาอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วใครกระทำความดีทำเพื่อตัวเขาใครทำความชั่วก็ทำเพื่อตัวเขาแล้วก็เป็นไปตามสัญญาอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วนะครับอัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญาถามว่าที่อัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาเนี่ยคือที่เราอ่านกันว่าอินนากาลาตุคลิฟุนมีอาตอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาพระองค์อัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญานะไม่ผิดสัญญาที่จะเอาคนดีไปสวรรค์และเอาคนชั่วลงนรกนี่อัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญาจะถามว่าอัลลอฮ์จะเอาคนชั่วไปสวรรค์เอาคนดีไปนรกอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์ทำได้ไหมได้ถามว่าทำไมได้ล่ะก็เพราะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์จะทำยังไงก็ได้จะตัดสินยังไงก็ได้จะให้ยังไงก็ได้แต่อัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วนั่นอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วสัญญาผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วว่าจะเอาคนดีไปสวรรค์เอาคนมีอีมานเอาคนทำความดีไปสวรรค์และเอาคนชั่วลงนรกอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วนั่นแหละอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาตรงนั้นแหละนั่นต้องท่านต้องเข้าใจอย่างนั้นว่านั่นคืออัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์ว่าเราทำความดีวันนี้นี่เราไม่อัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาความดีของเราจะได้รับการตอบแทนไม่ว่าจะเป็นน้อยมากได้รับการตอบแทนหมดในวันกิยามะห์นะครับมีหะดีษบทนึงนะครับจากอิมรอนดิบนุฮุซอยนะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าฉันเนี่ยได้เห็นในสวรรค์นะฉันได้เห็นในสวรรค์เห็นในสวรรค์นี่จะเห็นตอนไหนไม่รู้แหละแต่นบีได้เห็นนะนบีจะเห็นตอนที่ท่านนอนหลับหรือยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าถ้านอนหลับก็คือเห็นในฝันความฝันนบีเป็นความจริงถูกต้องไหมครับความฝันนบีนี่เป็นความจริงนบีบอกฉันได้เห็นในสวรรค์ว่าในแล้วก็ฟารอไอตูอักซารออะห์ลีฮัลฟุกรอแน่นบีบอกว่าอย่างนั้นนะบอกว่าส่วนมากของชาวสวรรค์เนี่ยเป็นคนฟุกรอเป็นคนจนนะนบีบอกเลยนะส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยเป็นคนจนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนี่นบีก็บอกว่าและฉันก็เห็นนรกอีกเห็นนรกนะแล้วก็ฟารอไอตุอักซาริอักซารออะห์ลิฮาอันนิซามุตตะฟักุนอะไรนะครับแล้วก็ฉันก็เห็นว่าส่วนมากของชาวนรกเนี่ยนะครับนี่ผมแปลตามตัวนะส่วนมากของชาวนรกเป็นผู้หญิงนะนบีบอกว่าอย่างนั้นบันทึกในซอฮีห์บุคอรีและมุสลิมนะก็แสดงให้เห็นว่าคนในสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นคนจนนะคนที่ตกนรกในส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอ้าวแล้วเราจะแก้ไขกันยังไงแน่พอนบีพูดอย่างนี้ผู้หญิงก็สามารถที่จะรับรู้ได้แล้วก็แก้ไขว่าแก้ไขว่าไม่ให้เป็นชาวนรกต้องเป็นชาวสวรรค์ให้ได้ นะครับคือหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้หญิงจะเป็นชาวสวรรค์นะไม่เป็นชาวนรกนะที่นบีสอนนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงเขาเป็นคนที่ตออะเป็นคนที่เชื่อฟังสามีในหนทางที่ดีงามที่นบีสอนที่สามีสอนเรื่องดีเนี่ยอะไรนี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยได้สวรรค์ในวันกิยามะห์แล้วนั่นนะครับแต่ในทางมุมกลับถ้าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังสามีเตือนไม่เชื่อพูดไม่เชื่อบอกให้ละหมาดก็ไม่ละหมาดสอนให้คุมศีรษะก็ไม่คุมศีรษะบอกเรื่องอิสลามก็ไม่เอานะอย่างนี้นะนอกจากไม่เชื่อฟังสามีแล้วเขายังไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังนบีเพราะว่าการสอนให้ละหมาดเนี่ยคือนบีสอนถูกต้องไหมแล้วก็สามีก็มาสอนอีกทีมาบอกอีกทีแต่ภรรยาไม่เอาผู้หญิงก็ไม่เอาก็เท่ากับเขาปฏิเสธนี่แหละก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยตกนรกได้ในวันกิยามะห์นะครับแต่คนที่ผมก็ยกตัวอย่างมาประกอบตัวอย่างเช่นท่านหญิงคอดียะท่านหญิงคอดียะนะครับท่านครับเป็นผู้หญิงที่มีอีมานศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นคงเชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากมายอัลลอฮ์จึงบอกผ่านนบีว่าอัลลอฮ์จะให้คฤหาสน์หลังหนึ่งในสวรรค์แก่ท่านหญิงคอดียะให้สมกับความดีที่ท่านหญิงคอดียะที่มีอยู่กับอิสลามท่านลองคิดดูที่ว่าภรรยานบีนะท่านหญิงคอดียะเป็นคนร่ำรวยนะเป็นมหาเศรษฐีนะสุดท้ายแห่งชีวิตของคอดียะไม่เหลือแม้แต่สตางค์บาทเดียวที่จะเป็นมรดกให้กับลูกๆคอดียะสละทรัพย์สมบัติของนางไปในหนทางของอัลเลาะห์จนหมดสิ้นนี่แหละนี่คือภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาที่จะให้คฤหาสน์หลังใหญ่ทำมาจากเพชรนะทำมาจากเพชรนินจินดาจะมอบให้กับท่านหญิงคอดียะในวันกิยามะห์เพื่อที่เป็นการตอบแทนท่านหญิงที่มีแต่คุณธรรมความดีตลอดชีวิตรักนบีอย่างมากมายปฏิบัติตามนบีปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ของนบีอย่างเคร่งครัดทรัพย์สินไม่ได้เคยเสียดายบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ช่วยเหลือคนยากจนบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์จนหมดสุดท้ายอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่มีที่จะให้ลูกสืบมรดกแม้แต่สตางค์บาทเดียวหมดเลยพอตายก็หมดนี่แหละคนที่คนดีที่จะได้รับสวรรค์เห็นไหมด้วยเหตุดังกล่าวนี้ที่นบีฝันที่นบีเห็นเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมดลงนรกไม่ใช่ผู้หญิงก็ขึ้นสวรรค์ถ้าเขาทำความดีอย่างที่บอกไปแล้วเช่นท่านหญิงคอดียะห์เป็นต้นนะครับอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นภรรยานบีนั่นก็คือท่านหญิงอาอิชะห์นะท่านหญิงอาอิชะห์ครับท่านหญิงอาอิชะห์ได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเวลานานไหมไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณ9ปีเท่านั้นเองแต่ท่านหญิงคอดียะห์เป็นคนดีมีอีมานเป็นคนที่ท่องจำฮะดีษจากท่านนบีและก็รายงานต่อเป็นจำนวนมากมายนะครับสนใจเรื่องอิสลามละหมาดไม่เคยทิ้งบวชไม่เคยขาดทำความดีเผยแผ่ศาสนาร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดชีวิตที่นบียังมีชีวิตร่วมกับท่านอยู่กับท่านนะครับนี่คือท่านหญิงอาอิชะห์ นะวันหนึ่งมีคนนบีไม่อยู่บ้านมีคนมาขอซะดะเกาะห์อุ้มลูกมาด้วยนะครับอาอิชะห์สงสารมากนะอาอิชะห์ไปดูในครัวในครัวไม่มีอะไรเลยที่จะมาซะดะเกาะห์ให้กับหญิงแม่ลูกคู่นี้นะครับมีเพียงอินทผลัม1เม็ดอาอิชะห์ก็หยิบมาอินทผลัมเนี่ย1เม็ดแล้วก็อาอิชะห์รู้สึกรันทดใจมากที่ไม่มีอะไรจะให้กับหญิงคนนี้ด้วยความสงสารนะก็ให้มีอินทผลัมเม็ดนึงก็ให้ไปเม็ดนึงนะหญิงคนนี้ก็ไปเอาอินทผลัม1เม็ดเนี่ยนะแกะออกเอาเม็ดออกแล้วก็นางกินซีกหนึ่งแล้วก็ให้ลูกของนางกินซีกหนึ่งกินกันคนละซีกอาอิชะห์เสียใจมากเสียใจเหลือเกินที่ไม่มีอะไรจะให้กับหญิงคนนี้ด้วยความสงสารนะครับเสร็จแล้วท่านนบีกลับมานะอาอิชะห์ก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเล่าเรื่องที่ผมเล่านี่แหละอาอิชะห์ก็เล่าให้ฟังว่ามีหญิงมาขอซะดะเกาะห์แล้วไม่มีจะอะไรจะให้อินทผลัมไปเม็ดหนึ่งนะหญิงคนนี้ก็แบ่งให้ลูกซีกหนึ่งแล้วก็นางกินซีกหนึ่งนบีก็กล่าวกับอาอิชะห์ว่าหญิงคนนี้เขาจะได้เข้าสวรรค์เธอด้วยจะได้เข้าสวรรค์อาอิชะห์เนี่ยที่เธอให้อินทผลัมด้วยความสงสารคนคนนี้แม้อินทผลัม1เม็ดด้วยหัวใจเธอก็จะได้เข้าสวรรค์หญิงคนนี้ที่เขาได้ไป1เม็ดนี่เขากินเพียงซีกเดียวให้ลูกเขาซีกหนึ่งเขาก็จะได้เข้าสวรรค์ด้วยนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับท่านหญิงอาอิชะห์เป็นความดีงามใช่ไหมที่เราจะต้องไปเรียนแบบนะครับนี่คือความดีงามของผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมบอกได้อ่านรายงานฮะดีษมาเมื่อตะกี้เนี่ยนะเป็นฮะดีษซอฮีหะที่นบีบอกว่าฉันเนี่ยเห็นว่าคนส่วนใหญ่ของส่วนมากของชาวนรกน่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงที่ไม่ดีอยู่ในนรกผู้หญิงที่ไม่มีอีมานผู้หญิงที่ไม่เชื่อฟังสามีผู้หญิงที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังรอซูลไม่ละหมาดไม่บริจาคซะกาตไม่ทำความดีนั่นเขาจะถูกตกนรกในวันกิยามะส่วนผู้หญิงดีๆเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์หมดแหละอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือท่านหญิงคอดียะกับท่านหญิงอาอิชะว่าอัลลอฮ์สัญญาจะให้สวรรค์โดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้บอกนี่แหละครับเราจึงจะต้องมารับรู้ในเรื่องของการตอบแทนในเรื่องของการตอบแทนในวันโลกหน้าว่าเราเนี่ยจะได้รับการตอบแทนในวันโลกหน้าเนี่ยอย่างแน่นอนนะเราไม่ต้องกลัวว่ารางวัลของเราจะสูญหายอัลลอฮ์จะไม่ทำให้รางวัลของผู้ประกอบคุณงามความดีต้องสูญหายในวันกิยามะห์นะครับเรามั่นใจว่าเราละหมาดวันนี้เราทำความดีวันนี้เราจะได้รับการตอบแทนในวันโลกหน้าจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเพราะว่าอยู่ในสัญญาทีนี้ปัญหามีอยู่ว่าเราทำหรือเปล่าเท่านั้นเราศรัทธาไหมเราเชื่อมั่นไหมถ้าเราเชื่อมั่นเราทำอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องตอบแทนเราอย่างแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าไปดูในอัลกุรอานแล้วนี่ผมจะอ่านหะดีษบทนี้อีกบทนึงเนี่ยนะซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นี่นะแม่มันเป็นเรื่องที่ก็ไปตอกย้ำหะดีษเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับที่นบีบอกนะว่าคนส่วนใหญ่ของชาวสวรรค์เป็นคนจนเนี่ยนะครับอีกบทหนึ่งนี่มาแจ้งให้ทราบว่า คนจนเนี่ยนะจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับว่าคนจนจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยนี่นานมากเลยครับตามตัวบทเนี่ยนะตามตัวบทนี่เท่าไหร่รู้ไหมบิคอมซีมีอาซีนีนนะบิคอมซีมีอาอามขออภัยนะครับ500 ปีจะนานขนาดไหนอัลลอฮฺอาลัมแต่คนจนได้เข้าสวรรค์ก่อนมันก็ทำให้เราเข้าใจว่าโอ้นี่มันมีเหตุผลอะไรที่คนจนเข้าสวรรค์ก่อนเนี่ยก่อนคนรวยก็เพราะว่าคนจน

0: ที่นี่ยาวเหยียดหมดเลยนะสอบไปได้มาในทางไหนใช้จ่ายในทางอะไรนะทำอย่างไรอะไรอย่างไรถูกสอบยาวเลยนี่แหละเขาจึงคนจนจึงได้เข้าสวรรค์ก่อนคนรวยตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ก็เราก็อัลฮัมดุลิลละห์นะแต่ก็ถึงอย่างนั้นก็เราก็ยังอยากจะรวยใช่ไหม ก็ยังบอกถ้างั้นยังไงก็ได้เข้าสวรรค์เหมือนกันแหละช้าเดียวก็ขอรวยไว้ก่อนอะไรอย่างนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามนบีก็บอกทั้งคนรวยคนจนและได้เข้าสวรรค์แต่ว่าคนจนเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ก่อนคนรวยตามที่นบีได้บอกไว้นะครับผมจะได้นำเรื่องเหล่านี้มาคุยกับท่านผู้ฟังต่อเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับวะบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลอฮ์มานะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์และจงอดทนเถิดและการอดทนของเจ้าจะมีขึ้นไม่ได้เว้นแต่ด้วยการเตาฟีกของอัลลอฮ์และอย่าเศร้าโศกต่อพวกเขาและอย่าคับใจในสิ่งที่พวกเขาวางกลอุบายซูเราะห์อันนะฮลอายะห์ที่127
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
6: ตัฟซีรอัลกุรอาน
1: โดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
7: อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอัลตะฮูซะฮละวะอันตะตะจะอัลุลฮะซนะอิซาชิตะซะฮละร็อบบะนาซอลัมนาอัลฟุซะนาวะอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรีนร็อบบะนาลาตุซิกกุลูบะนาบะอ์ดะอิซฮะดัยตะนาวะฮับลานามินลาดุนกะเราะห์มะอินนะกะอันตันวะฮาบะรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียาอัลลอฮุมมะอินนานะอูซุบิกะมินัลบะรซิวัลญุนูนวัลญุซามิวะมินซัยยิอิลอัสกอมอัมมาบะอ์ดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันนะครับกับรายการตัฟซีรอัลกุรอานนะครับวันนี้เราอยู่ในซูเราะห์อาบาซาเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยแล้วก็อธิบายกันไปในบางส่วนนะครับของซูเราะห์อาบาซาในส่วนของอายะห์ที่33 34แล้วก็35 36นะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปแต่ว่าคำอธิบายเราก็มาหยุดอยู่ตรงที่ว่าเยามายะฟิรุลมัรอุมินอะคีวันที่ผู้คนนั้นจะหนีห่างจากพี่น้องของเขานะครับตรงนี้มีคำอธิบายนะครับที่นักวิชาการได้อธิบายเอาไว้นักวิชาการได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของประโยคที่บอกว่าเยามายะฟิรุลอุเยามายะฟิรุลมัรอุ มินอาคีฮี

0: บอกว่ายังไงพี่น้องครับตรงนี้เองนักวิชาการอธิบายบอกว่าวันที่ผู้คนต่างจะหนีห่างออกจากบรรดาคนที่เขารักไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องของเขาว่าโอวาอุมมิฮีวาอาบีไม่ว่าจะเป็นแม่ของเขาเป็นพ่อของเขาวาซออิบะติฮีวาบานีคนที่เป็นภรรยาของเขาและคนที่เป็นลูกหลานของเขาพี่น้องดูคำอธิบายของนักวิชาการมุฟัสซิรีนนะครับที่อธิบายเอาไว้ประโยคนี้พี่น้องบอกว่ายังไงพี่น้องครับยามายาฟิรุลมารุมินอะคีฮีวาอุมมิฮีวาอาบีวาซออิบะติฮีวาบานีฮีไอ้นะครับก็คืออยู่รอหุมวันนั้นพี่น้องนะครับมนุษย์ก็จะเห็นนะจะเห็นว่าผู้คนจะเห็นว่าคนต่างๆมากมายที่อยู่รายล้อมตัวของเราเนี่ยเขาก็ต่างจะอะไรครับยะฟิรุมินฮุมต่างก็จะหนีซึ่งกันและกันไม่มีใครสนใจใยดีซึ่งกันและกันไม่มองหน้ากันไม่หันกลับมามองกันแม้แต่หางตาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อะไรครับพี่น้องครับวายับจะไอรูอันหุมต่างคนต่างก็อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันต่างคนต่างก็จะออกห่างจากซึ่งกันและกันนะครับลิอันนัลฮาละอะซีมนะครับเพราะว่าอะไรวันนั้นจะเป็นวันที่สภาพนะครับอันยิ่งใหญ่อันความสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ให้เกิดนะครับวัลฮัตบะจะลีลุนวัลคัตบะจะลีลุนนะครับเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่และเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะได้นะครับปราศัยกล่าวปราศัยนะครับกับสิ่งต่างๆของที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้แล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับมีการรายงานจากท่านอักกิริมะบอกว่ายังไงยัลกอรูจูลุซาวจะตะฮูนะครับสามีนะครับเวลาที่เขาอะไรครับอยู่กับภรรยาเนี่ยพี่น้องแน่นอนล่ะครับเป็นที่รักมักที่จะเป็นที่รักกันอย่างมากมายทีเดียวนะครับแต่ว่าพอในวันนั้นนะครับจะเป็นวันที่สามีต่างก็จะสลัดจากภรรยาภรรยาก็ต่างจะสลัดออกจากคนที่เป็นสามีทั้งที่เคยนะครับเคยรักเคยมักจีกันอยู่นะครับแล้วก็พอมาในวันนี้ต่างคนต่างก็จะมีความเห็นแก่ตัวอยู่นะครับแสดงความหวาดกลัวแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวจะไม่มีการสนใจใยดีกันนะครับอย่างเขาเรียกว่าไร้เยื่อใยทีเดียวนะครับดังนั้นพี่น้องครับตรงนี้เองนักวิชาการอธิบายนะครับในประโยคที่บอกว่าเยามายาเฟรุลมารอมินอะคีฮีตรงนี้นะครับนักวิชาการบอกว่าผู้คนเนี่ยจะต่างออกจากหนีห่างออกจากลูกของเขาสิ่งที่เป็นของรักของหวงของเขามากที่สุดในชีวิตหนีห่างออกจากคนที่เป็นภรรยาของเขานะรักมากแค่ไหนวันนั้นก็ไม่สนใจกันแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีบุญคุณกันมากล้นขนาดไหนก็ตามวันนั้นก็จะเป็นวันที่เขาต่างก็จะไม่สนใจใยดีซึ่งกันนะครับดังนั้นนะครับท่านอิหม่ามอัลกอตาดะได้กล่าวเอาไว้นะครับอธิบายในประเด็นนะครับในส่วนหนึ่งของประเด็นนี้นั่นก็คืออัลอะฮับบุฟัลอะฮับบะนะครับวัลอักรบุฟัลอักรบะมินฮาลิซาลิกัลยอมนะครับในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นความรักนะจะรักมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะรักกันมากมายขนาดไหนสักปานใดก็แล้วแต่นะครับหรือจะมีความใกล้ชิดนะครับทางด้านเชื้อสายกันมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ในพอไปถึงในวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรไร้ราคาหมดราคาหมดความสำคัญทันทีนะครับจะไม่มีใครสนใจใครแล้วความรักก็จะไม่มีใครนึกถึงแล้วความนะครับสนิทสนมกลมเกลียวความสนิทชิดเชื้อหรือว่าวงศาคณาญาติก็จะไม่มีความหมายใดๆเลยดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือความน่าสะพรึงกลัวของวันแห่งวันกิยามะห์ที่พวกเราทุกๆคนนะครับจะต้องพยายามนะระมัดระวังแล้วก็พยายามศึกษาถึงความน่ากลัวของวันนี้นะครับให้มากๆเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นนะครับความรักที่แท้จริงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวเอาไว้นะครับหลังจากที่พูดถึง สภาพการของวันกิยามะห์ที่เราจะต้องหนีจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักทั้งหมดทั้งปวงเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในองค์การที่37ว่ายังไงพี่น้องไปดูนะครับอัลลอฮฺกล่าวว่าลิกุลลิมริอิมมินฮุมยอมาอิดินชะนุยยุกนีฮิ อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากล่าวลิกุลลิลามอีลีนะครับเป็นยัดมัจรูดเป็นฮัรฟุญยัรินก็คือเป็นคำนะครับเป็นอักษรที่ทำให้นะทำให้อะไรครับทำให้คำนำหลังจากมันเป็นสระกัสรอนะครับกุลลีลิกุลลีอิมริอินคำว่าอิมริอินนะครับลิกุลลีอิมริอินเป็นคำนามที่มีสระเป็นกัสรอนะครับตรงนี้ก็เป็นกัสรอไตนี่ลิกุลลิมลิกุลลิมริอิมมินฮุมนะครับมินฮุมตรงนี้ก็เป็นยัดมัจรุดก็คือมินนี่ก็เป็นฮัรฟุยัรินนะครับฮุมนี่เป็นฮาอุดดามิดตรงนี้นะครับก็คือติดจากมินเนี่ยก็อ่านเป็นมินฮุมนะครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายังไงทุกคนนะสำหรับทุกคนสำหรับทุกคนหรือสำหรับแต่ละคนนั้นมินฮุมพวกเขาเหล่านั้นเยามาอีซินในวันนั้นแหละเยามาอีซินแปลว่าในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับคำเยามาอีซินนี่เป็นดอร์ฟุซามานนะครับบ่งบอกถึงวันนั้นเวลาในช่วงนั้นนะครับบอกว่ายังไงเยามาอีซินชะนุยโยกุนีชะนุนเป็นคำนามนะครับเป็นสอันสระเป็นสระดอมมาไตนี่ชะนุยเข้ากับตัวยาเป็นนะครับอิดอกรรมอันกุนนะก็ต้องอ่านเป็นชะนุยโยกุนีนะครับคำว่าชะนุนแปลว่าอะไรพี่น้องครับมีภาระนะชะนุนแปลว่ากิจการแปลว่าภารกิจนะครับโยนีฮีนะที่อะไรครับเพียงพอนะครับคำว่าก้อนีนะครับหรือว่าก้อนายักษ์นีคำว่าโยนีฮีแปลว่าเพียงพอแล้วนะครับดังนั้นในประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้โดยสรุปนะครับลิกุลลิมริอิมมินฮุมเยามาอิดึงชะนุยยุกนีนะครับสำหรับแต่ละคนนั้นก็จะอะไรในหมู่พวกเขาแต่ละคนในวันนั้นวันไหนวันที่สังถูกเป่าวันที่เสียงกัมปนาทดังขึ้นเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยพี่น้องครับแต่ละคนต่างก็จะมีภาระมีความเห็นแก่ตัวนะครับชะนุยยุกนีแปลว่าพวกเขาเหล่านั้นก็จะอะไรมีภาระพอตัวสำหรับเขาเองเนี่ยจะเอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้วเขาจะไม่สนใจใครแล้วพี่น้องครับดังนั้นนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการอธิบายเอาไว้บอกว่ายังไงครับหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้รู้ถึงคุณูปการหรือประโยชน์ต่างๆที่พระองค์ได้ทรงให้ความเมตตากับบรรดามนุษย์หลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเสร็จสับเป็นเรียบที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอัลลอฮฺก็กล่าวถึงในช่วงหรือห่วงระยะเวลาที่พระองค์ได้ทรงบอกเอาไว้นะครับเสียงกัมปนาทดังขึ้นเมื่อไหร่วันแห่งกิยามะห์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นแล้วก็มันจะกึกก้องกังวานนะครับเข้าสู่ใบหูเข้าสู่โสตประสาทของมนุษย์จนกระทั่งทำให้นะครับหรือเกือบจะทำให้มนุษย์นั้นแก้วหูแตกหรือหูหนวกหูอื้ออึงไปเลยนะครับมันเป็นวันที่มีความน่ากลัวมากๆแล้วก็มนุษย์นะครับต่างคนต่างก็จะหนีออกจากคนที่ตัวเองรักนะครับความรักก็ไม่ได้ยังประโยชน์อะไรนะครับความใกล้ชิดก็ไม่ยังประโยชน์อะไรไม่ว่าจะเป็นจากพี่น้องของเขาจากลูกของเขาจากภรรยาของเขานะครับเขาจะมีภาระที่ยุ่งเหยิงอยู่ต่างก็จะคิดถึงแค่ตัวเองว่าจะทำยังไงให้ตัวเองนั้นรอดพ้นจากความน่ากลัวเหล่านี้นะครับโดยที่แต่ละคนก็จะพะวงอยู่นะวิตกกังวลอยู่กับเรื่องของตัวเองนะครับไม่สนใจใครอีกแล้วดังนั้นจึงเป็นนะครับเป็นแนวคิดหรือเป็นข้อคิดที่บอกว่าวันกิยามะห์นั้นจะเป็นวันที่ไม่มีมนุษย์คนใดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เลยนะครับจะไม่มีใครช่วยใครได้อีกแล้วในวันนั้นนะครับวันไหนอ่ะวันที่สังถูกเป่านักวิชาการบอกว่ายังไงครับลิกุลลิมริอิมมินฮุมเยามาอิชะนุยยุกนี้ก็คือวันอะไรครับนะไอ้นะครับนักวิชาการมุฟัสซิรินอธิบายเอาไว้ฮุวาฟีชุกลินชาฮิลินอันไวริฮีต่างคนก็ต่างยุ่งอยู่หมกมุ่นอยู่นะครับกระเสือกกระสนอยู่กับเรื่องของตัวเองนะครับวะกอละอิบนุอาบีฮาเต็มในตัฟซีรของท่านอิบนุอาบีฮาเต็มนะครับได้อธิบายเอาไว้บอกว่ายังไงพี่น้องครับอธิบายเอาไว้บอกว่านะครับในประโยคนี้นะครับบอกว่าท่านหยิบยกคำของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสที่ได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้ตุฮชะรูนะหยิบยกอายะห์กุรอานนะครับหยิบยกคำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้กล่าวเอาไว้ว่านะตุฮชะรูนะฮุฟฟาตันอูราตันมุชาตัน โอรอยานะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับท่านรอซูลบอกวันนั้นเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะไปรวมตัวกันจะเดินไปรวมตัวกันนะครับที่ทุ่งมะชัรแล้วก็อะไรครับฮูฟาตันอูรอตันเดินไปในสภาพที่มีแต่ความเปล่าเปลือยนะครับไม่ได้นุ่งห่มเสื้อผ้าอันใดต่างคนต่างก็ไม่ได้สนใจอะไรกันทั้งสิ้นและมูชาตันอูรอนะครับอูรอยานะตรงนี้เองนะครับนักวิชาการบอกว่านะครับก็จะไม่มีใครสนใจต่างคนก็ต่างจะมีแต่ความตระหนกนะครับมีความหวาดกลัวว่าตัวเองนั้นจะต้องรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองหลังจากนี้ตัวเองจะต้องโดนอะไรบ้างเพราะคนที่บุเรเขาก็จะรู้ว่าสถานะของตัวเองเนี่ยเขาจะเจออะไรคนที่ดีเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่หรือมีความหวังอย่างแรงกล้าในการที่จะไปรับสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีหรืออยากจะไปพบเจอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงอภิบาลของเขาที่เขาได้เชื่อมั่นและศรัทธาเอาไว้นะครับจนกระทั่งนะครับนักวิชาการอธิบายต่อบอกว่าอย่างไรก็ละเจ้าจะตุหูนะครับบางครั้งบางกรณีเนี่ยท่านนบีเล่าให้ฟังเลยบอกว่าคนที่เป็นภรรยาก็จะคนที่เป็นสามีก็จะกล่าวกับคนที่เป็นภรรยานะครับนะครับคนที่นะครับมีนักวิชาการขออภัยครับมีซอฮาบะห์นะครับกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซอฮาบะและซอฮาบียะห์เนี่ยก็ถามท่านนบีนะกอละนะครับซาวจะตูฮูนะถามนะภรรยาของท่านนบีก็เช่นเดียวกันก็มีความสงสัยยารอซูลุลลอฮ์โอ้ศาสนทูตของอัลลอฮ์จ๋านะเอาวะนะครับเอาวะนะยะรอบะดูนาเอารอตะบะดินบอกว่ายังไงเอ้าแล้วเราจะไม่เห็นเอารอของซึ่งกันและกันเหรอวันนั้นเมื่อเราเดินมาเปล่าเปลือยนะครับไม่มีเสื้อผ้าปกคลุมกายเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะไม่อายกันเหรอเราจะมันจะไม่อุจาดเหรอนะครับตรงนี้แหละพี่น้องครับนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยหยิบยกอายะห์อัลกุรอานนี้อธิบายเลยนะครับลิกุลลิมริอิมมินฮุมยามะอิดินชะนุยยุกนีวันนั้นต่างคนต่างก็จะอะไรครับมีภารกิจของตัวเองจนกระทั่งไม่สนใครเลยว่าใครจะมาเดินแก้ผ้าอยู่ข้างๆตัวเรานะครับใครจะใส่กางเกงจะนุ่งสรงหรือไม่นุ่งสรงนะครับต่างคนต่างก็เรื่องแบบนี้มันไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในหัวแล้วเพราะอะไรล่ะความกลัวนะครับความภาระที่มันหนักอึ้งที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบหลังจากนี้มันยิ่งใหญ่กว่าและมันหนักอึ้งกว่าจนกระทั่งไม่สามารถทำให้พวกเขาเหล่านั้นมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรกับเรื่องแบบนี้ได้เลยดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับนักวิชาการบางท่านหยิบยกนะครับว่าท่านนบีก็กล่าวนะครับอีกประโยคนึงบอกว่าเอาข้อละมาอัชกอลาฮูอานินนาซรีนะท่านสิ่งที่ท่านยุ่งอยู่กับเรื่องที่เป็นภารกิจของตัวเองเนี่ยนะครับมันทำให้ท่านเนี่ยอะไรไม่ได้ลดละสายตาหรือว่าไม่ได้เบี่ยงเบนสายตาที่จะไปมองคนอื่นเลยนะครับความที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองนี่แหละตัวเองนี่จะโดนอะไรนี่ก็ไม่รู้ในอนาคตข้างหน้าดังนั้นตรงนี้เองครับจึงเป็นหลักฐานยืนยันว่าพี่น้องนะครับไม่ต้องไปกลัวนะว่าเดี๋ยวไปวันนั้นแล้วเนี่ยตัวเสื้อผ้าของเราจะเปล่าเปลือยนะครับกลัวจะเขินจะอายหมดสิทธิ์แล้วนะครับวันนั้นไม่มีความเขินอายแล้วขนาดคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังทิ้งกันได้คนเป็นลูกเรายังทิ้งกันได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะได้พบเจอความน่าสะพรึงกลัวมันทำให้เรานั้นหมดสิทธิ์ที่จะคิดถึงคนอื่นนอกจากตัวเองวันนี้จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นรอดพ้นจากการโดนลงโทษจากความโกรธเกลียวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือจากสภาพการของวันกิยามะห์ดังนั้นตรงนี้พี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่นะครับนักวิชาการก็ได้อธิบายเอาไว้ประมาณนี้นะครับอีกในหลายๆภาคส่วนที่เป็นนักวิชาการมุฟัสซิรินก็อธิบายเอาไว้ในทำนองนี้เช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องครับนี่คือวันกิยามะห์ส่วนหนึ่งของวันกิยามะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกล่าวเอาไว้ว่าจะไม่มีใครสามารถที่จะมายังประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลือนะครับซึ่งกันและกันได้ยกเว้นอย่างเดียวยกเว้นอะไรพี่น้องครับยกเว้นสิ่งที่เป็นผลงานของแต่ละคนแต่ละคนที่ได้ทำเอาไว้ใครทำดีเอาไว้เยอะหน่อยนั่นแหละครับเขาก็จะมีอามันซอและนะครับเป็นอะไรเป็นคุณงามความดีที่จะอยู่เคียงข้างเขานะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะกระเจิดกระเจิงนะครับหนีหายกันไปแต่คุณงามความดีนั้นจะอยู่กับเราดังนั้นพี่น้องครับ นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องรู้ว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้โลกใบนี้เราจะต้องทำความดีให้มากทำความดีให้เยอะให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะทำให้พวกเรานั้นรอดพ้นจากสภาพการต่างๆในวันกิยามะให้พ้นจากความน่าสะพรึงกลัวการลงโทษในวันกิยามะดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้และเข้าใจว่าทำไมเราต้องเรียนเราต้องศึกษาว่าทำไมเราต้องพัฒนาอีหม่านการศรัทธาของพวกเรานั้นให้เป็นบุคคลที่อะไรครับอยู่ในระดับขั้นของคนที่ไม่กลัวแล้วกับการที่จะได้ลงนรกเพราะอะไรตัวเองพร้อมหมดแล้วเนี่ยครับเราทำความดีจนกระทั่งเรามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราศรัทธาความดีที่เราทำนั้นมันจะยังประโยชน์ให้กับเราลูกหลานเหลนหลนพ่อแม่พี่น้องบางครั้งก็หนีหายไปจากเราดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็นักวิชาการอธิบายเอาไว้เนี่ยก็ค่อนข้างหลายท่านแต่ว่าผมสรุปมานะครับเท่านี้นะเพียงแค่ท่าน2ท่านเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าความหมายของอายะห์นี้เป็นการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกและก็เตือนพวกเรานะครับว่าในวันกิยามะห์วันที่เราจะไม่สนใจใครอีกแล้วนะครับวันที่เราต่างก็จะยุ่งในภารกิจในกิจการในภาระในหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นจะไม่ยุ่งใครอีกแล้วดังนั้นวันนี้พี่น้องครับดุนยาเนี่ยยังเหลืออยู่ชีวิตของเราเนี่ยยังเหลืออยู่ใช้เวลาในดุนยานี้ใช้เวลากับชีวิตที่เหลืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากนักนะครับสนใจกับเรื่องของตัวเองเพราะอะไรครับเพราะวันที่สังแตรถูกเป่าขึ้นวันที่เสียงกัมปนาทมันดังขึ้นเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องไม่มีสิทธิ์แล้วนะแล้วก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องได้ไม่มีแล้วเว้นแต่สิ่งนั้นจะเป็นคุณงามความดีที่เราได้ทำเอาไว้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับเวลาหมดลงแล้วครับอินชาอัลเลาะห์กลับมานะครับในองค์การหน้านะครับในองค์การต่อไปนี่พี่น้องครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนกับจะเป็นหนังคนละม้วนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังต่อไปในครั้งหน้าพี่น้องติดตามนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้จากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟิกวันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุนซิรมันติมะ
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าเหวลึกคืออะไรคือไฟอันร้อนแรงซูเราะห์อัลกอริอะห์อายะห์ที่10และ11
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786
7: เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
8: บิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอิลอะซีมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลซีอัรซะลาฮูบิลฮุดาวะลีมิลฮักลิยุธีรวะลาดีลิกุลลิวะลาวกะฮัลมุชริกูนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราเน้นกันเรื่องการนมาดเพราะคนที่เป็นมุสลิมนะเมื่อมีกะลิมะห์ชาดาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือการนมาดวันนี้เราต้องพยายามกลับมามองกันนะว่านมาดเนี่ยสำคัญยังไงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรต้องนมาดหมดนะ เมื่อได้เวลาของการละหมาดต้องละหมาดแม้กระทั่งคนเจ็บอยู่บนเตียงนอนเนี่ยครับก็ยังต้องละหมาดอย่าว่าแต่นึงนะครับคนที่อยู่ในสงครามกำลังสู้รบก็ต้องละหมาดนะครับงั้นเราหยุดไม่ได้ตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่เรายังมีความแข็งแรงหรือว่ามีสติปัญญาเนี่ยนะครับเราจะต้องละหมาดนะครับต้องละหมาดทิ้งไม่ได้นะครับอย่างที่บอกว่าเหมือนปลาที่ขาดน้ำไม่ได้ฉันใดก็เหมือนคนมุสลิมที่ขาดละหมาดไม่ได้ฉันนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรำลึกอยู่ตลอดเวลาว่าละหมาดเนี่ยให้ความสำคัญกับเรามากมายเหลือเกินถ้าจัดเป็นหมวดหมู่เป็นข้อนี่ก็จะได้เยอะอย่างมากมายเลยครับว่าเราสามารถทำความเข้าใจเรื่องการละหมาดได้มากน้อยแค่ไหนที่เรามาดูเรื่องของอุปสรรคของการละหมาดกันบ้างนะครับว่าอุปสรรคของการละหมาดได้มีอะไรมีหลายอย่างนะพูดถึงอุปสรรคแล้วก็การงานก็เป็นอุปสรรคการเรียนก็เป็นอุปสรรคการค้าขายก็มีอุปสรรคนะครับการนอนก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันอีกหลายอย่างนะครับเป็นอุปสรรคแม้กระทั่งอารมณ์ของเราก็เป็นอุปสรรคด้วยนะครับอุปสรรคเหล่านี้มันขจัดได้หมดนะครับว่าเราจะขจัดแบบไหนเหมือนกับที่เราได้พยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องการละหมาดแล้วเนี่ยถ้ารู้ว่าละหมาดเนี่ยสำคัญขนาดอุปสรรคเหล่านี้จะหายไปนะครับถ้าเราดูว่าเริ่มต้นจากการละหมาดเนี่ยละหมาดนี่มาอย่างไรครับใครนบีขึ้นไปรับนะครับเรียกว่าอะไรนะอิสลามมิอรอจต่างๆนะครับในที่เราได้ทำความเข้าใจมาและหลายคนให้ความสำคัญในวันต่างๆเหล่านั้นนะที่ท่านนบีซัมได้ทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของเราเนี่ยท่านทำได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับหลายคนให้ความสำคัญเหล่านั้นแต่ว่าเราก็ยังทิ้งละหมาดอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญคือเราให้ความสำคัญเป็นบางวันบางเวลาบางโอกาสซึ่งไม่ใช่นี่แหละครับอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับตลอดในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งใช้สั่งห้ามนะซึ่งเรามองดูแล้วเนี่ยการละหมาดนะครับเมื่อมีกะลิมาชาดะแล้วนี่ครับการมีกะลิมาชาดะนี่ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะความอะไรเงี้ยมุ่งมั่นนะครับอีหม่านที่ได้มาเมื่อมีกะลิมาชาดะแล้วเนี่ยนะครับเป็นข้อบังคับแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่อาสาไม่ใช่สมัครใจอะไรต่ออะไรนะแต่เป็นข้อบังคับเรื่องการละหมาดเป็นอันดับแรกใครรับการนำใครรับกะลิมาชาดะหรือเป็นมุสลิมเวลานี้ก็เวลาถัดไปนะครับจะเป็นช่วงของการละหมาดของเขาต้องปฏิบัติละหมาดหรือว่าในช่วงเวลารับอยู่นั้นเนี่ยนะครับยังอยู่ในช่วงเวลาของการละหมาดเขาก็ต้องถือว่าเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาแรกของเขาในการละหมาดแล้วก็ทิ้งไม่ได้ด้วยนะพอทิ้งปุ๊บเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นอุปสรรคเหล่านี้มันจะเข้ามาก็คือเช่นการงานนะครับงานยังต่อเนื่องนะครับทำไม่เว้นนะครับไม่มีโอกาสที่จะพละไปสู่การละหมาดเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นอุปสรรคนะครับหรือว่าเวลานะครับเวลานี้ไม่ยังไม่ทันเพราะว่าถ้าเราทิ้งไปก็อาจจะทำให้ช่วงเวลามันขาดหายไปนะครับแทนที่จะได้งานเพิ่มขึ้นก็ได้ลดลงหรือว่าปัญหาถ้าไม่ทำตอนนี้มันจะเกิดความเสียหายอะไรต่ออะไรนี่ก็เป็นอุปสรรคการเรียนก็เป็นอุปสรรคเพราะว่าเราเรียนเดี๋ยวแล้วได้เวลาก็ไม่ได้เพราะว่าจะไปละหมาดตรงไหนนะครับที่โรงเรียนไม่มีสถานที่ไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นข้ออ้างที่มนุษย์นะครับนำมาพูดคุยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ทำกันเนี่ยเวลาเราไปทำก็กลายเป็นตัวประหลาดไปนะครับตัวประหลาดในอดีตนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเป็นมุสลิมถือว่าคนส่วนใหญ่รุ่น 40-50 ไปแล้วนี่นะครับคนเหล่านี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีเวลาละหมาดและไม่ได้ปฏิบัติละหมาดครบ5เวลานะครับเพราะว่าปัญหาอย่างที่ว่านะครับและความไม่เข้าใจด้วยว่าละหมาดสำคัญอย่างไรแล้วก็มีบทบาทอย่างไรกับชีวิตก็เลยทำให้ความสำคัญของการละหมาดเนี่ยไม่เข้าสู่ภายในนะครับที่จะแสดงออกมาสู่ภายนอกหรือว่าไม่เกิดขึ้นจากภายในนะก็จะไปละหมาดตามโอกาสเวลาเช่นวันอีดวันศุกร์นะครับหรือวันอะไรที่มีพิเศษเขาทำกันเราก็ทำด้วยนะประมาณนั้นนะครับนั่นคือสิ่งอารมณ์ของเรานี่เป็นอุปสรรค อารมณ์ไม่ชอบนะครับก็ไม่อยากทำนะอารมณ์ของเรากำลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับเราก็ไม่ค่อยสนใจเราจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นนะครับเล่นฟุตบอลกันอยู่นะครับเสียงอาจารย์ดังเนี่ยถึงนะครับเขาก็ยังไม่เลิกนะบางทีเขาก็ดีนะเสียงอาจารย์ดังเนี่ยเขาจะหยุดนะครับยืนตรงเหมือนเคารพธงชาตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่ออาจารย์จบเขาก็เล่นต่อนะอันเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ยังไม่เข้าใจว่าอุปสรรคเหล่านี้มันทำให้เขาเหล่านั้นเพิกเฉยต่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราจะกลับมาคุยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อีกจะเป็นการตอกย้ำตัวเองแล้วก็ทำให้เกิดความสำคัญการละหมาดมากขึ้นในครั้งหน้าครับวะบิลัยตอฟิกวันฮิดายะห์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
7: ์อามีนมูซาอันนะดวี
9: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
5: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
10: ์ท้องว่างบ่อยยิ่งแข็งแรงท้องอิ่มตลอดวันไม่ได้พักยิ่งป่วยง่ายปกติกระเพาะจะบีบตัวเพื่อย่อยสลายอาหารที่ทานเข้าไปให้มีขนาดเล็กและจะบีบตัวเป็นระยะในช่วงที่ไม่มีอาหารเพื่อทำความสะอาดระบบทางเดินอาหารดังนั้นถ้าระหว่างมื้อปล่อยให้ท้องว่างลำไส้จะยิ่งสะอาดและมีผลอย่างมากต่อการสร้างเลือดแต่ถ้าท้องอิ่มตลอดไม่มีช่องว่างให้กระเพาะทำความสะอาดจะหมักหมมจนมีปัญหาการย่อยการดูดซึมไปจนถึงการสร้างเลือดได้น้อยลงด้วยกินอย่างไรให้อายุยืนกินดีอยู่ดีดูแลสุขภาพด้วยความเข้าใจวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
11: ซื้อขายทองคำออนไลน์ได้แค่เครดิตไม่มีการส่งมอบหรือรับมอบทองจริงๆขณะซื้อขายกันฮารอมครับ

0: คำถามแรกเลยครับอาจารย์ฮะพี่น้องบอกว่าผู้หญิงทำงานโรงงานนะฮะที่เขาเนี่ยให้ใส่ฟอร์มเนี่ยนะครับชุดฟอร์มเนี่ยเป็นชุดกางเกงถ้าจะละหมาดบ่ายที่โรงงานเนี่ยสามารถที่จะละหมาดทั้งกางเกงเลยได้หรือไม่ครับหรือต้องเปลี่ยนเป็นตะละกงครับอาจารย์ครับ
1: บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลอมัสลิอะลานบีนะมุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับในกรณีที่พี่น้องนะครับสะดวกและสามารถที่จะใส่ชุดที่มิดชิดกว่านะครับแล้วก็เรียบร้อยกว่าเนี่ยถ้าพี่น้องทำได้นะเป็นการดีสำหรับพี่น้องเพราะบางครั้งนะครับการที่พี่น้องจะเปลี่ยนชุดมาสวมเป็นชุดตะละกงหรือชุดอื่นก็แล้วแต่นะครับที่มันมิดชิดกว่ามันเรียบร้อยกว่าและมีโอกาสที่จะสะอาดมากกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่น้องสมควรกระทำถึงแม้พี่น้องอาจจะมองว่ามันจะเป็นภาระหรือเปล่ามันจะเสียเวลาหรือเปล่าพี่น้องอย่าไปเสียดายเวลาแล้วก็อย่าไปกังวลนะครับว่าจะเป็นภาระของพี่น้องเพราะเรื่องของอามันอิบาดะห์นะครับถ้าพี่น้องทำและมีมาตรฐานดีๆเนี่ยอามันของพี่น้องก็จะได้รับการพิจารณาและตอบแทนเป็นผลบุญนะครับเยอะกว่านะครับและที่สำคัญก็คือก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์นะครับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของชุดแต่งกายต่างๆนะครับโดยเฉพาะในการละหมาดเนี่ยในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าลาตุกบะลุศอลาตะฮาอิดลาตุกบะลุศอลาตุฮาอิดอิลลาบิคิมารินละหมาดของผู้หญิงที่โตแล้วจนมีประจำเดือนแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับนะถ้าไม่คุมศีรษะไม่คุมเนื้อคุมตัวให้เรียบร้อยคำว่าคิมาร์เนี่ยนะครับหมายถึงชุดที่คุมยาวปิดหน้าอกนะครับลงไปนะครับจนกระทั่งเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ได้หมายถึงคุมแค่ศีรษะให้มิดชิดเปล่านะนะครับต้องปกปิดนะครับเนื้อตัวส่วนใหญ่ของร่างกายได้เรียกคิมาร์อันนี้อัลลอฮฺสุบะตระพงจะส่งพิจารณาตอบรับแต่ถ้าเป็นผ้าพันๆเฉยๆอะไรแบบนี้นะรุมรามรุมรามอย่างกับพี่น้องเคยเห็นไหมครับพี่น้องชาวอินเดียนะชาวอินเดียชาวอัฟกานิสถานชาวอะไรล่ะ
2: ปากี
1: อะไรพวกนี้ที่เขาพันๆเฉยๆแบบนี้นะครับอันนี้มันไม่มิดชิดนะเห็นคอเห็นไหปลาร้าเห็นหลังเห็นผมเห็นอะไรหมดเลยอันนี้ไม่ใช่เป็นการคุมแบบคลีมาร์ขอมารอดนี่แปลว่าคริมาในแปลว่าตักติยานะครับแปลว่ากีตาแปลว่าบางทีบางครั้งแปลว่าผ้าห่มทั้งผืนเลยนะครับคริมาเนี่ยแต่ว่ามักจะเอามันนิยมเอามาอะไรมาคุมศีรษะที่ปิดลงไปไหล่หน้าอกนะครับลงไปครึ่งลำตัวกว่าอันนี้เขาเรียกคริมางั้นอันนี้หนึ่งหลักชุดที่พี่น้องสมควรจะต้องใส่ที่นบีบอกถ้าไม่คุมให้มิดชิดแบบนี้นะอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดนะละหมาดแล้วอย่างพี่น้องเวลาพี่น้องไปฮารอมจะเห็นเยอะเลยนะครับหรือไปตะสนามบินตามอะไรเนี่ยเขาเป็นประเพณีเป็นแต่งตัวตามประเพณีเป็นผ้าสารีบ้างเป็นอะไรบ้างนะที่เราเห็นเนี่ยคอมันออกนะหลังคอหูเหินนี่เห็นหมดเลยบางคนใส่ต่างหูใส่อะไรเนี่ยเห็นหมดทุกอย่างเลยงั้นใส่ชุดแบบเนี้ยละหมาดใช้ไม่ได้และที่สำคัญก็คือพี่น้องก็คงเห็นนะครับว่าอย่างผู้พี่น้องที่เขาสังกัดมัสยิดฮานาฟีเนี่ยครับมัสยิดฮานาฟีเนี่ยเท้าของเขาไม่ใช่อัลเลาะห์เท้าของเขาเปิดได้ฉะนั้นเราจึงเห็นผู้หญิงชาวอินเดียชาวอัฟกานิสถานชาวปากีสถานชาวอะไรพวกนั้นแม้กระทั่งชาวจีนนะครับชาวจีนที่อะไรที่สังกัดมัสยิดฮานาฟีเนี่ยพวกเหล่านี้จะไม่ปิดเท้าหรือปิดเท้าชาวจีนเนี่ยปิดเท้าแต่ใส่ถุงเท้าบางใส่ถุงเท้าบางเห็นหมดเลยนะครับเป็นเท้าอะไรแต่เขาสวมถุงเท้านะส่วนใหญ่จะถุงเท้าสีขาวๆบางๆนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเท้าออกนะแล้วก็หัวออกศีรษะออกแขนออกนะครับแบบนี้บางคนก็ใส่เสื้อเป็นแขน3ส่วนบ้างอะไรบ้างเหมือนกับที่เราเห็นอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนะ1ละนะครับต้องปกปิดให้มิดชิดที่จะถามว่าอะไรมันก็ลืมไปละประเด็นน่ะอะไรนะ
0: ครับก็คือใส่กางเกงละหมาด
1: ใส่กางเกง
0: ครับ
1: นะครับแล้วพอพี่น้องไม่ได้สวมเป็นชุดยาวแบบชุดตะละกงเนี่ยก็ต้องสวมเป็นกางเกงกางเกงมันก็รัดรูปบ้างนะครับเข้าทรงบ้างนะครับและบางทีมันก็กระชับมากจนเกินไปนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ให้นะครับท่านไม่ให้ใส่ในของที่หลวมแขนเสื้อหลวมหรืออะไรแบบนี้นะครับยังเป็นสิ่งที่นักวิชาการจำนวนหนึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะมันแสดงรูปร่างแสดงสัดส่วนของเราฉะนั้นผมแนะนำนะครับว่าถ้าพี่น้องสามารถที่จะจัดหานะครับชุดที่มิดชิดเรียบร้อยกว่านะครับปกคลุมได้มิดชิดกว่าเนี่ยสมควรที่จะสวมชุดนั้น นะครับแล้วมันดูสมศักดิ์ศรีดูสง่างามสมเกียรติด้วยนะครับเพราะเป็นชุดที่เราตั้งใจสวมเพื่อละหมาดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอัลลอฮ์บอกในกุรอานนะครับบอกยาบะนีอาดัมคุซูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยเมื่อพวกท่านหลายจะไปมัสยิดจะไปละหมาดเนี่ยพวกหลายใช้เครื่องประดับให้สวยงามให้เต็มที่เลยฉะนั้นคำว่าซีนะห์ทีนี้ก็เริ่มตั้งแต่ชุดที่ปกปิดได้มิดชิดที่สุดและสวยงามสมเกียรติมากที่สุดแต่ถ้าพี่น้องไม่มีนะมันไม่มีความสามารถที่จะหาไปได้นะอย่างบางคนเนี่ยนะครับคนที่เขาเข่งคัดมากๆเนี่ยเขาจะเตรียมชุดไปเลยนะครับไปแขวนเอาไว้ที่ทำงานบ้างหรือใส่กระเป๋าไว้แล้วก็แล้วแต่นะครับเป็นชุดที่มีใช้สำหรับสวมละหมาดอย่างเดียวเลยฉะนั้นจึงมั่นใจว่าสะอาดนะไม่มีโอกาสที่จะเปื้อนนะยิสหรืออะไรแตกต่างกับชุดที่เราใส่ในการทำงานนะครับอาจจะไปเข้าห้องน้ำมาอาจจะอะไรมาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะบางทีเนี่ยครับเป็นชุดทำงานที่ทางแบบฟอร์มเนี่ยเขาตัดให้มานะแบบฟอร์มนี้ให้มาก็อาจจะกระชับบ้างเข้ารูปบ้างบางทีเนี่ยเข้าเอวเข้าสะโพกนะครับคอลึกไปบ้างแล้วก็ต้องไปหาผ้านุ่นผ้านี่มาพันซึ่งมันสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการที่จะทำให้เปิดเผยในบางขั้นตอนในบางอริยบทได้ก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้นะก็ดีแหละแต่ถ้ามันไม่มีความจำเป็นไม่มีโอกาสนะแล้วก็เป็นความจำเป็นจะต้องใช้ชุดแบบนั้นแบบเดียวนะในกรณีแบบนี้ก็อนุญาตนะเพราะถือว่ามันก็ปกปิดเอาร้อนได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ์เสียทีเดียวนะโดยเฉพาะยิ่งบางสถานการณ์ฉุกเฉินอ้าวนี่จะหมดเวลาแล้วนะครับจะไปหาตะละกงตัวไหนหาพนุงแล้วตรงไหนพี่น้องก็ว่ายิบจะต้องละหมาดในสภาพนั้นก่อนเพราะว่าการละหมาดในสภาพที่มีความจำเป็นนะครับโดยเร่งด่วนฉุกเฉินขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับก็ละหมาดแบบนั้นไปนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัม
0: ครับผมนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นเรื่องราวของการละหมาดนะแล้วก็สิ่งต่างเหล่านี้เห็นถึงพี่น้องให้ความสำคัญของศาสนานะดีใจนะครับที่สาวโรงงานนะพี่น้องสอบถามทำงานอยู่โรงงานนะครับนะพี่น้องได้เห็นความสำคัญแล้วก็ปฏิบัติละหมาดบางคนบางท่านเนี่ยบางทีก็น่าสงสารนะทิ้งเลยไม่เอาเลยไม่ปฏิบัติเลยนะครับนะเช้ามานี่นะครับสมัยเดี๋ยวนี้ผมนะแถวบ้านผมเนี่ยนะเวลากลางคืนเนี่ยประมาณสักตีสามตีสี่อาจารย
1: ์
0: มายืนรอรถอยู่ข้างถนนแล้วสาวโรงงาน
1: ร
0: ู้ด้วยว่าเป็นมุสลิมพอเช้ามาไปทำงานแล้วก็พอถามไม่ได้ละหมาดซุบโบก็ไม่ได้ละหมาดละพลาดไปแล้วเวลานึงพอไปอยู่โรงงานได้เวลาบอกไม่มีที่นะบางคนเนี่ยทิ้งละหมาดไปเลยพี่น้องครับเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำงานโรงงานอย่างนี้แหละเช้ามาก็มารับและมีรถบัสอย่างดีเลยมารับนะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยเวลาเห็นพี่น้องสอบถามมาก็ดีใจนะที่พี่น้องสนใจ
1: คือที่ผมบอกไปนะที่ว่ามันไม่ถึงกับวาญิบมากอะไรเนี่ย
0: คือ
1: หนึ่งคือมุรออะห์คำหนึ่งและพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงของพี่น้องที่มันอาจจะเป็นข้อจำกัดบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะพาตะละกงไปทุกวันแบบเนี้ยบางคนไม่สามารถเอาตะละกงไปเก็บที่ทำงานได้ไม่มีล็อกเกอร์ไม่มีอะไรนะก็แล้วแต่ว่าเจตนารมณ์จริงๆก็คือถ้าเรามีเสื้อผ้าชุดอื่นที่มันไม่ใช่ชุดที่เราใช้ทำงานเนี่ยนะอันนี้ก็อนุโลมเฉยๆแต่ถ้ามีชุดอื่นที่ดีกว่าชุดทำงานชุดนอนเนี่ยนะครับอันนี้อัฟดอลกว่ามีหะดีษบางบทนะนักวิชาการเขาขีราฟกันว่าหะดีษบทเนี่ยซอยแฮบเลยหรือว่าเป็นเพียงแค่ขยับฮะซันขึ้นมาบางคนบอกเป็นดออีฟก็คือหะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตำหนิชายคนหนึ่งที่รอซูลเห็นก็ไปละหมาดวันศุกร์ก็ไปละหมาดวันศุกร์แล้วเขาก็ใส่ชุดที่เขาใส่ประกอบสัมมาอาชีพนี่แหละไปรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแม่มันไม่รู้จักจะหาอะไรเปลี่ยนกันมั้งเลยหรือไงนะครับซีวาซาอไบมิฮินาติฮีพี่น้องจำตรงเนี้ยซีวาซาอไบมิฮินาติฮีแปลว่าไม่มีอะไรนอกจากชุดที่ใส่ประกอบอาชีพแล้วหรือไงเพราะใส่ประกอบบางทีใส่ทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยนะบางทีมันอาจจะเปื้อนสิ่งสกปรกมาสิ่งปฏิกูลมาบางคนใส่อยู่โรงเชือดใส่นู่นใส่นี่พอมาแล้วมันทำให้คนที่เขาอยากจะละหมาดด้วยกับเราเนี่ยมันเขาไม่อยากยืนข้างเรา
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับบางทีโอ้โหเลนกังเลยหรือกลิ่นสาบกลิ่นเลือดกลิ่นขี้งัวขี้ควายสมมุติอะถ้ามันเป็นอาชีพแบบเนี้ย
0: ครับ
1: นะครับหรือเป็นช่างก่อสร้างโอ้โหมาเหงื่อใครมาอย่างเงี้ยมันทำให้คนเขาไม่อยากจะมายืนข้างเราประซุนก็เลยบอกแม่พวกนี้มันหาชุดอื่นไม่ได้กันแล้วเหรอนอกเสียจากเนี่ยอามัดละหมาดวันศุกร์เนี่ยใส่แต่ชุดซาวไบมินาเนี่ยก็คือ ชุดที่ใส่ทำงาน2ตัวนี่แหละอยู่แค่นี้แหละทำไมนั้นไม่ตั้งใจหาสักหน่อยวันนี้วันศุกร์แค่เอาผ้าสรองติดไปสักผืนนึงเอาเสื้อเปียกไปเปลี่ยนซะหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่หะดีษบทนี้นักวิชาการบางส่วนบอกหะดีษดออีฟแต่บางคนบอกไม่ใช่เป็นหะดีษฮัสซันยังไงจะอย่างไรก็แล้วแต่นะถ้าเราทำดีได้อะทำให้ดีได้ทำให้ได้มาตรฐานกว่าแบบชุยๆแบบธรรมดาแบบชิวๆอ่ะผมว่าดีกว่าเพราะถือเป็นความตั้งใจในการสร้างมาตรฐานให้กับตัวเราเองนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัม
0: ครับผมนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าอย่างที่อาจารย์นะมันเป็นความตั้งใจที่เราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราจะทำความดีต่ออัลเลาะห์เราก็คือไม่ใช่ว่าในสภาพอย่างไรก็ได้นะครับหรือ
1: คือเรียกมาตรฐานให้สูงนิดนึงนะครับสมมติอย่างจารชีจะไปสนามบินวันนี้จะไปต่างจังหวัดจันไปยังไง
0: ก็แต่ง
1: ใส่เสื้อกล้าม
0: อย่างดีเลยต้องไปอย่างดีเลย
1: รองเท้าใส่คู่เดิมไหม
0: ไม
1: ่คู่ใหม
0: ่ต้องเป็นผ้าใบ
1: ดีไม่ดีต้องไปซื้อใหม่ด้วย
0: ครับเพราะว่าเราจะเดินทาง
1: ใส่ที่เที่ยวเนี่ยไปสมมติจะไปมักกะห์เนี่ยรองเท้าคู่สวยเนี่ยจะใส่ที่เที่ยว
0: ฮะก็ใส่บ่อยเลยแหละจ
1: ้ะใส่วันไปกับวันกลับเห็นไหมพออยู่ที่นู่นก็ใส่รองเท้าแตะใส่รองเท้าธรรมดาเนี่ยขนาดเราจะเดินทางไปแค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็กลับไปแล้วเรายังต้องสรรหาชุดดีเสื้อดีกางเกงดีบางคนสูตรไม่เคยคุมเลยมาใส่แต่พอจะไปนู่นใส่
0: ให
1: ้ทำไมเดี๋ยวเขาจะว่าเราเชยเดี๋ยวเขาจะว่าเราอย่างงู้นเราแคร์คนอื่นหมดเลยแต่เพราะเราจะทำอามัณฑ์อิบาดะห์กับไม่ได้แคร์ผู้ที่เราจะต้องเข้าเฝ้าพระองค์เลย
0: นะครับก็นะบางทีก็ยังมีนะผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเวลาละหมาดนี่ก็ยังใส่เสื้อกล้ามหรือบางคนเอาแค่ผ้าซาลาบันคุ้มไหลก็ละหมาดแล้วนะก็นั่นคือสิ่งที่อาจารย์แนะนำว่าเอาให้ดีนะใส่ให้ดีให้เรียบร้อยให้มันสมเกียรติกับการที่เราจะเข้าเฝ้าต่ออัลเลาะห์นะครับอาจารย์ครับผมพูดถึงประเด็นที่บอกว่าพี่น้องของเราเนี่ยที่เขาไปทำงานขึ้นรถไปบางทีพอผมได้สอนได้บอกเนี่ยพี่น้องก็เลยถามว่ากว่าจะไปถึงโรงงานในบางทีมันก็หมดเวลาละหมาดบนรถเลยได้ไหมอ่ะอย่างนี้อาจารย
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอาลัมมันมีวิธีที่เป็นทางออกเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องเลือกวิธีที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องมากดีกว่าการที่พี่น้องจะละหมาดบนพาหนะนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นละหมาดฟารดูเนี่ยรอซูลุลลอฮ์จะไม่ละหมาดบนพาหนะรอซูลจะละหมาดกับพื้น
0: ครับ
1: นะครับถ้าเป็นฟารดูเนี่ยเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าการละหมาดฟารดูเนี่ยจำเป็นต้องรักษารุกลต่างๆนะครับรอซูลจะลงละหมาดกับพื้นนะครับแต่ถ้าเป็นละหมาดซุนนะห์เนี่ยรอซูลจะละหมาดบนพาหนะได้นะครับแล้วก็ละหมาดรุกวะนั่งไปบนพาหนะนั่นเลยแล้วมันจะหันไปทางไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับการละหมาดซุนนะห์โดยการนั่งบนพาหนะละหมาดพาหนะเนี่ยทำได้นะครับแต่พอเป็นละหมาดฟารดูรอซูลจะลงละหมาดกับพื้นนะครับแล้วก็ยืนนะอันนี้คือแล้วตอนนี้พี่น้องไม่สะดวกที่จะทำที่จะยืนพี่น้องก็ต้องใช้วิธีการนั่งตอนนี้การนั่งเนี่ยถ้าจะเอาตามเมื่อสักครู่เนี่ยเราอนุโลมให้นะครับเพราะว่าบางทีพี่น้องไม่มีโอกาสที่จะลงยืนกับพื้นนะครับบางทีเช่นนั่งรถเมย์นั่งรถตู้รถอะไรซึ่งมันพื้นที่จำกัดนะครับทิศกิบลาก็หันไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับบนรถไฟบนเครื่องบินหรือบนเรือโดยสารบนเรือนอย่างเรานั่งเรือข้ามทวีปข้ามทะเลไปนะเรายืนตรงไหนก็ได้บนเครื่องบินเราก็สามารถที่จะหาพื้นที่ยืนได้นะครับถ้ายืนไม่ได้แล้วก็ยังนั่งได้นะครับเพราะมันเป็นความจำเป็นเราไม่มีทางเลือกอื่นใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแต่อยู่บนถนนเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าแนะนำนะสำหรับผมถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่เลือกละหมาดบนรถถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่จริงๆอะนะเพราะมันยังมีทางเลือกอื่นเช่นสมมติเรารู้เนี่ยเราออกจากเนี่ยไม่ทันวักตูแน่เลยเราก็ละหมาดรวมตั้งแต่วักตูก่อนให้เรียบร้อยเลยแล้วสมมติเรากลับบ้านอาซัดนี่ไม่ทันแน่กว่าจะเลิกงานกว่าจะขึ้นรถกว่าจะไปเนี่ยฝนฟ้าตกแบบนี้ด้วยละหมาดไม่ทันแน่เลยผมก็เอาละหมาดอัสรีเนี่ยมาทำรวมกับซูรีจบไปเลยตั้งแต่แรกไม่แล้วก็ไม่เป็นอะไรด้วยนะครับละหมาดรวม4รอกอะห์นะครับซูฮรี4รอกอะห์ที่ทำงานแล้วเอาอัสรีมาละหมาดรวมกับซูฮรีอีก4รอกอะห์เป็นยัมตักดีมง่ายด้วยแล้วถูกด้วยแล้วก็ไอ้ข้อกังวลเฮ้ยการมาละหมาดฟัรดูไม่ยืนก็ไม่มีนะครับแล้วจะไปละหมาดฟัรดูละหมาดอัสรีแต่หันตูดให้อะไรให้กะบะห์ให้กิบลาห์ทำไงเนี่ยมันทำไม่ได้งั้นวิธีที่เป็นทางออกเนี่ยมันยังมีนอกเหนือจากนี้งั้นให้พี่น้องศึกษาและทำความเข้าใจในเชิงของฟิกนะครับว่ามันมีวิธีใดบ้างนะครับที่ สามารถทำได้อย่างถูกต้องกว่าแต่ผมแนะนำให้ทำวิธีนี้นะครับหรือช่วงนี้มันต้นเวลาเนี่ยติดประชุมนะมันไม่สามารถทำได้พอติดประชุมเลิกนะขึ้นรถกว่าสุดก็ขึ้นรถไปเนี่ยกว่าจะไปถึงที่ทำงานที่บริษัทที่บ้านหมดเวลาอีกงั้นพี่น้องก็เลื่อนซุฮรีที่เราละหมาดไม่ได้เนี่ยมันคาประชุมอยู่มันคาอะไรอยู่ก็เลื่อนไปเนี่ยบอกก็แล้วในเนี่ยซุฮรีเนี่ยไม่ได้ตั้งใจขาดนะแต่มาติดภารกิจจำเป็นเลื่อนไปละหมาดพร้อมกับวักตุอัสรีซะพี่น้องจะไม่ใช่คนทิ้งละหมาดได้ละหมาดอย่างถูกต้องด้วยวัลลอฮุตะอาลาอาลัม
0: ครับผมนะทำนิราพี่น้องก็พิจารณาดูนะนะครับปฏิบัติให้ใกล้ชิดให้ถูกต้องที่สุดเลยนะครับสิ่งต่างเหล่านี้มันก็จะได้เป็นสิ่งที่เราจะได้ไม่เป็นผู้ที่ละทิ้งนะในเรื่องของการละหมาดแล้วก็เป็นเรื่องบาปสำคัญเป็นบาปที่บาปมากด้วยนะการทิ้งละหมาดเนี่ยนะครับก็อยากให้เราทุกคนได้พิจารณาแล้วก็ปฏิบัตินะครับอย่าทิ้งกับเรื่องราวเหล่านี้เลยนะครับ
1: ผมเจอหลายคนนะที่เขาเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เป็นความเคร่งครัดของเขาอะนะแต่ก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ตำหนิอะไรนะ
0: ครับ
1: นะครับละหมาดบนรถเมล
0: ์
1: ละหมาดบนรถเมล์ละหมาดอะไรบ้างก็แล้วแต่บางทีละหมาดที่ท่ารถเลยนะครับบางทีละหมาดคนก็เดินผ่านไปผ่านมามันก็ทำให้ไม่มีสมาธิแล้วครับหรือละหมาดบนรถเมล์เนี่ยมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันเนี้ยซึ่งมันทำให้ชาระข้อหนึ่งก็คืออิสติกบาลุลกิบละการหันหน้าไปทางทิศกิบลานะครับอันนี้เป็นชาระที่เป็นวาญิบตลอดทั้งละหมาดเลยซึ่งต่างกับละหมาดซุนนะถ้าเป็นละหมาดซุนนะเนี่ยเราซุนตักบีรตักบีรอิห์รอมในทิศที่หันไปกิบลาแล้วที่เหลือมันจะหันไปทางไหนจังหัวมันไม่เป็นไรแต่ละหมาดฟารดูเนี่ยมันเป็นวาญิบจะต้องมีตั้งแต่รุกลหนึ่งยันรุกลสุดท้ายงั้นผมอยากให้พี่น้องเข้มงวดนะไม่ใช่ว่าเรายังไงก็ได้นะเราแบบเราเนี่ยแบบง่ายๆอย่างเงี้ยมันแบบง่ายๆไม่ได้มันต้องมีมาตรฐานงั้นพี่น้องจะเอาหลักฐานเรื่องที่เป็นหะดีษที่พูดถึงการละหมาดซุนนะของรอซูลไปใช้การละหมาดฟัรดูใช้ไม่ได้นะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัม
0: ครับผมนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องบอกว่าขอทราบเหตุผลหน่อยครับทำไมเนี่ยถึงต้องมีการวางมีดโกนหรือกรรไกรเนี่ยนะครับบนท้องของคนตายครับอาจารย์ครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอาลัมคือปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสเห็นแล้วนะการที่จะวางวัสดุหรือวัตถุอะไรสักอย่างเบาๆนะบนท้องของคนตายนะครับตอนนี้ไม่ค่อยเคยเห็นแล้วนะครับมีน้อยมากเลยนอกจากมีในกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่เขายังอนุรักษ์นิยมอยู่นะวางมีดพับบ้างวางอะไรล่ะเป็นแก้วสำหรับทับกระดาษอะไรแบบนี้นะวางบางคนวางหินรับมีดนะครับหินรับมีดบางๆนะครับวางบนท้องคนตายนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับใครมาเห็นก็ต้องสงสัยแหละนะครับว่าทำไมต้องวางด้วยมันก็มีคำตอบได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าใช่ซุนนะห์ของรอซูลป่ะอันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นข้อเสนอแนะทางของนักวิชาการนะในที่เป็นเหตุผลแบบเป็นวิชาการนิดนึงแต่ไม่ใช่ซุนนะห์นะครับพี่น้องที่ฟังตรงนี้พี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องของยานาซานะครับส่วนหนึ่งที่เป็นข้อบัญญัติที่เป็นหลักการศาสนานะครับที่เป็นวาญิบนะครับ4ข้อนั่นคือนะครับเวลามีเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยต้องอาบน้ำการอาบน้ำเนี่ยนะครับกับฟันนะครับละหมาดแล้วก็กบฝังเนี่ย4ข้อเนี่ยอันนี้เขามีมาตรฐานของเขาไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่บางอย่างนะครับก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาเป็นวิถีนะครับของคนในพื้นที่นะครับจะทำยังไงอะไรยังไงเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับกับมัยยิตให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หลักการศาสนาโดยตรงแต่เขาก็ทำไปเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์อย่างกรณีที่พี่น้องสอบถามมาก็คือการวางมีดโกนหรือใบมีดหรือว่าก้อนหินหรืออะไรก็แล้วแต่หรือก้อนดินนะครับบนท้องของคนตายเนี่ยอันนี้มีทำอยู่บ้างแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นแล้วสาเหตุก็คือเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วคนตายนะครับอย่างคนสมัยก่อนนี่เขาเก็บกันไว้บางทีเสียวันนี้ค่ำไปอีกวันนึงเลยนะครับเกือบครบ24ชั่วโมงนั่นแหละมันก็มีโอกาสที่ท้องของคนตายนะอาจจะอืดนะครับอืดแล้วก็ป่องขึ้นมาซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเหมาะสมดูไม่สวยงามนะครับสมัยก่อนเขาก็เลยมีวิธีทำยังไงที่จะมีอะไรที่มีน้ำหนักไม่หนักมากนะครับมากดทับไว้บนท้องของคนตายเพื่อไม่ให้ท้องของคนตายเนี่ยอืดแล้วมันจะดูน่าเกลียดดูจัดเขาก็หาวัตถุที่มีน้ำหนัก น้ำหนักพอประมาณมาวางทับเอาไว้หากเกิดแก๊สเกิดอะไรขึ้นในท้องในกระเพาะในลำไส้อะไรเนี่ยมันก็จะถูกกดไว้นะครับไม่ให้อืดขึ้นแล้วก็มันก็อาจจะออกทางอะไรครับออกทางท้องรูทวารหรืออะไรไปได้อันนี้เป็นเพียงแค่ภูมิปัญญาตอนนั้นเองแต่อย่าไปเข้าใจนะครับว่าเป็นหลักการศาสนาไม่ใช่หลักการของศาสนาเหมือนกับหลายๆเวลา

0: ไม่บางพออาบตอนก่อนจะอาบน้ำใช่ไหมเขาก็จับคนตายมาพอปลดชุดเสร็จแล้วเอาผ้าปิดดีแล้วอาบน้ำล้างก้นล้างทวารก่อนพอล้างก้นล้างทวารอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเอาสำลีมาปั้นเป็นก้อนๆชุบน้ำแล้วก็ยัดรูทวารเอาไว้นะครับถามว่ามีในซุนนะห์มั้ยไม่ใช่ซุนนะห์นะครับแล้วทำได้ไหมไม่ใช่เรื่องของศาสนานะครับฉะนั้นถ้าจะทำก็อย่าเนียดเป็นเรื่องของศาสนาแต่เป็นวิธีที่คนสมัยก่อนเขาทำเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งปฏิกูลที่มันอาจจะอะไรอาจจะไหลซึมออกมาเพราะว่าตอนนี้คนปู่คนตายเนี่ยเขาไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อของเขาได้แล้วกล้ามเนื้อหูรูดของเขาเนี่ยมันอาจจะอะไรครับมันอาจจะคลายออกนะเวลายกเวลาขยับเนี่ยอาจจะทำให้สิ่งปฏิกูลที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้ของเขาเนี่ยอาจจะไหลออกมาซึมออกมางั้นทำยังไงเขาก็เลยหาสำลีเนี่ยไปอุดเอาไว้งั้นบางคนเนี่ยครับเขาใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการรีดทองนะจับลุกขึ้นมานิดนึงรีดทองกดทองไหลให้มันไหลออกไปพร้อมกับน้ำที่เราล้างทำความสะอาดก้นของเขาบางคนเฮ้ยท้องไม่ค่อยดีเลยคนตายคนนี้ป่วยเป็นอะไรที่ท้องนะบางคนเป็นมะเร็งลำไส้เป็นนู่นเป็นนี่ที่มันอาจจะเน่าหรืออาจจะเรียกว่าเสียหายเยอะเนี่ยก็เกรงว่าสิ่งต่างๆที่เป็นของเหลวที่มาอยู่ในท้องเนี่ยมันอาจจะไหลจะซึมออกมานะครับเพราะว่าทศนะหนึ่งในมัซฮับอิมมาทั้งหลายเจ้าของมัซฮับทั้งหลายเนี่ยเมื่ออาบน้ำละหมาดให้คนตายแล้วมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคลื่อนออกจากทวารของคนตายน้ำละหมาดของคนตายเสียเหมือนกับคนอะไรเหมือนกับคนเป็นก็ต้องอาบใหม่นี่ทำยังไงไม่ต้องอาบใหม่อุดรูเอาไว้มันไม่ออกก็แค่นั้นแหละครับแต่อย่าไปเข้าใจว่าเป็นซุนนะห์ของรอซูลนะอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาของเขาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเท่านั้นแหละแต่ถ้าไปเข้าใจว่าเป็นซุนนะห์อันนี้เอาสิ่งที่ไม่ใช่ซุนนะห์มากำหนดให้เป็นซุนนะห์ของที่ไม่มีในศาสนามาทำให้เป็นศาสนาอันนี้อุตริอันนี้ให้พี่น้องแยกให้ออกก็แล้วกันนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัม
1: ครับผมนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นเรื่องราวของการปฏิบัตินะครับกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะก็เราทุกคนก็มีวิธีในการที่จะคิดนะแต่ว่าเรื่องของหลักการเรื่องของศาสนาก็คงปฏิบัติเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งใด
0: อันไหนที่เป็นหลักการคือหลักการอันไหนของเป็นวิธีการ
1: ครับ
0: ปรับให้เป็นความเหมาะสมได้บิดุลในสมัยนบีมีไหม
1: ไม่มี
0: อาบน้ำอ่ะแล้วก็ทำใช้ได้ไหม
1: ก็ได้ครับ
0: ไม่บาปเลย
1: เพื่อให้เป็นความสะดวก
0: สะดวกจะได้อาบน้ำน้ำมันจะได้ไหล
1: ครับ
0: ใช่ป่ะ
1: อ
0: ันนบีไม่ฝึกบัวไหม
1: ไม่มี
0: นบีใช้อะไรใช้ขัน
1: วันรอตาละ
0: ละแล้วทำไมเราใช้ฝึกบัว
1: ง่ายเพราะว่า
0: ง่ายสะดวกประหยัดใช่ไหมมันมีเหตุผลทั้งหมดนั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามาใครไม่ใช้ขันบาปอย่างเงี้ย
1: อันนี้ไปกำหนดศาสนา
0: ต้องเอาขันลงหินด้วยนะต้องเอาน้ำใส่อง
1: ครับ
0: หม้อสุราก็ไม่ได้ต้องใส่องอย่างเดียวถังพลาสติกก็ไม่ได
1: ้ต้องเอาสันส้มกวานก่อนควานน้ำก่อน
0: อันนี้อย่างสันส้มเนี่ยสันส้มใช้ได้ไห
1: ม
0: พี่น้องใช้ได้ป่ะ
1: ครับ
0: ก็ให้น้ำสะอาด
1: ครับก็ไม่มีปัญหาหรอก
0: ก็ไม่มีปัญหา
1: ครับอย่าไปเข้าใจอย่าไป
0: กังวลแต่ถ้าเข้าใจเป็นหลักการของศาสนา
1: อันนี้ไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ครับผมห้ามดูเลยนะก็เราทุกคนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้ดีที่สุดนะสำหรับคนตายแต่ว่าก็อย่างที่แจ้งกับพี่น้องนะถ้าเรื่องศาสนาก็ต้องวางเอาไว้ในตามกฎเกณฑ์ของมันอันไหนที่เราอยากจะไปเพิ่มไปเติมก็อย่าไปเข้าใจว่าเป็นศาสนาอย่าไปกำหนด
0: ทำในฐานะที่เป็นวิธีที่จะดีขึ้นพัฒนาไปเมื่อก่อนเวลาละหมาดตั้งกับอาบน้ำตั้งกับพื้นนะพอเป็นเด็กคนอะไรตั้งบนขาตัวเองอาบน้ำให้ลูกให้หลานตัวเล็กๆอาบวันนี้บางคนพอเป็นผู้ใหญ่หน่อยเอาต้นกล้วยเอาต้นกล้วยมาวางแล้วก็คนมาหยาดตั้งจะได้ถูข้างล่างได้อะไรได้จะได้พลิกง่ายพอมาวันนึงเลือกต้นกล้วยมาเป็น
1: เป็นแค่
0: ก่อนพอแค่เสร็จอ่ำแต่นี้ก็มีบิดุลมีอลูมิเนียม
1: ครับ
0: แล้ววันหนึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับบางมัสยิดมีที่อ่ำนละหมาดเหมือนมักกะเลยเป็นรางเข็นไปปุ๊บลากออกมาปั๊บเนี่ยนะพลิกไปพลิกมายกขึ้นกระฟงกระฟันอยู่ตรงนั้นที่เดียวเลยสะดวกกว่าเก่าป่ะ
1: ครับ
0: อันนี้มีได้ไหมเนี่ย
1: ไม่
0: ที่เรื่องศาสนานั่นเนี่ยแต่ไม่เรื่องของวิธีการที่ปรับประยุกต์ขึ้นเพื่อให
1: ้
0: เป็นความสะดวกเป็นความง่ายได้
1: ทำดุลิลละครับผมนะก็เทคโนโลยีนะเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกนะครับ
0: แต่ถ้าใครไปเข้าใจเป็นศาสนาใครถ้าเอาหินรับมีดวางได้ผลบุญเท่านั้นเอามีดวางได้ผลบุญเท่านี้อันนี้ไม่มีในหลักการไม่มีคำสอนถ้าเราจะเชื่อแบบนั้นอุตริเป็นบิดอะห์ครับ
1: ครับผมทำดุลิลละครับเอาละนะครับในส่วนของคำถามต่อมาอาจารย์ครับพี่น้องบอกว่านะครับคนที่ถือศีลอดวันจันทร์แล้วก็มีอะไรกับภรรยาครับของตัวเองเนี่ยช่วงของกลางวันฮะ นะถา

0: ว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเป็นการถือศีลอดตวนจันทร์ก็น่าจะเป็นซุนนะฮะอาจารย
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมตอนอาจารย์ทำไงอ่ะ
0: ผมไม่เคยมีตอนกลางวัน
1: จะไก่ละฮะกินน้ำก่อนเลยนะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะเกี่ยวกับเรื่องคนที่ถือศีลอดซุนนะฮะนะครับถ้าเป็นถือศีลอดฟัรดูแล้วไปมีอะไรกับภรรยาในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยอันนี้ผิดอยู่แล้วแหละนะครับต้องเสียกัฟฟาร์ต้องอะไรนะครับตอนนี้ในกรณีของคนที่ถือศีลอดซุนนะนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะก็ถือว่าไม่ใช่ความผิดอะไรแต่ที่ดีและผมแนะนำว่าถ้ามันอดไม่ได้มันระงับพฤติกรรมอารมณ์ของเราไม่ได้มันเอาไม่อยู่แล้วมันต้องมีอะไรเนี่ยผมแนะนำให้พี่น้องรีบละศีลอดให้เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการรักษามารยาทกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าการถือศีลอดแล้วเราไปทำสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมถือเป็นการไร้มารยาทกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้จะอนุญาตก็ตามในอัลกุรอานบอกลาตุบติลูอามาละกุมพวกทั้งหลายอย่ากระทำการใดเป็นเหตุให้อามันความดีของเราที่กำลังทำอยู่เนี่ยเป็นโมฆะถ้าทำแล้วนะอย่าทำให้มันเสียของใช่ไหมครับถือศีลอดมาแล้วไปยกเลิกแบบเนี้ยยกเลิกโดยวิธีที่ทำให้เสียอย่างเงี้ยเหมือนกับจงใจทำให้มันบวชแตกไม่ดีถึงแม้จะเป็นซุนนะห์ก็ตามนะครับแนะนำให้พี่น้องทำกิจกรรมอย่างน้อยๆเนียดเลิกบวชเลยฉันเลิกบวชเดี๋ยวนี้เลยถึงแม้จะยังไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินอะไรเนียดเลิกบวชไปก่อนพอเนียดเลิกบวชแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่มีปัญหานะครับเนียดเลิกบวชเพราะการเนียดเลิกบวชทำให้บวชเสียทำให้บวชอะไรบวชแตกตอนนี้พอหลังจากนี้ละพี่น้องก็เหมือนกับคนปกติที่ไม่ได้ถือศีลอดนะครับเพราะการเลิกยุติการบวชโดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้จะเป็นเนียดธรรมดาไม่ได้มีแล้วเนียดเลิกบวช ดีกว่าสามารถทำได้ถ้าเป็นละหมาดถ้าเป็นบวชซุนนะห์อัลมุตะตอวิอ์อามีรุนอาลานับซีฮีคนถือศีลอดซุนนะห์ทำของที่เป็นซุนนะห์อยู่เนี่ยถือว่าการตัดสินใจของเขาเป็นใหญ่การตัดสินใจของเขาถือว่าเป็นใหญ่ให้เป็นไปตามนั้นเนียดซุนนะห์เนียดเลิกบวชไม่เป็นไรยอมให้นะครับแต่ถ้าเป็นฟัรดูเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเลิกบวชถ้าเลิกบวชปุ๊บนอกจากบวชแตกแล้ววาญิบจะต้องอดต่อยันมะกริบเลยห้ามกินนะครับกินไม่ได้ตอนนี้สมมุติเอาละเกิดมีความต้องการขึ้นมาเนี่ยพี่น้องก็ตัดสินใจเนียดเลิกบวชนะดื่มน้ำดื่มท่าเรียบร้อยแล้วก็พี่น้องก็ดำเนินกิจกรรมไปนะครับวันเล่าตลาดละไม่มีอะไรน่ามาเสียหายไม่มีโทษอะไร
0: ครับผมก็แนะนำให้เลิกบวชก่อนนะในส่วนของการถือศีลอดซุนนะห์ต่างๆนะครับนะทำดีแล้วครับการอาซานผิดมันส่งผลให้กับการละหมาดของเราเนี่ยจะเสียหายไปด้วยหรือไม่ครับอาจารย์ครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมการอาซานนะครับแน่นอนครับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งหรือซุนนะห์แบบอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสัมพันธ์ผูกพันกับเรื่องของการละหมาดแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกันโดยตรงนะครับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับส่งเสริมให้นะครับเมื่อมีการละหมาดที่เป็นสามารถจัดเป็นญะมาอะห์ได้นะครับแม้เพียง2คนก็ตามส่งเสริมให้อาซานนะครับแม้กระทั่งในขณะเดินทางมีใครเลยมีเรา2คนนะครับก็ต้องอาซานอันนี้ซุนนะห์ของรอซูลนะครับในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลบอกวันยูอัซซินอะฮาดูกูมาเมื่อมี2คนเนี่ยให้เอาคนหนึ่งมาทำหน้าที่อาซานวัลยะอุมมุกูมาอักบะรุกูมาแล้วก็ให้เอาคนที่อาวุโสที่สุดเป็นคนนำละหมาดเนี่ยอันนี้มีแค่2คนนะรอซูลบอกมี2คนนะให้เอาคนใดคนไหนก็ได้ที่เสียงดีๆนะที่เสียงดังจะฟังชัดเนี่ยเป็นคนอาซานพออาซานเสร็จแล้วพอจะละหมาดให้เรียกคนที่อาวุโสนำละหมาดเนี่ยแค่2คนนี่เราซุนก็ใช้อาซานแล้วใช่พออาซานเสร็จแล้วนะครับก็อีกอมาอะไรตามปกติไปเหมือนกันแต่มันไม่มีผลผูกพันกับการละหมาดนะว่าถ้าอาซานแล้วนะละหมาดจะยังงั้นจะได้ผลบุญเยอะขึ้นถ้าไม่อาซานผลบุญจะน้อยลงเพราะมันเป็นซุนนะห์ที่ต่างก็มุสตะกิลลาห์ต่อกันนะครับเป็นสิ่งที่แค่มุสตะกิลลาห์ต่อกันเพียงแต่ว่าเขาจัดให้ละหมาดเนี่ยอาซานเนี่ยให้อาซานก่อนละหมาดเพื่อประกาศแจ้งให้รู้ว่าขณะนี้ได้อะไรครับได้เวลาอาซานแล้วนะครับได้เวลาได้เวลาละหมาดแล้วพออีกอมาก็มีบัญญัติให้กระทำตอนก่อนที่จะลุกขึ้นสู่พิธีละหมาดนะครับ อันนี้มันไม่ได้มีผลผูกพันถึงขั้นว่าจะทำให้เสียหรือทำให้ใช้ได้นะครับแต่ว่าเป็นสุนัขที่จะได้ผลบุญเพิ่มขึ้นมาเมื่อทำเมื่อไม่ทำก็ไม่ได้ผลบุญนะไม่อาราธก็ไม่ได้ผลบุญแต่ไม่ทำให้ละหมาดบกพร่องเสียหายนะครับขาดอาราธขาดละหมาดไปขาดผลบุญอาราธเพราะฉะนั้นยกเว้นในกรณีไหนครับยกเว้นในกรณีที่เป็นชุมชนที่นะครับที่เป็นฟารดูกีฟายะถ้าเป็นชุมชนทั้งชุมชนเลยมุสลิมทั้งหมดเลยและไม่มีใครอาราธเลยอันเนี้ยเป็นความผิดทั้งหมดเลยเพราะทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับว่ามองว่าเป็นฟารดูกีฟายะวาญิบจะต้องมีอาราธในชุมชนนะครับเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยส่งเวลาส่งกองทัพไปนะรอซูลจะให้สังเกตว่าก่อนที่จะไปบุกเขาเนี่ยนะไปบุกไปประชิดหมู่บ้านเขาเนี่ยให้สังเกตก่อนว่าที่หมู่บ้านนั้นมีอาราธหรือเปล่าถ้าไม่มีบุกได้เพราะไม่ใช่มุสลิมฉะนั้นอุลามะฮ์ก็เลยซิมบ้าจาริสแบบนี้ว่าการอาราธเนี่ยนะครับพอไม่อาราธรอซูลบุกเลยอันนี้แสดงว่าเป็นฟารดูกีฟายะนะครับเป็นฟารดูกีฟายะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับก็จะเป็นความผิดร่วมกันในฐานะที่ไม่มีคนหนึ่งคนใดขันอาสาที่จะอาราธถ้ามีอาราธปุ๊บจบนะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรนะว่าถ้าไม่อาราธเนี่ยละหมาดจะบกพร่องไปครึ่งนึงอันนี้ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าขาดผลบุญนะถ้าละหมาดถ้าอาราธได้ผลบุญอาราธอีกอมะได้ผลบุญอีกอมะใครอาราธคนนั้นได้ผลบุญคนไม่อาราธก็ไม่ได้ผลบุญต่อยไปอิหมัมก็ไม่เกี่ยวไม่อะไรใช่ไหมครับฉะนั้นต่างคนต่างก็มีซุนนะห์ให้กระทำแต่เป็นซุนนะห์ที่มันสัมพันธ์เรียงร้อยกันไปแบบนี้เริ่มแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างนั้นอะไรแบบนี้นะครับก็จะมาในลักษณะนี้แต่ว่ามันไม่มีผลผูกพันถึงขั้นทำให้ละหมาดบกพร่องไปหรือว่าเสียหายแต่อย่างใดนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัม
0: ครับนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานั้นนะครับจะได้เข้าใจนะครับในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ตรงนี้ด้วยนะครับบางคนเนี่ยคิดว่า เรื่องของการอาซาห์นะครับนะก็คือให้เราได้รู้เพิ่มจากตรงนี้ว่าถ้าเราออกไปที่ไหนอย่างไรนะครับไม่ได้มีเสียงเรื่องของการอาซาห์เนี่ยพี่น้องทำหน้าที่ตรงนี้ได้เลยนะได้ซุนนะห์ของท่านนบีเพิ่มด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลเรื่องของการละหมาดอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำนะครับก็คำถามต่อมาฮะอาจารย์ครับพี่น้องบอกว่าผมเนี่ยนะเวลาละหมาดเนี่ยต้องหลับตาละหมาดครับถ้าลืมตาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีสมาธิเลยครับท่านนบีเนี่ยห้ามหลับตาละหมาดพี่น้องก็เลยแปลกใจรู้สึกสงสัยว่าแล้วไอ้ที่ตัวเองละหมาดมาตลอดเนี่ยหลับตาเนี่ยละหมาดมันจะใช้ได้ไหมอาจารย์ครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอันนี้ก็เป็นปัญหาของพี่น้องแล้วพี่น้องจะต้องแก้ไขก็ปรับปรุงนะปรับปรุงพฤติกรรมการละหมาดของพี่น้องพี่น้องอาจจะติดพฤติกรรมนี้มานิสัยแบบนี้มาว่าถ้าลืมตาแล้วจะไม่มีสมาธิพี่น้องลองฝึกสองอย่างสิครับลืมตากับมีสมาธิอย่างเงี้ยเพราะมันจะได้เหมือนกับการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวเรื่องของการหลับตาลืมตาเนี่ยเป็นประเด็นถกเถียงในกลุ่มนักวิชาการพอสมควรทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่มัสอะลาอะไรใหญ่โตนะครับเพราะว่าลำรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านละหมาดเนี่ยนะครับไม่มีการรายงานว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลับตาแต่อย่างใดนะครับรอซูลละหมาดเนี่ยรอซูลจะมองนะครับจะมองตรงที่ที่สุญูดรอซูลจะมองนะครับมองเพ่งตรงที่สุญูดมาดีอิสุญูดีฮีนะฮะที่ระบุสถานที่ตรงที่จะวางศีรษะในขณะสุญูดแล้วเวลารอซูลนั่งอัตฮิยานั่งระหว่าง2สุญูดเนี่ยรอซูลจะมองไปที่ไหนครับมองไปที่นิ้วนะครับปรมาบิฮาบอซอรอฮูรอซูลก็จะจ้องนะครับสายตาของท่านเนี่ยเพ่งสายตาของท่านไปที่นิ้วเนี่ยซับบาบะนิ้วชี้ที่กำลังชี้อยู่นะครับอันนี้คือที่เราสมควรจะมองใช่ไหมครับแต่นี้พอมีรายงานมาแบบนี้ว่ารอซูลมองตัวนั้นแล้วหลับตาตัวนะไม่มีหลับตานั่นนักวิชาการส่วนใหญ่เขาจึงถือว่าการหลับตาในขณะละหมาดเป็นมักรูนะพี่น้องจำอย่างนี้นะหลับตาในขณะละหมาดโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นมักรูพอขัดกับซุนนะห์ของรอซูลตรงกันข้ามกับซุนนะห์ของรอซูลรอซูลละหมาดลืมตางั้นพอหลับตาก็ทำไม่เหมือนรอซูลแหละแต่ถ้าพี่น้องมีเหตุผลความจำเป็นนะมีเหตุผลความจำเป็นมันก็จะเปลี่ยนฮุกมไปตามเหตุผลและปัจจัยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่น้องลืมตาปุ๊บเนี่ยพี่น้องไปทำตาใหม่ๆแสบสู้แสงไม่ได้อันนี้พี่น้องก็ต้องหลับตาไม่บาปด้วยนะครับหรือพี่น้องเนี่ยถ้าลืมตาปุ๊บมันจะเห็นโน่นเห็นนี่อะไรแบบเนี้ยนะมันจะทำใหอะไรมีภาพบางอย่างมันติดตามาฝังใจมาละหมาดแล้วมันจะไม่มีสมาธินะพอลืมตาปุ๊บมันจะเห็นนู่นเห็นนี่คิดตามไปอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยทำให้เสียสมาธิกรณีแบบเนี้ยแค่ยุตกับอคอฟุดดอร่อยนะหลับตาดีกว่าจะทำให้ไม่เสียละหมาดแต่ถ้าลืมตาปุ๊บเสียละหมาดใจไปไหนตะไหนเลยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เห็นอะไรผ่านมาเห็นคนเห็นแมวเห็นคิดเรื่องอื่นไปหมดเลยอย่างเงี้ยโอกาสทำให้เสียละหมาดเสียผลบุญเยอะกว่างั้นในกรณีแบบนี้อนุโลมให้พี่น้องหลับตาได้เพราะจะทำให้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับละหมาดของพี่น้องเนี่ยมีน้อยมากนะก็ผิดแค่สุนนะข้อหนึ่งแต่เสียละหมาดไม่จะไม่เสียจะดีกว่าอันนี้เป็นอนุโลมหรือบางครั้งเนี่ยเป็นวาญิบเลยวาญิบจะต้องหลับตายกตัวอย่างเช่นสมมติกำลังละหมาดกำลังละหมาดอยู่มีคนเดินแก้ผ้าผ่านมาหน้าบ้านหน้าเราละหมาดอยู่ลืมตาดูได้ไหมอ่ะไม่ได้วาญิบจะต้องหลับตาหลับตาปีไปเลยแล้วมองจะได้ไม่เห็นนะอันเนี้ยวาญิบนะเราละหมาดอยู่คนมันนอนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนอนผ้าหลุดหรือนอนผ้าเลื่อนผ้าขยับอ้าวเห็นเอารอของมันอย่างเงี้ยเราต้องหลับตานะครับบางทีเนี่ยบางทีฮารอมพี่น้องเราไปดูนะครับบางคืนอิติกาบกันอยู่มีคนนุ่งผ้าอิหร่อมนอนหลับนะนอนกิ่งไปกิ่งมาแป๊บเดียวผ้ามันเปิดนะก็บางทีก็มีคนเดินมาปิดให้อะไรบางทีเราละหมาดอยู่ไม่ได้นึกไม่ได้ตั้งใจพอเงยขึ้นมาอ้าวลูกละหมาดออก
0: ครับ
1: ได้มั้ย
0: มันก็ไม่ได้นะ
1: เรามองกะบะตอนนี้มองกะบะเนี่ยไม่เห็นคนอะไรเอาร้ออยู่ข้างหน้า
0: ครับ
1: ในกรณีต้อง
0: หลับตา
1: วาญิบต้องหลับตาลืมดูไม่ได้ฉะนั้นมันอยู่ที่เหตุปัจจัยฉะนั้นทัศนะหนึ่งของนักวิชาการก็คือยอมรับว่าเป็นมักกะรอนะมักกะรอแต่ถ้ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่น้องมีความขุ่นชั่วมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นไม่มีผลกระทบทำให้ละหมาดเสียหายเลยนะดีกว่าการที่พี่น้องจะลืมตาแล้วทำให้ละหมาดเสียพอลืมตาปุ๊บเห็นอ้าวเห็นแมวเดินเห็นคนเดินเห็นไอ้นู่นไอ้นี่แล้วใจมันคิดนอกละหมาดไปหมดเลยแบบนี้จะทำให้ละหมาดเสียหายมากกว่างั้นเป็นทัศนะของนักวิชาการจำนวนเกือบจะทั้งหมดเลยอนุโลมให้ตามความจำเป็นนะแต่ถ้าไม่มีเหตุผลอะไรถ้าทำแล้วไปหลับตาโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นอันนี้ถือมักกะรอห์นะครับมักกะรอห์นะครับหะดีษที่รายงานบอกว่าเดี๋ยวนึกนิดนึงไม่นึกว่าจะถามพี่น้องจะถามมาในหะดีษก่อนในหะดีษของรอซูลนะอิซากอมาอะฮะดุกุมอิลัสศอลาอิซากอมาอะฮะดุกุมอิลัสศอลาเมื่อคนหนึ่งคนใดเกิดจะต้องอะไรไปละหมาดเนี่ยกอมาอิลัสศอลาแปลว่าไปละหมาดนะครับเข้าละหมาดแล้วเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟะลายักมิดเขาจงอย่านะครับเขาจงอย่าหลับเนี่ยหลับเนี่ยบาซอรอฮูหรือไอไนฮีนะครับบาซอรอฮูแปลว่าสายตาของเขาหรือดวงตาของเขานะครับเราซุนห้ามในหะดีษบทนี้เราซุนบอกอย่าหลับตาพี่ตอนนี้นักวิชาการเข้าใจว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษยังไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นหะดีษบทนี้นะครับสมมติว่ามันไม่แข็งแรงแต่อุลามาบอกว่าก็ยังมีนะครับมันยังมีหะดีษบทอื่นๆที่บอกว่าเราซูนเวลาละหมาดเราซูนมองอย่างเดียวเราซูนไม่ได้หลับตานะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับผมแนะนำว่าอย่าหลับลืมไว้ก่อนดีกว่านะครับ
0: ครับผมนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็สิ่งต่างเหล่านี้นะครับนะเป็นเรื่องของการที่บางทีเราก็ต้องฝึกฝนนะพี่น้องครับบางคนเนี่ยเคยชินหรือยิ่งอย่างที่พี่น้องสอบถามเนี่ยนะพอเวลาหลับแล้วกลัวจะเสียสมาธิเวลาลืมตาจะเสียสมาธิก็เลยติดมาตลอดเลยนะฮะก็พี่น้องต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะให้การละหมาดของเรานั้นได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุด
1: พี่น้องลองละหมาดให้เหมือนนบีนะอินชาอัลเลาะห์จะมีสมาธิ
0: ครับ
1: นบียืนแล้วมีมองตรงไหนพี่น้องก็มองตรงนั้นทีนี้เป็นเพราะพี่น้องลืมตาน่ะแต่พี่น้องไม่มองตรงที่สุญูดพี่น้องไปมองข้างหน้าไปมองอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ตัวนี้เราซุนห้ามนะเราซุนห้ามไม่ให้มองเราซุนบอกคนที่ละหมาดแล้วมองนู่นมองนี่แง้นบ้างมองซ้ายมองขวาบ้างระวังนะอัลลอฮ์จะเรียกอะไรอัลลอฮ์จะกระฉวยเอาสายตาไปทีเดียวเลยนะระวังตามันจะมีปัญหา
0: คร
1: ับบางคนพอได้ยินเสียงก็ชำเลือง
0: บางคนอาจารย์อันนี้ผมเคยตอนสมัยผมเด็กๆนะผมก็เห็นครูเนี่ยเขาก็จะมองด้วยเขาละหมาดนะแล้วเขาก็มองก็ถามเขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นครูเขาก็สามารถที่จะละหมาดแล้วก็มองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยได้ไหมอาจารย์อนุโลมได้ไหมเพราะตัวเองเป็นครูยังต้องมีหน้าที่ดูอะไรไปด้วยละหมาดไปด้วยอย่างเงี้ยอาจารย์ฮะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ก็ไม่ได้นะ นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการละหมาดก็ต้องทำตรงตามหลักของท่านนบีนะสอนให้เรามองที่สุญูดนะครับแล้วก็เรียกว่าให้มันมีความคูชัวนะครับเพราะการละหมาดเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่มีความนอบน้อมไม่มีความคูชัวไม่มีสมาธิเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นผลนะครับเรื่องของการละหมาดของเรานะครับนะอย่างที่อาจารย์ได้บอกกล่าวแนะนำตรงนี้แล้วนะครับเอาละนะครับพี่น้องก็เป็นเรื่องราวของการละหมาดนะค่ำคืนนี้พี่น้องได้สอบถามมาในเรื่องประเด็นนี้นะฮะ
1: ทำดีละครับบางทีพี่น้องผมเคยรู้นั่นมันก็อย่างบางทีอิหม่ามฮารอมที่เรา
0: ดูใน
1: คลิปในอะไรครับบางทีอิหม่ามหันไปบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุความจำเป็นนะครับคือบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็อาจจะคือนักวิชาการจำนวนนึงเขาบอกอนุญาตในกรณีที่รอซูลุลลอฮ์เตือนซอฮาบะห
0: ์
1: เตือนซอฮาบะห์บอกของหลายเวลาละหมาดอยู่ข้างหลังฉันน่ะอย่าคุยนะอย่าทำอะไรนะรอซูลบอกทำไมซอฮาบะห์ก็ทำไมอ่ะนะมันก็ทำไมต้องห้ามด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะหนึ่งในละหมาดเนี่ยห้ามพูดนะห้ามพูดรอซูลก็เลยบอกว่าฟังหลายพูดกันน่ะฉันเห็นจากข้างหลัง
0: เห็นยังไง
1: รอซูลก็เป็นความสามารถของรอซูลที่เห็นจากข้างหลังเป็นมอญิซะห์ของรอซูลเห็นจากข้างหลังไม่มีตาแต่รอซูลรู้จากข้างหลัง
0: อ
1: ย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่านี่ไงสำหรับรอซูลเนี่ยรอซูลมองจากข้างหลังได้ตอนนี้เรามองจากข้างหลังได้ไหมล่ะ
0: ไม่ได้
1: มองจากข้างหลังไม่ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปดู
0: ครับ
1: ไอ้คนนี้ทำไมมันขยุกขยิกคนนี้มันเป็นลมหรือเปล่านะฟุบลงไปเนี่ยอาจจะต้องมองตามความจำเป็น
0: ครับ
1: นะบางทีคนนี้ละหมาดผิดหรือเปล่าเนี่ยหรืออะไรถ้ามีเหตุผลความจำเป็นก็อนุญาตนะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุผลความจำเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องมองที่สุญูดที่เดียวนะครับ
0: ครับผมนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็อย่างกรณีอย่างคนเป็นลมเนี่ยอาจารย์นะเราต้องเลิกละหมาดไปช่วยเลยไหมอาจารย์ฮะ
1: ถ้าพี่น้องเห็นเป็นความจำเป็นนะเช่นกลัวว่าเขาอาจจะถึงแก่ชีวิตหรือพิการนะเช่นสมมติเขาฟุบลงไปเนี่ยแต่เขาหยุดหายใจขึ้นมานานๆเนี่ยนะออกซิเจนไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้นี่ก็อาจจะพิการไปหรือเป็นอะไรไปก็ให้ตัดสินใจช่วยนะครับตามความจำเป็นแต่ถ้าพี่น้องเห็นก็ลงไปแล้วอันนี้ก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วไม่เป็นไร
0: แ
1: ต่การช่วยชีวิตถือว่ามีความจำเป็นมากกว่านะครับพี่น้องยุติการละหมาดได้เลยนะครับขนาดอะไรครับขนาดตีแมลงป่องยังให้หยุดละหมาดก่อนเพื่อที่จะตีนะครับเวลาช่วยเหลือคนนะครับเนี่ยช่วยชีวิตเราเมื่อสักครู่เนี่ยรอซูลยังให้อะไรให้หยุดครับหยุดชะลอการละหมาดไปตีให้เรียบร้อยแล้วใครอะไรก็ละหมาดต
0: ่
1: อนี่ช่วยเราช่วยตัวเราเองแล้วนี่ช่วยคนที่จำเป็นที่เขาช่วยตัวเองไม่ได
0: ้
1: งั้นในบางครั้งก็ดูความจำเป็นหรือมีคนอื่นช่วยแล้วนะสมมติว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาล้มลงไปนะครับฟุบลงไปคนนู้นเขาช่วยอยู่แล้ว
0: ครับก็ปล่อยไป
1: เราก็ปล่อยคนอื่นเขาช่วยไปเราก็ละหมาดให้กระชับก็จะได้ช่วยเขาต่อ
0: ครับ
1: ถ้าคนนู้นก็ช่วยแล้วเลิกกันหมดเลยทั้งอิมงอิหม่ามหันมาช่วยกันหมดเลยละหมาดมันก็ไม่ต่อเนื่องฉะนั้นให้รักษาอะไรครับรักษาละหมาดอยู่นะครับแม้กระทั่งในภาวะสงครามยังต้องรักษาละหมาดเลยกลุ่มนี้ทำไปกลุ่มนี้ละหมาดต่อกลุ่มนี้เลิกกล
0: ุ
1: ่มนี้ใช่ไหมครับและนี่มันไม่ถึงอันตรายถึงขั้นสงครามใช่ไหมครับฉะนั้นเวลามีคนช่วยแล้วถือว่าพ้นฟรดูกิบายะของเราแล้วนะ
0: คือบางทีอันนี้ที่ถามเพราะว่าบางทีเจอคลิปเหมือนกันอาจารย์เขาส่งมาอิหม่ามนำละหมาดอยู่อิหม่ามเป็นเองเลยครับ นี
1: ่
0: ลงไปล้มเองเสียชีวิตเองอย่างนี้เนี่ยก็เขาก็จะเลิกกันนะอาจารย์อย่างเงี้ยเพราะว่าอิหม่ามเสียแล้วฟุบไปตั้งนานอิหม่ามก็ไม่เงยสักทีนึงนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วสมมติว่าถ้าหากว่าอิหม่ามเสียอย่างที่อาจารย์ว่าให้รักษาละหมาดไว้คนข้างหลังก็เดินขึ้นไปทำหน้าที่
1: จากคนที่เป็นตัวสำรองนะอิหม่ามสำรองเนี่ยก
0: ็
1: ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ละหมาดให้กระชับให้เร็วนะครับเหมือนกับตอนที่ท่านคอลีฟะอุมัรถูกแทงถูกทำร้ายร่างกายก
0: ็
1: ไม่มีใครเลิกละหมาดนะครับเพียงแค่ประคองท่านคอลีฟะอุมัรออกไปแล้วคนอื่นก็นำละหมาดต่อ
0: คร
1: ับวันเลาตาลา
0: อันฮัมดุลิลละห์นะครับก็นะในส่วนตรงนี้นะครับก็เพื่อต้องการที่จะซักถามตอนแล้วก็ให้พี่น้องได้เห็นความว่าถ้าอย่างนั้นล่ะอย่างนี้ล่ะนะครับเป็นยังไงเราจะได้ปฏิบัติถูกถ้าวันหนึ่งวันใดเพราะเรื่องเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับเราหรือคนใกล้ชิดเรานะละหมาดอยู่เป็นลมนะครับเดี๋ยวนี้นะไอ้เรื่องอะไรนะอากาศร้อนๆบ้างบางทีนะอะไรนะฮีทสโตกอะไรเนี่ยบางทีแย่หน้ามืดลงไปเราก็จะได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติยังไงจะช่วยเหลือคนรักษาละหมาดต่อไหมอย่างไรอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำตรงนี้นะครับจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับเอาละนะครับในส่วนของคำถามต่อมาฮะยังมีเวลาอีกสัก10กว่านาทีนะ ี่น้องบอกว่าคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะทำกุรบานให้กับตัวเองมากกว่า1ตัวได้หรือไม่ครับอาจารย์ฮะ
1: ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับมาสักครู่กลับไปนิดนึงนะ
0: ครับ
1: พอดีนึกขึ้นได้ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์นะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องอายะห์กุรอานที่เราดินกันอยู่บ่อยๆนะครับในยุสยะกูยุสที่2นะกอดนารอตะกัลลุบวะชิกะฟิสซะมาอิฟะลันวัลลิยันนะกะกิบละตันตะรุฎอฮาตอนแรกๆนะมีมัสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพมาถึงมะดีนะห์เนี่ยรอซูลยังละหมาดหันไปทางทิศกิบละเดิมอยู
0: ่
1: นะครับหันทางไปบัยตุลมักดิสแต่ว่าใจของท่านเนี่ยกังวลเพราะว่าพระองค์มาอะไรอัลเลาะห์จะลงอายะห์มาเปลี่ยนทิศกิบละสักทีนะครับก็มือมองบนฟ้ามาอะไรจะมีวะฮีมาอะไรจะมีวะฮีมานะครับอัลเลาะห์ก็ประทานกุรอานลงมาไม่ต้องเหงนขึ้นไปไม่ต้องใส่หน้านะเราเห็นแล้วนะครับความกระสับกระส่ายของเจ้านะเหงนหน้าดูฟ้ามาอะไรจะมีวะฮีเนี่ยซึ่งอัลเลาะห์ประทานกุรอานลงมาบอกยุติไม่ต้องเหงนดูนะครับก็เดี๋ยวจะประทานลงอายะห์อัลกุรอานลงมาแล้วเปลี่ยนทิศกิบละฮ์ให้กับเจ้าเองไม่ต้องกังวลนะครับหลังจากนั้นนบีก็ไม่เงยหน้าขึ้นไปมองอะไรแบบบนฟ้าเงยนู่นเงยนี่ดูนู่นดูนี่อีกต่อไปตอนนี้เวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นคนเนี่ยดูนู่นดูนี่อะไรนะนบีบอกว่าให้ระวังนะครับให้มองอะไรมองที่จุดเดียวอย่าไปมองนู่นมองนี่ก็พอมองนู่นมองนี่มันจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดวิสวาสและทำให้เกิดอะไรครับว่าการทำลายสมาธิหรือเสียสมาธิพอไปมองเรื่องนั้นก็คิดเรื่องนั้นพอมองเรื่องนี้มันก็จูงใจไปคิดเรื่องอื่นนะครับพอมองไอ้ตัวนี้ทำไมแมวตัวนี้สีแดงวะเฮ้ยตัวนู้นทำไมไม่เหมือนกันเลยคอกเดียวกันไปคิดอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเห็นอะไรก็คิดไอ้นั่นนบีบอกเนี่ยหัวอิคติลาสุนยักตะลิสุชัยตอนนะครับนบีบอกว่าไอ้การที่เรามองนู่นมองนี่ไม่มองที่สุดนั่นแหละคือช่วงที่ชัยฏอนมันฉวยโอกาสทำให้เราอะไรทำให้เราเสียสมาธิแล้วออกนอกละหมาดได้ดีที่สุดเลยไม่มีอะไรเท่าโอกาสนี้ฉะนั้นชัยฏอนนิดเดียวนั่นแหละมันพาเราออกนอกละหมาดเลยนะครับฉะนั้นพี่น้องอย่าไปหลงเชื่ออุบายของชัยฏอนมองที่ละหมาดมองจุดเดียวนะครับมองจุดเดียวนะจุดตรงไหนที่จะไหนจะสยุดเนี่ยมองตรงนั้นแหละครับมองแล้วฝึกเป็นสมาธิไป1ครั้ง2ครั้ง3ทำจนกระทั่งติดเป็นนิสัยแล้วเดี๋ยวมันจะป้องกันเรื่องฟิสวาสเรื่องการเสียสมาธิได้แต่นี่เดี๋ยววันนี้หลับตาเดี๋ยวพรุ่งนี้ลืมตามันไม่แน่นอนมันไม่นิ่งงั้นทำให้นิ่งเลยนะครับจะได
0: ้เอาละนะฮะก็อย่าซากุมุลลอฮ์กรอนพี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามแล้วก็อาจารย์อับดุลลอฮ์ชนมัดที่ได้ให้ความรู้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์นะครับให้เราทุกคนทุกท่านทั้งหลายนะฮะได้อยู่ในการเรียนรู้อยู่กับการศึกษานะครับนะอยู่กับการปฏิบัติคุณงามความดีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายในชีวิตของเราทุกคนนะขอรับทรงตอบรับดุอาอามันของเราทุกคนขอให้เรานั้นได้มีลูกหลานนะครับที่ดีมีริสกีที่กว้างขวางแล้วก็ขออัลเลาะห์ได้ทรงบันทึกให้เราทั้งหลายนี้ได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ทุกคนนะครับอัลลอฮุมะอามีนครับวันนี้ครับผมรอชิดีมันละและอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุลัยมานนะครับเราทั้ง2คนจากลากับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์ซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะإلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
2: สวรรค์มีจริงนรกก็มีจริงทุกโพสต์เรื่องฮุกกลมศาสนามีนรกและสวรรค์รออยู่มั่นใจก็โพสต์ไม่มั่นใจอย่าวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
3: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน

ما يعلمون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านถามอิสลามตอบในวันนี้นะครับมาด้วยกับคำถามที่พี่น้องทางบ้านได้ให้เกียรติถามมานะครับว่าการละหมาดย่อเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางนั้นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทำได้หรือเปล่านะครับประเด็นคำถามนี้เป็นประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการละหมาดเดินทางนะครับเพราะอย่างที่เราได้เคยคุยกันมาแล้วนะครับว่าในเรื่องของการละหมาดเดินทางนั้นเป็นข้อผ่อนผันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่เดินทางเขาสามารถที่จะย่อการละหมาดที่มีจำนวน4รอกะอะห์นะครับให้เหลือเพียงแค่2รอกะอะห์นะครับซึ่งประเด็นของการละหมาดย่อก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการละหมาดรวมนะครับคำถามของพี่น้องก็คือว่าเมื่อเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะละหมาดย่อได้หรือเปล่าประเด็นคำถามนี้นะครับจะต้องพิจารณาในนิดหนึ่งคำว่าเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางหมายถึงอะไรถ้าความเข้าใจของผู้ที่ถามก็คือว่าสมมติว่าเขาต้องการที่จะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดเพชรบุรีนะครับสมมุติเขาต้องการที่จะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดเพชรบุรีเมื่อออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครและไปถึงจุดหมายก็คือจังหวัดเพชรบุรีเขาสามารถที่จะละหมาดย่อได้หรือเปล่าซึ่งประเด็นคำตอบสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเขาก็ยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการที่จะละหมาดย่อและรวมถึงการละหมาดรวมนะครับหากว่ามีความจำเป็นได้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่เป็นข้อผ่อนผันสำหรับผู้ที่เดินทางส่วนระยะเวลาที่เขาสามารถที่จะละหมาดย่อเป็นระยะเวลากี่วันนะครับเป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการมีทัศนะที่แตกต่างกันไปนะครับนักวิชาการบางกลุ่มบอกว่าเขาสามารถที่จะละหมาดย่อ3วันนะครับบางคนก็บอกว่าเขาสามารถที่จะละหมาดย่อนะครับเป็นระยะเวลา4วันที่เขาพำนักอยู่ที่ตำแหน่งที่เป็นจุดหมายของเขานักวิชาการบางท่านกล่าวนะครับว่าตราบใดก็ตามที่เขายังอยู่ในสภาพของการเดินทางแม้ว่าระยะเวลาที่เขาพำนักอยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยมากกว่า4วันเขาก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับในการละหมาดย่อเพราะเป็นรุกซอเป็นข้อผ่อนผันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขานะครับนั่นก็คือคำตอบในคำถามที่มองว่าการเดินทางไปถึงจุดหมายก็คือจุดหมายที่เขาต้องการที่จะเดินทางไปถึงอีกลักษณะหนึ่งของคำถามนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเขาเดินทางนะครับจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดเพชรบุรีนะครับและหลังจากที่เสร็จธุระก็เดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานครก็คือเดินทางกลับมายังสถานที่ที่เป็นที่พำนักของเขาเขาสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการละหมาดย่อได้หรือเปล่าประเด็นตรงนี้เนี่ยคำตอบก็คือว่าเมื่อเดินทางมาถึงที่พำนักหรือถิ่นฐานของเขาแล้วนะครับการใช้สิทธิ์ในการละหมาดย่อไม่สามารถที่จะกระทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังสามารถกระทำได้นะครับก็คือการละหมาดรวมหมายความว่าไงหมายความว่าสมมุติว่าเขาออกเดินทางจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าเวลาละหมาดมักริบและก็ขับรถนะครับมาถึงกรุงเทพมาถึงบ้านของเขาเนี่ยเข้าไปสู่เวลาของการละหมาดอิชาแล้วในกรณีนี้นะครับเขาสามารถที่จะรวมการละหมาดมักริบแล้วก็อิชาด้วยกับการละหมาดมักริบ3รอกะอะห์และหลังจากนั้นนะครับก็คือการละหมาดอิชา4รอกะอะห์นะครับส่วนในกรณีของการละหมาดซูรีกับการละหมาดอัสรีสมมุติออกเดินทางจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับก่อนจะเข้าเวลาของการละหมาดซูรีและระหว่างเดินทางไม่ได้แวะพักที่ไหนเลยนะครับปรากฏว่ามาถึงบ้านของเขาเนี่ยเข้าเวลาของการละหมาดอัสรีแล้วด้วยกับรถติดหรืออะไรก็ตามแต่ระหว่างที่เดินทางเขาก็เจตนานะครับที่จะรวมการละหมาดจะต้องมีสิ่งที่เราเป็นนียะหรือการตั้งเจตนาเขาเจตนาที่จะรวมการละหมาดนะครับการละหมาดเรียกว่าเป็นการละหมาดอัจยัมอัตคีรการละหมาดเอาเวลาของการละหมาดเวลาแรกเนี่ยไปรวมกับการละหมาดเวลาที่2นะครับในเวลาของการละหมาดเวลาที่2 ขาก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับแต่ไม่อนุญาตให้เขาย่อถ้าเขาต้องการที่จะใช้สิทธิ์ในการย่อและก็ในการรวมการละหมาดจะต้องเป็นการละหมาดที่อยู่ระหว่างทางก่อนที่จะถึงที่พำนักของเขาก็คือที่กรุงเทพมหานครแต่ถ้าเดินทางนะครับจากจังหวัดเพชรบุรีใช้เวลาเดินทางสมมุติ 3-4 ชั่วโมงพอมาถึงบ้านเข้าเวลาละหมาดอัสรีเขาก็สามารถที่จะรวมการละหมาดก็คือการละหมาดซุฮรี4รอกะนะครับและหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นอิกอมะห์แล้วก็ละหมาดอัสรี4รอกะนะครับเป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทําได้อีกลักษณะหนึ่งนะครับสมมุติว่าเขาต้องการที่จะออกเดินทางไปต่างจังหวัดขณะที่ออกเดินทางอยู่ในเวลาของการละหมาดซุฮรีคำถามถามว่าเขาสามารถที่จะเอาการละหมาดอัสรีมารวมกับการละหมาดซุฮรีในเวลาของการละหมาดซุฮรีได้ไหมประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับมีทัศนะที่แตกต่างกันนักวิชาการบางท่านปฏิเสธนะครับในการละหมาดรวมในเวลายัมตักดีมนะครับเรียกกันยัมตักดีมนักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตนักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทำได้นักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่มักรูหรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับที่จะกระทำด้วยกับการรวมการละหมาดแต่ก็มันยังมีหะดีษนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ขณะที่ท่านนบีนั้นไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับที่ทุ่งอะรอฟะห์เมื่อถึงทุ่งอะรอฟะห์เนี่ยถึงเวลาของการละหมาดซุฮรีท่านนบีหลังจากการละหมาดซุฮรีเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีก็เอาการละหมาดอัสรีเนี่ยมารวมกับการละหมาดซุฮรีนะครับนักวิชาการบางกลุ่มก็บอกว่านี่เป็นลักษณะเฉพาะของการทำฮัจญ์เท่านั้นนะครับแต่ในเรื่องของการละหมาดรวมเรียกว่ายัมตักดีมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลักฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเพราะนั้นควรที่จะกระทำในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้นแต่ในเรื่องของการละหมาดรวมนะครับยัมตะคีรเป็นสิ่งที่มีหลักฐานปรากฏอย่างมากมายจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นประเด็นคำตอบของคำถามนี้นะครับก็ต้องดูว่าคำถามผู้ที่ถามเนี่ยเจตนาว่าถึงคำว่าจุดหมายคือจุดหมายที่เขาต้องการที่จะเดินทางไปถึงหรือคำว่าจุดหมายเนี่ยก็คือที่พักบ้านของเขาที่เป็นที่เป็นมูเก็มของเขาเองนะครับซึ่งประเด็นก็จะมีความแตกต่างกันอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัม
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์โดยอาจารย์ญะลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อาบิดีนฮัสซันณโรงเรียนอัสลาฟิยะห์คลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้านอาจารย์อาบิดีนในวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 13:00 น.ณบ้านสวนอินทผลัมคลอง19ฮะยีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอีชาพบกับบรรยายพิเศษในหัวข้อข้อแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์โดยอาจารย์ยูนุสแสงภัยจิตในวันศุกร์ที่18กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะ ซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมินบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 นจนถึง 12:00 นณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4: อิซามาตับดูอาดามาอิงกอตามาลูพอตายแล้วการงานจบคนตายแล้วบาปเลิกทำบุญเลิกทำไม่เชื่อลองก็ได้อย่างชนิดลักเป็นไฟนี่แหละพอตายแล้วเอาเงินไปตั้งที่มือยังไม่หยิบดูเฉยเลิกแล้วมันไม่ทำแล้วชั่วบาปก็หยุดบุญก็หยุดตายแล้วอิลามินซาลาเซน3อย่างส่งไปซอดาเกาะตนยาริยะตนซอดาเกาะยาริยะซอดาเกาะน่ะรู้แหละทำบุญรู้แหละยาริยะแปลว่าอะไรยาริยะแปลว่าไหลจำไว้นะใครสร้างมัสยิดไว้เขาสุญูดกันผลบุญไหลไปถึงเรายันเกียร์มัดนี่แหละไหลเรื่อยไปเราว่ากับที่ดินไปผลบุญไหลเรื่อยไปเราทำโรงเรียนให้เขาสอนศาสนากันเขาสอนกันอยู่เรานอนตายไหลเรื่อยไปสอดก้อยาริยันอ่ะไหลผลบุญไหลไม่หยุดไหลเรื่อยไปงั้นแหละบาปไม่ไปสองเอ็นมลยุนตาฟูบิฮีความรู้ให้ประโยชน์เราสอนให้คนรู้จักอัลลอฮ์สอนให้คนละหมาดสอนให้คนอ่านกุรอานได้หลายคนที่เข้าใจว่าความรู้นี้ได้เฉพาะท่านครูเท่านั้นนบีว่าอย่างนี้อัดดานหรืออัลลอฮ์ใครริกฟาอิลีการชี้ชวนในทำความดีเมื่อทำเหมือนกับทำเองใครสนับสนุนให้มีการสอนให้มีการเรียนส่งเสริมให้มีการสอนให้มีการเรียนผลบุญอันนี้ได้หมดเลยไม่ได้ได้เฉพาะผู้สอนคนเดียวนะอ้าวส่งไปสามวาลาดวงซอลเลฮอนยาดาโอละลูกซอลและขอดุอาให้อ
5: ย่าปฏิเสธของคนที่เดือดร้อนแม้อาจทำได้แค่อ้อมกอดเพราะช่วงเวลานั้นคุณคือคนสำคัญสำหรับเขาวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
6: ความดีนำพาสู่สวรรค์ผู้ใดก็ตามที่เสียชีวิตในสภาพที่เขาไม่ได้ตั้งภาคีชีริกต่ออัลลอฮ์ใดๆทั้งสิ้นเขาจะได้เข้าสวรรค์ส่วนผู้ใดก็ตามที่เสียชีวิตในสภาพที่เขาได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เขาจะได้เข้าขุมนรกบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิม
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์บริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์เป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุ่นอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 0897711009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
11: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
12: ซูเราะห์อับบาซะห์เป็นบัญญัติมักกียะห์มีทั้งสิ้น42อายะห์ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อับบาซะห์ซูเราะห์อับบาซะห์เป็นซูเราะห์มักกียะห์โดยกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับหลักอะกีดะห์และเรื่องของศาลและยังได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพความเป็นเอกภาพในการสร้างมนุษย์พืชพันธุ์ต่างๆและอาหารในซูเราะห์ยังได้กล่าวถึงวันกิยามะห์และความน่ากลัวและความยากลำบากของวันนั้นซูเราะห์ได้เริ่มกล่าวถึงเรื่องของชายตาบอดคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมมิมักตูมซึ่งได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอร้องให้ท่านสอนเขาจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งแก่ท่านซึ่งขณะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังยุ่งอยู่กับผู้นำชาวกุเรชคณะหนึ่งโดยเรียกร้องพวกเขาไปสู่อิสลามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สบอารมณ์จึงมีใบหน้าบูดบึ้ง และผินหลังให้เขาอัลกุรอานจึงประทานมาตำหนิว่าเขามูฮัมมัดทำหน้าบึ้งและผินหน้าไปทางอื่นเพราะชายตาบอดมาหาเขาและอะไรเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้หวังว่าเขาจะมาเพื่อซักฟอกจิตใจก็ได้หรือเพื่อรับคำตักเตือนเพื่อที่คำตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนผู้ที่พอเพียงแล้วเจ้ากลับต้อนรับขับสู้แล้วสุรอได้กล่าวถึงความดื้อรั้นของมนุษย์และการปฏิเสธศรัทธาของเขาอย่างน่าเกลียดต่อพระเจ้าของเขาทั้งที่ความโปรดปรานอย่างมากมายของอัลลอฮ์ได้มีต่อเขามนุษย์นั้นถูกสังหารเสียก็ดีเขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไรจากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเข้ามาจากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเขาแล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขาแล้วพระองค์ก็ทรงแผ่ทางให้สะดวกแก่เขาต่อมาซูเราะห์ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพในจักรวาล นี้โดยที่อัลลอฮ์ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ซึ่งแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตบนหน้าแผ่นดินนี้มนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาสิเราได้หลั่งน้ำฝนลงมาอย่างไรแล้วเราได้แยกพื้นแผ่นดินออกไปและเราได้ให้เมล็ดพืชงอกเงยขึ้นจากในแผ่นดินและองุ่นและพืชผักและมะกอกและอินทผลัมซูเราะห์ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงความน่าหวาดกลัวของวันกิยามะห์มนุษย์ได้หนีจากคนที่เขารักเพราะความกลัวและความตื่นตระหนกแต่ได้ชี้แจงถึงสภาพของบรรดามุมินและสภาพของพวกปฏิเสธศรัทธาในวันที่ยากลำบากวันนั้นครั้นเมื่อเสียงกัมมนาทมาถึงวันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขาและจากแม่ของเขาและพ่อของเขาและจากภรรยาของเขาและลูกๆของเขาสำหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้นมีภาระพอตัวแก่เขาอยู่แล้วหลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใสหัวเราะดีใจร่าเริงและหลายใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับความหม่นหมองจะปกคลุมบนใบหน้านั้นชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกประพฤติชั่ว
13: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
12: ข้าพเจ้าขอเริ่มสิ่งที่ชอบแห่งศาสนาด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้ทั่วไปและทรงเมตตาในโลกหน้าเฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์ท่านศาสนทูตมุฮัมมัดท่านได้บึ้งตึงและหันหลังให
13: ้
12: เพราะชายตาบอดได้เข้ามาหาเขาชายตาบอดผู้นั้นคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมซึ่งเป็นมุสลิมผู้ยากไร้โดยขณะนั้นท่านศาสนทูตมุฮัมมัดกำลังต้อนรับชาวกุรอยซ์ผู้มีเกียรติอยู่ซึ่งท่านหวังว่าพวกเหล่านั้นจะยอมรับในอิสลามแต่อับดุลลอฮ์ไม่รู้เรื่องจึงส่งเสียงดังขณะเข้ามาหาท่านและบอกว่าขอท่านได้โปรดสอนฉันในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สอนท่านไว้จึงทำให้ศาสนทูตไม่พอใจและไม่หันไปต้อนรับท่านกลับเข้าบ้านท่านจึงถูกตำหนิตามที่กล่าวในบทนี้แล้วหลังจากนั้นท่านได้กล่าวแก่ชายตาบอดเมื่อเข้ามาหาท่านว่ายินดีต้อนรับท่านผู้ที่พระผู้อภิบาลต้องตำหนิฉันได้และอันใดหรือที่ทำให้เจ้ารู้บางทีเขาอาจชำระตัวจนสะอาดโดยคำสอนที่เจ้าได้ให้แก่เขาหรือเขาก็รับคำเตือนจากเจ้าแล้วคำเตือนก็ให้ประโยชน์แก่เขาอย่างอนันตประการส่วนผู้ที่ถือว่าตนพอเพียงแล้วต่อการได้รับคำสอนจากเจ้าเพราะพวกเขายังยึดมั่นอย่างงมงายในลัทธิดั้งเดิมของเขาอันได้แก่ชาวกุรอยซ์ที่ท่านศาสนทูตกำลังให้การต้อนรับและหวังชักชวนให้พวกเขาเข้ารับนับถืออิสลามคนพวกนี้มีอบูยะฮันอัตบะห์บินรอบิอะห์อุบัยบินคอฟอันวาลิดบินมุคีรออับบาสบินอับดุลมุตตาลิบจะกลับให้การต้อนรับแก่ผู้นั้นอย่างเอาอกเอาใจทั้งที่มิใช่หน้าที่ของเจ้าที่ต้องรับผิดชอบเลยการที่เขาไม่ชำระตัวเองให้สะอาดและส่วนผู้ที่เข้ามาหาเจ้าอย่างภาคเพียร โดยต้องคลำทางมาเพราะตาบอดและเขามีความเกรงกลัวอัลลอฮ์เป็นอันดี
13: เ
12: จ้ากลับหมางเมินจากเขาไม่ยอมต้อนรับอย่าทำเช่นนั้นเพราะแท้จริงมันเป็นคำสอนแก่มวลมนุษย์โดยทั่วไปซึ่งผู้ใดปรารถนาที่จะประสบความดีงามเขาก็ย่อมระลึกถึงคำสอนนั้นองค์การดังกล่าวมีปรากฏในคัมภีร์ที่มีเกียรติณอัลลอฮ์ซึ่งถูกยกย่องในเบื้องฟ้าอีกทั้งมีความสะอาดบริสุทธิ์จากการสัมผัสของชัยฏอนมารร้ายได้แก่ลาวฮุลมะฮฟูซหรือว่าแผ่นจารึกบันทึกไว้ด้วยมือของมาลาอิกะห์ผู้ทำหน้าที่บันทึก
13: คิรอมิมบะรอร
12: ผู้มีเกียรติอีกทั้งมีคุณธรรมถ่ายทอดออกจากคัมภีร์นั้นแก่ศาสนทูตเพื่อนำประกาศสู่มวลมนุษยชาติมนุษย์ผู้เนรคุณได้ถูกตำหนิอย่างรุนแรงยิ่งเขาช่างเนรคุณเสียนี่ไ
13: กร
12: จากสิ่งใดเล่าที่พระองค์ได้สร้างเข้ามาแล้วพระองค์ก็อธิบายต่อว่าพระองค์ได้สร้างเขาจากหยดอสุจิจากนั้นพระองค์ก็ได้กำหนดสภาพชีวิตแก่เขาต่อมาพระองค์ก็ทรงให้ความสำเร็จแก่เขาซึ่งหนทางออกจากคันมารดาและดำเนินชีวิตด้วยการประทานซึ่งปัจจัยแก่เ
13: ขา
12: หลังจากนั้นพระองค์ได้บันดาลความตายแก่เขาแล้วพระองค์ก็ทำให้เขาลงหลุมศพถูกฝังไว้ใต้แผ่นดินต่อแต่นั้นเมื่อพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็บันดาลให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกในปรภพเพื่อรับการสอบสวนและตอบแท
13: น
12: เป็นความจริงอย่างยิ่งเขาไม่ได้ประพฤติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญชาแก่เขาเลย
13: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ
12: ดังนั้นมนุษย์จงพิจารณาไปยังอาหารของเขาเถิดว่าเขาได้มาอย่างไรใครเป็นผู้บันดาล
13: อันนาศบบนัลมาอศบบา
12: แท้จริงเราคืออัลลอฮ์ได้หลั่งน้ำฝนอันอุดมสมบูรณ์ให้ตกลงมาอย่างพื้นดินแล้วให้งอกงามและเจริญเติบโตแก่ทุกๆสิ่งจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามแล้วเป็นอาหารแก่เขาได้นำมารับประทานต่อไ
13: ปห
12: ลังจากนั้นเราได้แยกแผ่นดินออกอย่างแท้จริงสำหรับที่เมล็ดพืชและพันไม้ต่างๆได้แทงรากและเจริญเติบโตพร้อมทั้งให้อาหารแก่พืชเหล่านั้นอย่างพอเพียงแล้วเราก็ให้เมล็ดพันธุ์พืชได้งอกงามขึ้นในนั้น
13: วะอินบะวะกับบะวะไซตูนวะนะฮลวะฮะดาอิกอุลบะ
12: ทั้งองุ่นและผักต่างๆอีกทั้งมะกอกและอินทผลัมและบรรดาสวนอันหนาแน่นไปด้วยต้นไม้ต่าง
13: ๆวะฟาคิฮะตันวะอับบะมะตาอันละกุมวะลิอันอามิกุม
12: ตลอดจนบรรดาผลไม้และหญ้าทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่พวกเจ้าและแก่ปศุสัตว์ของพวกเจ้า
13: ฟะอิซาจาอติศอค
12: ครั้นเมื่อถึงวาระที่เสียงแผดกัมปนาทได้มาถึงแล้วนั่นคือเสียงเป่าสังครั้งที่สองเป็นสัญญาณให้ทุกชีวิตฟื้นคืนชีพขึ้น

0: ในวันนั้นบุคคลก็หนีเร้นไปจากพี่น้องของเขาทั้งมารดาของเขาและบิดาของเขาตลอดจนภรรยาของเขาและลูกๆของเขาสำหรับทุกๆคนจากพวกเขาล้วนมีภารกิจอันยุ่งยากในวันนั้นซึ่งทำให้เขาล้นเหลือจนไม่สามารถจะไปยุ่งเกี่ยวกับภาระของคนอื่นๆได้อีกต่อไปในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่มีรัศมีเปล่งปลั่งไปด้วยความสุขเพราะพวกเขาเคยประพฤติแต่ความดีงามมาโดยตลอดพวกเขาหัวเราะรื่นอีกทั้งมีความปิติยินดีคือบรรดาศรัทธาชนและอีกหลายใบหน้าในวันนั้นที่มีฝุ่นจับความหมองคล้ำครอบงำมันไว
1: ้ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ
0: คนเหล่านั้นที่มีสภาพดังกล่าวเป็นพวกที่เนรคุณอีกทั้งดื้อรั้นประพฤติแต่ความชั่วร้ายเลวทราม
2: กล่องพลาสติกที่ใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแก้วกาแฟพลาสติกที่โดนความร้อนบ่อยๆรู้ไหมครับว่าเราอาจกำลังกินพลาสติกเข้าไปในร่างกายโดยไม่รู้ตัวข้อมูลจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเผยข้อมูลว่าไมโครพลาสติกหรือเศษพลาสติกขนาดจิ๋วได้ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบนิเวศรวมถึงอาหารและน้ำดื่มของเราและสามารถสะสมในกระแสเลือดและอวัยวะภายในซึ่งอาจก่อให้เกิดการอักเสบและรบกวนระบบฮอร์โมนเราสามารถควบคุมความเสี่ยงง่ายๆครับหลีกเลี่ยงการนำภาชนะพลาสติกที่ไม่ระบุเข้าไมโครเวฟได้เมื่อใส่อาหารร้อนแล้วหันมาใช้แก้วจริงหรือสแตนเลสส่วนตัวกันดีกว่าครับจะปลอดภัยต่อเราและดีต่อโลกด้วยนะครับลดการใช้พลาสติกวันนี้ลดสารพิษสะสมในร่างกายสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
3: กฎสภาวะของอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงเว้นแต่ด้วยดุอาเมื่ออัลลอฮ์ทรงรับดุอาพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวิถีชีวิตของเราอย่าลืมอัลลอฮ์ทั้งในยามสุขและยามทุกข์อัลลอฮ์ก็จะไม่ลืมเราวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: เขาบอกว่ามีแชร์คนหนึ่งพี่น้องบางท่านอาจจะงงมีแชร์คือชายแก่คนหนึ่งนะฮะบ้านหรือว่ากีเนี่ยนะชายแก่คนหนึ่งหรือว่าแชร์คนหนึ่งเนี่ยปูผ้าละหมาดไว้ที่หนึ่งของมัสยิดจองเพื่ออะไรครับอย่างเช่นขวามือสุดของแถวนะเพื่อจองและกันคนอื่นนะเพราะว่านี่ที่ของฉันนะฉันจะจองนี้ข้างประตูลมมันเย็นอะไรก็ด้วยเหตุผลแล้วก็ตามเนี่ยครับอาจารย์ครับเพื่อที่จะเป็นการกันที่เอาไว้เอาผ้ามาปูไว้เกือบทุกครั้งเกือบทุกวันอย่างเงี้ยจะทำได้ไหมครับครับ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะนบีนะมุฮัมมัดถ้าจองไว้แล้วตัวเองมาก่อนเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าจองเอาไว้แล้วคนตัวเองก็มาทีหลังแล้วคนอื่นเขาจะมาละหมาดตรงนั้นบ้างแล้วก็ห้ามคนอื่นละหมาดแบบนี้ไม่ได้คือการจองเนี่ยมีสองผมเข้าใจนะในความเข้าใจของผมตอนเนี้ยมันอาจจะมีสองหรือสามลักษณะก็แล้วกันมันอาจจะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์เนี่ยนั่งอ่านกุรอานอยู่เอติกาฟอยู่อะไรก็แล้วแต่มาอยู่แถวแรกอาจารย์ก็มาตามปกตินี่แหละแต่อาจารย์เกษียณละหมาด
4: ครับ
5: ก็เดี๋ยวจะออกไปละหมาดเดี๋ยวคนอื่นมาทีหลังมันมานั่งตรงที่เราอาจารย์ก็ถอดหมวกถอดสระบันตั้งเอาไว้เอาหนังสืออะไรตั้งกระเป๋าตั้งเอาไว้อาจารย์ก็ออกไปละหมาดจองแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอาจารย์เป็นเจ้าของนั่งอยู่แต่แรกแล้วแต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้จองไม่ได้มาละหมาดแล้วเอ้ยขอแรงลูกเอาผ้าสระบันเอาผ้าปูละหมาดย่อไปปูทิ้งเอาไว้ที่แต่ก็สามโมงเช้าแต่ตัวเองจะมาไกลๆกุตบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้แสดงว่ากีดกันคนอื่นพิษมานคนอื่นเขาซึ่งตรงนี้ในขั้นที่สองอย่างเงี้ยทำไม่ได้เพราะถือว่าเราเองไปหวงหรือสงวนในสิ่งที่มัจจสิทธิ์ของเราเป็นกรณีเฉพาะมัจจส่วนบุคคล
4: ใครมาก่อนเขาก็มีสิทธิ์ที่ได้ความดี
5: แต่เราบอกใครที่ประสงค์อยากจะได้ผลบุญของซอฟหน้าเห็นไหมครับเรายะละมุมาฟินิได้วัสซอฟิลเอาวันใครที่อยากได้ผลบุญของซอฟหน้าเขาต้องมาก่อนนี่มาทีหลังแล้วจะมาไอ้นั่นเหมือนกับกรณีที่ชายคนหนึ่งที่แบบแหวกนบีมานบีกำลังคุตบะห์อยู่แล้วเขามาทีหลังแต่อยากจะไปได้ผลบุญของซอฟข้างหน้าจะไปใกล้ข้างหน้า รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิจลิสนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยอะไรตะแกเนี่ยมาทีหลังแล้วช้าแล้วยังจะมาทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันอีกงั้นอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเราจองเรากันคนอื่นไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งอยู่แล้วเราลุกขึ้นไปอาบน้ำละหมาดเดี๋ยวปวดท้องไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงจะอาบน้ำละหมาดใหม่อะไรแบบเนี้ยหรือเอาจอไปกินยาเอาไปโทรอะไรสักนิดนึงสันๆเนี้ยอาจารย์ย้อนกลับมาใหม่เนี่ยใครคนอื่นมานั่งแทนกันไม่ได้ในฮะดิษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วลุกออกไปเมื่อเขาย้อนกลับมาเนี่ยเขามีสิทธิ์ในพื้นที่นั้นมากกว่า
4: คร
5: ับ รอซูลบอกมีสิทธิ์มากกว่าเราก็นั่งของเราจองตัวนั้นได
4: ้ผมว่าคนไทยเนี่ยน้อยนะอาจารย์ คนไทยน้อยที่จะแบบว่าเขาเรียกคัดต่อคือจะข้ามเดินข้ามไหลข้ามหัวคนไปแต่สังคมอาหรับเนี่ยเยอะอาจารย์ขนาดเนี่ยที่ผมทำงานคนอาหรับทั้งนั้นเนี่ยนะอาจารย์นะก็มาที่หลังเนี่ยเนี่ยเลยทั้งที่เนี่ยฮะนบีก็บอกว่าบางทีก็มาที่หลังแล้วก็มาถึงโอ้แซงเลยมาไปหาที่ซอฟข้างหน้าหน้าซึ่งเนี่ยเราจะเห็นเยอะมากๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องธรรมดา
5: แต่ถ้าเขาเดินไปแล้วมันไม่ต้องไปข้ามใครแต่คอร์ดหรือกรอบนะไม่ได้ไปข้ามหัวใครข้ามคอใครแบบนี้ก็เดินไปได้เดินแทรกไปก็แล้วแต่เพื่อที่จะเราไปแค่ซันดุลฟูรัสก็คือไปอุดไอแถวที่มันยัง
4: โหยังว่างอยู
5: ่มีที่ว่างอยู่นะครับก็แต่นี่มันเป็นตรงที่ว่าเป็นเพราะว่าเราไม่เอาซุนนะของเราซุนมาใช้ไอคนมาก่อนก็ไม่ไปอยู่ข้างหน้าไอมาก่อนก็มานั่งข้างหลังขวางประตูครับไอคนที่เข้ามาทีหลังอ้าวข้างหน้ามันว่างอยู่ไอ
4: จะทำยังไงทำยังไงไม่ยอมหลบ
5: ก็ต้องทำกันไปแบบนั้นงั้นก็ให้พี่น้องพยายามเรียกว่ารักษาซุนนะของรอซูลแล้วเข้าใจเจตนารมณ์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดนะ
4: ครับ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيموَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมรับฟังคำบรรยายทุกท่านนะครับนั่งมองดูเนี่ยนึกว่าจะไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวก็เห็นอยู่สองคนอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็นั่งมองดูเนี่ยคนหนุ่มคนสาวไม่มีเลยมีแต่วัยรุ่นรุ่นเหลือน้อยล่ะรุ่นเหลือน้อยสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกเอาไว้นะครับว่าในยุคไทยๆเนี่ยยุคของพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคไทยๆล่ะมันจะมีความปั่นป่วนปัญหาต่างๆเริ่มตั้งแต่ปัญหาครอบครัวปัญหาสามีภรรยาปัญหาลูกปัญหาเครือญาติแล้วก็ลามออกมาถึงปัญหาสังคมไม่ว่าทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจทุกด้านเลยแหละไกลๆวันเจียมมันจะมีปัญหาต่างๆนี่มากมายเหลือเกินซึ่งเป็นโลกที่เราจะต้องอาศัยอยู่แล้วจะหนีปัญหาก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นปัญหาเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกเพราะทุกปัญหาในชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาเป็นบททดสอบมันจะยังคงอยู่กับชีวิตของเราแบบนี้เนี่ยไปจนกระทั่งวันตายมายะซาลุนบะลาบิลมุมินวัลมุมินะฟีนัฟซีฮีวะมาลีฮีวะวะลาดีฮีฮัตตายัลกัลลอฮ์วะมาอะลัยฮิคอตีอะบททดสอบต่างๆปัญหาต่างๆจะยังคงเกิดกับชีวิตทั้งผู้ศรัทธาชายและก็ผู้ศรัทธาหญิงเกิดเรื่องอะไรบ้างอะเรื่องที่ตัวของเขาเกิดปัญหาที่ทรัพย์สินของเขาเกิดปัญหาที่ลูกๆของเขาหมายถึงรวมหมดแล้วลูกๆครอบครัวภรรยาเกิดปัญหาเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจะเป็นบททดสอบอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งเขากลับมาสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องจำไว้นะว่าอัลลอฮฺให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เราได้อดทนแล้วก็ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาด้วยความอดทนที่เราได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาในขณะที่วิกฤตชีวิตมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่อัลลอฮ์จะให้ผลตอบแทนโดยไม่สามารถคำนวณนับได้อินนามายูวัฟฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิไกรฮิซาบแท้จริงบรรดาผู้อดทนนั้นจะได้รับผลตอบแทนที่เขาไม่สามารถคำนวณนับได้นี่แหละ มันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหันมาศึกษาดูนะครับว่าท่ามกลางปัญหาที่มันเกิดขึ้นความวุ่นวายปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องอะไรต่างๆมากมายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีในการที่จะหลุดพ้นจากปัญหาตรงนั้นหรือฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้อย่างดีเนี่ยเราจะทำตัวอย่างไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเรียนศาสนากันเรียนเพื่อการนี้แหละและก็สังเกตดูนะสังคมใดก็ตามหรือครอบครัวใดก็ตามที่ห่างเหินไม่มีการเรียนไม่สนใจเรื่องศาสนาครอบครัวเหล่านั้นในเวลาเผชิญปัญหาหรือว่าปัญหามีแล้วนี่นะครับบอกตรงๆว่าจะนำไปสู่คำว่าบ้านแตกจะนำไปสู่การระส่ำระสายไปสู่ความเครียดแล้วก็หาทางออกไม่ได้เพราะอะไรล่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะคนสองกลุ่มเนี่ยนะแต่ของเราอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้พ้นคนกลุ่มที่หนึ่งก็คือไม่รู้ศาสนาอันนี้ปัญหาเกิดขึ้นเยอะจริงๆเนี่ยแล้วเวลาปัญหาเกิดขึ้นมาปั๊บจะแนะนำอะไรปั๊บเนี่ยมันไม่เอาหรอกผมจัดรายการอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักเรื่องครอบครัวเนี่ยพี่น้องโอ้โหส่วนใหญ่แล้วก็โทรมาปรึกษาโทรปรึกษาบางทีพี่น้องโทรไปหาผมเนี่ยถ้าเบอร์ไม่ค่อยคุ้นเนี่ยนานๆทีจะรับพ่ออาจารย์ขอปรึกษาหน่อยเนี่ยนะอย่างน้อยต้องเป็นชั่วโมงต้องคุยกับเขาไอ้รับแล้วแล้วก็วางไปเมื่อก็เสียมารยาทอ้าวคุยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ห่างศาสนาหันหลังให้บทบัญญัติพอเกิดปัญหามาปั๊บงงเป็นไก่ตาแตกจะแก้ยังไงทำยังไงทำอะไรไม่เป็นเลยสังเกตเห็นเวลาคุยดังนั้นดังนั้นดังนั้นดังนั้นลามเรื่อยไปเลยนะเอากะหยุดสักนิดนึงก่อนนะกะนาตอนเนี้ยถามตรงๆกับกะละหมาดครบไหมอาจารย์ฉันก็ต้องทำมาหากินขายของในตลาดสามีละหมาดครบมาโอ้สามีฉันไม่เอาเลยเรื่องละหมาดลูกๆแล้วเป็นยังไงลูกๆก็ไม่ได้ส่งเรียนศาสนาเนี่ยอาจารย์เนี่ยสังเกตเห็นนะพื้นฐานแบบนี้ปั๊บทำให้รู้เลยว่าอ๋อระบบพื้นฐานของชีวิตของคนบ้านนี้นะไม่เอาศาสนาเลยปัญหามันจึงเกิดเพราะเวลาปัญหามันเกิดปั๊บนี่นะจะแนะนำอะไรก็ตามแต่มันเถียงผมก็ถามว่านี่ตกลงจะโทรปรึกษาแล้วโทรมาเถียงผมเนี่ยเถียงแบบเถียงแบบไม่ตกฟากเลยอย่างงั้นฉันทำแล้วอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ได้ใจก็จะร้อนสบัดก็ไม่เป็นอภัยก็ไม่เป็นเมตตาก็ไม่เป็นสุขุมสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลไม่เป็นเลยไม่เป็นปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นประเภทแบบนี้นะผมต้องให้การบ้านเอางี้เดี๋ยวงี้ดีกว่านะเอาทีละสเต็ปนะต้องการแก้ปัญหาใช่ไหมทำตามผมไหมผมสอนแนะนำก่อนอ่ะเอาละทำตามก็เลยบอกงี้ทำใจให้สงบก่อนไปละหมาดตะฮัจญุดเดือนนึงก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยโทรมาคุยกันอะไรอะไรจะดีขึ้นน่ะได้อาจารย์หายเงียบไปเลย2ปีแล้วไม่โทรเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าพอเวลาแนะนำอะไรดีๆให้ทำเนี่ยนะเข้าสาวมันเป็นเรื่องเบาความจะแก้ยังไงล่ะปัญหาเดี๋ยวมาดูนะวันนี้เนี่ยจะแนะนำบางสิ่งบางอย่างขอแนะนำแค่4ประการแล้วกัน4ประการนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะแก้วิกฤตชีวิตด้วย4ประการแก้วิกฤตชีวิตด้วยอิสลามผมขอแนะนำ4ประการความจริงมีหลายอย่างนะแต่4ประการเนี่ยมันเป็นพื้นฐานทางด้านหัวใจที่ท่านนบีทำมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนบีประสบความสำเร็จพี่น้องเคยเครียดไหมเคยเผชิญปัญหาไหมไอ้ที่นั่งเฉยๆเนี่ยคงจะเยอะไม่กล้ายอมรับไอ้คนนี่อย่างเงี้ยอัลฮัมดุลิลลาห์กล้ายอมรับเพศเฉยวางฟอร์มแต่แสดงว่าโดนเยอะไม่กล้ายอมรับทุกคนโดนหมดแหละมีปัญหาที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นบททดสอบผมเองเนี่ยก็เจอปัญหาในปัญหาเนี่ยมันมีความดีของมันเราไม่รู้หรอกหลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราก็ดำเนินตามบัญญัติของอัลลอฮ์หลังจากปัญหาพ้นไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้เราว่าจะได้ดีอะไรเราไม่รู้เพียงแต่ว่าตรงนั้นเราไม่รู้ก็เลยรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหารู้สึกเครียดรู้สึกอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยสมมุตินะสมมุติ ่วยเดือนนึงแย่แล้วนะไปไหนมาไหนไม่ไหวเลยป่วยเดือนนึงถ้าเรารู้ว่าหลังจะป่วยเดือนนึงน่ะได้ล้านนึงเอามั้ยอยากป่วยมั้ยผมเอานะนอนป่วยไปเลยกินยาไปก็ถึงเวลาขึ้นมากินข้าวต้มกินยาพอสิ้นเดือนปั๊บอ๋อหรอหายป่วยแล้วก็ได้ล้านนึงเอามั้ยเอาไม่มีใครไม่เอาหรอกแต่ทีนี้ไอ้การป่วยของเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านนบีบอกว่าไงรู้ไหมท่านนบีบอกว่าหากคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านรู้ว่าหลังจากป่วยแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรเนี่ยรู้ว่าความดีที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวของเขาเป็นยังไงเนี่ยละฮับบะไอยากูมาสกีมัดดัลเขาชอบปรารถนาอยากจะป่วยไปตลอดชีวิตดูสิท่านนบีบอกเอาไว้อย่างนี้นะแสดงว่าในความป่วยเนี่ยถ้าเราซอบัตเราอดทนเราอยู่ในกรอบของศาสนาทำดีเรื่อยไปหลังจากป่วยแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรเนี่ยถ้าคนนี้รู้นะท่านนบีบอกว่าเขาต้องการจะป่วยไปตลอดชีวิตแสดงมันมีอะไรดีเยอะแต่เราไม่รู้เพราะนั้นไอ้ตอนที่เราไม่รู้นี่แหละเราก็เลยโอ้รู้สึกท้อแท้ใจป่วยเป็นยังไงมันไม่ดีแต่จริงอยู่เราก็ต้องรักษาแหละนะต้องรักษาทั้งดูอาทั้งยารักษาทั้งอะไรล่ะการกินน้ำซำซำการกินน้ำผึ้งหรืออะไรก็ตามแต่น่ะนะพอท่านนบีสอนให้เรารักษาทีนี้มาดูนิดนึง ในขณะที่ปัญหาเกิดขึ้นเราเครียดบางทีมันตันปัญญามารู้จะทำยังไงอ่ะนะให้มาดูตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสองอย่างเป็นเบื้องต้นทำสองอย่างเป็นเบื้องต้นเราให้พี่น้องฟังตรงนี้นิดนึงก่อนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนที่ได้รับวะฮีครั้งแรกเลยเนี่ยย้อนไปตรงนู้นนิดนึงรู้ไหมท่านนบีเนี่ยตื่นตระหนกขนาดไหนอยู่ๆญิบรีลมาหาท่านนบีท่านนบีเองก็ไม่เคยมีญิบรีลมาหาพอมาหาแล้วนะมาในร่างชายชะกันที่อะไรนะแข็งแกร่งมาเสร็จแล้วก็มาบอกกับท่านนบีว่าอิกรอท่านนบีบอกมาอันนบีกอรีนโอ้ฉันอ่านไม่ออกฉันเขียนไม่ได้ฉันอ่านไม่เป็นญิบรีลก็จับท่านนบีกอดแน่นรัดอย่างเงี้ยรัดแน่นแน่นจนกระทั่งเกือบจะหมดลมหายใจอ่ะหายใจไม่ออกแล้วก็ปล่อยท่านนบีก็โอ้โหไอ้คนนี้มารัดฉันแน่นเกือบจะหายใจไม่ออกเกือบจะตายแล้วก็ปล่อยแล้วก็บอกครั้งที่สองว่าอิกรอจงอ่านท่านนบีว่ามาอานาบีกอรีนฉันอ่านไม่เป็นฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ญิบรีลเอาอีกครั้งที่สองก็กอดรัดแน่นแน่นกว่าครั้งแรกอีกเกือบจะหมดลมก็ปล่อยแล้วก็บอกจงอ่านท่านนบีบอกกับฉันก็อ่านไปเป็นกอดรัดเนี่ยสามครั้งด้วยกันครั้งที่สามนี่หนักที่สุดจนกระทั่งท่านนบีเนี่ยยืนไม่ไหวอ่อนเพลียลงไปแล้วญิบรีลก็บอกกับท่านนบีบอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักัลอินซานะมินอะลักในซูเราะห์อัลอะลักซูเราะห์อิกรอเนี่ย5อายะห์แรกนี่แหละมาในตอนต้นเลยโอ้โหหลังจากนั้นท่านนบีไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกณเวลานั้นอยู่ที่ถ้ำฮิเราะเคยไปมักกะใช่ไหมใครเคยไปทำฮัจญ์เนี่ยแต่เขาพาไปแล้วไปดูชี้ถ้ำฮิเราะโอ้โหขึ้นไปบนภูเขาสูงมากไม่ใช่อิบาดะห์นะขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยถ้าจะขึ้นไปแข็งแรงอยากจะไปดูท่านนบีอยู่ในถ้ำนี้เคยเป็นถ้ำที่ท่านนบีเป็นพันปีมาแล้วได้รับวะฮีเนี่ยโอเคขึ้นไปแต่อย่าไปคิดว่าโอ้โหพิชิตภูเขาฮิเราะขึ้นไปถ้ำฮิเราะแล้วจะได้ผลบุญอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่มีท่านนบีก็ตื่นตระหนกหลังจากนั้นไม่นานท่านนบีก็รวบรวมกำลังกายแล้วก็เดินลงมาจากภูเขาอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วก็มาหาภรรยาหน้าซีดเครียดมากๆเกิดความวิตกกังวลทั้งกลัวทั้งแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะเกือบจะตายอย่าคิดดูพี่น้องคนเราถูกกระทำเกือบจะตายอ่ะแล้วก็รอดกลับมาแล้วก็ได้มา5ประโยคเสร็จแล้วก็มาบอกกับภรรยาพระนางคอดียะห์บอกว่าซัมมิลูนีซัมมิลูนีโอ้คอดียะห์คุมผ้าให้ฉันทีคุมผ้าให้ฉันทีมันตื่นตระหนกมันหนาวเหน็บมันหวาดกลัวมันหวาดวันมันใจสั่นขวัญผวามันอยู่ไม่ถูกแล้วตอนนั้นคุมท่าให้ท่านนบีพอหลังจากที่สงบมานิดนึงก็เล่าให้ท่านหญิง คอดียะฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่นี่คอดียะก็ไปหาได้หาญาติหาลุงของตัวเองอ่ะเป็นญาติซึ่งเคยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในคัมภีร์ก่อนๆ นี้นะครับชื่อวะรอกอฮ์ไปหาเสร็จร้อยแล้ววะรอกอฮ์ก็บอกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะจะเกิดสิ่งดีๆอย่างนี้คนๆนี้เนี่ยน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีไม่ต้องตัวไม่ต้องตื่นตระหนกอันนี้เป็นเรื่องที่แปลประวัติศาสตร์พูดไว้ชัดเจนแต่ตรงนี้ตรงหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคุมผ้าคุมกาอยู่หลายวันหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้ท่านนบีเนี่ยเลิกได้แล้วใจสั่นขวัญผวาหวาดกลัวหวาดวันวิตกกังวลเราเนี่ยเวลาเครียดมาเนี่ยแบบนี้แหละกลัววิตกกังวลใจหายไม่รู้จะทำยังไงหาทางออกไม่ได้ทำยังไงอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาต่อยาอัยยูฮัลมุซซัมมิลกุมิลไลลาอิลลากอลีลานิสฟะฮูอะวิงกุสมินฮูกอลีลาเอาซิดอะลัยฮิวะรัตติลิลกุรอานะตัรตีลาโอเอาไปปฏิบัติโอ้มุฮัมมัดผู้ที่นอนห่มผ้าคุมกายเอ๋ยลุกขึ้นกุมิลไลล์ลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนอัลลอฮ์กุมิลไลล์ลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนยกเว้นส่วนน้อยก็นอนหลับพักผ่อนนิสฟะฮูอะวิงกุสมินฮุกอลีลาเอาซิดอะลัยฮิบางทีก็ให้ละหมาดครึ่งคืนบางทีก็ให้ละหมาดเลยครึ่งคืนลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องบางทีใจของเราเนี่ยยังไม่สงบพอที่จะไปแก้ปัญหาของชีวิตที่มันเกิดขึ้นเลยต้องทำยังไงล่ะต้องสงบใจด้วยการนึกถึงอัลลอฮ์เข้าสู่การละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซะก่อนเนี่ยเวลาปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องนอนไม่หลับทำยังไงไม่ต้องไปหายานอนหลับมากินเข้าเฝ้าอัลลอฮ์สินบีถูกใช้ให้ละหมาดเกือบทั้งคืนยกเว้นนิดเดียวหรืออาละหมาดครึ่งคืนก็ได้หรือบางคืนเกินครึ่งคืนก็ได้5ชั่วโมง3ชั่วโมง6ชั่วโมงอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นอัลลอฮ์ดูอยู่นะพี่น้องผมเนี่ยชีวิตเคยเกิดวิกฤตแล้วก็ไปไม่รู้ทำยังไงก็อิติกาฟดีกาไปที่มัสยิดมีอยู่คืนนึงพี่น้องนี่นึกน้ำตาจะร่วงมีอยู่คืนนั่งตั้งแต่หลังอิชาเนี่ยละมาสุญูดนานมากร้องไห้กับอัลลอฮ์สุญูดบางทีเนี่ยผมว่าบางครั้งเนี่ยถึงชั่วโมงตรงนั้นเป็นชั่วโมงร้องไห้ขอต่ออัลลอฮ์สุญูดขอดุอานั่งขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์เดี๋ยวก็ลุกขึ้นละมาดบ้างจนกระทั่งไปถึงซุบฮ์นะไม่รู้ตัวพี่น้องถึงซุบฮ์เลยละหมาดซุบฮ์พอหลังจากนั้นประมาณสักเดือนกว่าๆปัญหาก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีพอมาถึงจุดหนึ่งพี่น้องผมมานั่งนึกนะอัลลอฮ์นี่ถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดวิกฤตเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยจะละหมาดตั้งแต่หลังอิชาไปจนกระทั่งถึงซุบฮ์นะมีอ่ะถ้าไปทำมามันเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอัลลอฮ์ที่บางทีวิกฤตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะให้เราได้เข้าสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเกิดปัญหาเนี่ยนะประเด็นแรกเลยพี่น้องใจต้องสงบก่อนใจต้องสงบด้วยการเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์ใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรอ่ะเข้าสู่การละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์บางทีโทรมาเนี่ยมาบอกอาจารย์ลูกเป็นอย่างนั้นเนี่ยสามีก็เป็นอย่างนี้ฉันก็หาเช้ากินค่ำบางวันก็พอบางวันก็ไม่พอทั้งเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์ในละหมาดฟ้องกับอัลลอฮ์เนี่ยยาอัลลอฮ์บ่าวอ่อนแอยาอัลลอฮ์บ่าวต้องการความช่วยเหลือยาอัลลอฮ์ลูกเป็นอย่างนี้ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์วอนขอต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเนี่ยร้องไห้กับอัลลอฮ์ในหะดีษบอกว่าความประเสริฐของการร้องไห้กับอัลลอฮ์เนี่ย น้ำตาที่ไหลออกมาเนี่ยแม้ว่ามันจะเท่ากับหัวแมลงวันยังอยู่ในเบ้าตาเนี่ยยังไม่ทันออกมาอัลลอฮ์ปกป้องคนคนนี้ให้พ้นจากไฟนรกแล้วนี่บางทีอยู่ทั้งคืนถ้าวิกฤตไม่เกิดขึ้นกับชีวิตบางทีชีวิตของเราทั้งชีวิตไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์สักคืนไม่ถึงอยู่เต็มๆนะตั้งแต่หลังอิชาจนกระทั่งถึงอาดานซูโบนบางทีวิกฤตชีวิตไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เราก็อาจจะไม่ได้อยู่แบบนั้นหรอกนี่ได้ร้องไห้ได้ขออภัยโทษได้ขอดุอาเยอะเหลือเกินได้สุญูดนานเหลือเกินได้อยู่ในการอ่านกุรอานเยอะมากๆนั่นคือความดีเพราะฉะนั้นพี่น้องปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียนศาสนามาเนี่ยเรายอมรับเรามีอากีดะห์เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้คลี่คลายปัญหาชีวิตต่างๆได้ทั้งหมดต่อให้มนุษย์และก็ยินเนี่ยทั้งหมดนะรวมตัวกันทั้งโลกเพื่อที่จะกำจัดปัดเป่าปัญหาออกไปจากชีวิตสักอย่างถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ตรงนั้นไม่มีทางสำเร็จเราเชื่ออย่างนี้พอเราเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยจุดแรกนึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกเอาเลยตะฮัจญุดสักเดือนนึงพี่น้องรับรองได้ว่าสิ่งที่เราเข้าสู่อัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์วอนขอต่ออัลลอฮ์ในการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยผลดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอาทำดูสมมติเดือนเต็มๆแล้วนะฉันจะขออันไหนแก้ไขได้ก็พอแก้ไขไปสักวันละเปอร์เซ็นต์หนึ่งวันละ 2% แก้ไขไปแต่ทั้งหมดทุกอย่างอัลลอฮ์จะปูทางออกที่ดีให้แก่เขาเพราะฉะนั้นบางทีสำหรับบุคคลที่บางครั้งโทรศัพท์มาปรึกษาหารือเรื่องศาสนาเรื่องอะไรก็ตามนะเราก็สอบถามตรงนี้การอ่านกุรอานได้ไหมบางเนี่ยบงตรงว่าบางฟังศาสนาบ้างเปล่ารู้จักไหมทีวีมีตั้งหลายช่องในยาตีมทีวีก็มีไวช์แนลมีอะไรต่างๆนะรู้ไหมอ๋อมีอ่ะไม่รู้ไม่ดูเลยพอสอบถามไปแป๊บนึงรู้แล้วอ๋อพื้นฐานทางศาสนาไม่มีเลยแสดงว่าใจเนี่ยยังไม่พร้อมเลยที่จะเข้าไปสู่การแก้ปัญหาทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีละตอนและปัญหาเนี่ยพี่น้องจำไว้นะที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราบางปัญหาแก้สำเร็จแล้วบางปัญหาแก้ไม่สำเร็จต่อให้แก้ขนาดไหนก็ตามแต่ไม่มีทางสำเร็จทีนี้ไอ้ตรงปัญหาแก้สำเร็จเราก็สุขใจเดี๋ยวอัลลอฮ์โปรดปรานอัลลอฮ์เมตตาแต่ปัญหาที่มันแก้ไม่สำเร็จแล้วเราจะทุกข์อย่างนี้ไปตลอดชีวิตได้หรือไม่ใช่เราต้องไม่ทุกข์วิกฤตปัญหาที่มันเกิดขึ้นคนมีความสุขได้เดี๋ยวจะบอกในตอนท้ายคนมีความสุขได้ทั้งที่ปัญหายังไม่จบเอาสมมติว่าเป็นมะเร็งตับรักษาหายไหมนอกจากจะตัดออกอ่ะจะตัดออกได้ยังไงมันลามไปตั้งเท่าไหร่แล้ว40-50%แล้วลามไปตั้ง10เซนแล้วนะตับอ่อนมีประมาณเท่าไหร่12เซนลามไป10เซนแล้วนะตัดออกได้ไงไม่ได้เอาปัญหาแก้จบไหมไม่จบแต่จะทุกข์แบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยเครียดแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยไม่ใช่มันมีวิธีในการที่เราจะได้หาความสุขท่ามกลางปัญหาที่มันยังคงอยู่แล้วก็แก้ไม่จบวันนั้นประเด็นแรกนะพี่น้องปัญหาเกิดขึ้นวางโปรแกรมชีวิตเลยว่าเราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์1 เดือน 1 เดือนครึ่ง2 เดือนหลังจากนั้นเชื่อมั่นเลยนะครับพี่น้องว่ามันจะมีความคิดมันจะมีทางออกไปในทางที่ดีตามที่เราวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัด

0: นิดพิจารณาอ่านกุรอานใจที่มันยังว้าวุ่นใจที่มันยังสับสนใจที่มันตื่นตระหนกหวาดกลัวหวาดหวั่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะรักษาได้ด้วยกุรอานพี่น้องเพราะกุรอานในลักษณะของมันเนี่ยนะชีฟาอุนลีมาฟิสซูดูดเป็นยารักษาสิ่งที่มันอยู่ในหัวอกของเรารักษาให้มันดีรักษาให้มันมีความสุขรักษาให้มันสงบเข้าสู่กุรอานใครที่อ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนเนี่ย1จบ2จบ3จบก่อนนู้นตอนเรียนหนังสือเนี่ยผมเนี่ยนะ3วันเนี่ยจบพอวันละ10ยุด10ยุด10ยุดอ่านพอเรียนจบกลับมาปั๊บเริ่มมีบรรยายเริ่มสอนหนังสืออะไรต่ออะไรก็ตอนนั้นเหลือ5เหลือ5รอมฎอนเนี่ยเหลือ5มาปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหนอนกับนอนน้อยงานเยอะจริงๆได้จบเดียวอัลเลาะห์เดี๋ยวยิ่งขาดทุนหรือเปล่านี่กะว่ารอมฎอนต่อไปเนี่ยตั้งใจว่า5พอเคยเรียนจบกลับมาแล้วไม่ได้5 5 5มาตลอดมาตอนหลังๆได้1ปีก่อนดูได้2ปีแล้วน้อยมาก1ลองอยู่กับอ่านกุรอานสายตาที่ม่องที่จ้องมองพยัญชนะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพจนานุกรมที่มาจากอัลเลาะห์ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เหมือนกับสิ่งเนี้ยมาได้เลยแม้ว่าจะรวมตัวกันขนาดไหนก็ตามแต่ด้วยเหตุนี้แหละศัตรูอิสลามเนี่ยกลัวอยู่อย่างนึงกลัวจากประชาชาติอิสลามกลัวกุรอานกลัวกุรอานเพราะถ้าเกิดว่าเกิดวิกฤตบนโลกใบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันเชื่อมโยงกันหมดแล้วเชื่อมโยงกันหมดเนี่ยเขาเรียกสังคมโซเชียลเชื่อมโยงกันทางอะไรทางไร้สายเนี่ยนะครับพอเกิดวิกฤตอะไรขึ้นบนโลกนี้ปั๊บนี่นะข้อเตบบรรดาอาจารย์บรรดานักวิชาการก็จะนำอัลกุรอานนี่แหละมาบอกกับพี่น้องแล้วพี่น้องก็จะอยู่ในทางนำแล้วพี่น้องก็จะอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องก็จะอยู่ในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ศัตรูอิสลามกลัวตรงนี้มากๆกลัวกุรอานเพราะกุรอานไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดากุรอานนี่ไม่ธรรมดาวันนั้นไปพูดที่ไหนอะที่มัสยิดไหนนะเดือนรอมฎอนลืมไปละเข้าไปในเมืองน่ะคุยว่าทำไมประชาชาติอื่นๆเนี่ยจึงต้องกลัวอัลกุรอานเพราะกุรอานนี่ไม่ธรรมดาใครก็ตามแต่ที่คิดร้ายกับอัลกุรอานพอเกิดเรื่องร้ายอะไรก็ตามแต่กับอ่านกุรอานนึกว่ากุรอานเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่อะไรนะอยู่ในทางลบมานะหรือว่าอยู่ในการในความในทางต่ำมานะแต่กุรอานจะพูดง่ายๆพูดถูกเนื้อเขาเรียกว่าถือไพ่เหนือกว่าเป็นทุกครั้งไปเพราะว่าคนที่บางครั้งเนี่ยเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะไปเจาะหาดูข้อบกพร่องของอ่านกุรอานพอเจาะไปเรื่องหนึ่งสองเรื่องเฮ้ยไอ้นี่ก็จริงอันนี้ก็จริงเฮ้ยมันจริงทั้งนั้นเลยนี่ว่าประกาศตนเคารพอิสลามมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการรวมตัวกันนะในหมู่ศัตรูอิสลามรวมตัวกันเพื่อที่จะหาข้อตำหนิจากอัลกุรอานพอนักวิชาการรวมตัวกันปั๊บอ่านกุรอานทีไรปั๊บต้องมีคนรับอิสลามเขาจึงกลวงวิธีการเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้แล้วนะอัลกุรอานนี่นะหนทางเดียวที่กาเฟรเนี่ยคนต่างศาสนาคนที่เกลียดอิสลามที่จะเอาชนะกุรอานได้มีหนทางเดียวหนทางเดียวว
1: กาลัลลดีนกะฟารูลาตัสมาอูลิฮาซัลกุรอานวัลกอฟีละอัลละกุมตักลิบูนเหล่าบรรดาผู้ปฏิเสธกล่าวขานกันว่าอย่าไปฟังกุรอานอย่าไปศึกษากุรอานอย่าไปดูกุรอานอย่าไปเรียนกุรอานเมื่อกุรอานถูกอ่านต้องไม่สนใจต้องไม่สนใจไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปพิจารณาทั้งสิ้นละอัลละกุมตักลิบูนวิธีนี้แหละท่านทั้งหลายจะชนะกุรอานได้ต้องไม่สนใจกุรอานมันกุรอานเป็นมุอ์จิซาตของอัลเลาะห์ที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องเราบรรดาคนที่เป็นศัตรูอิสลามนี่นะบอกกับคนในกลุ่มเลยนะบอกว่าถ้าจะชนะกุรอานอย่าไปดูกุรอานเพราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยมันมีสิ่งวิเศษนะครับชิฟาอุลลิมาฟิสซูดูดมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ารักษาโรคที่มันอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นพี่น้องสมมุติว่าเอาสักซูเราะห์นึงก็ได้พี่น้องดูสัก100จบกุลวัลลอฮ์เนี่ย
0: แล้วคุณวัลลอฮ์เนี่ยถ้าตั้งใจอ่านแล้วมันเป็นไม่เป็นงานที่น้อยแต่ผลบุญได้มากเหลือเกินตั้งใจอ่าน

0: 3จบเนี่ย3รอบนะคุณวัลลอฮ์เนี่ยในหะดีษระบุว่าเหมือนกับท่านอ่านกุรอานจบได้ผลบุญ1จบ30ยุสอ่าน10ครั้งตั้งใจให้ดีนะด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อัลลอฮ์สร้างบ้านให้หลังหนึ่งในสวนสวรรค์อัลลอฮ์อ่ะดูทูทีละตัวกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้บริหารคิดในเรื่องต่างๆเหล่านี้อัลลอฮุสมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเมื่อเช้าเนี่ยในเฟซเนี่ยเขาส่งอะไรเนี่ยข้อความต่างๆให้หากันเยอะมีคนอ่านตั้งเป็นหมื่นๆคนบอกว่าโอ้ดีมากๆมีคนป่วยที่เป็นมุสลิมอยู่คนหนึ่งป่วยแล้วก็หมอก็เข้าโรงพยาบาลก็จำเป็นจะต้องให้ออกซิเจน1วัน24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยปั๊บในการให้ออกซิเจนเพื่อยื้อชีวิตเอาไว้เนี่ยนะ24ชั่วโมงเนี่ยหมอส่งอะไรนะครับทางโรงพยาบาลส่งบินมาเก็บเงินเท่าไหร่500ปอนด์500ปอนด์เนี่ยประมาณ 30,000 บาทไอ้คนนี้ร้องไห้ร้องไห้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็บอกมาต้องร้องไห้ลูกลุงเพราะว่า500ปอนด์มันก็เยอะนะแต่ว่ามันเป็นการยื้อชีวิตของลุงนะอนุญาตให้ผ่อนได้เดือนละ100ปอนด์ผ่อนไอ้ลุงคนนี้บอกว่าที่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีตังค์นะตังค์น่ะมีเดี๋ยวให้หมดเลยแหละแต่ที่ร้องไห้เนี่ยเขาบอกกับคนที่เป็นนางพยาบาลที่เป็นคนกาเฟสเนี่ยนะบอกว่าฉันเนี่ยอายุ75ปีหายใจด้วยออกซิเจนของอัลเลาะห์มา75ปีเนี่ยไม่ได้เสียตังค์เลยนี่วันเดียวนะ500ปอนด์ 30,000 บาทซอฟิรุลลอฮ์ผมอ่านตรงนี้แล้วก็ได้แง่คิดดีนะได้แง่คิดดีพี่น้องมีปัญหาอะไรก็ตามแต่หนึ่งอย่าลืมนะตะฮัจญุดเป็นวิธีที่อัลลอฮ์แนะนำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองนั่งอ่านกุรอานด้วยการพินิจพิเคราะห์แล้วเราะห์มะห์ความเมตตาเนี่ยจะประทานลงมาความจำเริญนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกประทานลงมาข้อที่3อัลอิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺบ่อยๆเพราะการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทั้งกุรอานและก็ฮะดีษพูดเอาไว้นะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยหลุดพ้นออกไปจากชีวิตของเราพี่น้องแต่ว่าต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยจิตสำนึกที่จะกลับเนื้อกลับตัวจริงๆและอัลลอฮฺจะช่วยใครที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺปลอดภัยจากอาซาบใครที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คลี่คลายไปด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องสักคืนนึงอ่ะทำให้เต็มที่เลยได้ไหมในขณะที่สุญูดตอนละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยก็เอาการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺมาขอตรงนี้ด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮฺวะตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮฺวะตูบุอิลัยเนี่ยใน YouTube เนี่ยพี่น้องลองเขียนนะเขียนภาษาอาหรับลงไปนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็น YouTube บางอะไรนะบางคลิปอ่ะ6ชั่วโมงบางคลิปเมื่อเช้าผมปูดูเนี่ยบางคลิป3ชั่วโมงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยไอ้ตรงเนี้ยเปิดในบ้านเราจะได้มีภวังค์อ่านตามไปด้วยวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ไปด้วยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ไปด้วยซึ่งในหะดีษระบุชัดเจนนะครับว่ามันละซิมัลอิสติกฟาร์ญะอาลัลลอฮุมินกุลลิดีกินมะคเราะญาวะมินกุลลิฮัมมินฟะเราะญาวะรซะกะฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบใครที่มันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อยู่สม่ำเสมอขอสม่ำเสมอนะความคับแค้นใจที่มันอยู่ในหัวอกเนี่ยอัลเลาะห์ให้ทางออกและความปั่นป่วนแห่งปัญหาของชีวิตอัลลอฮ์ให้ขี้คลายไปในทางที่ดีถ้ามันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอ นอกเหนือจากนั้นวะราซะกะฮูมินไฮซุลายะตะซิบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ริซกีแก่เขาโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนได้รับริซกีที่เพิ่มพูนขึ้นเห็นไหมสามรายการเนี่ยเป็นตัวบทชัดๆจากอัลกุรอานและก็หะดีษเลยนะครับว่า มันเป็นสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ขออย่างเดียวนะไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวนะไม่ใช่อ่านกุรอานอย่างเดียวนะแก้ไขตรงนั้นไปด้วยเท่าที่เราสามารถจะทำได้แต่บางทีดูแล้วแก้ไขเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าอัลลอฮ์โปรดปรานมันเป็นไปได้3ประการนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคนไม่เรียนศาสนามาก่อนนะเขารู้สึกเบาความละหมาดตะฮัจญุดแก้ปัญหาได้ไงเฮ้ยกุรอานมานั่งอ่านปัญหาจะจบวะเฮ้ยนั่งขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ปัญหาจะจบเหรอถ้าไม่ได้เรียนศาสนามาก่อนไม่ได้อยู่กับศาสนานะจะเบาความจะรู้สึกเย้ยหยันสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณเย้ยหยันคุณไม่เชื่อยังไงอัลเลาะห์ก็ไม่ให้เห็นมั้ยนี่แหละที่เรามานั่งเรียนศาสนากันอยู่อย่างนี้นะพี่น้องผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เรามากันแบบเนี้ยจะใครมาสอนก็ตามแต่ขอให้เรามากันแบบนี้ไปตลอดชีวิตอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดด้วยเถอะถ้ามาแล้วกำลังออกมาจากบ้านเนี่ยจะมานั่งฟังศาสนาเนี่ยรถคว่ำชนตายท่านตายในหนทางของอัลลอฮ์ฟีซาบีลิลลาห์ขอให้มาที่อาจารย์ยูซุฟที่เน้นย้ำในตอนท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยตอนก่อนละหมาดซูรีนต้องเรียนศาสนาต้องเรียนศาสนาพอไม่เข้าใจศาสนาไม่สนใจศาสนาเนี่ยพี่น้องพอปัญหามันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะแนะนำสิ่งต่างๆที่มาจากกุรอานและก็หะดีษมันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเชื่อยังไงมาอาจารย์เอาละเดี๋ยวฉันจะทำแต่อาจารย์ช่วยขอดุอาให้หน่อยนะมันนึกว่าดุอาเราเนี่ยอัลลอฮ์รับตลอดฉันขอดุอาให้หน่อยฉันขอดุอาให้หน่อยนี่เป็นสักครู่เนี่ยอาบน้ำมาเสร็จแล้วมีสายเข้ามาไปเช็คไอ้ที่เต้าเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่หมอนัดวันที่3กลัวว่าจะเป็นมะเร็งแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอาจารย์ช่วยขอหน่อยนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้หน่อยนะโทรมาจากยะลาขอดุอาอัลฮัมดุลิลลาห์ผมจะขอให้แต่ท่านเนี่ยขอให้ท่านได้ละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ร้องให้กับอัลเลาะห์สุญูดแล้วก็ร้องให้กับอัลเลาะห์จ้าฉันจะทำแต่ว่าเชื่อไม่ทำหรอกก็ฮิญาบยังไม่คุมเลยละหมาดยังไม่ครบเลยมันจะทำละหมาดตะฮัจญุดคือถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่กับศาสนานะสิ่งที่ผู้ที่นำกุรอานมาบอกกับพี่น้องผู้ที่เป็นนักวิชาการที่เป็นผู้รู้มาบอกกับพี่น้องในเรื่องใดก็ตามแต่คนเหล่านั้นจะเบาความใช่พอเบาความปั๊บสาวว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอดูถูกศาสนาของอัลลอฮ์ดูถูกการละหมาดตะฮัจญุดดูถูกกุรอานดูถูกการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ไม่มีทางเลยที่ท่านไปทำแล้วความดีมันจะเกิดขึ้นไม่มีทางด้วยเหตุนี้แหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าใครที่อัลลอฮฺจะประทานความดีให้แก่เขานะไม่ยุริดิลลาฮูบิฮิคอยรันยูฟักกีฮูฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮฺปรารถนาให้ชีวิตของเขาได้ดีนะอัลลอฮฺให้เข้าใจศาสนากว่าเห็นไหมได้มาเนี่ยวันละหน่อยเน้นย้ำแล้วความลึกซึ้งมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมันไม่มีทางใครมานั่งเรียนวันแล้วก็ปื๊ดเข้าใจเลยไม่มีทางมันต้องสั่งสมทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั้นถ้าเกิดมี YouTube เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวบางคนนี้เขาก็เอาไปลง YouTube ผมเห็นเยอะขอบคุณมากๆขอเราได้โปรดตอบแทนและขอให้ผลงานชิ้นนี้ของท่านเนี่ยนะเป็นเหตุให้อัลลอฮ์เมตตาให้ท่านได้เข้าสวรรค์ด้วยไปเปิดดูบางทีโอ้มีเยอะผมก็เปิดให้ลูกฟังเนี่ยของกลุ่มที่เขาอัดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมกลุ่มเนี่ยที่อัดแล้วก็ดูของเป็นมีประโยชน์เยอะแยะเลยฟังพยายามมันอาจจะมีสักประโยคนึงพี่น้องอาจจะมีสักเรื่องหนึ่งที่ฟังโอ้โหโดนใจด้วยประโยคนั้นเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเปลี่ยนชีวิตอย่าลืมนะสิ่งที่ฟังออกจากกุรอานแล้วออกจากหะดีษเพราะกุรอานเนี่ยไม่ใช่คำพูดของผู้พูดแต่เป็นคำพูดที่เป็นพจนานุกรมของอัลลอฮ์หะดีษไม่ใช่คำพูดธรรมดาเป็นหะดีษตามพูดของท่านนบีที่เป็นผู้ที่ดีที่สุดในหมู่มนุษยชาติทั้งหลายทั้งหมดเป็นผู้นำแห่งมนุษยชาติทั้งหลายตั้งแต่นบีนะแต่มนุษย์คนแรกเป็นคำพูดที่ดีที่สุดบางทีคำพูดตรงนั้นมันโดนใจ มันอย่างเรื่องหนึ่งเป็นชาวคูเวตก็ มีโต๊ะครูคนหนึ่งเนี่ยนั่งขอเพื่อที่จะเอาเงินไปเลี้ยงเด็กกำพร้าแกมีเด็กกำพร้าอยู่ร้อยกว่าคนมานั่งขอที่สุราไอ้คนรวยคนหนึ่งเข้ามาก็ทุยโทษทีนะถุยใส่หน้าคนที่มานั่งขอ โอ้โหมารยาทรู้ไหมด้วยคำพูดบางประโยคที่ออกจากผู้รู้แกก็เอาเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าเนี่ยเช็ดแล้วก็ยื่นนะฮัมดุลิลลาห์สิ่งเนี้ยท่านให้กับฉันฉันก็จะรับแต่แกก็ร้องไห้แล้วเขาก็ถามว่าสิ่งที่ท่านจะให้กับอัลลอฮ์น่ะอะไรโอ้โหประโยคเดียวสิ่งที่ท่านจะให้กับอัลลอฮ์น่ะอะไรเจ้าของปั๊มนี่ขายปั๊มขายกิจการต่างๆซึ่งไอ้ปั๊มที่ขายไปเนี่ยนะไม่ได้หมายความขายแล้วก็หมดเลยนะมันยังมีอีกหลายปั๊มนะเอาเงินเนี่ยมาบริจาคให้กับเด็กกำพร้าเอาเงินมาบริจาคแล้วก็กลายเป็นคนที่บริจาคมากเหลือเกินบริจาคมากผมเห็นดูใน YouTube โอ้โหเขาก็ทำจำลองมาแต่ว่าดูแล้วมันกินใจไงเพราะนั้นพี่น้องต้องฟังเรื่องศาสนาฟังแล้วอัลลอฮ์จะให้สั่งสมไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยพอปัญหามันเกิดขึ้นปั๊บโทรกริ้งอาจารย์เป็นปัญหาอย่างนี้อาจารย์แนะนำหน่อยแนะนำน้อยๆเท่านั้นแหละคุยไม่เกิน10นาทีอัลฮัมดุลิลลาห์เข้าใจแล้วฉันเข้าใจแนวปฏิบัติแล้วอาจารย์ไปปฏิบัติด้วยหัวใจที่ยอมจำนนกับอัลลอฮ์นั่นแหละตรงนั้นแหละปัญหามันจะหายปัญหามันจะหลุดแต่ถ้าเกิดแนะนำเอาตัดยุดสิครับขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สิครับซิกรุลลอฮ์สิครับหัวใจสงบหัวใจเป็นสุขอ่านกุรอานสิครับมันเป็นยารักษาหัวใจคนเหล่านั้นถ้าไม่ฟังศาสนามาก่อนจำมันนะจะไม่มีทางหรอกที่จะให้เกียรติกับคำพูดเหล่านี้ไม่มีทางพอไม่เชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเอาไปปฏิบัติทั้งที่แย่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็ทำไปอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่มีทางเลยที่อัลลอฮ์จะให้เหมือนการที่เราจะบริจาคละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมเมื่อเจ้าขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้ทรัพย์สินที่ได้มาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยการทำอะไรด้วยการบริจาคพอบริจาคแล้วอัลลอฮ์เพิ่มพูนให้แต่ใจเนี่ยมันไม่เชื่อเท่าไรเราให้ลองทำดูหน่อยนะลองดูหน่อยนะบริจาคไปสัก1,000เฮ้ไม่เห็นเพิ่มเลยถ้าลองดูหน่อยลองดูเนี่ยคำว่าลองดูหน่อยแสดงว่ายังไม่เชื่ออัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ไม่ให้ลองดูหน่อยไม่มีทางนะที่จะอัลลอฮ์จะให้เพราะหัวใจยังไม่เชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละกี่ข้อแล้วเนี่ย3แล้วนะมีตะฮัจญุดมีอ่านกุรอานแบบพินิจพิจารณาดูความหมายแล้วก็ดูซ้ำๆนะกุรอานไม่ใช่อ่านรวดเดียวโอ้ยแม้ว่าจะจำแล้วก็ดูซ้ำๆแล้วอัลลอฮ์จะให้ในส่วนที่บางครั้งอัลลอฮ์อาจจะไม่ได้ให้คนอื่นบางครั้งอัลลอฮ์อาจจะไม่ได้ให้ผู้รู้ก็ได้อัลลอฮ์จะให้พอกุรอานเนี่ยใช้ศัพท์อยู่คำหนึ่งอัฟลายะตะดับบรูนสุเจ้าทั้งหลายไม่ได้พิจารณาหรือพิจารณาเอาศัพท์คำนี้ตะดับบรอเนี่ยแปลว่าไปมาเงี้ยตะดับบรอมาจากคำว่าดูบูรุนแปลว่าหางสัตว์ไปดูแลหางสัตว์ทุกตัวมาอยู่นิ่งลงไปหางวัวหางแพะหางอะไรตามอยู่ไปมาเงี้ยเพราะฉะนั้นศัพท์คำเนี้ยมันจึงเป็นความลึกซึ้งทางด้านภาษาที่อยู่ในอัลกุรอานเล่มเดียวก็คือท่านทั้งหลายไม่ไปมาในการพินิจพิจารณากุรอานหรือทวนไปทวนมาอย่างเนี้ยมันจะรักษาสภาพแห่งความสับสนที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วก็อิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อ้าวสุดท้ายอยากที่จะมีความสุขทำอย่างนี้ในซูเราะห์อันนะห์อายะห์ที่97อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้อายะห์เดียวจำไว้นะกุรอานเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ 6,600 กว่าอายะห์ 6,666 บางคนก็นับมากกว่านั้นบางคนก็นับน้อยกว่านั้นนิดหน่อยตีว่า 6,600 กว่าอายะห์นี่แหละมีอายะห์เดียวที่อัลลอฮ์บอกว่าชีวิตจะมีความสุขได้ด้วยการทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วชีวิตจะมีความสุขแม้ว่าคุณเนี่ยจะเผชิญกับความทุกข์ยากขนาดไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์จะใส่ความสุขเอาไว้ในหัวใจของคุณมันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนฟะละนุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะใครก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ดีเป็นผู้หญิงก็ดีได้ทำความดีวะฮุวะมุมินุนทำความดีถวายต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ 100% นะไม่มีอวดใครไม่มีอะไรไม่มีผลประโยช ไม่มีได้หน้าได้ตาไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนะทั้งหมดเนี่ยถวายต่ออัลลอฮ์จะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีอัลลอฮ์สัญญาว่าฟาลานุฮยยันนะฮูฮายาตันตอยยิบะเราจะให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีชีวิตที่ดีในตรงนี้หมายถึงชีวิตมีความสุขชีวิตมีความสุขอย่างอายะเนี่ยถ้ามาบอกกับบุคคลที่ไม่เคยฟังศาสนามาเลยไม่เคยที่จะสั่งสมเรื่องของกรรมนะซีฮามาเลยไม่เคยฟังเรื่องการบรรยายมาเลยนะรู้สึกเบาความรู้สึกเอออย่างนั้นอย่างนั้นแหละจะมาสู้เงินได้ไงละหมาดใช่ไหมจะมาสู้เงินได้ไงถือศีลอดคือถ้าเกิดว่าความสุขนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้นะยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งอะไรที่ชื่อโอเนซิสอะไรเนี่ยเป็นคนนู่นอเมริกาเนี่ยแต่งงานมาประมาณปีหนึ่งกับคนอเมริกาเนี่ยยาเป็นเศรษฐีด้วยกันด้วยแล้วเป็นนักการเมืองด้วยมีอำนาจใหญ่โตและนางก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้หญิงหนึ่งรวยดำหนึ่งในสิบของโลกนั่นแหละโอ้โหรวยหนึ่งในสิบของโลกน่าดูเหมือนกันแต่งงานมาปีนยาหลังจากนั้นนู่นเลยไปหาคนอังกฤษอังกฤษเนี่ยผู้ดีอังกฤษนะไปแต่งงานกับคนอังกฤษได้ไม่ถึงปียาพอยาเสร็จแล้วนู่นเลยข้ามฟากมาเลยข้ามฟากมารัสเซียมาแต่งงานกับคนรัสเซียประมาณ6เดือนยาแล้วก็หันมาแต่งงานกับคนเกาหลีหรืออะไรญี่ปุ่นนี่แหละที่ว่าเป็นผู้ชายที่มันอะไรนะปฏิบัติภรรยาได้อย่างดีที่สุดในโลกเนี่ยนะญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยแต่งงานได้6เดือนกับยาโอ้มีคนก็เชิญไปออกรายการสัมภาษณ์ทำไมพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านทำไมใช่ผัวเปลืองเลยกัน4คนเลยแล้วก็เป็นคนที่รวยที่สุดนะแกบอกไม่มีความสุขเห็นไหมรวยที่สุดแต่งงานกับคนแต่ละคนเนี่ยโอ้โหประวัติศาสตร์ไปดูได้นะประวัติแต่ละคนเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นคนที่รวยแต่ไม่มีความสุขรวย1ใน10ของโลกไม่มีความสุขอัลลอฮ์ไม่ให้ความสุขแล้วเราไม่ให้ความสุขผมไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้มีอะไรเนี่ยติดตามดูในทางอินเทอร์เน็ตนะตอนนี้แต่งงานกับสุนัขไว้แล้วแต่งกับคน มีความสุขตอนนี้แต่งกับสุนัขไว้แล้วเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ใส่ความสุขให้ในหัวใจไม่มีทางเพราะฉะนั้นประการที่4นี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดวิกฤตเกิดขึ้นปั๊บเราต้องพยายามทำดีวิกฤตเกิดขึ้นเฮ้ยพอจะมีสตังค์ไหมบริจาควิกฤตเกิดขึ้นเป็นปัญหาชีวิตเฮ้ยตะฮัจญุดวิกฤตเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่ทำดีด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ยังไงชีวิตอัลลอฮ์จะเติมให้หัวใจเนี่ยมีความสุขแม้ว่าปัญหาจะไม่จบก็ตามแต่ปัญหาไม่จบเหมือนดังแต่คนในคูเวตน่ะเห็นไหมเชคมูฮัมหมัดฮัสซันเขาไปเยี่ยมคนเนี่ยนะเป็นคนเป็นอัมพาตพี่น้องฟังให้ดีนะเป็นอัมพาตแล้วก็เป็นโรคอะไรต่างๆแล้วก็เวลาจะเข้าห้องน้ํานี่นะก็ต้องมีคนยกเข้าห้องน้ําเค้าเรียกยกเยี่ยวยกขี้นะยกไปล้างอุจจาระปัสสาวะไปปัสสาวะแล้วก็จะกินก็ต้องพอมือไม้ยกไม่ได้เลยแต่คนๆนี้น่ะนอนยิ้มแล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลานะอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลานิอมะตินอะซีมะตินอันอะมาฮาอะลัยยะขอบคุณอัลเลาะห์ขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ประทานนิอามัตที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ฉันพูดอย่างเงี้ยตลอดเลยใครไปเยี่ยมที่บ้านแกก็พูดอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็มีคนคนหนึ่งไปถามเนี่ยหมัดยิ่งใหญ่อะไรเนี่ยจะเข้าห้องน้ำยังลุกไม่ไหวเลยต้องหามเข้าไปห้องน้ำอ่ะมันเนี่ยหมัดได้ตรงไหนอ่ะแกบอกว่าอัลลอฮ์ให้เนี่ยหมัดที่ลิ้นของฉันได้มีโอกาสขอบคุณต่ออัลลอฮ์ฉันมีความสุขจริงๆอัลลอฮ์เป็นอัมพาตไปไหนไม่ได้จะกินอะไรก็ต้องให้คนป้อนให้แขนยกไม่ขึ้นจะยกแขนมากาวหลังยกไม่ได้คิดดูดิแต่แกมีความสุขอย่างมากอัลลอฮ์ให้ความสุขกับแกเพราะนั้น4ประการเดี๋ยวผมฝากเอาไว้นะครับท่ามกลางสังคมของเราเนี่ยกำลังระส่ำระสายจริงๆสังคมมุสลิมของเราทะเลาะเบาะแว้งกันเยอะเหลือเกินก็ขอให้พี่น้องได้อย่าไปยุ่งกับการทะเลาะเบาะแว้งเลยขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้สังคมของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้สังคมของเราเนี่ยสมัครสมานสามัคคีกันณเวลานี้เนี่ยคุยกันในวงกว้างพอสมควรเนี่ยจะทำยังไงเนี่ย ให้มีรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลชะรีอะห์อย่างเงี้ยมีประโยชน์มากเลยพอมีการจัดตั้งศาลชะรีอะห์แล้วเกี่ยวกับเรื่องมรดกมันจบเกี่ยวกับเรื่องยาเกี่ยวกับเรื่องแต่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรๆต่างๆเนี่ยที่เราสามารถที่จะบรรจุเอาไว้ได้ในศาลชะรีอะห์ได้นะอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นมุสลิมใช่มั้ยอ้าวมีศาลชะรีอะห์รับรองอยู่พ้นหน้าที่ของศาลไทยแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ามีตรงนี้ได้เนี่ยคิดทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะดีกว่านะเกิดความปัญหาขัดแย้งอะไรต่างๆแล้วก็เราเองก็เฮโลกันไปเนี่ยก็ขอให้เพลาๆเถอะขอให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันจบลงด้วยดีเถอะเพราะทั้งหมดเนี่ยก็คือบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่อัลลอฮ์ใช้ว่ายังไงรู้ป่ะให้กลับมาสู่อัลลอฮ์กลับมาสู่รอซูลแล้วปัญหามันจะจบกลับมาสู่อัลลอฮ์กลับมาสู่รอซูลหมายความว่ากลับมาสู่กุรอานกลับมาสู่หะดีษแล้วปัญหามันจบแต่เราไม่กลับมาทั้งหมดไงมันต้องกลับสู่กุรอานและหะดีษกลับทั้งดุนนะทั้งดุนต้องกลับหมดเลยไม่ใช่กลับไปตรงปัญหาตรงนั้นน่ะตรงหุกกลมตรงนั้นอย่างเดียวเพราะในกุรอานเนี่ยมีประมาณ 6,600 กว่าอายะห์เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าด้วยเรื่องกฎเกณฑ์ในเรื่องฮุกกลมนะกฎข้อกฎเกณฑ์เนี่ยประมาณไม่เกิน500อายะและอีกประมาณ 5,500 อายะเรื่องอะไรเรื่องมารยาทเรื่องการอภัยเรื่องการสอบัตเรื่องการให้เกียรติเรื่องความสุภาพอ่อนโยนเรื่องที่คุณจะต้องอดทนเรื่องที่คุณจะต้องเยี่ยมเยียนเรื่องคุณที่จะต้องไม่ดูถูกเหยียดหยามเรื่องต้องไม่อิจฉาสิ่งต่างๆอีกประมาณหลายสิบข้อเลยเราไม่กลับมาสู่นิดเดียวตรงนั้นจะเอาชนะกันนิดเดียวตรงนั้นปัญหามันจึงไม่จบเพราะฉะนั้นเรากลับคืนมาสู่กุรอานและหะดีษต้องกลับทั้งหมดกลับมาสู่ในเรื่องของอดทนด้วยกลับมาสู่ในเรื่องของการอภัยให้แก่กันและกันด้วยกลับมาสู่ในเรื่องของการให้เกียรติในเรื่องของความสุภาพอ่อนโยนในเรื่องของคำพูดในเรื่องของมารยาทในเรื่องของความเป็นพี่น้องในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของความการไม่ดูถูกเหยียดหยามกันไม่อิจฉากันทั้งหมดต้องกลับหมดเลยแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะจบเพราะนั้นข้อต่างๆที่มันมีความขัดแย้งอะไรต่างๆเราต้องถามตัวเองเรามีมารยาทพอไหมเราอภัยได้ไหมเราสอบัตได้ไหมเราเมตตาได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดเลยนะครับเอาละก็ด้วยเวลาสมควรนะครับ4ข้อนี้ที่ผมให้ไปก็หวังว่าปัญหาชีวิตของเรามันจะคลี่คลายไปได้ดีและมันก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้ด้วยการปฏิบัติ4ข้อนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้เรายืนหยัดอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์แบบเนี้ยไปตลอดชีวิตขอให้มาฟังศาสนาแล้วก็อย่ามาคนเดียวพยายามชวนด้วยชวนกันมาเพื่อที่จะให้มาอยู่ใต้ร่มเงาของอิสลามไปอย่างเนี้ยตลอดชีวิตนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
4: อย่าเป็นคนที่ใจบอดที่มองไม่เห็นข้อดีของคนอื่นและมองไม่เห็นข้อเสียของตนเองจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: บทดุอาขออภัยโทษและขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาบทนี้อยู่ในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่118อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญชาได้กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดให้ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นขออภัยโทษและขอความเมตตาจากอัลลอฮ์โดยกล่าวว่ารับบิกฟิรวะรฮัมวะอันตะค็อยรุรรอฮีมีนรับบิกฟิรวะรฮัมวะอันตะค็อยรุรรอฮีมีนนะครับโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์และได้โปรดเมตตาข้าพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงเมตตาที่ดีที่สุดฉะนั้นจากอัลกุรอานตรงนี้นำมาสู่เป็นบทดุอาที่ส่งเสริมให้เราได้กล่าวดุอากันนะครับก็คือขอให้อัลลอฮฺตะอาลาอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาและขอความเมตตาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺนะครับยอมรับว่าไม่มีสิ่งใดนะครับที่ให้ความเมตตายิ่งไปกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วเป็นดุอาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะอ่านเป็นประจำทั้งในละหมาดและนอกละหมาดเมื่อเรารู้สึกสำนึกผิดและก็หวังในความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้นึกถึงดุอาบทนี้

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องผู้ฟังรายการทุกท่านขอรับทรงตอบแทนนะครับและทรงเปิดทางสว่างแห่งอีมานทางสว่างแห่งความยึดมั่นต่ออิสลามให้กับทุกท่านนะครับในส่วนของคนมุสลิมนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่ามุสลิมนั้นมีหลักๆอยู่ก็คืออิสลามเพราะท่านยอมรับว่าอิสลามเป็นศาสนาท่านเชื่อมั่นตามหลักการของอิสลามโดยมีพระผู้เป็นเจ้าคอยควบคุมและส่งตอบแทนท่านในเมื่อทำดีก็ได้ผลบุญเพิ่มพูนและได้สิ่งที่เป็นปัจจัยอย่างกับเช่นริซกีต่างๆที่พระองค์ทรงหยิบยื่นและเมื่อได้กระทำผิดก็ยังไม่เอาเรื่องราวใดๆมาเป็นหลักรอก่อนนะครับพอทำดีนี่มาลาอิกะฮ์รีบจดนะครับที่อยู่ด้านขวาแต่พอทำชั่วมาลาอิกะฮ์ด้านซ้ายจะจดด้านขวาบอกว่าอย่าเพิ่งจดรอไว้ก่อนเผื่อเขาจะเตาบะเห็นไหมครับขนาดนั้นเลยรอเอาเทมันหน่อยกินรอให้ถ้าเตาบะก็จะได้ไม่ต้องจดแล้วก็ไม่ต้องลบนะครับแต่ความดีนั้นจดตลอดเลยนะครับในอิสลามนั้นสำหรับคนมุสลิมมีหลักยึดให้ตามอิสลามไปก็ตรงนี้เหมือนกับบอกว่าห้ามทำเทียมและเรียนแบบเรียนแบบก็มีคำพูดเป็นภาษาอาหรับว่าอัตตักลีดมักจะเอามาใช้กันเป็นศัพท์ทางศาสนาตักลีดตามไปเลยใช่ไหมต้องใช้ตักลีดแล้วก็ตามตักลีดแปลว่าเรียนแบบการเรียนแบบนี้มันจะไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับเรียนแบบโดยเฉพาะตักลีดุลอามาเรียนแบบไม่ลืมตาบอกยังไงก็ทำอย่างนั้นสั่งยังไงก็ไปอย่างนั้นโดยไม่คำนึงถึงที่สั่งนั้นถูกต้องไหมที่สั่งนั้นยุติธรรมไหมที่สั่งนั้นผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไหมที่สั่งนั้นผิดมนุษยธรรมไหมต้องดูด้วยนะครับและที่สำหรับมุสลิมนั้นต้องตามก็คือตามหลักการของอิสลามอัลอิตติบะที่มีความถูกต้องเป็นเกณฑ์นะครับไม่ใช่เห็นเขาทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นทั้งๆที่ของอิสลามไม่มีก็ต้องเอามาผสมประสานประยุกต์ขึ้นให้มันมีไม่ใช่นะครับต้องเอาที่มีอยู่ในอิสลามเท่านั้นถ้าไม่มีก็คือไม่มีก็ต้องลดละไปนะครับเอาที่มีเป็นเกณฑ์เท่านั้นเรื่องอย่างนี้มีตัวอย่างในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเป็นหะดีษที่รายงานจากอบีวากิดินิลไลซีก็ล่ะได้กล่าวว่าคอรัจนามะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเราได้ออกไปพร้อมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หลายครั้งที่นบีพาซอฮาบะห์ออกไปเพื่อที่จะไปสั่งสอนเพื่อที่จะไปปกป้องดินแดนเพื่อที่จะไปขับไล่ฝ่ายตรงข้ามนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันก็ออกไปคณะเดินทางอิลาฮูไนน์อย่างที่แห่งหนึ่งชื่อฮูไนน์บางคนก็เอามาตั้งชื่อลูกชื่อร้านชื่อฮูเนนก็เป็นชื่อที่นะครับก็ได้ไม่ได้มีปัญหานะครับเป็นวาดีหรือเป็นลำธารแห่งหนึ่งนะครับอยู่ทางด้านบนไปย่านตอเอฟนะครับซึ่งในขณะนั้นอบูวากิดก็บอกว่านะห์นุฮุดะซาอุอะฮดินบิกุฟเรายังใหม่ต่อการเลิกจากกุฟรเข้ามารับอิสลามฮุดะซาอุอะฮดินบิกุฟรินแปลอย่างนั้นนะครับฮุดะซะห์ไปยังไม่ใหม่อยู่ต่อการเลิกจากการกุฟรมารับอิสลามก็ยังใหม่อยู่ของอะไรที่ยังไม่ใหม่อยู่บางทีมันก็ล้างมือยังไม่เกลี้ยงนัก ยังปลดใจไม่สนิทนะครับก็ยังมีสาอยู่บ้างพูดตามชาวบ้านของเก่าๆอะไรๆมันติดอยู่บ้างก็เลยตรงนั้นนะครับวะลิลมุชริกีนซิดรอตุนในขณะนั้นบรรดากลุ่มมุชริกในยุคนั้นตรงนั้นที่นั่นก็คือนับถือพระเจ้าด้วยนะครับไม่ใช่ไม่นับถือรู้จักอัลลอฮ์ด้วยรู้จักแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็เอาอื่นมาควบด้วยในความเชื่อว่ามีสิริมงคลมีบทบาทอาบัติทุกข์อำนวยสุขได้เป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นชิริกหุ้นส่วนกับพระเจ้าจึงเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นมุชริกีนบรรดาพวกที่ตั้งภาคีกับพระเจ้ามีต้นไม้ใหญ่คือต้นฟุตซาซิดรอแปลว่าต้นฟุตซาบรรดาก็คงรู้จักต้นฟุตซาขึ้นอยู่ในทะเลสาบมีผลมีลูกมีดอกมีใบนะครับและต้นฟุตซานี่ก็เป็นชนิดหนึ่งของต้นไม้จากสวรรค์นะครับแต่คงจะไม่เหมือนกับฟุตซาที่เราสัมผัสอยู่นี่นะครับเพราะว่าในสวรรค์นั้นถูกระบุหลายอย่างน้ำนมน้ำผึ้งนะครับต้นมะกอกต้นมะเดื่อทับทิมหลายอย่างนะครับมีเพียงชื่อบนดุนยานี้แต่ส่วนที่ถูกเรียกที่โลกของสวรรค์นั้นคงจะไม่ใช่อันนี้นะครับยากิฟูนะอินดาฮายากิฟูนะอินดาฮาซึ่งพวกเขาคือเหล่ามุชริกทั้งหลายก็จะไปชุมนุมกันณบริเวณต้นไม้ที่เรียกว่าฟุตซาต้นนั้นนะครับวายูนาวิตูนะบิฮาอัสลิฮะตะฮุมก็มักจะเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ทาราสัตว์ก็มีอาวุธมีธนูมีลูกดอกมีหอกนะครับเอาไปล่าสัตว์หรือออกไปต่อสู้กับฝ่ายศัตรูเพราะว่าในยุคนั้นก็เต็มไปด้วยการต่อสู้ขยายอาณาจักรใครที่มีความสามารถชนะก็ครอบครองได้มากยุคนั้นก็เป็นอย่างนั้นกันทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับอย่าไปโทษว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเพราะตามยุคแต่พอเห็นอย่างนั้นนะครับกลุ่มซอฮาบะห์ที่เข้ามาอิสลามใหม่ๆนี่ก็เสนอกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ซึ่งลำดับแรกพวกมุชริกูนเรียกต้นไม้ต้นนี้ว่าซาตุอันวาดเหมือนกับเราเรียกกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นแหละครับเชื่อนะครับเมื่อไปลูบไปคำเอาอาวุธไปแขวนก็จะทำให้มีชัยชนะเกิดขึ้นจะทำให้แม่นขึ้นจะทำให้มันขลังขึ้นนะครับก็เลยไปทำกันอย่างนั้นฟามารอนาบิซิดรอตินซอฮาบะห์ก็บอกว่าแล้วเราก็ผ่านไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งที่เป็นต้นฟุตซาเหมือนกันฟากุลนาเราก็กล่าวขึ้นว่ายารอซูลัลลอฮ์โอท่านรอซูลอิจอัลลานาซาตอันวาตกะมาละฮุมซาตอันวาตขอท่านโปรดได้จัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้เราสักต้นหนึ่งสินะเสนอกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกับที่พวกเขาซาตอันวาตยังมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุอักบัรโอ้โหเป็นคำตอบนะครับอัลลอฮุอัคบัรอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่แล้วอ่ะทำไมจะต้องไปตรงนั้นอีกทำอย่างนั้นอีกเสนออย่างนั้นอีกถ้าจะแปลให้ยาวตอบสั้นๆเลยอัลลอฮ์อัคบัรอัลลอฮ์อัคบัรนะครับคงจะเข้าใจแล้วเราก็กล่าวกันอยู่เรื่อยอัลลอฮ์อัคบัรในการตักเบสละหมาดในการอุทานเมื่อตกใจอัลลอฮ์อัคบัรอัลลอฮ์แต่ถามว่าที่กล่าวนั้นมีความเข้าใจที่กล่าวลึกซึ้งพอไหมนะครับถ้าไม่พอก็ต้องหาความลึกซึ้งแหละครับอินนะฮัสซุนันท่านก็บอกต่อว่าที่เสนอนั่นน่ะแนวทางนั้นน่ะมันเป็นการเรียนแบบกันต่างหากอินนะฮัสซุนันก็แบบอย่างของกลุ่มนั้นเห็นแล้วก็ชอบตามก็มาเสนอให้ทั้งนี้ทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้หรือนบีตอบขาดลอยเลยนะครับอัลลอฮุอักบัรอินนะฮัสซุนันนั่นมันเป็นการเรียนแบบตามกันมุสลิมไม่เรียนแบบครับมุสลิมต้องมีเอกลักษณ์ของตนก็คือทำตามหลักคำสอนของอิสลามเท่านั้นกุลตุมที่พวกท่านทั้งหลายบอกมานั่นเสนอมานั่นวัลลซีนัฟซีบิยะดิสาบานด้วยนามของพระผู้ทรงที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็สาบานด้วยอัลลอฮ์นะครับเป็นสำนวนนะครับ อัลลอฮ์ทรงกำเอาทุกชีวิตไว้นะครับถ้าจะให้จบเมื่อไหร่ก็จบให้อยู่ต่อไปก็อยู่ทั้งที่บางทีเราบอกว่าเอ๊ะหยอดน้ำมาตั้งนานยังไม่ไปสักทีอัลลอฮ์ยังไม่ประสงค์ให้ไปนะครับบางทีอยู่เดินอยู่แข็งแกร่งดีๆมาดูอีกทีอินนาลิลลาไปแล้วจบชีวิตไปแล้วเพราะอินนาลิลลานี่เป็นสัญลักษณ์ของการประกาศข่าวการตายนะครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนพอได้ยินไมโครโฟนหรือเสียงตามสายหรือเสียงตามสถานีวิทยุโทรทัศน์ออกมาอย่างนี้ต้องมีละการตายเป็นสัญลักษณ์เป็นที่รู้กันเลยนะครับก็ต่อไปว่ากามากอลัตบานูอิสรออีลที่เสนอที่พูดมาเนี่ยเหมือนกับที่พวกยิวทั้งหลายพูดลิมูซากล่าวแก่มูซาก็คนที่เป็นอุมัตของมูซาก็บรรดาอิสราเอลทั้งหมดแหละครับยะฮูดทั้งหมดนะครับพวกเขาก็เป็นอะฮ์ลุลกิตาบเพราะมีคัมภีร์มานะครับอะฮ์ลุลกิตาบก็อยู่ตรงซูเราะห์ที่7อายะห์ที่138ถ้าจะเปิดดูในกุรอานข้อความตรงนี้ที่ตัดมาที่พวกบรรดาอิสราเอลกล่าวแก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะมูซาในอายะนี้อิจอัลลานาอีลาฮันขอท่านจงได้จัดพูดกับมูซานะครับพวกบรรดาอิสราเอลให้กับพวกเราเป็นเทพเจ้าสักองค์หนึ่งแล้วเราไว้ที่ไหนถ้าจะตอบให้มีเทพเจ้าให้มีพระเจ้ากามาลาฮุมอาลีฮะดูเช่นพวกเขานั้นยังมีตั้งหลายองค์มีเยอะมากนะครับแต่สำหรับมุสลิมมีแล้วยังมองไม่เห็นอีกต่างหากก็คืออัลลอฮฺสุบฮานุลาเหมือนกับไม่มั่นใจเหมือนกับไม่มีความขลังนั่นแหละครับก็ขอให้จัดกอละมูซาก็ตอบนะครับว่าอินนะกุมโกมุนตัชลูนพวกท่านเป็นกลุ่มชนที่เบาปัญญานะครับถ้าจะพูดว่าโง่ก็เดี๋ยวเคืองนะครับตัชลูนยาฮิลุนกำลังเบาปัญญานะครับและพูดต่อไปว่านะครับท่านนบีบอกว่าละตัรกะบุนนะสุนนะมังกานะกอบละกุมสุนนะหรือสานนะอ่านได้2อย่างนะครับเดี๋ยวบอกว่าอ่านผิดไม่ผิดนะครับอ่านได้2อย่างสุนนะกับสานนะซึ่งพวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องละตัรกะบุนนะดำเนินตามสุนันแปลว่าวิถีทางสนันแปลว่าช่องทางเรียกได้2อย่างนะครับทางเดินเรียกว่าตอริกหรือสนันถ้าสุนันก็เป็นยามของสุนนะสุนนะก็คือแบบอย่างวิธีการอันนู้นทางเส้นทางก็แล้วแต่2อย่างอันเดียวกันนะครับจะเป็นทางหรือวิถีทางหรือแนวทางอันเดียวกันทั้งหมดมั่งการนะกอบละกลุ่มชนรุ่นก่อนๆจากพวกท่านนี่ท่านนบีพูดนะครับก็คือมุสลิมบางทีก็ไปหลงประเด็นนะครับเห็นว่ารุ่นก่อนทำว่ายังไงรุ่นหลังก็ต้องมาทำอย่างนั้นอย่างกับรุ่นก่อนของมุสลิมในขณะนั้นก็มีทั้งคริสต์แล้วก็มีทั้งยิวนะครับก็ไปเอาแบบอย่างนั้นมาแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คัดค้านและทักท้วงเอาไว้นะว่าไม่ให้ตามไม่ให้เรียนแบบนั่นเองมันจะเป็นผลเสียเพราะมุสลิมนั้นพอเพียงอยู่กับหลักของอิสลามพอเพียงอยู่กับแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่หันเหไปสู่สิ่งอื่นถึงแม้ว่าจะถูกใจถึงแม้ว่าจะเห็นมีน้ำหนักตามความเห็นนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่ครับน้ำหนักอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอบอกแล้วว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงยิ่งใหญ่ในทุกสิ่งนะครับและทุกอย่างที่ต้องการก็ณที่พระองค์นั้นได้เสมอนะครับเพียงแต่เรายื่นมือขอเราบริสุทธิ์ใจเรามีน้ำหนักและเราก็ไม่เบี่ยงเบนไปสู่อย่างอื่นที่เอามาผสมประสานเหมือนกับที่บนุอิสราเอลขอต่อมูซาหรือเหมือนกับซอฮาบะห์ที่เข้าอิสลามใหม่ขอต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับมีคุณค่ามากนะครับการกระทำถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่ถ้ามันอยู่ในเส้นทางความถูกต้องราคาสูงครับแต่ถ้าในสายตาของเรา ความชอบของเราความนิยมของเราเยอะมากมายนานแต่มันไม่ถูกต้องมาลายหมดครับสูญหายหมดครับณที่อัลเลาะห์นะครับไม่ใช่ในสายตาของคนเพราะเรื่องดุนยานั้นอาจจะยังไม่หายบากบั่นเท่าไหร่ก็ได้อัลเลาะห์เอื้ออํานวยแต่อาคิเราะห์โลกหน้ามันหายครับถ้าไม่อยู่ในเส้นทางไม่อยู่ในเงื่อนไขไม่อยู่ในกําหนดที่ถูกกําหนดให้เดินนะครับก็อย่าได้เพลิดเพลินจนเกินไปมากไปนักนะครับโดยเฉพาะกับภาพลวงตาตรงนี้นะครับกับความเพลิดเพลินที่สําเริงสําราญอยู่นะคิดบ้างนะครับเมื่อจบแล้วมันจะเหลืออะไรเมื่อหมดวาระแล้วมีอะไรติดไปได้บ้างนะครับกับเรานะครับเพราะสิ่งต่างๆนั้นอัลเลาะห์เป็นเจ้าของนะครับพระองค์จะเอาเมื่อไหร่จะให้เมื่อไหร่ก็เป็นสิทธิของพระองค์ลิลาฮิมาอัลตอวะละฮูมาอะคอดนะครับตามที่นบีอายุบเคยกล่าวนะครับลิลาฮิมาอัลตอวะละฮูมาอะคอดสำหรับพระองค์นั้นสิ่งที่จะพระองค์จะทรงให้ก็ไม่ได้ยากและพระองค์จะทรงเอาไปเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ยากอีกเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะท่วมท้นด้วยสิ่งต่างๆที่เอื้ออํานวยนะครับแต่ในบางครั้งสิ่งที่เอื้ออํานวยจากปัจจัยต่างๆจากอํานาจวาสนาข้าวของหมดไปในพริบตาเลยก็ได้กลายเป็นอีกสภาพหนึ่งเลยเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับเป็นคำสรุปได้อย่างดีว่าลิลลาฮิมาอัลตอวะละฮูมาอะคอดสำหรับพระองค์นั้นจะเอาไปเมื่อไหร่ก็ย่อมได้เสมอครับตรงนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาอีกตอนหนึ่งแล้วนะครับก็คงจะได้ข้อคิดบ้างนะครับและกรุณานำไปแก้ไขนะครับซึ่งจะยังประโยชน์กับตัวท่านยังประโยชน์กับคนอื่นได้เยี่ยงอย่างจากท่านและโดยเฉพาะได้ประโยชน์มาถึงผู้ที่บอกอย่างกับคนที่อธิบายหรือพูดด้วยนะครับเพราะทำสิ่งที่ดีนั้นคนที่บอกให้คนอื่นจนทำดีได้นั้นเขาก็จะได้รับผลบุญเหมือนกับที่ได้ไปกระทำไว้เองนะครับครับก็คงจะสมควรกับเวลาตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับต้องจากลาไปก่อนวะซัลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิอัจมาอีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี00984939999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: ก่อนจะสิ้นชีวิตไม่ได้กล่าวชะฮาดะจะเป็นเครื่องหมายที่ไม่ดีก่อนตายหรือไม่อาจารย
5: ์คืออย่างนี้คำถามนี้น่าจะสอดคล้องกับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลัลญันนะห์ใครก็ตามที่คำพูดสุดท้ายของเขาคือประโยคที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนั้นดะคอลัลญันนะห์เขาจะได้เข้าสวรรค์แล้วก็หนึ่งในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฮุสนุลคอติมะห
4: ์ครับ
5: เป็นคนที่มีจุดจบที่สวยงามเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการที่ก่อนสิ้นชีวิต เขากล่าวประโยคคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนี้เป็นหนึ่งในเครื่องหมายฮุสนุลคอติมะห์ซึ่งในเครื่องหมายเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายประเด็นนะมีหลายประเด็นทีนี้กรณีของคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กล่าวด้วยเหตุแห่งสภาพร่างกายหรือในด้วยเหตุแห่งเขาเรียกอะไรการหมดสติแล้วมันเป็นเหตุที่ทำให้เขาก็หมดลมหรือว่าเสียชีวิตไปอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยแน่นอนการที่คนคนหนึ่งได้กล่าวประโยคนี้เป็นประโยคสุดท้ายก่อนตายเป็นเครื่องหมายที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่คนคนหนึ่งไม่ได้กล่าวจะแปลว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ขาดทุนหรือเป็นลักษณะที่ไม่ดีเข้าใจไหม
4: เข้าใจ
5: ไม่สามารถสรุปแบบนั้นได้ทุกกรณีไม่สามารถสรุปแบบนั้นได้ทุกกรณีเพราะบางทีมันอาจจะมีเหตุจำเป็นบางอย่างหรือว่ามันมีเหตุเฉพาะเช่นบางคนสมมติเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นเจ้าชายนิทราที่ไม่สามารถรับรู้ไปจนกระทั่งถึงเสียชีวิตเลยเขาก็ไม่มีอาจจะไม่มีโอกาสกล่าวจริงไหมทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการอยู่ในสภาพนี้อย่าไปสรุปว่าเฮ้ยอันนี้มันตายไม่ดีอย่าพึ่งเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
4: ไม่ใช่หน้าที่เรา
5: ใช่เพียงแต่ว่าเราพูดได้ว่าใครที่กล่าวประโยคนี้ก่อนสิ้นชีวิตอันนี้เป็นเครื่องหมายที่ดีนะเราพูดได้แค่นี
4: ้
5: ส่วนตรงกันข้ามเนี่ยมันเป็นอันนี้เป็นระหว่างเขากับอัลลอฮ์เพราะการที่นบีพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงต้องแปลตรงกันข้ามทันทีว่าแปลว่าถ้าไม่กล่าวแปลว่าไม่ดี
4: ไม่ได้
5: อันนี้คือหลักก่อนนะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยมีหลายเหตุที่อาจจะทำให้คนคนนั้นไม่สามารถไม่ทันจะกล่าวไม่ทันจะกล่าวในลักษณะนี้นั้นด้วยเหตุเนี้ยเราเองก็จะต้องอะไรครับในเมื่อเราไม่รู้ว่าอายันเราเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่คุณเองสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องพยายามกล่าวให้เป็นเนืองนิดคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือพยายามถ้าอยู่ในสภาพที่แบบไม่ได้ทำอะไรหรือไม่มีภาระอะไรก็ซิกุรุลลอฮ์ไปกล่าวตัสบีฮ์ตะฮลีลให้ประโยคเรามันชุ่มฉ่ำด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาโดยประโยคที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ
4: ์คนอื่นกล่าวแทนให้ได้ไหมอาจารย์ในขณะที่ไม่ได้มีสติแล้ว
5: อ๋อไม่เจ้าตัวเจ้าตัวเราสามารถที่จะบอกเขาแต่ไม่ได้มาถึงถ้าคนนี้กล่าวแล้วไปทดแทนคนที่ไม่ได
4: ้
5: คือเราเนี่ยคืออย่างนี้สมมุติว่าเราไปเยี่ยมผู้ป่วยเนาะแล้วเราไปอยู่ในผู้ป่วยที่เรารู้ว่าน่าจะอยู่ในวาระสุดท้ายเนี่ยการที่เราบอกคือถ้าเขายังมีสติสัมปชัญญะคือยังมีสติอยู่แล้วกันแต่ว่าอาจจะอยู่คือรับรู้ได้แบบไม่สามารถ
4: ตอบสนอง
5: ได้แต่ถามว่าได้ยินไหมสมมตินะยังได้ยินได้รู้ก็ให้เรากล่าวอย่างน้อยที่สุดก็ให้เขาได้ยินนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้สำคัญนะสมมติว่าผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเนี่ยเราบอกแล้วเขากล่าวแล้วเนี่ยควรจะหยุดได้แล้วนะ
4: ครับ

0: ประโยคสุดท้ายในชีวิตของเขาก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างอันนี้กรณีที่ทำได
1: ้ครับ
0: กรณีเห็นไหมแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถทำได้เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตีความว่ามันแปลว่าจบไม่ดีไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เข้าใจอย่างนั้นไม่ถูก
1: ไม่เกี่ยว
0: เข้าใจอย่างนั้นไม่ถูกอย่างเช่นในกรณีที่ฮะดีษนบีบอกว่าคนที่ตายชะฮีดจะได้รับการอภัยโทษการพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ตายชะฮีดก็ไม่มีสิทธิ์อภัยโทษไม่เพราะเขาอาจจะได้รับการอภัยโทษในมุมอื่นๆในมิติอื
1: ่
0: นๆในสาเหตุอื่นๆเข้าใจไห
1: ม
0: นั้นการเราไม่สามารถจะแปลแบบตีกลับอย่างนี้ได้เลยทีนี้ในลักษณะที่มันเป็นสิ่งที่เป็นฮุสนุลคอติมะอันนี้เป็นดุอาที่เราควรจะต้องขอนะเป็นการจบที่ดีเนี่ยในหะดีษบอกว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอัดดินคอยรอนอิสตะมะละเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาปรารถนาให้บ่าวได้รับความดีเนี่ยพระองค์ก็จะให้เขากระทำสิ่งหนึ่ง
1: อ
0: ิซาอารอดะไอยาซีดะฟิฮัสนาตีฟอยุดะคีละหุนเจนนะตรงนี้หมายความว่าเมื่อพระองค์ปรารถนาจะให้เขามีความดีเพิ่มแล้วก็จะได้มีสิทธิ์เข้าสวรรค์เนี่ยพระองค์ก็จะให้เขาทำซอฮาบะห์ถามว่าให้ทำอะไร
1: อ
0: ะไรคือสิ่งที่จะเป็นเครื่องที่บอกว่าเขาเนี่ยอยู่ในสิ่งที่เป็นความดีที่อัลลอฮ์จะให้เขาได้รับ
1: ครับ
0: นบีตอบว่ายูวัฟฟิกะฮูลิอามะลินซอลิฮินกับเลนมอลต์อัลลอฮ์จะให้เขาได้ทำในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีก่อนที่เขาจะตาย
1: อ
0: ันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องขอดูอาตอว่าขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ตายในขณะที่ทำอามานที่สอแลเพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเครื่องหมายเหมือนกันเครื่องหมายในการที่อัลลอฮ์จะให้คนคนนั้นได้รับความดีเพราะหะดีษเนี่ยพูดชัดเจนว่าการที่พระองค์ได้ให้คนคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปด้วยกับการงานที่ดีนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นความดีที่พระองค์ประสงค์จะให้เกิดขึ้นกับเขานั่นแปลว่าเราสามารถรักษาสิ่งที่เป็นอามานที่ซอและได้ตลอดชีวิตของเราจริงไหมในทุกอิริยาบถแห่งชีวิตออกจากบ้านเข้าบ้านขับรถอยู่ที่ทำงานถ้าเราพยายามที่จะตรวจสอบตัวเองว่าในขณะเนี้ยเราทำสิ่งที่เป็นอามานที่ซอลแลห์ไหมเราอยู่ในห้วงเวลาของการทำอามานที่ซอลแลห์ไหมมันจะทำให้เราไม่ไปยุ่งคนอื่นเลย
1: สุดท้ายก็กลับมาในการที่จะปรับปรุงตัวเองนั่นแหละ
0: ถูกต้องไง
1: ดูตัวเองก่อนเลยก
0: ่
1: อนจะไป
0: ถูกต้อง
1: คนอื่นเขาเนี่ย
0: ถูกต้องเลย
1: เดี๋ยวไปโดนข้อหาฮักกุนอาดัมอีกเดี๋ยวยุ่ง
0: ใช่แล้วก็ดูอาบทหนึ่งที่เราขอดูอายามกัลลิบันกุลูซาบิดกอนบีอัลาดีน
1: อ
0: ันนี้เป็นดูอาที่นบีเสริมนบีส่งเสริมว่าขอให้เราขอดูอาจากอัลเลาะห์ว่าขอโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้หัวใจของเรานั้นได้ยืนหยัดอยู่บนศาสนาของพระองค์ตรงเนี้ยมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยอยู่กับศาสนาของพระองค์ในทุกอิริยาบถในการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็เมื่อเรากล่าวอย่างนี้มากๆอินชาอัลลอฮ์ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเราเนี่ยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเราอาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ตายด้วยอามานที่ซอลเลห
1: ์อินชาอัลลอฮ
0: ์เห็นไหมฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรเราขออะไรจากพระองค์นะเราขออะไรจากพระองค์แต่ถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เสียชีวิตด้วยการกล่าวสิ่งเหล่านี้เขาอาจจะตายด้วยกับอามาซอและอื่นที่เขาทำโดยที่เราไม่รู้ก็ได้
1: ใช่
0: เข้าใจไหมโดยที่เราไม่รู้ก็ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าบางคนอาจจะใจเขาซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาบางคนขับรถไปเนี่ยฟังกุรอานไปตลอดอามาที่ซอและกำลังฟังกุรอานแล้วสมมติมันไปเกิดอุบัติเหตุในขณะนั้นนะมันแปลว่าตายบนอามาที่ซอและ
1: ครับ
0: ใช่ไหมบางคนถือศีลอดแล้วก็อยู่ๆก็อัลเลาะห์ให้ถึงอายะห์บางคนละหมาดบางคนอ่านหนังสือสอนหนังสือในมหาลัยผมมีอาจารย์อยู่ท่านนึงสอนหะดีษเนี่ยแล้วสอนอยู่เนี่ยท่านก
1: ็ไปเลย
0: เสียชีวิตในขณะสอนเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยบอกว่าเชคเนี่ยได้บอกได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าขอให้ท่านได้ถ้าอัลเลาะห์จะให้เป็นวาระสุดท้ายขอให้เป็นวาระสุดท้ายในขณะที่ท่านสอนสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล
1: ัมได้ข่าวจะมีขอแบบนี้ด้วย
0: เป็นคือเราขอประจำขอให้เราอยู่ในอย่างน้อยให้เราตายในอามานที่สอนแล้วตายในการสอนในการให้ความรู้อย่างน้อยที่สุดเป็นการตายที่อยู่ในการทำการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนควรจะต้องขออย่างนี้
1: อย่าให้เราอยู่ในสภาพของ ายในวาระสุด

0: กลายเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยโห
1: ถูกต้องยิ่งปัจจุบันเนี่ยไออะไรอะ
0: โซเชียล
1: ไอโซเชียลเนี่ยมันเยอะเวลาจะนอนเนี่ยเราเอาอะไรเข้าไปในหูเราก่อนเราจะหลับอะเราฟังอะไรเราดูอะไรแล้วเราอะไรครับเราปฏิบัติยังไงคืออย่าลืมนะว่าเราประมาทไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปจบอยู่ตรงไหนฉะนั้นในสิ่งที่เราไม่รู้เราต้องระวังให้เยอะการระวังให้เยอะคือต้องอยู่กับสิ่งที่พยายามให้ทุกอิริยาบถแห่งชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอิริยาบถแห่งการอยู่กับความดี
0: แม่อาจารย์พูดแบบนี้นะสุนนะหนึ่งที่นบีบอกเวลาจะนอนให้เราอาบน้ำละหมาดนี่เราก็อยู่กับสุนนะของนบี
1: ใช
0: ่ก็เป็นหนึ่งในที่เป็นความดีเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ที่สำคัญมีหะดีษบทหนึ่งอยากจะบอกกับท่านนิดหนึ่งก็คือว่าท่านนบีมุฮัมมัดได้บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าใครก็ตามที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วขุติมาแล้วฮูบิฮาดะคลันจันนะคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วจบชีวิตไปด้วยกับการกล่าวดังกล่าวนั้นได้เข้าสวรรค์มันซ่อมาเย่ามันอิบติกออาวะชิลาคนที่ถือศีลอดเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์คูที่มาละหูบิฮีดะคอลันเจนละแล้วจบชีวิตไปในสภาพดังกล่าวนั้นได้เข้าสวรรค์วะมันตัสซัดดะกอบิซะดะกะตินอิบติกออาวะชิลาคนที่ทำซะดะกอโดยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์คูที่มาละหูบิฮาดะคอลันเจนละแล้วก็จบชีวิตไปด้วยกับการทำความดีในเรื่องของการซอดาเกาะห
0: ์
1: เขาได้เข้าสู่สวรรค์นี่ไงแปลว่าคนที่เขาตายไปในสภาพที่เขาทำอามานิซอแล้วคนหนึ่งกล่าวลายแล้วล้ออีกคนหนึ่งเกิดสิ้นอดอีกคนทำซอดาเกาะห์เหมือนกับให้เราพยายามเป็นคนที่จบชีวิตของเราไปด้วยกับการทำอามานิซอแล้วเราทำได้การซิกุรุลลอฮ์ก็เป็นอามานซอลแหละจริงไหมการชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอ่านกุรอานการฟังอัลกุรอานการศึกษาหาความรู้เหล่านี้เป็นอามานที่ซอลแหละหมดการละหมาดการทำซอดาเกาะห์การช่วยเหลือคนทุกข์ยากการเผยแผ่ศาสนาการอัลอัมรุบิลมาอรุฟวันนะฮยุอานินมุงกัดการกำชับกันให้เกิดความดีห้ามปรามความชั่วเรานี่เป็นอยู่ในส่วนที่เป็นอามาที่ซอแลห์หมดสิ้นเลยฉะนั้นถ้าเราพยายามพาชีวิตเราไปสู่การทำสิ่งที่เป็นอามาที่ซอแลห์แล้วจบชีวิตไปด้วยกับในสภาพหนึ่งสภาพใดจากการทำสิ่งดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นฮุสนุลคอติมะห์ถือว่าเป็นหนึ่งในอะไรเป็นจุดจบที่สวยงามเป็นวาระสุดท้ายที่ดี
0: ครับ
1: ที่เราจะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นอาลามะห์แล้วกันนะเป็นอาลามะห์แล้วกันเป็นเครื่องหมายส่วนว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์ตะอาลาแต่เรามองได้แค่สิ่งที่มันเป็นเครื่องหมายสิ่งที่มันเป็นลักษณะทางภายนอกเท่านั้นที่เราสามารถทำได้ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถามว่าแต่ถามตะกี้ถามว่าเอ้ยการที่คนคนหนึ่งไม่ได้กล่าวเนี่ยจะบ่งชี้ถึงการที่เขาเป็นจุดที่ไม่ดีไหมเนี่ยตอบไม่ได้อย่างนั้นทีเดียวตอบไม่สามารถจะตอบได้อย่างนั้นทีเดียวแต่เราสามารถจะตอบได้ว่าถ้าใครก็ตามที่จบชีวิตด้วยคำกล่าวคำว่าอะไรหรอเป็นการจบที่ดีเรากล่าวได้ในซอเฮตในภาพนอกที่เราเห็นแต่ว่าที่สุดแล้วเป็นยังไงนั้นเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮฺตะอาลาที่เราไม่สามารถจะไปก้าวล่วงเป็นอำนาจแห่งพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ในอิสลามถือว่ารักไม่มีพรมแดงแต่ว่ารักต้องมีศาสนาเมื่อจะอยู่รวมกันเป็นสามีภรรยาเพราะว่าศาสนาเป็นกติกาของชีวิตดังนั้นถ้าหากว่าต่างคนต่างเล่นกติกากันคนละอย่างแล้วนะครับว่าเราเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาต่างคนต่างไม่ยอมรับมันก็จะเกิดความสับสนซามะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับสำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมคนที่จะแต่งงานกับมุสลิมจะต้องมานับถือศาสนาอิสลามหรือว่าเป็นมุสลิมด้วยนะครับคำตอบก็คือว่าในการที่เราจะเลือกอะไรสักอย่างนึงนะครับเราก็อยากที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกคู่ครองเนี่ยนะครับเพราะว่าคู่ครองเนี่ยพูดถึงว่ามันก็มีความสำคัญที่สุดในชีวิตเรานะครับเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับคู่ครองเราไปตลอดชีวิตถ้าหากว่าเราเลือกคนผิดนะครับเราก็จะต้องได้รับผลจากสิ่งที่เราเลือกไปเพราะฉะนั้นนะครับในทุกสังคมนะครับเวลาจะเลือกคู่ครองนะครับก็ต้องเลือกคนดีไม่ว่าจะศาสนิกใดก็แล้วแต่อยากได้คนดีไม่มีใครอยากจะแต่งงานกับคนที่ขี้เมาเล่นการพนันนะครับฉันได้ก็ฉันนั้นในอิสลามก็มีกฎเกณฑ์ในการเลือกคู่ครองให้นะครับนั่นก็คือ1หน้าตาดีนะครับตระกูลดีฐานะดีอันสุดท้ายก็คือศาสนาดีแต่ถ้าหากว่าจะต้องเลือกแล้วนะครับอิสลามก็สนับสนุนให้เลือกที่คู่ครองเรามีศาสนาดีนะครับเพราะว่าหน้าตามันก็วันนึงก็ต้องแก่เท่าไปทรัพย์สินก็อาจจะมีวันหมดไปนะครับแต่ว่าศาสนาถ้าคนมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับตัวผู้ที่มีศาสนาแล้วก็ผู้ที่อยู่กับผู้ที่มีศาสนาในอิสลามถือว่ารักไม่มีพรมแดนแต่ว่ารักต้องมีศาสนาเมื่อจะอยู่รวมกันเป็นสามีภรรยาเพราะว่าศาสนาเป็นกติกาของชีวิตลองนึกดูนะครับว่าเมื่อเราจะเล่นฟุตบอลนะครับ2ทีมที่ลงสนามแม้จะมาจากเมืองต่างกันประเทศต่างกันนะครับแต่ว่าเมื่อลงสนามฟุตบอลแล้วเนี่ยจะต้องเคารพกติกาฟุตบอลเหมือนกันและในสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับก็จะต้องมีกรรมการคนเดียวแล้วทั้งสองทีมก็จะต้องฟังเสียงนกหวีดของกรรมการในสนามฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับครอบครัวก็เป็นเวทีชีวิตของสองฝ่ายชายหญิงถ้ามาจากถิ่นต่างที่ต่างพื้นเพแล้วนะครับถ้าหากว่ามาลงเวทีชีวิตในครอบครัวก็จะต้องมีกติกาเดียวกันแล้วก็จะต้องมีผู้ที่เป็นกรรมการคนเดียวกันนะครับผู้ที่เป็นกรรมการตัดสินชีวิตนะครับในอิสลามเราถือว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตเรามาพระองค์ทรงรู้ดีที่สุดทรงยุติธรรมที่สุดฉะนั้นนะครับเรามีพระเจ้าเราก็จะมีกรรมการตัดสินกติกาชีวิตที่ดีที่สุดและกติกานะครับในอิสลามก็เป็นกติกาที่จะต้องรวมคนทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างมาจากผู้ชายแล้วก็การจะรวมผู้หญิงกับผู้ชายเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับมันจะต้องรวมทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณไม่ใช่รวมทั้งด้านกฎหมายอย่างเดียวการไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอยังทำให้การแต่งงานการสมรสหรือการนิกายเนี่ยไม่สมบูรณ์จนกว่าจะต้องผ่านพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งในทุกศาสนาเขาก็ทำอย่างนี้นะครับทะเบียนสมรสเนี่ยมาทีหลังหลังจากกระทำพิธีกรรมศาสนาเพราะนั้นศาสนาเนี่ยมีความสำคัญแต่ศาสนาไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะแค่เวลาทำพิธีแต่งงานนะครับแต่ในชีวิตเนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยเป็นกติกาดังนั้นถ้าหากว่าต่างคนต่างเล่นกติกากันคนละอย่างแล้วนะครับว่าเราเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาต่างคนต่างไม่ยอมรับมันก็จะเกิดความสับสนลูกที่คลอดออกมานะครับไม่รู้จะทำตามใครเพราะว่าลูกเนี่ยต้องปฏิบัติตามพ่อแม่ถ้าพ่อกินหมูพ่อกินเหล้าแล้วก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาในขณะที่แม่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความผิดร้ายแรงแล้วก็ต่างฝ่ายต่างบอกว่าฉันก็เอาลูกฉันตามแบบฉันเราปัญหาก็คือว่าลูกจะทำตามใครถ้าหากว่าครอบครัวซึ่งเป็นฐานของสังคมเนี่ยนะครับมันแตกสลายสังคมก็จะพังทลายในที่สุดเพราะฉะนั้นอิสลามก็ต้องการรักษาสถาบันครอบครัวเอาไว้ให้เข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นความมั่นคงเป็นฐานรากของสังคมจึงได้กำหนดว่าใครที่จะทำพิธีสมรสหรือแต่งงานกับมุสลิมก็ต้องยอมรับกติกาอิสลามเนี่ยคือกติกาชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยอันนี้เป็นเฉพาะเรื่องของคู่ครองนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงที่จะเลือกคู่ครองของตัวเองถ้าหากว่าคุณเป็นพ่อแ นะครับก็แน่นอนครับการแต่งงานเนี่ยมันคือการโอนกรรมสิทธิ์การปกครองลูกสาวของตัวเองไปให้ใครอีกคนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายคือเราไม่รู้เลยว่าลูกสาวเราเนี่ยจะประสบชะตากรรมอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเรามอบลูกสาวของเราไปให้ผู้ชายที่ไม่มีศาสนาสมณะเลเทเมาไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมมันก็จะมีปัญหาในอนาคตเราอาจจะนั่งเจ็บช้ำน้ำใจนะครับโดยที่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงชีวิตครอบครัวของลูกสาวที่เรายกให้ผู้ชายคนหนึ่งนะครับมาคอยดูแลแทนเราด้วยเหตุผลง่ายๆครับที่อิสลามถือว่าใครก็แล้วแต่ที่จะแต่งงานกับมุสลิมจำเป็นต้องมีกติกาชีวิตและกติกาชีวิตที่ดีที่สุดในชีวิตของเราก็คือศาสนาครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุรายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อันบุคอรีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอันโดยประเสริฐมัสรีเรื่องผู้ขอความช่วยเหลือของคนยากจนและคนดีในสงครามจากอิบนุอับบาสอบูซุฟยานได้พูดกับฉันว่าซีซ่าได้พูดกับฉันว่าฉันถามท่านว่าคนรวยหรือคนยากจนที่ปฏิบัติตามเขากล่าวคือนบีมูฮัมมัดและท่านบอกว่าคนยากจนแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นและคือผู้ปฏิบัติตามบรรดาศาสนทูต2896จากมุสอับบินชาตครั้งหนึ่งชาบินอบีวากอสคิดว่าเขาเหนือกว่าบรรดาผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเขาดังนั้นท่านนบีจึงกล่าวว่าท่านจะไม่ได้ใช้ชนะหรือได้รับปัจจัยอย่างชีพนอกไปจากโดยความจำเริญและคำวิงวอนของคนยากจนในหมู่พวกท่าน2897จากอบูซาอีดอัลคุดรีท่านนบีกล่าวว่าเวลาหนึ่งจะมาถึงเมื่อคนหลายกลุ่มจะออกไปยิฮัดและจะถูกถามว่าในหมู่พวกท่านมีใครได้อยู่ร่วมกับท่านนบีบ้างไหมคำตอบก็คือมีหลังจากนั้นพวกเขาจะได้รับชัยชนะโดยอัลลอฮ์หลังจากนั้นจะมีเวลาหนึ่งมาถึงเมื่อมีการถามว่าในหมู่พวกท่านมีใครที่อยู่ร่วมกับบรรดาสาวกของท่านนบีบ้างไหมจะมีคำตอบว่ามีสิและพวกเขาจะได้รับชัยชนะโดยอัลลอฮ์หลังจากนั้นจะมีเวลาหนึ่งมาถึงเมื่อมีการถามว่าในหมู่พวกท่านมีใครที่อยู่ร่วมกับสาวกของบรรดาสาวกของท่านนบีบ้างไหมคำตอบก็คือมีและพวกเขาจะได้รับชัยชนะโดยอัลลอฮ์เรื่องอย่าพูดว่าคนนั้นคนนี้เป็นซะฮีฮ์คือผู้พิชิตจากอบูฮุไรเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทรงรู้ว่าใครต่อสู้ในหนทางของพระองค์และอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าใครได้รับบาดเจ็บในหนทางของพระองค์2898จากชะฮ์บินชะฮ์อัชชาอิดีท่านรอซูลุลลอฮ์และผู้บูชาเทวรูปได้พบกันในสนามรบและเริ่มต่อสู้กันเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์กลับมายังค่ายพักของท่านและพวกบูชาเทวรูปได้กลับไปยังค่ายพักของตนมีบางคนได้พูดเกี่ยวกับชายคนหนึ่งในบรรดาสาวกของท่านรอซูลุลลอฮ์ซึ่งที่จะตามไปฆ่าผู้บูชาเทวรูปคนใดก็ตามที่อยู่ตามลำพังด้วยดาบของเขาหรือเขาหรือพวกเขากล่าวว่าไม่มีใครทำงานของเขากล่าวคือต่อสู้วันนี้ได้ดีเท่าคนผู้นี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าแท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในบรรดาชาวนรกมีคนหนึ่งกล่าวว่าฉันจะไปกับเขาเพื่อดูว่าเขาทำอะไรดังนั้นเขาจึงไปกับคนผู้นั้นไม่ว่าคนผู้นั้นจะยืนตรงไหนเขาจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าคนผู้นั้นวิ่งเขาก็จะวิ่งกับเขาด้วยหลังจากนั้นเมื่อผู้กล้าหาญคนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาก็รีบปิดชีวิตของเขาโดยเร็วเขาเอาดาบของเขาปักลงไปบนพื้น โดยให้ปลายแหลมของดาบจออยู่ที่ระหว่างอกของเขาหลังจากนั้นเขาได้โน้มตัวลงไปบนปลายดาบและปิดชีวิตของตนเองชายอีกคนหนึ่งได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์และกล่าวว่าฉันขอยืนยันว่าท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์ท่านนบีได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตอบว่าเรื่องคนที่ท่านได้บอกว่าเขาเป็นชาวนรกผู้คนประหลาดใจมากถึงสิ่งที่ท่านได้พูดไปและที่ฉันพูดว่าฉันไปหาความจริงให้ท่านดังนั้นฉันจึงออกไปหาเขาเขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและเขารีบปิดชีวิตโดยการเอาดาบของเขาปักลงบนพื้นโดยให้ปลายแหลมของดาบจ่อที่หน้าอกของเขาแล้วเขาก็โน้มตัวลงไปให้ปลายดาบและฆ่าตัวเองดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์จึงกล่าวว่าคนผู้หนึ่งอาจมีผู้คนเห็นเหมือนกับว่าเขากำลังทำการงานของชาวสวรรค์ในขณะที่ความจริงแล้วเขาเป็นชาวนรกอีกคนหนึ่งอาจมีผู้คนเห็นว่าเขากำลังทำการงานของชาวนรกในขณะที่ความจริงแล้วเขาเป็นชาวสวรรค์เรื่องคำสั่งเรื่องการยิงธนูอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาทรงกล่าวว่าสู่เจ้าจงจัดเตรียมสับกำลังและฝึกม้าศึกรถถังเครื่องบินจรวดปืนใหญ่ให้พร้อมอยู่เสมอเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อคู่ศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของสู่เจ้าจากกุรอานบทที่8อายะ60 2899จากสะลามะห์บิลอัลอักวะท่านนบีได้ผ่านคนกลุ่มหนึ่งของเผ่าบันีอัสลัมที่กำลังฝึกยิงธนูอยู่ท่านนบีจึงกล่าวว่าโอ้บันีอิสราเอลเอ๋ยจงฝึกยิงธนูเถิดเพราะอิสมาอินบิดาของพวกท่านเป็นนักยิงธนูที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งจงฝึกยิงธนูไปเรื่อยๆและฉันกับพวกลูกหลานคนนั้นคนนี้ดังนั้นคนกลุ่มหนึ่งจึงหยุดยิงท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ถามว่าพวกท่านเป็นอะไรไปทำไมจึงหยุดยิงพวกเขากล่าวว่าเราจะยิงได้อย่างไรในเมื่อท่านอยู่กับพวกเขากล่าวคืออยู่ข้างพวกเขาดังนั้นท่านนบีจึงกล่าวว่ายิงต่อไปและฉันอยู่กับพวกท่านทั้งหมด 2,900 จากอบูอุชัยในวันทำสงครามบะดัดเรายืนอยู่ในแถวเผชิญหน้ากับชาวกุเรชที่เป็นศัตรูและพวกเขาก็ยืนอยู่ในแถวประจันหน้ากับเราท่านนบีกล่าวว่าเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้พวกท่านจงยิงธนูใส่พวกเขาเรื่องการเล่นกับหอกและอาวุธอื่นๆที่คล้ายกัน 2,901 จากอบูฮุรอยเราะห์ในขณะที่ชาวอิธิโอเปียกำลังเล่นอยู่ต่อหน้าท่านนบีอุมัรได้เข้ามาและหยิบเอาก้อนหินขว้างไปที่พวกเขาดังนั้นท่านนบีจึงกล่าวว่านี่อุมัรปล่อยพวกเขาให้เล่นไปมะมัดผู้รายงานต่อกล่าวเสริมว่าพวกเขากำลังเล่นในมัสยิดเรื่องโล่และการป้องกันตนเองด้วยโล่ของสาวก 2,902 จากอนัสบินมาลิกอบูตอลฮะและท่านนบีเคยป้องกันตัวเองด้วยโล่อันหนึ่งอบูตอลฮะเป็นนักแม่นธนูและเมื่อเขายิงธนูท่านนบีจะมองไปที่เป้าของลูกธนูของเขา 2,903 จากซะเมื่อหมวกเหล็กบนศีรษะของท่านนบีถูกฟันจนเลือดไหลกลบหน้าท่านและฟันหน้าของท่านหักหนึ่งซี่อาลีได้เอาน้ำใส่โลกของเขามาและท่านหญิงฟาติมาลูกสาวของท่านนบีได้ล้างเลือดให้ท่านแต่เมื่อเธอเห็นว่าเลือดไหลมากขึ้นออกมากับน้ำเธอได้เอาเสื้อผืนหนึ่งมาเผาและเอาขี้เถ้ามาปิดแผลของท่านนบีเลือดจึงหยุดไหลดูหะดีษเลขที่243 2904จากอุมัร ทรัพย์สินของพวกนบีอันนดิษที่อัลลอฮ์ได้ทรงโอนมายังท่านรอซูลุลลอฮ์ในฐานะไฟกล่าวคือทรัพย์สินที่มุสลิมไม่ได้เอามาโดยม้าและอูฐของตัวเองทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของท่านรอซูลุลลอฮ์โดยเฉพาะเพื่อนำไปครอบครองของท่านเป็นค่าใช้จ่ายรายปีและใช้ส่วนที่เหลือไปในเรื่องอาวุธและม้าเพื่อใช้ในหนทางของอัลลอฮ์2905จากอาลีฉันไม่เคยเห็นท่านนบีพูดว่าขอให้เอาพ่อแม่ของฉันไปพีชีวิตเพื่อท่านแก่ใครหลังจากซะกล่าวคือซะบินมาลิกหรือชาบินอบีวากอสฉันได้ยินท่านพูดกับเขาว่าจงยิงธนูสิเอาพ่อแม่ของฉันไปพรีชีวิตเพื่อท่านดูเล่ม5บทที่16อะดีษเลขที่3725เรื่องโล่ที่ทำด้วยหนัง2906จากท่านหญิงไอชาท่านรอซูลุลลอฮ์ได้มาที่บ้านของฉันในขณะที่เด็กผู้หญิงสองคนกำลังร้องเพลงแห่งบูอัสอยู่ข้างๆฉันเพลงแห่งบูอัสเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการทำสงครามระหว่างเผ่าคอสรอตและเผ่าอัลส์ก่อนหน้าอิสลามท่านนบีได้เอนกายลงบนที่นอนและหันหน้าของท่านไปทางด้านอื่นเมื่ออบูบักเข้ามาเขาดูฉันและพูดเป็นเชิงสั่งห้ามว่าเครื่องมือของไซตอนต่อหน้าท่านรอซูลุลลอฮ์เลยหรือนี่แต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้หันไปทางเขาและกล่าวว่าปล่อยพวกเขาเมื่ออบูบักเลิกสนใจฉันจึงได้โบกมือให้เด็กผู้หญิงสองคนออกไปและเด็กหญิงทั้งสองก็ออกไป2907ท่านหญิงอาชากล่าวว่ามันเป็นวันอีดและวันนิโกกำลังและชาวนิโกกำลังเล่นโล่หนังกับหอกฉันได้ขอร้องท่านรอซูลุลลอฮ์หรือไม่ก็ท่านเองได้ถามฉันว่าฉันอยากจะดูการแสดงไหมฉันตอบว่าฉันอยากดูดังนั้นท่านจึงได้ให้ฉันยืนอยู่ข้างหลังท่านและแก้มของฉันสัมผัสแก้มของท่านและท่านได้กล่าวว่าเล่นต่อไปบันีอารฟิดาเมื่อฉันเบื่อท่านได้ถามฉันว่าพอหรือยังเมื่อฉันบอกว่าพอแล้วท่านนบีบอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ไปได้แล้วเรื่องสายคาดสำหรับแขวนดาบและการแขวนดาบไว้ที่คอ2908จากอนัสท่านนบีคนที่ดีที่สุดและกล้าที่สุดในหมู่ผู้คนครั้งหนึ่งในตอนกลางคืนชาวมะดีนะห์เกิดความตระหนกตกใจกลัวดังนั้นพวกเขาจึงพากันไปยังทิศทางที่ทำให้เกิดเสียงท่านนบีได้พบพวกเขาในตอนขากลับหลังจากท่านได้พบที่มาของเสียงนั้นแล้วท่านได้ขี่ม้าโดยไม่ใส่อานที่เป็นของอบูตอลฮะห์โดยมีดาบแขวนที่คอของท่านและท่านกล่าวว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวท่านกล่าวต่อไปว่าฉันเห็นว่ามันกล่าวคือม้าวิ่งเร็วมากหรือกล่าวว่าม้าตัวนี้วิ่งเร็วมากเรื่องเกี่ยวกับการประดับดาบด้วยทองคำและเงิน2909จากอบูอุมามะบางคนพิชิตหลายประเทศโดยที่ดาบของเขาไม่ได้ถูกประดับด้วยทองคำและเงินแต่มันถูกประดับด้วยหนังตะกั่วและเหล็กเรื่องคนที่แขวนดาบไว้บนต้นไม้ในขณะงีบหลับตอนกลางวัน2910ยาบิดบินอับดุลลอฮ์เล่าว่าเขาได้ติดตามท่านรอซูลุลลอฮ์ไปยังแคว้นนัจเพื่อเข้าร่วมการทำสงครามใหญ่เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์เดินทางกลับเขาได้เดินทางกลับมากับท่านด้วยในตอนกลางวันพวกเขาอยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้มีหนามขึ้นอยู่หลายต้นท่านรอซูลุลลอฮ์และผู้คนได้ลงจากหลังสัตว์ และกระจายกันไปหลบพักอยู่ในร่มของต้นไม้เหล่านั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ได้พักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งและแขวนดาบของท่านไว้บนต้นไม้นั้นหลังจากนั้นเราทั้งหมดได้นอนหลับไปแต่ทันใดนั้นเราได้ยินเสียงท่านรอซูลุลลอฮ์เรียกเราเมื่อเราตื่นขึ้นเราได้เห็นชาวอาหรับเร่ร่อนคนหนึ่งอยู่กับท่านท่านนบีได้เล่าว่าชาวอาหรับเร่ร่อนคนนี้มาเอาดาบฉันไปในขณะที่ฉันหลับและเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันพบว่าดาบถูกดึง
3: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ทัพฟ้ายืนหยัดเพื่อชาติไทยอธิปไตยของไทยจะไม่ให้ใครย่ำยีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับกับช่วงของตอบทุกลายคลายทุกปัญหาวันนี้นะครับมีพี่น้องสอบถามมานะครับว่าถ้าผมจะให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนค้ำประกันเงินกู้หรือเพื่อนให้ผมค้ำประกันเงินกู้ให้นะครับจะได้หรือไม่เพราะผมรับราชการท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับคำถามนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเงินกู้แต่ว่าเราเองไม่ใช่เป็นคนกู้หรือว่าเป็นคนปล่อยกู้แต่ว่าเพื่อนเนี่ยมาขอแรงให้เราช่วยค้ำประกันให้เพราะว่าเรารับราชการหรือเพื่อนของเราเป็นข้าราชการก็แล้วแต่นะครับบางทีเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นผู้ที่เป็นที่เคารพเป็นที่ไว้วางใจให้เขาก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่นะครับในการที่จะค้ำประกันให้กับเราเพื่อที่จะให้ทางหน่วยงานหรือว่าทางสถาบันการเงินนะครับที่เขามีปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับอนุมัติปล่อยสินเชื่อให้กับเราในเรื่องนี้นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปหรือว่าสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้หรือปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับหรือสถาบันอื่นๆก็แล้วแต่นะครับบางทีเป็นบริษัทนะครับที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อนะครับก็จะโดยตรงโดยอ้อมก็แล้วแต่เวลาเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามนะครับศาสนาห้ามเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีเราจะมีเหตุผลของเราแหละครับแต่ว่าเหตุผลเนี่ยศาสนาก็บอกแล้วว่าศาสนาไม่รับฟังนะครับศาสนาไม่รับฟังเพราะบางครั้งบางเรื่องเนี่ยที่เราไปเกี่ยวข้องมันไม่ได้จวนเจียนหรือถึงแก่ชีวิตเสียด้วยซ้ำบางทีเนี่ยนะครับเราอยากจะได้รถคันใหม่เราอยากจะได้บ้านหลังใหม่แต่ว่าเราเนี่ยศักยภาพหรือฐานะของเราเนี่ยอาจจะไม่มีความสามารถที่จะไปปลูกไปสร้างนะครับหรือว่าจัดหาในระดับนั้นได้เช่นเราจำเป็นจะต้องประกอบอาชีพนะครับเช่นจะหาซื้อรถสักคันหนึ่งเพื่อมาเป็นรถขายกับข้าวก่อนละกันยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นรถขายกับข้าวแล้วก็สามารถที่จะซื้อรถนะครับรถเต็นท์หรือรถบ้านก็แล้วแต่ที่ราคาสนนราคาที่ว่าอยู่ในกำลังทรัพย์ที่เราสามารถที่จะจัดหาซื้อได้แต่เรากลับต้องไปเอารถป้ายแดงเอารถใหม่นะครับรถที่มันหรูหราหรือเราจะปลูกบ้านจะซื้อข้าวซื้อของอะไรก็แล้วแต่หลายคนจึงไปพัวพันกับระบบดอกเบี้ยนะครับบางทีบ้านของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทยอยปลูกนะครับปลูกไปแล้วก็ต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับตามกำลังทรัพย์ของเราแต่ว่าเราต้องการที่จะให้เสร็จทีเดียวนะครับเราก็ไปเข้าสถาบันการเงินที่ก็มีสินเชื่อแล้วเราก็ไปเกี่ยวข้องบางทีนะครับบางทีเราบอกว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผมเชื่อนะครับว่าเราจะต้องมีทางออกแต่ว่าทางออกนั้นถ้าเราพิจารณาให้ดีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำใหเราได้รับความบารอกะห์ได้รับความจำเริญนะครับฉะนั้นเรื่องของการที่เราไปเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะครับศาสนาถือว่าเป็นบาปใหญ่เราจะกินยิ่งบาปใหญ่เลยนะครับหรือว่าเราแม้กระทั่งเราเป็นฝ่ายที่ปล่อยให้เขากินยอมให้เขากินเนี่ยนะครับยอมจ่ายดอกเบี้ยให้เขาเราก็ถือว่าเราเองก็มีส่วนร่วมด้วยฉะนั้นมันเป็นความผิดร้ายแรงที่พวกเราจะต้องหลีกเลี่ยงเราไม่ได้กินไม่ได้ใช้อะไรกับเขาเลยแต่ว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องเท่ากับเปลืองตัวเนื้อก็ไม่ได้กินนะครับหนังก็ไม่ได้ห่มนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่กลายเป็นว่าเราต้องเอากระดูกมาแขวนคอนะพี่น้องที่โบราณเขาบอกเขาพูดนะเขาเตือนเอาไว้เราจะได้ไม่เปลืองตัวเราจะได้ไม่ติดร่างแห่ด้วยโดยเหตุนี้เองนะครับการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ก็เป็นการให้ความร่วมมือในอีกรูปแบบหนึ่งในอีกลักษณะหนึ่งนะครับเหมือนกับเรารู้เห็นเป็นใจด้วยนะครับเราไปค้ำประกันให้กับเขาหรือเราจะเรียกว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดก็ได้ถ้าเราไม่ไปค้ำให้เขานะครับไม่ประกันให้เขาเขาก็ไม่มีเขาก็อะไรไม่ได้รับสินเชื่อตัวนั้นแต่พอเราไปอะไรไปช่วยเขาไปออกหน้าให้เขาไปเซ็นรับรองให้กับเขาก็เท่ากับว่าทางสถาบันการเงินที่เขาปล่อยสินเชื่อก็ให้ความไว้วางใจกับเรานั่นเองถ้าเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องก็เราไม่ต้องร่วมรับผิดชอบอะไรกับเขาแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเราต้องรับผิดชอบโดยตรงหะดีษบทหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมรายงานจากชัดท่านญาบิรท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกล่าวว่าละอานัลลอฮุวะรอซูลุฮุทั้งอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เนี่ยนะครับจะสาปแช่งอากิลาริบาคนที่กินดอกเบี้ยนะครับอากิลาริบาวะมูกิลาฮูและคนที่ยอมให้กินดอกเบี้ยนะครับก็คือคนที่ยอมจ่ายดอกเบี้ยนะครับไปเป็นลูกหนี้เขาก็ต้องจ่ายให้เขาวะกาติบาฮูและคนที่ช ่วยจดช่วยบันทึกเป็นเสมียนเป็น บัญชีอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องรับผิดชอบด้วยวะชาฮีดัยฮิและคนที่รู้เห็นเป็นใจเป็นพยานไปรับรองให้เขาไปเป็นไปค้ำประกันให้กับเขารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหุมซาวาอุนทั้งหมดนี้บาปเท่ากันเลยบาปพอๆกันเลยนะครับคนกินเอาละเขาได้กินเขาได้ไปใช้ประโยชน์อ่ะแล้วเขาดีไปนะครับไอ้คำว่าดีไปไม่ได้หมายความว่าเขาถูกต้องนะปากก็คือหมายความว่าเขาบาปแต่เขายังได้ประโยชน์จากเงินดอกเบี้ยตัวนั้นแต่ไอ้เรานะครับที่ไปเซ็นให้เขาไปค้ำประกันให้กับเขาหรือว่าไปช่วยรู้เห็นเป็นใจอะไรก็แล้วแต่รอซูลบอกซาวาอุนบาปเท่ากันเลยทั้งที่เราไม่ได้กินกับเขาสักทีฉะนั้นผมฝากกับพี่น้องที่สอบถามคำถามมานี้นะครับว่าตัวเองเป็นข้าราชการเนี่ยจะเอาตำแหน่งของตัวเองไปค้ำประกันเพื่อที่จะให้คนอื่นเขากู้เงินได้เนี่ยเราเองก็มีส่วนรับผิดชอบด้วยฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนช่วยเหลือนะครับในการที่จะเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ดีก็จะได้ผลบุญที่ไม่แตกต่างกันเลยแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ผิดหลักการศาสนาก็เท่ากับว่าจะได้ผลบาปนะครับหรือความผิดที่ไม่แตกต่างจากผู้กระทำอีกเช่นเดียวกันเราซูลจึงบอกว่าทั้งหมดเหมือนกันทั้งหมดเลยคนกินคนยอมให้กินคนที่สิกคนที่เซ็นคนที่เขียนคนที่ช่วยกรอกข้อความให้ยันคนที่อะไรครับไปแปะโปสเตอร์แปะใบปลิวทั้งหลายที่มีส่วนแนะนำในเรื่องของดอกเบี้ยต่างๆเหล่านี้บาปเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันได้ในครั้งหน้าในครั้งต่อไปกับตอบทุกลายคลายทุกปัญหาสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี034-1147-796เลขบัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นห้องเรียนตลอดชีวิตพื้นที่ของการเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยวิทยุเสียงอิสลามสื่อหลักที่มุสลิมวางใจคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันสุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์โดยอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อบิดีนฮัสซันณโรงเรียนอัสลาฟิยะคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้านอาจารย์อบิดีนในวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา13นาฬิกา ณบ้านสวนอินทผลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา
4: ต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอีชาพบกับบรรยายพิเศษในหัวข้อข้อแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์โดยอาจารย์ยูนุสแสงภัยจิตในวันศุกร์ที่18กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมินบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 นจนถึง 12:00 นณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ใส่หูฟังเปิดเพลงเสียงดังๆเดินลุยเข้าไปในเมืองดูเหมือนเป็นวิธีตัดขาดจากโลกภายนอกดีใช่ไหมครับแต่ความสะใจในวันนี้อาจต้องแลกมาด้วยเสียงเงียบงันในวันข้างหน้าราชวิทยาลัยโสตสนาศิกแพทย์แห่งประเทศไทยและองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลผ่านหูฟังติดต่อกันเกิน1ชั่วโมงเซลล์ประสาทหูจะค่อยๆถูกทำลายและไม่สามารถฟื้นฟูได้นำไปสู่ภาวะหูตึงก่อนวัยใช้กฎ60-60กันดีกว่าครับคือเปิดความดังไม่เกิน 60% และฟังติดต่อกันไม่เกิน60นาทีและถอดพักบ้างต้องรักษาหูไว้ฟังยาวๆนะครับลดเสียงหูฟังลงหน่อยเพื่อถนอมหูให้อยู่กับเราไปนานๆสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
7: ละหมาดวิตเตสละหมาดก่อนนอนซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ใดเกรงว่าจะไม่ตื่นตอนปลายคืนก็จงละหมาดวิตรเสียก่อนคือก่อนนอนและผู้ใดมั่นใจว่าจะตื่นตอนปลายคืนก็จงละหมาดวิตรในปลายคืนนั้นเถิดเพราะละหมาดในปลายคืนนั้นดียิ่งกว่าและมีมลาอิกะห์เป็นพยานบันทึกโดยมุสลิม
8: ลงทุนหลักร้อยกำไรหลักล้านแชร์ลูกโซ่เหมือนจะได้เงินง่ายๆแต่เผลออีกทีก็หมดเงินหมดตัวง่ายๆเช่นกันรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อกับจุดสังเกตข้อพิรุธของผู้ชวนเล่นแชร์ลูกโซ่ 1. ชักชวนคนจำนวนมากร่วมลงทุน 2. เสนอผลตอบแทนสูงในเวลาสั้นๆ 3. ผู้ชักชวนทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่ได้ทำธุรกิจจริงและ 4. เมื่อหาสมาชิกเพิ่มไม่ได้ปิดกิจการหนีตั้งสติหยุดความโลภรู้ทันกลโกงแชร์ลูกโซ่ด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัย
9: แท้จริงเราได้สร้างมนุษย์ในความยากลำบากซูเราะห์อัลบาลัดอายะห์ที่4ชีวิตของมนุษย์ถูกกำหนดให้มีการต่อสู้และความยากลำบากตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อหาเลี้ยงชีพการเรียนรู้การเติบโตหรือการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆแต่ความยากลำบากนี้ไม่ใช่การลงโทษหากเป็นการทดสอบและการฝึกฝนให้เราเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งอดทนและมีความเมตตาเมื่อเราเข้าใจว่าการเหนื่อยคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะไม่หวั่นไหวเมื่อเจอปัญหาแต่จะมองหาความหมายและบทเรียนที่ซ่อนอยู่วิทยุเสียงอิสลามสื่อดีสังคมดีสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: ชรมาอัจดวะอุฮา
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุ่นอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุ

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: النار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่รวมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนบวียะที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอเลห์อัชชามีรอฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของบทลงโทษของผู้ที่ด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเล่าว่ามีชายตาบอดคนหนึ่งซึ่งเขามีทาสหญิงคนหนึ่งและนางเป็นแม่ของลูกเขาแต่ทว่านางมักจะด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประจำและชายตาบอดเขาก็ห้ามนางไม่ให้ทำเช่นนั้นแต่นางก็ไม่หยุดเขาจึงตะคอกนางเพื่อห้ามปรามนางแต่นางก็ยังคงไม่ยอมเลิกลาต่อมาในคืนหนึ่งขณะที่หญิงคนนั้นเริ่มด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและลบหลู่ท่านชายตาบอดจึงหยิบอาวุธที่คล้ายดาบเล็กๆที่ภาษาอาหรับเรียกว่ามิกวัลและแทงเข้าไปที่ท้องของนางและใช้แรงกดลงไปจนนางเสียชีวิตทารกจึงตกลงมาอยู่ที่ระหว่างขาทั้งสองของนางและเลือดก็เปื้อนบริเวณนั้นพอรุ่งเช้าเขาจึงได้เล่าเรื่องนี้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเรียกประชาชนมารวมตัวกันแล้วกล่าวว่าฉันขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ใครก็ตามที่เป็นผู้กระทำเรื่องนี้ซึ่งพยายามรักษาสิทธิ์ของฉันขอให้เขายืนขึ้นเถิดชายตาบอดคนนั้นจึงยืนขึ้นและเดินฝ่าฝูงชนไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนั่งลงต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความสั่นไหวและเขากล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันเป็นคนที่ฆ่านางเพราะนางด่าทอและลบหลู่ท่านฉันห้ามนางแล้วแต่นางไม่หยุดฉันตะคอกใส่นางแรงๆแต่นางก็ยังไม่ยอมฟังทั้งที่นางมีลูกกับฉันถึงสองคนเป็นเด็กที่มีความงดงามราวกับไข่มุกและนางก็ดูแลฉันเป็นอย่างดีแต่เมื่อคืนนางได้ด่าทอท่านอีกฉันจึงหยิบอาวุธขึ้นมาแทงเข้าไปที่ท้องของนางและกดลงไปจนนางเสียชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงเป็นพยานว่าเลือดของนางนั้นไม่มีค่าให้ต้องชดใช้ด้วยชีวิตบันทึกโดยอบูดาวูดและนะซาอีจากความหมายของหะดีษบทนี้ได้พูดถึงชายตาบอดคนหนึ่งที่เขามีทาสหญิงหนึ่งคนซึ่งเป็นแม่ของลูกเขาเพราะทาสที่มีลูกกับเจ้านายจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระทันทีเมื่อเจ้านายเสียชีวิตแต่นางมีพฤติกรรมที่เลวร้ายคือด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและลบหลู่ท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าชายตาบอดเขาซึ่งในฐานะสามีและเป็นผู้ศรัทธาจึงได้ห้ามปรามเธอหลายครั้งใช้ทั้งคำพูดที่อ่อนโยนและคำพูดรุนแรงแต่นางก็ไม่ยอมหยุดชายตาบอดจึงหยิบมิกวันอาวุธขนาดเล็กมีคมคล้ายดาบหรือมีดปลายแหลมเขาใช้มันแทงเข้าไปที่ท้องของนางและกดลงด้วยแรงจนนางเสียชีวิตเมื่อถึงตอนเช้าชายผู้นี้จึงได้รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงเรียกประชาชนมารวมตัวกันเพื่อสอบถามว่าใครเป็นผู้กระทำเมื่อชายตาบอดยอมรับโดยสมัครใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงฟังคำอธิบายของเขาจนจบเขาเล่าด้วยความสัตย์ตรงว่าเขาพยายามห้ามปรามนางหลายครั้งแล้วและนางไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือรังเกียจและเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือรังเกียจนางเป็นการส่วนตัวเพราะเขามีลูกกับนางถึง2คนและนางก็ดูแลเขาอย่างดีแต่การด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซ้ำๆโดยไม่สำนึกผิดคือสิ่งที่เขารับไม่ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าจงเป็นพยานว่าเลือดของนางนั้นไร้ค่าหมายถึงการกระทำของชายตาบอดนั้นไม่ถือเป็นการฆาตกรรมที่ผิดต่อคำสอนของศาสนาและไม่มีการเรียกค่าไทยไม่มีบทลงโทษไม่มีการลงทันใดๆต่อเขาเพราะผู้ถูกฆ่าด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนและต่อเนื่องนี่จึงถือเป็นบทลงโทษของนางเองและศาสนาอิสลามไม่รับรองการมีชีวิตของผู้ที่ด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินเช่นนั้นท่านไม่ได้แสดงความโกรธส่วนตัวแต่ท่านตัดสินคดีความตามสิทธิ์ของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ร็อบบิซิดนาอินมันวะรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนมุอัลลิมนัตตะอ์บีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
0: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์เสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังผ่านทางเว็บไซต์ http://muslim.fm
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมร็อบบิซอฮลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูกอลีอัลลอฮุมะลักัลฮัมดิฮัตตาตัรฎอวะลักัลฮัมดิอิซารฎีตวะลักัลฮัมดิบะอ์ดัรริฎอสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านวันนี้ขอฝากจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรานั้นได้มีข้อคิดจากคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีข้อคิดจากคำสอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญชาใช้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับเรามานึกถึงในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับเราและถือว่าเป็นนิอมะตุลอะซีมะเป็นนิอมะตที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราอันนั้นคืออะไรครับพี่น้องอันนั้นก็คือสติปัญญาของพวกเราดังนั้นนะครับคำว่าสติปัญญานี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับชีวิตนะครับกับมนุษย์นะเป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับเรานะครับซึ่งแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานสิ่งนี้ให้กับสิงสาราสัตว์ไม่ได้ประทานสิ่งนี้ให้กับต้นหมากรากไม้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคัดสรรและเลือกสรรที่จะประทานนะครับสติปัญญานี้ให้กับมนุษย์ถามว่าสิงสาราสัตว์มีสมองไหมครับพี่น้องเคยกินสมองแพะใช่ไหมครับพี่น้องเคยกินสมองวัวใช่ไหมครับอันนั้นมันมีสมองครับแต่สติปัญญามันไม่มีครับวัวมันไม่บอกว่าวันนี้นะครับฉันจะไม่ออกไปกินหญ้าแล้วฉันจะทำกับข้าวเองวันนี้เอานี่มาปรุงนั่นอันนั้นมาปรุงนี่กินแต่วัวเราเห็นเมื่อไหนก็ตามแต่มันก็กินหญ้าอยู่ตลอดนะกินหญ้ากินผักอะไรตลอดนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับสิงสาราสัตว์เหล่านี้ดังนั้นมนุษย์ต้องแตกต่างนะครับกับสิงสาราสัตว์ดังกล่าว แต่ถ้าหากมนุษย์นะครับซึ่งมีสติปัญญาแน่นอนเขาก็ต้องเลือกสรรในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสติปัญญาให้เขามาเนี่ยในทิศทางที่ดีแต่ถ้าหากบ่าวคนใดก็ตามนะครับที่นะครับมีสติปัญญาแล้วแต่เขาเนี่ยไม่รู้จักอิสลามแต่เขาไม่รู้จักใคร่ควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาที่อิสลามได้สอนเขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใครไม่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะความดีความชั่วได้เขาไม่สามารถที่จะรู้ว่าความจริงความเท็จเป็นอย่างไรถามครับว่าเขาจะแตกต่างไปกับสิงสาราสัตว์เหล่านี้ไหมมันก็ไม่แตกต่างจะสมสูงเมื่อไหร่ก็อยากจะทำตอนไหนก็ทำสถานที่ไหนก็ทำอันนั้นคือสิงสาราสัตว์และเราเป็นมนุษย์นะครับมีสติปัญญาเราสามารถเราทำแบบนั้นได้ไหมพี่น้องครับแน่นอนเราทำไม่ได้สัตว์มีการค้นคว้าหรือว่าการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องหาความรู้ไหมที่จะให้สามารถที่จะแยกสิ่งที่ผิดได้มันไม่ชนตัวนั้นมันไม่แกล้งตัวนี้มีไหมไม่มีแต่มนุษย์แล้วนะครับเป็นมนุษย์แล้วที่อัลลอฮ์ให้สติปัญญาแล้วแต่ยังพูดทิ่มแทงคนนั้นใส่ร้ายคนนี้แล้วก็อะไรนะพูดจานะครับนินทาคนนั้นถามไปว่าแตกต่างกับสิงสาราสัตว์ไหมครับพี่น้องมันก็ไม่แตกต่างดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับในซูเราะตุลอิสรออายะห์ที่70นะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับเอาตะบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรจีมวะลากัดกัรัมนาบะนีอาดัมوحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله سبحانه وتعالى ได้บอกตรงนี้นะครับว่าและโดยแน่นอนเราได้ให้เกียรติแก่ใครครับแก่ลูกหลานอาดัมและเราได้บรรทุกพวกเขาทั้งหลายคือเราได้ให้เขานั้นน่ะอยู่ทั้งอยู่บนบกนะครับอยู่ทางทะเลนะครับและได้ให้ปัจจัยยังชีพกับบุคคลเหล่านั้นนะครับและเรานะครับได้ให้พวกเขานั้นดีเด่นอย่างมีเกียรติเหนือกว่าผู้ที่เราได้ให้บังเกิดมาเป็นส่วนใหญ่สิงสาราสัตว์อัลลอฮ์ให้บังเกิดมานะครับต้นหมากรากไม้อัลลอฮ์ให้บังเกิดมาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ลูกหลานของนะครับลูกหลานของอาดัมนี้มีสติปัญญากล่าวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ลูกหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีอาดัมนะครับประเสริฐดีเด่นกว่าสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างดังนั้นในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเรามาแล้วให้มีสติปัญญาที่จะให้ใคร่ควรอัลลอฮ์ก็จึงบอกว่าอินนาฟีคัลกิสสมาวาติวัลอัรฎิวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์ละอายาติลิอูลิลอัลบาบอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่าในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่19นะครับว่าแท้จริงนะครับในการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอะไรครับสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินและการให้มีกลางวันกลางคืนนะครับอยู่ติดตามหลังกันอย่างนี้โดยมาตลอดนะครับและแน่นอนนะครับเป็นสัญญาณสำหรับบุคคลที่มีสติปัญญาทำไมฟ้านะครับอยู่ข้างบนเสาก็ไม่มีใครยึดมันไว้ทำไมมันไม่หล่นลงมานะครับและดินทำไมมันไม่ลอยปีกพลิกขึ้นมาแล้วเอาดินขึ้นข้างบนบ้างล่ะฟ้าอยู่ข้างบนอย่างเดียวเลยเราก็ต้องนั่งคิดนั่งพิจารณามีพินิจพิเคราะห์เอ๊ะใครล่ะที่สามารถควบคุมการเดินนะครับของจักรวาลนี้ได้แน่นอนครับผู้ที่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้นั่นก็คือผู้สร้างแล้วเราก็หาอีกนะใช้สติปัญญาเราคิดแล้วใครล่ะเป็นผู้สร้างมันต้องมีผู้สร้างดังนั้นเราก็คิดไม่มีพระเจ้าองค์ไหนที่จะอ้างตัวแล้วก็รู้ว่าประกาศตัวว่าฉันสร้างฟ้าฉันสร้างแผ่นดินนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราลองไปศึกษาดูนะครับว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดนะครับที่ประกาศนะครับว่าตนเองอ่ะสร้างสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างสรรพสิ่งต่างๆไม่มีครับ นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงองค์เดียวว่าพระองค์ทรงประกาศว่าตัวเองสร้างชั้นฟ้าและสร้างแผ่นดินและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นถามว่าวันนี้เราเคารพพระเจ้าที่แท้จริงผู้สร้างฟ้าสู้สร้างแผ่นดินผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเราเคารพแล้วหรือยังหรือเรายังเคารพก็เหมือนกันแหละสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกับพวกเราเหมือนกันดังนั้นถ้าหากว่าเราเขายังเคารพกับสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกับเราเองนี่แหละแสดงว่าสติปัญญาของเราสมบูรณ์ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องนั่งพินิจพิเคราะห์ตัวของเราเองให้แน่นอนดังนั้นเมื่อเราทราบเช่นนี้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เรานั้นมีสติปัญญาแล้วให้เรานั้นได้พินิจพิเคราะห์นะครับจากนะครับสิ่งต่างๆนานามากมายทำไมดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ให้เป็นกลางคืนดวงอาทิตย์ขึ้นให้เป็นกลางวันทำไมมันน่าจะอยู่สักกลางวันน่าจะนะครับอยากจะให้ยาวอีกหน่อยนึงนะครับให้กลางคืนสั้นสักนิดนึงด้วยอยากจะนอนเยอะๆหน่อยก็ให้กลางคืนเยอะหน่อยนะครับตามใจเราได้ไหมครับไม่ได้ทุกคนหยุดแค่ว่ามันเป็นธรรมชาติถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ใครผู้กำหนดใครเป็นผู้ทู่สร้างดังนั้นพี่น้องครับนี่ครับสติปัญญาเราต้องคิดครับแล้ววันนี้เราเคารพพระเจ้าถูกหรือยังต้องถามพี่น้องเองครับเราเคารพพระเจ้าถูกหรือยังอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จึงตำหนินะครับว่าบุคคลที่เขาไม่ใช้อะไรนะไม่ใช้สติปัญญาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงตำหนิแบบไหนทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงอะไรครับได้ทรงให้เราเนี่ยเหนือสรรพสิ่งต่างๆด้วยกับการให้เรามีสติปัญญาแต่เราไม่ใช้สติปัญญาอัลลอฮ์จึงประณามนะครับอินนัชรัดดาวะบิอินดัลลอฮิอินดัลลอฮิซุมมุลบุกมุลลาดีนาลายะกิลูนแท้จริงสัตว์ที่ชั่วร้ายยิ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือผู้ที่หูหนวกหมายความว่ายังไงครับผู้ที่หูหนวกในตรงนี้ในอายะนี้นั่นก็คือผู้ที่ไม่ยอมรับฟังสิ่งดีๆผู้ที่ไม่ยอมรับฟังองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเปล่าประกาศไม่ฟังทำปิดหูปิดตาไม่ยอมฟังนะครับอัลบุกมุลลาดีนาลายากรูและผู้ที่เป็นใบหมายความว่ารับฟังนะอาจจะนะไม่เป็นใบนะครับเพราะว่าอะไรครับไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ถามไม่อยากรู้ไม่อยากอะไรอยู่ไปวันๆหนึ่งนะครับไม่ซักถามข้อถูกต้องว่าเป็นยังไงสมควรปฏิบัติแบบไหนหรือจะทำอะไรให้ดีๆไม่เอาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จึงบอกว่านะครับซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช้สติปัญญาพวกนี้ไม่ใช้สติปัญญาดังนั้นเรานะครับเป็นหนึ่งในนี้ไหมในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงอะไรครับทรงประณามเราไหมอ้าวในเมื่ออัลลอฮฺให้สติปัญญาอัลลอฮฺเมื่อให้ความคิดอัลลอฮฺให้เรานั้นเหนือต่อสิ่งสาราสัตว์แต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้เรามาดูอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะจัดการนะครับกับบุคคลแบบนี้นะครับอย่างไรนะครับเรามาดูองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงกล่าวในซูเราะตุลอาราฟอายะที่100นะครับ79อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับวะละกอดอะซะรอนาลิจะฮันนัมกะซีรุมมินัลญินนิวัลอินซละฮุมกุลูบุลลายัฟกะฮูนบิฮาอัลลอฮ์ไปบอกว่ายังไงครับแน่นอนเราเนี่ยได้ให้มนุษย์และยินนะครับบังเกิดมาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วเอามนุษย์และยินมาเอาไปใส่นะครับในวันกิยามะห์นี่เอาไปใส่ขุมนรกเป็นจำนวนเยอะแยะมากมายเลยทำไมล่ะครับเอาไปใส่ทำไมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาและยินมาเพื่อจะเอาเข้านรกหรอเปล่านะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าบุคคลที่ว่ายินน่ะที่อัลลอฮ์ได้เอาเข้าไปขุมนรกน่ะทำไมล่ะละฮุมกูลูบุลลายัฟกะฮูนบิฮายินและมนุษย์ที่เป็นพวกที่มีหัวใจซึ่งพวกเขานั้นน่ะไม่ใช้มันเพื่อทำความเข้าใจต่อสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ว ว่าเขานั่นน่ะจะต้องทำอะไรไม่มีนิดพิเคราะห์เลยแล้วหัวใจเขาไม่ได้ผูกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผูกไว้กับดุนยาดังนั้นในเมื่อเราให้สัญญาณต่างๆให้องค์การต่างๆให้มีมาให้เรามาคิดให้เรามาวิเคราะห์และให้ผู้แนะนำมาคือตอรอซูลเนี่ยมาแนะนำแล้วแม้เราไม่ใช้ความคิดที่จะปฏิบัติตามอัลลอฮ์จึงจัดสรรที่อยู่ของเขาในขุมนรกวะละฮุมอะอยุนุลลายุบซิรูนบิฮาและบุคคลที่มีสายตาแต่มีสายตาแบบไหนครับพวกเขาไม่ได้พินิจพิเคราะห์พวกเขาไม่ได้พิจารณาเอาตาไปดูจากสิ่งที่ลามกอนาจารเอาสายตาไปดูในสิ่งที่ไร้สาระเอาสายตาไปอ่านในเรื่องที่นะครับไปดูละครอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอาไปดูในสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระที่จะนำพาเราสู่สวนสวรรค์เลยหรือเราไม่ได้เอาพิเคราะห์ในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาสอนเราเราอยู่ไปอ่านหนังสือพิมพ์อ่านได้ทุกวันแต่กุรอานแหมจะอ่านทีอย่างมากก็อะไรครับวันศุกร์อ่านอะไรครับซูเราะห์กาฟีกัลฮัมดุลิลลาห์อาทิตย์นึงยังได้อ่านคนนึงแต่บางคนเป็นเดือนบางคนเป็นปีไม่เคยจับอัลกุรอานมาเลยอย่าว่าแต่ศึกษาความหมายเลยแม้กระทั่งกุรอานยังไม่ได้จับมาเลยนี่เป็นน่าเสียดายนะครับที่อัลลอฮ์ให้สติปัญญากับเราเพราะเราครับเราเนี่ยกำลังทำการค้ากับใครครับการค้ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการค้าที่จะได้อะไรครับพี่น้องการค้าที่จะได้สวนสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่ทำนะครับอยู่กับอัลลอฮ์ใช้ทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ได้ให้มาใช้สติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้มาใช้นะครับของที่อัลลอฮ์ให้มาขาดทุนครับขาดทุนดังนั้นขอให้ชีวิตของเราอย่าขาดทุนในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิเราะห์แน่นอนครับถ้าเราพยายามในโลกดุนยานี้อาคิเราะห์จะไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนและอัลลอฮ์กล่าวอีกนะครับวะละฮุมอาซานุลลายัสมาอูนบิฮาและเขามีหูใช่ไหมมีหูแต่พวกเขาไม่ใช่มันฟังในเรื่องที่ดีอัลลอฮ์ไปฟังอะไรครับคำนินทาของชาวบ้านเขานะไปฟังอะไรครับไปฟังเพลงนะก็ไปฟังอะไรครับไปฟังเรื่องไร้สาระอัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้แหละที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกจะบรรจุบุคคลเหล่านี้ไปไหนครับในขุมนรกครับในขุมนรกดังนั้นเราไม่ใช่เป็นคนหนึ่งจากบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้มีหัวจิตหัวใจไม่ในพินิจพิเคราะห์ในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสร้างไม่ในพินิจพิเคราะห์ในสิ่งที่อัลลอฮฺให้มาแล้วเรานั้นนะครับไม่ใช้สายตาของเราดูในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าอ่านในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญชาใช้หรือไม่ฟังในเรื่องศาสนานะครับฟังต่อเรื่องนะครับบางทีฟังการเมืองอย่างเดียวเลยนะครับฟังเงินเขาว่าอย่างไรอย่างนั้นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ฝ่ายนู้นเยอะแยะมากมายเลยแต่เราลืมที่จะฟังนะครับข่าวที่มาจากใครครับมาจากฟากฟ้าข่าวที่จะนำพาเราสู่สวนสวรรค์ไม่เคยฟังดังนั้นพี่น้องครับอย่าให้เราเป็นบุคคลที่ขาดทุนตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้พวกนี้นะครับอัลลอฮฺได้กล่าวไว้ยังไงครับอูลาอิกะกัลอันอามคนที่มีหัวใจไม่ไต่ตองมีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังนะครับในเรื่องที่ดีๆอัลลอฮ์ได้ประนามครับอุลาอิกะกัลอันอามว่าพวกเนี้ยนะครับมันทำเหมือนกับสิงสาราสัตว์นะครับบัลฮุมอัดอนนะครับอัลลอฮ์ยังไม่กล่าวแค่นั้นนะแต่อัลลอฮ์กล่าวว่าพวกเนี้ยเลวยิ่งกว่าสัตว์อีกหลงไปกว่ายิ่งกว่าสัตว์อีกทำไมหลงไปยิ่งกว่าสัตว์ล่ะพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ให้สติปัญญาแต่เขาไม่ใช้แต่สิงสาราสัตว์มีสติปัญญาไหมไม่มีแน่นอนเขาไม่ใช้ก็ไม่แปลกแต่อัลลอฮ์ให้เรามีสติปัญญาแต่เราไม่ใช้นี่มันแปลกครับอัลลอฮ์จึงบอกว่าพวกคนที่มีสติปัญญาแล้วนะครับแต่เขาไม่ใช้ในสติปัญญาดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์จึงประณามว่าบัลฮุมอัดอนแน่นอนบุคคลที่ทำตัวแบบนี้นะครับเลวเป็นยิ่งกว่าสิงสาราสัตว์ถึงสาราสัตว์และชนเหล่านี้พวกเขานั้นเป็นคนที่เผลอดังนั้นเราคงไม่เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญา ให้ความรู้นะครับที่จะไตรตรองเพื่อที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักดังนั้นนะครับสติปัญญาคือสุดยอดที่เป็นของขวัญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบได้ดังนั้นหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีสติปัญญาที่สมบูรณ์แล้วนะครับมารยาทความประพฤติของเราก็จะต้องสมบูรณ์ตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาเช่นกันด้วยการปฏิบัติตามคำสอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาดังนั้นนี่แหละคือการใช้สติปัญญาของเราไปในทิศทางที่อัลลอฮ์ทรงรักและตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะให้เราเป็นดังนั้นอย่าลืมใช้ชีวิตของเราไปในทิศทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงรักแล้วแน่นอนเราจะได้กำไรทั้งดุนยาและอาคิเราะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
2: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ซูเราะตุชชัมส
5: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ
5: วัชชัมซิวะดุฮาฮา
6: ขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์และแสงสว่างของมัน
5: والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
6: และด้วยดวงจันทร์เมื่อโคจรตามหลังมันและด้วยเวลากลางวันเมื่อมีประกายแสงมันจากดวงอาทิตย์และด้วยเวลากลางคืนเมื่อปกคลุมมัน
5: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
6: และด้วยชั้นฟ้าและที่พระองค์ทรงสร้างมันและด้วยแผ่นดินและที่พระองค์ทรงแผ่มัน
5: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
6: และด้วยชีวิตและที่พระองค์ทรงทำให้มันสมบูรณ์แล้วพระองค์ทรงดลใจมันให้รู้ทางชั่วของมันและทางสำรวมของมัน
5: กอดอัฟลาฮ์มันซักกาฮาวะกอดคอบมันดัสซาฮา
6: แน่นอนผู้ขัดเกลาชีวิตย่อมได้รับความสำเร็จและแน่นอนผู้หมกมุ่นมันด้วยการทำชั่วย่อมล้มเหลว
5: كذب الثمود بطغواها إذ بعث أشقاها
6: พวกสมูทได้ปฏิเสธด้วยการละเมิดขอบเขตของพวกเขาเมื่อคนเลวทรามที่สุดของพวกเขาได้รีบรุดไปฆ่าอูฐตัวเมีย
5: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
6: แล้วรอซูลของอัลลอฮ์จึงกล่าวแก่พวกเขาว่าอย่าทำร้ายอูฐของอัลลอฮ์และอย่าขัดขวางการดื่มน้ำของมัน
5: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
6: แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อนบีแล้วพวกเขาก็ได้ฆ่ามันดังนั้นพระเจ้าของพวกเขาจึงได้ทำลายล้างพวกเขาเนื่องจากความผิดของพวกเขาแล้วพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาอย่างถ้วนหน้ากันและพระองค์มิทรงหวาดหวั่นต่อบั้นปลายของพวก
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติเมาะ
7: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสะลีนوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين รับบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอันตะฮูซะฮละวะอันตะตะจะอลุลฮะซนะอิซาชิตะซะฮละรับบานาซอลัมนาอันฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลกอซิรินอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการทางมุสลิมออนแอร์ทาง YouTube นะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามรับฟังทางวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆที่ทำให้พวกเรานี่นะครับมีลมหายใจมีชีวิตในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะศึกษาเรื่องราวต่างๆของศาสนาดังนั้นวันนี้เราจะต้องรู้คุณด้วยกับการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พี่น้องครับวันนี้รายการตัฟซีรุลกุรอานกลับมาพบกับท่านพี่น้องนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นกันในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เหมือนเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าจะมาขึ้นในองค์การหรือว่าอายะห์ที่48นะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่มีอัลกุรอานพี่น้องมีกุรอานแปลไทยหรือพี่น้องนะครับที่มีกุรอานฉบับไม่มีแปลนะครับก็สามารถที่จะหยิบยกแล้วก็มาดูกันได้นะครับในอายะห์ที่48ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปติดตามรับชมแล้วก็ไปติดตามรับฟังกันนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวัตตะกูยะอ์มัลลาตัจซีนัฟซุนอันนัฟซินชัยอะวะลายุกบะลุมินฮาชะฟาอะวะลายุคอซุมินฮาอัดลุวะลาฮุมยุนซอรูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าจะกูเยามันและจงยำเกรงในวันหนึ่งละตะจะซีนับซุนวันที่จะไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่จะทดแทนอันนับซินให้กับอีกชีวิตหนึ่งได้นะครับวะลายุกบะลูมินฮาและการขอความช่วยเหลืออันใดก็แล้วแต่มินฮาชะฟาอะจะไม่ถูกตอบรับนะครับวะลายุกบัลจะไม่ถูกตอบรับมินฮานะครับชาฟาอาตุนการขอความช่วยเหลือใดๆจะไม่ถูกตอบรับจากชีวิตนั้นใครก็แล้วแต่นะครับวะลายุคอซุมินฮาและค่าไถ่ถอนใดๆก็จะอะไรวะลาฮุมยุนซอรูนจะไม่ถูกตอบรับจากชีวิตนั้นเลยและพวกเขาก็จะไม่ได้รับวะลายุคอซุมินฮานะครับค่าไถ่ถอนใดๆนะครับจะไม่ถูกตอบรับจากชีวิตนั้นวะลาฮุมยุนซอรูนแล้วก็พวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยนะครับองค์การนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่น้องครับมาดูครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะในองค์การก่อนหน้าเนี่ยกล่าวกับบรรดากลุ่มชนบรรดายะฮูดนะครับแล้วก็นัสรอให้พวกเขาได้รำลึกถึงความโปรดปรานนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับพวกเขานะครับแล้วก็นั้นเป็นประการแรกๆเป็นประการต้นๆเลยแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ได้ทรงเชื่อมโยงนะครับประโยคดังกล่าวด้วยกับการเตือนให้มีความยำเกรงนะครับให้มีความยำเกรงยำเกรงอะไรยำเกรงถึงความปั่นป่วนที่มันจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาในวันกิยามะห์โดยที่พระองค์ได้ทรงบอกว่าวัตตะกูจงยำเกรงเยามันวันหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ตรงนี้ท่านอิบนุกะซีรก็ได้อธิบายเอาไว้ความยำเกรงในวันหนึ่งวันหนึ่งตรงนี้ก็คือวันกิยามะห์นั่นเองนะครับลาตัจซีนับซุนอันนับซินซึ่งจะไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดจะทดแทนสิ่งใดให้กับอีกชีวิตหนึ่งได้นะครับหมายถึงอะไรนะครับคนคนหนึ่งจะไม่ได้ยังประโยชน์ให้กับอีกคนหนึ่งได้เลยนะครับเช่นที่อะไรครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลอันอามอายะที่164วะลาตาซิรุวาซิรอตุวิซรุอัคอวิซรุอุคราอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวนะครับวะลาตาซิรุวาซิรอตุวิซรุอุคราได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับในซูเราะห์อัลอันอามอายะที่164 วะลาตะซิรุไม่มีผู้ใดที่จะแบกภาระของคนใดนะไม่มีผู้ที่จะแบกภาระของบุคคลอื่นๆได้เลยนะครับประโยคในนี้นะครับเป็นการกล่าวเอาไว้เช่นนี้วะลาตะซิรุวะซิรตุวิซรอุคอรอไม่มีผู้ใดไม่มีใครที่จะแบกรับภาระของคนอื่นได้เลยไม่มีนะครับอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวย้ำเตือนแล้วก็ท่านอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็ในอีกองค์การอีก2องค์การนะครับได้กล่าวเอาไว้ลิกุลลิมริอินมินฮุมยามาอิดินชะนุยุกนีสำหรับแต่ละคนในหมู่พวกเจ้าในวันนั้นเนี่ยนะครับจะมีภาระพอตัวแก่พวกเขาอยู่แล้วเขาจะมีภาระของเขาก็จะมีความหนักอึ้งของเขาอยู่แล้วแต่ละคนก็จะมีความหนักอึ้งของเขาอยู่แล้วนะครับในซูเราะห์ซะบะอายะห์ที่37และในอีกองค์การหนึ่งนะครับท่านอิบนุกะซีรได้หยิบยกมาอธิบายเช่นเดียวกันยาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมวักชาวยามัลลายะจซีวาลิดุนอันวะลาดิฮิวะลามาลูดุนฮุวะจาซินอันวาลิดิฮิชัยอะโอมนุษย์ทั้งหลายโอ้บรรดาประชาชาติทั้งหลายพวกเจ้าจงยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดนะครับวักชาวเยามันและจงเกรงกลัววันหนึ่งลาตะจซีวาลิดุนซึ่งพ่อมิอาจจะช่วยเหลือลูกชายของเขาได้นะวะลาเมาลูดุนแล้วก็ลูกก็จะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือนะครับยาซินอันวาลิดิฮิชัยอันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อของเขาได้แต่อย่างใดในซูเราะห์ลุกมานอายะห์ที่33อันนี้เป็นสถานการณ์เป็นสถานภาพที่บ่งบอกเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่ามนุษย์คนหนึ่งคนใดจะไม่สามารถยังประโยชน์ให้กับอีกคนหนึ่งได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีความสำคัญกับชีวิตของเราขนาดไหนก็ตามเขาจะเป็นพ่อของเราเขาจะเป็นลูกของเราไม่มีทางพี่น้องครับวันกิยามะห์เมื่อกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลามาถึงเนี่ยพ่อก็ไม่สามารถที่จะช่วยลูกได้ลูกก็ไม่สามารถที่จะช่วยพ่อได้ดังนั้นวันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นวันแห่งอะไรครับวันแห่งตัวใครตัวมันนะครับทุกคนก็จะมีภาระหนักอึ้งของแต่ละคนอยู่แล้วดังนั้นอย่าทำอะไรโดยที่เราจะประวิงเวลาเอาไว้พรุ่งนี้ไว้มะรืนนี้ไว้ตอนนั้นตอนนี้ไม่ได้พี่น้องครับอะไรที่เราคิดจะทำแล้วมันเป็นความดีงามสำหรับเรามันเป็นการสั่งสมเสบียงของเราให้เรารีบทำอย่ารอผลัดวันประกันพรุ่งดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากองค์การอัลกุรอานที่คำว่าวัตตะกูยามัลลาตะเจซีนับซุนอันนับซินชัยอานะครับมาดูต่อครับพี่น้องครับในองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับวะลายุกบะลุมินฮาชะฟาอะตุนนะครับและบรรดาการขอความช่วยเหลือใดๆจะไม่ถูกตอบรับจากชีวิตนั้นนะวะลายุกซุมินฮาอัจลุนนะครับในเนี้ยพี่น้องครับการช่วยเหลือการไถ่ถอนใดๆนะครับจะไม่ถูกตอบรับจากใครพี่น้องครับบรรดากุฟฟาร์มุชริกีนบรรดาบุคคลที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับกล่าวเอาไว้เนี่ยพี่น้องครับวะลายุกบะลูมินฮาชะฟาอะนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นักวิชาการก็หยิบยกอายะห์อัลกุรอานอีกองค์การหนึ่งในซูเราะห์มุดอัลมุดดัสซิรในองค์การที่48มาอธิบายวรรคนี้ของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่บอกว่าวะมาตันฟะอุฮุมชะฟาอะตุชาฟีอีนอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่าดังนั้นการช่วยเหลือของบรรดาผู้ที่ช่วยเหลือใดๆจะมิก่อเกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขาได้บรรดาพวกกุฟฟาร์มุชริกีนนะครับในอีกองค์การนึงครับวะมาลานามินชาฟีอีนวะลาศอดีกินฮามีมดังนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือแก่เราและไม่มีมิตรใดที่เป็นมิตรแท้อีกด้วยดังนั้นในซูเราะห์อัชชูอะเราะห์อายะห์ที่100แล้วก็อายะห์ที่101อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไม่มีเพื่อนของคุณที่บอกว่ารักคุณมากที่สุดเราเนี่ยจังที่สุดมีเพื่อนที่ดีที่สุดเพื่อนเป็นเพื่อนตายแต่พอถึงวันนั้นจริงๆพี่น้องจะไม่เห็นหัวใครสักคนเดียวนะครับใครที่บอกว่าจะเป็นผู้ช่วยเหลือของเราที่ดีที่สุดวันนั้นพี่น้องจะไม่ได้รับประโยชน์จากผู้ใดเลยวะลายุคอซุมินฮาอัจลุนและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้บอกว่ายังไง วะลายุคาซุมินฮาอัดลุนและค่าไถ่ถอนใดๆก็จะไม่ถูกตอบรับจากชีวิตนั้นด้วยในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่48นี่แหละครับนี่คือการไถ่ถอนที่จะไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวอินนัลลซีนะกะฟารูวะมาตูวะฮุมกุฟฟารุวะฟะลัยุกบะละมินอะฮะดิฮิมมิลอุลอัรดิซะฮะบันวะลาวิฟตะดาบิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พวกเขาเนี่ยวะมาตูได้ล้มหายตายจากวะฮุมกุฟฟาร์ในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายังไงพี่น้องครับฟะลัยยุกบะลุมินอะฮะดิฮิมมิลอุลอัรดิซะฮะบันทองจะเต็มเท่าผืนแผ่นดินนะครับจะเต็มมีน้ำหนักเท่ากับผืนแผ่นดินนี้ทั้งหมดฟะลัยยุกบัลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมิรับนะครับมิรับเป็นอันขาดนะเทียบเท่าแผ่นดินเนี่ยทองเท่าแผ่นดินอัลลอฮ์ก็จะไม่รับวะลาวิฟตะดาบิและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวแม้ว่าเขานั้นจะใช้ทองในการไถ่ถอนตัวของเขาเองในซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะห์ที่91อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับไม่มีประโยชน์ความร่ำรวยความอลังการของใครก็ตามในดุนยานี้จะไม่ยังประโยชน์ให้กับเขาในวันกิยามะห์ดังนั้นนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พยายามบอกและก็ประกาศให้กับบรรดาผู้ศรัทธาได้รู้ว่าการปฏิเสธศรัทธาของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นมันจะไม่ได้ยังประโยชน์อะไรให้กับเขาเลยไม่ว่าเขาจะมีผลประโยชน์อะไรบนดุนยาไม่ว่าเขาจะมีทรัพย์มากมายขนาดไหนบนดุนยานี้ก็ตามมาดูอีกองค์การนึงครับที่นักวิชาการมุฟัสซิรีนได้หยิบยกมาอธิบายเสริมซึ่งกันและกันนะครับในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่36อินนัลลซีนะกะฟารูลาอันละฮุมมาฟิลอัรดิญะมีอาแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นหากพวกเขามีสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนี้ทั้งหมดเลยพี่น้องครับแล้วก็มีอะไรครับวะมิสลูฮูมาอะฮูมีสิ่งที่เยี่ยงนะครับเหมือนกับเทียบเท่ากับแผ่นดินนี้ทั้งหมดรวมกันเลยนะลิยัฟตาดูบิฮีมินอาซาบิยาวมินกิยามะติมาตุกับบิละมินฮุมเพื่อที่จะใช้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขาสะสมเอาไว้ไม่ว่ามันจะมากมายมหาศาลขนาดไหนก็ตามเท่ากับแผ่นดินหรือดุนยานี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมาไถ่ถอนในตัวเขาเนี่ยพี่น้องครับในวันเยามินกิยามะวันแห่งการลงโทษวันแห่งการลงโทษในวันกิยามะแล้วก็มาตุกับบิละมินฮุมมันจะไม่ถูกตอบรับจากพวกเขาอย่างแน่นอนวะละฮุมอะซาบุนอาลีมสำหรับพวกเขานั้นก็จะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บแสบในอีกองค์การหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องครับที่บรรดานักมุฟัสซิรีนนักอธิบายอัลกุรอานได้หยิบยกมาอธิบายในซูเราะห์อันอามอายะที่70พี่น้องครับดูนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนเอาไว้ให้พวกเราได้รู้ใครที่ปฏิเสธศรัทธาใครที่ไม่มั่นใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูให้ดีครับว่าอินตะดิลกุลละอัดลินลายุคอสมินฮาและถ้าชีวิตนั้นจะทำการไถ่ถอนด้วยกับสิ่งที่ไถ่ถอนทุกอย่างที่เขามีอยู่นะครับมันจะไม่ถูกลายุคอสมินฮาไม่ถูกตอบรับจากชีวิตนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับพี่น้องนี่คือการยืนยันนะครับอีกองค์การหนึ่งพี่น้องครับฟัลยามาลายุคอซุมิงกุมฟิดยะตุนดังนั้นในวันนี้การไถ่บาปการไถ่ตัวจะไม่ถูกตอบรับจากพวกเจ้าทั้งหลายวะลามินัลลซีนะกาฟารูและจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนะครับมะวากุมุนนารุอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าที่พำนักของพวกเขาเหล่านั้นที่พำนักของพวกเจ้าเหล่านั้นก็คือนรกนะฮิยะมาลาคุมวะบิสัลมาซีดและสถานที่ที่มันเป็นที่พำนักของพวกเจ้าก็คือนรกแล้วก็มันจะเป็นทางกลับเป็นทางกลับที่อะไรครับเป็นทางกลับที่เลวร้ายที่สุดเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายที่สุดนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเป็นการตะฮซีรเป็นการเตือนให้รู้ถึงการลงโทษของวันกิยามะห์ที่พวกเขาจะได้ประสบพบเจอนะครับในซูเราะห์ฮะดีษอายะห์ที่15 ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวจึงบอกให้ทราบถึงข้อเท็จจริงต่างๆหากว่าพวกเขายังไม่ศรัทธาต่อรอซูลพวกเขายังไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่พยายามปฏิบัติตามคำสั่งของรอซูลจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยความรวยของเขาทรัพย์สินเงินทองของเขาลูกหลานของเขาวงวานว่านเครือของเขาเพื่อนสนิทมิตรสหายของเขาทั้งหมดเลยจะไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือใดๆได้การงานของเขาจะไม่ถูกตอบรับการไถ่โทษของเขาจะไม่ถูกตอบรับใดๆทั้งสิ้นเลยดังนั้นตรงนี้อันตรายมากมิงกับลิอัยยะติยะยาวมุลลาบัยอุนฟีฮิวะลาคุลละตุนวะลาชะฟาอะตุนก่อนจากวันนั้นจะมานะครับมิงกับลิอัยยะติยะก่อนจากวันหนึ่งที่มันจะมาซึ่งวันนั้นไม่มีการนะครับยาวมุลลาบัยอุนไม่มีการซื้อขายฟีฮินะครับไม่มีการซื้อขายในวันนั้นวะลาคุลละตุนไม่มีการเป็นมิตรสหายนะครับในวันนั้นวาลาชาฟะอะและจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆในวันนั้นในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่254พี่น้องครับลาบัยอุนฟีฮิวะลากิลาลุนอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไม่มีการซื้อขายในวันนั้นแล้วก็ไม่มีการเป็นมิตรอะไรกับใครทั้งสิ้นในวันนั้นอยู่ในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่31วะลาฮุมยุนซอรูนพวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลืออยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่48คือไม่มีผู้ใดไม่มีใครที่จะให้ความช่วยเหลือกับพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้ดังนั้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดหลักฐานที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีใครไถ่ตัวใครได้ในวันกิยามะห์จะไม่มีการช่วยเหลือใดๆของผู้ใดนะครับที่จะช่วยเหลือกันได้ฟะมาละฮูมินกุวะติวะลานาซิรดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใดๆจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆซูเราะห์อัตตอริกอายะห์ที่10นะครับคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับคำต่อรองใดๆของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาการไถ่ถอนใดๆของบรรดาผู้ที่ช่วยเหลือนะครับไม่มีผู้ใดที่จะช่วยให้เขารอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉกเช่นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้วะฮุวะยูจีรุวะลายูจารุอะลัยฮิสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวโดยที่พระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองและจะไม่มีใครปกป้องพระองค์ไม่มีใครจะมาคุ้มกะลาหัวใครไม่มีอีกแล้ววันนั้นในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่88นะครับฟะยาวมาอิซิลลายูอัซซิบุอะซาบะฮูอะฮัดวะลายูซิกุวะลาวะซากะฮูอะฮัดแล้ววันนั้นก็จะไม่มีผู้ใดนะครับวันนั้นจะไม่มีผู้ใดจะลงโทษเช่นการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายูซิกุไม่มีผู้ใดที่จะผูกมัดเช่นการผูกมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อัลฟาจรีอายะที่25และอายะที่26อีกอันนึงครับมาละกุมลายะตะนาซอรูนบัลฮุมุลยอมะมุสตัสลิมูนถ้ามีเสียงถามนะครับจะมีเสียงถามแก่พวกเขาเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าทำไมจึงไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ทว่าพวกเขาในวันนั้นจะมีผู้ยอมจำนนโดยสิ้นเชิงหมดแล้วไม่มีแล้วครับพี่น้องครับในซูเราะห์ซอฟฟาตอายะห์ที่25และอายะห์ที่26พี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวบอกเป็นการเตือนกับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับบรรดากลุ่มชนชาวนาซอรอกลุ่มชนชาวยะฮูดีทั้งหลายที่ยังไม่เชื่อมั่นยังไม่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังเอาไว้วันนั้นพวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับการช่วยเหลือและไม่ได้รับการต่อรองใดๆทั้งสิ้นเลยวันอียาซุบิลลาห์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงปกป้องคุ้มภัยพวกเราให้พ้นจากการโดนลงโทษในวันกิยามะห์วัลลอฮุวะลิยุตอฟีกพี่น้องครับขอซุบฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เป็นผู้ที่ชี้นำพวกเราทุกๆคนไปสู่ทางนำที่ถูกต้องครับเวลาหมดลงแล้วอินชาอัลลอฮ์ครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
8: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
9: ์มุนซิดมันติเมาะ
8: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
10: พี่น้องผู้ศรัทธา
9: สามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
10: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
11: ขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานบารากัตประทานเราะห์มัตนะครับแล้วก็เนียมัตให้ผมนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำงานทีมงานของยุเสียงอิสลามนะครับที่ได้อำนวยประโยชน์ให้แก่พี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนานอกจากในเรื่องราวของศาสนาแล้วนะครับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับในด้านใดๆก็ตามแต่พี่น้องครับวิทยุเสียงอิสลามก็ทำหน้าที่ให้กับสังคมมุสลิมอย่างเต็มที่ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับอันใดนะครับที่พี่น้องสามารถที่จะหยิบยื่นอนุเคราะห์ช่วยเหลือนะครับต่อวิทยุเสียงอิสลามได้นะครับก็ให้พี่น้องนะครับช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับซึ่งคุณบุคอรีมานะสุบินนะครับก็คงจะได้ติดนะครับไว้ที่เพจที่ Facebook นะครับถึงบัญชีของวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องสามารถที่จะโอนเงินของท่านพี่น้องนะครับไปช่วยรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับเพื่อที่จะให้วิทยุเสียงอิสลามนั้นทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไปพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับทุกอย่างถือว่าเป็นคุณงามความดีนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกในอัลกุรอานว่าความดีที่ท่านทำนะครับว่าไม่ยะมัลมินัสซอลิฮาติมินซะกะรินเอาอุนซาจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามนะครับความดีไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นมุมินชายมุมินหญิงนะครับที่ท่านได้ทำความดีไปนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงตอบแทนนะครับให้ท่านได้เข้าสวรรค์ของพระองค์วะลายุซลามูนนะกีรอและอัลลอฮฺตะอาลานั้นก็จะพวกเขาทั้งหลายก็จะไม่ถูกอาธรรมนะครับแม้เป็นเพียงเล็กน้อยที่ได้ทำไปจากคุณงามความดีฉะนั้นก็อยากจะส่งเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านให้เราได้รีบทำความดีสะสมนะครับให้มากๆนะครับเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะจบชีวิตลงเมื่อใดนะครับจะตายเมื่อไรอาจจะเป็นปีนี้นะครับและที่แคบไปกว่านั้นอาจจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าหรือเดือนไหนก็ตามเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความดีนะครับที่เป็นความดีและก็เป็นความดีที่ไม่มีข้อขัดแย้งนะครับนั่นก็คือความดีในเรื่องของการบริจาคนะครับนี่เป็นความดีที่ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นพี่น้องสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องสามารถที่จะถ่ายโอนนะครับทรัพย์ของท่านมาแบ่งเบาภาระนะครับให้กับวิทยุเสียงอิสลามมีทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆ

0: ก็ขอเชิญพี่น้องชวนเชิญพี่น้องนะครับตรงนี้ให้ช่วยกันทำหน้าที่ซึ่งเป็นความดีอย่างมากมาย
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411147796เลขที่บัญชี03411147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุ่นอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 0897711009 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
11: วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
12: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอ์ซัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รับชมรายการทีวีมุสลิมทุกๆท่านครับวันนี้ในรายการต้องเป็นไปตามแบบอย่างนะครับกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะพยายามที่จะนำหะดีษนะครับที่บ่งบอกถึงการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตของพวกเราในโลกใบนี้นะครับจริงๆแล้วในหะดีษของท่านนบีนั้นก็บ่งบอกถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอยู่แล้วแต่อยากที่จะให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้นำหะดีษของท่านนบีนะครับมาสู่การปฏิบัติและได้มองหะดีษของท่านนบีนั้นอย่าเป็นเพียงแค่เป็นหะดีษที่เขียนบนใบหนังสือท่องมาตอนสอนหรือตอนเรียนนะครับแต่อยากที่จะให้หะดีษต่างๆเหล่านั้นสามารถนำมาเป็นรูปธรรมได้ทำอย่างไรล่ะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่พวกเราทุกคนนั้นนำหะดีษมาสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบหรือในเป็นแนวความคิดนะครับที่เราจะต้องหรือมุมมองที่เราจะต้องมองสังคมหรือมองการปฏิบัติในการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อิสลามได้บอกและก็ได้สอนเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีนะครับณวันนี้ก็ยังสามารถที่จะนำมาใช้และสามารถจะใช้ต่อไปต่อเนื่องจนถึงวันกิยามะฮ์ นี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับผู้ศรัทธาทุกๆคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่เราจะบอกว่าอันนี้ไม่เหมาะสมกับเราอันนี้มันไม่ใช่สำหรับเราคำพูดนี้ต้องบอกว่าพูดไม่ได้เพราะหะดีษทุกหะดีษสำหรับมุสลิมทุกๆคนคำสั่งสอนแบบอย่างทุกอย่างที่ท่านนบีสอนเพื่อมุสลิมทุกๆคนอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีทุกๆคนไม่มีการแบ่งแยกว่าเราอยู่ในตำแหน่งนี้เราอยู่ในภาวะอย่างนี้หรือเราอยู่ในประเทศนี้ไม่สามารถทำได้ไม่ใช่เราทำได้หมดแต่จะทำได้คล่องได้มากได้น้อยมันอยู่ที่ตัวของเรามันอยู่ที่ตัวของเรามันไม่ใช่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้ยกเว้นอยู่ตรงนู้นต้องปฏิบัติไม่ใช่ดังนั้นรูปแบบของอัลอิสลามเป็นรูปแบบที่ทำกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับมันอยู่ที่ว่าอีหม่านและการศรัทธาของพวกเราเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกให้กับพวกเราทั้งหลายได้ทราบว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะไม่เหมือนอย่างนี้เป๊ะๆแต่มันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือถ้าเราจะเปรียบเทียบถึงสถานการณ์เราลองมาดูนะครับว่ามันคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เราเคยเจอมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองไหมหรือมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนก็กระทำอยู่นะครับเราก็พยายามที่จะปรับตัวและเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราประสบสิ่งที่เราเป็นอยู่วันนี้ไม่ใช่มาจากน้ำพักน้ำแรงหรือมาจากความสามารถความเก่งกาจของตัวเราแต่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ประทานให้และอย่าลืมนะครับว่าพระองค์เฝ้ามองดูอยู่ว่าเราทำอะไรในเนี่ยมัดในความเมตตาในความโปรดปรานหรือในการทดสอบที่พระองค์ให้กับพวกเราทั้งหลายเราทำตัวอย่างไรนั้นวันนี้นะครับไม่มีใครถูกปล่อยปละละเลยไม่มีใครถูกลืมแต่ทุกคนนั้นถูกเฝ้ามองดูอยู่นะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮฺวะตะอาลาจะดูว่าสิ่งที่พระองค์ให้สิ่งที่พระองค์ประทานให้ไม่ว่าจะเป็นริสกีความรู้ความการทดสอบทุกอย่างนะครับเป็นสิ่งที่พระองค์จะดูว่าบ่าวคนหนึ่งปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งตรงนี้มีตัวอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่เราทุกคนจะต้องเรียนแบบเราทุกคนจะต้องนำคำสั่งสอนรูปแบบการปฏิบัตินำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งหลายนะครับหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้รายงานว่าซะมีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านได้ฟังได้ยินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ท่านนบีบอกอินนะซะลาซะตะมินบะนีอิสราอีลมีชาย3คนจากบะนีอิสราอีลนะฮะอับรอซอวะอักรอวะอะมาเป็นคนที่มีผิวพรรณเป็นโรคผิวหนังนะครับและเป็นคนที่เป็นคนหัวโล้นคือไม่มีผมและอีกคนหนึ่งก็คือเป็นคนตาบอดสามคนนี้นะครับมีโรคประจำตัวหรือเป็นมีสิ่งที่สังคมรังเกียจพูดง่ายๆไปที่ไหนคนเขาก็ล้อคนเขาก็ว่าจนกระทั่งมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะครับอารอดัลลอฮุอัยยะบะตะลียะฮุมอัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบพวกเขาว่าเมื่อพวกเขาได้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรมีความขอบคุณพระเจ้าอย่างไรอันนี้จากบันิอิสราเอลนะครับถ้าจะเปรียบเทียบเราวันนี้พี่น้องครับคงไม่ต้องรอให้เราผมเขาเรียกว่าหัวล้านหรือตาบอดหรือเป็นโรคผิวหนังก่อนไม่ใช่ถ้าเราจะเปรียบเทียบวันนี้บางคนก็มีฐานะแบบนี้บางคนก็อยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับที่พูดง่ายว่าเป็นสภาพที่ยังสังคมยังไม่ยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องเปรียบเทียบได้แล้วเรามาดูว่าถ้าอัลลอฮ์ทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมุสลิมมีอัลกุรอานมีหะดีษคอยบอกคอยสอนแล้วก็มีตัวอย่างต่างๆนานาที่จะเป็นคติเตือนใจให้กับพวกเราทั้งหลายเราจะเป็นเหมือน3คนนี้หรือเปล่านำมาดูนะครับว่าอัลลอฮ์ต้องการทดสอบพวกเขาทั้งหลายฟะบะอาซะอิไลฮิมมะลากันจึงให้มาลาอิกัตนั้นมาหาพวกเขาทั้งหลายมาในรูปแบบมนุษย์นะครับแล้วก็มาถามมาบอกฟะอาตาอับรอซาครั้งแรกเลยก็คือมาหาคนที่เป็นโรคผิวหนังนะครับแล้วบอกว่าอายุชัยอินอะฮับุอิไลกะสิ่งที่ท่านปรารถนาต้องการที่สุดคืออะไรนะแน่นอนครับ เมื่อคนเป็นโรคอย่างนี้แต่ถามเราวันนี้ถ้าเราเป็นโรคร้ายโรคหนึ่งโรคใดที่มันทำให้การดำเนินชีวิตของเราติดขัดเนี่ยและมีคนมาบอกว่าต้องการอะไรนะอะไรที่ท่านต้องการมากที่สุดเราก็ต้องขจัดในสิ่งที่เราเป็นอยู่วันนี้ให้หมดก่อนนะครับมันเรื่องปกติของมนุษย์ที่คิดอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าอะไรก็ละเล่านุนฮัสนุนวะจินดุลฮัสนุนมีสีที่งดงามหมายถึงสีผิวนะครับแล้วก็มีหนังมีผิวหนังที่สวยงามนะครับจากเดิมที่เป็นโรคผิวหนังนะที่คนรังเกียจนะครับมาเลก็กล่าวต่อไปว่าวายสบุอันวายสบุอันนิลลัดีก็กอดิรอนีอันนัสแล้วก็เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นน่ะประชาชาตินั้นน่ะที่เขาเคยรังเกียจฉันเคยไล่ฉันเนี่ยให้มันหมดไปก็พูดง่ายว่าถ้าหากว่าผิวพรรณดีขึ้นนะครับไปที่ไหนคนก็จะไม่ไล่ส่งฉันนะครับก็จะอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้นะครับฟามาซาฮูฟะซะฮะบะอันฮูกอดรุฮูกอดรุฮูชายมาลาอิกะฮ์ก็ได้ลูบไปที่ผิวหนังนะครับสิ่งที่น่ารังเกียจต่างๆที่เป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการก็หายไปนะครับฟาโอเตียเล่านั้นฮัสนันแล้วก็ได้มีผิวพรรณสีนะครับที่สวยงามก็ล่ะมาลาอิกะฮ์ก็ถามต่อนะครับหะดีษนี้นะครับอาจจะยาวสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เราเห็นถึงสิ่งที่อัลลอฮฺสุตาลานะครับให้กับพวกเขาทั้งหลายและก็ทดสอบพวกเขาทั้งหลายอะไรที่ถูกทดสอบถ้าเรามองกับวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้รับมามันเป็นทั้งเนียมัดและเป็นทั้งการทดสอบมันอยู่ที่ว่าวันนี้อีหม่านและการศรัทธาของเราเข้าใจในสิ่งที่เราได้รับอย่างไรถ้าเราคิดว่านั่นคือความสามารถความเกรงกาจความมุมานะนะครับความเขาเรียกสิทธิที่เราได้รับมันก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นการทดสอบเช่นเดียวกันนะครับท่านมาเลก็ได้กล่าวว่าฟะอัยยุลมาลุอะฮับบุอิไลกะทรัพย์สมบัติใดที่ท่านรักและต้องการมากที่สุดกอละอัลอิบิลเอาบักรอันนี้เป็นชักรอวีนะคือคนแรกอาจจะบอกว่าอูดหรือไม่ก็วัวนะครับฟะอุตียานะกอตันอุชะรอก็เลยให้อูดนะครับบารักัลลอฮุละกะแล้วก็ได้ขอดุอาว่าขออัลลอฮ์ให้บารักัตเพิ่มพูนนะครับในสิ่งที่ท่านได้รับฟะอาตัลอักรออักรอแล้วก็มาหาคนที่หัวล้นนะครับที่ไม่มีผมนะครับฟะกอละไอยูชัยอินอะฮับบุอิไลกะท่านต้องการอะไรท่านต้องการอะไรมากที่สุดกอละชะรุนฮัสนุนต้องการผมที่ดีนะครับวายัซฮับอันนีอัลลซีกอดรนินนัสแล้วก็ต้องการที่ไม่ให้คนที่มารังเกียจฉันนะครับฟามาซะฮูฟะซะฮะบะอันฮูก็ได้รูปไปที่ศีรษะแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นเรื่องสิ่งตามที่เขาต้องการก็คือมีผมขึ้นฟะอูติยะชะรันฮัสนันแล้วก็ได้ให้ผมที่ดีงามกอละอัยยุลมาลอะฮับบุอิไลกะหลังจากนั้นก็ถามว่าต้องการทรัพย์สมบัติอะไรกอละอัลบักรต้องการวัวฟาอูเตียบักรันฮามีลันก็ให้วัวที่ท้องนะครับฟากอลาบารักัลลอฮุละกะขออัลลอฮ์ประทานพรนะให้ริสกีเพิ่มพูนนะครับแล้วก็มาคนที่สามก็คือคนที่ตาบอดนะครับก็ถามเหมือนกันว่าต้องการอะไรชายคนที่สามก็บอกว่ากอละไอยารุดดัลลอฮะอิไลยาบาซารีฟะอับซารุนนาซะฉันต้องการให้อัลลอฮ์ให้ดวงตาของฉันกลับคืนมาเพื่อฉันจะได้มองประชาชาติได้เห็นฟะมาซะฮาก็ได้รูปไปที่นั่นฟะรัดดัลลอฮุอิไลฮิบาซารหูอัลลอฮ์ก็ให้ดวงตาของเขากลับคืนคือมองเห็นนะครับมองเห็นกอละฟะอัยยุลมาลอะฮับบุอิไลกะท่านต้องการทรัพย์สมบัติอะไรก็ละอัลกันัมต้องการแพะนะฟาอูติยาชาตันวาลิดันก็เลยให้แพะนะครับฟาอันญาฮาดานิวะวัลลัดฮาซาฟะกานะลิฮาซาวาดินมินัลอิบนวะลิฮาซาวาดินมินัลบะกอรวะลิฮาซาวาดินมินัลกันัมหลังจากนั้นก็อัลลอฮ์ก็เพิ่มพูนริสกีก็สัตว์ทั้งหลายที่ให้ที่อยากได้ไปก็ออกลูกออกหลานเต็มท้องทุ่งท้องนาหมดนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกว่า วันหนึ่งที่เราเจอกับปัญหารุมเร้าในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บความรังเกียจจากสังคมหรือแม้กระทั่งความยากจนที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับเราณวันนี้พี่น้องครับถ้ามีการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งเราอาจจะไปเจอกับธุรกิจหรือจับการงานที่สามารถสร้างรายได้หรือมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับมีตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีสิ่งที่จะมาดูแลร่างกายเราที่ดีขึ้นถามเราวันนี้ว่าเราจะลืมอัลลอฮ์หรือไม่ถามเราวันนี้ว่าเราจะลืมไหมกลิ่นไอแห่งความลำบากเราจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับเราจะเป็นบุคคลที่พูดง่ายว่าตอนที่เราถูกรังเกียจจากสังคมว่าตอนที่เราลำบากอยู่กับความยากจนความลำบากอยู่กับสังคมที่ยังไม่รับเราเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรอยากจะเป็นคนหนึ่งใช่ไหมเราก็เป็นคนเหมือนคนหนึ่งใช่ไหมแต่วันนี้เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านพ้นมาและอัลลอฮฺสุตลาประทานริสกีเนี่ยหมัดความโปรดปรานให้กับเราเราจะคิดอย่างไรเราจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้พี่น้องครับมันเป็นหะดีษยาวคงจะได้มีการพูดคุยกันในครั้งต่อไปว่าชาย3คนนี้จะตอบกับอัลลอฮฺสุตลาหรือจะผ่านการทดสอบอย่างไรแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอยากจะชี้ให้เห็นกับพวกเราทุกคนวันนี้ว่าคงไม่มีใครในเรื่องของผิวหนังแล้วก็หัวโล้นนะครับและตาบอดและคงไม่ได้มีมาลาอิกะฮ์มาในยุคนี้แต่วันนี้เปรียบเทียบกันในเรื่องของการเป็นอยู่ที่ชัดเจนว่าบางคนอาจจะฐานะยากจนบางคนอาจจะมีตำแหน่งที่ไม่สูงนักบางคนอาจจะอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยยอมรับเขาแต่วันหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนชีวิตหลังจากลูกหลานเติบโตขึ้นมาหรือหลังจากที่เขาได้มีงานมีการทำนะครับหรือมีโอกาสได้ไปทำธุรกิจหรือได้ไปอยู่ในองค์กรที่เขาถนัดหรือเขาได้สร้างสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับของสังคมชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปฐานะเขาจะเปลี่ยนไปแต่ถามว่าเรื่องของความศรัทธาเรื่องของความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเป็นมุสลิมของเขาจะเปลี่ยนหรือไม่ตรงนี้สิ่งสำคัญถ้าหากว่ายืนหยัดอยู่การที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอบคุณพระเจ้าการสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรู้ว่าวันนี้ที่เราเป็นคือสิ่งที่พระองค์ประทานให้วันนี้ที่เรามีความสุขมันเป็นสิ่งที่พระองค์เมตตาถ้าหากว่าเราเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่อยู่ที่ว่าถ้าวันนั้นมาถึงใครจะพูดอย่างไรนั้นเราคงไม่รู้ครับถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วก็แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เราก็พูดไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นมันต้องดูว่าถ้าถึงการทดสอบแบบนี้เราจะผ่านการทดสอบได้หรือไม่วันนี้นะครับในเรื่องราวของ3คนนี้นะครับคงจะต้องมาต่อกันในครั้งหน้านะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่า3คนนี้ถูกทดสอบและจะผ่านการทดสอบแบบไหนอย่างไรเหมือนกับเราณวันนี้ตรงไหนวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับโอกาสหน้ามาพูดคุยกันครับต้องลาไปก่อนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
13: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
14: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก
15: เวลา20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทอชอจอพอณเมนวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวบังคมทูลรายงานและกล่าวบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรหมไมค์สมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหว่านเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชโองการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน มุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชันโรงเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ซูเราะห์อัลยาซียะห์ซูเราะห์อัลยาซียะห์เป็นบทบัญญัติมักกียะห์มี37อายะห์ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัลยาซียะห์ซูเราะห์อัลยาซียะห์เป็นซูเราะห์มักกียะห์ประมวลไว้ด้วยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหลักการอิสลามในวงกรอบที่กว้างๆคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความเป็นเอกภาพของพระองค์การศรัทธาต่ออัลกุรอานและการเป็นนบีของมุฮัมมัดการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์การฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเกือบจะกล่าวได้ว่าจุดสำคัญของซูเราะห์คือการแสดงออกซึ่งหลักฐานและข้อพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกซูเราะห์ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานและแหล่งที่มาของอัลกุรอานคืออัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจในอาณาจักรของพระองค์ผู้ทรงปรีชาญาณในการสร้างของพระองค์ซึ่งทรงประทานคัมภีร์อันทรงเกียรติของพระองค์ลงมาเพื่อเป็นความเมตตาต่อปวงบ่าวของพระองค์และเพื่อเป็นประทีปโคมไฟส่องทางแห่งความสันติสุขและความดีให้แก่มนุษยชาติซูเราะห์ได้กล่าวถึงสัญญาณทั้งหลายแห่งจักรวาลซึ่งเรียงรายอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่นี้เช่นในชั้นฟ้าทั้งหลายอันสวยงามก็มีสัญญาณในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ก็มีสัญญาณในการสร้างมนุษย์ปศุสัตว์และมักลูกทั้งหลายก็มีสัญญาณในการสับเปลี่ยนเวลากลางคืนและกลางวันก็มีสัญญาณในการให้ลมพัดและฝนตกลงมาก็มีสัญญาณทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดชานุภาพของพระองค์และความเป็นเอกภาพของพระองค์และซูเราะห์ได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานซึ่งพวกเขาได้ฟังอายะอันกระจ่างแจ้งของพระองค์ก็ไม่ได้เพิ่มอันใดให้แก่พวกเขานอกจากการหยิ่งยะโสและการฝ่าฝืนทรยศซูเราะห์ได้เตือนพวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดในก้นบึ้งของนรกจะหันนำซูเราะห์ได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันมหาศาลของอัลลอฮ์ต่อปวงบ่าวของพระองค์เพื่อที่จะให้พวกเขาขอบคุณพระองค์และใคร่ครวญถึงบุญคุณของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเขาทั้งที่พวกเขารู้ดีว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นคือที่มาแห่งความโปรดปรานทั้งหลายนี้คือทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งแจ้งและลับและไม่มีผู้สร้างและผู้ประทานปัจจัยยังชีพอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซูเราะห์ได้กล่าวถึงการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกย่องให้เกียรติแก่บนีอิสรออีลอย่างมากมายแต่พวกเขาได้ตอบรับความโปรดปรานและความดีต่างๆของพระองค์ด้วยการดื้อรั้นและการฝ่าฝืนซูเราะห์ได้กล่าวถึงท่าทีของบรรดาผู้ฝ่าฝืนอาชญากรเหล่านั้นที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดารอซูลที่มีเกียรติเหล่านั้นและได้ชี้แจงด้วยว่าในความยุติธรรมของอัลลอฮ์และความปรีชาญาณของพระองค์ย่อมจะเท่าเทียมกันไม่ได้ในการที่พระองค์จะทรงทำให้บรรดาอาชญากรเสมือนกับบรรดาผู้กระทำความดีและจะทรงทำให้คนชั่วเสมือนกับคนดีและได้มีการชี้แจงถึงอีกสาเหตุแห่งการหลงผิดของพวกมุชริกีนคือการกระทำผิดของพวกเขาและการยึดถือเอาความใคร่ใฝ่ต่ำเป็นพระเจ้า
4: และเป็นที่เคารพบูชาจนกระทั่งในตาของพวกเขาได้บอดลงจึงมองไม่เห็นทางไปสู่ความจริงเอาเสียเลยซูรอได้จบลงด้วยการกล่าวถึงการตอบแทนที่ยุติธรรมในวันแห่งการตอบแทนโดยแบ่งมนุษย์ออกเป็นสองจำพวกพวกที่หนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อีกพวกหนึ่งอยู่ในนรกยะฮันนัมชื่อของซูรออัลยาซียะถูกขนานนามเช่นนี้เนื่องจากความหวาดกลัวที่มนุษย์จะพบกับมันในวันแห่งการชำระบัญชีโดยที่ทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาจะอยู่ในสภาพการคุกเข่าอันเนื่องมาจากความกลัวเพื่อรอคอยการชำระบัญชีมนุษย์จะงุนงงเนื่องจากความหวาดกลัวโดยไม่คิดมาก่อนเลยและเจ้าเห็นกลุ่มชนทุกชาติอยู่ในสภาพคุกเข่าทุกชนชาติจะถูกเรียกมาตามบันทึกของตนวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เป็นความจริงทีเดียวมันเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแน่นอนจนกระทั่งเด็กๆจะกลายเป็นคนแก่เพราะการเปลี่ยนสีผมบนศีรษะของพวกเขา
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: ามีมการประทานลงมาของคัมภีร์นี้จากอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ
1: อินนฟิสสมาวาติวัลอัรฎิละอายาตินลิลมุมินีน
0: แท้จริงในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นแน่นอนย่อมมีสัญญาณหลากหลายสำหรับบรรดาผู้ศรัทธา

0: การบังเกิดพวกเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงให้สัตว์แต่ละชนิดแพร่สะพัดออกไปนั้นย่อมเป็นสัญญาณหลากหลายสำหรับหมู่ชนผู้เชื่อมั่น
1: วัคติลาฟิลไลลวันนะฮาริวะมาอันซะลัลลอฮุมินัสสะมาอิมิรริซกะ

0: และการสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงหลั่งลงมาจากฟากฟ้าเพื่อเป็นปัจจัยอย่างชีพนั้นพระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาโดยน้ำฝนหลังจากการแห้งแล้งของมันและการเปลี่ยนทิศทางเดินของลมย่อมเป็นสัญญาณหลากหลายสำหรับหมู่ชนผู้ใช้สติปัญญา
1: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ
0: นั่นคือสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ซึ่งเราได้สาธยายสัญญาณเหล่านั้นแก่เจ้าด้วยความจริงดังนั้นด้วยคำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลลอฮ์และสัญญาณต่างๆของพระองค์ที่พวกเขาจะศรัทธากัน
1: ويل لكل أفاك أثيم
0: ความหายนะจงประสบแด่ทุกคนที่เป็นผู้โกหกผู้ทำบาปมาก
1: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم
0: เขาได้ฟังอายะอันกุรอานของอัลลอฮ์ถูกสาธยายแก่เขาแล้วเขาก็ดื้อรั้นอย่างยะโสประหนึ่งว่าเขาไม่เคยฟังอายะมาก่อนเลยดังนั้นจงแจ้งข่าวแก่เขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด

และเมื่อเขาได้ทราบสิ่งใดจากอายะของเราเขาก็ถือเอาอายะนั้นๆเป็นการล้อเลียนชนเหล่านี้สำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันอัปยศ

0: ้างหน้าพวกเขาคือนรกจะหันนำและสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาได้และสิ่งที่พวกเขายึดถือเอาเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์ก็จะไม่อำนวยประโยชน์เช่นกันและสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างใหญ่หลวง
1: ฮาซาฮูดาวัลลซีนกะฟะรูบิอายาติร็อบบิฮิมละฮุมอะซาบุมมิรรจิซินอะลีม
0: นี่คือแนวทางที่ถูกต้องส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออายะอันกุรอานแห่งพระเจ้าของพวกเขาสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันมหันต์อย่างเจ็บปวด
1: อัลลอฮุลลซีซัคคอระละกุมุลบะห์รลิตัจรียัลฟุลกุฟีฮิบิอัมริฮวะลิตับตะกูมินฟัฎลิฮิวะลัลละกุมตัชกุรูน
0: อัลลอฮ์คือผู้ทรงทำให้ทะเลเป็นประโยชน์สำหรับพวกเจ้าเพื่อให้เรือเดินสมุทรแล่นไปตามน่านน้ำโดยพระบัญชาของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ

0: น
1: และพระองค์ทรงทำให้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าทั้งหมดนี้มาจากพระองค์แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับหมู่ชนผู้ใคร่ครวญ

0: จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาอภัยแก่บรรดาผู้ที่ไม่หวังในวันทั้งหลายของอัลลอฮ์เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนแก่หมู่ชนตามที่พวกเขาได้ขวนขวายเอาไว
1: ้มันอามิลศอลิฮันฟะลินัฟซิฮวะมันอะซาอ์ฟะอะลัยฮาซุมมะอิลาร็อบบิกุมตุรจาอูน
0: ผู้ใดกระทำความดีก็จะได้แก่ตัวของเขาเองและผู้ใดกระทำความชั่วก็จะตกหนักแก่ตัวของเขาเองแล้วพวกเจ้าย่อมจะกลับไปหาพระเจ้าของพวกเจ้า

0: และโดยแน่นอนเราได้ประทานคัมภีร์และข้อชี้ขาดตัดสินและการเป็นนบีแก่วงวานของอิสราเอลและเราได้ให้ปัจจัยยังชีพจากสิ่งดีๆแก่พวกเขาและเราได้ยกย่องพวกเขาให้เหนือประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้น
1: วะอาตัยนาฮุมบัยนาตินมินัลอัมร์

และเราได้ประทานหลักฐานอันชัดแจ้งทั้งหลายแก่พวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขามิได้ขัดแย้งกันเว้นแต่หลังจากได้มีความรู้มาอย่างพวกเขาแล้วแต่เนื่องจากความริษยาระหว่างพวกเขากันเองแท้จริงพระเจ้าของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกิยามะห์ในสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกัน

และเราได้ตั้งเจ้าให้อยู่บนแนวทางหนึ่งในเรื่องของศาสนาที่แท้จริงดังนั้นจงปฏิบัติตามแนวทางนั้นและอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของบรรดาผู้ไม่รู้

แท้จริงพวกเขาไม่อาจช่วยเหลือเจ้าให้พ้นจากอัลลอฮ์แต่อย่างใดแต่แท้จริงพวกอธรรมนั้นต่างก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันแต่อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้คุ้มครองบรรดาผู้ยำเกรง

0: หรือบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วคิดหรือว่าเราจะทำให้พวกเขาเป็นเช่นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายให้เท่าเทียมกันทั้งในเวลามีชีวิตของพวกเขาและการตายของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาตัดสินนั้นมันชั่วช้าแท้ๆ
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
0: และอัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมและเพื่อทุกๆชีวิตทุกคนจะได้รับการตอบแทนตามที่ได้ขวนขวายเอาไว้และพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแต่อย่างใด
1: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم

้าเคยเห็นผู้ที่ยึดถือเอาอารมณ์ต่ำของเขาเป็นพระเจ้าของเขาบ้างไหมและอัลลอฮ์จะทรงให้เขาหลงทางด้วยความรอบรู้ของพระองค์และทรงผนึกการฟังของเขาและหัวใจของเขาและทรงทำให้มีสิ่งบดบังดวงตาของเขาดังนั้นผู้ใดเล่าจะชี้แนะแก่เขาหลังจากอัลลอฮ์พวกเจ้ามิได้ใคร่ครวญกันดอกหรือ

แล้วพวกเขากล่าวว่าไม่มีชีวิตอื่นใดดอกนอกจากการมีชีวิตของเราในโลกนี้เราจะตายไปและเราจะมีชีวิตอยู่และไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายเราได้ให้เราตายนอกจากการเวลาเท่านั้นสำหรับพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นดอกนอกจากพวกเขาเดาเองเท่านั้น

ต่างๆอันชัดแจ้งของเราถูกสาธยายแก่พวกเขาข้อขัดแย้งของพวกเขาก็ไม่มีอะไรนอกจากพวกเขาจะกล่าวว่าจงนำบรรพบุรุษของเราให้คืนชีพกลับมาหากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง

จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ทรงให้พวกท่านมีชีวิตขึ้นมาและทรงให้พวกท่านตายไปแล้วพระองค์ก็จะทรงรวบรวมพวกท่านในวันกิยามะอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องนั้นแต่ส่วนมากของมนุษย์ไม่รู้

และอำนาจเด็ดขาดแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์วันแห่งยามอวสานจะเกิดขึ้นในวันนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จจะขาดทุนอย่างย่อย

และเจ้าจะเห็นกลุ่มชนทุกชาติอยู่ในสภาพคุกเข่าทุกชนชาติจะถูกเรียกตามบันทึกของตนวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้

นี่คือบันทึกของเราบันทึกนี้จะพูดถึงเรื่องราวของพวกเจ้าด้วยความจริงแท้จริงเราได้ให้บันทึกไว้ตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้

และส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นอายะห์ต่างๆของข้ามิได้ถูกสาธยายแก่พวกเจ้าดอกหรือแต่พวกเจ้าอวดโอหังและพวกเจ้าเป็นหมู่ชนผู้กระทำผิด

และเมื่อได้มีการกล่าวว่าแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงและยามอวสานนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องนั้นพวกเจ้าก็จะกล่าวว่าเราไม่รู้ว่ายามอวสานคืออะไรเราคิดว่ามันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเป็นการเดาเท่านั้นและเราไม่ได้เป็นผู้เชื่อมั่น

และจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าวันนี้เราจะลืมพวกเจ้าเช่นที่พวกเจ้าได้ลืมการพบในวันนี้ของพวกเจ้าและนรกคือที่พำนักของพวกเจ้าและสำหรับพวกเจ้าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือ

0: ช่นนั้นแหละเพราะพวกเจ้าได้ยึดถือเอาอายะห์ต่างๆของอัลลอฮ์เป็นการล้อเลียนและชีวิตในดุนยานี้ได้ล่อลวงพวกเจ้าดังนั้นวันนี้พวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากนรกนั้นและพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้กลับไปแก้ตัวเพื่อขอขมาโทษ
1: لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين
0: ฉะนั้นมวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและพระเจ้าแห่งแผ่นดินนี้พระเจ้าแห่งสากลโลก

0: ใหญ่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้นและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ชมรายการทุกท่านครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้ในการกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือความยึดมั่นศรัทธาอีมานที่มีต่ออัลลอฮ์นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ในรายการที่2

0: ก็คือว่าเราต้องมีความกล้าพอที่จะปฏิบัติอิสลามเพราะคนมุสลิมนั้นมีสิทธิหน้าที่ต้องปฏิบัติ3อย่างก็คือฮักกุลอิสลามสิทธิหน้าที่ในการปฏิบัติอิสลามด้วยตัวเองแล้วก็บอกอิสลามให้กับคนทั่วไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นฮักกุลกอรอบะห์เป็นสิทธิหน้าที่ที่พึงมีต่อเครือญาติไม่ว่าเครือญาตินั้นจะเป็นเครือญาติใกล้ชิดหรือห่างไกลออกไปแล้วก็ประการที่3ก็คือฮักกุตตะฟาตะกาฟุลก็คือสิทธิในหน้าที่ในการเอื้อเฟื้อดูแลเกื้อกูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มุสลิมจะต้องรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ครบถ้วนเพราะนั้นเมื่อต้องการจะรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ครบถ้วนเนี่ยตัวบทหลักที่เราต้องยึดถือก็คืออัลกุรอานเป็นทั้งอัลกุรอานที่ปลอบใจเป็นทั้งอัลกุรอานที่ให้แนวนำของชีวิตเป็นอัลกุรอานที่เป็นสัญญาที่อัลเลาะห์ให้กับเราที่เราต้องยึดอยู่เสมอในการยึดอัลกุรอานอยู่เสมอตรงนี้แหละครับอาจารย์ครับอัลกุรอานเคยพูดว่าวะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอะวะลาตะฟัรรอกูในความหมายของตรงเนี้ยวะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอะวะลาตะฟัรรอกูมันฮับลุลลอฮ์ยึดแบบไหนตะฟัรรุกแบบไหนครับที่อัลกุรอานเตือนเราตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศอลาตุวะสะลามุอะลารอซูลิลลาฮิลกะรีมอะมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ติดตามรายการทุกๆท่านครับขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลเลาะห์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับซึ่งอัลเลาะห์จะถามในวันกิยามะห์ตอนที่ท่านพี่น้องถูกพาไปฝังบรรณกุบฏเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านจะต้องถูกสอบก็คือมารอบบุกะใครเป็นพระผู้อภิบาลของท่านมันนบียุกะใครเป็นนบีของท่านมาถึงซุนนะห์นบีที่นี้ไม่ใช่รู้จักแต่ชื่อมุฮัมมัดอย่างเดียวนะไม่ใช่นะพี่น้องนะต้องเอารูปแบบที่นบีมุฮัมมัดสอนเรียกว่าซุนนะห์เนี่ยไปมาปฏิบัติแล้วก็มันอิมามุกะใครเป็นอิหม่ามก็หมายถึงอัลกุรอานพี่น้องครับจะมีอยู่3รายการเนี่ย1อ่านกุรอาน2ศึก1ศึกษากุรอาน2ศึกษาเรื่องซุนนะห์ของท่านนบีนะครับและอันที่3ก็คือรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเมื่อรู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ต้องอ่านอัลกุรอานนะครับกุรอานที่ท่านชัญญัตนำเสนอครับท่านพี่น้องในช่วงแรกๆก็คือวะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอะวะลาตะฟัรรอกูท่านทั้งหลายจงยึดเชือกวะตะซิมูจงยึดให้แน่นนะครับพี่น้องบิฮับลิลลาฮับลูที่นี้หมายถึงเชือกไม่ใช่เชือกธรรมดาแล้วก็พี่น้องอัลเลาะห์ให้ความหมายนบีให้ความหมายว่าหมายถึงศาสนาอัดดีนนะครับจงยึดศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็วะลาตะฟัรรอกูและจงอย่าแตกแยกกันพี่น้องครับเรานี่นะครับชอบพูดเรื่องไม่ลงกันชอบพูดกันจังพูดนะพูดได้พี่น้องแต่ต้องพูดเรื่องความสามัคคีด้วยพี่น้องครับเรื่องแตกแยกเนี่ยพวกเราถนัดมากเลยหมู่บ้านหนึ่งอ่ะถ้ามีกลุ่มเดียวนะสาวว่าจะไม่ทันสมัยต้องมี2กลุ่มแบ่งเป็น2กลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่มทุกสุราพี่น้องมีปัญหาหมดในเมื่อท่านพี่น้องพูดเรื่องความแตกแยกพี่น้องก็ต้องพูดเรื่องความสามัคคีด้วยแต่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะพูดเรื่องความสามัคคีก่อนเรื่องแตกแยกพูดทีหลังนะครับแต่พวกเราเนี่ยไม่พูดเรื่องความสามัคคีแต่พูดเรื่องความแตกแยกกันอ้าวถ้าคนนั้นไม่ถูกกับคนนี้เอาละพี่น้องนั่งคุยกันคนนั้นว่าคนนี้คนนี้ว่าคนนั้นแล้วเราก็มาเติมพี่น้องมาใส่ไฟตลอดเวลาพี่น้องครับอย่าขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะอย่าให้ท่านพี่น้องเนี่ยพูดเรื่องแตกแยกกันมากนักให้พูดเรื่องความสามัคคีพูดเรื่องการให้อภัยพูดเรื่องความรักเนี่ยให้มากกว่าพูดเรื่องการคําว่าแตกแยกในสังคมนะครับเพราะกุรอานเนี่ยพูดว่าไงนะวะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอันท่านทั้งหลายจงยึดศาสนาของอัลเลาะห์โดยพร้อมเพรียงกันวะลาตะฟัรรอกูแล้วก็อย่าแตกแยกกันนะครับ
0: ครับในอัลกุรอานอายะห์นี้นะครับได้ให้มุมมองให้เราได้รับรู้นะครับว่า เมื่อเรายึดสายเชื่อของอัลลอฮ์เนี่ยฮับลิลละก็คือดีนุลลอฮ์ฮับลิลละก็คือชารีอะตุลลอฮ์นะครับไปโดยพร้อมเพียงกันก็เป็นแบบญะมาอะห์นะครับไปโดยพร้อมเพียงกันยึดมั่นไปด้วยกันแล้วเราก็ต้องไม่ตะฟัรุกแยกตัวออกมาจากฮับลิลละไม่แตกตัวออกมาจากฮับลิลละเพราะแตกตัวออกมาจากฮับลิลละไปยึดวิถีทางอื่นแทนที่เราจะเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราก็กลับไปสู่ระบบญาฮิลิยะนะครับที่เป็นหลายทางที่มันมีปรากฏอยู่ในสังคมที่เป็นทางของบรรพบุรุษเคยทำมาทางของพิธีปฏิบัติที่เคยทำมาทางของคนเก่าๆที่เคยทำมาซึ่งไม่มีแบบแผนจากอัลกุรอานแล้วก็แบบปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้ตัวนี้แหละครับมันเป็นตัวฉุดอิสลามนะครับให้หลุดไปจากตัวเราหลายคนนะครับเวลาจะบอกอิสลามตรงๆหรืออัลกุรอานก็บอกว่าย่อฉันทำมาแบบนี้ญาติพี่น้องเลยทำมาแบบนี้นะครับเราจะผิดได้ยังไงแล้วก็ตกลงพ่อแม่ฉันตายไปแล้วก็ตกนรกสินี่คือข้ออ้างนะครับเหมือนกับจะเป็นตัวบทที่มาโต้กลับจากอัลกุรอานที่เราได้ทำความเข้าใจกันไปตอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะนั้น เราจะต้องมีความกล้าที่จะรักษาอิสลามนะครับความกล้าที่จะรวมตัวกันถ้าวันใดที่เราได้มีความแตกแยกกันความอ่อนแอก็จะเกิดขึ้นการแบ่งแยกก็จะเกิดขึ้นการเกาะกลุ่มก็จะหมดไปเพราะนั้นอัลกุรอานถึงบอกว่า เสียงกระซิบที่มีพลังมากที่สุดเนี่ยที่เป็นเสียงที่ค่อยที่ขุดที่สุดแต่มีพลังมากที่สุดก็คือเสียงกระซิบเพราะนั้นอัลกุรอานบอกว่าเสียงกระซิบที่จะนำมาใช้เนี่ยมันมี3อย่างด้วยกันไอ้3อย่างที่อัลกุรอานพูดถึงมันเป็นแบบไหนครับอาจารย์ครับ
1: พี่น้องครับเสียงกระซิบกับเสียงอะไรนะเสียงดังๆเนี่ยพี่น้องครับในอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้เรานั่งซุบซิบกันในเรื่องที่เป็นศัตรูกันเพราะการซุบซิบกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากชัยฏอนอินนามันนัจวามินัชชัยฏอนนัจวาเนี่ยแปลว่าเสียงกระซิบพี่น้องถ้าจะกระซิบกันได้เนี่ยมีอยู่ 2-3 รายการ1กระซิบกันเพื่อให้มีการอิสลาห์แก้ไขปรับปรุงแล้วก็กระซิบกันให้ทำความดีแล้วก็กระซิบกันให้มีการบริจาคนี่แหละพี่น้องแต่ที่ส่วนใหญ่เราไม่กระซิบกันเรื่องนี้ไม่มีเพราะกระซิบกันเรื่องนั้นนะ
0: เรื่องขัดแย้ง
1: เรื่องขัดแย้งกันกระซิบกันจังนั่งประชุมกันตรงนี้ไม่จบพี่น้องไปประจบที่นู่นนี่ตลาดนู่นน่ะไปประจบที่ไหนที่ร้านกาแฟพี่น้อง ความจริงถ้าจะประชุมมันก็ต้องประชุมไม่จบในที่ประชุมพอออกจากที่ประชุมไปแล้วตอนนำแต่เรื่องแต่ของดีๆพี่น้องครับผมติดใจที่คำว่ากระซิบพี่น้องครับในอิสลามเนี่ยไม่ส่งเสริมให้เรานั่งกระซิบกันถ้าจะกระซิบกันพูดกันค่อยๆเนี่ยก็มีอยู่3เรื่องขอเน้นนะ1เรื่องอิสลามเรื่องการแก้ไขปรับปรุง2เรื่องมารูฟเรื่องการเชิญชวนกันให้ทำแต่ของดีๆและเรื่องที่3ก็คือให้บริจาคนะครับให้กับ TMTV อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับการแข่งขันกันนั้นอัลลอฮ์ได้มีบัญชาให้เราได้แข่งขันกันแต่ว่ามาตรฐานของการแข่งขันนั้นอัลลอฮ์ก็บอกให้เรารู้ว่าวาซาริอูอิลามัฆฟิรอติมิร็อบบิกุมวะญันนะเราแข่งขันกันได้ครับแต่การแข่งขันโดยเป้าหมายหลักก็คืออิลามะกฟิรอติมิร็อบบิกุมแข่งขันสู่เป้าหมายของการได้รับการลุกโทษจากอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ยกโทษให้แล้วก็วะญันนะห์แล้วก็สวรรค์ของพระองค์นี่คือการแข่งขันเพราะนั้นแข่งขันไปสู่การขัดแย้งไม่ใช่เรื่องการแข่งขันแข่งขันไปสู่การที่เป็นบาปก็ไม่ใช่เรื่องการแข่งขันแบบที่อิสลามกำหนดให้เราปฏิบัติเพราะนั้นการแข่งขันในทางที่ดีอิลามะกฟิรอติมิร็อบบิกุมวะญันนะห์นั่นคือแข่งขันเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะต้องไม่อยู่นิ่งเฉยแต่ต้องแข่งขันตลอดเวลาบางครั้งเราต้องแข่งกับตัวเองบางครั้งเราต้องแข่งกับเพื่อนของเราบางครั้งเราต้องแข่งกับเพื่อนบ้านแล้วก็บางครั้งเราจะต้องแข่งกับคนต่างพื้นที่รวมทั้งระดับโลกก็มีการแข่งขันซึ่งกันและกันทั้งหมดด้วยว่าเป็นการแข่งขันซึ่งกันและกันแต่ว่าการแข่งขันตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าเป้าหมายก็คืออิลามะกฟิรอติมิร็อบบิกุมวะญันนะห์สู่ความบริสุทธิ์ตะกะสู่สวรรค์ของพระองค์นั่นคือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายแต่ถ้าเป็นการแข่งขันเพื่อยกตนข่มท่านนะครับมายกตนข่มท่านแล้วก็อัปเกรดตัวเองและคนอื่นก็เป็นคนที่ตกต่ำอันนี้ไม่ใช่แบบว่าอันอิสลามซึ่งอิสลามห้ามเพราะนั้น ในใจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทุกคนจะต้องมีอะไรครับมีอะกีดะตุลอีมานความยึดมั่นศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์มีตักวานะครับมีความรู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันมีความมะฮับบะห์ความรักมีความเมตตามีลักษณะของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีความนุ่มนวลตลอดจนมีความกล้าที่จะอยู่กับความจริงนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังนะครับลูกๆและก็ตัวของเราให้ได้รับความรู้สึกเช่นนี้ด้วยพอมาพูดถึงตรงนี้นะครับการที่จะประสานอิสลามให้เป็นกลมเกลียวกันในแบบที่เราปฏิบัติตามอัลเลาะห์และรอซูลบอกตรงนี้มันก็มีหน้าที่ของคนที่จะต้องมาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหน้าที่แรกก็คือเขาเรียกว่าหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในความเกี่ยวข้องตรงนั้นมันเป็นความเกี่ยวข้องระดับไหนครับอาจารย์ครับ
1: พี่น้องครับพ่อแม่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญรองลงมาจากตำแหน่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาอัลลอฮ์สั่งในกัมภีร์กุรอานนะครับเช่นสั่งบอกว่าวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาฮูพระผู้อภิบาลของท่านเนี่ยสั่งว่าอย่าให้ท่านทั้งหลายนั้นเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พอต่อจากอัลลอฮ์ก็วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาให้ทำดีกับบิดามารดาทั้งสอง
0: เอามาคู่กันเลยนะ
1: เอามาคู่กันลูกบางคนพี่น้องไม่กล้าที่จะเอาพ่อเนี่ยใส่ไปในการ์ดตอนแต่งงานเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ดังพ่อเป็นชาวนาพ่อเป็นชาวสวนนู่นน่ะไปเอานักการเมืองน่ะพี่น้องไปเอานักการเมืองเนี่ยมาใส่เป็นอะไรนะเป็นคนจัดการในวันแต่งงานตัวเองลืมพ่อตัวเองอันนี้ก็บอกขอบอกท่านพี่น้องนะครับยกพ่อเราดีกว่าพี่น้องถึงจะจบป.4 เราจบปริญญาโทก็ยกพ่อเราเถอะเพราะตำแหน่งของพ่อเรานั้นเป็นตำแหน่งที่รองลงมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับต้องทำดีกับพ่อแม่อย่าตวาดพ่อแม่พูดจาเพราะๆกับพ่อแม่อย่ายืดอะไรเท้าเนี่ยไปทางพ่อแม่อย่าขอบุรียอสูพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องดีที่ท่านนบีสอนทั้งหมดพี่น้องครับต้องขอดุอาให้กับพ่อแม่อย่าพูดกับพ่อแม่คำว่าฮึฮึฮู้แค่นี้อัลลอฮ์ยังห้ามเลยพี่น้องก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของลูกก็คือต้องทำดีกับพ่อแม่ก่อนตายแล้วก็หลังตายด้วยนะครับ
0: ครับนั่นคือหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัตินะครับหลังจากที่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามาเนี่ยเราก็ต้องยกย่องท่านเพราะว่าอัลลอฮ์ได้ให้เกียรติแล้วก็ยกระดับพ่อแม่ไว้นะเป็นอันดับรองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยตรงนี้เราต้องแบ่งแยกนะเรามีความเกี่ยวโยงกับอัลลอฮ์ในเรื่องของการอิบาดะห์ที่มีต่ออัลลอฮ์ก็ทำทุกสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์ในหน้าที่เราต่ออัลลอฮ์แต่ว่ากับหน้าที่ของเราที่มีต่อพ่อแม่คืออิห์ซานคือทำความดีแต่ไม่ถึงขั้นที่ต้องสู้อยู่ต่อพ่อแม่ของเรานะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถ้าอัลลอฮ์จะได้ให้ฉันได้สู้อยู่ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นอกจากอัลลอฮ์ได้แล้วเนี่ยคงจะสั่งให้สามีได้สู้อยู่ได้ให้ภรรยาได้สู้อยู่ต่อสามีเพราะฉะนั้นเราก็สัมพันธ์กับพ่อแม่ในระดับอิห์ซานคือทำความดีทุกเรื่องนะครับทำความดีทุกอย่างแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่จะเอาคนอื่นเนี่ยมาเกี่ยวข้องในบัตรเชิญว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เราอยู่ที่ไหนครับเพราะถึงเวลานิกาห์จริงๆน่ะหน้าที่ก็ตกมาอยู่ที่พ่อของเราเองก็เป็นวลีในการทำการนิกาห์ไม่ได้เอานายพลคนนู้นคนนี้นะครับมาทำหน้าที่ในการนิกาห์มันความเบ็ดเสร็จมันอยู่ที่พ่อแม่ของเรานี่คือสิ่งที่อัลอิสลามได้บอกแก่เรานอกจากนั้นก็คือภาพลวงที่เป็นภาพจอมปลอมที่เราไปซึมซับภาพเหล่านี้มาจากสังคมอื่นที่เราเห็นกันอยู่ถ้าเป็นนายพันแล้วก็ดีในพลแล้วก็ดีมันดีตรงไหนครับเมื่อเทียบกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานี่คือสิ่งที่อิสลามบอกเพราะนั้นกุรอานถึงบอกว่าเวลาตะกุลละฮุมาอุฟินอย่าได้มีถ้อยคำที่อุฟินคือบิมานะอัตตัจรุแสดงความเบื่อหน่ายต่อพ่อแม่ก็ไม่ได้นะครับพ่อแม่ก็ไม่ได้เมื่อในมุมหนึ่งเราสอนให้ลูกได้ต่ออัตต่อพ่อในลักษณะเช่นนี้แต่ในมุมมองของความรับผิดชอบที่พ่อแม่ต้องให้ลูกนะเป็นมุมมองแบบไหนครับอาจารย์ครับ
1: พี่น้องทั้งหลายครับพ่อแม่เนี่ยจะต้อง เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดพี่น้องเรื่องการลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพื่อสะสมมาซื้อที่ดินซื้อสวนเอาไว้พี่น้องแล้วก็ไม่ส่งลูกเรียนหนังสือพี่น้องอย่าไปคิดผิดทั้งหมดเลยพี่น้องครับลงทุนด้านการศึกษากับลูกพี่น้องครับลงไปเถอะพี่น้องให้ลูกได้เรียนตัวเองจะลำบากบ้างเล็กๆน้อยๆก็ให้ลูกได้ศึกษาได้ลูกให้มีความรู้มีอยู่หลายคนนะครับไม่ยอมส่งลูกเรียนหนังสือให้ลูกเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายให้ลูกเนี่ยพี่น้องอยู่กับบ้านไม่ส่งเรียนหนังสือกลัวเงินจะหมดแล้วก็เอาเงินเหล่านั้นน่ะไปซื้อที่ซื้อสวนพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องมีเลี้ยงลูกให้เข้าใจอิสลามส่งลูกให้เรียนหนังสือเนี่ยพี่น้องเป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนเลยมีแต่ผลกำไรทั้งนั้นครับพี่น้อง อัลลอฮ์กล่าวว่าในกัมภีร์กุรอานว่ายัฟออิลลาฮุลลซีนาอามานูมิงกุมอัลลอฮ์ยกย่องคนที่มีอีหม่านเราเนี่ยส่งลูกของเรานะให้เรียนศาสนาเข้าใจอีหม่านอัลลอฮ์ยกลูกของเราวัลลซีนาอูตุลอิลมาแล้วก็ลูกที่มีวิชาความรู้อัลลอฮ์ก็ยกอีกพี่น้องเพราะฉะนั้นลงทุนนะครับทุ่มไปเลยพี่น้องทั้งหลายด้านการศึกษาเนี่ยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าลูกของท่านเนี่ยเป็นลูกที่ซอละเป็นลูกที่ดีพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วนอนอยู่ในกูโบนะพี่น้องลูกของท่านเนี่ยทำความดีขอดุอาให้ถึงพ่อแม่นอนที่อยู่ในสุสานพี่น้องอย่างนี้พี่น้องไม่พอใจหรือพี่น้องกับลูกที่ร้องแต่เพลงดีดกีตาร์พี่น้องอ่านกุรอานก็ไม่เป็นขอดุอาก็ไม่เป็นพี่น้องเรื่องคุชัวก็ทำไม่เป็นเรื่องการให้อภัยก็ทำไม่เป็นเรื่องการทำตัวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ทำไม่เป็นลูกอย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับขอดุอาอัลลอฮ์ไม่รับหรอกครับพี่น้องต้องสร้างลูกของเราให้เป็นคนที่มีตักวานี่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะครับ
0: ครับลูกในสถานะของความเป็นลูกเหมือนกันนี่นะครับถ้าเป็นลูกที่ไม่มีอิสลามไม่ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยแล้วก็คนทุกคนที่มีลักษณะเช่นนี้สิ่งที่น่าห่วงใยที่สุดนะครับที่เราต้องคิดก็คือว่าวันหนึ่งเวลาเรากลับไปสู่อัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นเชื้อเพลิงของไฟในรกก็ได้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าวากูดูฮันนาสวันฮิจาร์เชื้อเพลิงของนรกก็คือมนุษย์คือคนกับหินที่เป็นเจเวตที่เป็นวัดฮารอต่างๆนี่คือสิ่งที่เราต้องดูแลมากที่สุดเพราะนั้นอยากจะสรุปในตอนนี้ก็คือว่าเมื่อเรามีแม่นะครับเรามีพ่อแม่ต้องอะไรครับบิรุฮูมาต้องทำความดีต่อบุคคลทั้งสองก็เชื่อฟังปฏิบัติตามแต่นั่นแหละในอีกสิ่งหนึ่งก็คือแม่พ่อแม่ก็ต้องมีอิสลามด้วยว่าสอนอิสลามให้กับลูกหรือไม่ในประการที่สองก็คือว่าต้องเอียซานทำความดีนะครับให้กับพ่อแม่แล้วก็ต้องมีความตั้งใจที่จะรับใช้ดูแลพ่อแม่แม้ว่าวันนี้พ่อแม่จะร่างกายสมบูรณ์หรือจะแก่เฒ่าไปก็ตามก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลนะครับแล้วก็ขอดุอาให้กับพ่อแม่หลังจากที่ตายไปแล้วในขณะที่เป็นอยู่เนี่ยมีชีวิตอยู่ขอได้ไหมครับอาจารย์ครับแล้วดูอาเนี่ยไม่มีถ้อยคำขอแบบไหนครับ
1: พี่น้องครับลูกต้องขอดูอาแล้วพ่อแม่ก็ต้องขอดูอาให้กับลูกลูกขอดูอาให้พ่อแม่พ่อแม่ขอดูอาให้ลูกต่างคนต่างขอซึ่งกันและกันลูกขอดูอาให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วกับพ่อแม่ที่ยังไม่เสียชีวิตนะดูอาต้นเดียวกันพี่น้องหลังพ่อเสียชีวิตไปแล้วก็ขอดูอาต้นนี้แหละพี่น้องรับบิกฟิลีวาลิวาลิดายะวารฮัมฮูมากามารับบายานีสอรีรอคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อยังอยู่ก็ขอทุกอาบทนี้แหละรับบิกฟิลีวาลิวาลิดายะวารฮัมฮูมากามารับบายานีสอรีรอส่วนพ่อเนี่ยขอให้ลูกนะขอยังไงพี่น้องขอบทนี้ครับรับบานาฮับลานาม ินอัซวาจินาวะซุรียาตินากุรตะอะยุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาจะยัดต้องอธิบายความหมายด้วยครับ
0: ลูกขอให้พ่อแม่เนี่ยร็อบบี้ฟิลลีวะลีวาลิดายะโอ้พระผู้อภิบาลของฉันร็อบบี้มาจากร็อบบี้ได้โปรดร็อบบี้ฟิลลีได้โปรดยกโทษให้กับฉัน นะครับวาลิวาลิดายาและก็ผู้ปกครองของฉันทั้งสองคนวารฮัมฮูมาขอร้องได้ให้ความเมตตาแก่พ่อแม่ทั้งสองของฉันกามารบยานีซอกีรอดุดดังที่พ่อแม่ได้ดูแลเรามาได้มีความห่วงใยเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยที่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามานี่คือหน้าที่นะครับแม้ว่าพ่อแม่จะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามถ้อยคำเหล่านี้ลูกต้องกล่าวได้ลูกต้องท่องจำและลูกก็ต้องดูอาแก่กับพ่อแม่เสมอส่วนพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ละทิ้งกันก็นึกถึงหน้าที่ที่ตนจะต้องดูแลลูกขอดูอาต่ออัลลอฮ์ว่ารับบานาฮับลานาโอพระผู้อภิบาลของเราฮับลานาโปรดประทานให้กับเรานะครับมีนอสวาจินาคู่ของของเราวาซุริยตินาลูกหลานของเราให้เป็นอะไรครับกุรอตาอายุนเป็นที่ชื่นอกชื่นใจนะครับเป็นที่สบายตาก็คือว่าอยู่แล้วไม่ขัดต่ออันอิสลามวาจาอันนาลิมุตตะกีนาอิมามาแล้วก็ให้เรานั้นเป็นผู้นำในกลุ่มของคนที่เป็นมุตตะกีนก็คือนำลูกนำหลานนำกลุ่มชนเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่คือการแข่งนี่คือวิธีการจัดกลุ่มตัวเองให้อยู่กับกลุ่มชนที่ดีนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกครับเพราะฉะนั้นไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเราต้องเลือกกลุ่มชนที่จะคบเลือกกลุ่มชนที่จะสมาคมด้วยนะครับและกลุ่มชนที่ดีที่สุดที่เราต้องให้ลูกเราเข้าไปคบค้าสมาคมเกี่ยวข้องก็คือญะมาอะฮ์ที่มัสยิดนั่นเป็นสิ่งที่สถานที่ที่สำคัญที่สุดเพราะนั้นพี่น้องจะมีลูกเขยแต่ต้องการที่จะให้ลูกเขยรู้จักคนนู้นคนนี้ก็ให้ลูกเขยไปมัสยิดเดี๋ยวก็ไปเจอคนนู้นคนนี้ก็ได้คุยกันมันเป็นสังคมของการอิบาดะห์ที่เราเข้าไปสู่จุดนั้นแล้วเราก็จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อิสลามบอกนบีสอนแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยเราก็เป็นบุคคลแบบนี้แหละครับที่เอาดีไม่ได้ก็คือยุมีนูนบีบะดินกิตาบะยักฟูรูนบีบะดินถืออิสลามบางส่วนแล้วก็ทอดทิ้งบางส่วนอะไรที่มันตรงใจก็ปฏิบัติอะไรที่มีความรู้สึกว่าจะอึดอัดก็ทิ้งนี่สิ่งต่างๆเลยนี่วัดอะไรครับ1อีหม่านเราน้อย2วัดให้เห็นว่าอัลลอฮ์ไม่ได้พึงพอใจชีวิตของเราอินชาอัลลอฮ์นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มะลายะศ็อลลิวะสัลลิมตะอีมัน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

0: ข้าพเจ้าขอเริ่มสิ่งที่ชอบแห่งศาสนาด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไปและทรงเมตตาในโลกหน้าเฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์
1: هل أتاك حديث الغاشية
0: เรื่องราวของวันปรภพที่ครอบคลุมอย่างทั่วไปได้รู้มาถึงเจ้าแน่แล้วโอ้มุฮัมมัด
1: วุจูฮุยยะอูมะอิซินฆอชิอะห
0: ์ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ประสบความอัปยศ
1: อามิลาตุนนา
0: เป็นใบหน้าที่ต้องทำงานหนักเพราะต้องลากโซ่ตรวนที่ล่ามตัวเองไว้อย่างหนักแรงอีกทั้งความเหนื่อยยากเป็นที่สุดพวกเขาเข้าไปอยู่ในไฟนรกอันร้อนแรงพวกเขาถูกให้ดื่มจากน้ำที่ร้อนสุดขีด

0: พวกเขาไม่มีอาหารอันใดเลยนอกจากพุ่มหนามอันแหลมคมแม้แต่สัตว์ก็ยังเมิน
1: ลายุสมิลวะลายุนีมินจู
0: ซึ่งไม่ให้ความอิ่มและไม่ทำให้หมดความหิวได้
1: วุจูฮุยยะมะอิซินนะ
0: ในวันนั้นมีอีกหลายใบหน้าที่ผ่องใสด้วยความสุขพวกเขามีความยินดีเพราะสิ่งที่ได้ภาคเพียรไว้จากความดีงามต่างๆในภาคภพดุนยาซึ่งพวกเขาได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์ยิ่งในสวรรค์อันสูงตระหง่านพวกเขาไม่ได้ยินสิ่งไร้สาระในนั้นเลยในนั้นมีตาน้ำอันไหลรินในนั้นมีเตียงที่ถูกยกไว้ทั้งตำแหน่งและสถานที
1: ่
0: และมีถ้วยที่ถูกวางไว้เพื่อใช้เป็นภาชนะสำหรับพวกนั้นจะได้ดื่มและมีหมอนที่ถูกเรียงรายไว้เพื่อการพิงเอนและมีพรมอันงามหรูที่ถูกปูแผ่ไว
1: ้
0: แล้วพวกเขาชาวกาเฟรมักกะไม่พิจารณาดูอูดหรอกหรือว่ามันถูกสร้างมาอย่างไรและพิจารณาดูฟ้าว่ามันถูกยกไว้อย่างไรและพิจารณาดูภูเขาว่ามันถูกตั้งไว้อย่างไรและพิจารณาดูแผ่นดินว่ามันถูกแผ่ลาดไว้อย่างไรดังนั้นเจ้าจงเตือนให้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์เถิดโอ้มุฮัมมัดเพราะที่จริงเจ้านั้นมีหน้าที่ตักเตือนมวลชนทั้งหลายให้กลับสู่ทางของอัลล
1: อฮ์
0: เจ้าไม่ใช่มีอำนาจบังคับพวกเขาที่ไม่ยอมเชื่อให้ต้องเชื่อเจ้าโดยทั่วทุกคนรอกองค์การนี้ถูกประทานมาก่อนองค์การว่าด้วยการสงครามแต่ทว่าผู้ใดหันหลังให้และปฏิเสธที่จะศรัทธาต่อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
1: พระองค
0: ์แน่นอนอัลลอฮ์จะทรงลงโทษเขาด้วยการลงโทษอันใหญ่หลวงยิ่งนักโทษใหญ่จะเกิดในภาคปรภพส่วนการลงโทษเล็กๆคือโทษในภาคพิภพนี้โดยการถูกฆ่าและถูกจับเป็นเชลย
1: อินนะอิลัยนาอิยาบะฮุม
0: แท้จริงอย่างเราเท่านั้นเป็นที่กลับคืนของพวกเขาหลังจากที่ได้ตายไปแล้ว
1: ซุมมะอินนะอะลัยนาฮิซาบะฮุม
0: หลังจากนั้นแท้จริงเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำการสอบสวนพวกเขาเองเราจะไม่ละเลยเป็นอันขาด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เราได้ทำความดีเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยก็มีบทบัญญัติให้เราเนี่ยวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดเสร็จเรียบร้อยนบีก็กำชับให้มีการขอดุอาต่ออัลลอฮ์พอเวลาจ่ายซอดากะให้แก่คนคนยากคนจนนะนบีก็กำชับให้มีการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแล้วเบื้องหลังจากได้ทำความดีแล้วเนี่ยพี่น้องนบีมักจะกำชับให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พี่น้องเรามาสังเกตกันนิดนึงระหว่างที่เรายกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยเป้าหมายสำคัญที่สุดในการที่เรายกมือวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าคืออะไรพี่น้องลองตอบที่ว่าคืออะไรยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ตั้งใจขออยู่เป็นประจำเป้าหมายของเราคืออะไรพี่น้องที่เราต้องการมากที่สุดเป้าหมายที่เราต้องการมากที่สุดก็คืออยากที่จะให้อัลลอฮ์ตอบรับการขอดุอาของเราใช่ไหมครับอยากจะให้อัลลอฮ์ตอบรับการขอดุอาของเราทีนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับว่าท่านนบีสอนอะไรเกี่ยวกับสาเหตุบางอย่างที่ทำให้ดุอาของเราเนี่ยจะขอขนาดไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับจะจริงใจขนาดไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับมีสาเหตุอะไรบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรที่จะศึกษาให้เกิดความเข้าใจการที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาของเราเนี่ยมีหลายสาเหตุวันนี้จะเน้นย้ำถึง3สาเหตุด้วยกันที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับการขอดุอาของเราซึ่งตัวอย่างเช่นนะครับสาเหตุต่างๆที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับการขอดุอาของเราก็คือเรามีชีวิตอยู่เอื้อกลั้วอยู่กับสิ่งที่ฮารามเราทำความชั่วแล้วก็ยังไม่ยอมเตาบ้าตัวเราขอต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่ผิดหรือณเวลานี้เรายังตัดขาดกับเครือญาติก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่รับดุอาเช่นเดียวกันวันนี้3สาเหตุที่พี่น้องควรระมัดระวังให้มากๆแล้วก็เป็น3สาเหตุที่ในสังคมของเราเนี่ยมีการกระทำแบบนี้กันเยอะมากซึ่งเป็นสาเหตุให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับดุอานะครับเดี๋ยววันหลังจะค่อยๆนำเอาสาเหตุต่างๆเราเนี่ยมาบอกกับพี่น้องแต่วันนี้บอกกับพี่น้อง3ประการที่เป็นเรื่องที่หะดีษเน้นย้ำเอาไว้ในหะดีษบทนี้นะครับดูเนื้อความหะดีษนะอันอบีมูซารอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลตะลาซะตุนยะดออูนัลลอฮะอัซซะวะจัลลาฟะลายุสตะจาบุละฮุมท่านอบูมูซาได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้มีบุคคลอยู่3ประเภทพี่น้องยะดออูนัลลอฮอัซซะวะจัลละมันวิงวอนขอดุอาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายฟะลายุสตะญาบุละฮุมแต่อัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับการขอดุอาของเราแปลว่าท่านนบีย้ำเลยนะว่าคนเหล่านี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์มากเหลือเกินต่างวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์มากจริงๆแต่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับการขอดุอาของเขาสาเหตุเพราะอะไรนบีก็บอกว่า1รอจุลุนกานะตะฮ์ตะฮูอิมรออะตุนซัยยิอะตุลคุลุกบุคคลที่มีภรรยาแต่ภรรยาเนี่ยเป็นคนที่นิสัยเลวซามต่ำช้าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีฟะลัมยุตัลลิกาแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังอยู่กับนางไปนางปฏิบัติตัวไม่ดีเลยเล่นไพ่กินเหล้าเมายาแล้วก็ด่าพูดจาหยาบคาย
ลักษณะอย่างนี้ผู้ชายคนนี้ก็ยังอยู่ใช้ชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ฟะลัมยูตอลลิกฮาโดยไม่ได้หย่านางนบีบอกว่าผู้ชายแบบนี้นะไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอเท่าไหร่อัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับตรงนี้หมายความว่าได้เรียกร้องแล้วนะครับพี่น้องคือถ้าหากว่าไม่ได้เรียกร้องเลยให้นางเตาบ้าตัวไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเลยอันนี้ก็เป็นความผิดที่สามีต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงให้โอกาสแล้วสอนแล้วพูดแล้วบอกแล้วให้เวลาตั้งหลายปีแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วยังไม่หย่าอีกเนี่ยนะพี่น้องตรงนี้ถือว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับเพราะวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องต้องอยู่กับคนดีนะต้องอยู่กับคนดีนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับว่าผู้หญิงหรือสตรีมุสลิมะที่มันไม่ดีกิริยามารยาทที่ไม่ดีเนี่ยมันครอบคลุมถึงใครบ้างและผู้ชายถ้าหากว่ายังขืนอยู่อย่างนั้นอีกทั้งที่เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นยังจมปักใช้ชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยากับผู้หญิงคนนี้อีกขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอเท่าไหร่อัลลอฮ์ก็จะไม่ตอบรับนะครับบุคคลประเภทที่2วะรอญุลุนกานะละฮูอะลารอญุลินมาลุนฟะลัมยัชฮัดอะลัยฮิผู้ชายคนหนึ่งเป็นหนี้เป็นสินกับเจ้าหนี้แล้วก็ไม่ยอมจดบันทึกให้มีพยานรับรู้อัลลอฮ์พี่น้องตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่ได้คาดคิดเป็นเพื่อนฝูงกันเนี่ยอยู่ที่ทำงานกันเนี่ยนะครับพี่น้องจำเขาไว้นะแม้ว่าเพื่อนอาจจะบอกว่าแม้ยืมเงินแค่500ไม่ไว้ใจข้างหน้าต้องเขียนด้วยบอกว่าไม่ได้ไว้ใจคือไว้ใจนะไว้ใจแต่ว่าอยากจะทำให้ถูกต้องเท่านั้นเองเขียนกันไว้คุณอับดุลฮามิดสมมุติอย่างนี้นะครับนามสกุลนี้ใส่ได้เขายืมเงินผมไปในวันที่นี้แล้วก็จะใช้ในวันที่นี้เขียนแล้วก็มีพยาน2คนรับรู้เอาไว้ถ้าทําอย่างนี้ได้นะพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์อยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์รักมากเหลือเกินแต่ถ้าเกิดไม่ทําอย่างนี้นะอยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์โกรธเกรี้ยวดูสิอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอานะของคนที่เอาเงินให้คนอื่นเขายืมไปแล้วไม่ได้มีการเขียนบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนไม่ได้มีพยานรับรู้อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาของคนเหล่านี้โอ้พูดแล้วขนลุกเพราะผมเองตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนที่อยู่ม.2 ม.3 เนี่ยให้เงินเพื่อนยืม100 200ให้เพื่อนยืมตลอดเลยตอนนั้นเราไม่รู้ศาสนาแม้กระทั่งมาเรียนศาสนาที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยพี่น้องก็ให้เงินเพื่อนยืมครั้งนึงอ่ะ300 200 500ก็ยังมีเลยแล้วก็ไม่ได้มีการจดบันทึกแต่ก็ไว้ใจกันเอาละเราไว้ใจกันก็จริงแต่ว่าสภาพนี้อัลลอฮ์โกรธกริ้วไม่มีการจดบันทึกเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์โกรธกริ้วจนกระทั่งหะดีษนี้บอกว่าชายคนหนึ่งเป็นหนี้กับชายอีกคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีการจดบันทึกและไม่ได้มีการเซ็นให้คนอื่นเป็นพยานหมายความว่าไม่ได้มีพยานรับรู้คนที่ให้เขายืมเงินคนนี้แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับการขอดุอาของเขาหมายถึงว่าทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้เลยนะหะดีษบทนี้พูดไว้ชัดเจนมากนะครับทั้งรอจูลุนกานะละฮูอะลารอจูลินมาลตรงนี้หมายถึงคนที่เป็นเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้เขายืมเงินทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้และไม่ได้มีการเขียนนะครับเขียนบันทึกเรื่องการเป็นหนี้สินของเขาไว้แล้วก็ไม่ได้มีพยานรับรู้ในการเป็นหนี้เป็นสินแม้ว่าจะน้อยพี่น้องทำให้ถูกต้องถ้าไม่ทำอะไรเกิดขึ้นถามว่าเพื่อนจะโกงไหมโอ้โหไว้ใจกันขนาดนี้จะไปโกงยังไงแล้วนะมั่นใจว่าเพื่อนไม่โกงแน่นอนแต่อัลลอฮ์โกรธนะอัลลอฮ์โกรธกิ้วที่ไม่ทำตามระเบียบที่พระองค์ได้บอกเอาไว้เป็นหนี้เป็นสินกันจะมากจะน้อยเขียนเอาไว้ให้ชัดเจนจะคืนกันเมื่อไหร่เขียนเอาไว้ให้ชัดเจนแล้วก็มีพยานสัก2คนเซ็นรับรู้เอาไว้ที่ทำอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ไว้ใจนะเราไว้ใจแต่ไม่อยากให้อัลลอฮ์โกรธกิ้วอยากที่จะให้อัลลอฮ์รักถ้าเกิดว่าทำแล้วมีการเซ็นกันอย่างชัดเจนมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจนะครับแต่เกิดว่าไม่ทำอะไรเกิดขึ้นอัลลอฮ์ไม่รับดุอาจะขอดุอามากมายขนาดไหนระหว่างเป็นหนี้เป็นสินกันเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับดุอานี่คือสิ่งที่เป็นบัญญัติของศาสนาที่ผู้ศรัทธาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับ
วัซซาลิสบุคคลประเภทที่3ก็คือวะรอญุลุนอาตาซะฟีฮันมาละฮูวะกอดกอลลอฮุอัซซะวะจัลลาวะลาตุตุสซุฟะฮาอัมวาละกุมหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามฮากิมบุคคลประเภทที่3ก็คือบุคคลที่ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่คนที่สติฟั่นเฟือนไม่ค่อยเต็มบาทปั่มปั่มเป๋อเป๋อหรืออาจจะเป็นคนไม่ทันคนบุคคลที่ไม่ทันคนอาจจะไม่ถึงขั้นบ้ายังละหมาดได้ยังอ่านกุรอานได้แต่ว่าปั่มปั่มเป๋อเป๋อไม่ค่อยจะทันคนแล้วเราเป็นผู้ที่จัดการแบ่งมรดกก็เรียกว่าเป็นผู้จัดการมรดกนะดันเอาเงินเนี่ยไปให้กับคนแบบนี้ทั้งที่รู้ว่าเอาเงินไปให้คนแบบนี้นะพวกมาหลอกกินหมดแหละเราในฐานะที่เอาไปให้เขาเนี่ยไม่ได้ดูแลปกป้องช่วยเขาดูแลปกป้องทรัพย์สินเนี่ยนะเราอยู่ในสภาพที่ปัดภาระให้พ้นตัวเอาเองจะเอาตังค์ไปทำอะไรกับของแกประมาณ 500,000 บาทเอาไปเลยไอ้คนนี้ก็ปั่มปั่มเป๋อเป๋อใครมาให้หมดเลยหรอกใครมาหลอกอะไรก็ให้หมดคนในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราไม่ดูแลเขาเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์ไม่รับดุอาของเราเพราะไปทอดทิ้งบุคคลที่มันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาจจะไม่ถึงขั้นสติฟั่นเฟือนอาจจะไม่ถึงขั้นไม่เต็มบาทแต่ว่าปั่มปั่มเป๋อเป๋อใครมาหลอกอะไรก็ตามแต่ซื้อหมดให้หมดแล้วเรายังทอดทิ้งเขาโดยไม่เข้าไปจัดการดูแลทรัพย์สินให้แก่เขาอย่างนี้เนี่ยถือว่าเราเป็นผู้ที่มีบาปหนาเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับดุอา3ประการนี้พี่น้องจำเอาไว้ดีนะผมจะเน้นย้ำตรงนี้พี่น้องเน้นย้ำว่าภรรยาที่ทำตัวไม่ดีทำตัวไม่ดีแล้วก็สามีก็ยังคงจมปักใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาที่ทำตัวไม่ดีอัลลอฮฺไม่ตอบรับดุอาของผู้ชายคนนั้นของสามีประเภทที่ต้องจมปักอยู่กับผู้หญิงที่ปฏิบัติตัวไม่ดีภรรยาที่ปฏิบัติตัวไม่ดีเนี่ยครอบคลุมถึงอะไรบ้างพี่น้องครอบคลุมถึงลักษณะใดบ้างอุลามะเขาก็อธิบายเอาไว้นะ 1. ภรรยาที่ไม่ละหมาดตรงเนี้ยพี่น้องถ้าเป็นผมนี่นะบอกตรงๆว่าต้องรีบหย่าเลยเพราะคนที่ไม่ละหมาดหลังจากที่ยอมรับแล้วว่าละหมาดนบีบอกว่าเป็นสัญญาระหว่างเรากับกาเฟตใครทิ้งละหมาดคนนั้นเป็นผู้ปฏิเสธศาสนาถ้ารู้ตรงนี้ยอมรับตรงนี้แล้วยังกล้าทิ้งละหมาดแล้วก็เขาสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมไปแล้วนะครับก็ต้องหย่าแล้วนะฮะนี่คือภรรยาที่ทำตัวไม่ดีภรรยาที่ไม่คุมฮิญาบภรรยาที่แต่งตัวอวดโฉมเมื่อออกจากบ้านอาจจะคุมฮิญาบแต่ว่าคุมแบบสวยๆคุมแบบสวยๆเป็นยังไงเอาผ้าดีบางๆมาคุมไปอย่างนั้นแหละคุมไปธรรมเนียมแต่ว่าสวยเลยคุมเห็นหูด้วยนะครับแล้วก็หรืออาจจะคุมในลักษณะที่ผ้าอาจจะหนาแต่ว่าประดับประดาเครื่องอะไรต่างๆเหมือนจะออกโรงลิเกนะพี่น้องถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าปฏิบัติตัวไม่ดีภรรยาประเภทนี้ภรรยาที่ชอบนินทาชาวบ้านภรรยาที่ชอบพูดจาหยาบคายมีนิสัยกักขระภรรยาที่ไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกๆและสามีภรรยาที่ทำสิ่งฮารามเป็นประจำเล่นหวยฟุ่มเฟือยเอาเรื่องของสามีไปพูดนอกบ้านทั้งหมดนี้คือภรรยาที่ทำตัวไม่ดีสามีต้องพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงเรียกร้องให้นางสอนแก่นางบอกแก่นางให้โอกาสนางกลับเนื้อกลับตัวหลังจากที่พยายามทุกวิถีทางแล้วพี่น้องจำไว้นะหลังจากที่พยายามทุกวิถีทางแล้วนางก็ยังปฏิบัติตัวไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้มีดีขึ้นเลยรังแต่จะทำตัวให้ต่ำลงต่ำลงถ้าอย่างนั้นแล้วคุณก็เลือกเอาก่อนแล้วกันว่าจะอยู่กับภรรยาประเภทนี้ต่อไปหรือว่าจะอยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์กริ้วโกรธจนกระทั่งพระองค์ไม่ตอบรับการขอดุอาของเราตรงนี้ต้องเลือกเอาผู้หญิงก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนมากจะอยู่กับผู้หญิงนะที่สามีปฏิบัติตัวไม่ดีไม่เคยส่งเสียเลยตบตีอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ยังลักของนางเนี่ยเอาไปขายอีกแล้วก็ยังกินเหล้าไม่ละหมาดลักษณะที่เป็นความเลวทรามต่ำช้าอย่างนี้นะผู้หญิงก็สามารถที่จะร้องเรียนครับพี่น้องร้องเรียนกับบุคคลที่เป็นอิหม่ามที่จะให้ทำการฟัซซักคือยกเลิกการแต่งงานให้ซะ
แต่ทำไปทำมาผู้หญิงจำนวนมากทีเดียวเวลาคุยถึงเรื่องการหย่าพับชานยังไงฉันก็ยังอยากจะอยู่กับเขาอยากจะให้เขากลับตัวก่อนอ้าวถ้าอยากจะอยู่กับเขาอยากจะให้เขาจับกลับตัวก่อนแล้วก็โทรมาทำไมล่ะโทรมาปรึกษาหารือกันเยอะเลยพี่น้องโทรมาปรึกษาหารือว่าต้องเอาให้ขั้นเด็ดขาดอาจารย์จะทำยังไงพอชี้แนะโอเคคุณถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยสามีถึงขั้นนี้แล้วคุณต้องออกละต้องตัดชีวิตของคุณออกจากชีวิตของเขาละแยกทางกันได้ละพอเสร็จพับก็ไม่อยากใจนั้นพอไม่อยากที่จะแยกทางกันก็ต้องมีทางเดียวคุณก็ต้องอดทนอย่างนี้แหละเขาเลวยังไงเขาชั่วยังไงเขาทำร้ายคุณกันยังไงเขารุนแรงกับคุณยังไงคุณก็ต้องทนเพราะอะไรคุณเลือกที่จะอยู่กับเขาทั้งที่รู้ว่าเขาทิ้งความชั่วไม่ได้เลือกที่จะอยู่กับเขาก็ต้องอดทนแบบนั้นเรื่อยไปไม่มีทางออกแต่ภรรยาบางคนบอกว่าอาจารย์ฉันขออยู่กับอัลลอฮ์ยังไงก็ตามแต่ฉันเป็นคนดีแล้วฉันจะอยู่กับอัลลอฮ์ไอ้สามีชั่วๆผัวชั่วๆอย่างนี้ฉันจะต้องตัดพอตัดไปจริงๆพี่น้องรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นพอทำการให้อิหม่ามแยกทางเสร็จแป๊บพี่น้องหลังจากนั้นเนี่ยมาดีดีเลยเอามาแล้วก็ต้องมาสู่ขอใหม่เดี๋ยวเพราะว่ามันไม่ใช่ยาไงเข้าใจไหมต้องมาสู่ขอใหม่เพราะว่าเป็นการฟาซักอิหม่ามยกเลิกการแต่งงานให้นะครับก็ต้องมาสู่ขอใหม่ก็มาแต่งงานใหม่ผู้หญิงบางคนก็สามีกลับมาเป็นคนที่ดีดีหลังจากที่นางเลือกที่จะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องทำแบบนี้พี่น้องเลือกอยู่กับอัลลอฮ์แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตทั้งหมดเลยแต่ถ้าหากว่าเลือกอยู่กับความชั่วของสามีนะอัลลอฮ์ก็จะกริ้วโกรธด้วยดูอาก็ไม่ถูกตอบรับด้วยและชีวิตก็จะต่ำลงต่ำลงต่ำลงเพราะฉะนั้นพี่น้องชีวิตต้องอยู่กับคุณงามความดีนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ข้าพเจ้าขอรับความสันติความเจริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปของพระองค์อยู่เสมอแล้วก็ครับผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺครับท่านผู้ชมที่รักของอัลลอฮฺครับผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺจะทรงพอพระทัยนะครับเครื่องหมายที่แสดงออกถึงความรักต่ออัลลอฮฺนั่นก็คือเขาผู้ศรัทธาเราเช่นกันครับที่มีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของผู้ศรัทธานั้นจะมีความสุขมากๆเลยนะครับท่านพี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับสถานที่ที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องที่รักขออัลลอฮ์นะครับในความมุ่งมา่นปรารถนาความใฝ่ฝันในชีวิตของผู้ที่ศรัทธาอันยิ่งยวดนะครับเมื่อมีความสามารถพอในการที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศนะครับในหัวใจของผู้ศรัทธาที่มีความฝันถึงคนึงหาก็คือเมืองมักกะอัลมุกรอมะเมืองมัสยิดอัลอักซอบัตุลมักดิสและก็ที่มะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์นะครับและ3สถานที่เนี่ยเวลาที่ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าหากว่ามีความสามารถพอไปนะครับไปเถอะครับได้ไปเยี่ยมเยียนไปพบสถานที่ที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไว้อย่างมากมายและอัลเลาะห์ได้ทรงให้ความจำเริญกับเมืองนี้ผมนำเรียนกับคุณผู้ชมก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นข้อคิดนะครับในเวลาแบบนี้ก็คือเรื่องราวของเมืองมะดีนะห์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับก่อนหน้านี้ได้นำเรียนถึงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้เมืองมะดีนะห์นั้นเป็นเมืองแห่งเครื่องหมายแห่งความสุขและก็เมืองแห่งความเจริญบารอกัตความเจริญหรือบารอกะความจำเริญสกีนะความสงบร่มเย็นที่เกิดขึ้นจากเมืองมะดีนะห์ท่านอับดุลลอฮ์บินอุมาร์นะครับอันได้กล่าวนะครับว่าท่านได้ยินบิดาของท่านอันนี้ผมย้อนไปก่อนในย้อนไปในตอนก่อนหน้านี้กับคำกล่าวนะครับซึ่งเป็นที่มาที่ไปของความจำเริญสิริความจำเริญจากอัลลอฮ์เป็นอย่างไรที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้นะครับบิดาของท่านอับดุลลอฮ์ก็คือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบ รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาครับได้กล่าวดังที่บอกว่าเมื่อสภาพในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เกิดความลำเค็ญมากๆความราคาอาหารก็แพงนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นั่นก็คือโอ้พี่น้องชาวเมืองมะดีนะห์เอ๋ยพวกท่านนั้นนะครับอิสบิรูยัสบีรนะครับคือจงอดทนเถิดนะอดทนเถิดโอ้ประชาชนอะฮ์ลุลบะดีนะท่านนบีบอกว่าอย่างนี้ครับนบีนั้นได้ให้กำลังใจและบอกมีข่าวดีนะถึงแม้จะมีความแร้นแค้นมีความยากจนมีความอดอยากเพราะอันที่จริงแล้วทั้งเมืองมักกะแล้วก็เมืองมะดีนะห์เนี่ยถ้าดูถึงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนของเมืองเนี่ยนะครับณเมืองนั้นก็มันจะไม่ค่อยมีความอาจจะมีเรื่องของพืชพันธุ์อยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าบางปีเนี่ยเวลาความแห้งแล้งเกิดขึ้นพืชพันธุ์ทางอาหารก็ลดน้อยลงไปก็เป็นธรรมดาที่ราคาสินค้าก็จะเพิ่มเพราะว่าอย่างที่นำเรียนว่านาดิรซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมเศรษฐกิจการค้าเมืองมะดีนะห์นะครับนาดิรนะครับอย่างที่เราเรียนก็คือทราบก็คือชาวยะฮูดีที่ครอบครองเศรษฐกิจไว้ทั้งหมดเลยนะครับมีการกักตุนสินค้าโดยเฉพาะเวลาที่ท่านนบีได้เข้ามายังเมืองมะดีนะห์เนี่ยพวกเขาก็มีความรู้สึกเหมือนต้องการที่จะให้เกิดความคือทำจะเรียกว่าแผนการก็ได้นะเพราะว่าไอ้การกักตุนสินค้านี่เกิดขึ้นมาในสมัยนั้นเลยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับชาวมะดีนะห์ว่านะเจ้าพวกเรานั้นจะได้รับข่าวดีหรือได้รับข่าวดีเพราะท่านนบีทำอย่างไรท่านนบีได้วิงวอนขออุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้อํานวยพรพระองค์ได้ทรงให้ความจำเริญได้รับความจำเริญจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องของซอและก็มุดนะครับซอมุดนั่นก็คืออัลซอวัลมุดก็คือมาตรา
ช่างตวงวัดเรื่องการช่างตวงวัดนั่นเองนะครับจงรับประทานด้วยกันและจงอย่าแตกแยกกันรับประทานด้วยกันจะสร้างความจำเริญนะครับท่านนบีบอกอันเป็นที่มาที่ไปจากวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าความจำเริญเกิดขึ้นจากอะไรครับความจำเริญจะเกิดขึ้นสำหรับคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือย่อมอาหารสำหรับคนคนหนึ่งก็จะพอเพียงสำหรับต่อคนสองคนลองดูนะในความจำเริญจะเกิดขึ้นไม่ต้องรองหรอกครับทำเลยนะครับเวลาในครอบในบ้านของเรานะครับพี่น้องสามีภรรยานะครับทานอาหารร่วมกันเนี่ยมันจะมีความจำเริญท่านนบีบอกกับเราว่าความจำเริญจะเกิดขึ้นก็คืออาหารหนึ่งคนพอสำหรับพอต่อคนสองคนถ้าสองคนล่ะสองคนก็พอสำหรับสี่คนและอาหารสำหรับคนสี่คนพอเพียงกับห้าคนหรือ6คนมาสอนเราครับที่ความจำเริญที่อัลเลาะห์ให้และแน่แท้ย่อมมีคำอวยพรอยู่ในการชุมนุมกันก็หมายความว่าความดีความประเสริฐนะครับสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ที่ศรัทธานั้นได้พูดคุยกันผู้ศรัทธาได้รวมกันนะครับแล้วก็จะไม่แตกแยกกันนะครับในบรรดาหะดีษนะครับที่กล่าวถึงนะครับเรื่องราวของเมืองมะดีนะห์คุณผู้ชมครับนักวิชาการอิสลามเนี่ยเขาได้รวบรวมไว้นะครับในอิหม่ามมุสลิมนะครับแล้วก็มีหะดีษของท่านอบูฮุเราะห์นะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัด

เป็นระยะเวลาไม่นานแต่จุดทำฮะดีษของท่านนบีอิหม่ามบุคอรีมุสลิมได้รวบรวมไว้5,000กว่าฮะดีษนะครับจากอิหม่ามอาจจะท่านจากท่านอบูฮุเราะห์นะครับท่านชื่อต่อมาชื่ออับดุรเราะห์มานบิสกอรอท่านเป็นเด็กกำพร้าด้วยนะครับแล้วก็ชื่อที่เราเรียกก็คืออบูฮุเราะห์หรือคุณพ่อของแมวนั่นเองนะครับเป็นคนที่น่ารักซอฮาบะห์ที่น่ารักมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหะดีษนะครับที่ได้รวบรวมแล้วก็รายงานจากท่านอบูฮุเราะห์องอันครับว่าท่านนบีได้กล่าวนะครับดังนึงคือเมื่อได้แลเห็นผลผลิตพืชผลเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับประชาชนก็จะนํามันไปให้แก่ท่านศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนําไปให้ท่านนบีถ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับมันไว้ท่านก็จะกล่าวนะครับว่าโอ้อัลเลาะห์ขอทรงอำนวยพรขอให้เกิดความดีให้แก่เมืองของเราแล้วขอทรงอำนวยพรพวกเราแต่พวกเราเป็นซอสและเป็นมุดด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์แน่แท้ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นศาสนทูตและท่านได้วิงวอนคือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้วิงวอนว่าขอให้เมืองมักกะฮ์เป็นเมืองที่มีความจำเริญครับท่านกันครับและท่านนบีก็บอกและฉันขอต่อพระองค์วิงวอนต่อพระองค์นะครับให้มะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่มีความจำเริญด้วยนะเพื่อให้พระองค์ทรงอำนวยพรแก่มันเช่นเดียวกับที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้รับการตอบแทนได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ให้มักกะฮ์อันมุกะรอมะฮ์นั้นเป็นเมืองที่มีความจำเริญนะครับทั้งอีกเดียวกันนะครับท่านก็เรียกเด็กผู้ชายที่อายุน้อยที่สุดไปหาและท่านก็มอบพืชผลนั้นให้แก่เขานะครับนี่ก็เป็นฮิกมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมก็ได้รวบรวมหะดีษนี้ไว้นะครับในเรียกที่หะดีษก็คือ1373ความศรัทธาที่รวมศูนย์ถูกรวมไว้ณนครมะดีนะห์ครับความศรัทธานั้นรวมศูนย์นะครับเป็นศูนย์รวมและถูกรวมไว้ที่เมืองมะดีนะห์นะดังที่ท่านอบูฮุเราะห์อันครับได้รวบรวมไว้ได้กล่าวจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับว่าอินนะแน่แท้ความศรัทธาจะถอยกลับมาสู่มะดีนะห์ความศรัทธาจะถอยกลับมาสู่มะดีนะห์เหมือนดั่งงูที่เลื้อยกลับมายังโพรงของมันนั่นก็หมายความว่าเมืองมะดีนะห์นั้นอัลเลาะห์จะทรงรักษาหัวใจของชาวมะดีนะห์เดิมๆไว้เลยนะครับพระองค์จะทรงให้อิสลามเริ่มต้นหมายความว่าอิสลามในมะดีนะห์นั้นอัมมุนนะวะรอนั้นเริ่มต้นเรื่องราวของอิสลามณที่นั่นเป็นอามัน24ชั่วโมงเป็นสถานที่ที่มีการเรียนการสอนนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันตราบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์วันดับสลายของโลกนี้และท่านนบีได้พูดถึงโดยนัยยะนี่นะครับอันเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมืองมะดีนะห์ก็คือเหมือนดั่งงูที่เลื้อยออกมาจากโพรงของมันเพื่อไปเสาะหาอาหารและถ้ามีสิ่งใดทำให้มันตกใจมันก็จะกลับมายังโพรงของมันในทำนองเดียวกันความศรัทธาก็ขยายออกไปจากมะดีนะห์ศรัทธาชนทุกคนต้องมีความปรารถนาในตัวเขาที่จะเข้าไปยังเมืองมะดีนะห์เนื่องจากความรักที่เขามีต่อท่านศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนี้มีอยู่ทุกกาลสมัยครับเพราะในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครับพวกเขาปรารถนาที่จะได้ไปที่นั่นเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยของบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ตะบีอีนทั้งหลายนะครับกับมีผู้มาที่หลังนั่นเพื่อจะมาณที่นี่ก็เพื่อที่จะมาเรียนอิสลามเรียนรู้อิสลามเช่นกันนะครับในที่เรียนรู้อิสลามถึงอย่างที่เราพูดว่ามะดีนะห์นั้นเปรียบเสมือนกับโรงเรียนหลังแรกของซอฮาบะห์ของท่านนบีตราบจนกระทั่งถึงเรานะครับเป็นมะดีนะห์นั้นเป็นเมืองอามันนะครับด้วยการปฏิบัติคุณงามความดีนะครับ24ชั่วโมงนะครับนับจากมักกะฮ์อัลมุกะรอมะห์มัสยิดปาเลสไตน์มัสยิดอัลอักซอแล้วก็เมืองมะดีนะห์นี่แหละครับที่มีอามันหรือการปฏิบัติตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเรามองถึงภาพก่อนหน้านี้พี่น้องที่รักขอแล้วครับเมืองมะดีนะห์เป็นเมืองที่ต้อนรับแขกนะครับต้อนรับนักศึกษาหมายความว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีที่พอรับอิสลามแล้วก็จะมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นี่แหละเรียนรู้จากท่านนบีในเรื่องราวของอิสลาม

ครับแล้วก็กลับไปยังบ้านเมืองของพวกเขาแล้วก็นําอิสลามไปบอกท่านนบีจะบอกอิสลามนะครับให้ปฏิบัติง่ายๆโดยอะกีดะห์เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์นะครับไม่มีการตั้งภาคีต่อพระองค์การปฏิบัติรูปแบบของการละหมาดนะครับแล้วท่านนบีก็จะสอนจะแนะนําพวกเขาก็จะกลับไปยังเมืองของเขานะครับก็จะเห็นว่าเมืองมะดีนะห์นั้นเป็นเมืองที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับเมืองมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องครับมันเป็นเมืองที่น่าสนใจดังนี้ครับว่าในบรรดาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ของเมืองมะดีนะห์ก็คือมันขับไล่คนชั่วออกไปจากเมืองคนชั่วๆอยู่มะดีนะห์ไม่ได้นะครับสำหรับคนดีนั้นเขาจะอยู่ในเมืองนั้นเพราะมีรายงานในนามของท่านชาบีดว่ามีชายเบดูอินนะครับหรือชาวอาหรับร่อนเร่อาหรับชนบทมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะครับขอสาบานต่ออัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าจะจงรักภักดีต่อท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ในวันรุ่งขึ้นเขาก็มาอีกด้วยป่วยไข้อย่างหนักมากเลยนะครับเขาพูดว่าขอให้เลื่อนคำสาบานของข้าพเจ้าไปเถิดนะครับมาก่อนหน้านี้นะครับสาบานว่ารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักอัลลอฮ์และก็รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีได้ปฏิเสธ3ครั้งโดยกล่าวว่านครมะดีนะห์นั้นเปรียบเสมือนกับเป็นเหมือนสูบลมซึ่งขับไล่สิ่งไม่บริสุทธิ์ออกไปและทำให้สิ่งดีๆอยู่ในนั้นสะอาดบริสุทธิ์และท่านนบีก็ได้กล่าวนะครับว่าแน่แท้มันขจัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับไฟที่ขจัดสิ่งสกปรกออกจากแร่เงินนะครับไฟที่ขจัดสิ่งสกปรกออกจากเบ้าหลอมที่เราก็จะหลอมทำเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆพี่น้องครับนี่คือเมืองมะดีนะห์ซึ่งมีเรื่องราวต่างๆนะครับเหตุการณ์ของเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับก็มีความปรารถนานะครับว่าเวลาที่เราไปได้มีโอกาสไปนะครับสถานที่ที่มีความเจริญแบบนี้แหละครับที่ไปนั่งอ่านกุรอานไปซิกุลลอฮ์นะครับไปรำลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเพราะท่านนบีบอกว่าระหว่างสวรรค์ก็ที่มะดีนะห์นี่แหละเป็นประตูของสวรรค์ไปเพื่อที่จะให้เราได้มีหัวใจที่มีความรู้สึกซาบซึ้งในเรื่องราวอิสลามนะครับบางทีแล้วในชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องครับเราอาจจะไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวรอบโลกอันนั้นก็ว่ากันตามสถานภาพตามความชอบนะครับของแต่ละคนแต่อยากจะนำในกับคุณผู้ชมครับว่าไปเมืองสถานที่ที่มีความจำเริญแบบนี้นะครับจะทำให้เรามีความสุขในชีวิตของเรานะครับไปเห็นถึงสิ่งที่ดีงามเวลาที่เราไปเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีความลำบากอะไรเลยใช่ไหมเราเดินทางจากมักกะห์นะครับไปถึงเมืองมะดีนะห์หรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องบินวิ่งตรงเลยครับเครื่องบินตรงไปเมืองมะดีนะห์ก็มีจากต่างประเทศจากหลายประเทศเนี่ยไปจุดประสงค์แรกอินชาอัลเลาะห์ดังเช่นที่ไปเมืองมักกะห์นั่นก็คือหัวใจของผู้ที่ศรัทธาตั้งมั่นว่าไปทําอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ครับส่วนใครจะไปซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ว่ากันไปแต่หากว่าเอาตัวนะครับอยู่นะครับให้ตัวเองอยู่ในเมืองมะดีนะห์มากๆเนี่ยอยู่ในมัสยิดนะครับอยู่แบบนี้แล้วพี่น้องครับเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราฉะนั้นเวลาที่บ่าวของอัลลอฮ์เดินทางครับเวลาที่เราเกิดความลำบากในการเดินทางเช่นจากมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ก็ตามพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเดินทางจากมักกะห์มาสู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยด้วยกับความยากลำบากนะครับแล้วก็เมืองมะดีนะห์นั้นก็เป็นเมืองที่เหมือนกับอ้อมอกแห่งความศรัทธาที่ชาวเมืองมะดีนะห์ให้การต้อนรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้นะครับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยๆนั่นก็คือสถานที่ที่สร้างมัสยิดนบวีนะครับแต่ก่อนนั้นก็เป็นลานตากอินทผลัมนะครับเป็นมรดกหรือทรัพย์สินของลูกกำพร้า2ท่านก็คือท่านซะฮลุนกับท่านสุไฮลนะครับท่านสุไฮล2คนพี่น้องเนี่ยท่านเป็นเด็กกำพร้าอยู่ในการดูแลของลุงของท่าน
นะครับแล้วก็ท่านนบีก็ไปพักอยู่ใกล้ๆ5หรือ6เดือนแรกที่ท่านนบีได้หยุดพักอยู่ที่บ้านท่านอบูอัยยุบอันซอรีนะครับและสถานตอนนั้นอย่างที่นำเรียนว่ามันก็เป็นลานตากอินทผลัมท่านนบีก็เล็งเห็นว่านี่แหละเป็นที่พี่น้องไปละหมาดที่มัสยิดนั่นแหละครับนั่นแหละคือสถานที่แรกเนี่ยมันเป็นลานอินทผลัมของเด็กกำพร้าเขานะครับท่านบิลาลหรือท่านอุมัรหรือใครคนใดคนหนึ่งนะครับนบีก็ส่งไปแล้วก็บอกว่าไปเรียกนะครับลูกกำพร้าสองหนูน้อยสองคนมาเถอะเราจะคุยกับเขาว่าต้องที่ตรงเนี้ยน่าจะสร้างมัสยิดได้ดีมากนะครับอัสซาลาครับมันเป็นสิ่งที่ดีงามมันเป็นข่าวดีสำหรับสหายที่เป็นเด็กกำพร้าสองคนไปหานบีนบีก็บอกว่าปรารถนาที่จะซื้อที่ดินนี้แต่นะครับท่านซอฮาบะห์สองท่านที่เป็นเด็กเยาวชนเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับบอกว่านบีครับเราไม่ขายหรอกนะยกให้ในการที่จะให้เป็นการสร้างมัสยิดท่านนบีเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ท่านอบูบักรท่านนบีก็มองไปที่ท่านอบูบักรแล้วก็เป็นที่รู้กันครับว่าท่านอบูบักรได้นำทรัพย์สินส่วนหนึ่งนะครับมอบให้กับเด็กกับพระสองคนนะครับก็คือซื้อที่ตรงนี้แหละแล้วก็มาสร้างทำเป็นมัสยิดนะครับมัสยิดนบวีพี่น้องครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยณแรกๆเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่พื้นทะเลพื้นทรายมีก้านอิฐผลัมทำเป็นซอฟละหมาดนะครับพื้นแล้วก็กั้นด้วยกับอิฐผลัมเนี่ยใช้ทุกส่วนของต้นอิฐผลัมใช้ประโยชน์ได้เลยนะหลังคาก็มุงด้วยกับก้านหรือทางของอินทผลัมนะครับแล้วก็พื้นก็ตามนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าเมืองมะดีนะห์นะครับยุคแรกๆเนี่ยนะครับไม่ได้มีความใหญ่โตอะไรแต่ว่าเป็นเมืองที่เวลาท่านนบีละหมาดที่นั่นก็เวลานบีสุญูดลงไปเวลาก้มเวลาเงยขึ้นมาเนี่ยทรายจะติดศีรษะของท่านเลยนะครับแล้วแต่ปัจจุบันเห็นไหมครับว่าเมืองมะดีนะห์เป็นเมืองที่มีความเจริญอย่างมากเป็นเมืองที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้สิ่งที่ดีประกันความดีงามไว้ให้นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไปนะครับในเรื่องของเมืองมะดีนะห์เนี่ยผู้ชมครับจะมีเวลาหนึ่งสำหรับประชาชนแห่งนครมะดีนะห์เมื่อชายผู้หนึ่งจะเชื้อเชิญลูกพี่น้องลูกพี่ลูกน้องของเขาและญาติคนหนึ่งคนอื่นอีกว่าจงมาตั้งหลักแหล่งในสถานที่ครับที่ชีวิตเต็มไปด้วยกับความสะดวกความสบายเถิดนครเป็นนั้นจึงเป็นสถานที่ที่อัลท่านนบีบอกว่าความจำเริญจะเกิดขึ้นผู้คนจะมาอย่างที่นี่ฉะนั้นพี่น้องที่รักของครับในชีวิตของเราความภูมิใจร่วมกันก็คือมะดีนะห์นั้นเป็นอีกเมืองหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ไปนะครับแล้วก็ไปขอดุอาที่นั่นไปอยู่ณที่นั่นเป็นเมืองที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ร่างของท่านนบีและซอฮาบะห์ของท่านถูกพักร่างไว้ที่นั่นนะครับนั่นคือเมืองมะดีนะห์อันมุนาวะเราะห์ครับซุบฮานัลลอฮ์ขัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับ

อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบะหรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศบดีที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศบดีที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซุรีนะมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามียะห์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ

وهو علام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านดุอาของศรัทธาชนในวันนี้นะครับวันนี้เป็นดุอาที่ท่านนบีขอนะครับให้ได้รับในสิ่งดีงามต่างๆนะครับเป็นดุอากว้างๆที่มาของดุอาบทนี้นี่เป็นหะดีษนะครับจากท่านอบีอุมามะรายงานโดยท่านอิหม่ามติดมีดีท่านนบีอุมามะเนี่ยนะครับเนี่ยผมเล่าตัวบทให้ฟังไปหาท่านนบีก่อนแล้วนะครับไปหาท่านนบีแล้วบอกว่าดะอารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยขอดุอานะบิดุอาอินกะซีรินขอดุอาเยอะแยะมากมายดุอาท่านนบีขอเยอะไปหมดนะครับคราวนี้พอขอเยอะแล้วทำไมเอ่ยลัมนะห์ฟัซเรานี่ไม่สามารถจำได้หมดนะนบีขอเยอะมากบางตัวบทที่ขอเนี่ยซอบาบางท่านก็ไม่อยู่ไม่ได้ยินนะบางตัวบทเคยได้ยินแต่มันเยอะลำนัฟเรานี่ไม่จำนะครับลำนัฟมินทูชัยอันเราเนี่ยไม่ค่อยจำท่านอบิวมาบอกนะครับกอละกุนนาท่านอบิวมาก็เลยไปหาท่านนบีกุนนาแล้วก็กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านนบีเอ๋ยนะโอ้สานะทูตขอร้องเอ๋ยดะอาวตัดบิดูอาอินกาซีรินท่านนะขอดูอาด้วยกับดูอาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลำนัฟมินทูชัยอันแล้วเราก็ไม่จำมันเยอะจำไม่หมดนะครับพอบอกอย่างนี้แล้วท่านนบีว่าไงฟะกอละท่านนบีก็กล่าวว่าอะลาอะดุลลุกุมอะลามายัจมาอูดาลิกะกุลละฮูไปหาท่านนบีพี่น้องนึกภาพซอฮาบะห์คนนึงไปหาท่านนบีแล้วบอกว่าท่านนบีนะขอดุอาเยอะแยะไปหมดเราไม่จำเลยท่านนบีก็กล่าวว่าฉันจะแนะให้ไหมอะลาอะดุลลุกุมฉันจะชี้แนะให้ไหมชี้นำให้ไหมในสิ่งที่มันรวมไอ้ที่กล่าวมาทั้งหมดไอ้ดุอาเยอะๆเนี่ยฉันจะแนะสิ่งหนึ่งได้ไหมให้ท่านเอาไหมถ้าท่านขอแล้วมันจะรวมในสิ่งที่ท่านต้องการทั้งหมดเลยตะกูลูท่านนบีบอกว่าให้อ่านดุอาบทนี้นั่นคือดุอาที่ผมนำเสนอนะครับอัลลอฮุมมะที่นำเสนอวันนี้เป็นตัวส่วนหนึ่งของดุอานะครับเพราะว่าตัวบทจริงๆมันยาวกว่านี้อัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนาแน่แท้เรานี้นัสอาลูกะร้องขอต่อท่านทำไมเอ่ยมินคอยรินมินคอยรีนะครับจากความดีงามมาสะอัลละกะความดีต่างๆที่สะอัลละกะนบียุกะนบีของท่านนะเคยขอต่อรอว่าความดีงามต่างๆที่นบีนะสนทูตของท่านเนี่ยเคยขอไว้นะครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดเคยขอไว้เราขอให้ได้ความดีงามตรงนั้นด้วยนะซอฮาบะห์ไม่จำดูอามเยอะไปหมดท่านอบีอุมามะมหาท่านนบียารอซูลุลลอฮ์นะครับดะอาตาบิดูอาอินกะซีรินท่านขอเยอะเราไม่จำลำนะฟัสมูจะทำไงดีนบีชี้แนะให้ขอแบบนี้สิขอว่าความดีงามที่นบีมุฮัมมัดเคยขอเนี่ยขอให้ฉันได้ด้วยแต่ฉันไม่จำรายละเอียดนะแต่ว่าอะไรที่เป็นความดีงามขอให้ได้ด้วยด้วยกับดูอาบทนี้นะครับผมทวนดูอาบทนี้ครั้งหนึ่งอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนาแน่แท้เรานี้ตัวเรานี้นะครับนัสอาลูก้าร้องขอต่อพระองค์ก้าในที่นี้คืออัลลอฮ์นะครับมินคอยริมาสะอัลละกะนบียุกะขอในความดีงามที่นบีของท่านเคยขอนะอันนี้รายละเอียดไม่ได้ลงไปเพราะว่าไม่จำเหมือนท่านนบีอุมามะแต่ว่าอันไหนที่เป็นความดีงามที่นบีเนี่ยเคยขอเนี่ยนะครับฉันเอาด้วยเราเอาด้วยขอให้ได้ด้วยนะมาสอัลลากะนบียุกะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใส่ไปด้วยว่านบีที่หมายถึงในดุอาบทนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดแปลดุอาบทนี้ง่ายๆคืออันไหนคือความดีที่ท่านนบีมุฮัมมัดเคยขอฉันก็ขอมันด้วยนี่แหละครับนะก็นบีบอกว่าดุอาบทนี้เนี่ยทำไมเอ่ยยัจมาอูดาลิกะกุลละฮูรวมในสิ่งที่ท่านต้องการนบีมุฮัมมัดบอกอย่าได้ดุอาเยอะๆแต่ไม่จำนบีบอกขอดุอาบทนี้ได้ดุอาทั้งหมดเลย
นะครับนะผมทวนดูอาบทนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนาแน่แท้เรานี้นัสอาลุกะร้องขอต่อท่านอะไรเอ่ยมินคอยริมาสอาลากานบียุกะนะขอความดีอะไรที่เป็นความดีงามนะที่ท่านนบีเคยขอเนี่ยฉันขอด้วยนะครับใส่ชื่อนบีมาด้วยนะครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งท่านนบีมุฮัมมัดเคยขอถ้าเป็นความดีงามฉันขอด้วยเราได้ไงคิดอะไรบ้างจากดุอาบทนี้นะครับดุอาบทนี้เป็นส่วนหนึ่งของฮะดีษแล้วก็ดุอาจริงยังไม่จบนะพี่น้องมันมีต่อด้วยนะครับแต่ว่าตัวบทค่อนข้างยาวผมทยอยนำเสนอหนึ่งจากฮะดีษที่เราพบเนี่ยนะครับเราพบว่าซอฮาบะห์เนี่ยเป็นคนที่ปรารถนาความดีงามกระหายที่จะเรียนแบบท่านนบีนะกระหายในที่นี้คืออยากจะเรียนแบบท่านนบีอยากจะขอดุอาในสิ่งท่านนบีเคยขออยากจะปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีลักษณะของซอฮาบะห์สะท้อนมาจากหะดีษบทนี้คราวนี้ซอฮาบะห์บางท่านพี่น้องความเค้าเรียกความเข้าใจสติปัญญาไม่เท่ากันนะซอฮาบะห์หลายๆคนเป็นแม่ทัพเช่นท่านคอลิดบินวะลิดเป็นนักรบนักต่อสู้ซอฮาบะห์บางคนเป็นนักเผยแพร่เช่นท่านมุอาซ์อิบนุยะบันซอฮาบะห์บางคนเป็นนักวิชาการเช่นอิบนุอับบาสระดับเขาเรียกว่าความถนัดอย่าบอกใครดีกว่าใครเลยพี่น้องนะครับความถนัดไม่เหมือนกันนะซอฮาบะห์บางคนก็ไม่จำความจำไม่ค่อยดีมาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่านี่คือปัญหาเห็นว่าดุอามันเยอะๆไปหมดเลยพี่น้องนะครับคนที่ติดตามรายการดุอาศรัทธาชนถ้าประสบปัญหาอายุเยอะแล้วพี่น้องนะนำเสนอดุอาทุกวันเลยจำไม่หมดพี่น้องเอาบทนี้ไปขอละกันท่านนบีบอกว่าดุอาบทนี้เนี่ยมันรวมทั้งหมดเลยไอ้ที่เราสอนไปเนี่ยขอด้วยกับดุอาบทนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่ได้จากหะดีษนะครับบทนี้ก็คือว่าซอฮาบะห์ปรารถนาที่จะศึกษาแสวงหาความรู้คราวนี้ซอฮาบะห์บางท่านมีข้อจำกัดทางด้านความจำทางด้านสติปัญญาลัมนะฟัสมินฮูชัยอันไม่จำเลยนะถ้าแปลตรงตัวแปลว่าไม่จำเลยนบีขอเนี่ยคนที่ไม่ฉลาดคนที่คนอื่นเขาว่าโง่ถามว่าถูกปิดประตูทางการศึกษาใส่เขาไหมไม่ใช่นะพอซอฮาบะห์ท่านนี้ความจำไม่ดีแต่ว่าสามารถศึกษาได้เวลาไปหาครูไปหาผู้ที่มีความรู้เนี่ยอธิบายให้เขาว่าปัญหาเป็นแบบนี้อาจารย์อย่าพูดไวฟังไม่ทันอาจารย์อธิบายตรรกะเยอะเข้าใจยากเหลือเกินเอาง่ายๆหน่อยอาจารย์ฉันไม่จำเลยความจำฉันไม่ดีมีปัญหาแบบนี้แต่อยากศึกษาแล้วท่านนบีเนี่ยมีบุคลิกภาพของความเป็นครูเข้าใจความแตกต่างของซอฮาบะห์ของผู้ที่จะมาเรียนของผู้ที่ตัวเองจะสอนทราบว่าคนคนนี้ไม่จำเนื้อหาเยอะตัวบทเยอะไม่จำก็ให้ในสิ่งที่เป็นบทสรุปเป็นดุอาบทเดียวจำง่ายแต่ว่ามีความหมายรวมในสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดเวลาคุยกันเนี่ยท่านนบีเข้าใจซอฮาบะห์นะวิเคราะห์ซอฮาบะห์เป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงคำถามบางคำถามเป็นคำถามเดียวกันมาหาท่านนบีแต่คำตอบไม่เหมือนกันอะไรคือความดีสูงสุดมาหาท่านนบีหลายคนคำตอบไม่เหมือนกันบางคนบอกญิฮาดบางคนบอกการกล่าวชาดะบางคนบอกว่าการละหมาดในเวลาทำไมคำตอบไม่เหมือนกันทั้งๆที่คำถามเดียวกันเพราะแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างนะคำตอบที่ให้ต้องเหมาะสมสำหรับผู้ที่มาถามเช่นเดียวกันวันนี้เราศึกษาอิสลามพี่น้องคำตอบที่เราได้เนี่ยพี่น้องบางทีมันไม่ตายตัวในสังคมหนึ่งในบริบทหนึ่งความตอบที่ได้เนี่ยอาจใช้ไม่ได้ในบริบทอื่นในสังคมอื่นเราตั้งความหวังว่าอิสลามมันต้องเป็นอันเดียวใครมองก็เป็นอันนี้ใครมองก็เป็นอันนี้ใครมองก็เป็นอันนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่สังคมมุสลิมในอินเดียในซาอุในอิหร่านในประเทศยุโรปในประเทศไทยในมาเลมีความแตกต่างกันนะครับและความแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยทำให้คำตอบที่อิสลามนะครับหรือว่ารูปแบบของอิสลามที่จะนำมาใช้เนี่ยมันมีรายละเอียดไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ปรับอิสลามให้ตามสังคมแต่อิสลามมันมีความยืดหยุ่นตอบรับความเป็นจริงของมนุษย์ได้ถ้าพี่น้องนึกภาพว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ต้องแบบเนี้ยแบบอื่นไม่ได้เลยเนี่ยมันตอบสนองความแตกต่างไม่ได้นะครับสัตว์เชือดกุรบานถ้าต้องเชือดอูฐอย่างเดียวเลยประเทศไทยทำยังไงพี่น้องอูฐไม่มีเลี้ยงไม่ได้มันไม่โต
นะจะมีอ้าวอวดไม่ได้มีวัวไหมนะครับอ้าววัวไม่มีมีแพะมีแกะไหมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นขอบเขตอิสลามอัลลุ่มอัลรวยไว้แต่ว่าอยู่ในซิรอตุลมุสตะกีมเนี่ยอยู่ในทางที่เที่ยงตรงพี่น้องจะเดินชิดขอบเดินตรงกลางนะจะถอยหลังเดินจะเดินทางไหนก็ได้ให้มันอยู่ในซิรอตุลมุสตะกีมกันอย่าออกไปฉะนั้นคนที่อยู่ในซิรอตุลมุสตะกีมอยู่ภายใต้คําว่าอิสลามมีกะลิมาเนี่ยเขาอยู่ในซิรอตตรงนี้อยู่ในหนทางตรงนี้แม้ว่าเขาจะไม่เหมือนเรานะบางคนใส่สูทเดินในซิรอตุลมุสตะกีมบางคนพวกซาลาบันใส่ผ้าสะโลงเดินแต่ถ้าอยู่ในซิรอตุลมุสตะกีมแล้วพี่น้องความแตกต่างตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับได้ถ้ากลับไปดูการสอนของท่านนบีจะสะท้อนความคิดแบบนี้ออกมานะครับผมทวนดุอาบทนี้ครั้งหนึ่งจริงๆอธิบายหะดีษมากกว่าอธิบายดุอานะเป็นดุอาที่ซอฮาบะห์คนหนึ่งท่านอบีอุมามะห์ไปหาท่านนบีแล้วบอกว่าดะอาตาบิดุอาอินกะซีรินท่านขอดุอาเยอะแยะไปหมดลัมนะฟัซมินฮูชัยอันเราไม่จำเลยท่านนบีก็ฟังปุ๊บเข้าใจเลยซอฮาบะห์ตรงนี้เนี่ยถ้าให้ดุอาเยอะๆไม่จำก็เลยบอกว่าอะลาอะดุลลุกุมนะครับฉันจะชี้ให้ละกันจะแนะนำให้นะอะลามายัจมาอูซาลิกะกุลละฮูดุอาบทเดียวแต่ว่ารวมในสิ่งที่ท่านต้องการทั้งหมดเลยให้ขอดุอาบทนี้นะครับปิดท้ายด้วยกับดุอาบทนี้อัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนาแน่แท้เรานี้นัสอะลูกะร้องขอต่อท่านมินคอยลีมาซะอัลลากะนบียุกะขอในความดีงามต่างๆที่ท่านนบีเคยขอมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดด้วยเฉพาะไปด้วยว่าอะไรเป็นความดีงามที่ท่านนบีเคยขอฉันขอด้วยพี่น้องถ้าติดตามรายการดุอาของศรัทธาชนและไม่จำเลยจดไม่ทันเลยนะเอาดุอาบทนี้ไปขอนะครับเป็นคำแนะนำที่ท่านนบีนั้นเคยแนะนำกับซอฮาบะห์ไว้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามแหล่งรวมความรู้ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะที่ครบถ้วนสำหรับทุกคนฟังทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลก

0: مشأمة
1: عليهم نار مؤصدة
0: عليهم نار مؤصدة

لبد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة.

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะเราก็มาเรียนรู้กันต่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องกิยามุลเลนนะวันนี้ก็จะเรียนเรื่องกิยามุรอมฎอนนะผมเคยนำเรียนแล้วว่าถ้าเป็นในเดือนรอมฎอนเนี่ยความก็จะมีความพิเศษกว่าเดือนอื่นรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทบทวนอัลกุรอานนะแล้วก็แน่นอนในช่วงกลางวันก็คือการถือศีลอดในภาคของฟัรดูหลักของรอมฎอนเลยก็คือถือศีลอดพี่น้องส่วนการละหมาดตะรอวีห์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องซุนนะห์นะหลายๆคนพี่น้องนอกรอมฎอนเนี่ยก็ไม่เคยทำกิยามุลเลนหรือไม่ได้ทำวิเตสกันเลยแต่พอมันถึงเดือนรอมฎอนพวกเราก็ได้ปฏิบัติกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ทำเป็นญะมาอะห์ด้วยใช่ไหมไปทำที่มัสยิดนะก็ไปละหมาดตะรอวีห์กันที่มัสยิดแต่ว่าในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยก็พลาดกันไปก็มาทำกันที่บ้านก็เกิดเป็นอิหม่ามจำเป็นขึ้นมาหลายที่นะเมื่อก่อนเราเป็นผู้ฟังเป็นผู้ตามนะครับหลังจากมีการนะสั่งห้ามในการที่จะไปรวมตัวกันนะเนื่องจากเรื่องของโรคระบาดก็พวกเราก็มาละหมาดกันที่บ้านนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนะหลายๆคนนะพอตาเนี่ยไม่เคยรู้ว่าลูกเขยเนี่ยอ่านกุรอานเป็นไงวันนั้นก็ได้รู้ใช่ไหมอัลลอฮ์มันอ่านกุรอานพ่อนี่นะหรือถ้าไม่เจอไม่ดีก็ถึงสายหน้าก็มีเห็นใส่โต๊บตลอดเลยพอเวลาอ่านกุรอานนี่ไม่เป็นสับปะรดนะไม่เป็นสับปะรดนี่เป็นสำนวนพี่น้องนะบางคนบอกเอาเป็นแตงโมก็ได้ไม่ใช่คืออ่านไม่ดีนะคือพี่น้องเพาะไม่เพาะนะมันเป็นเรื่องที่แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนอัลลอฮ์ให้นะเสียงดีเวลาอ่านฟังแล้วไพเราะลื่นหูบางคนเนี่ยเสียงอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เขาอ่านถูกก็อีกเรื่องนึงนะเขาอ่านถูกพี่น้องแต่ว่าเสียงนะมันไม่ไพเราะนะสำคัญคือต้องถูกต้องก่อนส่วนไพเราะอ่านเพาะเนี่ยก็คือแล้วแต่ละคนที่จะไปฝึกฝนนะแต่ที่สำคัญก็คือต้องถูกต้องตามหลักตัจวีดนะตัจวีดก็หมายถึงตะฮซีนทำให้มันดีมาดูเรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดกิยามุรอมฎอนหรือละหมาดตะรอวีห์ที่เราเรียกกันในสมัยปัจจุบันคำว่าตะรอวีห์เนี่ยก็มาจากคำว่ารอห์แปลว่าพักละหมาดไปแล้วก็พักไปนะการละหมาดกิยามุรอมฎอนหรือละหมาดตะรอวีห์เนี่ยถือเป็นซุนนะห์ให้ปฏิบัติทั้งชายและก็หญิงผู้ชายก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ไม่ใช่ผู้ชายทำอย่างเดียวผู้หญิงไม่ต้องทำนะบางเรื่องเนี่ยก็วาญิบสำหรับผู้ชายเช่นอะไรพี่น้องละหมาดวันศุกร์ไงผู้หญิงเนี่ยไม่วาญิบหรอกนะถ้าไปก็ละหมาดได้มีปัญหาแต่ไม่วาญิบไม่ไปละหมาดจะไม่ได้บาปแต่ผู้ชายไม่ไปนี่บาปถูกไหมเกียร์มุลเลนเนี่ยเป็นละหมาดที่เป็นซุนนะเท่ากันเลยระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงโดยทำได้หลังละหมาดอิชาแล้วนะและก็ก่อนละหมาดวิเตสนะต้องก่อนละหมาดวิเตสนะถ้าทำวิเตสแล้วจะมาตะรอวีห์ไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรเป็นกิยามุลเลนทั่วไปวิธีการละหมาดเนี่ยให้ทำ ทีละ2รอกอะห์นะอนุญาตให้ละหมาดตะรอวีอนุญาตนะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะละหมาดหลังอิชาเลยนะหลังละหมาดอิชาเลยแล้วก็ค่อยวิเตสถูกป่ะวิเตสปิดท้ายทุกที่แหละแต่ถ้าหากว่าเราจะทำตะรอวีอีกหลังจากเราละหมาดวิเตสไปแล้วเนี่ยอนุญาตก็จริงแต่ก็ถือว่าเป็นการทำตรงข้ามกับซุนนะห์เขาเรียกว่าคีลาฟุลอัฟดอลทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ประเสริฐนะเข้าใจนะส่วนเวลาของการละหมาดตะรอวีเนี่ยยาวไปจนกระทั่งถึงย่ำรุ่งแปลว่าสมมุติว่าเราเนี่ยอาจจะเลิกงานพี่น้องรอมฎอนถูกไหมเลิกงานละหมาดอิชาแล้วก็เลิกงานช้ากลับมาบ้านเนี่ยเที่ยงคืนแล้วแต่อิชาละหมาดไปแล้วนะแต่นอนเราก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราอยากจะละหมาดตะรอวีเพราะเป็นคืนรอมฎอนก็ทำได้พี่น้องนะก็ละหมาดทีละสองไปแล้วก็ปิดด้วยบิเตสแต่ถ้าเราไปละหมาดตามสุเราเนี่ยตามมัสยิดเนี่ยเขาไม่มารอเราหรอกเที่ยงคืนพี่น้องเขาละหมาดตั้งแต่หลังอิชาแล้วถูกป่ะกลุ่มผู้บันทึกทั้ง5ได้บันทึกโดยมีรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้ละหมาดกิยามุรอมฎอนโดยไม่ได้ออกคำสั่งเป็นเชิงบังคับแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องส่งเสริมพี่น้องมันก็มารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอลาฮูมาตะกอดดะมามินดัมบิฮีผู้ใดปฏิบัติการละหมาดค่ำคืนในรอมฎอนหรือว่ากิยารุมรอมฎอนหรือตะรอวีห์นั่นแหละอีมานั้นด้วยกับศรัทธาไปเนี่ยไปเพราะอีมานนะไม่ได้ไปโดยหวังนะหวังคําชื่นชมจากมนุษย์หวังความยืนยอจากมนุษย์บางคนไม่ไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเขาเนี่ยคือใครมนุษย์แต่ที่ไปเกิดจากอีมานของเขาศรัทธาของเขาวะติซาบันหวังความดีที่ได้รับจากอัลลอฮ์นะหวังความดีที่ได้รับจากอัลลอฮ์บางที่เนี่ยเขาอาจจะมีแจกนู่นแจกนี่ก็ไม่ได้แปลกพี่น้องแต่เนียดของเราเนี่ยต้องลิลลาฮิตาลาแปลว่าไม่แจกเราก็ไปละหมาดส่วนถ้าแจกของขึ้นมาเขาแจกโซดาก็มีโซดาก็แจกขึ้นมาก็ถือว่าก็เป็นผลพลอยได้ไปแต่สำคัญอยู่ที่เนียดของเราก็คือลิลลาฮิตาละหวังผลบุญจากอัลลอฮ์กูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบีเขาจะได้รับการอภัยโทษในความผิดที่เขาได้ทำมาแล้วต่อมาอีกรายงานหนึ่งจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าศ็อลลาอันนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมัสยิดฟะศ็อลลาบิศอลาติฮินาซุนกะซีรุนซุมมาซอลลามินัลกอบิลาติฟะกาซิรูซุมมาอิจตะมาอูมินัลเลนซาลิซาติฟะลัมยัคฮรุจอิไลฮิมฟะลัมมาอัสบะฮะกอลเดี๋ยวยาวไปพี่น้องเดี๋ยวแปลก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ละหมาดตะรอวีก็คือกิยามุรอมฎอนเนี่ยนะอันเดียวกันที่มัสยิดพอนบีมาละหมาดเนี่ยก็มีประชาชนจำนวนมากมาละหมาดตามท่านต่อมาในคืนรุ่งขึ้นเนี่ยในคืนต่อมาเนี่ยท่านก็มาละหมาดอีกคนพอได้ยินว่านบีออกมาละหมาดก็พากันมามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะนบีก็ไม่ได้ประกาศให้มากันนะหมายถึงเข้ามากันอยู่แล้วเนี่ยพอเขาเห็นนบีกันมาก็มาละหมาดด้วยในรอมฎอนอีกคืนนึงก็มากันเพิ่มขึ้นอีกจนกระทั่งมาถึงคืนที่3แสดงว่าคืน1คืน2คืน1ก็มีพอสมควรแต่คืน2เนี่ยเพิ่มขึ้น ต่อมาคืนที่3ประชาชนก็มารวมตัวกันอีกแต่เกิดอะไรขึ้นฟะลัมยัครุจอิลัยฮิมแต่ท่านนบีเนี่ยไม่ได้ออกมายังพวกเขาก็คือไม่ได้ออกมาที่สุเหร่าไม่ได้ออกมาที่มัสยิดกอละกอดะรออัยตุซอนีอะกุมฟะลัมยัมนะนีนะนบีก็ได้กล่าวกับผู้คนตอนนี้มันถึงเวลาซุบฮ์แล้วเข้าซุบฮ์ไปแล้วนะเพราะคนมารอคืนที่3เนี่ยมารอนบีก็กล่าวนะที่จริงฉันเนี่ยได้เห็นการกระทําของพวกท่านแล้วเห็นนะที่พวกท่านมาละหมาดตะรอวีห์กันเนี่ยรู้แล้วก็ไม่ได้มีอุปสรรคอันใดที่ฉันไม่ได้ออกมาอย่างพวกท่านที่ไม่ได้ออกมานี่ไม่ใช่ว่านบีป่วยนะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเลยที่มาขวางในการที่จะนบีจะออกมาแต่ว่าอะไรอิลลาอันนานีคอชีตุแต่ฉันเนี่ยเกรงว่าอันตาฟรอดอะเลยกุมเกรงว่าถ้าฉันมาทำบ่อยมาทำตลอดเนี่ยทำทุกคืนเนี่ยเกรงว่าเรื่องนี้จะถูกบังคับก็คือกลายเป็นฟัรดูสำหรับพวกท่านทั้งหลายนะวะซาลิกะฟีรอมฎอนซึ่งมันก็จะอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะซึ่งพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าละหมาดตะรอวีห์เนี่ยแม้ว่าคนจะไปเยอะนะจะเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่พี่น้องหุกกลมของมันก็คือซุนนัตไม่ใช่อะไรไม่ใช่ฟัรดูอีชาเนี่ยอันนี้ฟัรดูพี่น้องทำไมละหมาดอีชาเนี่ยไม่ได้เรื่องดังกล่าวที่เล่ามานี่ก็เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนต่อมาจำนวนรอกอะห์ขอละหมาดตะรอวีห์ล่ะกลุ่มผู้บันทึกหะดีษได้รายงานจากท่านหญิงไอชาบอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะกานะยะซีดุฟีรอมฎอนวะลาฟีลิกอยรีฮิอะลาอิฮดาอัชรอตะรอกอะตันก็จะเป็นหะดีษที่เคยนำเรียนมาแต่ตอนที่แล้วว่าท่านนบีไม่เคยละหมาดเกิน11รอกอะห์ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกรอมฎอนอิบนุคูไซมาและอิบนุฮัยบาได้บันทึกในหนังสือซอฮีหของเขาทั้งสองโดยได้รายงานมาจากยาบิดบอกว่าอันนะฮูศ็อลลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลาบิฮิมซะมานีรอกาตินวัลวิตรท่านนบีเนี่ยได้ละหมาดกับสาวกเป็นจำนวน8รอกอะห์แล้วก็ละหมาดวิเตร8ก็บวก3เป็นเท่าไหร่11ซุมมันตะซิรูฮูฟีกอบิลติฟะลัมยัครุจอิลัยฮิมบรรดาสาวกต่างก็มารอคอยท่านแต่ท่านก็ไม่ได้ออกมานะสังเกตการละหมาดของท่านนบีที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะที่ว่าหะดีษก่อนหน้านี้ที่นบีออกมาละหมาดเนี่ย1คืนคืน1กับคืน2เนี่ยมีการระบุไว้ว่า8บวก3อบูยะละอัลคอตอัตตบรอนีได้บันทึกรายงานจากยาบิดด้วยสายรายงานที่ดีว่าญาอัลอุบัยบินกะบอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละยารอซูลุลลอฮ์อินนะฮูกานะมินนีไลลัตัชัยอุนยะอ์นีฟีรอมฎอนกอละวะมาซากะยาอุบัยกอละนิสวะตุนฟีดารีกุลนะอินนีอินนะลานะกอรอกุรอานฟะนุศ็อลลีบิศอลาติกะฟะศ็อลลัยตุบิฮินนะซะมานีรอกอะตินวะเอาตัรตุฟะกานะตซุนนะอัรริฎอวะลัมยะกุลชัยอะอุบัยบินกะอ์บได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยฉันมีปัญหาเล็กน้อยหมายถึงในคืนรอมฎอนนะท่านนบีได้ถามว่าเรื่องอะไรเอ่ยเป็นเรื่องอะไรกันเล่ายาอุบัยโออุบัยอุบัยก็ตอบว่าพวกสตรีก็คือผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่บ้านของฉันเนี่ยได้กล่าวกันว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้อ่านกุรอานกันเลยนะ ดังนั้นเราเนี่ยอยากจะละหมาดอย่างที่ท่านละหมาดนะก็คือฟังกุรอานพี่น้องมาละหมาดจะได้ฟังกุรอานถูกไหมแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้อ่านแต่ก็อยู่ในละหมาดก็ได้ฟังกุรอานไปด้วยก็คือจะละหมาดตะรอวีห์โดยให้อุบัยเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดได้ไหมนะก็เลยไม่ได้มาละหมาดกับท่านนบีนำบรรดาผู้หญิงที่บ้านของเขาฉันก็ได้ละหมาดนำพวกนางเนี่ยแปดรอกอะห์แล้วก็ได้ละหมาดวิเตสนะและนั่นก็เป็นแบบฉบับที่ท่านได้ยินยอมโดยท่านไม่ได้ว่าอะไรอุบัยเนี่ยทำรูปแบบเนี้ย8รอกอะห์ตะรอวีห์แล้วก็วิเตสอีก3นบีก็ไม่ได้ว่าอะไรที่กล่าวมาเนี่ยเป็นแนวทางที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องอื่นใดนอกจากนี้และเป็นความจริงที่ได้กล่าวมาว่าบรรดาประชาชนในสมัยอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีเนี่ยได้ละหมาด20รอกอะห์นะเป็นความจริงไหมเป็นความจริงนะที่เล่ามาว่าบรรดาประชาชนในสมัยอุมัรอุสมานแปลว่าสมัยอบูบักรก็ยังปฏิบัติในรูปแบบเดิมอยู่นะพอมายุคท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีเนี่ยก็ละหมาดเป็นจำนวน20รอกอะห์โดยให้ทัศนะส่วนโดยเป็นทัศนะส่วนมากของนักวิชาการในมัซฮับชาฟีฮัมบาลีแล้วก็ดาวูดอัตติรมีซีได้กล่าวว่านักวิชาการส่วนใหญ่ถือตามที่ได้รายงานมาจากอุมัรอาลีสาวกคนอื่นๆของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือ20รอกอะห์ซึ่งเป็นคำพูดของอัสซอรีอิบนุมุบารอกและอิหม่ามชาฟีโดยอิหม่ามชาฟีได้กล่าวว่าดังกล่าวนี้แหละที่ฉันเห็นประชาชนในมักกะเนี่ยละหมาด20รอกอะห์นักวิชาการบางท่านเห็นว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์นั้นก็คือ11รอกอะห์รวมถึงวิเตสอันนี้รวมวิเตสไปด้วยส่วนที่เหลือนี่เป็นมุสตะฮับส่งเสริมนะเกินกว่า11ก็ถือว่าส่งเสริมนะอัลกะมานอิบนุฮิมามอิบนุฮุมามได้กล่าวว่าตามหลักฐานนั้นเนี่ยถือว่า20รอกอะห์เนี่ยเป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติไว้แล้วท่านก็หยุดชะงักไปเพราะเกรงว่าจะเป็นฟัรดูแก่พวกเราดังนั้นส่วนที่เกินมาจาก8รอกอะห์เนี่ยถือว่าส่งเสริมนะอิหม่ามมาลิกเนี่ยถือว่าจำนวนรอกอะห์ของละหมาดตะรอวีห์มีถึง36รอกอะห์อันนี้ไม่รวมวิเตสเลยนะอันนี้ของอิหม่ามค่ะอิหม่ามมาลิกอิบนุฮัยบานได้รายงานว่าในละหมาดตะรอวีห์ในระยะแรกเนี่ย11รอกอะห์11รอกอะห์พี่น้องแต่อ่านยาวมากเนี่ยการยืนมันก็เยอะมันก็เกิดความลำบากเกิดขึ้นขาแข็งตะคิวมาหลังจากนั้นพวกเราก็เลยทำให้การอ่านเนี่ยมันสั้นลงโดยการเพิ่มจำนวนรอกอะห์เข้าไปแน่นอนสมมุติ1ยุสเอา1ยุสเนี่ยตั้งใจเลยคืนนี้จะอ่าน1ยุสถ้าเป็น11รอกอะห์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นพี่น้อง8รอกอะห์นะสมมุติเป็น8รอกอะห์เนี่ยต้องอ่านกี่หน้าต่อรอกอะห์แต่ถ้าเป็น20นี่เท่ากับรอกอะห์ละหน้าถูกป่ะยุสนึงก็20แผ่นก็ทำให้ไอการยืนเนี่ยมันน้อยลงแต่การอ่านเท่าเดิมก็คือ1ยุสบอกต่อนี่อันนี้ไม่รวมวิเตสก็คือ20หลังจากนั้นก็ลดการอ่านให้น้อยลงโดยลงโดยเพิ่มเป็น36รอกอะห์โดยไม่รวมวิเตสอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักวิชาการเขาก็ปฏิบัติกันมาตั้งสมัยนู่นแล้วพี่น้องไม่ได้เพิ่งมาเกิดสมัยนี้นะอันนี้ก็คือเรื่องของจำนวนซึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายไม่ว่าจะทำในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะก็สามารถปฏิบัติได้นะบางคนจะทำ8บวก11นะคือมันก็อยู่ที่การอ่านด้วยนะบางที่เนี่ยเขา11รอกอะห์ก็จริงแต่บางทีเสร็จช้ากว่า20ก็มีถูกไหม20เดี๋ยวกลับมานอนอยู่บ้านแล้ว11ยังไม่เสร็จเลยทั้งที่จะถ้าพูดถึงการพิจารณาแล้วเนี่ย20มันต้องนานกว่าสิก็ขออ่านสั้นนะ8แต่อ่านยาวแต่เนื้อหาสำคัญก็คือว่าความขูชั่วในการละหมาดถ้าจำนวนเยอะแต่ละหมาดไม่มีคูชั่วเลยไม่มีตอมานีนะเลยก็ละหมาดไม่ซ้อใช่ไม่ได้พี่น้องแล้วก็เหนื่อยด้วยถูกป่ะบางทีขึ้นลงก็ดูความเหมาะสมนะดู รูปแบบให้ดีด้วยนะครับวันนี้จากลาเท่านี้นะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
3: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบะหรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดจนาซะในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามิยะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
7: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
8: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: البروج
1: والسماء ذات البروج
0: واليوم الموعود
1: واليوم

0: بهم محيط
1: والله من ورائهم محيط
0: بل هو قرآن مجيد
1: بل هو قرآن مجيد
0: في لوح محفوظ
1: في لوح محفوظ
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خفان ستي فميتا براني فانبور فرانجا الله سبحانه وتعالى جنب صمد بنوم ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมและอาจารย์คอลิสได้มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะครับโดยสมาคมอัลกอลัมได้ให้เกียรติเราทั้งสองโดยเฉพาะผมนี่ก็ทางสมาคมได้เชิญมาพบปะกับพี่น้องปีนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันมาแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ในระยะหลังนี่เกือบจะไม่มีเวทีไหนนะครับที่ผมไปปรากฏตัวก็มีเฉพาะของสมาคมอัลกอลัมเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องอยู่บ้านก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับหัวข้อในคืนนี้นะครับก็ เป็นหัวข้อที่รู้สึกสบายใจกับคนที่ขึ้นมาพูดคุยเพราะว่าหัวข้อค่อนข้างกว้างจะหยิบประเด็นไหนมาพูดคุยก็ได้นะครับโดยคืนนี้หัวข้อที่กำหนดก็คือชีวิตมุสลิมชีวิตของผู้ศรัทธานะครับเนื้อหาของอาจารย์คอลิสเนื้อหาของผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ขอเชิญพี่น้องได้มาร่วมติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมขอให้อาจารย์คอลิสได้ทักทายพี่น้องก่อนในช่วงต้นนะครับ
3: ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรียัสซิรยัมลีวะห์ลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้มีโอกาสมาพบพี่น้องอีกนะครับก็ผมรู้สึกว่าจะ3ปีแล้วเหมือนกันนะฮะอาจารย
2: ์
3: ครับก็ได้บรรยายกับอาจารย์ด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านอาจารย์ฮัสซันเองนะฮะท่านก็น่ารักนะครับก็อย่างที่ภูเก็ตนะอาจารย์นะอาจารย์ประจำภูเก็ตนะฮะก็ท่านเป็นคนที่มีความรู้นะครับจริงๆไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้ปรากฏเวทีไหนนะก็ปรากฏอยู่นะครับโดยเฉพาะที่บ้านของท่านท่านจะบรรยายจะสอนอยู่เป็นประจำนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกสื่อมากนักนะครับแต่ถ้าถามเรื่องความรู้วิชาการเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากผมนะครับการทำแล้วนะครับอันนี้ก็ได้มาพบกับพี่น้องก็คงเป็นในเรื่องอะไรนะอาจารย์ชีวิตมุมิน
2: นะครับ
3: จริงๆพวกเราทุกคนนะฮะเป็นมุสลิมนะฮะเราศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าศรัทธาในท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นรอซูลที่อัลลอฮ์ทรงส่งมานะครับแต่ว่าการเป็นมุมินเนี่ยมันมีลักษณะชีวิตที่แบบว่าต้องไม่เหมือนนะอาจารย์นะ
2: ครับ
3: คือถ้าเป็นมุมินปั๊บเนี่ยก็ไม่ใช่มุชริกใช่ไหมครับถ้าเป็นกาเฟรมุชริกก็ไม่ใช่มุมินเพราะนั้นการที่มุมินเนี่ยซึ่งได้ชื่อว่าเป็น

0: สวรรค์เนี่ยนะครับกับมุชริกหรือว่ากาเฟรผู้ปฏิเสธทั้งหลายนะครับที่ว่าไม่ได้ชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนตลอดกาลเนี่ยจะมีชีวิตในดุนยาที่เหมือนกันมันก็เป็นไปไม่ได้นะอาจารย์นะ
1: คร
0: ับเหมือนคนที่สอบเนี่ยเวลาสอบเอ็นสอบอะไรนะอาจารย์นะเป็นได้ติดหมอติดแพทย์ติดวิศวะติดอะไรก็แล้วแต่จะมาใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าขวนขวายนะอาจารย์นะเหมือนเมื่อกี้ท่านอาจารย์หมอแว
1: ร
0: ์ก็บอกว่าอ่ะนะลูกแกนะฮะเรียนหมอแต่ว่าก็ได้เรื่องของกุรอานด้วยฟังแล้วก็ชอบมากนะเมื่อกี้นะฮะฟังดูก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับแต่ว่าชีวิตเนี่ยจะเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยก็อินชาอัลเลาะห์นะครับก็ลองติดตามกันดูครับ
1: ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มก่อนเลยนะครับ
0: เชิญครับอาจารย
1: ์พี่น้องครับในสภาพสังคมปัจจุบันนี้ในสภาพปากกัดตินถีบแบบพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ต้องทำงานกันทุกวันท่ามกลางสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับที่เรียกว่าปากกัดตีนถีบเนี่ยทำให้แต่ละวันของเราเนี่ยเกือบที่จะไม่มีเวลาที่เราจะมานั่งทบทวนมานั่งนิ่งๆแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราผมอยากจะใช้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรามาพักผ่อนแล้วเราร่วมกันทบทวนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวของเราสิ่งที่เป็นเรื่องพื้นฐานสิ่งที่เป็นเรื่องง่ายๆเราลองมาทบทวนกันดูสิครับว่าในความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเรื่องเหล่านี้ที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยเราอยู่ในจุดไหนชีวิตของเราอยู่เป็นยังไงในเรื่องที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนี้นะครับพี่น้องครับการเข้ามาสู่ร่มเงาของอิสลามมันไม่ใช่เรื่องยากนักแต่ว่าการที่เราจะครองตัวเป็นมุสลิมที่ดีนั่นเป็นเรื่องที่ใหญ่และเป็นเรื่องที่ลำบากกว่าแต่ละคนที่เข้ามาสู่ร่มเงาของอิสลามนั้นบางคนได้อิสลามมาง่ายเราได้อิสลามมาโดยสายเลือดบางคนเนี่ยมีพ่อมีแม่เป็นมุสลิมเลยเราได้รับสิทธินี้เราได้รับความเมตตานี้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านสายเลือดของพ่อแม่ของเราเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยเราเกิดมาปั๊บเราก็มีสถานะเป็นมุสลิมมีสถานะเป็นอิสลามตามพ่อแม่ของเราซึ่งด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้หลายๆคนเมื่อได้มาง่ายก็ไม่เห็นคุณค่าทิ้งๆคว่างๆอิสลามของเขาปล่อยปละละเลยอิสลามของเขาไม่สนใจในสถานะว่าทำยังไงให้เป็นมุสลิมที่ดีปล่อยปละละเลยในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะได้อิสลามมาโดยความบังเอิญด้วยกับการได้แต่งงานกับคนที่เป็นมุสลิมทำให้เขาได้เข้ามาสู่ร่มเงาของอันอิสลามได้รู้จักอิสลามด้วยกับเหตุผลเพื่อที่จะต้องการข้ามผ่านอุปสรรคในการแต่งงานซึ่งอิสลามกำหนดว่าคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเท่านั้นผู้ที่ศรัทธาด้วยกันเท่านั้นถึงจะสามารถแต่งงานร่วมชีวิตกันได้บางคนต้องใช้เวลาในการศึกษาบางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้บางคนลองผิดลองถูกบางคนผ่านมาหลายศาสนากว่าจะมาถึงอิสลามบางคนผ่านบททดสอบแสนหนักหน่วงกว่าจะมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของอันอิสลามแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยไม่ว่าจะได้อิสลามมาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ก็จะมีคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องของการเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพไม่ว่าจะได้อิสลามมาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ก็จะมีคนที่ปล่อยปละละเลยในเรื่องอิสลามของเขาเพราะฉะนั้นฮีดายะห์เนี่ยมีที่มาหลายทางด้วยกันอยู่ที่ว่าใครจะหยิบจะจับจะฉวยมันเอาไว้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเขาได้มากที่สุดบางคนฮีดายะห์มาแล้วแต่ปล่อยให้ฮีดายะห์หลุดลอยไปก็มีบางคนได้เห็นอิสลามแล้วคลุกคลีอยู่กับสังคมมุสลิมแล้วได้เห็นความดีงามของมุสลิมแล้วแต่อิสลามไม่เข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาเลยบางคนเรียนรู้ถึงขนาดที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องอิสลามให้มุสลิมฟังก็มีแต่ไม่ใช่มุสลิมก็มีคนตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะรับอิสลามเขาบอกยังไม่รับแต่สามารถพูดภาษาอาหรับได้อ่านคำศัพท์นิยามต่างๆของเราได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นฮีดายะห์เนี่ยไม่ได้กันทุกคน มื่อก่อนเราเคยมีปัญหาในเรื่องของการแต่งงานระหว่างต่างศาสนิกเรามักจะมีข้อรังเกียจกับมุสลิมใหม่ที่เข้ามาสู่อิสลามด้วยกับการ แต่งงานแน่นอนครับมันมีบางส่วนที่เป็นปัญหาและมันมีบางส่วนและมีหลายคนที่เป็นมุสลิมใหม่ที่เข้ารับอิสลามด้วยกับการแต่งงานแต่สามารถพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเป็นคนสอนมุสลิมใหม่รุ่นต่อๆไปได้อีกหลายคนเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าไม่ว่าคุณจะได้อิสลามมาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงการที่จะเป็นมุสลิมมีคุณภาพของคุณมุสลิมตั้งแต่กำเนิดที่แย่ๆก็เยอะแยะไปมุสลิมใหม่ที่เขาเข้ามาโดยการแต่งงานและหลังจากนั้นพัฒนาอิสลามของเขาจนกระทั่งเป็นมุสลิมที่ดีก็เยอะแยะและคนที่เรียนรู้จนกระทั่งได้ค้นพบอิสลามและเป็นคนที่ยึดมั่นหนักแน่นกับอิสลามก็มีจำนวนไม่น้อยพี่น้องครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้ชี้ให้เห็นว่าการที่จะเป็นมุสลิมที่ดีอยู่ที่การปฏิบัติตั้งแต่คุณรู้จักอิสลามเป็นต้นไปคุณปฏิบัติกับอิสลามอย่างไรคุณปฏิบัติกับการเป็นมุสลิมของคุณอย่างไรที่ไปที่มาเกือบจะเป็นไม่มีค่าด้วยซ้ำไปถ้ามาเทียบกับการประพฤติการปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็นมุสลิมอิสลามคืออะไรครับอิสลามคือศรัทธาอิสลามคือบัญญัติข้อปฏิบัติต่างๆอิสลามคือจริยธรรมซึ่งทั้งหมดเนี้ยรวมเรียกกันว่าศาสนามีอีมานมีอิสลามอีมานก็คือเรื่องของความศรัทธาอิสลามก็คือเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆแล้วก็มีเอียสานมีเรื่องของคุณธรรมรวมกันทั้งหมดเป็นศาสนาเป็นดีนเป็นมิลละเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ให้มากับมนุษยชาติอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาบอกว่ากานันนาสุอุมมะตันวาฮิดะวะบะอะซัลลอฮุนนบียีนมุบัชชิรีนวะมุนซิรินอัลลอฮฺบอกว่าแต่เดิมทีเนี่ยมนุษย์อยู่ในมิลละเดียวกันอยู่ในฟิตรอห์เดียวกันเป็นอุมมะห์เดียวกันคือยังอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตั้งแต่อาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงนูห์อะลัยฮิสสลามเชสอะลัยฮิสสลามอิดริสอะลัยฮิสสลามทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแนวทางเดียวกันเป็นอุมมะห์วาฮิดะห์มิลละวาฮิดะห์ฟิตรอวาฮิดะห์ฟิตรอวาฮิดะห์ธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรคือธรรมชาติที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคือสิ่งถูกสร้างและมีผู้ทรงสร้างคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวหลังจากยุคของนูห์อะลัยฮิสสลามก็เริ่มมีเรื่องของชิริกเรื่องของการตั้งภาคีของต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้ามาแปดเปื้อนและนบีนูห์ใช้เวลาเกือบพันปีในการขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องล้างด้วยอัตตูฟานด้วยน้ำท่วมโลกขนาดใหญ่ล้างบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีบรรดาผู้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปผู้ที่จะก้าวเข้ามาสู่ร่มเงาของอันอิสลามจะต้องผ่านการกล่าวยืนยันด้วยกับประโยคสำคัญสองประโยคที่เรารู้จักกันว่าอัชฮาดะชฮาดะใจการปฏิญาณด้วยกับสองประโยคที่มีความสำคัญในเนื้อหาสาระเป็นอย่างยิ่งผมมักจะบอกกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่เวลาที่มีโอกาสได้ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศตัวเข้ารับอิสลามของเขาว่าขอให้คุณกล่าวคำชะฮาดะห์ขอให้คุณกล่าวคำปฏิญาณตนของคุณออกมาเป็นภาษาไทยที่คุณเข้าใจความหมายมันอย่างดีแต่ขอให้คุณพูดมันออกมาจากหัวใจผ่านลิ้นของคุณเพราะฉะนั้นคำที่คุณจะพูดให้ผมฟังแล้วผมจะเป็นพยานกับคุณเนี่ยคุณต้องบอกซึ่งมันออกมาจากหัวใจของคุณอย่าใช้ลิ้นพูดให้ใช้หัวใจพูดว่าฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นผมเคยเห็นหลายที่ที่มีพี่น้องเข้ารับอิสลามพร้อมกัน7คน4คนเข้ารับเป็นญะมาอะห์เป็นหมู่คณะแล้วเขาให้กล่าวทีเดียวทั้งหมู่คณะเลยแต่สำหรับของผมมีประสบการณ์ที่พี่น้องมาเข้ารับอิสลามประมาณ4คนผมบอกไม่เอาแบบนั้นเอาทีละคนแล้วมองหน้าแล้วให้ผมรู้สึกว่าคุณพูดออกมาจากหัวใจ เพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะให้คนที่อยู่กับความเชื่อแบบของเขามา40ปีกราบไหว้สิ่งที่เป็นเจ้าเวทมา40ปีแล้วอยู่มาวันหนึ่งให้ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็ยืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าจริงๆคนถ้าไม่ศรัทธาเนี่ยมันจะพูดไม่ได้มันจะพูดออกจากหัวใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปใส่ใจกับภาษาอาหรับที่ตะกุกตะกักของเขาในการกล่าวคำชาดะภาษาอาหรับแต่เราจะให้ความสำคัญกับความหมายที่คุณพูดออกมาว่าคนรู้จักอัลเลาะห์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าดีและศรัทธาต่อพระองค์อย่างแท้จริงขนาดลูกหลานมุสลิมของเราที่ไม่ได้เรียนเนี่ยนะครับก็อ่านภาษาอาหรับไม่ชัดหรอกครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เขาไม่เคยรู้สิ่งเหล่านี้มาเลยไม่เคยรู้ภาษาอาหรับมาเลยเราก็ให้เขากล่าวแล้วก็บอกเขาว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณนะก่อนที่คุณจะเข้ามาสู่ร่มเงาของอันอิสลามการเข้ามาสู่อันอิสลามต้องเข้าใจว่าไม่มีใครบังคับให้คุณมาเข้ารับอิสลามแต่เมื่อคุณเข้ารับอิสลามแล้วในอิสลามมีระเบียบมีข้อบังคับเหมือนกับการเล่นฟุตบอลครับไม่มีใครบังคับให้ใครเล่นฟุตบอลได้นอกจากว่าเรารักที่จะเล่นเราชอบที่จะเล่นฟุตบอลแต่เมื่อเล่นฟุตบอลแล้วคุณต้องยอมรับในกฎกติกานั้นว่าการเล่นฟุตบอลมีกติกาของมันอิสลามก็เช่นเดียวกันเราไม่บังคับให้ใครมาเข้ารับอิสลามแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในอิสลามแล้วแน่นอนต้องมีกฎมีกติกามีบางอย่างทำได้มีบางอย่างทำไม่ได้เหมือนเล่นฟุตบอลเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาชีวิตของมุสลิมของมุสลิมเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การผ่านการกล่าวคำชะฮาดะซึ่งทั้งสองคำนี้เป็นสองประโยคที่มีความหมายมากและเราส่วนมากกล่าวคำนี้กันมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตของเราจำเป็นที่จะต้องกล่าวคำนี้ออกมาคนที่เป็นมุสลิมวายิบครั้งแรกต้องกล่าวในชีวิตและหลังจากนั้นเป็นซุนนะห์ให้กล่าวบ่อยๆและคนที่รักษาละหมาดก็จะถูกทบทวนประโยคนี้วันละ5ครั้งแต่ว่าหลายรอบเพราะฉะนั้นคำกล่าวชะฮาดะห์ของเราไม่ใช่คำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนหิ้งแต่เป็นคำที่ต้องผูกพันกับชีวิตของเราตลอดเวลาและเป็นคำที่เรากล่าวออกมาจากหัวใจของเราเสมออัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุและฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวและเป็นรอซูลของพระองค์ทั้ง2คำนี้นะครับถ้าได้เข้าใจความหมายของมันอย่างแท้จริงถ้าได้พูดมันออกมาจากหัวใจโดยแท้จริงแล้วประโยคแรกเป็นประโยคที่จะยืนยันความเชื่อของเราและเป็นประโยคที่จะปกป้องเราจากความเชื่อที่งมงายทั้งหลายทั้งสิ้นการยืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าเป็นการยืนยันศรัทธาเป็นการยืนยันความเชื่อของเราและเราจะได้รับการปกป้องจากความเชื่อที่งมงายห่างไกลจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความหลงผิดต่างๆการยืนยันในวรรค2ว่าวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์และมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์การยืนยันในวรรคนี้จะทำให้การปฏิบัติศาสนกิจของเราตามข้อบัญญัติของศาสนานั้นจะได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากพิธีกรรมแปลกปลอมต่างๆที่จะสอดแทรกเข้ามาในอิบาดะห์หรือในพิธีกรรมของเราผู้ที่มีความศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความรู้ความเข้าใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเขาจะต้องเรียนรู้ถึงแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวข้องกับพระเจ้าของเขารับรู้ถึงสิทธิ์ของพระองค์ที่จะต้องได้รับจากบ่าวนั่นก็คือการที่เขาจะต้องเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวไม่นำสิ่งใดมาเป็นภาคีร่วมกับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างการจัดการการบริหารเดชานุภาพต่างๆของพระองค์รวมถึงเรื่องของชื่อเรื่องของพระนามของพระองค์นั่นเป็นเอกสิทธิ์คุ้มครองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของพระองค์ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราเรียกว่าอัตเตาฮีดเพราะฉะนั้นคำปฏิญาณวรรคแรกของเราคือการยืนยันสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิทธิ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รับการเคารพกราบไหว้ในฐานะพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวและพระองค์ไม่อนุญาตให้มีภาคีร่วมนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองอัตเตาฮีด ดยที่ปฏิเสธสิ่งที่เป็นชิริกทั้งหลายออกไปในวรรคที่2ของคำปฏิญาณว่าอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ก็จะเป็นสิ่งป้องกันบิดอะห์สิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่พิธีกรรมเข้ามาสู่อิบาดะห์ต่างๆของเราคำปฏิญาณทั้งสองวรรคนี้ประกอบไปด้วยความเชื่อประกอบไปด้วยพิธีกรรมที่เป็นส่วนของความเชื่อก็คือวรรคแรกการปฏิญาณว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันจะผูกพันและเกี่ยวร้อยกับความเชื่ออื่นๆอีก5ข้อในวรรคที่2ศรัทธาปฏิญาณว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเรายืนยันว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลเลาะห์แล้วก็จบกันแค่นั้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรเลยกับการที่เราเชื่อว่ามูซาอะลัยฮิสสลามคือรอซูลของอัลเลาะห์อีซาอะลัยฮิสสลามคือรอซูลของอัลเลาะห์ดาวูดอะลัยฮิสสลามคือรอซูลของอัลเลาะห์อาดัมอะลัยฮิสสลามคือรอซูลของอัลเลาะห์แล้วไงเราก็เชื่อว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยบรรดานบีก่อนหน้านบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลเลาะห์แล้วเราเชื่อว่ามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลเลาะห์แล้วก็เงียบเหมือนกับที่เรายืนยันว่าอาดัมเหมือนกับที่เรายืนยันว่ามูซาหรือไม่ใช่สถานะมันต่างกันการเชื่อว่าบรรดานบีก่อนหน้านบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลนั้นจำเป็นที่ต้องเชื่อว่าท่านเหล่านั้นคือผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกมาทำหน้าที่ในการนำสารของพระองค์มาสู่ประชาชาติในยุคของท่านเราเชื่ออย่างนั้นแต่หมดยุคของท่านเหล่านั้นไปแล้วแต่การเชื่อว่ามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสนทูตของอัลเลาะห์นั้นเราอยู่ในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าเราจะเกิดหลังท่าน 1,400 กว่าปีก็ตามแต่บทบัญญัติที่ท่านนำมาและรูปแบบคำสอนของท่านมีผลบังคับใช้กับพวกเรานั่นหมายความว่าคำปฏิญาณของเราว่ามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของพระองค์คือคำยืนยันที่บอกว่าเราจะปฏิบัติตามแบบอย่างคำสอนของท่านเพราะฉะนั้นชาดะทั้งสองคำของเรานี้ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะมันจะทำให้วิถีการเป็นมุสลิมของเราบกพร่องเพราะวิถีชีวิตการเป็นมุสลิมอิสลามของเราคือศรัทธาและปฏิบัติศรัทธาคือวรรคแรกที่เรายืนยันว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์และองค์ประกอบอื่นๆของหลักการศรัทธาอีก6ข้อวิธีปฏิบัติก็คือเรายืนยันว่าเราจะเอารูปแบบการปฏิบัติจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเรายืนยันว่าท่านคือรอซูลของอัลเลาะห์พี่น้องครับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องดำเนินไปตาม2กะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นี้จนกระทั่งเขาเสียชีวิตหมายความว่าความเชื่อและการปฏิบัติจะต้องเดินทางคู่ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นคำกล่าวอ้างผู้ใดก็แล้วแต่ที่ประกาศถึงศรัทธาของเขาเพียงอย่างเดียวและบอกว่าศรัทธาของเขาเป็นศรัทธาที่สะอาดอะกีดะห์ของเขาคืออะกีดะห์ซะลาฟียะห์อะกีดะห์ของเขาคืออะกีดะห์ของคนในยุคแรกบอกว่าอะกีดะห์ของเขาสะอาดแต่เขาไม่ได้เพิ่มในส่วนของตาช่างความดีใดๆเลยตรวจสอบคนอื่นว่าอะกีดะห์ถูกต้องไหมแต่ตัวเองไม่มีอามานใดๆเลยหรือบกพร่องในการทำอามันที่สำคัญบกพร่องในบทบัญญัติต่างๆที่สำคัญซึ่งเราก็เห็นสภาพเหล่านี้เกิดขึ้นจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันหรือผู้ที่มุ่งมั่นในการประกอบอิบาดะห์ในการทำอามันต่างๆโดยไม่สนใจรูปแบบว่าจะมีแบบมาจากท่านนบีหรือไม่เข้าใจเอาเองคิดเอาเองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าทำแล้วดีแต่ไม่มีรูปแบบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นการกระทำที่ไร้ผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิมอยู่ภายใต้คำสัญญาของเราตั้งแต่ตอนแรกที่เราเข้าสู่อันอิสลามว่าเราจะมีศรัทธาที่ถูกต้องและเราจะมีรูปแบบในการดำเนินชีวิตของเราตามแบบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิมเบื้องต้นนะครับก็ฝากในช่วงนี้ไว้แค่นี้เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์คอดิษครับ
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่ฟังท่านอาจารย์ฮัสซันนะครับมีคำที่ผมติดใจมากเลยครับก็คือเราเป็นมุสลิมกันหลายแบบเป็นทางสายเลือดนะครับผมเพิ่งเคยได้ยินนะฮะคำที่แบบว่าฟังแล้วเออใช่บางคนเป็นมุสลิมทางสายเลือดก็คือพ่อแม่เป็นมานะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: บางคนก็เป็นเนื่องจากการแต่งงานใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่บางคนก็เป็นพระศรัทธาก็คือศึกษาอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ท่านบอกว่าการเป็นมุสลิมของเราน่ะที่สำคัญที่สุดก็คือเราให้คุณภาพหรือว่ามีคุณภาพของการเป็นมุสลิมแค่ไหนแค่อาจารย์บอกกะลิมาชะฮาดะห์นะอาจารย์นะ
1: คร
0: ับ แค่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่เราจะต้องอิบาดะห์ที่เราจะต้องเป็นไงฮะจะต้องให้ความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับแล้วก็เรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผมว่าตกกันหลายคนนะใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ที่อาจารย์บอกบางคนเนี่ยก็เก่งแล้วเป็นมุสลิมแต่กินเหล้าใช่ไหมมุสลิมก็เมามีนายอับดุลละนะฮะเมาอยู่ตลอดนะครับนายมุฮัมมัดก็เที่ยวเล่นซินาเรื่องละหมาดไม่บางคนละหมาดไม่เป็นอาจารย
1: ์
0: ผมจำได้สมัยที่เมื่อก่อนสมัยผมเป็นวัยรุ่นนะอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปาณีแกออกหนังสือเกี่ยวกับการละหมาดเบื้องต้นแล้วก็จะมีเทปแบบโบราณอ่ะนะแบบเป็นคาสเซ็ตใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะอาจารย์แกเล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่แกบรรยายเนี่ยแกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนฟังเยอะเพราะว่าทุกคนละหมาดเป็นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ที่ไหนได้แกบอกว่าเป็นเทปชุดที่มีคนสนใจมากที่สุดเลยคือเรื่องอื่นนี่เก็บไว้เลยเรื่องละหมาดนะพื้นฐานนะไม่ใช่ละหมาดอะไรยากๆเลยพื้นฐานมาถึงเรายังไงอ่ะตักบิดยังไงอ่านอะไรจนจบสลามแล้วหนังสือเนี่ยพิมพ์ไม่รู้กี่รอบแล้วก็มีหลายคนมาบอกกับท่านอาจารย์นิสมัยนิสุทธิปาณีบอกว่าผมละหมาดไม่เป็นเลยเป็นมุสลิมมานานนะฮะจนอายุมากแล้วมาฟังเทพอาจารย์บรรยายถึงจะมาเริ่มฝึกละหมาดจริงๆเมื่อนี้อาจารย์บอกแล้วว่าเราเป็นมุสลิมยังไงอย่างมีคุณภาพหรือเป็นมุสลิมอย่างไร้คุณภาพมันก็บอกได้เหมือนกันบางคนทำงานบางบริษัทนะฮะอาจารย์10 ปี 20 ปี 30 ปีทั้งบริษัทไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นมุสลิมเหรออาจารย์เป็นไปได้หรือพี่น้องเอาง่ายๆเวลาพี่น้องไปทำงานน่ะตอนเช้าทำงานใช่ไหม8 โมง
1: ครับ
0: กว่าจะเลิกงานก็อย่างน้อยก็5 โมง 4 โมง 5 โมงเย็นน่ะถามว่าพี่น้องต้องละหมาดไหมอย่างน้อยพี่น้องก็ต้องละหมาดดูฮุรีใช่ไหมตอนบ่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าพี่น้องไปทำงานที่ไหนแล้วน่ะพี่น้องไม่เคยละหมาดดูฮุรีเลยถ้าพี่น้องละหมาดดูฮุรีเนี่ยเขาต้องเห็นแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับอยู่กันเป็นปีๆแล้วไม่เคยเห็นเลยว่าพี่น้องไปละหมาดอ่ะมันต้องมีบางจังหวะเออฉันไปละหมาดยิ่งวันศุกร์อีกใช่ไหมมันต้องมีแต่อันนี้อยู่กันมาเป็นไม่รู้กี่ปี10 ปี 20 ปีบางคนเกษียณทั้งโรงงานทั้งบริษัทไม่รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นมุสลิมละหมาดก็ไม่เคยละหมาดกุรอานไม่ต้องไปพูดถึงเวลาเฮไหนเฮนั่นปีใหม่ก็มีนายคนนี้แหละไปอยู่อ่ะชื่อสมชายแต่ชื่ออาหรับชื่อมุฮัมมัดนี่สมมุติไงชื่อนายสมชายเขาก็เรียกนายสมชายเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าชื่อมุฮัมมัดปีใหม่กับเมากับเขาด้วยอ่ะนายมุฮัมมัดเนี่ยนายสมชายเนี่ยจะปีเก่าปีใหม่วันเลนทายเอาหมดทุกอย่างเลยไม่เห็นความเป็นมุสลิมในตัวของเขาเลยนี่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างไม่มีคุณภาพเลยมันมีไหมมีอาจารย
1: ์
0: มีเยอะด้วยเอาง่ายๆไม่ต้องอะไรมากอ่ะแล้วจัดบรรยายคนมาฟังบรรยายก็โอเคนะฮะก็โอเคทำดีแล้วนะครับก็ตามโต๊ะตามอะไรที่กินอาหารอะไรก็มันเยอะอยู่แต่ถ้าอิหม่ามปีหน้าเปลี่ยนไปจัดคอนเสิร์ตลองดูเลยมาหมดแล้วครับมูฮัมหมัดดาวุฒสุไลมานไม่เคยโผล่มาเลยนะจัดคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนึงนะมากันหมดเลยดีไม่ดีโต๊ะอิหม่ามเนี่ยมากันหมดแถวแถวเนี่ยจริงป่ะจริงงานมาซียัตเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าการเป็นมุสลิมแบบไม่มีคุณภาพเหมือนที่อาจารย์บอกอันนี้ประเด็นหนึ่งละประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอพี่น้องก็คือเมื่อเราเป็นมุสลิมอย่างมีคุณภาพแล้วมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจและต้องพิจารณาให้ดีไม่ใช่ว่าพอมีคุณภาพแล้วลอยลำเข้าสวรรค์ฉันอยู่สบายในดุนยาเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อังกะบุตนะอาจารย์บอกว่าอาฮัซิบันนาสวัยยุตรกูไอยากูลว่ามันนาวะฮุมลายุสตานุนอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ามนุษย์เนี่ยพวกเขาคิดเหรอ ว่าเขาน่าจะถูกปล่อยถูกทิ้งไม่ต้องทำอะไรละอยู่สบายกันละไอ้ยากูรูอามันน่ะด้วยกับการพูดที่ว่าฉันน่ะศรัทธาต่ออัลเลาะห์คือปฏิญาณตนแค่นั้นน่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แค่นั้นน่ะวะฮุมลายุฟตะนูนแล้วเขาจะไม่ถูกฟิตนะห์ใดๆเลยถ้าฟิตนะห์เราจะแปลว่าทดสอบก็ใช่แต่เป็นการทดสอบในแง่ที่ประมาณว่ามันลำบากมันเจ็บมันจะต้องผ่านมันจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อเสียน้ำตาต้องอดทนนะครับอัลลอฮฺตาลาถามนะครับบอกว่าพวกท่านคิดหรือมนุษย์คิดหรือพอศรัทธาเป็นมุสลิมกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วจะอยู่สบายกันน่ะจะไม่ถูกทดสอบน่ะแสดงว่าความเชื่อของเราหลายๆคนคิดว่าถ้าฉันเป็นมุสลิมที่ดีฉันละหมาดในซูเราเนี่ยฉันถือศีลอดรอมฎอนฉันจ่ายซะกาตฉันอ่านอัลกุรอานเป็นประจำฉันอยู่ในหลักการศาสนาฉันไม่กินเหล้าฉันไม่เมายาฉันไม่เที่ยวปีมงปีใหม่ปีเก่าวาเลนไทน์ฉันไม่เอาสักอย่างเลยฉันอยู่ในหลักการอิสลามแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องให้ฉันรวยอัลลอฮ์ต้องให้ฉันมีตังอัลลอฮ์จะต้องให้อยู่สบายอัลลอฮ์จะต้องให้ครอบครัวอยู่เป็นความสุขไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่อิสลามครับนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าคิดหรือว่าเมื่อเป็นมุสลิมแล้วจะไม่ถูกทดสอบมีคนคนหนึ่งมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจารย์มาหาแล้วโอ้รอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าจะเข้ารับอิสลามแต่ขออย่างเดียวจะไม่ละหมาดไม่ละหมาดอาจารย์ขอเข้ารับอิสลามแต่ไม่ละหมาดเหมือนพวกเราหลายคนเลยบอกว่าเป็นมุสลิมฉันไม่ละหมาดกะลิมาก็พอแล้วสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็พอแล้วสิอะไรกันนักกันหนาจะละหมาด5เวลาซุบฮ์ก็ตื่นก็ยากใช่มั้ยอิชาก็อีกแหมหนังกำลังมันเลยมักกะลิบนี่บอลถ่ายทอดช่วงนั้นเลยอาจารย์เตะกันก็ชั่วนั่นแหละนะครับพอตะฮัจญุดเอาอีกแล้วตีสองตีสองตีสามลุกไม่ได้แต่บอลโลกเนี่ยลุกได้ตีสองเชียร์ยันซุบฮ์อยู่ได้ถ้าพี่น้องคิดว่านี่คืออิสลามน่ะไม่ใช่ครับพี่น้องด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงบอกว่าไม่มีการละหมาดไม่มีการถือศีลอดไม่มีการญิฮาดไม่มีอะไรสักอย่างแล้วอะไรจะทำให้เจ้าเข้าสวรรค์ล่ะแสดงว่าพี่น้องครับเมื่อพี่น้องปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นการบอกว่าพี่น้องน่ะจะไปสวรรค์ใช่มั้ยใช่พี่น้องอยากจะเข้าสวรรค์แล้วล่ะถึงปฏิญาณตนใช่มั้ยถ้าไม่เข้าสวรรค์เราจะปฏิญาณตนหรือเปล่าเราอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ตาลากันใช่มั้ยครับแต่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้เนี่ยอัลเลาะห์จะทดสอบด้วยครับไม่ใช่ว่ากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะสบายอยู่สบายนอนสบายมีที่ดินเยอะแยะไม่ใช่ครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกวะละกอดฟะตันนัลลดีนมินกอบลิฮิมฟะละยะละมันนัลลอฮุลลดีนศอดะกูวะละยะละมันนัลกาซิบีนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าแท้แน่แท้แล้วเนี่ยเราได้ทดสอบบรรดาคนที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาแล้วก่อนหน้าสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ทดสอบแล้วนะครับเพื่อที่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะได้รู้ว่าใครสัตย์จริงใครพูดจริงใครเป็นมุสลิมจริงและใครที่เป็นจอมโกหกใครเป็นคนตอแหลแสดงว่าอัลลอฮ์ใช้การทดสอบเนี่ยเป็นการวิเคราะห์เป็นการทดสอบเป็นการวัดว่าใครเป็นมุสลิมจริงใครจริงกับอัลลอฮ์การทดสอบนั่นแหละเป็นตัวบอกอัลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์รู้ครับอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่าเราจริงไม่จริงแต่อัลลอฮ์ให้พิสูจน์ด้วยกับอามัดอิบาดะห์ครับด้วยกับการทดสอบของอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยเหตุนี้พี่น้องครับอายะห์กุรอานเนี่ยอุลามะห์บอกว่าประทานในช่วงแรกนะให้กับบรรดาซอฮาบะห์อาจารย์ซอฮาบะห์ที่อ่อนแอในช่วงแรกกับพี่น้องซอฮาบะห์นี่ไม่ได้เหมือนพวกเรานะพวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมทางสายเลือดเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เราอยู่กันสบายครับเกิดมาก็เป็นมุสลิมแล้วพ่อก็เป็นมุสลิมแม่ก็เป็นมุสลิมญาติพี่น้องก็เป็นมุสลิมอยู่กับสุเหร่าบ้างบางคนอยู่ใกล้สุเหร่านะเป็นมุสลิมมาตลอดเวลาพี่น้องสบายครับพี่น้องไปดูซอฮาบะห์ไม่ใช่ว่าเขาปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเขาจะอยู่สบายนะครับพอปฏิญาณตนแล้วโดนทดสอบอย่างหนักเลยโดนอะไรกันบ้างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันแรกที่นบีประกาศชัดเจนเลยบอกว่าให้พวกท่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาพวกท่านก็รู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาดีอยู่แล้วแต่ท่านทําชิริกกันนบีให้ตัดชิริกออกให้หมดรูปปั้น300กว่าตัวรอบกาบาน่ะทิ้งไว้ให้หมดเหลืออัลเลาะห์ตะอาลาองค์เดียวที่ชาวกุเรชก็ยอมรับอัลเลาะห์อยู่แล้วแต่ต้องมีชิริกไงกุเรชก็ไม่ยอมไงพอนบีบอกให้พวกท่านนับถืออิสลามที่ถูกต้องกลับมาสู่เตาฮีดที่ถูกต้อง นบีนะครับคนที่ดีที่สุดคนที่เรารักมากที่สุดถ้าจะสบายเนี่ยนบีต้องสบายที่สุดแล้วนบีโดนอะไรอบูละฮับมาตันบัตลักอลีฮาดาจะมาตนาลุงนบีนะครับแต่ละคนเนี่ยอบูจะฮับอบูละฮับเนี่ยรักนบีมากตอนนบีเกิดเนี่ยนะโอ้เนี่ยปล่อยทาสเชือดแพะเชือดอูดดีใจได้หลานแต่วันนี้พอนบีประกาศสัจธรรมบอกตันบัตลักพินาศและชิบหายแล้วถ้าแปลภาษาเนี่ยพินาศและเรื่องแบบนี้เหรอเรียกฉันมาเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าที่นบีเรียกชาวกุเรชมาฟังนะเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องเตาฮีดครับเรื่องอัลลอฮฺเรื่องกะลิมะชะฮาดายอมรับอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่มีอะไรสำคัญกว่ากะลิมะชะฮาดาแล้วพี่น้องไม่มีแล้วครับจะเข้าสวรรค์หรือไม่ได้เข้าสวรรค์ก็อยู่ที่กะลิมะชะฮาดาสำคัญที่สุดแล้วสำหรับดุนยาและอาคิเราะห์ของพวกเราทุกคนสำคัญขนาดนี้นบีเรียกมาอบูละฮับบอกตันวันละพินาศละพินาศละแกชิบหายละแกว่านบีทั้งนั้นที่นบีเรียกร้องสู่สวรรค์แล้วมาบอกว่าเรื่องแบบนี้เรามาเรียกร้องพวกเรานี่นบีครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคนที่เรียกร้องดาว่าสุลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเนี่ยไม่โดนด่าเนี่ยไม่ใช่แล้วอาจารย์ใครเรียกร้องสู่เตาฮีดเรียกร้องให้ทิ้งชิริกเรียกร้องให้ทิ้งบิดอะห์เรียกร้องให้ทิ้งสิ่งที่ฝ่าฝืนนะครับพี่น้องโดนด่าโดนว่า 100% เพราะฉะนั้นถ้าหวังมวลชนเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วครับในหลักการศาสนาอิสลามถ้านบีหวังมวลชนนะอาจารย์มาถึงปุ๊บเออมากราบไหว้อัลเลาะห์วันนึงเดี๋ยวอีกวันฉันไปกับพวกท่านบ้างนบีไม่เอานะนบีบอกว่าอะไรเราบอกครับโดนต่อต้านตั้งแต่วินาทีนั้นเลยจากคนที่เคยถูกบอกว่าเป็นอัลอามีนคนที่เขารักที่สุดคนที่เขาหวังไว้ว่าต่อไปจะเป็นผู้นำกุเรชคนที่เขายกย่องให้เกียรติตั้งแต่วินาทีนั้นทำลายหาทุกวิถีทางที่จะทำลายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมมาดบินยาซีรท่านยาซีรก็เช่นเดียวกันและพ่อท่านเป็นคือท่านยาซีรเป็นชะฮีดคู่แรกของอิสลามพี่น้องไม่ได้เป็นทาสนะเป็นคนธรรมดานั่นแหละอยู่ในมักกะแต่อ่อนแออาจารย์เป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่ไม่มีตระกูลคุ้มครองคือเผ่าสมัยก่อนนะพี่น้องเขาอยู่กันเนี่ยเขาจะอยู่มีตระกูลใช่ไหมฮะอย่างอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เจริญจิตก็มีตระกูลผมคอลิปวารีใช่ไหมตระกูลวารีเนี่ยใครที่อยู่ตระกูลไหนไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยค้ำเนี่ยนะเสร็จโดนทำร้ายโดนโกงโดนฆ่าทำอะไรไม่ได้เลยแล้วปรากฏว่าคนกลุ่มนี้แหละครับที่เขารับอิสลามคนอ่อนแอพอโดนแบบนี้อบูญะฮัลลากมาเลยอบูละฮับลากมาเลยบิลาลเป็นทาสอยู่เก่ากะลิมะชะฮาดะโดนลากมาโดนมาเผากลางแดดหินร้อนๆมาใส่กลางตัวโดนลากไปที่อะไรอาจารย์ไอฐานไฟร้อนลากบนฐานไฟร้อนจนกระทั่งว่าเลือดเอ่ยไขมันเอ่ยมันมาดับไฟอ่ะความเจ็บปวดที่ได้รับมากขนาดนี้ท่านยาซีรชะฮีดคู่แรกและภรรยานะครับพ่อเขาบอกว่าสิ่งที่ยาซีรสิ่งที่อามัดลูกชายนำมาน่ะมันถูกแล้วอามัดแอบไปรับอิสลามไปเรียนกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาพูดกับครอบครัวพ่อตกใจนี่ลูกเอาอะไรมาเนี่ยแม่ยิ่งกลัวเลยลูกทำแบบนี้มันไม่ได้นะลูกคราวนี้ท่านอามาร์ตก็เล่าให้ฟังว่านบีสอนอะไรบอกอายะห์กุรอานให้ฟังพอฟังปั๊บเป็นไงครับพ่อแม่น้ำตาไหลครับแม่เขาบอกว่าฉันรับไม่ได้แล้วเมื่อก่อนฉันฝังลูกทั้งเป็นมีลูกสาวฉันก็ฝังฉันอยู่ในญาฮิลิยะห์นี่คือศาสนาที่ถูกต้องครับทั้งสองคนเข้ารับอิสลามครับพี่น้องทั้งที่รู้ว่าถ้าเข้ารับอิสลามน่ะโดนแน่ๆอบูญะฮัลลากมาเลยครับเคี่ยนตีอามาร์ก็ถูกล่ามอยู่กลางแดดดูพ่อแม่ตัวเองโดนเคี่ยนพี่น้องดูพ่อแม่ตัวเองโดนเคี่ยนโดนทำร้ายโดนอดอาหารกลางแดดร้อนๆอบูญะฮัลมาเคี่ยนพี่น้องคิดดูดิครับถ้าพี่น้องเป็นลูกอ่ะพี่น้องจะทำยังไงผมเชื่ออาจารย์หลายคนคงบอกว่าไม่เป็นแล้วมุสลิมฉันยอมละปล่อยพ่อปล่อยแม่ไม่มีครับถ้ามันอามัดไม่ยอมลายลายละลอลายลายละลอ พ่อแม่ก็ลายลายละละลายลายละละท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านร้องไห้ครับพี่น้องท่านนบีร้องไห้เห็นอัมมาร์เห็นยาซีดเห็นภรรยาแต่ท่านนบีบอกว่าซับรอนยาอาลยาซีดซับรออดทนเถอะยาซีดครอบครัวยาซีดอดทนเถอะแล้วพวกเราล่ะครับได้อิสลามมากันง่ายๆนะอดทนกันแค่ไหนครับดำรงกะลิมาเตาฮีดกันแค่ไหนยืนหยัดในลายอะไรแล้วล้อกันแค่ไหนเราแทบจะไม่ได้ยืนหยัดกันเท่าไหร่เลยครับแต่นี่เขาอดทนกันขนาดนี้นบีร้องไห้ผ่านมานบีบอกอดทนแล้วอดทนแล้วยาซีดแล้วนบีตอบว่าอะไรต่ออาจารย์นบีบอกว่าแท้จริงเมาอีดะกุมุลจันนะที่ที่อัลเลาะห์สัญญากับพวกท่านเนี่ยใกล้แล้วคือสวรรค์ครับพี่น้องนบีบอกไว้แล้วว่าสวรรค์ใกล้แล้วแสดงว่านบีบอกคร่าวๆแล้วว่าท่านจะชะฮีดแล้วถามว่าพ่อกับแม่ออกจากอิสลามมั้ยถ้ามีคนบอกพี่น้องว่าเอ้ยกะลิมาชะฮาดาเหรออัลเลาะห์องค์เดียวเหรอไม่ทําชิริกเหรอเอาไม่ไปงานนั่นน่ะไปไหว้ครูหน่อยดิไปร่วมพิธีกรรมชิริกหน่อยสิไปอะไรนะสามศาสนาที่เขาเชิญพระเชิญอะไรมาเราไปร่วมไม่ได้ไงมันไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่เรื่องของมุสลิมเราเนี่ยไปหน่อยสิไปกันได้ล่ะอย่าว่าแต่เอาชีวิตเลยครับใส่ซองให้500ก็ไปกันเยอะแล้วใช่ไหมพี่น้องแต่นี้ชีวิตครับนบีบอกกำลังจะเสียชีวิตแล้วครับทุกคนอดทนครับพี่น้องครับเป็นลูกอ่ะพ่อกำลังจะตายแม่กำลังจะตายอ่ะพี่น้องกับอิสลามที่เพิ่งมาเนี่ยจะยืนหยัดกันกี่คนท้ายที่สุดพ่อทนไม่ไหวหิวตายเสียชีวิตแม่คือพ่อจะโดนเครียดโดนอะไรด้วยอบูจะหันมาถึงเนี่ยถามจะเข้ารับจะเป็นมุสลิมอยู่ใช่ไหมไม่ยอมกลับมาสู่ศาสนาเดิมใช่ไหมจะดื้ออยู่ใช่ไหมเอาหอกน่ะไปแทงที่ขอโทษนะครับที่มดลูกแทงเข้าไปจนกระทั่งว่าเสียชีวิตตกเลือดเสียชีวิตตรงนั้นอามัดลูกก็อยู่ในเหตุการณ์พี่น้องลูกช่วยอะไรพ่อไม่ได้ช่วยอะไรแม่ไม่ได้พี่น้องคิดดูครับสิ่งที่เขาโดนอ่ะโดนหนักแค่ไหนแต่เขาทิ้งลายอะไรเราไม่เขาไม่ทิ้งแต่พวกเราหลายคนในอิสลามด้วยกับสายเลือดที่อาจารย์บอกนั่นแหละอยู่กันสบายเราก็เลยไม่เห็นค่าแต่บรรดาซอฮาบะห์เห็นค่าครับพี่น้องแล้วถามว่าคนดีระดับซอฮาบะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุคนที่เราพอพระทัยอ่ะเราพอใจคนที่นบีบอกว่าสวรรค์อ่ะใกล้มาแล้วคนที่เป็นชะฮีดคู่แรกของอิสลามนะพี่น้องยังโดนทดสอบจนกระทั่งว่าจะต้องเสียชีวิตไปเลยเพื่อรักษาอิสลามแล้วเรายังคิดว่าเป็นมุสลิมแล้วเอ้ยฉันก็ละหมาดห้าเวลาฉันถือศีลอดในเดือนรอมฎอนฉันจ่ายซะกาตฉันทำนั่นทำนี่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยฉันทำไมฉันไม่รวยสักทีทำไมพอละหมาดพอทำงานศาสนาอัลลอฮ์ทดสอบอยู่ได้เดี๋ยวก็โดนเรื่องนั้นเดี๋ยวก็โดนเรื่องนี้เดี๋ยวก็โดนหนี้สินเดี๋ยวก็เรื่องลูกนั่นดื้อสารพัดจะโดนไม่เป็นมุสลิมละไม่ละหมาดแล้วดีกว่ามีไหมครับพี่น้องมีครับเพราะเราได้อิสลามอย่างง่ายดายไงพี่น้องกลับไปดูดิครับอย่าว่าแต่ซอฮาบะห์เลยนบีเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นบีนั่วเผยแผ่อิสลามนะครับ950ปีไม่มีใครเอาเลยมีแต่ลูกของท่านและตระกูลของท่านไม่กี่คนที่เหลืออยู่ที่เอาที่เหลือไม่เอาแม้แต่ภรรยายังไม่เอาอาจารย์ภรรยาก็ไม่เอาอิสลามที่เอามาเนี่ยไม่ไหวไม่เอาลูกของท่านคนนึงก็ไม่เอานบีบอกว่ามาเป็นมุสลิมเถิดนะเดี๋ยวอัลเลาะห์จะลงโทษนะเดี๋ยวน้ำจะท่วมหมดจะไม่มีใครรอดพวกนี้ไม่เอาโอ้อิสลามอะไรอัลเลาะห์เดียวอะไรไม่เอาจนกระทั่งว่าอัลเลาะห์ส่งฝนมาน้ำท่วมให้อาจารย์น้ำท่วมแล้วนะตอนน้ำท่วมอ่ะว่ายน้ำกันลอยคอตะปองตะปองกันน่ะเรือนบีนั่วก็ผ่านลูกชายครับลูกชายที่ไม่ยอมเป็นมุสลิมอ่ะลูกชายนะครับไม่ยอมศรัทธาเนี่ยนบีบอกยาบุนัยยัรกัมมาอะนาวะลาตะกุมัลกาฟิรินลูกเอ้ยขึ้นมาบนเรือเถิดขึ้นมาบนเรือด้วยกันอย่าไปอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ปฏิเสธเลยนี่บอกกับลูกฮะอาจารย์ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยนะหรือว่าหลายคนเนี่ยนะน้ำท่วมอาจารย์ขึ้นกำลังมาซัดมาเต็มไหนเนี่ยขึ้นก่อนละถูกป่ะอาจารย์ไอ้ขึ้นก่อนแล้วใครว่ากันใช่ไหมหรือว่าบางทีเออได้ได้พ่อพ่อพ่อก็ขึ้นไปก่อนใช่ไหมอันนี้ความดื้อครับยอมไม่ขึ้นจะเป็นมุสลิมไม่ยอม ฉันยอมจะเป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ไม่ยอมเป็นมุสลิมครับจะน้ำท่วมตายก่อนแล้วแต่บอกกับพ่อว่าอะไรซาวีลาจะบรียะซิมุนีมินันมานู่นพ่อไม่ขึ้นหรอกจะไปนู่นนู่นมันมีภูเขาอีกหลายลูกสูงๆจะว่ายไปที่ภูเขาจะไปอยู่บนภูเขาแล้วก็ปลอดภัยจากน้ำแล้วอัลลอฮฺนี่ความดื้ออาจารย์นบีบอกว่าลาอาซิมัลยะวะมินอัมริลลาห์วันนี้ไม่มีใครช่วยลูกได้แล้วไม่มีใครปกป้องลูกได้แล้วไม่มีใครช่วยได้แล้ววันนี้ศรัทธาถ้าจะได้รอดไม่เอาอัลลอฮ์ก็ให้คลื่นแยกออกไปเลยครับระหว่างนบีนูห์กับลูกชายนบีนูห์เสียใจครับลูกต่อหน้าต่อตาพี่น้องมีลูกหรือเปล่าล่ะลูกของเราอะนะมีไหมมีแต่นี่ต่อหน้าต่อตาจะจมน้ำนะพี่น้องคิดดูความพ่อหัวใจอะเสียใจขอดูอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เนี่ยลูกชายเนี่ยเป็นครอบครัวของฉันอัลลอฮ์บอกว่าจะช่วยครอบครัวของฉันอัลลอฮ์ช่วยลูกชายฉันด้วยอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอินนูไลซามินอาลิกลูกชายคนนี้ไม่ใช่ครอบครัวเจ้าอินนูอามาลุลไกรุซอลเลห์เขาทำการงานไม่ดีแสดงว่าคนที่เป็นครอบครัวของเราเหมือนที่หมอแวร์บอกเมื่อกี้ครับลูกเราต้องให้ศาสนากับเขาให้เขาอยู่กับอัลกุรอานให้เขาอยู่กับศาสนาเท่าที่สามารถที่จะทำได้ครับพี่น้องไม่ใช่เช้ามาก็ให้เขาอยู่กับเรียนเย็นมาก็เรียนเลิกเรียนก็เรียนวันเสาร์ก็เรียนวันอาทิตย์ก็เรียนเรียนพิเศษอย่างเดียวจะให้เป็นหมอเป็นหมอในดุนยาดีพี่น้องเป็นวิศวะในดุนยาดีครับแต่โลกหน้าถ้าเป็นหมอแล้วไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะพี่น้องจะเอายังไงวันที่พี่น้องตายไปนะแทนที่ลูกจะมาละหมาดขอดุอาได้บางทีนู่นลูกไปตะวาบรอบวัดอยู่วันที่พี่น้องเสียชีวิตดีไม่ดีเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมุสลิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ละตายไปโต๊ะอิหม่ามมาละหมาดให้พระก็มาละหมาดให้ด้วยเอาไหมพวกเราตายเสร็จก็ในแถวเดียวมีทั้งอิหม่ามมีทั้งพระมีทั้งบาทหลวงเอาป่ะพอละหมาดเสร็จปุ๊บก็มาส่งวิธีผมเห็นในคลิปเนี่ยตกใจอาจารย์ผ้ามาที่หัวแล้วก็ประกบหัวปึ้งไม่รู้อ่านดูอาเลยได้ยินว่าผมก็พยายามฟังอ่ะเขามีการพูดด้วยอะไรประมาณถ้าได้ยินไม่มันไม่ชัดอ่ะนะบอกว่าขอส่งให้พระเจ้าช่วยดูแลด้วยนะครับท่านเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนู้นก็ว่ากันไปแล้วก็ขอให้พระเจ้ากลับไปสู่ชีวิตอะไรไม่รู้สถาพรอะไรตลอดกาลน่ะผมก็งงเอ๊ะจริงๆแล้วพระเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะพอสักพักนึงก็เขาก็จบท้ายอะไรตามที่เขาจบอะไรสาธุใช่ไหมพอจบไปนะแล้วพี่น้องคิดดูแหละอันนั้นก่อนจะฝังหมายความว่าละหมาดเรียบร้อยแล้วอ่ะพอละหมาดเสร็จก็เขาเรียกว่าสวดศพดวงวิญญาณใช่ไหมแล้วเอาไปฝังอ่ะพี่น้องเอาแบบไหนสภาพแบบนั้นตอนตายเอาไหมอ่ะถ้าจะเอากับตอนนี้ไม่ต้องสนใจศาสนาถ้าจะเอาเรื่องเตาฮีดก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าจะเอากับเรื่องชิริกไม่ต้องไปสนใจอยากจะแขวนตะกุดอยากจะเชื่อโชคลางอยากจะทำอะไรก็ทำไปครับพี่น้องแล้ววันตายแหละพี่น้องครับมาวัดกันตรงนั้นแล้วพี่น้องแหละจะเสียหายเองนบีนุ่ยนบีอิบรอฮีมพ่อของท่านอาซัดก็ไม่เป็นมุสลิมให้จ้ะไม่ยอมเข้ารับอิสลามนบีลุตนบีที่ดีที่สุดอีกท่านนึงภรรยาก็ไม่ยอมเป็นมุสลิมไม่ยอมขนาดช่วงที่มาลายกัดมาอาจารย์มาลายกัดมาเนี่ยยิบรีลมาแล้วก็กลุ่มมาลายกัดมาเพื่อจะมาลงโทษกลุ่มชนของนบีลุตพิกแผ่นดินเนี่ยพวกรักร่วมเพศใช่ไหมผู้ชายชอบผู้ชายผู้หญิงชอบผู้หญิงพี่น้องอย่าให้มีเนี่ยบ้านเราอย่าให้มีนะครับลูกเราเนี่ยบางทีอาจารย์บางบ้านเนี่ยผมเห็นเนี่ยตกใจลูกทำเป็นผู้ชายอ่ะทำตัวแบบอะไรอ่ะตุ้งติ้งตุ้งติ้งอะไรเขาเนี่ยแล้วพ่อแม่แทนที่จะห้ามก็สนุกไปด้วยเอ้ยลูกน่ารักดีน่ารักดีบางคนหนักกว่านั้นอีกอยากได้ลูกสาวอัลเลาะห์ให้ลูกชายไม่พอใจยังไงไม่ทราบซื้อเสื้อผู้หญิงมาอาจารย์ให้ลูกใส่ตั้งแต่เด็กพอลูกมันเป็นแต๋วมันติ้วอะไรหน่อยก็แหมสนุกหัวเราะกันแทนที่จะเตือนโตมามันก็กลายเป็นสับสนทางเพศไม่รู้เป็นเพศอะไรผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่รู้พี่น้องครับแบบนี้ก็อันตรายนะครับกลุ่มชนของท่านนบีลุตอะลัยฮิสลามถูกลงโทษเพราะเป็นพวกรักร่วมเพศน่ะโดนยังไงพิกแผ่นดินนะครับยิบรีลน่ะมี600ปีกเอาปลายปีกน่ะพิกขึ้นมานะครับแผ่นดินน่ะยกมาทั้งแผ่นดินสูงเลยสูงมากๆเสร็จแล้วก็พลิก แล้วก็คว้างลงมาแล้วตามด้วยฮิญาเราะห์หินจากนรกนี่คือพวกข้าร่วมเพศไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดีที่ปัจจุบันท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาไว้นะอาจารย์นะนบีขอต่ออัลเลาะห์ว่าอย่าให้อัลเลาะห์นั้นทรงลงโทษหนักๆแบบเมื่อก่อนคือเอาไปหมดเลยอย่างเงี้ยอัลเลาะห์รับนะไม่งั้นนะพี่น้องนะไม่เหลือนี่บอกให้ไม่ใช่แต่สังคมไม่ใช่มุสลิมสังคมมุสลิมตอนนี้นะครับบางคนโพสต์ในเฟซไม่ได้จะเป็นแต๋วถ้าอัลเลาะห์ห้ามไม่เป็นแต๋วฉันก็ไม่เป็นมุสลิมเออมันมีอย่างนี้นะอาจารย์มันมีอย่างนี้ด้วยแล้วมีการบอกด้วยไม่เป็นไรตายไปเดี๋ยวคุยกับอัลเลาะห์ได้อัลเลาะห์เข้าใจอย่างเงี้ยเออสังคมแบบนี้ล่ะพี่น้องแล้วเราจะอยู่กันยังไงและนบีลูตเป็นไงภรรยาก็ไม่เข้ารับอิสลามไม่ยอมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกขว้างตอนไปตออีฟสอนที่มักกะฮ์เนี่ยเขาก็ไม่เอาใช่ไหมทำร้ายนบีสารพัดนบีไปตออีฟเผื่อคนตออีฟจะฟังพี่น้องครับคนตออีฟเอาก้อนหินขว้างนบีนะครับเลือดเนี่ยจากศีรษะอาบลงมาถึงปลายเท้าพี่น้องเคยเลือดออกไหมเคยไหมเลือดออกอ่ะถึงจากหัวจนถึงเท้าอ่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนมาแล้วครับโดนเพราะอะไรเพราะเรียกร้องเตาฮีดอยากให้พี่น้องของท่านเข้ารับอิสลามและได้เข้าสวรรค์กันอยู่ในความเมตตาของอัลเลาะห์นบีหวังดีแต่สิ่งที่นบีโดนก็คือก้อนหินเลือดอาบเสร็จแล้วมาลาอิกะฮ์มาครับอัลเลาะห์สั่งให้มาบอกว่าท่านนบีสั่งทีเดียวนะประกบทีเดียวหมดทั้งหมู่บ้านตายหมดล้างบางนบีไม่เอาครับนบีบอกปล่อยเขาเผื่อว่าลูกหลานของเขานั้นจะมีคนศรัทธานี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องถ้าใครที่เป็นมุสลิมแล้วจะสบายที่สุดถ้าจะสบายจริงนะครับบรรดานบีครับต้องไม่มีใครสบายเกินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญาติพี่น้องส่วนใหญ่ไม่เป็นมุสลิมต่อต้านนบีอัลเลาะห์ทดสอบและนบีเนี่ยนะครับมีลูกสาวมีลูกชายลูกชายนบีก็เสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆหมดเลยลูกสาวนบีก็เสียชีวิตในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตหมดเลยครับยกเว้นนั่นหญิงฟาติมะห์เสียชีวิตหลังนบีเสียไปประมาณ6เดือนแต่ส่วนใหญ่เสียชีวิตหมดเลยระหว่างที่ท่านนบีมีชีวิตแสดงว่าท่านนบีต้องผ่านการทดสอบอย่างมากมายมหาศาลทั้งเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเรื่องลูกหลานเรื่องคนใกล้ชิดเรื่องมุนาฟิกก็มีมุนาฟิกหลอกล่อนบีหลอกนบีคอยจะฆ่านบีตลอดมีครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีถูกทดสอบนบีนะครับไม่มีการจุดไฟในเตาน่ะ3เดือนเต็มๆไม่มีอาหารพี่น้องกินแต่อินทผลัมกับน้ำแต่พวกเราเนี่ยไม่ไหวนะต้องปลากระพงปูทะเลอาจารย์มีอะไรกุ้งมังกรนะบางคนเนี่ยนะล็อบสเตอร์กินดีอยู่ดีอ้วนพลีใช่ไหมตรวจเลือดกายหัวเลยคราวนี้ไขมันมาแล้วนะน้ำตาลเบาหวานเป็นกันเป็นแถวอยู่สบายกันเกินไปพวกเราแหละหลายคนเนี่ยนะพี่น้องระวังนะครับอัลลอฮ์จะทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมุสลิมแล้วจะต้องถูกทดสอบแน่นอนเหมือนที่อาจารย์บอกและถ้าเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพแล้วพี่น้องก็ยิ่งโดนทดสอบอย่างมีคุณภาพด้วยมันเป็นของที่หนีไม่พ้นพี่น้องยังไงก็หนีไม่พ้นแต่โดนทดสอบแล้วทดสอบแล้วนะครับพี่น้องไม่ใช่อัลเลาะห์จะให้เราตายนะทดสอบแล้วก็เน่ากันไปแบบไม่ผ่านไม่ใช่ครับพี่น้องจำไว้อย่างนึงว่าบททดสอบคือบททดสอบอัลเลาะห์ไม่เอาในสิ่งที่เกินความสามารถของเราพี่น้องจำไว้เลยบททดสอบที่อัลเลาะห์ให้มานั้นน่ะเราผ่านได้ครับอัลเลาะห์ถึงให้มาตามสภาพอีมานตามสภาพความสามารถของเราอัลเลาะห์ให้ผ่านได้ครับด้วยเหตุนี้ในกุรอานแล้วก็ขอประจำเลยครับร็อบบานาวะลาตุฮัมมิลนามาลาตอกะตะลานาบิอัลเลาะห์อย่าทําให้เราทําในสิ่งที่เกินความสามารถเราอย่าให้เราแบกภาระแบกรับในสิ่งที่เรารับไม่ไหวนั่นคือดุอาที่อัลเลาะห์ให้ขอในอายะห์กุรอานซึ่งเป็นดุอาที่อัลเลาะห์รับแล้วแสดงว่าบททดสอบพี่น้องจำไว้เลยว่าทุกบททดสอบนั้นอินชาอัลเลาะห์พี่น้องอดทนและผ่านไปได้อัลเลาะห์ไม่ให้เกินใครอีหม่านมากก็โดนหน่อยอาจารย์ฮัสซันก็อีหม่านเยอะนะฮะโดนเยอะหน่อยนะครับใครอีหม่านน้อยก็อาจจะค่อยๆเดินบางคนเพิ่งเข้ารับอิสลามตอนแรกเนี่ยอัลเลาะห์จะให้เยอะ คนเข้ารับอิสลามใหม่ๆส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเท่าที่ผมมีประสบการณ์นะพอเข้ารับช่วงแรกอัลลอฮ์จะให้เยอะเลยให้นั่นให้นี่แล้วเขาจะมีความสุขกับชีวิตเขามากเขารู้สึกนี่ใช่เลยอิสลามเหมือนกันคนที่เข้ารับหรือว่าคนที่กลับมาสู่อิสลามที่เที่ยงแท้ไม่เคยละหมาดเลยไม่เคยสนใจไม่เคยอ่านกุรอานกลับมาช่วงแรกนะอาจารย์อัลลอฮ์ให้เยอะอาจารย์แต่ให้สักพักหนึ่งนะครับร้อยทั้งร้อยอัลลอฮ์จะเริ่มทดสอบละว่าจริงไม่จริงในยะกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะได้รู้ว่าใครเนี่ยจริงอัลลอฮ์ทรงรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าการทดสอบนั้นเป็นการวัดให้เห็นในพวกเราเนี่ยเห็นกันด้วยพอทดสอบปุ๊บปิ๋วเลยนุดไม่ไหวละละหมาดตอนแรก5เวลาตอนนี้ชักจะเหลือ3ตอนนั้นเข่งๆอยู่อ่านกุรอานประจำตอนหลังไม่อ่านแล้วบางคนนะครับการทดสอบของอัลเลาะห์จะมี2ลักษณะ1ทดสอบในสิ่งที่ไม่ดี2ทดสอบด้วยกับสิ่งดีพี่น้องอัลเลาะห์ให้เยอะๆเลยให้ตังค์เยอะๆให้ธุรกิจเยอะๆเอาละสิวุ่นละละหมาดไม่ทันเลยดิเฮ้ยนัดเจอเซ็นสัญญากัน 6:00 นลูกค้ามาช้าติดอะไรกันไม่รู้จะมา 3:00 นไม่ได้ละหมาดมัวแต่รอกันใช่มั้ยอัลเลาะห์ทดสอบไงเซ็นสัญญา10ล้านมักกะลิบทิ้งไปแล้วไม่เอาแล้วเทียบกับ10ล้านไม่ได้พี่น้องจริงเหรอเงินทั้งแผ่นดินนะครับวันนึงมันก็หมดต่อให้มีในบัญชีธนาคารแค่ไหนวันไหนที่พี่น้องตายไปเงินในแผ่นดินมันก็ไม่เหลือละจ้ะถูกป่ะ
1: คร
0: ับเราตายไปแล้วรถเบนซ์กี่คันที่บ้านน่ะภรรยากี่คนน่ะที่บ้านน่ะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับลูกๆ กี่คนรถกี่หลังไม่ใช่ดิบ้านกี่หลังรถกี่คันมันไม่ตามพี่น้องไปในกูโบสหรอกไม่มีเอ้ยฝังรถเบนซ์ไปด้วยตายไปเนี่ยซีรีส์ใหม่เนี่ยได้ป่ะมันไม่ได้พี่น้องสิ่งที่จะตามเราไปคืออามันของเราถึงตอนนั้นปุ๊บเงิน100ล้านพันล้านมันไม่ได้มีค่ากว่าอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาครับพี่น้องในหะดีษซอฮีฮ์บอกว่าละหมาดรอกาตาลันฟัจร์คอยลูมินัตดุนยาวะมาฟีฮา2รอกาก่อนซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์นะพี่น้องซุนนะห์ก่อนซุบฮ์2รอกาเนี่ยนบีบอกว่าคอยลูมินัตดุนยาดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในมันทั้งหมดพี่น้องดุนยาเนี่ยอะไรอยู่ในดุนยาบ้างเพชรพลอยเพชรที่แพงที่สุดวันนั้นผมดูรายการอะไรไม่รู้พันกว่าล้านอาจารย์ดอลลาร์เพชรนะเม็ดหนึ่งอ่ะพันกว่าล้านดอลลาร์แต่นบีบอกว่ารอกาตาน2รอกาตก่อนซุบฮ์เนี่ยดีกว่าเพชรพวกนี้ทั้งหมดในดุนยาดุนยาทั้งหมดเนี่ยจะรถเบนซ์รถ BM จะบ้านใหญ่จะอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดมารวมกันแล้วสู้2รอกาก่อนฟัจรีไม่ได้แต่ถามว่ากี่คนละหมาดก่อนซุบโบ้กันอาจารย์อาจารย์อย่าว่าแต่ก่อนซุบโบ้เลยซุบโบ้เองก็ไม่ได้ละหมาดใช่ไหมบางคนซุบโบ้เองก็ยังไม่ตื่นเลยอย่าว่าแต่2รอกาก่อนเลยจริงไหมครับมันจริงเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องว่าพี่น้องจำไว้เดี๋ยวจะส่งอาจารย์นะครับฟังไว้ว่า1อัลลอฮ์ไม่ทดสอบเราเกินสิ่งที่เรามีความสามารถอันนี้จำไว้เลย2และเมื่ออัลเลาะห์ทดสอบแล้วอัลเลาะห์จะให้ทางออกแก่เราเสมอจำไว้เลยครับวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจัลละฮูมะคระจาใครที่เกรงกลัวอัลเลาะห์กลัวการลงโทษของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้ทางออกแก่เขาครับปัญหาปัจจุบันที่หาทางออกไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้กลัวอัลเลาะห์เลยเวลามีปัญหาไม่ไปปรึกษาอัลเลาะห์เวลามีเรื่องมีราวไม่ได้ไปละหมาดขออัลเลาะห์ไม่ได้ตื่นตะฮัจญุดไม่ได้อ่านอัลกุรอานตอนมีปัญหาเนี่ยไปหาทุกคนในดุนยายกเว้นอัลเลาะห์ตะอาลาครับไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ไปหาคนนู้นไม่มีครับไปขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยปัญหาเราเลยแก้ไม่ได้หรือแก้ก็แก้ในสิ่งที่มันเป็นมะซียะห์แทนที่จะแก้ดีๆก็แก้เลวไปกันใหญ่เพราะนั้นพี่น้องจําไว้เลยว่าทางออกน่ะมีและอัลเลาะห์ก็เตรียมไว้ให้เราแล้วและพี่น้องต้องอดทนเสมอนะครับกับบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแล้วมันจะผ่านไปได้หมดครับพี่น้องครับจําไว้เลยว่าบททดสอบนั้นมาเพราะอัลเลาะห์รักเราอินนัลลอฮะตะอาลาอิซาฮับบะกอมันอิบตะลาอัลเลาะห์รักใครแล้วอัลเลาะห์จะทดสอบเขาเพราะฉะนั้นบททดสอบมาแล้วขอดุอาขอให้เราอดทนขอให้เรายืนหยัดและขออัลเลาะห์ให้ทางออก และขอให้อัลเลาะห์นั้นให้เรานั้นอยู่ในแนวทางศาสนาในดุนยาแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักการอัลเลาะห์ก็จะให้ทางออกแก่เราครับพี่น้องครับ
1: อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ได้ฟังเรื่องราวที่เรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็เรื่องที่ให้ความรู้สึกที่สะท้อนในใจนะครับโดยเฉพาะตอนที่ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติของแม่ของท่านอามาร์

หมายความว่าเข้ารับอิสลามและจะไม่ยอมกลับไปสู่ความเชื่อแบบผิดๆแบบเดิมๆอีกแล้วได้ยินคำสอนที่ถูกต้องแล้วทนไม่ได้ที่จะอยู่ในความเชื่อแบบเดิมที่หลงผิดเข้ารับอิสลามถามพวกเราเนี่ยได้ยินคำสอนของอันอิสลามกันมากี่มากน้อยแล้วแล้วมีสักข้อหนึ่งไหมที่เราทนไม่ได้ที่จะไม่ปฏิบัติเช่นเราละหมาดเนี่ยเวลาตักบีรเนี่ยมืออยู่ตรงไหนอยู่ที่หูอยู่ที่ไหล่หรืออยู่ตรงไหนแล้วเวลาเราละหมาดเนี่ยเราก็จะระแวงคนข้างๆถ้าคนข้างๆมาถามปั๊บว่าเวลาตักบีรมืออยู่ตรงไหนเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่มั่นใจเพราะเราไม่เคยเรียนถึงถามว่าทำไมเราถึงทนอยู่ได้เป็น10ปีทั้งที่เราไปเปิดหนังสือทีเดียวรู้เรื่องเลยว่าวิธีตักบีรของนบีตักบีรยังไงแล้วก็จบเรื่องนั้นไปเลยแต่เราก็ยอมที่จะทนอยู่กับความรู้สึกแบบนี้ในขณะที่คนในยุคแรกของเรามะของท่านอัมมารเมื่อได้รู้คำสอนของอิสลามแล้วทนไม่ได้ที่จะอยู่บนความเชื่อเดิมทนไม่ได้ที่จะไปกราบไหว้เจวิตมาเข้ารับอิสลามมีมุสลิมใหม่โทรมาหากลางดึกแล้วก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วต้องเข้ารับอิสลามให้ได้ในคืนนี้หรือพรุ่งนี้เขาทนไม่ไหวแล้วคืนนี้หลังจากที่ได้เรียนรู้อิสลามทนไม่ไหวบางคนมาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกอ้างว้างของเขาตอนที่เขารู้มารู้จักอิสลามเนี่ยความอ้างว้างของเขาก็คือตอนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเวลามีปัญหาอะไรแล้วหันไปมองเพื่อนที่เป็นมุสลิมเนี่ยรู้สึกว่าตัวของเขาเวลามีปัญหารู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวในขณะที่เพื่อนของเขาเนี่ยเวลามีปัญหาไม่มีใครอยู่รอบตัวแต่เพื่อนของเขามีอัลลอฮ์แต่เขาเวลามีปัญหาเขาไม่มีใครเลยเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ที่บ้านมาทำงานต่างจังหวัดแล้วเวลามีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเวลาหันเห็นเพื่อนข้างๆที่มีปัญหาเหมือนกันเขามีอัลลอฮ์นั่นคือความรู้สึกของคนที่เป็นมุสลิมใหม่เราเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเรามีอัลลอฮ์โชคดีขนาดไหนที่เราเป็นมุสลิมแล้วเราได้รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องลองนึกภาพว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ใช่มุสลิมเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงอายุ55ของเราเนี่ยเราจะทุกข์ระทมไหมเราจะกำลังพยายามทำทุกอย่างเพื่อประคับประคองชีวิตในดุนยาของเราโดยที่ไม่มีคำตอบว่าเราจะสบายเมื่อไหร่สมมุติว่าเราอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะลำบากชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วอายุก็เรื่องล่วงเลยมาจนเกือบกระทั่งจะถึงเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วเนี่ย55 60 70แล้วเนี่ยเรายังลำบากอยู่เลยเรายังหาเช้ากินค่ำอยู่เลยเราให้คำตอบกับตัวเราได้ไหมว่าเราจะสบายเมื่อไหร่จบแล้วชีวิตของเราอีกไม่กี่ปีแต่ถ้าคนที่เป็นมุสลิมชีวิตของเขาเนี่ยยังมีความหวังว่ามันทุกข์ไม่นานและมันสุขไม่กี่รังในดุนยานี้แต่เรายังมีโลกอาคิเราะห์ที่รอเราอยู่ท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับพวกเราแล้วเรามักจะหลงลืมว่าเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เป็นมุสลิมทางสายเลือดเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาในการค้นคว้าทดลองหาเหมือนกับคนอื่นๆที่บางคนใช้เวลาค่อนชีวิตครับกว่าจะเจอกับอันอิสลามเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิสลามมาตั้งแต่กำเนิดแต่เรากลับทิ้งคว้างอิสลามของเราท่านพี่น้องครับในช่วงท้ายนี้ผมฝากไว้นิดนึงว่ากับสภาพสังคมในปัจจุบันของเราเนี่ยเราจะประคับประคองตัวของเรายังไงให้เราเป็นมุสลิมที่ดีอันที่หนึ่งศึกษาเรียนรู้เรื่องของการศรัทธาของเราให้ดีที่สุดศึกษาเรียนรู้เรื่องอะกีดะห์ของเราให้ดีที่สุดให้รู้จักอัลลอฮ์ให้รู้จักหลักการศรัทธาต่างๆแล้วก็ให้รู้จักจริงๆให้รู้ให้เข้าใจคือเราอย่าพอใจอยู่แค่ว่าเราท่องรูกุลอีมานได้ทั้ง6ข้อแล้วนั่นคือสุดยอดของเราแล้วเราก็หยุดความรู้ของเราแช่แข็งความรู้ในเรื่องศาสนาของเราไว้แค่นั้น

0: เราพอใจความรู้ของเราแค่ระดับฟารดูอินในขณะที่ชีวิตของเราเนี่ยไปเรื่อยๆในขณะที่ความรู้ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางคนหาเวลาไปเรียนต่อไปเรียนเสริมจนกระทั่งได้ปโทจนกระทั่งได้อัพซีขึ้นมาได้ขยับตำแหน่งสูงขึ้นมาในดุนยาแต่ความรู้ในเรื่องศาสนาของเราเนี่ยเราพอใจแค่ว่าเรานับรุกุนอีมาน6ข้อได้เรานับรุกุนอิสลาม5ข้อได้แล้วก็แค่นั้นศึกษาเรื่องอากีดะห์ของเราให้ดีที่สุดให้เข้าใจให้ถ่องแท้ไม่ต้องเยอะครับให้รู้จักอัลลอฮ์ให้ดีให้รู้จักอัลลอฮ์อย่างที่เหมาะสมคู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้รู้จักหลักการศรัทธาต่างๆของเราทั้ง6ข้อให้เข้าใจให้ถ่องแท้เรียนรู้เรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานของเราให้ดีที่สุดและรักษามันให้ครบถ้วนอย่างเต็มกำลังความสามารถเช่นเรื่องของการละหมาดอะไรที่เป็นอิบาดะห์พื้นฐานเนี่ยนะครับทำให้ดีที่สุดเรียนรู้ให้ถ่องแท้เรียนรู้ให้เข้าใจมันเสียเวลาไม่มากหรอกครับพี่น้องอาจจะเสียเวลาไม่ถึงเดือนครับในการเรียนรู้วิธีละหมาดอย่างถูกต้องของท่านนบีเดี๋ยวนี้ตำรับตำรามีเยอะแยะอ้างหลักฐานอะไรครบถ้วนสมบูรณ์พี่น้องซื้อมาฝึกยืนหน้ากระจกเลยครับตักบีรยังไงที่ถูกต้องที่สวยงามที่มีรายงานจากท่านนบีกอดอกยังไงอ่านยังไงตามองตรงไหนศึกษาเรื่องวิธีปฏิบัติเหล่านี้ให้ครบถ้วนให้สวยงามแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์พื้นฐานของเราให้ดีที่สุดปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้อันไหนที่ไม่รู้ก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบแต่สิ่งที่รู้แล้วตั้งใจให้ดีตั้งเจตนาให้ดีว่าเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้ไม่ติดลมในเรื่องของความเห็นต่างในประเด็นเห็นต่างต่างๆมากเกินไปมากไปกว่าการแสวงหาความรู้ความกระจ่างเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบอย่างมากที่สุดแน่นอนครับเราจะได้ยินประเด็นที่เห็นต่างของอุลามะในเรื่องของการปฏิบัติในข้อปฏิบัติต่างๆซึ่งการเห็นต่างเหล่านี้อย่าไปหมกมุ่นกับมันมากแล้วก็อย่าไปยึดติดอะไรกับมันมากให้เราตั้งเจตนาว่าเราจะเรียนรู้ประเด็นแตกต่างเหล่านี้ประเด็นเห็นต่างของอุลามะเหล่านี้พยายามศึกษาให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อเราจะได้มาปรับปรุงอิบาดะห์ของเราเพื่อที่จะเอาความเห็นเพื่อจะเอาข้อวินิจฉัยของอุลามะเหล่านั้นมาพัฒนาอิบาดะห์ของเราอย่าไปติดหลงว่าต้องยึดติดกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เรียนเพื่อให้รู้เพื่อที่จะเลือกปฏิบัติและการตัดสินใจเลือกของเรานั้นวางอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจต้องไม่ละเลยไม่ดูหมิ่นซุนนะห์เล็กๆน้อยๆครับเช่นการไว้คราวเช่นการคลิปขนคลิปหนวดคลิปขนในร่มผ้าคลิปตัดเล็บของเราตามซุนนะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีแนวทางได้ปฏิบัติเอาไว้ซุนนะห์เล็กๆน้อยๆของท่านนบีเนี่ยพยายามหยิบฉวยมาทำให้หมดถ้าเราสามารถปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีได้มากเท่าไหร่มันเกือบจะไม่เหลือพื้นที่ให้เราไปคิดในเรื่องไร้สาระมันจะไม่เหลือพื้นที่ชีวิตให้เราไปทำในเรื่องไร้สาระเพราะทุกอย่างเนี่ยจะถูกควบคุมได้กับซุนนะห์ของนบีเวลาเราเอามาปฏิบัติในครั้งแรกๆในตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยเพราะเราไม่คุ้นเคยเพราะเราไม่คุ้นชินกับมันแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนได้ทำไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติของเราว่าเราสามารถปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีได้โดยเป็นธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้เป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนหาโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องเล็กๆน้อยๆช่วยคนยกของช่วยคนเข็นช่วยอะไรที่เราสามารถช่วยได้แล้วไม่ต้องเจาะจงว่าเป็นมุสลิมผมมีข้อแนะนำอันนึงซึ่ง เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือพักหลังๆเนี่ยผมต้องไปโรงพยาบาลบ่อยแล้วก็การไปโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอคนที่ส่วนมากคนที่ไปโรงพยาบาลก็จะเป็นคนที่มีทุกข์เป็นคนที่กังวลอาจจะอาการเจ็บป่วยของตัวเองอาจจะอาการเจ็บป่วยของคนรอบของคนใกล้ชิดของพ่อของแม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนที่กำลังวิตกกำลังกังวลเนี่ยมันจะทำให้จิตใจอ่อนโยนลงเพราะฉะนั้นการที่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยอะไรที่พอที่จะแบ่งเบาเขาได้การแม้กระทั่งการนั่งฟังเขาเล่าเรื่องความทุกข์ของเขาให้เราฟังเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนลงลดความตะกบของเราลงไปลดความเย่อหยิ่งของเราลงไปคนที่เดินป่าเนี่ยเขามีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าทุกชีวิต ไร้ค่าพอๆกันหมายความว่าชีวิตในป่าเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าชีวิตของคุณหรือชีวิตของมดสักตัวหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือตายมีโอกาสตายได้เท่าๆกันไม่ว่าคุณจะเป็นเสือที่ถูกยิงหรือคุณจะเป็นคนที่เดินไปแล้วก็ไปประสบอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งโอกาสที่จะตายมันพอๆกันเลยเพราะฉะนั้นการที่เราได้เรียนรู้ถึงความทุกข์ของคนอื่นและพยายามที่จะช่วยเหลือเขาเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนลงถ้าจิตใจของเราอ่อนโยนเราก็จะลดความกังวลลงซุนนะห์ของท่านนบีคำสอนของอิสลามที่ดีอยู่แล้วเนี่ยจะช่วยขัดเกลาจิตใจของเรามันสะสมความดีในสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เอาไว้นะครับจะทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนและสุดท้ายทุกคนจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองเราทุกคนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบกับผลการกระทำของเราทำสิ่งที่ดีตามที่ศาสนาใช้เราก็จะได้รับการตอบแทนทำสิ่งที่เป็นความผิดเราก็ต้องรับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะเลือกที่จะตามใครก็แล้วแต่เราเลือกที่จะเห็นด้วยกับทัศนะไหนก็แล้วแต่คนที่จะต้องรับผิดชอบก็คือตัวของเราถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าผู้ที่วินิจฉัยถูกได้2ความดีคนที่วินิจฉัยพลาดจะได้1ความดีเราเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีความรู้ถึงขั้นที่จะวินิจฉัยบทบัญญัติด้วยกับตัวของเราเองแต่เราต้องมีสติต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัยของตัวเราเองที่จะเลือกตามใครเลือกตามอุลามะท่านนี้เลือกตามอุลามะท่านไหนก็แล้วแต่เราเป็นคนตัดสินใจและเราจะต้องรับผลการตัดสินใจของเราเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องมีบทบาทในการที่จะคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะละเลยในเรื่องของการเรียนรู้การหาความเข้าใจในเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยศาสนาไม่ได้สอนให้เราเห็นแก่ตัวครับแต่ศาสนาสอนให้เราจัดลำดับความสำคัญและจัดลำดับความจำเป็นพี่น้องลองสังเกตในดุอาที่เราขอเราจะเริ่มขอให้กับตัวเองก่อนแม้กระทั่งขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเราเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เรารักมากคนที่เราใกล้ชิดที่สุดเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองขอดุอาให้กับลูกของเราก็ต้องเริ่มต้นที่ขอให้ตัวเราเองก่อนแล้วก็ขอให้ลูกขอให้พ่อแม่เพราะฉะนั้นอิสลามไม่ได้สอนให้เราเห็นแก่ตัวแต่สอนให้เราจัดลำดับความสำคัญรักษาตัวของเราเองให้รอดเพื่อเราจะได้ช่วยคนอื่นเพื่อเราจะได้ไปช่วยคนอื่นที่เขาแย่กว่าเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อที่จะยกระดับการเป็นมุสลิมที่ดีของเราในดุนยาแล้วก็ได้รับความสำเร็จในอาคิเราะห์ชีวิตเราเหลือไม่เยอะแล้วครับเพราะชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจำกัดอัลเลาะห์ให้มาอย่างจำกัดและเรากำลังเดินไปสู่จุดสุดท้ายของชีวิตซึ่งจะเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่วันไหนก็ไม่มีใครรู้ในขณะที่ชีวิตของเราเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเหลืออยู่เท่าไหร่วันที่เราตายเราจะตายที่ไหนก็ไม่รู้วันที่เราตายเราจะตายที่บ้านหรือเราจะตายที่โรงพยาบาลใครจะอยู่ข้างๆเราเราจะตายท่ามกลางญาติพี่น้องของเราหรือตายในมือหมอก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นชีวิตของเรากำลังเดินทางไปสู่จุดนี้กันทุกคนทำยังไงให้ชีวิตช่วงที่เหลือของเราตอนนี้ที่เรายังพอที่จะทำอะไรได้ในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยกลับมาคิดครับทำยังไงให้การเป็นมุสลิมของเราที่เราจะยืนหยัดในดุนยานี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราเองมากที่สุดฝากกับทุกท่านไว้เป็นข้อคิดนะครับก่อนที่จะจากลากันด้วยกับอาจารย์คอลินอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ทำดีแล้วนะครับท่านอาจารย์ฮัสซันได้บอกแง่คิดการใช้ชีวิตนะครับพี่น้องได้ไปเยอะเลยเริ่มจากอากีดะห์นะอาจารย์นะสำคัญที่สุดก็ต้องอากีดะห์นะครับแล้วก็อาจารย์น่ารักมากนะครับอาจารย์นั้นบอกว่าอย่าลืมทำตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมด้วยใช่ไหมคือไปช่วยคนอื่นใช่ไหมอามันเล็กๆน้อยๆน่ะอย่าไปดูถูกนะครับไปช่วยพี่น้องบางทีเนี่ยหลายคนเข้าอิสลามก็เพราะว่าเห็นเราเนี่ยนะครับเราไปช่วยเขาไปทำนั่นไปทำนี่ไปทำโน่นอะไรที่ช่วยได้พี่น้องช่วยไปเลยเต็มที่แต่ว่าถ้าเรื่องอากีดะห์เนี่ยมันก็ต้องแยกนะแต่ที่อาจารย์ได้บอกก็คือว่าเรื่องทั่วไปช่วยได้พี่น้องต้องไปช่วยอย่ากลายเป็นมุสลิมเห็นแก่ตัวใช่ไหมพองานอะไรที่แบบว่าเหนื่อยเนี่ยหายนะครับพองานอะไรที่มันแบบอะไรนะพอได้อะไรเยอะๆเนี่ยไปกันไปมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีอันนี้อยากจะฝากพี่น้องนะครับพี่น้องก่อนที่จะกลับเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะฮะว่างานของเราวันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสุเหร่าเนาะมัสยิดยังมีหนี้มีศีลอยู่นะในหะดีษซอฮีหะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันบะดาลิลมัสยิดอ่ะใครก็ตามนะครับที่ว่าสร้างมัสยิดให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์บอกว่าสร้างสุเหร่าให้อัลเลาะห์เลยนะอัลเลาะห์ให้เกียรติพวกเรามากในการทําอามัลอิบาดะห์ความดีนะครับ ซึ่งท่านนบีบอกว่าแม้ว่าจะเท่ากับมัฟฮัสอัลกอตอเท่ากับที่วางไข่ของนกกระทานะครับคล้ายๆนกกระทามันอยู่ตามทะเลทรายอะไรพวกนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไปขุดดินนะอาจารย์ขุดดินเล็กๆอ่ะเป็นพอเป็นรังอ่ะนะฮะแล้วมันก็วางไข่นะครับบานัลลอฮุบัยตันฟิจันนะอัลลอฮ์ก็จะสร้างบ้านในสวรรค์ให้หนึ่งหลังอัลลอฮ์บัดพี่น้องตรงนี้โอเคนะครับฮะดีษวันนี้อาจจะมีการอธิบายที่หลากหลายนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าเราเนี่ยถ้าใครเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดซึ่งอันนี้ถือว่าสำคัญนะครับมัสยิดที่สร้างตอนนี้ก็เป็นมัสยิดที่ยืนหยัดบนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะครับอย่างเขาเรียกว่าอย่างแข็งขันนะครับเพราะนั้นการบริจาคของพี่น้องตรงนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะครับมันเป็นซะดะเกาะห์ที่เรียกว่าเป็นประโยชน์มีคนมาละหมาดก็ได้บุญนะครับและที่แน่ๆมันเป็นการเตรียมที่ในสวรรค์นะจ๊ะถ้ามีบ้านในสวรรค์แล้วเจ้าของบ้านจะไปไหนมันก็ต้องไปสวรรค์ใช่ไหมฮะไม่ใช่มีบ้านในสวรรค์แล้วเจ้าของบ้านอยู่ในนรกมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคนไหนอยากเข้าสวรรค์นะครับง่ายๆข้อหนึ่งเลยก็คือเดี๋ยวมีตังค์หรือเปล่า10 บาท20 บาท30 บาท100 200ใครรวยมีเยอะก็ให้เยอะนะครับก็จะมีตู้บริจาคใช่ไหมท่านอิหม่ามมันตรงนี้แสงมันส่องไม่ค่อยเห็นนะครับก็ไปบริจาคได้นะครับตามที่จุดต่างๆเขาจะมีอยู่นะครับก็นิดๆหน่อยๆมันก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็อาหารนะครับก็มีน่าจะมีที่ไหนเหลือยังไงพี่น้องก็ช่วยๆกันซื้อหน่อยนะครับพวกของพวกอะไรนะช่วยกันได้อะไรกันได้ซื้อไปฝากลูกฝากอะไรที่บ้านนะครับอินชาอัลเลาะห์ได้ช่วยๆกันนะครับก็ก่อนจากตอนนี้ก็ฝากหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องนิดนึงนะครับเป็นหะดีษที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันได้กำลังใจเยอะเลยนะครับหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของชาวสวรรค์มีชาวสวรรค์ที่ว่าลำบากที่สุดในดุนยาอัลเลาะห์เรียกและสอบถามอัลเลาะห์ถามเค้านะครับบอกว่าเจ้าคือคุณได้เป็นชาวสวรรค์นะลำบากที่สุดในดุนยานั่นนะจ๊ะอัลเลาะห์ถามว่าเจ้าเคยลำบากมั้ยในดุนยาลำบากที่สุดนั่นนะในดุนยานะชาวสวรรค์ที่แย่ลำบากที่สุดในดุนยาอัลเลาะห์ถามว่าเคยลำบากมั้ยในดุนยาเค้าตอบว่าไม่เคยอัลเลาะห์อักบัรแปลว่าอะไรแปลว่าคือเค้าได้รับความสุขมากจนกระทั่งว่าลืมทุกหมดเหมือนเราบางทีนะอาจารย์นะมีความทุกมาเนี่ยแต่ถ้ามีอะไรสุขเยอะๆบางทีเราเรื่องเล็กน้อยไม่มีเอ้าเมื่อวานเห็นเครียดร้องไห้ไม่มีแหมมันแหมเมื่อวานไหนตอนคือความสุขมากๆอ่ะเหมือนกันเมื่อวันไหนอินชาอัลเลาะห์ถ้าพี่น้องอดทนเนี่ยแล้วพี่น้องเสียชีวิตวันนั้นเป็นวันที่พี่น้องมีความสุขแล้วครับทุกอย่างที่อะไรนะต้องอดทนต้องไม่สบายต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องเจ็บปวดหมดละพี่น้องก็มีแต่ความสบายแล้วแล้วก็อีกหะดีษบทหนึ่งนะครับอัลเลาะห์ถามชาวสวรรค์ตะมันต้องขอดุอามาอยากได้อะไรขอเลยหวังอยากได้อะไรหวังมาเลยอัลเลาะห์จะให้ชาวสวรรค์อาจารย์ชาวสวรรค์ตอบว่าไม่รู้จะอะไรแล้วคือได้เยอะมากจนไม่รู้จะอะไรแล้วแต่พี่น้องรู้ไหมว่าชาวสวรรค์เขาหวังอะไรอยากจะได้จากอัลเลาะห์อยู่อย่างนึงอะไรรู้มั้ยครับบอกว่าอัลลอฮ์ข้าพเจ้าเนี่ยอยากจะมาในดุนยาอีกครั้งหนึ่งดุนยาที่เราลำบากเลยนะแต่คนๆนี้บอกว่าอยากจะมาดุนยาอีกครั้งหนึ่งมาทำอะไรมาต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์และโดนฆ่าชะฮีด10 รอบครับในสายรายงานนี้มาตายชะฮีด10 รอบพี่น้องถามว่าความทุกข์ไหนจะยิ่งกว่าการตายชะฮีดพี่น้องไปออกสงครามนะครับไปออกสงครามไปเจ็บปวดไปโดนยิงไปโดนแทงเพื่อปกป้องศาสนาอิสลามอันนี้ต้องปกป้องอิสลามที่ถูกต้องเลยนะไม่ใช่ใครดึงไปอะไรไม่ใช่เรื่องแล้วไปมั่วนี่ไม่ใช่นะมันจะมีนะเพราะว่าวัยรุ่นเยาวชนบางทีโดนดึงไปในสิ่งที่มันไม่ใช่หลักการมีพี่น้องศึกษาให้เข้าใจเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกศึกษาให้เข้าใจก่อนแล้วถ้าพี่น้องศึกษาเข้าใจแล้วรู้ว่าอะไรเป็นการยิฮาดจริงๆเนี่ยแล้วพี่น้องไปเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่ง่ายนะก่อนออกไปเนี่ยเจ็บปวดใช่ไหมลำบากรวดร้าวต้องจากกับคนที่เรารักเนี่ยแต่ชาวสวรรค์คนนี้บอกว่าอยากจะกลับไปและชะฮีดอีก10 รอบอัลเลาะห์อักบัรเพราะอะไรเพราะเห็นเนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่กับการกระทําของตัวเองเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ความเจ็บปวดที่เคยเจ็บปวดมากับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ตอนนี้มันเทียบกันไม่ได้มันกลายเป็นของที่แลกกันไม่ได้อะเลยรู้สึกว่าอยากจะไปตายไปจิฮาดไปต่อสู้เพื่อป้องกันศาสนาเพื่อจะได้แบบที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยจะได้แบบว่ารู้สึกแบบโอเคหน่อยเงี้ยเนี่ยครับพี่น้องเห็นไหม นี่คือสิ่งที่พวกเราอินชาอัลเลาะห์ทุกคนจะรู้สึกเมื่อเราตายไปก็ขอดุอาเนาะขอดุอาว่าวันนี้เราทนเหมือนที่อาจารย์บอกอดทนศึกษาศาสนาศึกษาอากีดะห์ยืนหยัดอยู่บนหลักการแล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆฝูงๆเรานะครับดึงมาด้วยแล้วก็เพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ไปพยายามทําดีกับเขาดึงเข้ามาสู่หลักการที่ถูกต้องนะครับอย่าทิ้งการงานซุนนะห์เล็กๆน้อยๆพยายามทํานะอาจารย์นะรู้อะไรก็พยายามทําเหมือนเราหลายคนพยายามทิ้งมากกว่าใช่มั้ยบ้านเราเอ้ยซุนนะห์ซุนนะห์ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องทําค่อยว่ากันอย่างเงี้ยบ้านเราเป็นอย่างงี้ไงแต่จริงๆซุนนะห์เนี่ยจะต้องพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับก็คงจะฝากพี่น้องไว
0: ้ก็สําหรับคืนนี้นะครับเราทั้ง2คนก็ต้องขอจากลาท่านพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบะห์หรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามิยะห์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

0: فأكثروا فيها الفساد
1: فأكثروا فيها الفساد
0: فصب

عليه رزقه فقدر

0: المشركين
1: ولا تحا
0: وتأكلون

0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเมตตาความปานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่กำลังติดตามและรับชมรับฟัง รายการยะติมทีวีทีวีศรัทธาชนพี่น้องครับเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันจันทร์วันอังคารกับผมอาจารย์เอริฟีนนะครับได้มาหยิบยกและพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวแง่คิดดีๆจากอัลกุรอานนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ผมกับอาจารย์เอริฟีนมานำเสนอแง่คิดต่อจากเมื่อวานนี้นะครับซึ่ง เป็นแง่คิดที่ยังผูกพันและค้างคากันอยู่นะครับก็อยากก่อนที่เราจะเข้าเรื่องหรือว่าเข้าถึงอายะห์อัลกุรอานที่อยากจะหยิบยกมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์พูดคุยทักทายพี่น้องเราสักนิดนึงพี่น้องทางบ้านครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดาบิดาวะติอิลายามิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมรายการทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์อีกครั้งนึงนะครับที่ได้ให้เราสองคนได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็คงยังเป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวาน
0: ครับผม
1: ครับเริ่มเลยแม่อาจารย์จะได้ไม่
0: เริ่มเลยอาจารย์ครับจากเมื่อวานนี้นะครับที่เราได้หยิบยกมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็คือเรื่องถึงที่เรากำลังจะตายนะครับและคนที่ปฏิบัติดียืนหยัดในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน
1: ะครับ
0: มลาอิกะห์ก็จะมาบอกข่าวดีกับเขานะครับว่าเขาจะได้รับส่งสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับแล้วเราก็อธิบายกันถึงเรื่องการอิสติกอมะห
1: ์
0: นะครับว่าคุณลักษณะและการอิสติกอมะห์เนี่ยจะได้อะไรมั่งจากการอิสติกอมะห์นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับซึ่งอีกมีอีกอายะห์นึงนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกนะครับอยู่ในฟุตซิลัตเหมือนกัน
1: นะครับ
0: อัลเลาะห์ตะอาลาบอกนะครับว่านะฮนูเอาลิยาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์วะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอัมฟุสกุมวะละกุมฟีฮามาตัดดะอูนนุซุลัมมินกอฟูรุรเราะฮีม
1: ครับ
0: อาจารย์ตรงนี้เนี่ยจากอายะห์กุรอานเนี่ยพี่น้องจะได้อะไรจากตรงนี้ครับ
1: ครับท่านพี่น้องครับนี่คงเป็นอายะเกี่ยวเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่เราได้ทราบในอายะก่อนหน้านี้ก็คืออายะที่30ของซูเราะห์เดียวกันเนี่ยแหละครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงว่าใครก็ตามที่กล่าวและยืนยันในการเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะครับเขาจะได้พบกับสิ่งที่เป็นการสัญญาที่อัลลอฮฺนั้นได้สัญญาเอาไว
0: ้
1: แล้วในอายะนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดที่มาลาอิกะห์จะบอกหรือว่าจะพูดกับ บรรดาคนที่ได้รับการถูกฟื้นขึ้นมาว่าอย่าได้กลัวอย่าได้หวาดกลัวอะไรเนี่ยนะครับนะฮูเอาลิยาอุกุมก็คือแท้จริงแล้วเนี่ยพวกเรานั้นเป็นสักขีพยานหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นผู้อารักขานะครับฟินฮายาติดดุนยาวะฟินอาคิเราะก็คือทั้งในขณะที
0: ่ท่านยังอยู่ในโลกดุนยา
1: ในดุนยานี้แล้วก็แม้กระทั่งในโลกอาคิเราะก็เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่ามาลาอิกะห์นั้นจะอยู่กับเราและเป็นผู้ที่คอยอารักขาผู้ที่เป็นเหมือนกับเป็นสหายนะของเราเลยนะครับทั้งในยามที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็การที่เราจะได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปรโลกหรือว่าในยามันกิยามะห์เนี่ยนะครับซึ่งในประการต่อมาก็คือวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอันฟุสกุมแล้วก็สิ่งที่จะได้รับเนี่ยก็คือสิ่งที่จิตใจของพวกท่านนั้นปรารถนาวะละกุมฟีฮามาตัดดะอูแล้วก็สิ่งที่พวกท่านจะได้รับอีกในสวนสวรรค์ก็คือสิ่งที่พวกท่านนั้นเรียกร้องกันอันนี้เป็นการตอบแทนนั่นเองที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว
0: ้
1: ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาและถูกฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์แล้วก็เป็นการบอกเล่าให้เราได้รับทราบว่านี่คือคุณลักษณะของคนที่จะพบกับการต้อนรับอันมีเกียรตินุซุลัมมินกอฟูริรเราะฮีมเป็นการต้อนรับอันมีเกียรติจากความเมตตาจากพระผู้ทรงกรุณาปานีเสมอนั่นเอง
0: ก็คือไม่ใช่ว่าคนอื่นใครไปทำเอาไว
1: ้ครับ
0: คือเป็นการประทานจากอัลเลาะห์ซุบฮ
1: าน
0: ะฮู
1: วะตะอาลานั่นหมายถึงว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นหรือที่จะได้รับเนี่ยนะครับอันเนื่องมาจากว่าเขานั้นเป็นคนดีในโลกดุนยาน
0: ี้
1: เพราะนั้นการที่เราจะไปได้รับสิ่งตอบแทนอันดีงามในโลกอาคิเราะห์เนี่ยเงื่อนไขมันถูกวางเอาไว้แล้ว
0: ก็ต้องมีสาเหตุ
1: ครับ
0: สาเหตุเงื่อนไขคุณทำได้คุณก็จะได้รับสิ่งที่เรากล่าวมานี
1: ้
0: แต่ถ้าหากคุณทำไม่ได้
2: ก็อีกตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรากล่าวมานี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ในการทำความดีของเราเนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเรียกมีอิสติกอมะมีการกระทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องแล้วมันจะทำให้เกิดผลต่างๆมากมายเลยนะอาจารย์
2: ใช่สิ่งที่จะเกิดผลจากการทำความดีนี้เนี่ยมันก็มีหลายอย่างเราอยากจะหยิบยกมาพูดคุยกับพี่น้องสัก 4-5 อย่างนะครับ
1: เอา
2: เข้าที่เวลาที่เราจะพอมีนะครับอย่างที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าอาซารุนมูดาวามาตุลอาลามาลิซอลิฮัตก็คือ
1: ร่องรอย
2: ในการงานที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีๆ
1: เป็นประจำเนี่ย
2: จะได้อะไรบ้าง
1: อย่างเช่น
2: ซาบบุลลินบะฮับบะติลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลา
1: อันนี้คือคนที่เตาบ้าเป็นประจำใช่ไหมครับคือคนที่ขอลูกแก่โทษต่ออัลเลาะห์สำนึกผิดอยู่เป็นประจำคืออย่างนี้คนเนี่ยถ้าหากว่าจะเตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์เนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าสำนึกผิดอยู่ตลอด
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็เป็นคนที่ตระหนักอยู่เสมอว่าตัวเองมีความผิด
2: ไม่ใช่ว่าทำผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วก็ขอโทษผิดแล้วก็ขออภัยโทษอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับรู้ว่าตัวรู้ว่าสิ่งนี้แหละผิดแหละเตาบัสตัวแล้วแล้วก็กลับไปทำสิ่งนั้นเหมือนเดิมเป็นเรียกการเดาเตาบัสได้
1: คือในหลักของการเตาบัสเนี่ยอา
2: จาร
1: ย์หลักของการเตาบัสที่อุลามะเขาวางเอาไว้ก็คือว่าอันดับแรกเลยก็คือต้องเสียใจ
2: กับ
1: สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นผลงานอันเลวของเราแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นว่าจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีก
2: ครับ
1: แล้ว หลังจากนั้นเราก็ต้องทำความดีเยอะๆเพื่อจะลบล้างมัน
2: ครับ
1: ทีนี้อุลามะเขามองเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าถ้าหากว่าเราเตาบ้าตัวแล้วเราก็ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกเลยสมมติผ่านไปสัก 3-4 เดือนเช่นเตาบ้าจากการดื่มเหล้าแสดงว่าเรารับการเตาบ้า
2: ครับ
1: นะเขาก็หวังว่า
2: เขาก็หวังว่าจะได้ร
1: ับ หลังจากนั้นมาเนี่ยเขาอาจจะกลับไปดื่มเหล้าอีกก็หมายความว่าเขาต้องเตาบ้าอีก
2: ต้องเตาบ้าอีก
1: เขาก็
2: ตามใดที่เขายังไม่ตาย
1: ใช่อันนี้คือหลักที่เป็นหลักกว้างๆนะส่วนไอ้การเตาบ้าในครั้งแรกจะถูกตอบรับหรือเปล่าเนี่ยเราก็หวังว่าจะถูกตอบรับ
2: อาจารย์ครับคือแต่ว่าที่อุลามะบอกแบบนี้เนี่ยอีกในยะหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าอุลามะต้องการที่จะสื่อว่าแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณจะตายเมื่อไหร่
1: ใช่
2: ไหมอาจารย์ครับ
1: คือต้องการให้เราเตาบ้าประจำ
2: ใช่ฮะ
1: หรือวิธีการก็คือสำรวจตรวจสอบหาความผิดของเราแล้วก็
2: จะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีก
1: แล้วคนที่ทำการเตาบ้าอยู่เป็นประจำเนี่ยอัลลอฮ์รักนะอาจารย์
2: ครับผม
1: ถือว่าเป็นการงานที่เป็นการงานที่อิสติกอมะอย่างน
2: ี้
1: น
2: ะ
1: แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าสาเหตุก็คือซาบะบุลลิมะฮับบะตินละจะได้รับความ
2: จะได้รักความรักจากอัล
1: ลอฮ์อย่างอายะที่มายืนยันนะจ๊ะ
2: อินนัลลอฮะยุฮิบบุตตะวาบีนวะยุฮิบบุลมุตะฏอฮิร
1: ีอันนี้ชัดเจนนะฮะถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักคนที่เตาบะตัวอยู่สม่ำเสมอ
2: ครับ
1: นั้นอย่างที่บอกถ้าคนจะเตาบะนี่แสดงสำนึกผิดแล้วพอเตาบะแล้วอัลลอฮ์ก็รักนะครับซึ่งก็การทำการเตาบะเป็นประจำเนี่ยเราก็จะรับความรักจากอัลลอฮ์
2: ครับอาจารย์มาดูข้อที่2ข้อที่2ประเด็นที่2นะครับบอกว่าซาบะบุลลินะญะฮุมินัชชะดาอิด
1: ก็คือจะเป็นสาเหตุให้ได้รับการช่วยเหลือในยามที่ลำบาก
2: อันนี้อาจารย์ข้อนี้ต้องทำนะครับโดยเฉพาะ
1: การที่เราขอดุอาเป็นประจำไง
2: ครับผมฮะ
1: คือดุอาในยามสุขเราก็ขอเพราะนั้นถ้าในยามสุขเราขอดุอาไอ้ยามทุกข์แล้วเราขอเนี่ยอัลลอฮ์ก็รับนะแต่ถ้าหากว่าไอ้ตอนดีๆเนี่ยไม่เคยเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เลย
2: นั่นน่ะสิอาจารย์มันจะเป็นประเภทนั้นนะครับ
1: ไม่เคยสำนึกบุญคุณในยามดี
2: ในยามดี
1: ในยามแกมีแกไม่เคยสำนึกบุญคุณในยามแกลำบาก
2: แกจะมาขอ
1: แกจะมาขอแต่เราก็ต้องขอแหละนะ
2: ครับผม
1: แต่ว่ามันแล้วถามว่าสมมติถ้าเป็นเราทำอย่างงี้แล้วไม่กระดากมั้งเหรอ
2: นั่นน่ะสิอาจารย์ครับคือก็อันนี้ต้องฝากถึงพี่น้องนะครับว่าคือเราต้องขอจากอัลลอฮ์เยอะๆนะครับต้องขออภัยโทษต้องเข้าหาพระองค์ต้องละหมาดทำตามสิ่งที่พระองค์สั่ง
1: ต้องเข้าใกล้อัลลอฮ์ในคือทุกวันอ
2: ่
1: ะ
2: ครับผม
1: นะในยามสุขยิ่งต้องเข้าใกล้กันนะจ๊ะ
2: ถูกต้องครับ
1: บางคนเนี่ยสุขแล้วก็เหลิงไง
2: ก็อาจารย์ธรรมดาครับมันคือเรามาดูในชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยหลายต่อหลายคนอาจารย์บางครั้งเนี่ยในสังคมที่เราได้เจอเนี่ยโอ้ยมายากจนมาเลยแย่มาเลยมาหาเราครับแล้วก็ช่วยหน่อยสิช่วยฉันหน่อยฉันลูกก็มีปัญหาลูกก็นู่นไอ้นี่ก็มีคือไม่ขอความช่วยเหลือนะครับพอวันดีคืนดีเนี่ยเริ่มมีขึ้นมาเยอะแยะเริ่มอัลลอฮ์ให้ริสกีขึ้นมากขึ้นลืม
1: ความลำบากที
2: ่เคยลืมความลำบากหรือว่าลืมไอ้คนที่เคยช่วยเหลือ
1: นี่แหละถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นคนที
2: ่
1: เหลิงอะนะเป็นคนที่เหลิงเพราะนั้นในสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติก็คือว่าเมื่อเรามีเมื่อเราสบายเมื่อเรามีปัจจัยยังชีพ
2: คร
1: บถ้วนสมบูรณ์เนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์เยอะ
2: ๆ
1: นี่คือริสกีที่อัลลอฮ์ให้แล้ววันหนึ่งวันใดที่เราลำบากเนี่ยอัลลอฮ์จะหยิบยื่นให้
2: ถูกต้องครับอาจารย์มันก็อาจารย์คือมันเห็นผลนะ
1: ครับ
2: แล้วมันเป็นภาพเขาเรียกมันเป็นวากีเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ว่าคือคุณทำดีกับใครเนี่ย ยามที่คุณตกยากเนี่ยคนนั้นเขาก็จะช่วยเหลือคุณและนี่เป็นพระเจ้า
1: แล้วก็ในการขอดุอาเนี่ยถึงบอกว่าให้ขอเป็นประจำนะครับอย่างมีฮะดิษนบีบอกใช่ไหม
2: ฮะนบีบอกครับมันซัรรอฮูอันยัสตะจีบุลลอฮิละฮูอินดัชชะดาอิดุฟยุกฟันยักซัรดุอาฟิรคอ
1: นบีได้บอกถึงวิธีการนะครับว่าใครก็ตามที่ปรารถนาที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย
2: รับ
1: การขอดุอาของเขาในขณะที่เขาเดือดร้อนถามว่าเราอยากไหมเวลาเราเดือดร้อนอยากให้อัลเลาะห์รับดุอาเราไหม
2: ถูกต้องอาจารย์ทุกคนอาจารย์
1: ฮะนบีก็เลยบอกว่าฟันยุกซิดอัดดุอาฟิรอคอดังนั้นจงขอดุอาให้เยอะในยามที่สบายคือยามที่สบายเนี่ยเป็นยามที่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยหลายคนก็มองว่าไม่ต้องพึ่งใครแล้วอ่ะ
2: คือตอนที่คุณสุขภาพดี
1: ๆ
2: มีเงินเยอะๆเนี่ยคุณต้องรีบทำเข้าทำให้เยอะไม่ใช่ว่าอย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีสุขภาพดีๆฉันจะได้ไปทำฮัจญ์ขอให้ฉันมีตังค์เยอะๆฉันจะได้ไปทำอุมเราะห์นะครับพอมีแล้วลื
1: ม
2: มัวแต่มายุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องธุรกิจทำนู่นทำนี่
1: เรื่องของสุขภาพเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของเวลาว่างเนี่ยมันเป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้
2: ถูกต้องครับอาจารย์ครับ
1: ทุกๆคนนะแต่ว่ามันมีช่วงระยะเวลาของมันที่ไอ้ช่วงที่เราได้ที่เราใช้ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นความขาดทุนอ่ะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเวลาสบายขอดุอาเวลาลำบากขอดุอาอัลลอฮ์จะรับ
2: ถูกต้องครับ
1: นี่คือเงื่อนไขมันขอดุอาเป็นประจำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการงานนะที่ถือว่าเป็นอิสติกอมะแล้วมันจะมีผลงานดีนะครับ
2: มาข้อที่สามเขาบอกว่าคืออิสติกอมะเนี่ยมันจะช่วยอะไรก็คือช่วยท่านฮาซอฮิบุฮาอันนฟาวาฮิช
1: อันนี้หมายถึงว่าใครก็ตามที่ละหมาดเป็นประจำ
2: ครับ
1: ก็เรียกละหมาดตอนกลางคืนเนี่ยนะละหมาดยามค่ำคืนตามยุทธอะไรพวกเนี้ยอันนี้นอกเหนือจากละหมาดฟัรดูนะพอฟัรดูเนี่ยแน่นอนแหละมันเป็นภาคบังคับซึ่งทุกคนต้องทำอยู่แล้วนี่ใครก็ตามที่ละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดซุนนะห์แล้วกันอ่ะที่ว่าละหมาดซุนนะห์โดยทั่วๆไปอยู่เป็นประจำ
2: กิยามุลเลนนั่นแหละ
1: แล้วแต่
2: เราเรียกว่ากิยามุลเลน
1: ทำเป็นประจำเนี่ยมันก็จะตันฮาซอฮิบะฮาอินฟาวาฮิชคือละหมาดโดยหลักหรือด้วยตัวละหมาดแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยกไปแล้วในตอนต้นที่บอกว่าน
2: ัสลาตะตันฮา
1: ฟาชัย
2: ม
1: ุนกัรเนี่ยมันจะยับยั้งคนจากความชั่วอยู่แล้วท
2: ี
1: นี้ถ้าหากว่าเราทำในช่วงที่เวลาอื่นที่มันนอกเหนือจากเวลาปกติ
2: ก็คือเวลา5เวลาเนี่ยเราต้องทำอยู่แล้วท
1: ุ
2: กคนต้องทำอยู่แล้วตอนนี้ว่าเรามาตักซีรูฟิลฟาร์มิลเลสฟาร์ฟิลฟินนาวาฟิล
1: ครับคือมาทำในช่วงของนาวาฟิลให้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีผลดีนะมันมีตัวอย่างหนึ่งอาจารย
2: ์ครับผม
1: ตัวอย่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตครับที่
2: ก็คือมีฮะดีษจากอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลายาอะรอจุลุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลาอินนัลฟุลานันยุศ็อลลีบิลไลลิฟะอิซาอัสบะฮะชัรฆฟะกอลาอินนะฮูซะยันฮาฮูมาตะกูล
1: อันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานบอกว่ามีชายคนหนึ่งในมหานบีแล้วก็ในขณะที่มหานบีเนี่ยก็มาบอกว่าม
2: ีชายคนหนึ่ง
1: อินนาฟูลานอยู่ซอลีบินไลมีชายคนหนึ่งเขาละหมาดตอนกลางคืน
2: คือ
1: พูดง่ายๆดูแล้วเป็นคนเข้งใช่ไหมแต่ว่าฟาอิซาอัสบะฮะซารอก็แต่เมื่อถึงเวลาเช้าเขากลับเป็นคน
2: ขโมย
1: ไปขโมยของคนอื่นเขาซึ่งพอพูดอย่างนี้เสร็จแล้วนบีก็บอกว่าฟักก็ละอินนะฮูซัยยันฮาฮูมาตะกูลไอ้สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยแหละก็คือไอ้การละหมาดของเขาหรือไอ้การทำความดีของเขาเนี่ยมันจะไปยับยั้งเขาเองนั่นหมายความว่าถ้าเขายังคงทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำ
2: เดี๋ยวเขาจะเลิก
1: เขาจะเลิกเองก็แสดงว่าไอ้ของดีๆที่เราทำเป็นประจำเนี่ยมันจะไปยับยั้งความชั่วหรือความเลวที่เราทำได้
2: อาจารย์อย่างน้อยอ่ะผมคิดว่านะครับคนที่เขามีละหมาดอยู่ดีๆทำถือศีลอดอยู่เป็นประจำทำอิบาดะห์อยู่เป็นประจำเนี่ยผมว่ามันต้องสะกิดต่อมแหละมันต้องสะกิดใจสักอย่างหนึ่งคนจะไปทำความผมว่าไม่กล้าทำหรอก
1: ถ้าเราทำดีอยู่เป็นประจำเนี่ยแน่นอนเลยว่าม
2: ันต้องรู้สึกละอายอ
1: ่
2: ะ
1: สักวันหนึ่งมันจะเห็นผลม
2: ัน
1: จะเห็นผลเพราะนั้นการงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอเน
2: ี่
1: ยมันก็จะทำให้ผลต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะ
2: ครับผมจะมาข้อที่4เขาบอกว่าซะบับุลลินมะฮูอัลคอตอยาวัซซุนูบ
1: ก็คือจะเป็นสาเหตุในการที่จะลบล้างบาปและความผิดของเรา
2: ครับผม
1: คือการกระทำที่มันเป็นอิสติกอมะซึ่งในนี้ก็หมายรวมถึงอะไรหมายรวมถึงการละหมาดนั่นเอง
2: ครับผม
1: โฟกัสของมันก็คือการละหมาด5เวลาซึ่งแน่นอนทุกคนทำอยู่แล้วทีนี้ไอการทำการละหมาด5เวลาเนี่ยมันก็มีผลพวงตามมามากมายแต่หนึ่งในผลพวงเหล่านั้นก็คือว่ามันจะไปลบความผิดไปลบบาปของผู้กระทำ
2: ครับผม
1: ถามว่าเราละหมาด5เวลาเนี่ยเราก็ตามน้ำละหมาด5เวลาถูกไหม
2: ครับผม
1: ไอการอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันมีผลนะ
2: ถูกต้อง
1: อย่าง
2: ที
1: ่บทนึงที่นบีบอกใช่ไหม
2: ท่านนบีบอกนะครับอันนี้รายงานโดยท่านอบีฮุรอยเราะห์เหมือนกันนะครับอัลอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะรออัยตุมลาอันนะนะฮรอนบิบาบินอะฮะดิกุมยักตะซิลุมินฮุกุลยอมิลคอมซันมะรอตินฮัลยับกอมินซุนูบิชัย ก็รู้ละก็ละฟาซาลิกะมิสุลศอลาวาตุลคอมซะฟะยัมฮูลลอฮุบิฮาอัลคอฏอยะ
1: อันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าน
2: ะครับ
1: ว่าใครก็ตามที่อ่านละหมาดแล้วไปละหมาด5เวลาไอ้สิ่งที่มันได้เนี่ยคือผลเป็นคุณงามความดีแล้วแต่อีกสิ่งนึงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือนบีบอกว่านบีตั้งเป็นคำถามว่า
2: พวกท่านเห็นไหมพวกท่านหลายเห็นไหม
1: ว่าถ้าหากว่ามีแม่น้ำสายนึงมันไหลผ่านหน้าประตูบ้านก
2: ็
1: คือหน้าบ้านของเราเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยทุกๆวันเลยก็จะมีการไปอาบน้ำที่นั่นวันละ5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้งเนี่ยถามว่าจะมีความมันจะมีสิ่งสกปรก
2: สิ่งสกปรกยังเหลืออยู่ไหมถ้าละหมาดวันละ5 ครั้งเน
1: ี่
2: ย
1: ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มี
2: อันนะฮุละ
1: ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีนบีก็บอกกันนั่นแหละเปรียบเสมือนการละหมาด5เวลา
2: ครับผม
1: ว่าถ้าละหมาด5เวลาละหมาดเป็นประจำ
2: ครับผม
1: อินนัสซอลาตะ
2: การถ้าอันนี้ฟาชัยวันมุกการวันปักสนาม
1: มันจะค่อยๆขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไป
2: ครับ
1: มันจะลบล้างบาปลบล้างความผิดของเราออกไปเ
2: พ
1: ราะน
2: ั
1: ้นเราละหมาด5เวลาเราไม่ได้ละหมาดครั้งเดียวเลิกกัน
2: ครับ
1: ใช่ไหมเราละหมาดเป็นไหนอาจารย
2: ์จนตาย
1: จนตายนะถ้าไม่อยากละหมาดต้องทำไง
2: ก็ต้องรีบตาย
1: ครับผมมั่นใจว่าคงไม่มีใครอยากตาย
2: ถ้าไม่อยากละหมาดก็ต้องฆ่าตัวตาย
1: ก็ไม่ได้อีกบ้าง
2: กลิ่นสวรรค์ก็ยังไม่ได้เลยนะอาจารย์นะ
1: เพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็เลยถูกกำหนดว่าต้องละหมาดจนจะจากโลกนี้ไป
2: นั่นแหละสิครับอาจารย์
1: นั้นไอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นอิสติกอมะของเรา
2: ครับผมครับมาดูข้อต่อไปอาจารย์เขาบอกว่าซะบบุลลิฮัสนุลคอติมะ
1: ก็คือการที่เราได้อดทนในการที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: เช่นอดทนในการเชื่อฟังอัลลอฮ์ถ
2: ือ
1: ว่าอดทนนะ
2: อ
1: ดทนในการห่อห่างจากสิ่งที่เป็นความ
2: ครับผมฮะ
1: ซึ่งมันก็คงไม่ใช่ครั้งเดียวอ่ะมันต้องทำอยู่เป็นประจำเนี่ย
2: ค
1: นที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาเรียกพบจุดจบที่ดี
2: โอ้อาจารย์ครับตรงนี้สำคัญน่าจะขยายความ
1: ครับ
2: เพราะว่าหลายต้นหลายคนเนี่ยอาจารย์ครับมันเหมือนต้นไม้ที่มีหะดีษต้นหนึ่งที่ท่านนบีได้เปรียบเทียบเอาไว
1: ้
2: เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยที่พอมันขึ้นไปตรงแล้วมันเสือกไปคดที่ปลายก็เหมือนการทำอิบาดะห์เนี่ยเริ่มต้นซะดีเลย
1: ครับ
2: แต่ก่อนตายพลาด
1: ไปบิดเบี้ยวซะ
2: ไปบิดเบี้ยวซะ
1: ก็เลยกลายเป็นจุดจบที่ไม่ดี
2: มันไม่ใช่ฮุสนุลคอติมะห์ไงจ้ะครับ
1: นี่แหละคือสาเหตุว่าเราต้องประคับประคองตัวเราเองไง
2: เราจะต้องคือก็อิสติกอมะห
1: ์ใช่ต้องอิสติกอมะห์อันไหนที่เป็นความดีอิสติกอมะห
2: ์ครับ
1: อันไหนที่เป็นความชั่วแล้วดูแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะพาเราไปสู่การถูกลงโทษพยายามออกห่างซะคือทำดีให้เป็นอิสติกอมะห
2: ์
1: ออกห่างจากความชั่วก็ให้เป็นอิสติกอมะห
2: ์
1: ก็คือไอ้สิ่งใดก็ตามที่มันนำพาเราไปสู่การ
2: ความชั่วนำพาไปสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
1: ก็อย่าไปเข้าใกล้มัน
2: ครับ
1: คือไปเห็นที่ไหนก็แล้วแต่ต้องถือว่าเป็นความชั่ว
2: ก็คือออกห่างมันซะ
1: ไม่ใช่ไปวันนี้ออกห่างแต่พรุ่งนี้เข้าห่าง
2: ครับผม
1: มันต้องออกห่างทุกวัน
2: ครับ
1: เพราะนั้นไอการปกป้องตัวเองแบบนี้ต้องถือว่าทำเป็นประจำนะคร
2: ับ
1: เมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าทั้งในดุนยาเราก็ปลอดภัยทั้งในอาคิเราะห์เราก็ปลอดภัยอย่างเช่นในอายะห์กุรอานจะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮ
2: ูวะตะอาลาบอกนะครับไว้ในอายะห์กุรอานเกี่ยวกับไอ้ฮุสนุลคอติมะห์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ก็ยุซับบิตุลลอฮุลละซีนาอามะนูบิลกอลิซาบิตุลซาบิตุลฟิลฮาฟิลฮายาตุดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์วะยุดิลลุลลอฮิซซอลิมีนวะยะฟอลุลลอฮุมายะชา
1: อันนี้เป็นสิ่งที่บอกถึงนะครับว่าใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลเลาะห์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามอย่างต่อเนื่องเนี่ยอัลลอฮ
2: ์บอกยูซับบิต
1: ยูซับบิฮุลลอฮุลละซีนาอามะนูอัลลอฮ์จะทำให้คนที่ศรัทธาเนี่ยมั่นคงด้วยกับคำพูดที่มั่นคงทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
2: ครับก็ค
1: ืออย่างเช่นเวลาเราฝังพี่น้องของเราใช่ไหม
2: ครับตัสบิต
1: แล้วก็มีการตัสบิต
2: มีตัสบิต
1: ก็คือดูอาให้เขามั่นมีความ
2: ให้ยึดให้มั่นอยู่ใน
1: คำตอบที่เขาจะต้องพูดตัวต้องตอบกับมาลาอิกะห
2: ์ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกนั่นเองว่าถ้าเรายึดมั่นในหลักการของอัลเลาะห์อย่างสม่ำเสมอ
2: ครับผม
1: เราจะพบกับจุดจบที่ดี
2: อินชาอัลลอฮ์ครับซะบะบุลลิคอตมุลฮุสนุลคอติมะห์
1: ครับ
2: มาดูข้อต่อไปเขาบอกว่าอัสซะบะบุลลิตัยซีรุลฮิซาบวะตะจาวะซุลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันลับด
1: ตากล้องเขายกแล้วนะ
2: ครับผมอาจารย์เหลือข้อเดียวละเอาอีกข้อเดียวพ
1: อก็นี่จะเป็นสาเหตุนะครับในการที่จะทำให้เรานั้นพบกับการสอบสวนที่ง่ายได
2: ้ก็คือผ่านไปอย่างง่ายได
1: ้คือนั่นก็หมายความว่าเราต้องรู้จักเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนยากคนจนคนทุกข์ได้ยากในโลกดุนยานี้คือต้องช่วยเป็นประจำนะสมมติว่าเรามีความกว้างขวางเรื่องของปัจจัยยังชีพแล้วก็ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้คือทำเป็นประจำไอ้การทำเป็นประจำของเรานี่แหละมันจะเป็นสาเหตุทำให้เราพบกับการสอบสวนอย่างง่ายได้
2: อาจารย์จะดูหะดีษสักหะดีษนึงไหม
1: จะ
2: ทันไหม
1: ทันไหมไม่น่าทันแล้วครับ
2: อ๋อไม่ทันแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วหะดีษต้นนี้มันเป็นเรื่องเล่านะครับที
1: ่
2: เหมาะมากเลยแต่ว่าฝากไว้ก่อนแล้วกัน
1: ไว้ก่อน
2: ฮะนะว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่อยากจะเล่าให้กับพี่น้องนะครับว่าซอฮาบะห์คนหนึ่งเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วก็ได้ก ลับไปสู่ความเมตตาของร้อนแล้วก็ได้มีคำถามเกิดขึ้นนะครับแต่คำถามอันนั้นจะเป็นอย่างไรฝากไว้ก่อนไว้โอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับก็จะผมกับอาจารย์อารีฟินจะมานำเสนอมาพูดคุยกับพี่น้องวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับก็หวังว่าพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมรับฟังเราอยู่นะครับก็ได้รับผลประโยชน์ได้รับประโยชน์อย่างมากนะครับในการพูดคุยและการอธิบายจากอาจารย์อารีฟินและก็ได้หยิบยกมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็หวังว่าพี่น้องทุกคนนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้พี่น้องได้เป็นฮุสนุลคอติมะห์เหมือนกันนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบาหรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจจีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอจิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีนามัสยิดคอยเรียตุนอิสลามียะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبراللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماتهسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาซุบฮ์ที่มัสยิดของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับที่อยู่ที่บ้านทุกท่านนะครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่นะครับอัลลอฮ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้และอัลลอฮ์ก็ให้เราตื่นนอนขึ้นมานะครับฉะนั้นนี่เป็นนิอามัตอันยิ่งใหญ่ที่มุสลิมทุกคนจะต้องนึกถึงนะครับนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราอยู่แบบนี้เนี่ยด้วยความเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและภาษาที่เราใช้นะครับพูดชมเชยสรรเสริญยกย่องอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่ 4-5 ประโยคนะครับเช่นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมะลิกุลกุดดูสلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير นะครับนี่เป็นประโยคที่ท่านนบีนะครับนำมาอาจจะอัลกุรอานนี่แหละเอาไว้เป็นคำพูดที่สรรเสริญยกย่องชมเชยสดุดีถึงความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไปท้องกับมีประโยชน์เยอะที่อิหม่ามอ่านเมื่อกี้เนี่ยวะลาตะกูนูกัลลซีนะนัสุลลอฮ์ตรงนี้จะแปลว่าอะไรนะท่านทั้งหลายจงอย่าเป็น เหมือนกับคนที่ลืมอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์สั่งนะครับบิกุรอานแล้วก็นั่งฟังกันอยู่ใช่ไหมวะลาตะกูนูกัลลซีนะนัสุลลอฮ์นัสูแปลว่าลืมอย่าทำเป็นคนที่ลืมอัลลอฮ์ถ้าลืมอัลลอฮ์จะเป็นยังไงฟาอันซาฮุมอัมฟุซาฮุมถ้ากว่าเขาลืมตัวของเขาเองเห็นไหมคนที่

เราว่าถ้านึกถึงตัวเองหมายถึงอัลลอฮ์ก็พิธีนึกถึงอัลลอฮ์นี่เท่ากับนึกถึงตัวเองแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้อง เรามาทบทวนอัลกุรอานเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์เสร็จแล้วผมกลับไม่ทันไปอยู่หาดใหญ่กลับไม่ทันก็เลยหยุดไปวันหนึ่งเพื่อให้พี่น้องพักผ่อนนะ เรามาถึงซูเราะห์ลุกมานอายะห์ที่16 17 18 19วันนี้นะครับประมาณ4อายะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย เราพูดเรื่องลุกมานว่าลุกมานเนี่ยสอนลูกท่านลุกมานเนี่ยเป็นคนผิวดำตัวเตี้ยแล้วก็ริมฝีปากข้างบนข้างล่างเนี่ยหนาๆถ้ามองถึงความรอนี่นะไม่ได้รอเลยล่ะแต่ทำไมอัลลอฮ์น่ะ นำเอาเรื่องของลูกมาเนี่ยมาเล่าให้นบีมูฮัมมัดฟังเพราะลูกมาเนี่ยเป็นคนที่อบรมลูกที่ดีที่สุด ท่านพ่อแม่ที่ชมรายการอยู่เนี่ย ต้องนึกนะให้ดูตัวอย่างนะครับลูกมาที่อัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมมัดฟังเพื่อให้นบีเนี่ยมาสอนและเราที่อ่านกุรอานอายะห์นี้เจอเราก็ต้องนึกว่าอ๋อนี่อัลลอฮ์เล่านะพ่อแม่ที่ดีที่สุดถ้าจะสอนลูกเนี่ยให้เอาคําสอนของลูกมาเนี่ยมาสอนลูกเรื่องที่1อะไรบ้างครับลาตุชริกบิลลาห์ต้องสอนคนในครอบครัวว่าเรื่องที่1จะต้องไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อย่าไปคุยให้ลูกรู้ว่างานนี้จะสําเร็จนี่พ่อขอมานานแล้วนะไม่สําเร็จต้องไปหาโต๊ะตะเกียร์นะถ้าคุยอย่างนี้แสดงว่าเราเนี่ยกำลังสร้างเรื่องชีริกขึ้นในครอบครัวแล้วผิดอย่างแรงเลยพี่น้องคุยให้เมียฟังคุยให้ลูกๆฟังคุยให้คนในบ้านฟังคุยไปเปรย์อย่างนี้นะฉันเนี่ยพ่อเนี่ยขอนุอามาทั้งเนอะไม่สำเร็จพอไปหาโต๊ะตะเกียร์กลับมาสำเร็จนี่นะสอนให้ลูกทำชีริกอย่าสอน ให้พ่อแม่เนี่ยอบรมลูกว่าลูกจะยังไงลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เรื่องใหญ่นะครับเรื่องที่สองที่ลูกมานสอนนะครับก็คืออายะที่14ครับว่าวาซอยนัลอินซานะบิวาลิดัยฮิฮัมมะลาตุอุมมุฮูวะนันอะลาวะนินเรื่องที่สองที่นบีที่ท่านลูกมานเน้นนะเรื่องการทำดีกับบิดามารดา แต่อายะนี้นะครับเน้นว่าแม่เนี่ยเหนื่อยยังไงพ่อก็เหนื่อยหาเงินแต่อัลลอฮ์ไม่ได้เล่าลูกมันไม่ได้เล่าเรื่องแม่เพราะแม่ตอนอุ้มครรภ์เนี่ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าลำบากแล้วลำบากเล่าให้ลูกได้รู้ให้ลูกได้นึกถึงความลำบากของพ่อแม่นะครับแล้วก็แม่เหนื่อยขนาดไหนตอนมีลูกแล้วตั้งครรภ์แล้วตอนให้นมอีกนะรวมแล้วในกี่ปีนะโอ้30เดือนน่ะใช่ไหมก็ประมาณก็หลายปีนะให้นม2ปีให้ลูกๆนึกถึงแม่ตรงนี้ นี่ความเมตตาของอัลลอฮ์หมดเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่รู้เอ้แม่ลำบากยังไงนึกภาพไม่ออกอันนี้เล่าให้ฟังเลยไม่ต้องมานั่งใช้ปัญญาตัวเองอ๋อแม่อุ้มครรภ์แม่ให้นมลูกอีกโอ้โหเราจะทรยศต่อแม่เราไม่ได้อย่างเด็ดขาดจะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาเรื่องที่สาม เรื่องที่สามเนี่ยถ้าหากพ่อแม่เนี่ยบังคับให้ลูกเนี่ยทำชิริกนะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ให้เชื่อไม่ให้เชื่อพ่อเชื่อแม่แต่หากว่าพ่อแม่เนี่ยบังคับให้ลูกฉันไม่ให้มรดกนะฉันมีมรดกอยู่หน้าสี่ข้อเนี่ย50ไร่ไอ้เท่าไรก็ตีราคาเอาใช่ไหมโอ้โหถ้าลูกนะ ไม่เชื่อพ่อแม่นะให้ทิ้งอิสลามนะถ้าไม่ทิ้งเนี่ยนะที่หน้าสี่ข้อจะไม่ให้ ไอ้ลูกก็กลัวเลยเอาแม่ตัวอย่างมีไหมที่เล่าให้ฟังว่ามีท่านซะคนหนึ่ง ในสมัยนบีเนี่ยมารับอิสลามพอรับอิสลามเสร็จแล้วคุณแม่รู้คุณแม่กับประท้วงอดอะไร

อดข้าวอดน้ำเพื่อจะให้ลูกเนี่ยทิ้งอิสลามแล้วก็ลูกชายก็พูดว่าแม่เอ้ยถ้าแม่นี่นะมีชีวิตนะ100 ครั้งอดอาหารอดข้าวอดน้ำแล้วก็ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ทำอย่างนี้อีก100 ครั้งนะลูกจะไม่ขอทิ้งอัลอิสลามเสร็จแล้วแม่ก็ต้องยอมลูกเนี่ยว่าอินจาฮาดากะอะลาอันตุชริกะบีมาไลซาลากะบีฮิอิลอย่าเชื่อพ่อแม่เรื่องเดียวนะเรื่องชิริกทั้งนั้นแหละแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยจะต้องอยู่กับท่านโดยดีไปมาหาสู่ท่านคุยกับท่านดีๆอย่าตวาดท่านอย่าไล่ท่านมีเงินมีทองให้ช่วยเหลือด้านการเงินอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็นั่งใกล้ๆท่านสม่ําเสมออัลลอฮ์นี่คำแนะนำของท่านนบีหมดเลยครับเอาต่อมาวันนี้เรื่องเท่าไหร่เนี่ยเรื่องที่4ที่นะเรื่องที่3ก็คืออะไรนะอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แล้วก็ให้ปฏิบัติดีกับพ่อแม่นะครับเรื่องที่4ก็คือเรื่องวันนี้ยาบุนัยยาอินนะฮาอินตะกุมิสกอลฮับบะติมมินคอร์ดัลฟะตะกุมฟิซะคอรตินเอาฟิสสมาวาติเอาฟิลอัรดยะติบิฮัลลอฮอินนัลลอฮะละตีฟุนคอบีรยาบุนัยยะอินนะฮาอินตะกุมิสกอลฮับบะติมมินคอร์ดัลฟะตะกุมฟิซะคอรตินเอาฟิสสะมาวาติเอาฟิลอัรฎيأتي بها الله إن الله لطيف خبير الحمد لله นี่เป็นความรู้นะนี่อัลลอฮ์เล่าเรื่องของลูกมานว่าลูกมานสอนลูกอย่างไรมาเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังนี่เป็นความรู้นะถามว่านบีจะรู้ไหมเพราะนบีไม่ได้จบอ่านหนังสือไม่ออกไม่เรียนหนังสือเลยเขียนก็ไม่ได้แค่ท่านความรู้ของท่านนบีนั้นอัลลอฮ์เล่านะครับเป็นวะฮีเป็นกุรอานกุรอานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาดูความรู้มีอะไรบ้างวันลูกมาสอนอย่างนี้ยาบุนัยยะดูศัพท์ก่อนนะบุนัยยะแปลว่าลูกจ๋าลูกที่รักใครพูดนะลูกมานพูดพี่น้องดูนะดูศัพท์คำนะเรียกลูกเรียกยังไงไอ้มัดเรียกบ่าวไม่มียาบุนัยยาโอ้ลูกจ๋าลูกที่รักภาษาพ่อไหมพ่อมากจะท่านพ่อแม่จะเรียกลูกต้องเรียกชื่อพ่อพ่อมุฮัมมัดนูรให้มันเรียกให้มันครบนี่เป็นมารยาของอามาจากกุรอานเลยนะฉะนั้นเรียกลูกเลยเป็นอิบาดะห์เหมือนกันนะถ้าเรียกลูกผิดอับดุลรามานเรียกอะไรไอ้มานคนทั้งหมู่บ้านเลยเรียกไอมานตามเราหมดเลยมันอยู่ที่เราเรียกลูกของเราเรียกยังไงถ้าเรียกให้มันถูกต้องตามที่เราตั้งชื่อตั้งแต่แรกนะทำดีเลยล่ะพี่น้องยาบุนัยยะบอกว่าโอ้ลูกจ๋าอินนะฮะแท้จริงมันแท้จริงมันหมายถึงการงานที่ลูกทำเนี่ยนะอินตะกูถ้าหากการงานที่ลูกทำนั้นถ้าหากมิสกอละทำงานหนักมิสกอลแปลว่าน้ำหนักของมันเนี่ยเท่ากับอะไรฮับบะตินเท่ากับเมล็ดหนึ่งมินคอร์ดาลินเมล็ดผักเล็กเล็กเดียวใช่ไหมท่านลูกมานสอนลูกว่าลูกเอ้ยถ้าหากลูกทำความทำงานสักอย่างหนึ่งเล็กๆน้อยๆเท่ากับเมล็ดผักอธิบายง่ายนะอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะมุฮัมมัดเอ้ยนี่ลูกมาสอนลูกแบบนี้แล้วสอนดีมากเลยนะไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ตามบนโลกดุนยาใบนี้ทำเพียงเล็กน้อยหนักเท่ากับเมล็ดผักเพราะว่าเมล็ดผักก็ต้องนึกโอ้ย
รือว่าเท่าเล็กๆมองไม่เคยเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเม็ดผักเล็กๆที่เราโยนอะไรหรือว่าเม็ดพริกใช่ไหมล่ะที่เรากอบๆมาแล้วก็โยนตามดินน่ะนั่นแหละเล็กขนาดนั้นน่ะหรือเล็กกว่านั้นอีกก็ได้ใช่ไหมฟาตากุนฟีซอคอรอตินถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในซอคอรอแปลว่าหินซอคอรอนี่แปลว่าหินหรือว่าสโตนนะซอคอรอแปลว่าหินอยู่ในหินคำว่าหินเนี่ยอุลามะอธิบายอยู่ในภูเขาหินภูเขานั่นแหละถ้าหากว่าความชั่วหรือความดีที่ลูกทำแล้วก็ไองานอันนั้นมันเล็กน้อยเท่ากับเมล็ดผักแล้วก็มันอยู่ในหินนี่สอนเรื่องอะกีดะห์หมดเลยใช่ไหมสอนเรื่องอะกีดะห์ว่าความดีหรือความชั่วที่ลูกทำแม้แต่เพียงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ถูกเก็บเอาไว้ในหินแล้วต่อมาครับเอาฟิสมาวาติเอาไปว่าหรือฟีไปว่าในอัสมาวาตไปว่าชั้นฟ้าทั้งหมดชั้นฟ้าทั้งหมดก็มีอยู่7ชั้นคำว่าทำอยู่ในชั้นฟ้าที่นี้อธิบายอย่างนี้คำว่าฟ้าหมายถึงมันอยู่ไกลอยู่บนชั้นฟ้าใช่ไหมจะอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้แสดงถึงความไกลของมันถ้าอยู่ในหินแสดงว่าลึกลับอยู่ในภูเขาก้อนไหนก็ไม่รู้เห็นไหมนี่เป็นอะกีดะห์นะสอนลูกให้ใช้ปัญญาด้วยฉะนั้นลูกมารสอนลูกอัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังมูฮัมหมัดเอ้ยดูลูกมารสอนลูกก็สอนละเอียดยิบเลยนะลูกจะทำความดีหรือชั่วก็ตามน้ำหนักของมันเพียงเล็กๆน้อยๆเท่ากับเมล็ดผักแล้วก็ถูกเก็บไว้ในหินอยู่ตรงไหนของภูเขาก็ไม่รู้หรือฟิสมาวาดหรืออยู่บนชั้นฟ้ามาถึงความสูงของมันเนี่ยจะสูงขนาดมันสูงเยอะอยู่แล้วเราเนี่ยเอาขึ้นไปเข้าเฝ้ากับอัลเลาะห์เนี่ยนะความยาวของมันเท่าไหร่500ปีขึ้น500อ่ะลงอีก500อ่ะเท่าไหร่พันปีอยู่ข้างบนหมดเลยอ่ะฉะนั้นความดีหรือความชั่วที่ลูกทำแล้วถูกเก็บไว้บนชั้นฟ้าหรือถูกเก็บไว้ในก้อนหินในภูเขาก็ตามเอาฟิลอาร์ดีหรือว่าเก็บไว้ในแผ่นดินแผ่นดินนั้นก็มี7ชั้นเหมือนกันอยู่ชั้นล่างเลย ฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนของแผ่นดินจะอยู่ที่ไหนของชั้นฟ้าจะอยู่ที่ไหนในหินก็ตามยะตีบิฮัลลอยะตีแปลว่านำมาอัลลอฮ์จะนำมันมาให้เห็นในวันไหนไม่ใช่วันนี้นะจะนำมาให้คนนั้นเห็นในวันกิยามะห์อัลลอฮ์เนี่ยความรู้เนี่ยเป็นความรู้ที่สะอาดเป็นความรู้ที่หมายถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไม่ว่าอามันความดีหรือความชั่วที่มนุษย์ทำเนี่ยจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ต้องมีอยู่3แหล่งที่เขาเล่านะ1อยู่ในก้อนหินอยู่ในภูเขา2อยู่ในชั้นฟ้าสูงอยู่ในแผ่นดินลึกอยู่ใน3แหล่งนี้นะอัลเลาะห์จะนําเอามาหรือพูดง่ายๆอ่ะถ้าขนตาเรานี่นะอันหนึ่งอยู่บนชั้นฟ้าอีกขนหนึ่งอยู่ในก้อนหินอีกขนหนึ่งอยู่ในใต้แผ่นดินอัลเลาะห์จะนํามาให้หมดนั่นแหละทั้ง3เส้นที่หายไปนั่นแหละนี่ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านให้เราเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจสงบอ่ะนึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจไรได้ไหมหัวใจสงบเป็นโรคอัลไซเมอร์นี่ก็หายนะแล้วก็โรคซึมอะไรนะโรคซึมเศร้าก็หายด้วยพี่น้องนี่เป็นความยิ่งใหญ่ที่เรานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาบุนัยยะإِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ ลูกจ๋าลูกมารสอนลูกนะลูกเอ๋ยแม้ว่าการงานอันใดมันจะหนักเท่ากับเมล็ดผักเมล็ดหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในหินหรืออยู่ในชั้นฟ้ามาถึงความสูงนะหรืออยู่ในแผ่นดินอัลลอฮ์จะทรงนำมันออกมาอัลลอฮุอักบัร
ตกลงว่าความดีหรือความชั่วที่เราทำเอาไว้ไปเนี่ยหายไปไหนไหมไม่หายครับนี่ไม่หายครับต้องนึกเสมอเลยนะไม่หายเราไปแอบทำคนเดียวอยู่ในภูเขาอัลลอฮ์นำมาให้เราในวันเกียร์มานี่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อินนัลลอฮะละตีฟุนคอบีแท้จริงอัลลอฮ์นั้นละตีฟุนแปลว่าทรงรอบรู้อย่างละเอียดยิบละตีแปลว่ารอบรู้แบบละเอียดยิบเลยพี่น้องแล้วก็ต่อมาคอบีรุ่นทรงตระหนักอัลลอฮ์อักบัรจะสามารถนำมาเสนอให้เราเห็นได้ในวันเกียร์มาอัลลอฮฺอักบัรโอ้ยงั้นเราเนี่ยแอบไปทำความดีที่ไหนก็ตามแต่เลยนะอัลลอฮฺนำมาโชมหมดเลยในวันเตียมาอัลลอฮฺอักบัรก็นึกถึงการขอดุอาของลูกๆให้กับพ่อแม่พ่อแม่บางคนพอฟื้นขึ้นมาในวันเกียมาเห็นสมุดบัญชีเนี่ยนี่ฉันไม่ได้ทำในความดีเนี่ยจำได้ไม่ได้ทำถามอัลลอฮฺเอามาจากไหนอ่ะเราก็เล่าว่าก็ลูกชายคุณนะตอนที่คุณจะตายคุณทิ้งลูกผู้ชายไปคนหนึ่งแล้วก็ลูกคุณคนนี้นะเป็นคนดีอ่ะเขาขอดุอาให้กับพ่อให้กับแม่อยู่ตลอดเวลานี่คือรางวัลการขอดุอาของลูกเห็นไหมพี่น้องการขอดุอาอย่างเดียวอัลลอฮ์ยังเก็บอยู่ในบัญชีหมดเลยนะที่เป็นรางวัลนั้นยิ่งอย่างนั้นการขอดุอาถึงพ่อแม่พี่น้องครับต้องขอเยอะๆนะขอว่าไงรับบิกฟิลลีวาลีวาลีไดยะวารฮัมฮูมากามารับบายานิสอรีรอพี่น้องเราขอตรงนี้นะที่ไหนได้มันไปโผล่ในวันเตียวมานู่นอยู่ในสมุดบัญชีพ่อแม่เรานู่นโอ้โหนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นต้องแต่งงานต้องเลือกด้วยนะ จะให้ลูกเป็นลูกซอแลนเนี่ยต้องมีแม่ดีใช่หรือไม่ใช่พี่น้องเมื่อคืนเนี่ยมีงานรับฟานแล้วก็เชิญใบบรรยายมันมีอยู่หะดีษหนึ่งนบีสอนอย่างนี้นะอัดดุนยามาต้าโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะทุกรายการเนี่ยเป็นปัจจัยหาความสุขได้เลยแก้วน้ำใส่น้ำมาให้นี่เป็นความสุขเป็นปัจจัยโทรศัพท์เป็นปัจจัยสมุดเป็นปัจจัยเสื้อเป็นปัจจัยบ้านเป็นปัจจัยรถเป็นปัจจัยส่วนปัจจัยที่ดีที่สุดอะไรรู้ไหมอัลมัรอะตุซอลิฮะภรรยาที่เข้าใจศาสนานี่อัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติผู้หญิงขนาดไหนถ้าผู้หญิงหรือภรรยาเรานี่นะเข้าใจศาสนาอย่างเดียวนี่นะบ้านมีบารอกัตหมดเลยอ่ะภรรยาที่นึกถึงอัลลอฮ์ภรรยาที่นมาซครบ5เวลาภรรยาที่อ่านอัลกุรอานภรรยาที่หุงข้าวจะทำอาหารอันบิสมิลลาห์ภรรยาที่ไม่เคยด่าลูกไม่เคยด่าสามีแต่จะอบรมดีๆภรรยาที่ไม่ทะเลาะกับญาติพี่น้องไม่ทะเลาะกับลูกๆอัลลอฮ์เนี่ยถ้าภรรยาเป็นเข้าใจศาสนาเขาเรียกว่าซอลิฮานี่นะทำให้โลกดุนยาใบนี้เนี่ยมีบารักัตนี่นบีพูดอัลลอฮ์สั่งให้นบีสอนอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับผู้หญิงเป็นยังไงก็ต้องนึกนะงั้นลูกเราต้องขอดุอาเยอะๆต้องเลี้ยงลูกให้ดีพี่น้องครับให้เข้าใจศาสนาอย่างเดียวที่จะค้ำจุนโลกดุนยาใบนี้ให้มีชีวิตอยู่ทำให้บ้านเรามีบารอกัตอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องอาทีท้องครับ ทีนี้อุลามะห์ก็อธิบายอย่างนี้นะคำว่าอยู่ในหินนี่หมายถึงว่ามันปิดกั้นอยู่หนาแน่นจนกระทั่งใครๆมองไม่เห็นแต่อัลลอฮ์จะนำมาที่อยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยหมายถึงมันอยู่ไกลอัลลอฮ์จะนำมาที่อยู่ในใต้ดินมันถึงอยู่มืดแล้วมืดอีกมืดแล้วมืดอีกจะกี่มืดกี่มืดก็ตามแต่อัลลอฮ์ก็จะนำเอาออกมาเมื่อไรในวันกิยามะห์ครับตอนนี้ก็นำได้แต่มันผิดกติกาที่อัลลอฮ์สัญญาไว้เท่านั้นเองนะครับคำอธิบายของอายะห์นี้อุลามะห์เขาแนะนำบอกว่าข้อที่หนึ่งนะอัลฮุสุอะลามุรอกบะติลลาห์ให้เราเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะให้หัวใจเราได้โยงกับอัลลอฮ์เยอะๆนี่เรื่องที่หนึ่งจากอายะห์นี้นะเรื่องที่สองให้ทำแต่ของดีๆของชั่วอย่าทำทำตามที่นบีสั่งตามงานที่อัลลอฮ์สั่งและรูปแบบในการทำคือรูปแบบที่นบีได้ให้ไว้นะครับถึงแม้ว่าจะน้อย
นะครับก็ทำความดีแต่ทำสม่ำเสมอนะทำสม่ำเสมออินชาอัลลอฮ์ครับเอาต่อมาอายะที่17ยาบุนัยยะอะกิมิศศอลาวะอ์มุรบิลมะอ์รูฟวันฮะอานิลมุนกัรวัสบิรอะลามาอศอบักอินนะซาลิกะมินอัซมิลอุมูรยาบุนัยยะอะกิมิศศอลาوَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ الحمد لله นี่งานหนักหมดเลยอายะห์นี้อัลลอฮ์นำเอาคำพูดของลุกมานมาเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังคนในอดีตเนี่ยคนดีๆเนี่ยเขาอบรมลูกของเขายังไงเรื่องที่ห้ายาบุนัยยะดูภาษาที่เรียกลูกเพราะมากครับโอ้ลูกจ๋าอะกีมิศศอลานี่เป็นแฟนอามัดนะเป็นคำสั่งนะจงดำรงไว้ซึ่งการนมาดนี่พ่อสอนลูกเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้นบีนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็คนที่อ่านกุรอานวันนี้ก็ต้องนึกเอากุรอานอายะห์นี้เขียนแปะไว้ข้างฝาผนังเลยหน้าที่ของพ่อต้องอบรมลูกให้หนึ่งนมาดแล้วก็นมาดที่ไหนดีที่สุดพี่น้องรู้ใช่ไหมมีคนอยู่เจ็ดจำพวกที่จะอยู่พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยอยู่ใต้ร่มเงาบัลลังก์ของอัลลอฮ์เลยหนึ่งในเจ็ดก็คือคนที่หัวใจของเขาโยงกับมัสยิดกอลบุนมุอัลลากุนบิลมัสยิดหัวใจที่โยงกับอัลลอฮ์โยงกับมัสยิดพอได้เวลานมาดนี่ถ้าตัวเองไม่ป่วยไม่กลัวฝนไม่ตกพยายามมามัสยิดบอกลูกไปมัสยิดเนี่ยลูกมาทำแบบนี้แหละแสดงว่าคำสอนนี่มันยิ่งใหญ่นะถ้าไม่ดีอัลลอฮ์ไม่นำมาให้นบีมันฟังนะฉะนั้นเรื่องที่หนึ่งลูกมาสอนลูกนะครับเรื่องที่วันที่ห้าแล้วสิให้นมาดให้ดำรงไว้ซึ่งการนมาดให้ครบวันละกี่เวลายุคใครยุคมันยุคของมุฮัมมัดนี้เท่าไรห้าเวลาในยุคก่อนนั้นวะลออัลลอฮ์เราไม่รู้เรื่องที่สองวะมุรบิลมะอรูฟนี่งานดาวะจงได้นะเชิญชวนกำชับให้ทำแต่ของดีๆโอ้งานดาวะนี้มาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนบีอาดัมแล้วนะนบีนูห์แล้วนะเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์อย่าทำชิริกอันงานใหญ่มากเลยนั่นน่ะแล้วก็เรื่องที่สามวันฮานิลมุงมารูปแปลว่าการดีนะวะมุรบิลมารูปจงอามารอยะมุรุวะมุรว่าจงสั่งใช้นะครับจงอะไรนะจงกำชับกันสั่งกันบอกกันเตือนกันให้ทำแต่ของดีดีดีดีดีดีดีอัลลอฮ์พ่อพูดอย่างนี้กับได้ประโยชน์แล้วนะลูกเอ้ยก่อนจะให้สลามนะให้ยิ้มก่อนแค่นี้แหละรางวัลเต็มเลยลูกยิ้มก่อนนะก่อนจะสลามกับใครนะยิ้มก่อนลูกเออก่อนจะเข้าบ้านให้สลามอะไรกุ้มก่อนพูดแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยรอบักบัดบรรยากาศในชีวิตเต็มไปหมดแล้วก็อัลลอฮ์สั่งนะสั่งนบีอีกนะเวลามีปัญหาในครอบครัวนี่นะให้พูดดีๆอย่าพูดตามอารมณ์มันสั่งนะให้ดุให้ตวาดให้ด่าก็ผิดฉะนั้นเขาสั่งสามีนะเวลามีปัญหาในครอบครัวนะให้พูดดีก่อนถ้าพูดดีไม่เป็นให้นิ่งอัลลอฮฺไว้อ่านฮะดีษเช็คฮะดีษแล้วอัลลอฮฺอักบัรถ้าเราเดินตามซุนนะนบีทั้งหมดนี่ถามว่าสามีภรรยาทะเลาะกันไหมทะเลาะตรงไหนอ่ะคำสั่งของอัลลอฮ์ผ่านนบีมาให้ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะอัลลอฮ์อักบัรยิ่งใหญ่จริงๆอ้าวข้อที่หนึ่งลุกมาน
สอนอัลลอฮ์นำเอาความรู้ของบรรลุมาเล่าให้ดีมัดฟังหนึ่งต้องนมาให้ครบสมัยนี้ให้ครบวันละห้าเวลานมาที่ไหนทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์ต้องนึกมัสยิดไว้ก่อนเป็นจะมาข้อที่สองจงกำชับกันให้ทำแต่ของมะรูปมาถึงของดีๆไอ้ของดีเนี่ยคิดเองไม่ได้นะต้องอัลลอฮ์สั่งแล้วก็รูปแบบของใครนบีมุฮัมมัดคนเดียวคนอื่นไม่ได้เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้รางวัลนะครับและนบีจะชาฟะห์ให้อีกถ้าเราปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีนะครับต่อมาข้อที่สามวันฮานิลมุงกัดวันฮาแปลว่าจงห้ามปรามหรือยับยั้งมุงกัดเรื่องชั่วชั่วเรื่องชั่วทั้งหมดนี่นะต้องออกจากปากเราด้วยนะฉะนั้นพ่อต้องนึกเยอะรออักฉันจะต้องเรียนศาสนาถ้างั้นอบรมคนไม่เป็นอบรมลูกไม่เป็นต้องฟังศาสนาจะได้อบรมลูกได้อบรมคนในครอบครัวได้เพราะศาสนานี่สอนหมดเลยนะให้ยิ้มก่อนแล้วคอยพูดคอยให้สลามแล้วก็พูดจาดีๆแล้วก็อย่าส่งเสียงดังเหมือนเสียงลาโอ้โหมาเต็มเลยยังพูดเสียงอย่างเดียวนี่นะเดี๋ยวอธิบายต่อมีอีกแล้วก็เรื่องที่สามครับวัสบิรจงอดทนมาอาลามาอัลฟอบักจงอดทนอะไรนะในความเดือดร้อนที่มาประสบอัลฟอบักแปลว่าประสบกับท่านฉะนั้นงานสามรายการนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเรื่องที่หนึ่งเรื่องนมาต้องอดทนไหมอัลลอฮ์เดินมามัสยิดลิงหน้าร้อนๆอย่างเงี้ยต้องอดทนหมดเลยแล้วก็เชิญชวนคนนี่ถูกด่าได้ไม่ถูกด่าโอ้โหพี่น้องเอานบีมุฮัมมัดเชิญชวนคนสู่อัลลอฮ์ใช่ไหมเขาเคารพรูปเจวิตกันเขาเคารพเจวิตเท่าไหร่365เจวิตในนครมักกะที่กะบ้านเนี่ยนบีมาเลิกมาสอนว่าให้เหลือองค์เดียวถามว่าถูกด่าหรือถูกชมด่าฉะนั้นอัลลอฮ์เลยสั่งมุฮัมมัดแล้วจงอดทนนะที่เชิญชวนคนให้ทำความดีเขายังมองไม่ออกว่าความดีที่อัลลอฮ์สั่งให้ผ่านนบีให้ปฏิบัติเขายังใช้ปัญญาใช้สมองใช้เขานึกไม่ถึงอ่ะพระเจ้ามีตั้ง365จเวตแล้วก็ลดเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวนี่มันจะไปรอดหรือเปล่าปัญญามนุษย์คิดไม่ออกหรอกครับพี่น้องมันต้องอาศัยความรู้ผ่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ยับยั้งคนไม่ให้ทำความชั่วนี่งานหนักทั้งหมดนะลองไปเตือนใครดูสิวันนี้ถูกด่ากลับหมดใช่ไหม ฉะนั้นวัสบิรจงอดทนปัญหาเดือดร้อนที่ตามมาหาท่านในการเผยแผ่ศาสนาในการเชิญชวนคนทำความดีในการที่ห้ามปรามคนไม่ทำความชั่วถูกตำหนิหมดถูกด่าหมดเห็นยังครับนี่พออ่านกุรอานได้ข้อคิดอัลลอฮฺอักบัรฉะนั้นการสอนคนให้ทำความดีนั้นเป็นเรื่องหนักแล้วก็คนที่ถูกสอนกันนึกเยอะมึงต้องมาสอนกูเรียนมาลดแล้วมึงไม่ต้องมาสอนกูไปนมาร้องพ่อบ้านกูติดกับสุราแต่กูไม่เคยมาสักทีแค่ชวนมาสุราเนี่ยโมโหเลยนะของขึ้นเลยอ่ะรออักบัรถามว่าถูกไหมถูกเลยกันทุกคนนี่แหละแต่เราจะเล่าหรือไม่เล่าในเรื่องฉะนั้นตกลงว่างานเชิญชวนคุณนี่งานดาวานี่พี่น้องครับนบีให้รูปแบบไว้นบีถูกมาก่อนพออัลลอฮ์เล่าประวัติของลูกมาเนี่ยให้มูฮัมหมัดฟังนบีก็ได้ข้อคิดอัลลอฮ์ใช่เลยแล้วก็เล่าประวัติของนบีนัวมาถูกเล่นงานยังไงพจน์งานศาสนานี่แหละต้องสร้างเรือใช่ไหมแล้วก็น้ำท่วมใช่ไหมนบีนัวนบีมูซาอีซาถูกหมดเลยไม่มีใครไม่ถูกไม่ยกเว้นใครสักคนหนึ่งพ่อแม่ก็ถูกด้วยลูกตำหนิ แล้วก็อินนาซาลิกามินอัซมิลอุมูดแท้จริงอินนาแท้จริงซาลิกาการนี่นะการสอบัตนี่นะการสอบัตในนามาการสอบัตเรื่องนามาการสอบัตเรื่องอะไรนะเรื่องเชิญชวนทนทำความดีสอบัตในเรื่องห้ามปรามคนบ้านเล็กๆบางทีเราก็ยังไม่พอใจตัวเราเองนะโอ้โหบ้านเล็กจังเลย
รถอัลลอฮ์เขายี่ห้ออะไรนะเบนไอเรายังยี่ห้อญี่ปุ่นอยู่เลยเราก็ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่ต้องอดทนหมดเลยการเป็นผู้อ่านภาษาอ่านจากภาษาอุรดูเลยนะการเป็นอยู่ของเราที่เราเองไม่พอใจถ้าก็ต้องอดทนทั้งหมดถ้าไม่พอใจนี่แสดงว่าเราตำหนิข้าเจ้านี่อัลลอฮ์เห็นยังครับฉะนั้นอะไรที่เราได้รับวันนี้ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ดีหมดครับเวลามีมุซีบะห์เกิดขึ้นนี่นะขึ้นกับครอบครัวเราเนี่ยอย่าบ่นว่าอย่างนี้ฉันไม่น่าทำเลยพอใช้ภาษานี้ปั๊บนะชัยฏอนเข้ามาเลยเองนี่แหละคุณนี่แหละมึงนี่แหละเป็นตัวทำไม่มีปัญหาอย่าพูดให้กล่าวว่าไงนะกอดรอลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมาจบนี่เป็นอะไรนะเป็นความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์ผ่านนบีให้นบีมาสอนเวลามีมุซีบะห์เดี๋ยวรออย่าลืมดุอาดุอาว่าไงอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคอยรอมมินฮาผมนึกถึงสภาพตอนที่หมู่บ้านท่านวันไหนนะไฟไหม้สองครั้งอ่ะแล้วก็เชิญมึงไปทุกทีแล้วไปบรรชุดหน่อยให้กำลังใจผมนึกตลอดเวลาไฟไหม้สองครั้งอัลลอฮฺอักบัรมันอัลลอฮฺทดสอบสูงนะแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ดีหมดแล้วดีหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะดุอานะอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคอยรอมมินฮาแปลว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานรางวัลมาทดมารางวัลในความเดือดร้อนที่ฉันประสบอยู่แล้วก็ของตอบแทนของที่ดีกว่ามาแทนของที่เราหมดไปเอาไปดูที่พี่น้องเราที่หมู่บ้านท่านอยู่เนี่ยบ้านใหญ่กับเก่าใช่ไหมใช่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องนั่นปัญหาเดือดร้อนทั้งหมดถ้าเราสบัดนะเรานึกถึงนบีเป็นแบบนะเรื่องเล็กหมดเลยอันนี้หอพักสำนึกว่าทำไม่ตรงนี้จำได้ไหมแล้วก็ได้หอพักใหม่มานะจัดงานคืนเดียวแต่สามล้านก่อนผมยังจำภาพได้ทั้งหมดเนี่ยนี่เตือนสติเราตลอดเวลาว่าอย่าตำหนิความลำบากอย่าตำหนิเรื่องเดือดร้อนอย่าตำหนิเรื่องนู่นเรื่องไม่ถูกใจเราในต้องอดทนหมดเลยนะนี่อัลลอฮฺสอนในอัลกุรอานฉะนั้นนมาต้องอดทนไหมสองเชิญชวนคนให้ทำความดีต้องอดทนไหมต้องอดทนสามกำชับคนหรือห้ามคนไม่ให้ทำชั่วต้องอดทนไหมและอดทนนี่แหละเป็นงานที่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากที่สุดเลยต้องขอดุอาด้วยนะอัลลอฮุมมัฟริกอะลัยนาซอบรออัลลอฮ์จะโปรดประทานอามันอามันนะอามันอดทนนะอดทนเป็นอามันชนิดหนึ่งนะอัลลอฮ์จะโปรดประทานความอดทนที่ไหนที่หัวใจให้แก่ฉันด้วยเธอผมขอประจำเพราะเราเป็นคนอ่อนไหวไงนะต้องขออัลลอฮุมมัฟริกอะลัยนาซอบรอนอัลลอฮุมมัฟริกอะลัยนาซอบรอนอัลลอฮ์จะโปรดประทานความอดทนให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดก็สอนลูกๆด้วยต้องอดทนนะลูกนะต้องอดทนนะลูกนะอัลฮัมดุลิลลาห์อินนะซาลิกะแท้จริงการอดทนน่ะเป็นไงครับมินอัซมินอัซมุนแปลว่าหนักอัซมินแปลว่าหนักเฮฟวี่อัลอุมูดแปลว่างานมาจากอัมรุนอัมรอนี่อุมูดหมายถึงเป็นการงานที่หนักแต่รางวัลเยอะมากเลยอดทนครับพี่น้องสามีภรรยาถ้าเข้าใจเรื่องอดทนนะไม่ทะเลาะกันเลยจะพูดดีกว่าพูดแล้วมีปัญหาอย่าพูดเงียบๆหะดีษนบีสอนนะมันซอมาตานาจาใครที่นิ่งเงียบๆนะเขาได้รับความสำเร็จเขาปลอดภัยนี่นบีพูดเอาไว้แต่เราคนควบคุมอารมณ์เราได้ไหมล่ะนี่อารมณ์ก็กลายเป็นอีลานะเป็นพระเจ้านะบางคนนี่อารมณ์นี่ไม่เคยโบเดินตามอารมณ์หมดเลยพี่น้องก็ปัญหาก็ตามมาเยอะฉะนั้นควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับพี่น้องเอาต่อมาครับกุรอานอายะห์นี้อธิบายต่อนะกุรอานอธิบายกุรอานนมาดได้อะไรอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะห์ชาอิวัลมุนกัรอายะห์อังกะซูเราะห์อังกะบูตอายะห์ที่45ที่ผ่านมาแล้วนี่นะแท้จริงการนมาดเนี่ยยับยั้งเรื่องบาปเรื่องเลวๆ เรื่องชั่วๆและทุกรายการยับยั้งได้หมดเลยฉะนั้น
ที่เราได้ยินมาก่อนเนี่ยนะเราก็ไม่อยากจะค้านเยอะนะอะไรนะรัฐบาลก็สั่งให้ลูกหลานเราเล่นฟุตบอลนะตอนเย็นๆไอ้เราก็นึกแต่พูดไม่ได้เพราะชาวบ้านก็ฮือๆกันหมดแล้วมันต้องสอนให้เด็กนมาดใช่ไหมล่ะเพราะนมาดเนี่ยมันยับยั้งยาเสพติดได้อะไรได้หมดแต่ให้คนกาเฟรมาบงการชีวิตเราก็เดินตามเขาเห็นไหมวันนี้เราพูดได้เพราะมันผ่านไปหมดแล้วใช่ไหมแต่ถามวันนั้นน่ะผมพอใจผมไม่พอใจมึงสอนอะไรกันเนี่ยสอนให้เล่นฟุตบอลเด็กที่ไม่ติดก็ไปติดที่สนามฟุตบอลนั่นแหละฉะนั้นถ้าจะสอนสอนตามตรงกุรอานไม่ดีหรือสอนให้เด็กติดนมาดท่านจะมีค่ายอบรมเนี่ยเพื่อจะให้ลูกเราติดนมาดอัลลอฮ์เราไปต่างจังหวัดผมไปเจอนี่ที่หาดใหญ่เนี่ยผมไปนมาดที่มัสยิดมักริบมีเด็กหนุ่มๆประมาณ 7-8 คนเดินมาสลามผมถามว่าคุณคือใครอ่ะอาจารย์ทำผมไม่ได้นะผมอยู่ศาสนูคุณล่ะศาสนูเห็นไหมพอเราฝึกนมาดที่นี่กลับไปถึงบ้านเด็กมานมาดมัสยิดเราไปเห็นเด็กเรากำหนดมานะพอเห็นปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์สบายใจละฮัมดุลิลลาห์ตัวเราว่าเด็กที่มานมาดคือเด็กที่ผ่านศาสนูทั้งหมดเราไม่ได้คุยนะจะเล่าให้ฟังนะนี่ไงประโยชน์จากการที่เราให้ลูกเราอยู่หอพักแล้วก็หอพักก็บังคับให้มานมาที่มัสยิดวันละ5เวลาเนี่ยมันได้อะไรไม่ไปโผล่ที่บ้านเขานะพ่อแม่เขาดีใจหลามอยู่เลยเหรออ่ะต่อมาครับพี่น้องการเชิญชวนสู่ทำความดีรวมไปถึงมุอัซซินที่อาซานที่สุเราด้วยนะ ผมไม่อ่านหะดีษว่าคนอาซานนี่นะนบีขอดุอาให้อัลลอฮุมมักฟิรลิลมุอัซซินีนอัลลอฮ์จะโปรดอภัยโทษให้คนอาซานด้วยผมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องขอดุอานบีขอดุอาให้คนอาซานเพราะอ่านคำเปิดคำอธิบายเพราะคนอาซานนี่ถูกตำหนิจากประชาชนเยอะบางทีบางคนจับผิดเหมือนว่าตัวฮะไม่ชัดไฮยาลอฟไฮยาดูมันว่าไฮยะมันต้องว่าไฮยะใช่ไหมแล้วก็บางทีอัสสลาอัสสลาดูสองอาซานก่อนเวลาถูกด่าไหมบวชเสียไหมโอ้โหทั้งหมู่บ้านเสียหมดเลยอ่ะอาซานหลังเวลาเข้ามาแล้ว10นาทีจะรอแก่บวชโอ้โหมันอาซานมันยังไม่อาซานเลยเนี่ยตายจริงวิทยุบนอาซานแล้วบางคนเขาเอาเสียงอาซานจากมัสยิดเป็นเครื่องหมายมีไหมบางคนมีฉะนั้นมุอัซซินต้องตรงเวลาเป๊ะนี่นบีขอดุอาเผื่อไว้แล้วคนอาซานทั้งหลายเองโปรดอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้คนมุอัซซินด้วยเถิดอภัยโทษให้คนอาซานด้วยเถิดนี่ความอะไรนะความสมบูรณ์ของอิสลามส่วนเป็นผู้นำคนนั่งเฉยๆไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะๆนี่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์จะนำอัลนบีสั่งนะให้คนที่เป็นผู้นำคนเนี่ยต้องอ่านหนังสือต้องเรียนหนังสือต้องค้นคว้าต้องฉลาดเห็นยังครับนี่ความสมบูรณ์ของอิสลามฉะนั้นจะเป็นผู้นำคนหนังสือไม่เคยอ่านคุณอ่านไม่เคยจับเลยอ่ะแล้วจะเอาความรู้มาจากไหนพี่น้องเอาความรู้จากยิวดีมาใช้ใช่ไหมล่ะถึงมีปัญหากันในปัจจุบันเนี่ยเอาความรู้ในยิวดีสอนทางทีวีเนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่มันต้องเอาความรู้ผ่านอัลกุรอานเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันตกลงว่า เรื่องตัฟซีรอธิบายดีนะเรื่องที่6ของอายะห์นี้ก็คือการเชิญชวนสู่ความดีเนี่ยจะต้องอดทนไม่ว่าเขาจะตำหนิหรือชมก็ตามเวลาชมเนี่ยมันพองขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วก็ตำหนิมาด่ามาโหใจห่อเลยครับทีละอย่าเป็นคนแบบนี้ต้องอดทนตัวเรื่องงานนมาดงานใหญ่นะเชิญชวนคนสู่ความดีเป็นงานดะวะอันยิ่งใหญ่นมาดก็เป็นงานดะวะด้วยนะแล้วก็หัดยับยั้งคนงานดะวะแล้วก็งานอดทนของพี่น้องดะวะต้องอดทนอย่างสูงนะครับเอาตัวมาอายะห์ที่18วะลาตุซออิรคอดดะกะลินนาสวะลาตัมชิฟิลอัรฎิมะรฮาอินนัลลอฮะลายุฮิบบุ
กุลละมุคตาลิมฟะคูรวะลาตุสะอิรคัดดะกะลินนาสวะลาตัมชิฟิลอัรฎิมะรหาอินนัลลอฮะลายุฮิบบุกุลละมุคตาลิมฟะคูรอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์เล่าเรื่องของลูกมารวันลูกมารสอนลูกนะเรื่องที่แปดลูกเอ้ยลาตุสรอิดตุสรอิดแปลว่าหันอย่างยะโสหันหน้าแบบกูไม่เอามึงแบบหันหน้าคือตุสอิดนี่มาจากสวรุนสวรุนนี่แปลว่าโรคชนิดหนึ่งโรคคอเอียงโรคคอเอียงเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นกับคนก็มีนะกับอูดก็มีเป็นชื่อโรคชนิดหนึ่งโรคคอเอียงฉะนั้นลูกมาเนี่ยสอนลูกนะเวลาอยู่กับประชาชนนะอย่าหันข้างให้กับประชาชนให้หันหน้าไม่ใช่หันจะสีข้างให้แล้วก็หันคอให้เวลาคุยก็คุยแบบไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะอย่างนี้อย่าทำนี่มารยาทในการคุยกับคนยิ่งคุยกับพ่อแม่คุยกับครูบาอาจารย์คุยกับอิหม่ามต้องเรสเพคให้เกียรติเขาอะไม่ใช่หันหน้าพูดให้ได้ยินเสียงอย่างดีไม่ให้เห็นปากบ้างอะไรบ้างนะอย่าทำลูกมารสอนลูกเอ้ยจงอย่าหันแก้มของท่านจงอย่าหันแก้มของท่านเมื่ออัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังก็บอกมุฮัมมัดเอ้ยนี่ลูกมารสอนลูกนะนั่นท่านอย่าทำนะอย่าหันแก้มของท่านเนี่ยอย่างยะโสนะครับคอดดักแปลว่าแก้มลินนาสแปลว่าประชาชนคอดดักแปลว่าคอดดุนแปลว่าแก้มอย่าหันแก้มของท่านอย่างยะโสจากผู้คนเห็นอย่างครับนี่สอนเรื่องมารยาทฉะนั้นมารยาทเนี่ยเอามาจากกุรอานดีที่สุดไม่ใช่เดินตามยะฮูดีไม่ใช่เดินตามปู่ย่าตายายไม่ใช่นี่กุรอานสอนชัดเลยนะอย่าหันแก้มนะครับของท่านเนี่ยอย่างยะโสจากผู้คนนะครับเรื่องที่สองวะลาตัมชีฟิลอัรฎิมะรฮานี่สอนเรื่องเดินอีกนั่นการเดินเป็นศาสนามีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าเดินไม่เป็นชาวนรกอ่ะโอ้ยยังแค่หันแก้มเนี่ยอัลลอฮ์ยังเล่นงานเลยนะแล้วก็เดินอีกเดินไม่เป็นอัลลอฮ์อักบัรไอเราก็พออ่านหะดีษแล้วก็นึกนะนบีสอนนะเวลาออกจากบ้านเนี่ยอย่านุ่งอะไรนะผ้าสรงที่เรานุ่งมาเนี่ยมันคนถลกผ้าสรงอ่ะเห็นหัวเข่าอ่ะอย่าทำแล้วคนที่ติดบุหรี่มั้ยวะสูบบุหรี่ออกจากบ้านได้มั้ยปุ๊ยปุ๊ยปุ๊ยอย่าทำเองกำลังอยู่ในมัสยิดเนียดออกจากบ้านมามัสยิดอย่าอะไรนะเปิดผ้าให้หัวเข่าโผล่ออกมาแล้วก็มือสูบบุหรี่อีกปุ๋ยปุ๋ยคุณทำตัวในมัสยิดทำแบบนี้ล่ะนี่นบีเตือนอย่าทำนะคนไม่อ่านหะดีษไม่พบครับพี่น้องไม่เอาซุนนะห์นบีมาใช้ไม่มีโอกาสได้พบครับว่าทำตัวผิดอย่างไรแรงที่อัลลอฮ์ไม่พอใจเพราะอัลลอฮ์ให้ความรู้ผ่านนบีมาแล้วแต่เราไม่เอาไงพี่น้องพอไม่เอาก็ทำผิดหมดเลยไงฉะนั้นวะลาตัมชีจงอย่าเดินหรือว่าสัญจรฟิลอาร์ดีบนหน้าแผ่นดินอันนี้นี่ชี้ยังบนเฉพาะบนหน้าแผ่นดินไปนี้นะเดินนะกูโบเรื่องเองเดินบนชั้นฟ้าเชิญแต่แผ่นดินนี่มันของอัลลอฮ์เวลาเดินเนี่ยต้องเดินแบบไรมารอฮาอย่าเดินแบบทนงตนอย่าเดินแบบทนงตนฉะนั้นการเดินมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าเดินไม่เป็นรางวัลไม่มีถ้าเดินเป็นมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องผมอ่านพบในหะดีษนะ
ถ้ายิงไอชาเนี่ยเห็นชายคนหนึ่งเดินช้าเหมือนกับคนใกล้จะตายแต่แข็งแรงเดินก็ถามว่าคนนี้เป็นอะไรเดินช้าอย่างนี้ก็บอกคนนี้มันเป็นกอรีสมัยนู้นนะมีให้เห็นแล้วนะสมัยนบีนะมีให้เห็นแล้วนะคนนี้เป็นกอรีจึงเดินช้าก็เรียกว่าคนเดินวาระนะนะเข้าใจผิดหมดเลยนางไอชาก็บอกว่าฉันเห็นซายนาอุมัรเป็นซอบ้านนบีเนี่ยเวลาเขาเดินก็เดินไวน่าดูเลยและซายนาอุมัรน่ะอ่านกุรอานดีกว่าคนนี้อีกทำไมเขาเดินเขาเอาความรู้ผ่านนบีมาเขาเดินสวยอ่ะแล้วคนนี้เอาความรู้ผ่านใครมาแล้วเนี่ยมาเดินงงอยู่เนี่ยเขาบอกเนี่ยนึกเองนะเป็นกอรีอ่านกุรอานเห็นไหมพี่น้องเนี่ยถ้าไม่เอาสุนนะนบีมาใช้ในการเดินในกุณฑ์กับเราเนี่ยเดินผิดหมดเลยถามว่านบีเดินยังไงนี่เป็นความรู้นะในชามาอิลตินมีรีฮะดีษพูดเรื่องอัคลากของนบีโดยเฉพาะเลยนะนบีเดินเหมือนเดินกับลงมาจากที่สูงลงมายันที่ต่ำเห็นไหมล่ะเดินยันหน้านิดนิดนั่นท่าเดินของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินจากข้างบนลงมาเดินจากที่สูงมาที่ต่ำเดินยันหน้านิดนิดนั่นนบีเดินแบบนั้นฉะนั้นเราก็ต้องนึกเยอะอัลลอฮ์เดินยังไงไม่ให้อัลลอฮ์ตำหนิเราเดินยังไงอัลลอฮ์ให้เองเดินทะนงตนนะหัวใจต้องนอบน้อมตัวถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาครับพี่น้องฉะนั้นมารยาทในการเดินมีไหมมีครับเดินช้าคนป่วยเดินไวจีมากก็ไม่ได้นบีจะเดินปานกลางนะครับค่อนข้างจะไวนิดนิดแสดงถึงใครจะกล้ากับนบีแค่เห็นท่าเดินนบีกลัวแล้วอัลลอฮ์ว่าก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาอันใหม่อีกเที่ยวนะวะลาตุซาอิรคอดดะกะลินนัสและจงอย่าหันแก้มของท่านนะครับมุฮัมมัดเอ๋ยอย่างยะโสจากผู้คนวะลาตัมชีฟิลอาร์ดิมารฮาและอย่าสัญจรหรือเดินตามแผ่นดินอย่างทนงอินนัลลอฮะลายุฮิบบุกุลลมุคตาลิมฟะคูรอินนัลลอฮ์แปลว่าแท้จริงอัลลอฮ์ลายุฮิบบุแปลว่าไม่ทรงรักฮับบะยุฮิบบุรักลาแปลว่าไม่แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยไม่รักกุลละทุกคนมุคตาลินผู้ที่โอหังฟะคูรุนแล้วก็คุยเยอะชอบคุยเรื่องรักษาคุยอยู่นั่นแหละพี่น้องคุยโวคนนี้เราไม่ชอบนะเห็นไหมคุยให้มีรางวัลคุยยังไงคุยไม่ให้มีรางวัลก็คุยไปเถอะสเปสปาคุยทุกเรื่องที่ผ่านมารถมาก็คุยเรื่องรถในยี่ห้อนี้เป็นยังไงแต่เราคุยคนเดียวอัลลอฮ์ไม่ชอบคนที่คุยใหญ่คุยโตนะแล้วก็อัลลอฮ์ก็ไม่ชอบคนที่โอหังวางตัวตะกับบทเยอะยิงอย่าไปทำไปต้องเลยอัลลอฮ์ไม่ชอบฉะนั้นถ้าเข้าใจอิสลามเข้าใจสุนนะนบีพี่น้องกับเขาจะพูดจาก็ดีนิสัยอัคลากก็ดีจะเดินก็ดีพี่น้องดีหมดเลยก็เป็นอะไรเพราะนึกถึงรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สม่ำเสมอท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับจากตัฟซีรอิบนุกะซีรอธิบายบอกว่าเวลาท่านพบพี่น้องของท่านเนี่ยต้องยิ้มนี่เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองต้องระวังนะไอ้ผ้าที่เรานุ่งอยู่เนี่ยอย่าให้นุ่งผ้าต่ำกว่าตาตุ่มให้เลยถึงคงหน้าแข้งไปนี่ทำยากนะโอ้ทำยากถ้าไม่ถูกอบรมมานะไม่มีสิทธิ์เลยนะนุ่งผ้าเลยตาตุ่มเนี่ยหรือยิ่งครึ่งหน้าแข้งเนี่ยโอ้โหนักต้องผ่านอบรมเตือนแล้วก็นุ่งผ้านี่นะไอ้ใต้อะไรนะใต้ตาตุ่มเนี่ยผ้าสไอ้ผ้านะผ้าสมารินดานะโอ้โหแล้วก็เดินนี่นะเราเห็นเยอะนะพวกสถาบันทั้งหมดเลยคนเดินประเภทนี้นะเราตำหนิใครนะ
เล่าให้รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อ่านหะดีษบทนี้ก็ได้ข้อที่สามนะครับพี่น้องเนี่ยเสื้อผ้าแต่งตัวนะไม่ใช่สองเรื่องนะหนึ่งเวลาพบคนให้ไรให้ยิ้มเรื่องที่สองอะไรนะนุ่งผ้าอย่านุ่งผ้าต่ำกว่าตาตุ่มโอ้งานหนักครับพี่น้องพองานทั้งหมดเหล่านี้เป็นงานหญิงโยโสทั้งหมดเลยนะถึงจะเนียดคุณสะอาดก็เถอะฉันไม่ได้เนียดตะกับบทเลยมาเรื่องของคุณไปเอาลอยห้ามนบีห้ามพยายามทำตามนบีนะครับเอาต่อมาครับอายะที่เท่าไหร่นะอายะสุดท้ายก่อนยะสุดท้ายก็มีฮะดีษบทหนึ่งของท่านนบีนะครับนบีสอนอย่างนี้อบูจากอบูซัรนะครับได้บันทึกฮะดีษมาบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์พูดบอกว่าซาลาซะตุนยัชนะอูฮุมุลลอฮ์มีคนอยู่สามประเภทที่อัลลอฮ์นี่นะรังเกียจที่อัลลอฮ์รังเกียจข้อที่หนึ่งอัลฟากีรุลมุคตาลคนจนที่คนจนด้วยนะแล้วก็ชอบหลอกโกหกเยอะพูดโกหกตอแล อย่าทำนะเป็นคนจนด้วยนะเราทดสอบไม่จนนะความจริงคนจนเราให้ไปสวรรค์หมดแล้วถ้ามีศาสนาที่เดียวนะแต่รีบพูดจาไม่กระทากระทางข้อที่สองอัลบาคิลอัลมันนานขี้เหนียวด้วยแล้วก็ตำหนิคนด้วยคนที่มีเงินมีทองเนี่ยนะครับแล้วก็ตันหนีขี้เหนียวอัลลอฮ์ไม่ชอบนะวันที่สามคนค้าขายที่ตลาดเนี่ยขายไปสาบานไปสินค้าฉันนะโอ้โหชั้นหนึ่งเลยนะดีเลยนะฉันเนี่ยก็ถามราคาเท่าไหร่ไปถามต้นทุนครับโอ้ฉันซื้อมาเนี่ยแพง8บาทฉันขาย8บาท50ก็หกหมดเลยอ่ะพวกเนี้ยการค้าขายระวังนะคนค้าคนขายมีโอกาสได้ไปสวรรค์สูงถ้าไม่ชอบสาบานถ้าสาบานเยอะๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ชอบด้วยนะครับเอาต่อมาอายะห์ที่19ครับวะกอซิดฟีมัชยิกวะกอดูดมินซาวติกอินนะอันกะรอลอัศวาติลซาวตุลฮามีรวะกอซิดฟีมัชยิกวะกอดูดมินซาวติกอินนะอันกะรอลอัศวาติลซาวตุลฮามีรตูรติตูรติลซาวตุฮะตูนะตูนะโอเคอินนะอันกะรอลอัศวาติลซาวตุลฮามีรวะกอซิดคำแปลก็คือจงเขาว่าจงระวังหรือว่าจงสังวรจงระวังจงสังวรฟีในมัชยิกในการเดินของท่านจงระวังตัวให้ดีในการเดินเห็นไหมพอเดินเป็นทำให้เราไปสวรรค์ได้การเดินอย่างเดียวนี่นะนี่อัลลอฮ์เนี่ยให้ความรู้ผ่านนบีมาเล่าว่าลูกมานสอนลูกฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีในการเดินอัลลอฮ์ใครสอนจงระวังตัวให้ดีจงอะไรนะจงสังวรนะครับในการสัญจรของท่านมุฮัมมัดเอ้ยจงสังวรให้ดีนะระวังนะสั่งนบีนะถามว่านบีจะกล้าทรยศไหมล่ะฉะนั้นคนที่อ่านกุรอานวันนี้อัลลอฮ์สั่งเองต้องเดินให้ระวังตัวให้นะทุกครั้งที่เดินมาน่ะจะไปไหนมาไหนต้องนึกนะเดินยังไงให้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องเอาต่อมาอีกเรื่องที่สองวะกอดูดมิงซาวติกจงให้อ่อนโยนจงสุภาพซาวติกแปลว่าเสียงของท่านเสียงของท่านเวลาคุยกับคนนั้นต้องมีรางวัลด้วยนะคุยยังไงคุยอย่างอ่อนโยนสงบเสงี่ยมไม่ใช่คุยเสียงดังคุยยังไงนะคุยแบบอ๋อดี
แค่เดินกับชายกับชายเสียงทำยังไงให้ไปสวรรค์ให้ได้นี่อิสลามยังกับกำกับชีวิตเราทุกนาทีเลยเนี่ยยังครับฉะนั้นถ้าเข้าใจกุรอานอย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ภาษาที่พูดก็ต้องระวังถ้าเดินก็ต้องระวังนุ่งผ้าก็ต้องระวังเห็นยังนี่เดี๋ยวพูดกับสายตาอยู่สายตาก็ต้องระวังเองคุณจะมองอะไรบ้างวันนึงอ่ะเพราะอัลลอฮ์ให้คะแนนหมดเลยนะแค่มองของฮารอมก็มีบาปมองของฮาลาลมีรางวัลนุ่งผ้าก็มีรางวัลใช้เสียงก็มีรางวัลถ้าเดินก็มีรางวัลฮัมดุลิลลาห์นี่อิสลามความสมบูรณ์ของอิสลามยิ่งใหญ่มากครับพี่น้องฉะนั้นจงลดเสียงให้อ่อนลงนะอย่าคุยตะโกนเสียงดังนะข้อที่3อินนะอังกะรอลอัสวาดอังกัดแปลว่าน่าเกลียดมุงกัดนะมุงกัดเสียงที่น่าเกลียดยิ่งอัสวาดแปลว่าเสียงที่น่าเกลียดยิ่งคือเสียงอะไรครับลาซาตุนคือเสียงฮามีรุนแปลว่าดองกี้ลาแท้จริงเสียงที่รังเกียจที่น่ารังเกียจที่สุดอัลลอฮ์เอาสัตว์มาเป็นอุทาหรณ์เสียงลานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องทีนี้มีอุลามะบางคนอธิบายว่ารู้เปล่าเสียงลาเนี่ยที่มันร้องมาเนี่ยร้องยังไงเราก็ไม่รู้นะก็ได้ยินประจำเนี่ยนะเสียงลาเนี่ยเป็นเสียงที่น่าเกียจรู้ไหมมันขอดุอาเสียงของลาเป็นการขอดุอาของคนตะกับบทให้ชิบหายนี่เห็นยังครับเพราะศึกษาไปอ่านไปอัลลอฮฺอักบาร์ตายจริงตอนนี้บรรลาบรรเราไม่มีนะไปอยู่ในอินเดียนี่เยอะในอาหรับนี่เยอะมากนะเสียงลาเป็นการเสียงการขอดุอาจากอัลลอฮฺให้ทำลายคนที่ตะกับบทเย่อหยิ่งจองหองให้พบกับความพินาศในชีวิตเห็นยังครับอิสลามครับฉะนั้นวะกอซิดฟีมัชยิกจงสัญจรนะครับจงสังวรในการสัญจรนะจงระวังตัวให้ดีนะการเดินมีศาสนานะเป็นศาสนาด้วยนะไม่ใช่เดินแบบไหนก็ได้ต้องเรียนนะวะที่2วะกุดูตมินซาอติกจงลดเสียงให้อ่อนลงอย่าพูดแข็งกระด้างแท้จริงเสียงที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือเสียงร้องของลาอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับในอิหม่ามเขาเรียกว่าอิหม่ามบุคอรีนะครับกิตาบุลลิบาสนะครับอนุญาตให้ชายเสื้อผ้าอาภรณ์ราคาแพงๆได้เสื้อผ้าที่เราซื้อมาใช้นะราคาแพงได้ไหมได้แต่ตอนใส่ต้องมาตะกับบุตรแต่ตอนใส่ชุดน่ะชุดสวยๆน่ะกอรุนเอาไปใช้ในสมัยนู้นแล้วพอใส่ทีนี่ตะกับบทเยอะยิงกูเนี่ยดีกว่าคนอื่นทั้งหมดแล้วก็ขี่อะไรนะขี่สัตว์ของอัลลอฮ์ที่ให้มาเนี่ยนะแล้วก็เยอะยิงจองใจมันนึกทะนงตนเนี่ยนะเห็นยังครับแต่ต่อมาอัลลอฮ์หมั่นไส้ให้นบีมูซามาสอนไม่เชื่อผลสุดท้ายให้แผ่นดินทำไงสูบได้ไหมเพราะตะกับบทนี่แหละอีกหะดีษหนึ่งนบีสอนอย่างนี้นะครับไม่ใช่กุรอานนะครับอย่าเดินช้าทีละก้าวเท่าก้าวเหมือนคนป่วยอย่าเดินอย่างนั้นนะคนป่วยยกเว้นนะและอย่าเดินไวจงน่าเกลียดฉะนั้นเดินปานกลางดีที่สุดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์และอัลกุรอานอธิบายอย่างนี้ครับกุรอานอธิบายกุรอานนะวะอิบาดุรเราะห์มานุลลซีนยัมชูนอะลัลอัรฎิฮาวนาบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยนะของเราะห์มานเนี่ยเขานี่นะเวลาเขาเดินเนี่ยเขาเดินแบบไรนะแบบสงบเสงี่ยมบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องครับแล้วกุรอานอธิบายต่อไปอีกถ้าเดินแบบตะกับบทเย่อหยิ่งจองหองวะลาตัมชิฟิลอัรฎิมะรฮาอย่าเดินบนแผ่นดินอย่างเย่อหยิ่งอินนะกะลันตัคฮรุกัลอัรฎะแท้จริงคุณเดินแบบเย่อหยิ่งจองหองไม่สามารถแยกแผ่นดินได้วันลันตับลูกอลจีบาลาตู้ละแล้วก็ไม่สามารถทำให้คุณสูงถึงภูเขาได้ฉะนั้นธรรมดาหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นึกถึงสุนนะท่านนบีนึกถึงซอฮาบะห์ไซนาอุมัรเนี่ยเขาเดินยังไง
แล้วก็ตาเนี่ยอย่าไปซ้ายขวาเดินผ่านมองมองอ๋อนี่แสดงว่าสอนตามสอนดีนะเอามือแทงลูกตาเขาเนี่ยไม่บาปด้วยจ้องมองเข้าไปในห้องของเขาในบ้านของเขาเดินอยู่ข้างนอกก็ตามองไปบ้านคนนู้นนะแบบนี้ต้องตัวระวังถ้ามุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์สอนหมดเลยนะนุ่งผ้าก็สอนเดินก็สอนใช้ภาษาก็สอนอ้าวสุดท้ายพี่น้องครับ

0: นี่เล่านะหนึ่งท่านนบีเป็นอย่างนี้ดาอิมุลบาชัดเป็นคนอารมณ์ดีนี่ชีวิตของนบีพี่น้องที่ผมนำมาเนี่ยเพื่อให้เราเรียนแบบบ้างนะข้อที่สองซาลุลโคลกนบีมีนิสัยเรียบง่ายมันจะวางตัวเยอะนะอันที่สามไลนุลจานิบอ่อนโยนอันที่สี่ไลซาบีฟัซซินนบีไม่เคยหยาบคายกับใครหยาบคายแข็งแข็งกระด้างไม่มีครับวะลากอซีรุนแล้วก็ไม่เคยเหี้ยมโหดกับใครวะลาซอคาฟิลอัสวาแล้วก็ไม่เคยพูดตะโกนเสียงดังตามตลาดนบีไปตลาดไหมไปจ่ายช้อปปิ้งเองอะไรเองครับพี่น้องแต่ไม่เคยพูดตะโกนเสียงดังที่ตลาดวะลาฟะฮาสนบีไม่เคยหยาบช้าอัลลอฮ์นะครับต่อมาครับวลาอายาไม่เคยพูดตำหนิคนไอ้ข้อนี้เราพลาดเยอะนะเราเนี่ยพ่อชูตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้ผมมันมาจะของมันมานี่เราบาปยังแรงเลยเนี่ยแล้วต่อมาครับวลามาชานบีไม่เคยขี้เหนียวเรื่องตำหนิขี้เหนียวนบีไม่เคยนี่ท่านอาลีเล่าให้ลูกตัวเองฟังว่านิสัยของปู่ของลูกนะนะเป็นนิสัยแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็คุณพ่อเนี่ยนะไซนาลีเล่าให้ลูกฟังว่านบีไม่ทำสามรายการนบีไม่เคยทำเลยนะข้อที่หนึ่งไม่เคยทะเลาะกับคนนี่ต้องจำไว้เลยนะเราจะต้องไม่ทะเลาะกับคนนะครับข้อที่สองเราจะไม่นั่งเตะท่าเย่อหยิ่งจองหอกอย่าทำเพราะนบีไม่เคยทำอันที่สามนะครับเรื่องไร้สาระคือพูดง่ายๆเรื่องที่ทำแล้วไม่มีรางวัลตอบแทนในโลกอาคิเราะห์นบีจะไม่ทำฉะนั้นยิ้มแล้วก็ให้สลามมีรางวัลไหมในอาคิเราะห์อ๋อเดินมีรางวัลตอบแทนอาคิเราะห์พูดต้องนึกมันมีรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์นั่นต้องนึกเรื่องนี้เรื่องอาคิเราะห์อาคิเราะห์ตลอดเวลาسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين
1: إنا لله وإنا إليه راجعون นางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบาหรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดจนาซะในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีนมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามียะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم
4: والمرسلين

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการความจริงแห่งชีวิตเพื่อชีวิตที่อยู่ในกรอบของอันอิสลามนะครับในตอนที่แล้วนั้นเราได้พูดกันไปถึงเรื่องสาเหตุที่ทำให้เรานั้นหลุดสาเหตุที่ทำให้เรานั้นหันเหออกห่างจากอากีดะห์หรือว่าหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องซึ่งเราได้พูดกันไปแล้ว2สาเหตุใหญ่ด้วยกันนั่นก็คือ1ความเขลาการที่เรานั้นไม่แสวงหาไม่ศึกษาหาความรู้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรานั้นเกิดความผิดพลาดทางด้านหลักการยึดมั่นนะครับประการต่อมาประการที่สองที่เราคุยกันไปนั่นคือการยึดมั่นหรือว่าลุ่มหลงหรือว่าการตะอัซซุบยึดในบรรพบุรุษในสิ่งที่บรรพบุรุษนั้นเคยปฏิบัติตามกันมาอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันที่เรานั้นจะต้องพยายามแก้ไขตรงนี้ให้ได้นะครับหากเราจะบอกว่าบรรพบุรุษเราก็ต้องนึกถึงว่าบรรพบุรุษกับอัลลอฮ์คำสั่งของบรรพบุรุษกับคำสั่งของอัลลอฮ์ใครยิ่งใหญ่กว่ากันนะอัลลอฮ์เราเรียกว่าอัลลอฮุอักบัรเราพูดกันเสมอว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะเราก็จะวัดได้เลยว่าตรงนี้แหละอะกีดะห์ของเราหลักการยึดมั่นของเราหรือว่าอีมานของเราเนี่ยเราจะให้ใครยิ่งใหญ่ไปกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรสั่งแล้วเนี่ยเราจะเชื่อและปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงดำรัสทรงบัญญัติให้กับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเรายังบอกว่าเราจะปฏิบัติตามบรรพบุรุษอันนั้นก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องแล้วแหละว่าพี่น้องจะพิจารณาว่าจะทำอย่างไรดีนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นอีกประการหนึ่งที่ทำให้เรานั้นหันเหออกห่างจากหลักอะกีดะห์หลักการยึดมั่นที่ถูกต้องนะครับประการที่3ประการต่อมานะครับการตามอย่างคนตาบอดหรือว่าเขาเรียกว่าตักลีดอัลอะมาตักลีดุลอะมาการปฏิบัติตามอย่างไม่ลืมหูลืมตาใครทำอะไรฉันก็ปฏิบัติตามแบบนั้นไม่รู้แหละจะผิดจะถูกฉันปฏิบัติตามอย่างเดียวนะครับนั่นก็หมายถึงการยึดเอาคำพูดของคนคนหนึ่งในเรื่องหลักการยึดมั่นโดยปราศจากหลักฐานที่ชัดเจนนะครับยึดเอาคำพูดของคนหนึ่งคนใดมาโดยปราศจากหลักฐานที่ชัดเจนดังที่ได้ปรากฏขึ้นในสังคมของเราในยุคปัจจุบันนี้ที่มีกลุ่มต่างๆมากมายนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชาอิรอไม่ว่าจะเป็นซูฟีหรือว่าอันใดก็แล้วแต่อื่นๆเนี่ยโดยที่สาวกของพวกเขานั้นจะปฏิบัติตามพวกเขาเนี่ยปฏิบัติตามพวกนั้นอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกซูฟีตอรีกัตเนี่ยนะฮะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็จะปฏิบัติตามอิหม่ามคนเนี้ยอย่างไม่ลืมหูลืมตาปฏิบัติยังไงอิหม่ามบอกยังไงอิหม่ามถือว่าสูงสุดนะปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ทำได้เต็มที่แต่ว่าอัลลอฮ์บอกนบีบอกเอาไว้ทีหลังเอาอิหม่ามขึ้นก่อนอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกประการหนึ่งนะฮะที่ทำให้เรานั้นหันเหออกห่างจากความถูกต้องของเรื่องหลักการยึดมั่นประการต่อมาประการที่4นะครับการทำให้ความสำคัญต่อคนดีการให้ความสำคัญต่อคนดีและคนวะลีนะฮะอย่างเกินขอบเขตโดยการยกระดับสถานะของพวกเขาอย่างเกินเลยและยึดเอาพวกเขาเหล่านั้นเป็นสื่อกลางระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ในการวิงวอนขอสิ่งที่เขานั้นปรารถนานั่นก็หมายความว่าเรานั้นไปให้ความสำคัญกับคนดีพอเจอคนดีคนนั้นตายไปเราไปขอต่อกุบรของเขาหรือคนวะลีคนหนึ่งคนที่เป็นวะลียุลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยไปเป็นคนดีเนี่ยตายลงไปเนี่ยถูกฝังลงไปไปขอจากกุบรของเขานี่นะครับเขาเรียกว่าการบูชาการสักการะบูชาคนดีซึ่งสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเคยมีอุทาหรณ์เกิดขึ้นแล้วในยุคสมัยของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนที่พวกเขาเหล่านั้นในกลุ่มชนของท่านนบีนูฮ์ยึดเอาบรรพบุรุษยึดเอาคนดีนั้นมาสักการะภักดีจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องส่งศาสนทูตมาก็คือทรงแต่งตั้งท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามให้เป็นศาสนทูตเพื่อที่จะเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นให้กลับคืนสู่การสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นนะการสักการะคนวะลีเหล่านั้นเนี่ยแทนอัลลอฮ์มีอะไรบ้างล่ะครับเช่นการวิงวอนขอต่อกุโบรของพวกเขาเหล่านั้น การเชือดสัตว์พรีนะครับที่กูโบสที่หลุมศพของพวกเขาเหล่านั้นหรือการสาบานต่อบรรดาคนดีหรือคนวารีที่เสียชีวิตไปนะครับเป็นต้นอย่างที่ผมบอกไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วในยุคสมัยของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามและเราล่ะครับสมัยของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนบีนูฮ์เรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของท่านให้หันกลับมาสู่หลักการยึดมั่นที่ถูกต้องคือการสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์และเชื่อฟังท่านรอซูลแต่พวกเขาเหล่านั้นปฏิเสธไม่เชื่อฟังอัลเลาะห์ไม่เชื่อฟังท่านนบีนูฮ์จนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นล้างโลกใบนี้ด้วยการให้เกิดการน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ที่เรารู้กันดีมันเรื่องอะไรนะครับก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นสักการะสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ขอต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสิ่งนี้เองครับที่เป็นสาเหตุทำให้พวกเขาเหล่านั้นต้องจมน้ำเป็นสาเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลงโทษพวกเขาและเราอยากจะเป็นแบบกลุ่มชนของนบีนูฮ์หรือเปล่าถ้าเราไม่อยากจะเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้การเชื่อในหลุมฝังศพการขอต่อหลุมฝังศพการวิงวอนต่อหลุมฝังศพหรืออันใดก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์การสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เราต้องยุติเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ต้องโดนลงโทษอย่างกับบุคคลในยุคสมัยของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามประการต่อมาการที่ทำให้เรานั้นออกห่างหันเหออกจากหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องนั่นก็คือการเพิกเฉยต่อการพิจารณาไตรตรองสิ่งถูกสร้างต่างๆในจักรวาลและอายะห์ต่างๆของอัลกุรอานเพิกเฉยไม่วิเคราะห์ไม่พิจารณาใดๆทั้งสิ้นสิ่งถูกสร้างก็คือสิ่งถูกสร้างธรรมชาติสร้างมาถ้ายังคิดอย่างนี้ธรรมชาติสร้างนั่นแหละครับจบแต่ถ้าเรามองต้นไม้อัลลอฮ์สร้างไปทะเลอัลลอฮ์สร้างนี่แหละครับมันจะทำให้เราคิดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาแค่ลมหายใจอัลลอฮ์ให้หัวใจที่เต้นรัวอัลลอฮ์ให้ร่างกายที่มีเนื้อมีหนังอัลลอฮ์ให้อันนี้อัลลอฮ์คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเราพิจารณาถึงสิ่งถูกสร้างถึงสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงบ่งบอกให้แก่เราเนี่ยเราจะดูได้เลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นองค์เดียวเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่นอกเหนือไปจากพระองค์ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์ที่จะประทานสิ่งต่างๆให้กับเรานอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราพิจารณาถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรารำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นมาอย่างฉับพลันขึ้นมาอย่างทันทีทันใดและที่สำคัญนะครับการที่เราวิเคราะห์และพิจารณาไตรตรองในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นก็เช่นเดียวกันจะทำให้เรานั้นอยู่ในหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องแต่พวกเราล่ะครับเฉยเมยต่อคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราฟังเราอ่านแต่เราไม่ได้ใคร่ควรไม่ได้วิเคราะห์ตรงนี้นะครับเป็นที่น่าเสียใจมากตัวผู้พูดเองที่พูดอยู่นี้นั้นก็ต้องใคร่ควรต้องวิเคราะห์เช่นเดียวกันกับพี่น้องที่รับฟังอยู่ทางบ้านยังจะต้องแสวงหาความรู้อีกเยอะสำหรับตัวผู้พูดที่มานั่งพูดตรงนี้เนี่ยอีกเยอะนักอีกมากมายนักที่ยังไม่เข้าใจในคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องแสวงหาต้องพยายามที่จะเรียนรู้ให้ได้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกอะไรกับเราว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบัญญัติอะไรให้กับเราเพราะแน่นอนครับพี่น้องเราเป็นมุสลิมเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าคือผู้ที่ยอมจำนนนะยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเมื่อเรายอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวอัลลอฮ์พูดอะไรเราต้องเชื่อเราต้องปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราต้องยุติเราต้องหยุดอันนี้นะครับคือผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาประการที่6นะครับการเพิกเฉยต่อการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความเป็นมุสลิมเพิกเฉยต่อการปลูกฝังหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องให้กับบุตรหลานนี่แหละครับสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กวัยรุ่นของเราในปัจจุบันออกห่างจากศาสนา
1: ออกห่างจากการยึดมั่นที่ถูกต้องหันเหออกห่างจากการยึดมั่นที่ถูกต้องนี่นะครับเพราะผู้ปกครองไม่ได้ปลูกฝังความเป็นอิสลามความเป็นมุสลิมไม่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องให้กับบุตรหลานเหล่านั้นฉะนั้นจึงจำเป็นนะครับหน้าที่ของบิดาและมารดาในการที่เขานั้นจะปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความเป็นอิสลามและปลูกฝังหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องเนี่ยให้กับบุตรหลานของเขานะฮะสิ่งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนี่นะครับคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องปฏิรูป6อย่างที่ว่ามานั้นล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นหลุดกรอบออกห่างจากอันอิสลามทั้งสิ้นเราจะปฏิรูปตรงนี้อย่างไรเราเห็นสาเหตุแล้วว่าสาเหตุต่างๆนั้นที่มันเกิดการหันเหออกห่างจากการยึดมั่นที่ถูกต้องมันมีอะไรเรารู้ถึงปัญหารู้ถึงสาเหตุแล้วเราจะแก้ไขมันได้ไหมไม่รู้อันที่หนึ่งเพราะความเขาถ้าเราไม่รู้เราก็เรียนรู้ซะสองพอเราลุ่มหลงไหมเรายึดมั่นแต่อัดซุปในบรรพบุรุษไหมถ้ามันใช่เราก็ลดซะออกห่างซะนะฮะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนบีบอก3เรายึดมั่นในตัวบุคคลอย่างไม่ลืมหูลืมตาหรือเปล่ายึดมั่นอิหม่ามแบบไม่ลืมหูลืมตาหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเราก็ต้องมาคิดให้ควรว่าอิหม่ามกับอัลลอฮ์ใครใหญ่กว่ากันใครยิ่งใหญ่กว่ากันหรือว่าเราให้ความสำคัญกับคนดีโตวาลีมากกว่าอัลลอฮ์ขอต่อกุโบตหรือเราเพิกเฉยต่อการไตร่ตรองพิจารณาสิ่งถูกสร้างต่างๆอันนี้ล้วนแล้วจะเป็นสาเหตุต่างๆที่มันทำให้เรานั้นหลุดออกจากการยึดมั่นที่ถูกต้องผมจึงบอกว่าเรานั้นจะต้องมาปฏิรูปหลักการยึดมั่นของเราก่อนเมื่อหลักการยึดมั่นของเรานั้นแน่นแฟ้นแล้วหลักการยึดมั่นของเราถูกต้องแล้วยืนหยัดอยู่บนกิจาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีตามความเข้าใจของบรรพชนคนดีในอดีตแล้วเนี่ยแน่นอนครับการงานต่างๆที่มันจะตามมานั้นมันก็จะเป็นการงานที่ดีทั้งสิ้นใช่ไม่ใช่ครับถ้าเรายืนอยู่บนบรรทัดฐานของความถูกต้องอยู่บนหลักการศรัทธาที่ถูกต้องหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องการงานที่เราปฏิบัตินั้นมันก็จะถูกต้องไปโดยปริยายการงานที่เราปฏิบัตินั้นจะถูกตอบรับไปโดยปริยายแต่ถ้าเรายังยืนอยู่บนบรรทัดฐานบนหลักการยึดมั่นที่ไม่ถูกต้องแน่นอนครับการปฏิบัติของเราที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยอิบาดะห์ที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันก็จะไร้ค่าไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนเลยนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นแล้วเราลองมาคิดดูนะฮะปฏิรูปตัวเราเองซะพิจารณาตัวเราเองซะดูที่ตัวเราเองซะว่าเรามีข้อผิดพลาดอันใดบ้างนะครับตัวผู้พูดที่พูดอยู่นี้ก็มีข้อผิดพลาดผู้พูดก็จะต้องพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองนั้นสามารถที่จะกระทำได้นะจนสุดความสามารถแหละครับที่ผู้พูดนั้นจะต้องปฏิบัติตัวเองจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพราะการที่เรามาพูดคุยกับคนอื่นนี้นั้นมันทำให้ผู้พูดเนี่ยจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเช่นเดียวกันหากว่าผู้พูดไม่ได้เป็นแบบอย่างหากว่าผู้พูดไม่ได้เป็นตัวอย่างให้กับผู้ฟังแน่นอนครับการพูดไปย่อมไร้ค่าการพูดไปย่อมไม่เกิดผลอย่างแน่นอนเรามาดูแนวทางป้องกันและแก้ไขในการที่เราจะหลุดออกจากกรอบของหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องกันว่าเราจะต้องทำยังไงประการที่1เลยนะครับถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยหลุดกรอบแล้วเราจะปฏิรูปตัวเราเองแล้วเราจะทำตัวเราเองใหม่ละปฏิรูปในเรื่องของหลักการยึดมั่นใหม่1กลับไปสู่กิตาบุลลอฮ์อัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะศึกษาและนำเอาอะกีดะห์หลักการยึดมั่นที่ถูกต้องจากทั้ง2นั้นมาปฏิบัตินะครับปฏิรูปอันนี้เนี่ยกลับไปดูในอัลกุรอานเลยกลับไปดูในซุนนะห์ของท่านนบีกลับไปดูตามบรรพชนคนดีในอดีตว่าเขาอธิบายในอัลกุรอานอายะห์แบบนี้ว่ายังไงในเรื่องของอะกีดะห์ได้พูดถึงคำพูดของท่านนบีว่ายังไงในเรื่องของอะกีดะห์หลักการยึดมั่นเรากลับไปดูตรงนั้นอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นปฏิรูปเรื่องของหลักการยึดมั่นของเราได้ประการที่2พยายามปกป้องรักษาที่จะเผยแผ่ให้ความรู้เกี่ยวกับอะกีดะห์หลักการยึดมั่นที่ถูกต้องตามแนวทางของบรรพชนคนดีในอดีตนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งยึดมั่นเมื่อเราพบแล้วเรารู้แล้วว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนเป็นชิริกอันไหนเป็นการตั้งภาคีอันไหนเป็นอุตริกรรมเราเลิกเราไม่ปฏิบัติ หันมาปฏิบัติตามแนวทางของบรรพชนคนดีในอดีตเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เราจะอยู่บนหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องประการที่3การศึกษาจากหนังสือตำรับตำราจากบรรพชนคนดีในอดีตเกี่ยวกับเรื่องของหลักการยึดมั่นและพยายามออกห่างจากหนังสือของกลุ่มต่างๆที่หลงผิดเว้นไว้เสียแต่จะเว้นไว้เสียแต่ว่าต้องการที่จะศึกษาเพื่อที่จะตอบโต้หรือเตือนให้ผู้อื่นนั้นระวังอันตรายของกลุ่มต่างๆเหล่านั้นนะครับนี่นะครับคือสิ่งแรกประการแรกที่เรานั้นจะต้องปฏิรูปตัวของเราเองเมื่อเราปฏิรูปอะกีดะห์หลักการยึดมั่นได้แล้วก็นะครับขจัดชิริกขจัดการตั้งภาคีออกไปจากตัวเราที่เราจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขจัดอุตริกรรมที่เราปฏิบัติกันมาที่เราเคยชินในการปฏิบัติกันมาออกไปจากตัวเราหันกลับมายึดแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับการยึด2สิ่งนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนการยึด2สิ่งนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนอันใดนะครับพี่น้องถ้ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนในหลักการของอันอิสลามเนี่ยที่เป็นโดยเฉพาะในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยเราอย่าเข้าไปใกล้เราอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องอันไหนที่ชัดเจนทําเลยครับละหมาดชัดเจนไม่ชัดเจนครับว่าอากีมุศอลาอัลเลาะห์บอกให้ละหมาดนะดํารงไว้ซึ่งการละหมาดนะอันนี้ชัดเจนละหมาดเลยครับจ่ายซะกาตอัลเลาะห์บอกมั้ยบอกครับชัดเจนจ่ายซะกาตนะครับถือศีลอดไปเลยครับทําฮัจญ์อันนี้ชัดเจนครับเป็นอิบาดะห์ที่ชัดเจนอ่านกุรอานได้บุญอ่านไปเลยครับแต่อ่านก็อ่านให้ถูกที่ถูกทางว่าต้องอ่านที่ไหนอ่านแบบไหนนะรูปแบบเราหาดูได้จากแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุรุษผู้ที่เป็นแนวทางผู้ที่เป็นผู้ที่จะนำเรานั้นไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ประการเดียวนะครับประการแรกปฏิรูปหลักการยึดมั่นของเราประการที่2นะครับยังอยู่ในเรื่องของการปฏิรูปอยู่นะฮะปฏิรูปในเรื่องของอิบาดะห์การสักการะภักดีของเราเนี่ยเราจะปฏิรูปอย่างไรเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเราเกิดมาเราเป็นมุสลิมบัตรประชาชนเราเขียนว่าเราเป็นมุสลิมศาสนาอิสลามแต่อิบาดะห์ของเราการสักการะของเราเราเคยสักการะไหมเคยบูชาต่ออัลเลาะห์ไหมเคยเชื่อฟังอัลเลาะห์ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดที่พวกเรานั้นเมินเฉยที่พวกเรานั้นเฉยเมยไม่ยอมให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดทั้งที่การละหมาดนั้นเป็นอิบาดะห์ที่สูงสุดเป็นอิมาดุดดีนเป็นเสาหลักของศาสนาและเป็นสิ่งแรกเป็นอิบาดะห์แรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงสอบสวนบ่าวของพระองค์หลังจากที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยการละหมาดนั้นคือสิ่งแรกที่จะถูกสอบถามคุณละหมาดหรือไม่แต่สังคมมุสลิมเรานั้นในปัจจุบันเฉยเมยเพิกเฉยต่อการละหมาดฟัรดู5เวลาพี่น้องลองคิดดูแล้วกันลองมองในสังคมของเราแล้วกันว่าที่ผมพูดนี้จริงหรือไม่จริงถ้าเราไม่รีบที่จะปฏิรูปในเรื่องของละหมาดในเรื่องอิบาดะห์อันนี้เนี่ยขาดทุนย่อยยับครับพี่น้องสิ่งอื่นเราทำได้หมดงานอื่นเราทำได้หมดคนอื่นสั่งเราทำได้หมดแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเนี่ยแค่ละหมาดเนี่ยเราทำไม่ได้ก็คิดดูแล้วกันว่าจะเรียกตัวเองว่าอะไรคนที่เชื่อฟังหรือคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติให้เราละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาเคยบอกกับพี่น้องไปแล้วว่าเราละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาเนี่ยเราละหมาดไม่ถึง30นาทีต่อวันผมให้เต็มที่เลยเวลาเนี่ยเวลาได้5นาทีเนี่ยต่อ1เวลา5เวลาต่อวัน5 5 25เต็มที่เลยนะการละหมาดของเรายังขูชั่วที่สุดผมให้5นาทีต่อ1เวลา25นาทีเนี่ยที่เราละหมาดกันเนี่ยใน1วันเนี่ยถามว่าถึงเศษเสี้ยวของวันไหมฮะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเนี่ยการละหมาดของเรายังไม่ถึงเศษเสี้ยวของวันเลยนะฮะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อวันแต่เรานั้นไม่สามารถที่จะกระทำมันได้อินชาอัลลอฮ์นะครับโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่เราจะมาพูดกันเรื่องของการปฏิรูปในเรื่องของอิบาดะห์เรื่องละหมาดนี่แหละครับ ท้ายที่สุดนี้ขอพี่น้องนั้นขอดูอาให้กับผมนั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่เที่ยงตรงและที่สำคัญอย่าให้ผมเป็นคนตะกั้บบดโอหังนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบะหรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซุฮรีนามัสยิดคอยเรียตุนอิสลามียะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ดุอาสอนน้องวันนี้เสนอดุอาการรับสลามจากคนต่างศาสนิกเมื่อชาวคัมภีร์ให้สลามแก่พวกท่านก็จงตอบกลับว่าวะอะลัยกุมความว่าและแด่พวกท่านข้อมูลจากหนังสือศรัทธาชนนำเสนอรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซัชชัมซุกุมิรัตวะอิซันนุจูมุกะดะรัตวะอิซัลจิบาลซุยยิรัตوَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْوَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس

فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين

0: ก็มีคำถามหนึ่งน่าสนใจอาจารย์ก็ถามว่าเห็นสังคมย่ำแย่ไม่ละหมาดไม่ไปละหมาดวันศุกร
1: ์
0: อันนี้ผู้ชายนะเขาก็สะท้อนมาประมาณนี้คิดว่าจะเตือนเขาแต่เวลาเขาเห็นเราแหละก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกรังเกียจแล้วก็บอกอย่างเงี้ยเราจะทำยังไง
1: คืออย่างนี้ครับผมว่าในทัศนคติของคนที่เขามองมาที่เราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าแน่นอนอัดดีนุนอซีฮะ
0: ครับศาสนาการตักเตือน
1: ศาสนาเนี่ยมันคือการตักเตือนมันคือการที่เราจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะนำเอาคำสอนของอิสลามเนี่ยไปยังบุคคลคนอื่นไปยังผู้อื่นทีนี้ในส่วนที่เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยการไว้เคราถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นฉะนั้นเราเองก็ต้องทำความเข้าใจก่อน
0: ครับ
1: ไอความรู้สึกไม่ดีที่เขามีเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถทำความเข้าใจได
0: ้
1: เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีมุมมองหรือว่าทัศนคติที่อาจจะไม่ตรงกับหลักการ
0: บางคนอาจจะมองว่าอ๋อไว้เคราพวกนี้เคร่ง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าตัวเองยังไม่อยู่ในร่องในรอยของศาสนาก็เลยกลัวว่าสิ่งที่เขาจะมาพูดเนี่ยทำให้ตัวเองไม่สบายใจหรือว่ายังเตือนครึ่งยังไม่ได้คุยอะไรกันเล
1: ยแต่ว่าผมว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นคนที่อยากมีส่วนร่ว
0: ม
1: กับสังคมเพราะว่าโดยมาตรฐานของศาสนานะคุณอินถ้าหากว่าคนในสังคมของเราเนี่ยเข้าใจแบบนี
0: ้ครับ
1: คือการที่เมื่อเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราช่วยกันในการยับยั้งในการตักเตือนเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านั้นมันหมดไปเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือความบริสุทธิ์ใจแน่นอนฮะมนุษย์ทุกคนมีโอกาสที่จะผิดพลาดมีโอกาสที่จะพลาดพลั้ง
0: ครับ
1: หรืออาจจะกระทำในสิ่งที่มันผิดต่อหลักการเพราะว่านับซูนะอินนันนับสละอัมมารตุนบิซูคือนับซูเนี่ยมันอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันจะดึงเราลงสู่ที่ต่ำอยู่ตลอด
0: ครับ
1: ทุกคนจะอยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกันฉะนั้นอิสลามเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนายกระดับนับซูของเราความต้องการของเราเนี่ยให้มันเหนือความต้องการเพียงมนุษย์คนหนึ่งแต่มันเป็นความต้องการของคนที่มีศรัทธาที่เขาอยากจะต้องการได้รับบางสิ่งบางประการความโปรดปรานความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ศาสนาจึงให้เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งก็คือการตักเตือนกันการตักเตือนกันเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดี
0: มันมีขั้นตอนไหมอาจารย์การตักเตือน
1: มีสิฮะคืออย่างนี้ไหนๆคุยเรื่องนี้แล้วนะ
0: ค
1: ุณนาอิมการตักเตือนอย่างแรกเลยศาสนาเนี่ยคือการตักเตือนตักเตือนด่าว่าประณามตำหนิคนละเรื่องนะ
0: อันนี้ไม่ใช่ตักเตือน
1: อันนี้ไม่ใช่
0: นะซีฮัตนะ
1: ไม่ใช่เรื่องของการนอซีฮะนั้นจะเห็นว่าบุคลิกของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่คนกักข
0: ระ
1: ไม่ใช่คนหยาบคายแต่รอซูลุลลอฮ์เป็นคนพูดตรงสื่อสารตรงๆแล้วก็ด้วยกับสิ่งที่เป็นหลักการจริงๆโดยที่สิ่งนั้นอาจจะกระทบความรู้สึกของผู้รับสาร ซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการที่เราจะต้องไประวังในแง่ที่ว่าถ้าเราพูดหลักการตรงแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาไม่ชอบหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แต่เราต้องหลีกเลี่ยงวิธีการในการที่จะพูดจะหยาบคายกักขระหรือมีการกระทำที่มันดูไม่เหมาะสมกับการที่เราจะเป็นผู้ตักเตือนคน
0: ครับ
1: นั่นแปลว่าโดยพื้นฐานของมันจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจอ
0: าจารย์กำลังจะบอกว่าสิ่งที่นบีบอกเนี่ยสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาหรือคนที่ยังไม่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอันนี้คือหลักการกว้างๆที่อัลลอฮ์ประทานมาให้อาจารย์กุรอานนบีก็มาบอกกุรอานบอกคำนี้นะคำสอนของฉันเป็นแบบนี้นะส่วนคนที่อีหม่านเนี่ยเขาอีหม่านอยู่แล้วเขาก็รับในสิ่งที
1: ่
0: ส่วนคนที่ยังไม่อีหม่านยังไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็รู้อ๋อนี่เป็นคำสอนของทั้งซีของมูฮัมหมัดซึ่งเขาอาจจะรับหรือไม่รับอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าไม่มีความเขาเรียกอะไรหยาบคายหรือว่า
1: คือรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นคนที่ ระมัดระวังในเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็เป็นคนที่สื่อสารด้วยหลักการตรงไปตรงมาแน่นอนขนาดรอซูลุลลอฮ์ทำขนาดนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ไม่มีคนเกลียดเกลียดอยู่แล้วฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้ความเกลียดเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ตรงกับเขาหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปสอนในสิ่งที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของหลักความเชื่อเนี่ยจะให้เขาชอบเลยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่เข้าใจก็คือไอ้ห้ามความเกลียดไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: แต่ว่าเราสามารถควบคุมพฤติกรรมของเราได้ว่าสิ่งที่เราสามารถจะสื่อสารไปนั้นเราจะสื่อสารไปในลักษณะไหนทีนี้แน่นอนในกระบวนการของมันเนี่ยศาสนาได้วางหลักการเอาไว้ในเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนในทุกมุมนะคุณอิมอย่างกรณีอัลลอฮ์ได้บอกกับเราถึงสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้สังคมดีขึ้นอัลอัมรุบิลมาอรุบันนะฮยูอานินมุงกัรหนึ่งก็คือการกำชับกันในเรื่องความดีแล้วก็การห้ามปรามความชั่ว
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการอิสลาห์ในการพัฒนาในการปรับปรุงสังคมไม่ใช่หมายความว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนหนึ่งคนใดจะต้องทำเป็นการเฉพาะคนทุกคนมีส่วนร่วมแต่มีส่วนร่วมบนกรอบของศาสนาผมยกตัวอย่างก็คือว่าการที่เราจะบอกให้คนหนึ่งทำอะไรเราจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องหรือผิดต่อหลักการ
0: อันนี้ประเด็น
1: แต่ว่าต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นก่อน
0: ครับ
1: ต้องรู้ก่อนว่านั่นคือมะอรูฟนะนั่นคือสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีนะนั่นคือสิ่งที่เป็นความถูกต้องนะ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็ค่อยมาดูวิธีการในการสื่อสารในการบอกว่าเราจะนำสิ่งนี้ไปบอกกับคนคนนั้นอย่างไรเข้าใจนะ
0: ครับ
1: เพราะคนแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้วุฒิภาวะการศึกษาสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเราคงไม่สามารถใช้อะไรเขาเรียกใช้วิธีการหนึ่งไปยังบุคคลทุกประเภทได้แล้วก็หวังผลว่ามันจะสำเร็จผลไม่ใช่
0: เหมือนกันหมดไม่ใช่
1: เพราะรอซูลุลลอฮ์ก็มีวิธีการในการสื่อสารในการบอกในการดะวะในการเชิญชวนที่แตกต่างแต่บนวิธีการเหล่านั้นจะต้องอยู่บนกรอบของศาสนาน
0: ี
1: ่คือประการที่หนึ่งนบีได้บอกลำดับของการอิงการ์ดมุงการ์ดลำดับของการเขาเรียกว่าการขจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นภาคของสังคมก็ตามนบีอัลลอฮ์มิงกุมุงกอรอนฟันจุกายิรุบิยะดิฮิฟะอิลลัมยัสตะติอ์ฟะบิลิซานีฟะอิลลัมยัสตะติอ์ฟะบิกัลมีฟะซาลิกะอะดอฟุลอีมานนบีบอกกับเราตรงนี้ชัดเจนว่าใครก็ตามที่เห็นสิ่งที่เป็นมุงการ
0: ตั้งหลักก่อน
1: มุงกัดแปลว่าสิ่งที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง
0: เอาโจทย์ตรงนี้ตั้งก่อน
1: เมื่อเห็นสิ่งนี้เนี่ยจะทำอย่างไรขั้นแรกเลยนบีบอกว่าฟันยูไวเยรูบียดีคำว่ายูไวเยรูบียดีแปลว่าอะไรแปลว่าจงเปลี่ยนแปลงมันด้วยมือ
0: จับยั้งเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณน
1: ี้ตักยีรแปลว่าการเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: แปลว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับมือ คำว่าด้วยกับมือเนี่ยมันเป็นสำนวนที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง
0: สมมุติก็คนในครอบครัวเราญาติพี่น้องเราที่เราสามารถที่จะคุยได
1: ้
0: อยู่ในกรอบคำพูด
1: คือเราสามารถขจัดสิ่งนั้นได้เลยด้วยกับอำนาจของเราด้วยกับหน้าที่ของเราด้วยกับตำแหน่งของเราเราสามารถจะตักยีรสามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นความผิดนั้นให้มันอะไรให้มันยุติและหมดไปได
0: ้ครับ
1: ในระดับแรกเนี่ยเราทำไม่ได้เนี่ยเราเลื่อนมาระดับที่สองบียดีแปลว่าด้วยมือด้วยมือถ้าบิลิซ่านี่ด้วยลิ้น
0: ครับ
1: คำว่าด้วยลิ้นเนี่ยก็ได้แก่การให้คำแนะนำให้คำตักเตือนชี้แนะด้วยลิ้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงด้วยการด่าด้วยกับคำชี้แนะ
0: คำพูด
1: ด้วยคำพูด
0: ที่มีฮิกมา
1: น่ะที่นบีบอกว่าฟันยะกุลคอยรอนเอาลียัสมุตเนี่ยท่านจงพูดความดีถ้าพูดสิ่งที่ดีไม่ได้เนี่ยก็ให้นิ่งเสียไอ้คำว่าดีในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพูดแต่สวรรค์อย่างเดียวมันมีทั้งบาชีรอวะนะซีรอนบีทำสองบทบาท
0: ครับ
1: บอกถึงสวรรค์และเตือนนรกด้วย
0: บอกถึงการใช้ให้ทำและการห้าม
1: ถูกต้อง แปลว่าไคร่รันในที่นี้มันคือเครื่องมือสองอย่างเนี่ย
0: ครับ
1: แปลว่าถ้าเขาดีอยู่แล้วเนี่ยก็ส่งเสริมให้เขาทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดก็ต้องบอกให้เขายุติหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งสองอย่างอยู่ในความหมายของว่าอัลไคร์อยู่ในความหมายของว่าความดีแปลว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยการนิ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าทำได้แล้วนิ่งแปลว่าเราทำผิดที่เราทำผิดที
0: ่
1: การนิ่งจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคำพูดไม่เป็นประโยชน
0: ์การนิ่งในที่นี้เนี่ยผมมองอันนี้ผมมองลึกไปนะอาจารย์อาจจะถูกจะผิดก็ได้แต่อาจารย์ลองว่าคือการนิ่งของเราก็ไม่ใช่ว่าเราไปเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำเราอาจจะนิ่งแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องกว่าแต่เราก็อาจจะไม่ได้ยับยั้งเขาด้วยมือเราไม่ได้พูดกับเขาแต่เราเนี่ยนิ่งในการทำของเราในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นการนิ่งที่เป็นแบบอย่างให้เขาได้มีการเปลี่ยน
1: คืออย่างนี้คุณอิมเนี่ยบีบอกกับเราเนี่ยกำลังบอกกับผู้ที่กำลังใช้คำพูดนบีกำลังบอกกับเขาว่ากรณีที่เขาพูดดีได
0: ้ครับ
1: เขาอย่านิ่ง
0: อ
1: ันนี้ข้อแรกก่อนแปลว่าถ้าเขาพูดในสิ่งที่ดีได้เนี่ยเขาต้องพูดเขาต้องพูดส่วนว่าวิธีการเขาจะพูดอย่างไรนั้นอีกเรื่องนึงคำว่าดีในที่นี้มันครอบคลุม2ด้านคือใช้กับห้ามทีนี้ถ้าหากว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยมันไม่ก่อประโยชน์ทั้ง2ทางเนี่ย
0: ครับ
1: แปลว่าการนิ่งของเราเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะแปลว่ามันจะเป็นสิ่งไร้สาระละมันจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ละ
0: ครับ
1: ส่วนการที่เรานิ่งคือเมื่อเราไม่สามารถจะพูดได้นบีก็บอกว่าลำดับที่3ฟะบิกัลบีแปลว่าด้วยหัวใจละการอิงการการปฏิเสธความผิดด้วยหัวใจแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะแปลว่าการที่เราจะต้องไม่มีใจไปยอมรับในสิ่งนั้นแล้วจะต้องออกห่างจากสิ่งนั้นเพราะเราทำสองข้อแรกไม่ได้ไง
0: ครับ
1: เราทำสองข้อแรกไม่ได้เปลี่ยนด้วยมือไม่ได้เปลี่ยนด้วยลิ้นไม่ได้สุดท้ายคำว่าด้วยหัวใจเนี่ยแปลว่าเราเอาใจออกห่าง
0: ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนะ
1: ต้องไม่ร่วมสังฆกรรมไงไม่เข้าไปร่วมแล้วก็ต้องแสดงให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้อง
0: ครับ
1: แต่นี้ลำดับทั้งสามข้อเนี้ยหนึ่งสองสามเนี่ยมันมีองค์ประกอบใหญ่ๆอยู่อีกประมาณ4ข้อไหนๆพี่น้องถามมาแล้วเนี่ยก็จะให้บอก
0: อันนี้ลึกเนี่ยผมไม่รู้เลยนะ
1: 4ข้อนี่คืออะไรรู้ไหมข้อแรกเลยกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการยับยั้งเราเห็นสิ่งหนึ่งมันเป็นมุงกัร
0: ครับ
1: แล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ถิ่งที่ดีได้แปลว่าเมื่อเราเข้าไปแก้ไขแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยเนี่ยฮุกมของเราแปลว่าวาญิบที่เราต้องทำถ้าเราละเลยเรามีความผิดเลย
0: เท่ากับไม่ยับยั้ง
1: เท่ากับเราสามารถยุติความผิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เรากลับละเลยการละเลยสิ่งที่เป็นความจำเป็นถือเป็นความผิดไหมเป็นความผิดฉะนั้นปราดเข้าวางไว้ลำดับแรกนะถ้าเราเห็นสิ่งนั้นเป็นมุงกัรนะแล้วเราก็สามารถยับยั้งมันได้นะแต่เราละเลยแล้วไม่ยับยั้งแล้วความผิดนั้นก็ยุติด้วยถ้าเราทำแต่เราทำเผลอเรอทำไม่ให้ความสนใจนอกจากเราจะไม่มีส่วนร่วมในการไปขจัดแล้วเรายังมีความผิดอีกความผิดในเรื่องไหนรู้ไหมในเรื่องเราละเลยต่อสิ่งที่เป็นวาญิบเพราะเราสามารถทำได้แต่เราไม่ทำประการที่สองเจ้ามุงกัรอันนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถจะหยุดยั้งได
0: ้ครับ
1: นะแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอื่นหรือเขาเรียกว่ามันลดลงแล้วกันไม่หมดเอาอย่างนี้ดีกว่าข้อสองแปลว่าไม่ลดไม่ได้ขจัดเลย
0: ครับ
1: แต่มันเบาลงเช่นเขาเคยทำความผิดนั้น
0: 100%
1: แต่ถ้าเราเข้าไปยับยั้งไปหยุดยั้งหรือไปพูดไปเตือนเนี่ยไอ้ 100% เนี่ยเหลือ 30 หรือว่าเหลือ 40 คือมันตักฟีฟมันเบาลง
0: สมมุติมีคนในมูเก็ตเนี่ยขายสุราแล้วก็มีการไปยับยั้ง ให้เลิกขายสุราส่วนคนที่กินเนี่ยมาซื้อร้านนี้ไม่ได้ละอาจจะไปซื้อร้านอื่นอันนี้ในกรณีที่อาจารย์บอกว่ามันลดลง
1: มันลดลงคือปริมาณความผิดมันลดลงแล้วเรามีความสามารถที่จะทำให้มันลดลง
0: ครับ
1: อันแรกคือทำให้มันเปลี่ยนเลยจากผิดเป็นถูกอ
0: ัน
1: นี้เป็นวาญิบอันที่สองเนี่ยไม่ได้หยุดแต่มันลดลงลดปริมาณความผิดลง
0: อ
1: ันนี้ก็ถือเป็นวาญิบ
0: ยังอยู่ในวาญิบ
1: วาญิบอยู
0: ่
1: เพราะถ้าเรามีความสามารถจะทำได้ให้มันลดลงเนี่ยแล้วละเลยเรามีความผิดทำไมอ่ะเพราะการทำให้ความผิดเบาบางลงถือเป็นสิ่งจำเป็นถึงแม้ว่าไม่หมดก็ตามในลำดับที่สามเนี่ยหมายความว่ามันเปลี่ยนจากความผิดหนึ่งไปยังอีกความผิดหนึ่งในระดับที่เท่ากันแต่แนวโน้มมันน่าจะดีขึ้นแนวโน้มมันน่าจะดีขึ้นกรณีอย่างนี้ถือว่าส่งเสริมให้ทำ
0: ไม่ได้วายิบละ
1: ไม่ได้วายิบละส่งเสริมว่าให้เข้าไปมีส่วนในการที่ช่วยขจัด
0: ครับ
1: ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยยับยั้งแล้วนำไปสู่ความผิดที่มากกว่าบอกให้มันหยุดอย่างนี้แต่มันไปทำสิ่งที่ใหญ่กว่าอันนี้การยับยั้งเป็นฮาราม
0: โอ้นี่หนักกว่าอีกนะ
1: ถือว่าฮารามฮารามทำ
0: นี่ถือว่าอันนี้ก็เข้าข่ายคำพูดด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าเราไปพูดกับเซาเอ่อกับเข้าในสิ่งที่มันบางทีมันไปแทงใจดำมากจนเกินไปจากการที่แบบ
1: มันเป็นเหตุที่เขาทำให้ทำความผิดที่มากกว่า
0: ทีนี้ต่อต้านเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นี่ไงกำลังบอกว่าถ้าเกิดว่าเราประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยมันนอกจากไม่สามารถยุติแต่มันกลับไปทำให้ความผิดเพิ่มขึ้นมันอยู่ในความหมายขจัดตรงไหนอ่ะมันแปลว่าไม่ได้ขจัดแต่มันยิ่งไปทำให้ความผิดมันเป็นทวีคูณถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้ทำเพราะเป้าหมายของการอิงการ์ดมุงการ์ดแปลว่าการไปขจัดความผิดคืออะไรคือการทำให้สิ่งนั้นมันยุติหมดหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าหากว่าทำไปแล้วมันยิ่งไปเพิ่มความผิดยิ่งไปเพิ่มสิ่งที่เป็นความเลวร้ายการยุตินั้นถือเป็นที่ต้องห้ามแปลว่าเราจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเราไม่อยู่ในฐานะที่จะไปทำอย่างนี้แล้วเพราะทำแล้วเนี่ยนอกจากมันไม่ส่งผลบวกแล้วมันยิ่งส่งผลลบมากกว่าในกรณีที่อิมไตมียะเคยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนะ
0: ครับ
1: เดินไปในกลุ่มชนที่มันนั่งกินเหล้าอยู่นั่งกำลัง
0: เมาได้ที่เลย
1: อิมไตมียะแกก็ผ่านไปลูกศิษย์ก็บอกเอาเช็คเห็นเขากำลังทำสิ่งที่ผิดทำไมถึงไม่เตือนอ่ะทำไมถึงไม่ยับยั้งอ่ะแกบอกถ้าฉันให้มันหยุดสิ่งนี้เนี่ยมันก็ไปละเมิดไปปล้นสะดมไปทำร้ายผู้คนการที่มันอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะให้มันหยุดตรงนี้แล้วมันไปทำความผิดที่มากกว่าเนี่ยการทำอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง
0: เหมือนที่มีบอกว่าการคนที่ดื่มสุราเนี่ย จะนำพาไปสู่อีกสองสิ่งก็คืออาจจะไปฆ่าคนได้อาจจะไปลักทรัพย์ได้หรือว่าไปทำซีนาได้อะไรต่างๆอะไรนี้
1: คือการบอกให้มันหยุดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นเนี่ยแทนที่จะยุติแต่กลับไปเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการกระทำที่มันเป็นความผิดที่มากกว่าเนี่ยไม่ต้องอ่ะปล่อยไว้อยู่แค่นั้นแหละปล่อยมันอยู่อย่างนั้นแหละเพราะเป้าหมายมันไม่ได้ไงทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างก่อนย้อนมาในกรณีนี้เนี่ยก็คือว่าไอ้ส่วนเขามองเราอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแต่อย่าให้ทัศนคติที่เขามองเราในสิ่งที่เราอยู่บนความถูกต้องอยู่แล้วเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องไม่ไปมีส่วนในการที่จะบอกกล่าวตักเตือนเขาคือเราต้องไม่จินตนาการเองว่าเอ้ยเวลาคนคนหนึ่งเขามองเราเนี่ยเขามองเราว่าไอ้มันไอ้ขัวนี่มันก็แค่นี้แหละ มันก็ทำแบบนี้มันเป็นแบบนี้เราก็คิดเอาเองว่าเราอาจจะอยู่ในสายตาของเขาในลักษณะที่ไม่คู่ควรกับการที่จะไปแนะนำตักเตือน
0: ครับ
1: เราก็เลยยุติการกระทำนั้นซะอันนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าแต่ละคนจะมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่ประเด็นทางศาสนาอยู่ตรงที่ว่าในสิ่งที่จะเป็นการตักเตือนบอกกล่าวเนี่ยจะต้องสิ่งนั้นเราต้องรู้ในเรื่องนั้นนะคือการจะบอกให้เขาทำดีหรือการที่จะให้ยุติความชั่วเนี่ยแปลว่าเราต้องรู้นะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าสิ่งนั้นคือความดีหรือเปล่าหรือสิ่งนั้นมันเป็นมุงกัดมันเป็นความชั่วหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราก็กระโดดเข้าไปทำงานบนความไม่รู้ไม่เข้าใจอันนี้ไม่ได
0: ้
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ได้เด็ดขาดเลยตรงนี้ต้องระวังฮะ
0: ครับ
1: เรารู้แค่ไหนทำแค่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถทำเลย ไม่สามารถทำได้เลยหรือเราทำได้ทุกอย่างไม่ใช่ มันมีกรอบของมันอยู่ว่าเราเนี่ยมีความรู้มีความสามารถในเรื่องนั้นแค่ไหนเราต้องมีส่วนร่วมแน่นอนแต่ส่วนร่วมของเราต้องไม่เกินความรู้ของเรา
0: ในระดับไหนที่อาจารย์อธิบายมา
1: ถูกถูกต้องอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญฉะนั้นการมีเจตนาดีในการที่จะบอกในการที่จะเตือนเป็นสิ่งที่ดีฮะแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องดูสิ่งที่มันเหมาะควรและเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงนะเพราะบางอย่างเนี่ยคนบางคนเนี่ยแค่ไปกระซิบไปบอกไปเตือนเบาๆเขาก็เปลี่ยนแปลงแล้ว
0: ครับ
1: อย่างนี้ไม่ต้องวุ่นวายฮะแต่คนบางคนเนี่ยใช้วิธีการอย่างนั้นไม่ได้จะต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งก็ต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งเราจะใช้กับคนทุกคนในวิธีการเดียวแล้วก็จะหวังผลสัมฤทธิ์ไม่ได้
0: จะหวังผลลัพธ์เหมือนกันหมด
1: ไม่ได้เราต้องคอยดูเพราะรอซูลุลลอฮ์ตลอด23ปีของการทำงานรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ใช้วิธีเดียวในการเผยแผ่รอซูลุลลอฮ์มีวิธีอันหลากหลายในการเผยแผ
0: ่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเขาเรียกอะไรอาจารย์แบบอย่างที่ดี
1: ครับ
0: แบบอย่างที่ดีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะอย่างเช่น
1: อันนี้ส่วนสำคัญเลย
0: ส่วนสำคัญเลย
1: ส่วนสำคัญนะ

0: อย่างจะเห็นว่าบางทีซอฮาบะห์บางคนเนี่ยไม่ได้คนไม่ใช่คนพูดเก่งนะแต่ว่ามีคนเลื่อมใสศาสนาเพราะบุคลิกภาพเพราะวิถีชีวิตเพราะการปฏิบัติตนของเขาก็มีนั้นทั้งหลายทั้งปวงเริ่มต้นจากหัวใจก่อน
1: ครับ
0: หัวใจที่มีความบริสุทธิ์ใจเราต้องเจตนาในการเตือนในการบอกไม่ใช่เพื่อที่จะให้เราไปเอาชนะหรือเพื่อที่จะให้เขามายอมรับว่าเราเป็นคนที่รู้มากกว่าเขาแต่เราทำเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการมันคืออะไร มันคืออะไรและสิ่งที่มันผิดมันคืออะไรเพราะหน้าที่ของเราคือทำผลสำฤทธิ์จริงๆอยู่ที่อัลลอฮฺตะอาลา
1: คือบอกนี่ไม่ได้แบบว่าเอ้ยคุณต้องเปลี่ยนใจแค่เราไปบอกใช่ไหม
0: หน้าที่ของเราคือการทำการเตือนการบอกฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์เองก็ได้รับสิ่งที่เป็นข้อคิดเป็นคำสอนที่อัลลอฮ์ให้อินนากาลาตะฮดีมันอะฮบับตะวะลากินอัลลอฮะยะฮดีมัยยะชะจะบอกเจ้าไม่สามารถจะให้ทางนำกับผู้ที่เจ้าปรารถนาได
1: ้
0: อัลลอฮ์เท่านั้นแหละเจ้าไม่สามารถจะให้ทางนำกับคนที่เจ้ารักได้อินนากาลาตะฮดีมันอะฮบับตะแน่นอนนะใครคือคนที่เรารักเราก็อยากจะให้เขาอยู่บนทางนำจริงไหม
1: ใช่
0: ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่สามารถวะลากินอัลลอฮฺยะฮดีมัยยะชะพระองค์ต่างหาก
1: มีหน้าที่ทำ
0: พระองค์ต่างหากที่พระองค์จะให้ทางนำกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค
1: ์เนี่ยโอ้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับคำถามแรกเกือบหมดเวลาเลยล่ะ
0: ก็เห็นอันนี้เป็นคำถามที่ผมจำได้ว่าค้างมาจากทางภาคใต้ก็นับปาก
1: ก็ดีนะบอกว่ามันก็เป็นแนวทางนะบางทีพี่น้องบอกคือแน่นอนอ่ะใครที่แบบรู้สึกว่าอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงละก็อยากให้คนอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยอ่ะอีกคำถามหนึ่งนะครับมีน้องจากทางใต้ทั้งนั้นเลยนะคำถามส่วนใหญ่นะถ้าละหมาดฟัดดูที่มัสยิดเสร็จแล้วกลับบ้านไปนำละหมาดฟัดดูนั้นให้กับภรรยาเนี่ยได้หรือไม่หมายถึงว่ากลับไปบ้านแล้วนะจ๊ะ
0: ครับผมคืออย่างนี้กรณีที่การละหมาดฟัดดูเนี่ยอนุญาตคือมัสอะลาห์มันอยู่ตรงนี้มัสอะลาห์อยู่ที่ว่าละหมาดฟัรดูเนี่ยละหมาดในเวลาเดียวน่ะ2ครั้งได้มั้ยสองครั้งได้มั้ยเวลาเราไปดูหะดีษรอซูลุลลอฮ์ไปดูแนวปฏิบัติเราจะพบว่ารอซูลุลลอฮ์เองก็เคยบอกซอฮาบะห์ว่าคนที่ละหมาดแล้ว
1: ครับ
0: มีคนมายืนละหมาดนั้นบอกใครต้องการจะทําซอดากอเนี่ยก็ไปร่วมละหมาดกับเขา
1: ไปเป็นมะมูมเข
0: าเพื่อที่จะให้เขาได้เป็นญะมาอะห
1: ์ครับ
0: งั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยแปลว่าถามว่าที่นบีพูดน่ะคนคนนั้นละหมาดยัง
1: ละหมาดแล้ว
0: ละหมาดแล้ว
1: ไม่ละหมาดดีคงไล
0: ่ละหมาดแล้วเมื่อละหมาดแล้วเนี่ยแปลว่าไอ้การละหมาดครั้งแรกของเขาน่ะเป็นฟัรดู
1: พ้นแล้ว
0: เขาฟัรดูแต่การที่เขาไปร่วมละหมาดไปเป็นมะมูมก็ดีหรือไปที่บ้านบางคนเนี่ยละหมาดที่มัสยิดเสร็จ
1: ครับ
0: เวลากลับไปบ้านเนี่ยก็ครอบครัวยังไม่ได้ละหมาดก็ไปนำละหมาดแปลว่าไอ้ละหมาดที่สองเขาเนี่ยมันเป็นสุนัตสถานะของมันนะแต่รูปละหมาดเหมือนปกติ
1: ครับ
0: แต่สถานะของมันเป็นสุนัตเพื่อที่จะให้สมาชิกที่บ้านนะได้ญะมาอะห
1: ์การเสียงดังปกติ
0: ปกติก็แปลว่าเขาได้ผลบุญในแง่ของการทำในสิ่งที่เป็น
1: ฟัรดูแล้วก
0: ็สิ่งที่เป็นสุนัตด้วยฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยมันจะพบว่าเป็นที่อนุญาตนะครับเป็นที่อนุญาตเพราะว่าอย่างมีหะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกในกรณีที่เมื่อคนที่ละหมาดแล้วเมื่อมาที่มัสยิดแล้วมีการละหมาดอยู่ก็ให้ไปร่วมละหมาดกับเขาซะ
1: ครับ
0: อย่างน้อยก็เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้มันเป็นสิ่งที่เป็นภาพของการละหมาดใช่มั้ยและนบีบอกฟะอินนะฮาละกุมานาฟิละแปลว่าไอการละหมาดของคนทั้งสองเนี่ยถือเป็นสุนัตอย่างเช่นนบีบอกกับชายสองคนหรือแม้กระทั่งมีเหตุการณ์ที่บอกว่ามีชายคนหนึ่งได้เข้ามาที่มัสยิดแล้วรอซูลุลลอฮ์เนี่ยก็ทำการละหมาดนะครับเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ได้ถามว่ามัยยะตัสดักอะลาฮาซาฟะยูซัลลิยะมะอะฮูฟะกามารอญุลมินัลกอมีฟะศ็อลลามะอะฮูอันนี้ก็เหมือนกันนบีละหมาดเสร็จแล้วก็มีคนเข้ามาละหมาดนบีบอกใครจะไปละหมาดกับเขาบ้างอ่ะ

0: ทำซะดอกก็มีคนที่อยู่ในนั้นขึ้นมาละหมาดร่วมกับเขาไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติหรือมูอาซกรณีของมูอาซเนี่ยละหมาดพร้อมกับนบีแต่เวลากลับไปก็ไปละหมาดเป็นอิหม่ามกับผู้คนที่อยู่ในตำบลของท่านอีกกรณีอย่างเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้ฉะนั้นคำถามที่บอกว่าเมื่อเราละหมาดที่มัสยิดแล้วเวลาเรากลับไปบ้านสมมตินะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่บ้านยังไม่ได้ละหมาดเนี่ยเราไปเป็นอิหม่ามเราไปละหมาดเป็นญะมาอะห์กับเขาได้มั้ยเนี่ยตอบว่าได
1: ้
0: ตอบว่าได
1: ้ในสังคมของเราเนี่ยครับในขณะนี้โดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือแม้แต่การนำข้อมูลในกุรอานมาอธิบายโดยที่ไม่ใช่คนมุสลิมเราก็มีการที่จะพูดถึงในทางที่ไม่ดีต่อศาสนาอิสลามซึ่งปกติเราจะเห็นกรณีแบบนี้หรือว่ารูปแบบแบบนี้ในต่างประเทศนะครับแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นในประเทศบ้านเราที่อยู่กันแบบรักกันกลมเกลียวกันมาโดยตลอดโดยล่าสุดเนี่ยหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็มีการพูดถึงกรณีที่มีคลิปเนี่ยนะครับที่มีพระได้กล่าวว่าดูถูกดูหมิ่นคนมุสลิมอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยถ้าว่ามันเกิดในกรณีแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเข้าในส่วนอย่างที่คำถามแรกที่เราได้คุยไปถ้ามันเกิดในลักษณะแบบนี้อย่างที่เขาไม่เข้าใจหรือว่ามีการมาพูดถึงอิสลามในทางที่ไม่ดีเราเนี่ยจะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เนี่ยอาจารย์จะวิจารณ์ยังไงหรือเราควรจะปฏิบัติกับสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้อย่างไร
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะซัลลัลลอฮุมุฮัมมัดเพราะว่านี่เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา
1: ครับ
0: กรณีของการที่มีการวิจารณ
1: ์
0: ต่อมุสลิมแล้วก็ศาสนาอิสลาม
1: ครับ
0: ซึ่งแน่นอนข้อมูลที่พูดออกมาเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกต้อง
1: ครับ
0: หรือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงของหลักการทีนี้เราเนี่ยในฐานะเป็นผู้ซึ่งที่ถูกวิจารณ์ว่างั้นเถอะ
1: ครับ
0: หน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจศาสนาสอนให้เราใช้เครื่องมือในการเผยแผ่เนี่ยสามระดับใหญ
1: ่ๆ
0: หนึ่งด้วยกับฮิกมะซึ่งจะแปลว่าอะไรเด็กเรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: สองด้วยกับเมาอิซฮาสนะข้อเตือนใจที่ดีลำดับที่สามวะจาดิลฮุมบิลลตีฮิอาซันถ้าจะมีการตอบโต้เนี่ยก็จะต้องใช้การตอบโต้ที่ดีกว่าคำว่าดีกว่าเนี่ยแปลว่าดีกว่าทั้งข้อมูลเนื้อหาสาระแล้วก็รูปแบบเข้าใจนะ
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อเกิดความไม่เข้าใจผมว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยเราจะต้องไม่ตอบโต้ความผิดด้วยความผิดเข้าใจนะแปลว่าสมมุติว่าเขาด่าเราเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งด่าเขาเนี่ยไม่ใช่อ
1: ันนี้ไม่ใช่แนวทาง
0: ไม่ใช่แนวทางนั้นเราจะไม่ตอบโต้สิ่งผิดด้วยการกระทำความผิด
1: ครับอันนี้ประเด็น
0: แรกเลยไม่ว่าเราจะได้รับการยั่วยุไม่ว่าจะเป็นการที่จะทำให้โมโหนะแต่เราต้องมีความอดทนนะ
1: เพราะโซเชียลมันเร็วอาจารย
0: ์ใ
1: ส่พิมพ์อะไรมาคนอ่านโอ้ยขึ้นเอาเลยใส่กันไปเลย
0: ใช่ใช่
1: มันก็ไม่ใช่อาจารย์บอกเอาความผิดไป
0: คือเราไม่สามารถแก้ไขความผิดด้วยวิธีการที่ผิดแปลว่าเราไม่สามารถแล้วก็เราไม่สามารถจะแก้ไขความผิดด้วยกับวิธีการที่มันตักขระหยาบคายแปลว่าเวลาเขาด่าเราก็ต้องด่าตอบเนี่ยไม่ใช่วิธีการผมว่าเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาความอดทนเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่ทำงานศาสนาแล้วก็อิสลามก็สอนให้เราอดทนแต่การอดทนของเราไม่ได้หมายถึงเราไม่ทำอะไรเลยแต่การกระทำของเราจะต้องเป็นการกระทำที่มันไม่ขัดหรือมันไม่ผิดต่อหลักการของศาสนาถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการตอบโต้สิ่งผิดก็ตามเข้าใจนะถึงแม้ว่าจะเป็นการตอบโต้สิ่งผิดก็ตามเราจะต้องไม่ตอบโต้ด้วยกับวิธีการที่ผิดผมเน้นอย่างนี้เลยถามว่าทำไงอ่ะการทำความเข้าใจผมเชื่อว่าด้วยสามัญสำนึกของผู้คนเวลาเขารับฟังหรือเขารับสารเขาจะรู้ว่าใครสื่อสารด้วยอารม และใครสื่อสารด้วยหลักการไม่ใช่ว่าคือคนที่สนุกกับการอะไรกับการตอบสนองอารมณ์เนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกฮะ
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นความสนุกแป๊บเดียวแต่คนที่เขาต้องการที่จะรู้ข้อมูลต้องการรู้ข้อเท็จจริงเขาต้องการรู้สิ่งที่มันเป็นข้อมูลทางวิชาการฉะนั้นการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องโดยไม่เอาอารมณ์ไปนำข้อมูลเนี่ยมันจะทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่น่ารับฟัง
1: ครับไม่เน็บไม่ดูว่าอีกฝั่งดูต่ำไปให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะ
0: คือในลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่าลืมว่าหน้าที่ของเราคือการไหนการบอกการเตือนการอธิบายส่วนไอ้เขาจะเข้าใจผิดหรือเขาจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเราเนี่ยอันนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีคือเราจะต้องไม่ไปสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเรา
1: ครับ
0: แล้วเราต้องมีเจตนาในเรื่องของการให้คำตักเตือ นบนพื้นฐานของสิ่งที่ต้องการจะให้สิ่งที่ผิดนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูก
1: ครับ
0: เราไม่ได้ตอบโต้เพื่อการเอาชนะนะคุณนายเป้าหมายของการเผยแผ่อิสลามไม่ใช่เพื่อการเอาชนะแต่เป้าหมายของการเผยแผ่อิสลามคือต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดให้ถูก
1: อันนี้เป้าหมาย
0: นี่คือเป้าหมายฉะนั้นเมื่อเป้าหมายเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าแล้วเราจะใช้วิธีการไหนนั้นการที่เราเขาออกมาด่ามาว่าจริงๆแล้วคนที่รับสิ่งนี้ก็คือคนที่พูดนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้คำพูดเราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นนายเราละมันแปลว่าเรากว่าจะเรือไปเอาคืนไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: นั้นจะถูกยั่วโมโหจะทำให้เรามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เราให้ความสำคัญสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระว่าถ้ามันไม่ถูกต้องในประเด็นไหนเราชี้แจงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าคนที่มีจิตใจที่เป็นธรรมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ออกมาช่วยเหลือเองแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไม่ไปเหมือนทะเลาะกันเพราะนั่นไม่ใช่เป้าหมายของการเผยแผ่ศาสนา
1: ฉ
0: ะนั้นเป้าหมายมันคือการดะวะคือการเผยแผ่การนำความรู้ไปสู่บุคคลที่ไม่รู้ด้วยหัวใจที่อะไรด้วยหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่มุ่งหวังที่จะให้เขาได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
1: อ
0: ันนี้คือหลักมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้สติมันต้องใช้อะไรเขาเรียกการยับยั้ง
1: อันนี้อยู่ในคำว่าฮิกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมจ
0: ๊ะใช่ มันต้องใช้สิ่งเหล่านี้ฮะเพราะนี่คือหลักการศาสนาฮิกมาคือคำสอนที่มาจากกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบี
1: ครับ
0: เราไปดูสิว่ารอซูลุลลอฮ์โดนกระทำแค่ไหนในอดีต
1: เอาแบบใกล้ๆก็หญิงชาวยิวใช่ไหมอันนั้นข้างบ้านทุกวันเลย
0: ใช่เหตุการณ์ที่ตออิบผมเคยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ฟังในครั้งที่พาไปชมเมืองตออิบหรือแม้กระทั่งในการบรรยายบางครั้งบอกไปดูตัวอย่างรอซูลุลลอฮ์ถูกกระทำเลือดโสมกายนะแต่สิ่งที่นบีแทนที่จะแก้แค้นอินติกอม
1: มลาอิกะห์มาถาม
0: มลาอิกะห์แห่งขุนเขาลงมากับยิบรีลบอกว่าสั่งมาว่าฉันทำอะไรจะให้ขจัดคนเหล่านี้ยังไงที่มาแสดงความ
1: เมืองนี้ไหม
0: กลักขะของท่านขนาดนี้เนี่ยนบีบอกว่าขอให้ลูกหลานเขาเป็นคนที่มีอีมานและอย่าตั้งภาคีต่อพระองค์นี่ดูหัวใจของนักทำงานที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: ถามว่าเขาทำบนความเกลียดแค้นความการโกรธแค้นไม่ใช่แต่เขานบีทำบนหัวใจที่อยากจะให้คนเหล่านั้นอยู่บนทางนำของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
1: พูดนี่รองเท้าชุ่มไปด้วยเลือด
0: ชื่อ
1: เลือดจากศีรษะที่ไหลลงไปสู่เท้าชุ่มไปด้วยเลือด
0: ขนาดนั้นนะ
1: เป็นเรา
0: ขนาดนั้นนะแต่พอเวลาแล้วถึงทีที่จะเอาคืนได้ด้วยนะถึงทีที่จะเอาคืนได้ด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทำ
0: สิ่งเดียวที่ขอคือขอให้เขาเป็นคนที่มีอีมาน
1: ไม่ตั้งภาคี
0: ขอให้อย่าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ขอให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียว
1: อัลเลาะห์คือนบีกำลังจะบอกว่าอยากให้คนเหล่านี้เป็นอุมมะห์ของฉันนั่นแหละประชาชาติของฉัน
0: ใช
1: ่ทำดีนะทีนี้ประเด็นอยากให้อาจารย์ได้ให้แง่คิดกับพี่น้องหน่อยเพราะว่าจริงๆมันมีมาตลอดในลักษณะแบบนี้ยิ่งบนโซเชียลอย่างที่ผมบอกเนี่ยการที่เราไปตอบโต้ด้วยกับความรู้สึกที่เราได้ไปอ่านได้ไปเห็นในตอนนั้นเลยเนี่ย กลายเป็นว่าบางทีเราก็พิมพ์ในตอนนั้นนะแล้วเราก็ไปเลยปรากฏว่าคนมาตามอ่านทีนี้มันเวลามันเป็นข้อมูลที่มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยมันก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็แน่นอนมันก็เกิดความไม่พอใจ
0: ไม่เป็นประโยชน
1: ์ไม่เป็นประโยชน
0: ์ไม่เป็นประโยชน์คือดีแล้วคุณอิมพูดเรื่องนี้มาการใช้โซเชียลการใช้เครื่องมือสื่อสารที่มันกว้าง
1: ครับ
0: แล้วสื่อสารเร็วขนาดนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือการสื่อสารอะไรไปโดยขาดข้อเท็จจริงและการสื่อสารอะไรไปแบบรู้เท่าไม่ถึงการเอาบวกอารมณ์ไปด้วยข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็บางทีไม่รู้ข้อเท็จจริงของสิ่งนั้นอย่าลืมว่าทุกสิ่งเหล่านี้เราต้องถูกสอบไต่สวนนะอัลลอฮฺตะอาลาม
1: ันมีตัวล่อไงอาจารย์ถูกใจถูกใจกดไลค์อะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นแหละเราต้องถูกสอบถามเราต้องไปถูกไต่สวนนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราต้องถูกไต่สวนนะ
1: ถือว่าเป็นบันทึกเหมือนกัน
0: ใช่เพราะนี่เป็นอามานะนี่เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของเราฉะนั้นการใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้อย่างขาดสติขาดการยั้งคิดและใช้เป็นเครื่องมือในการสนองตอบอารมณ์เนี่ยผมว่านี่อันตรายเพราะเราต้องรับผิดชอบอ่ะ
1: ครับ
0: เราต้องรับผิดชอบฉะนั้นไอการโพสต์การแชร์การคอมเมนต์เหล่านี้จะต้องเป็นไปด้วยสติเป็นไปด้วยเป้าหมายหลักว่าเราทำมันไปเพื่ออะไรเขาบอกว่าคนแต่ละคนจะเป็นอย่างไรมันจะถูกเปิดเผยในโลกโซเชียลคนนี้นิสัยเป็นยังไงบุคลิกเป็นยังไงสิ่งที่เขาสื่อสารไปในโซเชียลมันจะบอกตัวตนเขาว่าเขาคือใครนั้นเราก็ต้องระวังสิ่งนี้เหมือนกันเพราะถ้าเราจะใช้มันจะต้องใช้มันอย่างเป็นประโยชน์มีเป้าหมายในการดะวะในการเผยแผ่ศาสนา
1: อันนี้จะได้ประโยชน์มาก
0: ได้ประโยชน์มากแม้กระทั่งข้อมูลของศาสนาบางอย่างนะคุณอิมถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งสื่อสารออกไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้ามันเป็นของผิดแล้วผู้ที่มารับสารเราผู้ที่มารับข้อมูลเราเนี่ยเขาก็รับข้อมูลที่ผิดไปเราเนี่ยแหละเป็นผู้ที่จะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นฉะนั้นเราต้องถ้ามันไม่มั่นใจอย่าดะมายาริบุกัยละมาลายาริบุศาสนาบอกว่าไอ้ทิ้งสิ่งที่สงสัยไปทำสิ่งที่มันชัดเจนซะวะมันวะกอฟิชูบฮัตวะกอฟิลฮารอมใครไปทำสิ่งที่เครือบแคลงสงสัยเท่ากับเข้าไปทำในสิ่งที่ฮารามฉะนั้นเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะ
1: ครับ
0: บางทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโพสต์บางทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคอมเมนต
1: ์คอมเมนต
0: ์บางทีเรื่องการแชร์ข้อมูลผมเห็นบางทีแชร์มาให้ผมด้วย บางอย่างนี่แบบโอ้โหคือผิดหลักการเลยแต่ว่าคำพูดมันสวยหรูสิ่งแล้วนั้นมันต้องอารมณ์ไงแต่ว่ามันผิดต่อหลักการเนี่ยสมมติว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้แล้วเขารับเอาสิ่งนั้นไปปัญหาเกิดทันทีปัญหาเกิดทันทีแล้วการตอบโต้กันทางนี้อีกเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ก่อประโยชน์อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้คนพิมพ์เนี่ยคือไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่อ่านมีเยอะแค่ไหน
1: นั่นแหละ
0: แต่ว่าข้อมูลมันได้หลุดออกไปแล้วไง
1: ยิ่งมีการแชร์มีอะไรไปด้วยนะก็ถือว่าต้องรับกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำเอาไว
0: ้คือทุกคนเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว
1: ้
0: ถ้าเกิดเราหันมายั่งคิดมาทบทวนแล้วก็ได้สติเราก็จะต้องระมัดระวังให้มากระมัดระวังให้มากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเหมือนเป็นสิ่งเสพติดเลยก็ได
1: ้ครับ
0: คือบางคนเนี่ยถ้าไม่โพสต์ไม่แชร์ไม่อะไรเนี่ยรู้สึกนอนไม่หลับ กลายเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของชีวิตบางคนเนี่ยโพสต์ในสิ่งที่ไม่ควรจะโพสต์ได้ซ้ำไปขึ้นไปแล้ว
1: ผมเนี่ยโดนมาจานล่าสุดโทรศัพท์เสียเอาไปซ่อมก็ขึ้นโพสต์ว่าใครมีใครติดต่ออะไรผมก็ใส่ไว้ในอินบ็อกซ์ใช่ไหมผมจะได้เวลาไปนั่งจอคอมพิวเตอร์ก็ยังติดต่อได้เพื่อนเล่นเลยไปทำอะไรผิดไว้ ามหาคือติดต่อเราไม่ได้คือไม่รู้ว่าโทรศัพท์เราเสียอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าบางคนที่ไม่รู้ว่ามันเป็นการล้อเล่นเนี่ยทำกลายเป็นว่าอุ้ย
0: ใช่อ
1: ะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: อันนี้สำคัญ
1: มันเลยกลายเป็นว่าไอ้ที่การล้อเล่นเนี่ยแต่บางคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่ามันก็คิดไปต่างๆนานาอะไรลักษณะแบบนี้คือผมเป็นเรียกอะไรเป็นเพื่อนที่เพื่อนๆชอบล้อเล่นแล้วสนุกอะไรประมาณนี
0: ้ก็ต้องระวังในโลกโซเชียลเนี่ยมันเป็นโลกที่เปิดกว้างไงยิ่งเราเป็นพับลิกเปิดทุกคนสามารถเข้าถึง
1: เนี่ย
0: มันก็บางคนอ่านตัวอักษรแล้วตีความหมายไปต่างๆนานา
1: ครับ
0: มันก็เป็นคือสิ่งที่ดีมีไม่มีนะแต่ว่าสิ่งที่เสียก็มีเยอะผมว่าเหล่านี้เนี่ยกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนรออียะติแปลว่าเมื่อเรามีส่วนที่ต้องมีภาระหน้าที่เราต้องทำแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบมัน
1: บางทีโพสต์อะไรก็ระมัดระวังนะอย่างบางทีโพสต์เรื่องครอบครัวเนี่ยผมเคยคิดนะเนี่ยอาจารย์นี่มันจะมีสายตาที่อิจฉาริษยาอันนี้ก็เราก็มองไปว่ามันอาจจะทำให้ไปสู่ลูกเราไม่สบายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เป็น
0: คุณอิมว่าอันนี้มีส่วนฮะผมว่าอะไรอันนี้ไม่รู้นะในความเห็นของผมนะ
1: ครับ
0: อะไรที่มันเป็นเรื่องของครอบครัวอะไรที่มันเป็นเรื่องของส่วนตัวเนี่ยไม่จำเป็นให้คนอื่นรู
1: ้
0: เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากรู้หรือเปล่า
1: ครับ
0: นั้นเราก็ไม่จำเป็นฮะ
1: ใช่
0: เรารู้แต่เฉพาะเราในครอบครัวผมว่าพอแล้วเราบอกกับคนที่เราควรจะบอกพ่อแม่ญาติพี่น้อง
1: ครับ
0: แต่คนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราผมว่าเราก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันจะกลายบางทีเนี่ยบางคนจะกินข้าวสักจานนึงเนี่ยก็ต้องบอกให้โลกรู้ว่าเรากินอะไรผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วจะไปไหนสักที่นึงก็ต้องไปโพธนาให้โลกต้องรู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนเนี่ย มันกลายเป็นว่าเราจำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเราทำมันเพื่ออะไรใช่ไหมมันเหมือนเรากำลังเสพติดสิ่งนั้นงั้นบางอย่างที่มันเป็นเรื่องวงแคบมันเป็นเรื่องภายในก็เอาไว้ภายในแต่อะไรที่มันสื่อสารไปแล้วมันเป็นประโยชน์ทางศาสนาเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นประโยชน์ทางศาสนาก็ควรจะทำเพราะประโยชน์มันคือผู้คนที่รับข้อมูลนั้นจะได้รับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีจากศาสนาแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็เก็บเอาไว้นะเพราะว่าบางทีคนอื่นเขาก็ไม่อยากรู้เราหรอกใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่ได้อยากรู้หรอกนะนั้นเราก็ให้มันอยู่ในวงจำกัดนะกับคนที่มันเกี่ยวข้องด้วยก็เท่านั้นฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลอบางคนเนี่ยบางคนติดจนกระทั่งจะกินอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถ่ายรูปก่
1: อ
0: นต้องแชร์ก่อนต้องโพสต์ก่อนเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวมันสาวกินครั้งนั้นจะไม่ซอง
1: มันก็เป็นมันอย่างที่อาจารย์บอกบางคนมันติด
0: จริง
1: ๆลองปรับทัศนคติใหม
0: ่บางคนติดจริงๆ
1: อะไรนะติดให้มันแบบว่ามีการนำข้อมูลเรื่องของอิสลามที่เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยลองเสริมเข้ามาหน่อย
0: ผมว่าถ้าเกิดทุกคนพยายามเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาข้อมูลทางวิชาการเอาสิ่งที่เป็นข้อเขียนเพราะตอนนี้มีเยอะแยะเลยที่เป็นประโยชน์แล้วถูกต้องนะถูกต้องแล้วเป็นประโยชน์โพสต์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
1: ครับ
0: โอ้จะเป็นประโยชน์มหาศาลเลยและอีกอย่างนึงอันนี้ผมมองไกลไปกว่านั้นนะการที่เราไปถ่ายรูปใครก็ตามไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามแล้วเอาไปโพสต์เนี่ยสิ่งแรกเลยคือต้องขออนุญาตเขาก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอนุญาตให้เราไปโพสต์หรือเปล่า
1: โอเคไหม
0: ใช่บางทีเขาอาจจะไม่ต้องการเปิดเผยสถานะหรือตัวตนของเขาในสภาวะนั้นๆดังนั้นการที่คือถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยเราก็รับผิดชอบกับตัวเราจริงป่ะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยบางทีเราต้องบอกเขาก่อนนะ
1: ละเมิด
0: มันเป็นสิทธิ์ของเขาอะว่าบางทีบางคนไม่ชอบอะไม่ชอบสิ่งนี
1: ้
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ผมเห็นมีเยอะปู่คนกำลังป่วยหรือคนที่เสียชีวิตเมื่อพูดแล้วก็พูดเลยแล้วกันเหล่านี้เนี่ยก็ต้องอยู่ในบริบทที่มันสมควรจะเป็น
1: ครับ
0: บางทีเขาปิดเอาร้องหรือเปล่าบางทีเขาอยู่ในสภาพที่สมควรจะไปโพสต์ให้คนอื่นเห็นไห
1: ม
0: เขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวัง
1: เช่นผู้ป่วยที่เป็นมุสลิมะบางที เข้าไปเขาก็ต้อง
0: คือเขาอยู่ในห้องป่วยไงเขาก็อยู่ในโซนของเขาอย่างเงี้ยในสภาพของเขาการที่เอามาเปิดเผยทั้งที่เจ้าตัวเองก็นอนป่วยอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างนะ
1: ก็แบบสีหน้าอิดโรยอะไร
0: ไม่ถูกต้องเลยอันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำได้ก็คืออาจจะบอกเป็นข้อความช่วยทุกคนให้ขอดุอาให้พี่น้องของเราที่กำลังป่วยเขาให้เขาได้อะไรให้เขาได้รับการช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ให้เขาหายป่วยผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าในการที่เราจะต้องโพสต์รูปเพราะว่าบางทีมันอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมไง
1: ครับ
0: มันอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในสภาพใดนะผมว่าถ้าเป็นบุคคลอื่นแล้วถ้าจะเป็นแบบเปิดเผยต่อหน้าสื่อเนี่ยผมว่าต้องขออนุญาตเขาเพราะว่าเจ้าตัวเขายินดีสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยินดีเนี่ยเรามีความผิดนะ
1: ครับ
0: เขาไปละเมิดเขานะเรามีความผิดนะอันนั้นก็อันนี้ไหนคุยเรื่องนี้แล้วก็เลยไป
1: จามีนตอบโซเชียลได้นะครับไม่ได้ตอบจากการหนักๆอย่างเดียวพี่น้องถามงี้อาจารย์ตามหลังอิหม่ามที่ทำบิดอะห์ได้ไหม
0: คือกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เป็นไม่ใช่เป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันจริงๆแล้วในอดีตก็มีข้อสงสัยเหล่านี
1: ้ครับ
0: ถ้าหากว่าเรามีมัสยิดที่มีอิหม่ามที่เขาไม่ทำสิ่งที่เป็นบิดอะห
1: ์
0: เข้าใจนะ
1: ครับ
0: เรามีทางเลือกมัสยิดนี้อิหม่ามเขาทำบิดอะห
1: ์
0: มัสยิดเนี้ยอิหม่ามเขาไม่ทำ
1: ครับ
0: ถ้าเราเลือกอย่างนี้ได้เนี่ยเราจำเป็นต้องไปตามอิหม่ามที่เขาไม่ได้ทำ
1: เพราะมีทางเลือกอยู
0: ่เพราะมีทางเลือกอยู
1: ่
0: ถามว่าจำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่าเมื่อเขานำเราแล้วเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่มันผิดต่อหลักการหน้าที่ของเราคือเราก็ต้องไปตามคนคนนั้นซะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าหากว่าไม่มีทางเลือกแปลว่าในมุกเต็มหนึ่งเนี่ยมันก็มีมัสยิดอยู่หลังเดียวนี่แหละแต่มัสยิดหลังนี้เนี่ยก็มีผู้นำที่อาจจะมีการทำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นบิดอะห
1: ์
0: สิ่งที
1: ่
0: เป็นอุตริกรรมทางศาสนา
1: ครับ
0: ถ้าหากสิ่งนั้นมันไม่ถึงขั้นของการเป็นกูฟอร
1: ์ชีริกแปลว่าอะไรพวกนี้อาจารย
0: ์เป็นการกระทำที่ถึงขั้นปฏิเสธ
1: ครับ
0: หลักการของศาสนาหรือเป็นการกระทำที่ไม่ได้นำไปสู่ชีริกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจำเป็นต้องไปละหมาดเช
1: ่
0: นละหมาดวันศุกร์ละหมาดญะมาอะห์ที่ผู้ถามนี่หมายถึงตามในขณะที่เขาเป็นอิหม่ามนะหมายถึงตามละหมาดนะไม่ใช่ไปเดินตามเขาไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยเมื่อไม่มีทางเลือกเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็คือบิดอะห์เนี่ยเขาทำแต่เขาทำเรื่องอื่น
1: ครับ
0: แต่ไอ้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นบิดอะห์เนี่ยกรณีนี้ถือว่าเราจำเป็นต้องตามแต่ถ้ามีทางเลือกผมบอกแล้วถ้ามีทางเลือกเรามีอิหม่ามที่เราสามารถตามได้แล้วเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาอันเนี้ยเราจำเป็นต้องตามคนคนนี้แต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องดูว่าความผิดมันฐานไหนถ้าเกิดความผิดของผู้นำที่ทำเป็นความผิดถึงขั้นทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือกระทำในสิ่งที่มันเป็นนำไปสู่การเป็นกูฟอร์เป็นการปฏิเสธอันนี้ไม่วายิบต้องตาม
1: กรณีสมมติไหนๆคุยอาจารย์เผื่อเป็นทางออกให้กับพี่น้องสมมติว่าอยู่ในมุกเก็บนี่แหละแล้วก็ทางที่มัสยิดมีการทำบิดอะห์แต่ว่าอีกมัสยิดหนึ่งออกเดินทางต้องไปไกลหน่อยจะเป็นมัสยิดซุนนะห์น่ะมีความยากลำบากต้องเดินทางไปกรณีแบบนี้ควรที่จะ
0: คือกรณีอย่างนี้เนี่ยมันต้องถามว่าเราสามารถไปได้หรือเปล่าล่ะไปได้แต่มันโอ้โหมันไกลเหลือเกินกว่าจะไปกว่าจะมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ใช้วิธีการในมัสยิดนี่แหละในชุมชนนี่แหละ
1: เผื่ออนาคตอาจจะได้มีการพูดคุยกันบ้าง
0: แต่ว่าปราชญ์ก็ให้ข้อคิดนะครับว่าเราไม่ใช่ตามอย่างเดียวเราน่าจะมีโอกาสในการที่จะเข้าไปพูดคุยตักเตือนหรือว่าบอกกล่าวในสิ่งที่อาจจะเป็นเหตุที่นำให้เขาเอาไปคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: ฉะนั้นถ้าเรามีส่วนหรือสามารถในการที่จะบอกในการที่จะเตือนถึงแม้ว่าที่บอกไงถึงแม้ว่าการเตือนนั้นมันจะไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 100% แต่มันอาจจะทำให้ปริมาณของสิ่งที่มันบิดอะห์ลดลงแล้วเราก็ใช้วิธีการแบบนี้ในที่สุดอินชาอัลเลาะห์อาจจะหมดไปงั้นเราก็ต้องอยู่ในสังคมนั้นแหละแล้วถ้ามีการละหมาดญะมาอะห์เราก็ละหมาดนะตราบใดที่สิ่งนั้นมันไม่ผิดในการที่จะนำเราไปสู่การทำในสิ่งที่มันเป็นการ กูฟดหรือการปฏิเสธหรือว่าการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาหรือพฤติกรรมของผู้นำไม่ได้มีความผิดถึงขั้น2ประการที่ผมบอก
1: ไม่ได้ชี้ชัดลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังสามารถที่จะละหมาดตามได
0: ้ใช่ใช
1: ่อ่ะอาจารย์พี่น้องถามว่าจะเข้าสู่รอมฎอนแล้วเงื่อนไขการตอบัตตัวการขอรุกขโทษต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับ
0: โอ้เรื่องนี้คือก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราเข้าใจนะครับว่าคำว่าเตาบะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั้งตัวผมเองพี่น้องทุกคนเนี่ยก็ต้องทบทวนอยู่ตลอด
1: ผมด้วย
0: ทุกคนมีโอกาสทำผิดจะด้วยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามบนความผิดดังกล่าวเนี่ยเวลาเราสำนึกผิดอัลลอฮฺตาลาได้ให้โอกาสในการที่เราจะต้องตั้งใจในการที่จะกลับเนื้อกลับตัว
1: ครับ
0: ในการที่เราจะต้องสำนึกในความผิดคำว่าเตาบะเนี่ยแปลว่าการออกจากมะซียะแปลว่าออกจากความผิดนั้นไปสู่การภักดีต่ออัลเลาะห์อรูยุมินมะซียะติลาห์อิลาตออาตินี่ความหมายคำว่าเตาบะ
1: ครับ
0: แปลว่าออกจากความผิดไปสู่สิ่งที่ถูกฉะนั้นการเตาบะอัลเลาะห์รักนะคนที่เคยทำความผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดเรื่องใดก็ตามนะแล้วเขาสำนึกในความผิดแล้วเขาขอลุกขอโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกอินนัลลอฮฺยูฮิบุตตาวาบินแท้จริงอัลลอฮฺทรงรักคนที่อะไรคนที่เตาบะตัวขอลุกขอโทษคนที่สำนึกผิดอัลลอฮฺบอกว่ายาอายุฮัลลาดีนอามานูตูบูอิลลอฮฺตอบะตันนะซูฮาบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงเตาบะตัวเป็นการเตาบะที่แท้จริงเป็นการเตาบะที่แท้จริงฉะนั้นการเตาบะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺตะอาลาที่ให้ต่อเรา
1: ครับ
0: เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีโอกาสทำผิดจะมากหรือน้อยก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ที่มีต่อเราก็คือพระองค์ได้ให้โอกาสแล้วการเตาบะจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่อะไรรู้ไหมความสุขความสำเร็จที่แท้จริง
1: ครับ
0: อัลลอฮ์บอกว่าวะตูบูอิลลอฮิจามีอันอายุฮัลมุมินูนละอันละกุมตุฟลิฮูนเห็นไห
1: ม
0: จงทำการเตาบะตัวเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นตุฟลิฮ์เป็นบุคคลที่ฟะลาห์ที่เป็นคนที่ประสบกับสิ่งดีงามประสบความสำเร็จในชีวิตได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตนั้นการเตาบะเนี่ยมันจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ที่สำนึกผิดคำถามก็คือแล้วเราจะทำยังไงอ่ะผมสรุปโดยเร็วตอนนี้ประมาณ10นาทีเนี่ย1เราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อการเตาบะบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราตั้งใจในการที่เราจะกลับเนื้อกลับตัวนี้เพื่อหวังผลบุญหวังการตอบแทนจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
1: ครับ
0: ต้องหวังนะอิคลาส2จะต้องเสียใจกับการกระทำที่เราได้กระทำความผิดนั้นไปเพราะถ้าไม่เสียใจเนี่ยมันจะทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราผิดนั้นการเสียใจอันนาดัมอัลาฟิอัลินมะซียะจะต้องเสียใจกับการกระทำในสิ่งที่เป็นมะซียะมาทบทวนดูแล้วเนี่ยอุ้ยเราผิดพลาดไปจริง
1: ๆบางคนกลัวอาจารย์บางคนเนี่ยทำผิดแล้วกลัวว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ไหมเวลาขอรุกขโทษอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ไหมคือพะวงบางทีมันต้องอย่าเก่งต้องเชื่อมั่นว่า
0: อัลลอฮ์บอกแล้วอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะยะตูบุอะลามันตะบะ
1: อ
0: ัลลอฮ์พร้อมจะรับการเตาบะสำหรับบ่าวที่ขอลุกขอโทษต่ออัลลอฮ์สำหรับบ่าวที่กลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริง
1: ครับ
0: อัลลอฮ์ยืนยันไงคำถามคือเราเนี่ยต้องกลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริง
1: อ
0: ัลลอฮ์จะรับการเตาบะของเรา
1: ก็คือต้องตัดประเด็นนั้นไปเลยถ้าเราไม่หวนกลับไปทำสิ่งนี้มันเป็นความผิด
0: 1บริสุทธิ์ใจ2เสียใจกับสิ่งที่เราทำ
1: ครับ
0: 3ยุติการกระทำนั้นทันที อิกละอานิลมาอาเซียแปลว่าเราจะต้องอิกละแปลว่าถอนตัวออกดึงตัวออกมาจากความผิดนั้นโดยฉับพลันแปลว่าเมื่อสำนึกได้ว่าเป็นความผิดเสียใจในการกระทำต้องยุติทันที
1: ครับ
0: ถ้าเสียใจแล้วยังทำสิ่งนั้นอยู่ถือว่าเราไม่ได้เสียใจเงื่อนไขของการตอบายังไม่ครบนั้นการอิกละการถอดออกจากมะซียะการยุติออกจากมะซียะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเช่นถ้ามะซียะนั้นมันหมายถึงการที่เรากระทำสิ่งที่เป็นความผิดเราต้องยุติความผิดนั้นถ้ามะซียะนั้นหมายถึงการที่เราละเลยเราทิ้งต่อสิ่งที่เป็นวาญิบแปลว่าเราต้องกลับไปทำสิ่งที่เป็นวาญิบนั้นไอ้มะซียะนั้นมันหมายถึงอะไรอ่ะมันหมายถึงหนึ่งเราทำสิ่งที่เป็นความผิดแปลว่าละเมิดหลักการของศาสนาต้องยุติสิ่งนั้นทันทีทำมะซียะนั้นแปลว่าเราบกพร่องจากการกระทำสิ่งที่เป็นวาญิบแปลว่าเราก็ต้องรีบกระทำในสิ่งที่เป็นวาญิบนั้น
1: อ
0: ันนี้คืออิกละแปลว่าต้องยุติไอ้ความผิดนั้นทันทีไม่ว่ามันจะเป็นกรณีใดก็ตามเป็นกรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สอง
1: ครับไม่งั้นมันจะไม่เกิดผลของการต่อบ้านของเราม
0: ันจะไม่เกิดผลมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ว่าความผิดของเราคือการทิ้งวาญิบต้องรีบไปทำในสิ่งที่เป็นวาญิบความผิดของเรามันคือการไปละเมิดข้อห้ามเราต้องยุติการกระทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามอันนี้คือความหมายคำว่าเอกละอานิลมาอซียะฟาวรันแปลว่าการถอนตัวการนำตัวเองออกมาจากสิ่งที่เป็นมะซียะโดยฉับพลันแปลว่าออกมาทันทีอันนั้นกรณีที่เป็นฮักกุลลอแต่ถ้ามันเป็นฮักกุอาดัมเป็นสิทธิของมนุษย์ด้วยกันเองการยุติความผิดนั้นคือการที่จะต้องนำเอาสิ่งที่เราละเมิดต่อเขานั้นกลับคืนสู่เขาหรือขออภัยต่อเขาในสิ่งที่เราได้ละเมิด
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราถ้าเป็นสิทธิของมนุษย
1: ์ครับ
0: ผมเคยว่าคุณนายอิมไว้ผมก็ต้องไปขอมาอัพผมเคยไปเอาของของคุณนายอิมมาผมก็ต้องคืนของนั้น
1: ครับ
0: หรือไปขอให้คุณนายอิมยกไอ้สิ่งนั้นยกให้กับผมไม่งั้นไม่พ้นถ้าเป็นฮักกุลลอฮ์แน่นอนเราสามารถที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ในความผิดที่อาจจะไม่ถึงขั้นชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่ถ้าเราเตาบ้าตัวเนี่ยไม่ว่าจะถึงแม้กระทั่งไปชีริกต่อหรอก
1: ครับ
0: เราก็จะได้รับการอะไรการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่4ก็คืออัลอะซัมอะลาอัลลายูดอิลาติลกัลมะอซียะฮ์ฟิลมุสตักบัลจะต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปกระทําสิ่งนั้นอีกตลอดไปต้องตั้งใจว่าจะต้องไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกตลอดไปแปลว่าในอนาคตเมื่อเรารู้แล้วว่านี่คือความผิดไม่ว่าจะความเป็นความผิดในด้านใดก็ตามแต่วันนี้เราต้องตั้งใจอย่างแน่ๆว่าฉันจะไม่กลับไปกระทำมันอีกอย่างเด็ดขาดข้อที่5จะต้องอยู่ในเวลาที่อัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราแปลว่าการเตาบ้านเนี่ยเวลาของมันถ้าเป็นรายบุคคลแปลว่าเมื่อวิญญาณมันถึงกระเดือก
1: ครับ
0: แปลว่าถ้าหากว่าความตายมาถึงแล้วเราก็บอกว่าตอนนี้ฉันกำลังเตาบ้าตัวไม่ส่งผลแล้ว
1: ไม่มีผลแล้ว
0: ไม่มีผลแล้ว
1: เพราะว่าด้วยกับใจด้วยกับอะไรมันไม่ใช่เวลาแล้วอาจารย
0: ์เวลามันหมดแล้วคุณเอง
1: เวลามันหมดแล้ว
0: เวลามันหมดแล้วเมื่อความตายมาถึงแล้วเราบอกว่าฉันขอตอบ้าตอนนี้หมดหรือเท่าเป็นเวลาของโลกเนี่ยแปลว่าดวงอาทิตย์มันไปขึ้นทางทิศตะวันตกตราบมันตาบากอบละอันตัตละอัชชัมมินมักริบิฮาตาบัลลอฮุอะลัยฮิใครก็ตามที่ตอบ้าตัวก่อนที่อะไรอันตัตลูอัชชัมก่อนที่ดวงอาทิตย์มันจะไปขึ้นมินมักริบิฮาก่อนที่ดวงอาทิตย์มันจะไปขึ้นทางทิศตะวันตกแปลว่าปกติดวงอาทิตย์น่ะมันขึ้นทางที่ตะวันขึ้น มันไปตกทางที่ตะวันตกคนที่ตอบะตัวก่อนที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นผิดข้างมันขึ้นสลับข้างแปลว่ามันไปขึ้นทางที่ตะวันตกก่อนจะถึงช่วงเวลานั้นน่ะตาบัลลอฮุอะลัยอัลลอฮ์รับการตอบะแปลว่าถ้าเกิดใครตอบะตัวในวันที่ดวงอาทิตย์มันไปขึ้นทางที่ตะวันตก
1: ครับ
0: ประตูตอบะ
1: ปิดแล้ว
0: นั่นคือภาพรวมของโลก แต่ถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยแปลว่าเมื่อวิญญาณมันความตายมาถึง
1: ลูกกระเดื
0: ่องแล้วบอกว่าอินนีตุบตุลอานตอนนี้แหละฉันขอตอบ้าตัวกุรอานบอกว่าอีดาฮาวดอรออะฮาดะฮุมมัลเมื่อความตายมาถึงก็บอกว่าตอนนี้ฉันขอตอบ้าตอนนี้ไม่มีผลละฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือความหมายตอบะตุนสุฮาหนึ่งบริสุทธิ์ใจ
1: ครับ
0: นะสองเสียใจกับการกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดสามยุติการกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดนั้นโดยเด็ดขาดทันทีนะสี่ตั้งใจที่จะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกอย่างเด็ดขาดในอนาคต
1: ครับ
0: ห้าต้องอยู่ในเวลาที่อัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราก็คือก่อนความตายที่จะมาถึงก่อนความตายจะถึงกระเดื่อง
1: ครับ
0: นั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักแล้วก็ทุกคนมีโอกาสทำผิดขอให้เรานั้นได้มีเวลาทบทวนตัวเราเองแล้วเราก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาล
1: ามีชาบานแล้วด้วยอาจารย
0: ์ครับผมขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มากๆในความพลาดพลั้งในความผิดพลั้งมนุษย์อยู่กับความผิดมนุษย์ที่ดีคือมนุษย์ที่เขาขออภัยต่ออัลลอฮ์ที่เขากลับเนื้อกลับตัว
1: ครับ
0: แล้วถ้าหากว่าใครก็ตามที่เขากลับเนื้อกลับตัวแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่จะต้องให้กำลังใจอย่าเอาสิ่งที่เป็นความผิดของเขาไปโพธนาไปบอกไปกล่าวเพื่อที่จะทำให้เขานั้นได้รับความเสียหายเพราะมันไม่มีส่วนดีเลยในเมื่อเขาตั้งใจที่จะกลับเนื้อกลับตัวเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาแล้วเนี่ยให้เป็นเรื่องเขาระหว่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่เราก็คือขอดุอา
1: เราไม่มีไปตัดสินเขาไม่ได้
0: ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าให้เราเองแล้วก็เขาหรือใครก็ตามแต่ได้มีโอกาสที่จะสำนึกในความผิดกับเนื้อกับตัวแล้วขอให้อัลเลาะห์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทางที่ดีและให้ปิดหัวใจเราในทางที่มันไม่ถูกต้องในทางที่จะเป็นสิ่งที่นำเราไปสู่การละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลา
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบะห์หรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามียะห์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์ดุอาสอนน้องวันนี้เสนอดุอาก่อนมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาบิสมิลลาห์اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ความว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ได้โปรดให้เราห่างไกลจากชัยฏอนและให้ชัยฏอนห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เรา ข้อมูลจากหนังสือศรัทธาชนนำเสนอโดยฮายันเยนาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลลอฮุมะฟักกิฮนาฟิดดีนขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้เข้าใจในศาสนาของพระองค์เพราะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราบุคคลใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์จะให้เขานั้นได้รับความดีมายูริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮุฟิดดีนพระองค์จะให้เขานั้นได้เข้าใจในศาสนาพระองค์จะให้เขาเข้าใจในอัลกุรอานอัลกุรอานคือทางนำฮูดัลลิลมุตตะกีนทางนำสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์จะให้เรานั้นได้เข้าใจว่าซุนนะเนี่ยมันไม่ได้มาจากใครเลยมาจากอัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมาทำเป็นแบบอย่างให้กับเราเพราะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงอายะห์อัลกุรอานลงมาบางอายะห์บางซูเราะห์ก็มีเฉพาะคำสั่งที่สั่งใช้ให้เรากระทำโดยทั่วไปโดยที่ไม่ได้บอกวิธีการไม่ได้บอกรายละเอียดแต่สิ่งที่จะมาบอกวิธีการและรายละเอียดคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจงยึดเอาแบบอย่างจากซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจงยึดเอาแบบอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจงยึดเอาตัวอย่างของบรรดาตาบีอีนบรรดาตาบีอีนที่เขาสืบทอดมรดกนี้มรดกแห่งซุนนะมายังพวกเราแล้วมันก็ไม่ยากเรากลับไปหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ยิ่งยุคสมัยนี้ยิ่งง่ายนะครับเพราะว่าการเรียนรู้นั้นเปิดกว้างแล้วก็เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งไหนเป็นซุนนะสิ่งไหนเป็นบิดอะสิ่งไหนเป็นดอลาละสิ่งไหนเป็นแนวทางที่ไม่ใช่แนวทางแห่งซอฮาบะไม่ใช่แนวทางของบรรดาตาบีอีนไม่ใช่แนวทางของบรรดาตาบีอะตาบีอัดดุรุสุลมะฮิมะห์วันนี้เรามาเรียนรู้ต่อเนื่องถึงเรื่องของอีมานอีมานที่ว่ามี6ประการอัลอีมานุอัจลุลมะวาฮิบวะอะซะมุลอะตอยาวะอักบะรุมินันอีมานมีความสำคัญอย่างมากอีมานให้ในสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยให้เราไม่ได้ผลของการอีมานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยตอบแทนกับเราในโลกแห่งอาคิเราะห์เนี่ยให้อย่างมากมายและมันเป็นความโปรดปรานความกรุณาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่มากอักบารุนมินันอัลลอฮ์เมตตาบ่าวของพระองค์เนี่ยเมตตาด้วยกับการที่ให้เขานั้นอีมานต่อพระองค์อาลามันชาอามินอิบาดีฮีให้กับบ่าวของพระองค์ที่พระองค์ทรงประสงค์ถ้าพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้กับใครอีมานพ
ระองค์ก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยในสังคมของเราจะมีคนที่ศรัทธาแล้วก็ไม่ศรัทธาอยู่รวมกันแต่คนที่ศรัทธาถูกแยกออกมาคนที่ศรัทธาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาคนที่ศรัทธาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์วะลากินนัลลอฮะฮับบะบะอิไลกุมุลอีมานแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความรักยังบุคคลที่เขานั้นมีความอีหม่านมีความศรัทธาใครที่อีหม่านใครที่ศรัทธาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมุ่งความรักไปที่เขาคนนั้นวะซัยยะนะฮูฟีกุลูบิกุมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะซัยยินประดับประดาในหัวใจของพวกท่านทำให้สวยงามจิตใจของพวกท่านจะเป็นจิตใจที่ดีเป็นจิตใจที่มีอีหม่านอยู่ในหัวอกอยู่เต็มเปี่ยมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับคนที่มีอีหม่านวะกัรรอฮะอิไลกุมุลกุฟรวัลฟุซูกวัลอิสยานพระองค์จะไม่ให้การปฏิเสธการฝ่าฝืนและการกระทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนเข้ามาอยู่ในตัวของคนที่อีมานเข้ามาอยู่ในหัวใจของคนที่เขามีความอีมานเพราะฉะนั้นอีมานที่มันอยู่ในจิตใจของคนที่เป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเนี่ยพระองค์จะไม่ให้เขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธพระองค์จะไม่ทำให้เขาเป็นคนที่ฟาซิกพระองค์จะไม่ทำให้เขานั้นเป็นคนที่อิสยานเป็นคนที่ฝ่าฝืนเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกไม่เป็นคนฝ่าฝืนทำความชั่วไม่เป็นคนที่ปฏิเสธไม่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นอีมานจะถูกแยกออกมาจากคนที่เป็นกาเฟตคนที่เป็นฟาซิกคนที่เป็นอิสยานอูลาอีกะฮุมุรรอชิดูนคนกลุ่มนี้แหละเป็นคนที่ได้รับรอชิดเป็นคนที่มีทางนำที่ดีเป็นคนที่ได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนเป็นคนที่อยู่ในความอีหม่านของเขาเป็นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักฟัดลัมมินัลลอฮิวะนิอมะนี่คือความประเสริฐจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความเมตตาของพระองค์ที่ให้กับคนที่มีอีหม่านวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้พระองค์ทรงยุติธรรมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงสิ่งที่คนที่อีหม่านที่ศรัทธาเนี่ยเขาจะได้รับเขาจะถูกแยกออกมาเขาจะไม่ใช่คนที่ปฏิเสธเขาจะไม่ใช่คนที่ฝ่าฝืนเขาจะไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่อยู่ในแนวทางของพระองค์และนี่แหละคือเนียมัตคือความประเสริฐฟัดลัมมินัลลอฮิวะนิอมะความประเสริฐที่เขาจะได้รับเพราะว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธา

และอย่าลืมว่ามันคือรากฐานที่มั่นคงรากฐานแห่งความอีมานความศรัทธาเนี่ยคือรากฐานแห่งความมั่นคงอัสซุลมะตีนเป็นรากฐานที่ใครจะมาทำลายก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเรามีความอีมานที่มั่นคงเหมือนกับมีเราสร้างตึกใหญ่ๆขึ้นมาการที่จะเป็นตึกใหญ่ได้เนี่ยจะต้องมีรากฐานที่ใหญ่พร้อมที่จะรองรับขนาดของตึกจำนวนชั้นของตึกบริเวณของตึกการรับน้ำหนักรากฐานมันจะต้องใหญ่กว่าอย่างแน่นอนรากฐานที่มั่นคงตึกนั้นจะไม่ถล่มทลายตึกนั้นจะไม่ร้าวตึกนั้นจะไม่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ด้วยกับรากฐานที่มั่นคงแต่ถ้าตึกนั้นมีรากฐานที่ไม่ได้คำนวณไม่ได้สร้างด้วยกับคุณภาพของเหล็กคุณภาพของปูนซีเมนต์คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆทำรากฐานไม่ดีตึกที่ถูกออกแบบมาใหญ่มีจำนวนชั้นหลายชั้นก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่บนรากฐานที่อ่อนแอได้เพราะฉะนั้นรากฐานแห่งความมั่นคงของอีมานทำให้เรายืนอยู่บนอิสลามได้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าเรามีอีมานที่มั่นคงสิ่งนี้ถูกเปรียบเทียบเหมือนกับตึกถูกเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆต้นใหญ่ๆที่ไม่ใช่ต้นไม้ที่ในสมัยนี้ก็จะต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะล้อมแล้วก็ขุดขึ้นมาแล้วก็เอาย้ายไปปลูกที่นั่นไม่ใช่แบบนั้นนะต้นไม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าเราปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยด้วยกับเมล็ดรากของมันจะยังลึกมั่นคงต้านทานต่อกระแสลมกระแสลมที่พัดผ่านเนี่ยถ้ารากฐานของมันอ่อนแอเนี่ยลำต้นของมันก็จะล้มจะหักแต่ถ้าต้นไม้มีรากฐานที่มั่นคงยืนหยัดลำต้นของมันกิ่งก้านของมันก็จะยืนหยัดไปพร้อมกับรากฐานนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเราลองไปดูในอายะห์กุรอานนะครับในซูเราะห์อิบรอฮีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าอะลัมตะรอกัยฟะดะรอบัลลอฮุมะซะลันกะลิมะตันตอยยิบันกะชะยะเราะตินตอยยิบะตินอัสลุฮาซาบิตุนวะฟัรอุฮาฟิสซะมาท่านไม่ได้มองไม่ได้พิจารณาไปยังสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมันให้เกิดขึ้นกันนั้นหรือไม่ได้ดูไม่ได้ใช้สติปัญญาคิดใคร่ควรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าดอรบัลลอฮุมะซะลันกะลิมะตันตอยยิบะห์กะลิมะห์ที่ดีกะลิมะห์ตอยยิบะห์เนี่ยคำพูดที่ดีประโยคที่ดีอัลเลาะห์ยกตัวอย่างอุปมา

0: คำพูดที่ดีเหมือนกับกาชยารตินตยิบตินเหมือนกับต้นไม้ที่ดีอัสลุฮาซาบิดรากฐานของมันมั่นคงรากของมันมั่นคงวะฟะรุฮาฟิสซะมามันโตเติบโตยืนต้นขึ้นมากิ่งก้านของมันก็เจริญเติบโตพุ่งขึ้นสู่ฟากฟ้าต้นไม้ที่งามที่เจริญเนี่ยลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้แหละรากของมันมั่นคงกิ่งก้านสาขาก็แตกผลิใบออกดอกออกผลต้นไม้ชนิดแบบนี้เนี่ยคือชายารอตินตอยีบตินคือต้นไม้ที่ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเหมือนกับคำพูดที่ดีตุตีอุกูลฮากุลลุฮีนินบิอิซนิร็อบบิฮามันออกดอกออกผลให้ผลผลิตกับคนที่ปลูกมันด้วยกับการอนุมัติของพระองค์วะยัดริบุลลอฮุอัมซาลลินนาซิลัลลอฮุมยะตะซักกะรูนการที่มันให้ประโยชน์กับมนุษย
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบะหรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจจีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดจนาซะในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะฮ์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซุหรีณมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามียะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: รายการดูอาสอนน้องเสนอตอนดูอาหลังฝนตกมุติรนาบิฟอกลิลลาฮิวะเราะห์มะความว่าฝนได้ตกลงมายังพวกเราด้วยกับความโปรดปรานและความเมตตาของพระองค์ข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุลลอฮ์จัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าจะทำรายการโดยฮยานยานาพี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์มีแด่พี่น้องนะครับที่สนใจในการติดตามรับรู้ข่าวสารเรื่องราวของอัลอิสลามทุกท่านนะครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับทำให้เราได้มีโอกาสได้กลับมาพบเจอกันนะครับในช่วงเวลาที่สังคมโลกมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่มันบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ดีมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีแฝงอยู่นะครับเพราะอายะห์กุรอานได้บอกถึงเรื่องราวของผู้คนที่บางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะไม่ถูกใจเราไม่ถูกใจสังคมไม่ถูกใจคนส่วนมากนะครับแต่ในเรื่องราวเหล่านี้มันก็แฝงด้วยกับฮิกมะห์ที่ดีๆมากมายนะครับถ้าเรามองถึงความสวยงามของสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็จะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาซาอันตักรอฮูชัยอันวะฮูวะคอยรุลละกุมบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบนะครับแต่อัลลอฮ์ก็บอกว่ามันก็มีสิ่งดีอยู่และสิ่งและบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบที่เราคิดว่ามันดีมันก็อาจจะเป็นสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นฉะนั้นมองสิ่งที่มันดีมองมุมบวกเมื่อไหร่นะครับเราจะเป็นบุคคลที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างที่อัลฮะดีษได้พูดถึงบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมุมินที่แท้จริงอิดาอัสซาบะทูไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะดีหรือไม่ดีเขาจะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขาเจอที่จริงสิ่งที่ดีเขาจะขอบคุณเมื่อเขาเจอสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะอดทนนะครับนี่คือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุมินที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่สิ่งจริงที่มันไม่ดีแน่ๆนะครับถ้าเราไม่ใส่ใจเราไม่ได้ให้ความรอบครอบในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการที่เราไม่ได้เอาสุนนะของท่านนบีมาใช้หรือเอาสุนนะที่เราเข้าใจว่าเป็นสุนนะของท่านนบีแต่ที่จริงมันไม่ใช่สุนนะท่านนบีแต่มันเป็นการใส่ร้ายมันเป็นการสร้างความปั่นป่วนมันก็ทำให้เราเองจากสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้นะครับฉะนั้นสุนนะของท่านนบีท่านนบีก็เลยต้องบอกกับพวกเราย้ำเตือนกับพวกเราว่าสุนนะตีเนี่ยสุนนะของฉันเนี่ยมันเป็นสุนนะที่สวยงามที่สุดแล้วถ้ามันเป็นสุนนะของแท้คำว่าของแท้คืออะไรก็คือของแท้ที่ผ่านจากคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์จริงๆผ่านจากการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆเนี่ยนั่นแหละคือสุนนะที่เราเมื่อเรากอดรัดแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการพูดก็คือการที่เราจะต้องปลูกฝังสุนนะของท่านนบีให้กับเยาวชนให้กับผู้คนที่ศึกษาอันอิสลามนั่นก็คือการเรียนรู้ของจริงว่าสุนนะท่านนบีนั้นมันมากมายและมันถูกต้องแบบไหนเพราะในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าบางทีเราก็ปฏิบัติสุนนะท่านนบีเพียงเพื่อเราเข้าใจว่ามันเป็นสุนนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่สุนนะนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเพราะคนมักจะอ้างว่าเนี่ยคือคำพูดท่านนบีมีเข้าใจว่าทุกครั้งที่คนกล่าวว่ามันคือฮะดีษมันคือการปฏิบัติท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วก็ทำไปนะครับแต่พอเวลาสืบไปสืบมาเวลาสอบสวนเวลาหาข้อเท็จจริงแล้วอ้าวนบีไม่ได้ทำแต่มีคนอ้างว่านบีทำด้วยการเอาฮะดีษปลอมฮะดีษเก๊มาใส่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังเราจึงเห็นซอฮาบะโดยเฉพาะ4ท่านแรกกอลิฟะ4ท่านแรกท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีท่านอบูบักรเนี่ยใส่ใจกับการเอาหะดีษรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมาปฏิบัติถือมาท่องจำนะครับ2ตอนที่แล้วเราพูดถึงคุณลักษณะของอบูบักรของท่านอุมัรในการอบกอดซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้ท่านไม่ได้อะไรนะครับท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวเองรู้หมดตัวเองเข้าใจหมดตัวเองอยู่กับท่านนบีหมดตลอดเวลาไม่ใช่แ ท่านก็อยู่กับท่านนบีแค่เพียงบางเวลาฉะนั้นท่านก็จะต้องรับหะดีษบทอื่นที่มาจากซอฮาบะห์ท่านอื่นแต่การรับหะดีษบทอื่นที่ตัวเองไม่ได้ยินมานะครับทำยังไงท่านก็พยายามเรียกร้องหาพยานหาแนวร่วมที่อยู่กันในช่วงเวลานั้นเช่นบางทีก็เรียกร้องซอฮาบะห์ท่านอื่นว่าหลังจากคนคนนี้แล้วเนี่ยยังมีใครได้ยินหะดีษบทนี้อีกไหมนอกจากเวลานี้ท่านนบีเคยพูดแบบนี้กับใครอีกไหมเพื่อให้ทุกคนได้สร้างหลักฐานที่มันถูกต้องจริงๆว่ามันมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองตอนที่แล้วเราพูดถึงการใส่ใจของอบูบักรกับความการใส่ใจของท่านอุมัรสองตอนนี้หรือตอนนี้เราจะพูดถึงการใส่ใจของอุสมานนะครับและก็ท่านอาลีที่มีต่อซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตะซับบัตหมายถึงการใส่ใจของอุสมานนะครับในเรื่องราวของหะดีษเนี่ยนะครับอย่างเช่นการรายงานบทหนึ่งนะครับได้พูดถึงว่าท่านยุสริบเนี่ยซะอีดที่เป็นคอลีฟะห์บอกว่ากอละลิกาวะอันอาตาอุสมานอัลมากออิดะนะครับท่านอุสมานนะครับได้มาที่เก้าอี้ตัวหนึ่งนะครับฟะดาอาพอมาถึงท่านอุสมานก็เรียกหาน้ำละหมาดนะครับเรียกหาน้ำละหมาดบีวาดุนะครับได้เรียกหาน้ำที่จะเอามาอาบน้ำละหมาดฟาตามัดมาดอนะครับหลังจากนั้นท่านก็ทำการบ้วนปากวัสตันชะกะหลังจากนั้นท่านอุสมานก็วัสตันชะกะนะครับก็น้ำบ้วนปากแล้วก็เอาน้ำเข้าจมูกนะครับซุมมากอซาลาวัชฮูซาลาซันนะครับหลังจากนั้นท่านก็พอบ้วนปากเสร็จท่านก็ล้างหน้านะครับ3ครั้งด้วยกันวายาไดฮิซาลาซันซาลาซันและท่านก็มาล้างมือนะครับ3ครั้งซุมมามาซาฮาบิรอซิฮีพอล้างมือเสร็จท่านก็ทำการลูบศีรษะเช็ดศีรษะวาริจาไลฮินะครับแล้วก็ล้างเท้าซาลาซันซาลาซันข้างละ3ครั้งด้วยกันซุมมากอละหลังจากนั้นนะครับท่านก็กล่าวว่าเพราะไอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำนะครับฮากะบะทำแบบนี้ก็คือทำแบบที่ฉันอ่านนั้นละหมาดเนี่ยนะครับที่ฉันทำเนี่ยเพราะฉันเคยเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ทำนะครับยาฮาอุลาอิอะกะดากะนะครับและท่านก็ถามคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับในขณะที่ท่านอ่านนั้นละหมาดว่าและพวกท่านเห็นแบบนี้ใช่ไหมก็รู้คนในกลุ่มนั้นก็บอกว่านะอัมฉันได้เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหรือการทำนั้นละหมาดเนี่ยเหมือนกับที่ท่านทำนะครับดีนาฟารินมินอัซฮาบิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินดะฮูนะครับก็คือหลายคนเลยบรรดาซอฮาบะห์หลายคนก็ได้กล่าวเสียงเดียวกับที่ท่านอุสมานบอกว่าฉันก็เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ทำเหมือนกับที่ท่านทำรูปแบบนี้นะครับคือบรรดาซอฮาบะห์พยายามที่จะเอาซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาทบทวนมาปฏิบัติซึ่งบางครั้งการปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำให้เห็นนะครับท่านทำให้ซอฮาบะห์เห็นเหมือนกับที่ฮะดีษการอ่านละหมาดเนี่ยท่านอุสมานเรียนรู้การอ่านนั้นละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเนื่องมาจากท่านเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำฉะนั้นตอนเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่อยู่ท่านก็อ่านนั้นละหมาดให้บรรดาซอฮาบะห์ดูนะครับซอฮาบะห์ถามว่ารู้ไหมว่าท่านนบีทำแบบนี้ซอฮาบะห์ทุกคนก็รู้ว่าท่านนบีทำแบบนี้เพราะในวันที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่ซอฮาบะห์หลายคนก็อยู่ในวงสนทนาเหมือนกับที่ท่านอุสมานทำแต่วันหนึ่งท่านนบีจากไปอุสมานนะครับทำให้ซอฮาบะห์เห็นเพื่อให้ซอฮาบะห์ได้ย้ำว่าฉันทำไม่ผิดเพี้ยนไปเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำนี่คือความใส่ใจของบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งท่านอุสมานเองก็ใส่ใจนะครับว่านบีทำแบบไหนฉันก็ทำแบบนั้นท่านฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ทำฉันเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ทำในเรื่องนี้ฉันก็นำกลับมาทำในวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อยู่เช่นกันนี่คือความใส่ใจของใครของท่านอุสมานนะครับเช่นเดียวกับท่านอาลีนะครับท่านอาลีเอง ก็ใส่ใจเหมือนกับที่ซอบะอบูบักใส่ใจใส่ใจเหมือนกับที่ท่านอุมัรใส่ใจใส่ใจเหมือนกับที่ท่านอุสมานใส่ใจท่านอาลีบอกว่าอะไรอันอาลีนะครับได้กล่าวว่ากุนตุอิซาซะมิอตุมินรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีบอกว่ากุนตุฉันเนี่ยนะครับได้เคยท่านได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงหะดีษบทหนึ่งนะฟะอานิลลาฮุบิมาชาอะมินฮูนะครับซึ่งหะดีษบทเนี้ยนะครับนะฟะอานีอัลลอฮ์ได้ให้ประโยชน์กับฉันนะครับในสิ่งที่ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอิดาฮัดดะษะนีกอยรุฮูอิสตะลัฟตุฮูและเมื่อฉันได้ยินหะดีษบทเนี่ยนะครับที่รายงานอึดจากฉันเป็นหะดีษความหมายเดียวกันนะครับแต่คนรายงานไม่ใช่ท่านอาลีท่านจะไปหาชายคนนั้นแล้วบอกว่าอิสตะลัฟตูฉันจะขอให้เขาสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิซาฮะละฟะลีซัดดักตูฮูแล้วเมื่อเขาได้อะไรได้สาบานนะครับต่อฉันเนี่ยฉันจึงจะเชื่อเขานะครับว่าอันนาอบาบักฮัดดาซานีและท่านก็บอกว่าแท้จริงท่านอบูบักเนี่ยได้พูดหะดีษบทนี้ให้ฉันฟังว่าซอดักอบูบักโดยที่ฉันได้เชื่อหรืออบูบักก็ได้ซอดักได้พูดจริงนะครับอันนาฮูซามีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยท่านอบูบักได้รายงานหะดีษบทนึงบอกว่าอะไรกอละมามินรอญูลินยุซนีบุซัมบันหะดีษบทนึงที่ท่านอบูบักได้เคยรายงานไว้ก็คือท่านนบีฉันได้ท่านได้เคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามนะครับที่ได้ทำความผิดได้ทำบาปนะครับฟะยาตาวะดออูเกิดทำบาปขึ้นมานะครับแล้วก็ไปอ่านมันละหมาดฟะยุฮซินุลวุดูโดยเขาตั้งใจอ่านมันละหมาดอย่างดีนะครับทุมมายุซัลลีรอกอะตัยฮิหลังจากนั้นเขาก็ไปละหมาดซุนนะห์2รอกอะตฟายัสตักฟิรุลลอฮุและหลังจากนั้นเขาก็ขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลากูฟิรอลอฮูเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือหะดีษที่ท่านบอกว่ามันเป็นหะดีษที่ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดผ่านใครผ่านท่านอบูบักและมันสร้างคุณประโยชน์ให้กับฉันสร้างโอกาสให้กับผู้คนฉะนั้นนะครับใครก็ตามที่ทำความผิดทำบาปมาในแต่ละวันหลังจากนั้นเขาก็ไปอ่านมัลละหมาดด้วยกับการอ่านมัลละหมาดอย่างตั้งใจอย่างจริงใจนะครับแล้วก็ไปละหมาดหลังจากนั้นพอละหมาดเสร็จแล้วก็ขออิสติฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขาในความผิดนะครับในบาปที่ตัวเองได้ทำนี่คือหะดีษที่ฉันได้ยินจดจำมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยผู้เล่าผู้รายงานหะดีษบทเนี่ยนะครับคือท่านอบูบักนักวิชาการจะบอกว่าติลกะอาซารุนนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในตัวของอบูบักในตัวของท่านอุมัรในตัวของท่านอุสมานในตัวของท่านอาลีที่มีอะไรครับที่มีต่อความรับผิดชอบของคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิตตะซับบุตในการที่จะรับหะดีษมาหรือในการที่จะกรองหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัตตะอักกุดและสร้างความมั่นใจนะครับมีนัลอัคบาร์จากสิ่งที่ตัวเองได้ยินมาว่าเป็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮาซาลายะนีอะบะดันอันนัสซอฮาบะอิชตะรตูกอบูลุลหะดีษแน่นอนฉะนั้นจากตรงนี้เองนะครับจึงเป็นต้นกำเนิดของบรรดาซอฮาบะว่าทุกครั้งที่ซอฮาบะได้ยินหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะเรียกหาคนรายงานหะดีษท่านจะเรียกหาคนรายงานหะดีษนะครับว่าท่านได้ยินหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยท่านคนเดียวหรือมีคนอื่นได้ยินมามั้ยทุกคนจะเรียกหาบุคคลที่3ทันทีฉะนั้นจึงเป็นลำดับแรกของการรายงานหะดีษนะครับว่าหะดีษแต่ละบทจะต้องมีคนรายงานหะดีษ2คนขึ้นไปอิชตะรตู อายัดวีรอวิยานี่อย่างน้อยหะดีษบทนั้นจะต้องมีผู้รายงานหะดีษ2คนขึ้นไปหรือมากกว่า2คนขึ้นไปนี่แหละครับคือบทแรกหรือด่านแรกของการรายงานหะดีษของบรรดาซอฮาบะห์ว่าหะดีษที่คุณอ้างว่าเป็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคุณต้องหาพยานมา1คนนะครับคุณต้องหาพยานมา1คนว่าหะดีษบทเนี่ยมันมีจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ท่านคนเดียวไม่ใช่ท่านได้ยินหะดีษบทนั้นมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงท่านเดียวแต่จะต้องมีบุคคลที่2บุคคลที่3ตามมาบ้านอยู่วัดดูนะฮูวะลายักบะลูฉะนั้นคนส่วนใหญ่หรือบรรดาซอฮาบะห์จะไม่ยอมรับคนที่รายงานหะดีษโดยที่ไม่มีคนอื่นบวกเพิ่มเข้ามาฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวเพียงคนเดียวซอฮาบะห์จะไม่รับทางรายงานหะดีษบทนั้นอบูบักรจะไม่รับรายงานหะดีษบทนั้นที่บอกว่าไม่มีใครอื่นเลยนอกจากฉันที่ได้ยินหะดีษบทนั้นแต่ก็จะมีคำถามว่าบางหะดีษก็มีนักรายงานหะดีษแค่เพียงคนเดียวนะครับที่เราเรียกว่าเป็นหะดีษอิฟราดนะครับที่เราเรียกว่าเป็นหะดีษที่รายงานแค่เพียงคนเดียวอันนั้นเราอาจจะพูดถึงเรื่องราวหรือรายละเอียดต่างๆแต่เรากำลังพูดถึงบรรดายุคซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอบูบักรเองก็จะรับรายงานหะดีษต้องมีตั้งแต่2คนขึ้นไปอุมัรเช่นเดียวกันอุสมานเช่นเดียวกันท่านอาลีเช่นเดียวกันทุกคนจะไม่รับหะดีษนอกจากว่าจะมีผู้รายงานอย่างน้อยกี่คนครับ2คนขึ้นไปท่านอบูบักรนะครับหรือฮาฟิซอบูบักรซึ่งเป็นผู้รวบรวมหะดีษได้เล่าว่าอันนะบะดีมุตะอักคิดิลมุอ์ตะซิละห์ในยุคหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพวกมุอ์ตะซิละห์นะครับก็คือแนวทางหนึ่งที่เป็นแนวทางที่ผิดเพี้ยนไปจากอันอิสลามเนี่ยนะครับในยุคท้ายๆเนี่ยนะครับวะฮูกียะไอดอนอันนะบะดีอะฮะดีษนะครับและก็มีนักรายงานหะดีษนะครับที่เป็นกลุ่มของนักรายงานหะดีษบอกว่าชาท่านอิบนุฮะญัจได้บอกว่าวะกอดฟะฮิมะบะดูฮุมดาลิกะมินกิลาลิกะลามิฮิมนะครับนี่แหละครับเป็นต้นตอของการรวบรวมหรือที่มาที่ไปที่เราเรียกว่าวิชาอุลูมอัลฮะดีษวิชาที่พูดถึงเรื่องของการแต่งหนังสือหะดีษเกิดขึ้นนะครับการแต่งหนังสือหะดีษเกิดขึ้นนี่เป็นที่มาที่ไปที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นมาลายัสมะในยุคท้ายจึงมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับหรือนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่แต่งหนังสือนะครับเรื่องหนึ่งที่แบบที่ใช้ชื่อหัวข้อหนังสือว่ามาลายัสมะอุลมุฮัดดิสยะดูฮูมาลายูฮัดดิสมาลายัสมะอุลมุฮัดดิสยะดูฮูฉะนั้นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็จะมีนักรายงานหะดีษที่ประพันธ์หนังสือเรื่องราวของการบันทึกหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านยุคผ่านสมัยผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายฉะนั้นทุกคนตั้งเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขเดียวกันก็คือว่าผู้ที่จะรายงานหะดีษหรือหะดีษบทหนึ่งบทใดที่จะมาหาตัวของบรรดาซอฮาบะห์อย่างน้อยต้องมี2คนขึ้นไปเขาจะไม่รับหะดีษที่มีนักรายงานแค่เพียง1คนว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์มาแล้วซอฮาบะห์คนอื่นบอกว่าฉันไม่เคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์เลยฉันไม่เคยได้ยินหะดีษบทนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยฉะนั้นซอฮาบะห์จะนะกอละฮูอันกุลลิวาฮิดินมินัสซอฮาบะห์อย่างน้อยนะครับทุกคนจะบอกว่า4คนที่มีรายงานหะดีษจะเป็นหะดีษที่สวยงามมากที่สุดและตาบีอินก็เช่นเดียวกันนะครับเขาจะยึดหะดีษต้องมีนักรายงานอย่างน้อย4คนขึ้นไปว่าไอยากูนอันกุลลิวาฮิดินมินัตตาบีอินอักษรมินฉะนั้นทุกคนทุกชั้นรายงานหะดีษจะต้องมี4คนบ้าง3คนบ้าง2คนบ้างเพื่อสร้างความเข้าใจว่าหะดีษบทนั้นเป็นหะดีษที่น่าได้รับการยอมรับน่าได้รับการบอกกล่าวจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นยุคที่ท่านนบีใส่ใจอบูบักรใส่ใจท่านอุมัรใส่ใจท่านอุสมานและก็ท่านอาลีคุลาฟะอัลรอชิดีนใส่ใจกับการยอมรับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: วะมาอะฎัลลนาอิลลัลมุจริมูน ินาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบะหรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในหวังหรือดอรอนหวังใจในหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซุรีนามัสยิดคอยเรียตุนอิสลามิยะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ดุอาสอนน้องวันนี้เสนอดุอาเมื่อโกรธอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมความว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้ผลจากชัยฏอนผู้ถูกสาปแช่งข้อมูลจากหนังสือดุอาศรัทธาชนนำเสนอโดยฮัยยานเยนาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: akbar.
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้น้องฟังที่เคารพรักทั้งทุกท่านครับ ก็ได้นำเสนอข้อมูลจากทางบทบัญญัติของอิสลามกันมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าความสำคัญสำหรับมุสลิมกับคำสอนนั้นมันห่างเหกันไม่ได้นะครับเพราะอิสลามนั้นเป็นแนวดำเนินชีวิตแล้วก็การดำเนินชีวิตของคนเราก็มีอยู่สองภาคภาคหนึ่งเพื่อโลกนี้ทำอย่างไรจะให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยดังฮะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ว่ากุลลุนนาสียักดูทุกคนนั้นจะต้องออกแต่เช้าตรู่ฟาบาอุนนัฟซะแล้วที่ออกไปนั้นก็เอาชีวิตเข้าแลกนะครับฟะมุติกูฮาเอามูบีกูฮาก็มีทั้งที่ทำให้รอดปลอดภัยก็มีทั้งที่ทำให้ล่มจมนี่ในเรื่องของดุนยานะครับใครที่ ออกไปตั้งแต่เช้าไปตะเกียกตะกายด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีการคดโกงเล่เหลี่ยมต่างๆก็รอดอาจจะรอดทางกฎหมายและรอดทั้งเรื่องของศีลธรรมมนุษยธรรมจริยธรรมหมดนะครับรอดแต่ถ้าออกไปแล้วตั้งแต่เช้าจนค่ำก็ด้วยวิธีการต่างๆให้ได้มาซึ่งความสุขสมประสงค์ของตนไม่ว่าจะผิดหรือถูกไม่คำนึงนี่แหละครับจะทำให้ล่มจมแต่ในเรื่องของอาคิเราะห์นั้นถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วมีหะดีษพูดเอาไว้ว่าลัยยัชบะมุมินุนมินคอยรินฮัตตายะกูนะมุนตะฮาฮุลญันนะคนศรัทธานั้นจะยังไม่เต็มอิ่มจากคุณความดีใดๆจนกระทั่งว่าไปจบแล้วถึงแล้วซึ่งสวนสวรรค์ก็หมายถึงอย่างไรครับก็อยู่บนเส้นทางของความซื่อตรงความดีต่อหลักการศาสนาทั้งศรัทธาทั้งปฏิบัติจนกระทั่งจบชีวิตไปพี่น้องครับเราได้กล่าวถึงเรื่องของบุคคลถึงเรื่องของส่วนรวมกันมาแล้วหลายครั้งนะครับนับตั้งแต่ท่านรอซูลบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาภรรยาและในเรื่องการอยู่ร่วมกันนั่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวนะทางศาสนาก็ยังมีบทบัญญัติจากท่านรอซูลเอาไว้เลยแต่ละคนก็จะมีสิทธิของตนนะครับมีสิทธิในบ้านอย่างกับในอดีตนะครับในอดีตในยุคของคอลีฟะห์อุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งคอลีฟะห์อุมัรนั้นก็เป็นคนที่รุนแรงซื่อตรงเด็ดขาดตั้งแต่ท่านยังไม่ได้อยู่ในอิสลามท่านมาเข้าอิสลามแล้วก็อยู่ต่อมาท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์ต่อจากอบูบักร บิน ซิดดีกนะครับทีนี้ในยุคคอลีฟะห์ที่ท่านเป็นอยู่นั้นก็เกิดหลายเรื่องหลายราวนะครับที่ประวัติบันทึกเอาไว้นะครับซึ่งแน่นอนท่านอุมัรเป็นผู้รู้ท่านอุมัรเป็นคนที่มีความซื่อตรงท่านอุมัรเป็นคนที่มีความห่วงใยต่อราษฎรตามหะดีษที่บอกกุลุกุมมัสรออียะกุลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติกุลุกุมรออิน วะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติทุกคนในหมู่พวกท่านก็เป็นผู้ปกครองด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับผู้อยู่ใต้ปกครองเราบอกว่าเราจะเป็นผู้ปกครองได้ไงเนี่ยอย่างน้อยไปอยู่ใครอยู่กับตัวเองก็เป็นผู้ปกครองตัวเองไงต้องดูให้ดีต้องรับผิดชอบตนเองตามสิทธิของตนที่จะต้องได้รับมีการพักผ่อนไหมมีการรักษาไหมมีการดูแลร่างกายไหมต่างๆนานาเนี่ยเป็นการปกครองตนเองทั้งสิ้นผู้นำยิ่งไปกันใหญ่ครับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักแม้กระทั่งสตรีเพศก็เป็นผู้ปกครองฟัลมัรอะตุรออียะตุนฟีบัยติซอญิฮาเป็นผู้ดูแลภายในบ้านสามีเห็นไหมครับแต่ละส่วนอิสลามวางไว้หมดครับตามหน้าที่และก็สิทธิอุมัรบินคอตอบเมื่อดำรงตำแหน่งแล้วไม่ใช่ว่าฉวยโอกาสของตำแหน่งใหญ่โตร่ำรวยมีจวนมีสำนักมีอะไรต่อมีอะไรไม่มีครับไม่มียากจนเหมือนเดิมแต่กลับรับใช้ราษฎรหนักขึ้นนะครับเป็นยังไงครับก็มีอยู่ครั้งท่านออกไปสอดส่องในยามค่ำคืนเพราะว่ายามกลางวันอยู่ต่อหน้าเนี่ยอาจจะสร้างภาพได้นะครับเข้าใจคำว่าสร้างภาพไหมครับพี่น้องภายในอย่างหนึ่งแสดงออกมาอย่างนี้ก็สร้างภาพจิตใจอย่างนึกอย่างแต่มาสร้างภาพอีกอย่างก็นี่ก็สร้างภาพ เพราะฉะนั้นบางผู้นำบางผู้ปกครองบางทีจะไปไหนมาไหนนี่ไปแบบลับๆและนั่นแหละเขาถึงจะรู้ความเป็นจริงตรงที่นั้นกับคนคนนั้นในเมื่อว่าเขาไม่ได้มีการจัดเตรียมไม่ได้มีการสร้างภาพอุมัรบินคอตอบนี่ก็ในยามค่ำคืนก็มีอยู่ครั้งหนึ่งออกไปตรวจตราตามท้องที่นะครับก็เห็นแสงไฟวับแวบวอมแวมอยู่กลางทุ่งในยามหนาวเหน็บก็ขนาดไหนแหละครับท้องทุ่งทะเลทรายก็ขยับเข้าไปใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ก็เห็นมนุษย์นะครับอยู่รอบรอบแสงไฟอยู่รอบรอบแสงไฟแต่ปรากฏว่าที่อยู่รอบแสงไฟนั่นน่ะมีหญิงนางหนึ่งกับบรรดาลูกๆเท่านั้นมุฮัมมัดก็ด้วยมารยาทไม่ใช่ฉันเป็นคอลิฟ่าก็ลุยถั่วเข้าไปเลยไม่ใช่ครับเข้าไปใกล้แล้วก็ให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดอไม่ใช่บอกว่ายาอะห์ลันนารนะยาอะห์ลันนารคำหยาบที่สุดคือชาวนรกชาวไฟอ่ะมุฮัมมัดมีมารยาทครับยาอะห์ลัดดอเจ้าของแสงสว่างให้สลามสลามุอะลัยกุมก็เป็นมารยาทของอิสลามให้สลามแล้วก็ถามว่าจะเข้าไปใกล้กว่านี้อีกได้ไหมถามเจ้าของกองไฟที่จุดอยู่นั่นกองฟืนอาดุนุแปลว่าจะเข้าไปใกล้ได้ไหมผู้หญิงนั้นตอบว่าอุดุนุบีคอยรินเอาดะถ้ามาดีแล้วเข้ามาได้ถ้าไม่ดีแล้วอย่านะอย่างนั้นด้วยนะสิทธิอุมัดก็เข้าไปใกล้ถามว่านี่มันอะไรกันเนี่ยมาจุดฟืนจุดไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็เด็กๆก็ร้องกันเกลียวกราวเนี่ยมันทำไมหญิงผู้นั้นตอบครับตอบเป็นเชิงต่อว่าคอลิฟะว่าอุมัรขอตอบเนี่ยต้องรับผิดชอบเราช่างไม่ดีเสียเหลือเกินเรายากไร้แม่ไม้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยต้องเดินทางเข้ามาหาแล้วเดือดร้อนแม่ถ้าเป็นคนธรรมดามาต่อว่าเพิกเฉยไม่สนใจราษฎรอย่างเงี้ยคงจะผงผางโป่งปางออกมาแสดงตัวเปล่าอุมัรก็ไม่ได้บอกว่าฉันนี่แหละคือคอลีฟะฉันนี่แหละกำลังมาดูสภาพของราษฎรไม่ได้บอกกับพลผู้หญิงว่ากูลีบีคอยริน ให้ใจเย็นๆพูดดีๆเขาไว้เถอะหันกลับและลูกน้องของท่านชื่ออัสลัมไปด้วยก็กลับไปที่โกดังที่เก็บอาหารอุมัดนั่งลงบอกกับลูกน้องที่ชื่ออัสลัมว่ายกแป้งยกเนยอาหารขึ้นหลังฉันเนี่ยฉันแบกลูกม้องบอกว่าไม่ได้ครับลุกขึ้นฉันเป็นคนรับใช้ฉันจะแบกข้างสองข้างอุมัดบอกสุดท้ายว่ายังไงรู้ไหมวันเกียมัดนะเจ้าจะมาแบกบาปของข้าแทนหรือลึกซึ้งมากครับอัตห์มิลุอันนีวิตรีเยามัลกียามะเจ้าจะมาแบกบาปของฉันในวันเกียมัดกันนั้นหรือเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องแบกเองโอ้โหสุดซึ้งมากครับผู้นำอย่างอุมัดบินคอตอบลูกน้องก็จำยอมยกทั้งถุงแป้งถุงเนยอะไรต่อไม่ไรเต็มหลังแบกไปที่โต๊ะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเล่าย้อนไปนิดนึงว่าพอเข้าไปใกล้เนี่ยเหลือบไปเห็นไฟฟืนลุกแล้วมีหม้อตั้งอยู่แล้วก็คนในหม้ออุมัดถามหญิงนางนั้นว่าแล้วนั่นอะไรหญิงนางนั้นบอกว่าหม้อแล้วก็น้ำเปล่าๆทำไมอ่ะทำท่าว่ากำลังปรุงอาหารลูกๆที่หิวร้องอยู่นั่นน่ะจะได้เงียบแล้วก็หลับไปก็จะได้พักผ่อนพรุ่งนี้ก็ได้เข้าไปหาอุมัดดูนโยบายของหญิงที่จะตัดความรำคาญจากเสียงร้องจากความหิวโหยของลูกอุมัดได้ยินตรงนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองบกพร่องจริงๆตามที่หญิงนางนั้นกล่าวก็วิ่งกลับไปกับลูกน้องไปแบกมานั่นแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะพอมาก็เปิดถุงแป้งถุงเนยเอาลงหม้อแล้วก็ปรุงเองด้วยเสร็จเรียบร้อยบอกหญิงนั้นว่าเอาถาดมาเทเรียบร้อยกินกันอิ่มหนำสำราญหลับโอมัดก็ถอยไปนั่งห่างๆลูกน้องบอกว่าเห็นแสงไฟลอดจากเครามาเรื่องบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าฉันไม่ได้ทำอย่างเนี้ยฉันจะนอนตายตาหลับหรือดูครับผู้ปกครองที่มีใจต่อราษฎรสอดส่องแม้กระทั่งยามกลางคืนแล้วก็ไปเจอเขาจริงๆแล้วก็แก้ไขตรงนั้นก็ยังไม่จบครับก็คงจะมาต่ออีกสักตอนหนึ่งนะครับเรื่องของอุมัดเพราะฉะนั้นผู้นำที่รับผิดชอบราษฎรก็ดูแบบอย่างของผู้นำอิสลามนี้ได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้ตามใจชอบหรือไม่ชอบนะครับใครที่ชอบยกยอปอปั้นก็พินอบผิดเท่าใครที่เกลียดขี้หน้าก็เหมือนกับเศษๆเกินๆงั้นคงไม่ใช่นะครับเป็นผู้ปกครองก็ต้องเป็นธรรมและโดยเฉพาะด้วยสิทธิและหน้าที่นะครับของตนเองปฏิบัติให้ดีที่สุดปฏิบัติให้ครบถ้วนที่สุดความเจริญงอกเงยจากผลบุญเป็นอย่างน้อยก็จะได้นะครับส่วนอุมัดนั้นก็มีหลายเรื่องนะครับก็คงจะได้มาต่อกันอีกอินชาอัลลอฮ์ในคราวถัดๆไปเพราะฉะนั้นตามหะดีษตอนต้นทุกคนเป็นผู้ปกครองและผู้ปกครองที่ดีนั้นก็ต้องรับผิดชอบผู้อยู่ใต้ปกครองของตนเองและเราเลยอยู่คนเดียวปกครองหรือปกครองตนเองไงด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ควบคุมจิตใจให้ดีควบคุมความประพฤติให้ดีแล้วท่านก็จะรอดปลอดภัยนะครับด้วยความสุขสันติวันนี้ก็คงจะจบลงแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องจากลาไปก่อนด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบะหรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามิยะห์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
0: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์โดยอาจารย์ญะลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อบิดีนฮัสซันณโรงเรียนอัสลาฟิยะห์คลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้านอาจารย์อบิดีนในวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลิมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา13นาฬิกาณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอีชาพบกับบรรยายพิเศษในหัวข้อข้อแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์โดยอาจารย์ยูนุสแสงภัยจิตในวันศุกร์ที่18กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมินบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956 ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมะลิซ้อนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0818

0: อัสซะอิดในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเตะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0866602427 0866602427อาจารย์อีซายูเตะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 นจนถึง 12:00 นณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 ถึง 15:00เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเรียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี่งานบรรยายศาสนธรรมของมุสลิมะโดยครูฟาและครูขนมปังงานแรกงานจิบชาชมสวนรันจวนใจในหัวข้อบุญในบ้านนักคิดถึงคาเฟ่ตรงข้ามซอยประชาร่วมใจ63ถึง65คูซ้ายในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีงานที่2บรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออัตตาบะณศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยซอยรามคำแหง2ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกามุสลิมะท่านใดสนใจที่จะรับฟังสามารถติดต่อและสำรองที่นั่งได้ที่0861019110 0861019110คุณนาฟิซะ
1: อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มีความมหัศจรรย์อยู่มากไม่เพียงเป็นคัมภีร์ที่มีความไพเราะขณะที่กวีทุกคนต้องยอมสยบแต่ยังเป็นคัมภีร์ที่เปิดเผยความลี้ลับของศาสตร์และวิทยาการแขนงต่างๆรวมถึงเปิดเผยความลี้ลับที่วิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำอธิบายในยุคสมัยนั้นดังตัวอย่างเช่นเรื่องราวของโลกชั้นฟ้าและจักรวาลที่ถูกกล่าวถึงในหลายซูเราะห์เช่นในซูเราะห์อัลอัมบิยะห์อายะห์ที่30ความว่าและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นแต่ก่อนนี้รวมติดเป็นอันเดียวกันและเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันและเราได้ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ำดังนั้นพวกเขาจะยังไม่ศรัทธาอีกหรือซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับในทฤษฎีบิ๊กแบงที่เชื่อว่าก่อนจักรวาลถือกำเนิดนั้นทุกอย่างเป็นเพียงกลุ่มเมฆหมอกที่รวมตัวกันอัดแน่นและมีอุณหภูมิสูงจัดจากนั้นเกิดการระเบิดขนาดมหึมาจนเป็นที่มาของการกำเนิดจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลและในซูเราะห์ยาซีนอายะห์ที่38ยังระบุไว้อีกว่าและดวงอาทิตย์โคจรตามวิถีของมันนั่นคือการกำหนดของพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้ความจริงที่มนุษย์เพิ่งค้นพบหลังการกล่าวถึงของคัมภีร์อัลกุรอานคือดวงอาทิตย์และทุกๆสิ่งในระบบสุริยะของเรากำลังโคจรไปรอบๆศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนอกจากนี้อัลกุรอานยังกล่าวถึงเรื่องราวของตัวอ่อนและการกำเนิดของมนุษย์ไว้อีกด้วยดังตัวอย่างเช่นในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่14ความว่าแล้วเราได้ทำให้เชื้ออสุจิกลายเป็นก้อนเลือดแล้วเราได้ทำให้ก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วเราได้ทำให้ก้อนเนื้อกลายเป็นกระดูกแล้วเราหุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อแล้วเราได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งดังนั้นอัลลอฮ์ผู้ทรงจำเริญยิ่งผู้ทรงเลิศแห่งปวงผู้สร้าง
2: หมอบอกว่าถ้ากิน7วันติดต่อกันโรคเกาหายกินอะไรลูกเดือยต้มแต่ว่าในวันนึงน่ะที่เรารักษานะต้องกินลูกเดือยให้ได้80

0: 80% อีก 20% เป็นข้าวเป็นผักเป็นปลาอะไรแต่ลูกเดือย 80% ก็บอกกินติดต่อกันอย่างเนี้ย7วันเกาหายหมอโรงพยาบาลศิริราชบอกเอาไว้พี่น้องจำเอาไว้ลูกเดือยที่เขามีขายตามตลาดน่ะแล้วก็เวลาพี่น้องจะต้มเนี่ยนะฉันบอกให้พี่น้องต้องแช่วันนี้แล้วไปต้มพวกนี้แล้วสุกเร็วถ้าพี่น้องต้มเลยแล้วก็โหยกว่ามันจะสุกนานแล้วลูกเดือยเนี่ยฉันชอบด้วยกินน้ำเต้าหู้แล้วใส่ลูกเดือยเนี่ยอร่อยด้วยและเป็นยาด้วยมีประโยชน์รายการสุขภาพเนี่ยฉันชอบเพราะเขาหมอมานั่งแล้วก็ให้เลขโทรเนี่ยโทรถามได้เลยถ้าใครอ้วนกลัวจะไขมันมากไขมันเนี่ยถ้ามันไปอุดตันเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจก็เป็นโรคหัวใจเรียกเส้นเลือดตีบถ้ามันไปอุดตันเส้นเลือดที่จะเลี้ยงสมองก็เป็นอัมพาตให้พี่น้องทำอย่างนี้ตอนนี้ยังทำไม่ได้นะมะนาวแพงสูตรของเขานะแล้วฉันจะทำกินแล้วถึงมาบอกกับพี่น้องมะนาว50ลูกกระเทียม1กิโลแล้วก็เอาคั้นเอาน้ำมะนาวเนี่ยใส่เครื่องปั่นกระเทียมมันปั่นแหลกหมดเลยนะแล้วดอง24วันห้ามดองภาชนะพลาสติกต้องดองกระโหลดองกระขวดพอดอง24วันวันที่25ก็กินวันละช้อนเดียวและต้องกินพร้อมอาหารห้ามกินก่อนอาหารให้กินพร้อมอาหารกินวันละช้อนเดียวทำให้เส้นเลือดในร่างกายเนี่ยสะอาดไขมันเกาะเส้นเลือดมันไปละลายแล้วก็ทำให้ผิวดีด้วยกระเทียมกับมะนาวเนี่ยรักษาผิวได้นะทำให้ผิวดีพี่น้องสังเกตฉันผิวดีไหม นี่โบราณว่าสุนัขข้ามน้ำไม่มีใครยกหางนะ คือมันรักษาผิวด้วยทำให้ผิวดีแม้แต่เป็นขี้กาขี้เกลื่อนก็ไอ้กระเทียมกับมะนาวเลยกินไปหายหมดทำให้ผิวดี
1: ออกกำลังช่วยลดสมองเสื่อมชะลอวัยเลือดไหลเวียนดียิ่งขึ้นสมองแข็งแรงการออกกำลังกายแบบที่ส่งผลให้ความฟิตทางปอดและหัวใจดีขึ้นช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในสมองซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดการเสื่อมของเซลล์สมองข้อดี 1. ลดเสี่ยงสมองเสื่อมประมาณ 40% จากการออกกำลังกายปานกลางถึงหนัก 2. ไม่ต้องหนักนานเดินเร็วทำได้แค่10นาทีก็เพียงพอ 3. เริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่สายแม้อายุมากเริ่มออกกำลังกายก็ยังได้ผล 4. ปลอดภัยและเข้าถึงง่ายไม่แพงไม่มีผลข้างเคียงเหมาะกับทุกคนกลวิธีในการออกกำลังอย่างน้อยวันละ10นาทีแต่ให้ทำทุกวันออกกำลังกายแบบปานกลางเช่นเดินเร็วปกติการออกกำลังกายเป็นยาในการป้องกันสมองเสื่อมที่ได้ผลดีปลอดภัยและทุกคนทำได้สรุปคือเริ่มขยับตัวตอนนี้ก็ดีกว่าไม่เริ่มเหงื่อทุกหยดช่วยลดอัมพาตอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยสุขภาพที่ดีสร้างได้ไม่ได้ฟลุกกินดีเคลื่อนไหวสม่ำเสมอดูแลตัวเองในทุกๆวันวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: ปวดหัวนิดหน่อยมีผื่นขึ้นตามตัวเกิดอาการวิตกกังวลมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยรู้สึกจามหรือว่าไอลองเซิร์ช Google ดูสักทีแต่ปรากฏว่าอ้าวผลลัพธ์บอกว่าเราเป็นโรคร้ายแรงซะงั้นยุคนี้หลายคนกำลังเผชิญกับภาวะไซเบอร์คอนเดรียหรือโรคจิตวิตกจากการเสิร์ชอาการป่วยออนไลน์โดยข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการเตือนว่าข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวินิจฉัยโรคของคุณโดยเฉพาะความเครียดที่เกิดจากการอ่านข้อมูลเหล่านั้นยิ่งทำให้อาการป่วยทางกายแย่ลงไปอีกถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจปัจจุบันมีระบบเทเลเมดิซีนที่คุณสามารถปรึกษาหมอผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายๆหรือจะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะดีกว่าครับสบายกว่ากันเยอะเลยเลือกเสิร์ชหาโรคเช็คโรคในอินเทอร์เน็ตแต่ไปเช็คให้ชัวร์กับหมอจริงดีกว่าครับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
3: ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่มีอัลลอฮ์รักวางใจเชื่อมั่นยินดีน้อมรับปฏิบัติยืนหยัดทุ่มเทและบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ วิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
5: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
6: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด
3: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
4: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะ

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอาวะริซกอนฏอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร081-915-3786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251 กิโลเฮิรตซ์ AM837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovativeห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

فاتخذه وكيلا واصبر.

0: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านวันนี้นะครับก็กลับมาเรียนรู้ศาสนากันต่อพี่น้องครับการที่เรามีความรู้ศาสนาเนี่ยมันคือเนียมัดความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นรอมะเป็นทั้งความเมตตาจากอัลลอฮ์เป็นทั้งฮีดายะทางนำด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เรียนศาสนากันไม่มีความรู้เนี่ยเราก็จะหลงทางนะและบางครั้งการให้ความรู้ใดๆก็แล้วแต่ในสิ่งที่มันขาดความรู้เนี่ยมันก็นำมาซึ่งหายนะพี่น้องจำเรื่องของคนที่ฆ่าคนมา99คนได้ไหมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีก็นำเรื่องเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับมาเล่าให้ฟังในหะดีษคือประเภทนี้เขาเรียกกิสซอนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและท่านนบีนำมาเล่าเอาไว้ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีชายคนหนึ่งที่ทำความชั่วมาเยอะมากพี่น้องฆ่าคนมา99ศพแสดงว่านับด้วยนะ99นี่บางทีนับไปพอใช่ไหมก็ก่ออาชญากรรมมาเยอะเลยบางคนถามแล้วตำรวจไม่จับเหรอก็บางทีมันก็บ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรใครมีดาบก็ใหญ่ใช่ไหมเมื่อก่อนระบบเขาเรียกอะไรระบบการดำเนินคดงคดีมันก็ไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เนี่ย 2-3 ศพก็น่าจะเอาไปประหารได้แล้วมึงแต่เมื่อก่อนมึงก็ใครมีมีดใครมีดาบใครมีอำนาจก็คุมใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งแค่บ่อน้ำเนี่ยตายไปกี่ศพแล้วก็แย่งน้ำกันสมัยก่อนใครมีอำนาจก็เอาไปก่อนใครเป็นรองก็รอต้องรอได้ท้ายปรากฏว่าอยากกลับเนื้อกลับตัวใช่ไหมก็มีคนชี้ไปในเคหสถานนะศาสนสถานที่หนึ่งนะในนั้นก็บอกเป็นคนที่แบบทำตัวเหมือนเป็นผู้รู้ใส่เสื้อโอ้ดูเหมือนเป็นคนรู้ศาสนาแต่จริงไม่รู้ศาสนาเพราะบอกว่าเนี่ยฆ่าคนมา99ศพทำยังไงดีท่านผู้รู้ช่วยบอกฉันหน่อยเขาบอกโอ้ยแกเนี่ยมันชั่วเหลือเกินฆ่าคนมา99คนพระเจ้าไม่ให้อภัยหรอกโมโหขึ้นมาก็ฟันไปอีกศพนึงกลายเป็นรอยแล้วก็คราวนี้ไปเจอคนที่รู้ก็บอกว่าไม่มีใครห้ามระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ในการกลับเนื้อกลับตัวเป็นสิทธิ์ท่านนะก็ได้รับการอภัยโทษแต่จะหยิบยกไอ้การที่ไปตอบมั่วซั่วจริงๆเนี่ยความจริงก็จะ99ศพหรือ100ศพเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยในความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยไม่มีใครไปห้ามได้ไม่มีใครมีอำนาจไปห้ามไม่ให้อัลเลาะห์ไม่ให้อภัยพระองค์มีสิทธิ์ในการที่จะให้อภัยนะครับแม้ว่าบาปมันจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามเพราะผู้ที่ให้การอภัยก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้ตะวะเนี่ยมันตอบมั่วพี่น้องเพราะมันตอบมั่วเท่านั้นแหละมันตายเลยโดนฆ่าตายเป็นศพที่ร้อยกำลังจะบอกว่าไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันก็นำมาซึ่งหายนะไงเห็นไหมถ้าไม่ตอบซะมันบอกไม่รู้ก็จบก็ไปเห็นไหมก็ไม่เป็นศพที่ร้อยแล้วแต่ดันไปแสดงความซื่อบื้อออกมาตอบไปมั่วๆสุดท้ายตายโดนฆ่าตายจากการตอบมั่วๆเนี่ยอุลามะเขาก็ถอดบทเรียนมาว่าความรู้เนี่ยถ้ารู้จริงเนี่ยมันก็จะดูแลปกป้องดูแลเรานะครับแล้วก็ไม่เดินไปสู่หายนะเหมือนกับคนแรกที่รู้จริงใช่ไหมขอโทษที่คนที่สองที่รู้จริง ก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรไม่มีภัยมาถึงตัวแต่ถ้าไอ้คนที่สองนี่ไอ้คนแรกคนแรกที่มันไม่รู้จริงแล้วมันทำเป็นรู้แล้วมันก็ตอบไปแล้วสุดท้ายมันก็ตายจากการที่มันตอบมั่วๆนะครับนี่คืออันตรายเนี่ยผมสอนเรื่องการหย่าในอิสลามเนี่ยเวลาที่มันมีประเด็นมัสอาลาอะไรต่างๆเนี่ยก็นำเสนอนะครับนำเสนอแต่พี่น้องเชื่อไหมว่ามีคนที่ไม่รู้เรื่องการหย่าในอิสลามเนี่ยพอสมควรเลยพอไม่รู้ปั๊บพอไปทำปั๊บแล้วจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่รู้ก็เลยทำพลาดไปไม่ใช่นั้นเนี่ยแต่งงานหลายๆคนอาจจะผ่านมาแล้วนะครับแต่เรื่องการหย่าในอิสลามหลายๆคนไม่มีความรู้และพลาดไปทำและก็นับว่าเป็นการหย่าเนี่ยมันอันตรายตรงนี้แหละเพราะเส้นบางๆระหว่างฮาลาลกับฮารอมคือนิกาห์ถูกไหมนิกาห์คือสมมุติเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถ้านิก้าปั๊บฮาลาลเลยถ้าไม่นิก้าก็ฮารอมคนเดียวกันนั่นแหละมื่อวานยังฮารอมอยู่เลยวันนี้นิก้าแล้วฮาลาลเลี้ยว เห็นไหมเปลี่ยนสถานะเลยนะวันก่อนนี่แหมมองก็ไม่ได้โดนตัวก็ไม่ได้บ้าคุยกันก็นุ่งก็นิ่งก็ไม่ได้จะซ้อนมอเตอร์ไซค์กันก็ไม่ได้นะก็คือห้ามหมดอ่ะจะอยู่ด้วยกันค่อนว่า2ต่อ2ได้ไหมไม่ได้แล้วแต่เกิดสมมุติมาปีนบ้านเขาเนี่ยย่อลูกซองนะปีนลูกซองสาวเขาเนี่ยแต่พอนิก้ากันจบปั๊บย่อเปิดประตูให้เลยจะเข้าห้องนอนลูกสาวเมื่อไรก็ได้เพราะนิก้าเลี้ยวฮาลาลเห็นไหมเส้นแบ่งเลยระหว่างฮาลาลกับนิก้าพอนิก้าไปเรียบร้อยแล้วไอ้เส้นที่จะกลายเป็นของฮารอมอีกครั้งหนึ่งก็คือตอลากไงไอ้มกรทำได้ทุกอย่างเนี่ยพอตอลากกันจบปั๊บขาดกันปั๊บเป็นคนอื่นอีกแล้วฮารอมอีกแล้วเห็นยังดังนั้นไอ้เส้นแรกเนี่ยเราระมัดระวังใช่ไหมไอ้เส้นที่สองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางคนเนี่ยเส้นสองมาตั้งนานแล้วไม่รู้ตัวซีนากันมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้แล้วไอ้ลูกที่ออกมากับลูซีนาอีกเพราะมันยาไปเรื่อยโดยที่มันไม่รู้มันก็พูดของมันไปเรื่อยนี่แหละคือความน่ากลัวนะของการที่ไม่เรียนรู้ศาสนาแล้วก็หายนะตามมาแล้วก็เป็นโดมิโนติดกันไปหมดเลยคราวนี้เนี่ยไอ้คำพูดในการหย่าเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ประเภท1ซารีอะห์ก็คือชัดเจนอันที่2ก็คือกอยรุซารีอะห์ก็คือไม่ชัดก็คือเป็นในชัดเจนก็คือตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้แม้ว่าจะไม่มีเจตนาในการพูดก็นับด้วยพูดเล่นก็นับอันที่สองถ้าเป็นในอันนี้อยู่ที่เนียดเพราะมีหะดีษรายงานจากท่านหญิงไอชาร์รอดิยัลลอฮ์อันฮาได้บันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและคนอื่นบอกว่าแท้จริงลูกสาวของอันจันนะลูกสาวของอัญญูนขอโทษทีแหมตกสระไปนะลูกสาวของอัญญูนนั้นเมื่อนางได้เข้าไปที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อท่านได้เข้าไปใกล้นางนางก็กล่าวว่าดิฉันขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นไปจากท่านท่านจึงกล่าวแก่นางว่าเธอได้ขอความคุ้มครองต่อผู้ยิ่งใหญ่ก็คือขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีจึงบอกว่าเธอจงติดตามพ่อแม่ของเธอไปเถิดกลับไปอยู่กับพ่อแม่เธอซะในหนังสืออัสซอฮีฮ์และคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฮีฮ์ของบุคอรีและมุสลิมและอันอื่นๆด้วยเนี่ยมีหะดีษเกี่ยวกับกะบินมาลิกกะบินมาลิกที่ไม่ได้ออกไปร่วมสงครามขณะที่ผู้คนกล่าวแก่เขาว่าโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้ท่านแยกกับภรรยาของท่านเขาถามว่าให้ฉันหย่านางหรือจะให้ฉันทำอย่างไรคือถูกบอยคอตน่ะนี่คือหะดีษที่พูดถึงวิธีการจัดการนะในการเผยในการจัดเขาเรียกว่าในการจัดการสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร หนึ่งในนั้นก็คือการไม่ไปร่วมสังคายกรรมสังคายนาป่ะไม่ร่วมไปสังคายนากับคนที่ถูกบอยคอตอันเนี้ยต้องดูบริบทนะการกระทำนี้จะเป็นผลต่อเมื่อในบริเวณนั้นเนี่ยมีแต่คนดีมีคนไม่ดีอยู่น้อยมากมีอยู่คน2คนไอ้คนไม่ดีก็จะรู้สึกว่าอยู่ยากอยู่ลำบากก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีเข้าใจนะสมมติมีคนทำบิดอะห์อยู่หน่อยนึงเราก็ไม่ไปร่วมสังคายนาคนส่วนใหญ่ไม่ร่วมสังคายนาเลยอันเนี้ยมันจะมีผลแต่ถ้าเกิดทั้งกลุ่มเลยโอ้โหทั้งซอยเลยขอโทษที่ขายยาบ้ากันหมดมีบ้านเราอยู่บ้านเดียวมันไม่บอยเราไม่บอยเราบอยคอตไม่มีผลได้หรอกค่ายเดิมแหละแล้วเราเป็นคนแปลกด้วยไอ้อย่างงี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงนะต้องไปเตือนเขาไปบอกเขาบอกไม่ได้ก็ว่ากันไปนะนี่ก็คือมันบริบทมันต่างกันแต่ว่าในเรื่องของกาบินมาลิกก็คือแล้วก็จริงๆกาบินมาลิกก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้มีเจตนาจะไม่ร่วมสงครามด้วยคือแกห่วงเรื่องของผลอินทผลัมก็คือพยายามจะให้มันเก็บให้มันเรียบร้อยหรือว่าให้มันติดผลนี่แหละแต่พอไหวตัวอีกทีนึงเขาไปเร็วตกขบวนแล้วก็มันยังมีคนเดียวมี3คนเนาะเดี๋ยวนึงนั้นมีกะบินมาลิกด้วยปรากฏว่าพอนบีกลับมาก็ไม่คุยเลยไม่พูดเลยแล้วก็มีคำสั่งว่าให้ภรรยาเนี่ยออกจากบ้านด้วยคือพูดง่ายๆว่าบอยคอตแบบแม้กระทั่งภรรยาตัวเองก็ไม่ให้อยู่ด้วยไม่มีใครไปยุ่งเลยไม่มีใครพูดด้วยโอ้โหพี่น้องเอ้ยโลกมันมืดไปหมดโลกมันแคบคนทั้งมดีนะทำตามที่นบีบอกว่าอ่ะยังไม่มีคำสั่งอัลลอฮ์ใช้แบบนี้ไม่พูดกับกะเลยไม่มีใครยุ่งเลยแม้กระทั่งภรรยาเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านสุดท้ายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็ถามนะจะไปถามใช่ไหมว่าจะให้ทำยังไงท่านก็กล่าวว่าให้แยกจากนางเจ้าจงอย่าเข้าใกล้นางแล้วท่านก็ได้กล่าวแก่ภรรยาของเขาว่าเธอจงติดตามพ่อแม่เธอไปเถิดก็คือไม่ได้หย่ากันสุดท้ายพอคำสั่งบอยคอตยกเลิกไอ้เลาะลงกุรอานมานบีรีบมาแจ้งกะเลยคือนบีก็อยากจะคุยกับกานั่นแหละแต่อัลเลาะห์สั่งไงพี่น้องเมื่ออัลเลาะห์สั่งก็คือพูดไม่ได้คุยไม่ได้ทั้งคงทั้งมะดีนะห์ก็อยากจะก็รู้แล้วว่าตอนนี้กลับเนื้อกลับตัวแล้วแต่ว่ารอคอยที่อัลเลาะห์ให้เค้าเรียกอะไรนะลงวะฮีมาว่าอัลเลาะห์อภัยให้ท่านแล้วอัลเลาะห์เท่านั้นแหละน้ำตาท่วมไปหมดภรรยาก็กลับมากอดกับสามีได้คือไม่มีใครที่ไปรังเกียจไปอะไรแต่ว่าด้วยกับคำสั่งของอัลเลาะห์ที่ให้บอยคอตนะแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กินใจนะว่าซอบะห์นบีที่รักนบีนะพี่น้องเมื่อมีคำสั่งก็ยอมรับนะครับแล้วก็สำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวนะอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของเราของการเตาบัตตัวกลับเนื้อกลับตัวผิดแล้วแต่อย่าผิดซ้ำอย่าผิดซากผิดแล้วรีบกลับเนื้อกลับตัวนะครับอัลลอฮ์พร้อมที่จะให้อภัยนะอันนี้เราได้เรื่องอะไรเนี่ยยกเรื่องนี้มาเนี่ยก็คือตอนนั้นนบีคือคำบอยคอตนี่คือแม้กระทั่งภรรยาด้วยนะอยู่บ้านกันไม่พูดกันมันก็ลำบากเนาะพี่น้องเห็นหน้ากันเนี่ยนบีก็เลยบอกว่าเอางี้ภรรยาก็ติดตามย่อไปก็คือออกจากบ้านเก็บข้าวเก็บของไปอยู่กับพ่อของเธอไอ้ที่เก็บไปอยู่กับพ่อของเธอเนี่ยหยาเรียกว่าเป็นหยาปะที่เรียกว่าเป็นหยาเพราะสุดท้ายเนี่ยพออัลลอฮ์ให้อภัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยพยากลับมาอยู่เหมือนเดิมไอ้ที่แยกกันนี่ก็คือแยกกันตามคำสั่งแต่ไม่ได้แยกเพราะว่าเลิกกันหย่ากันเกลียดกันไม่ใช่และนบีก็บอกกับกะบอกว่าจะให้ฉันหย่าเธอหรือว่าให้ทำยังไงแต่นบีบอกว่าให้แยกกันเฉยๆแยกจากภรรยาของท่านใช่ไหม เออแต่ให้แยกจากพยานของท่านแล้วอย่าเข้าใกล้นางอย่าเข้าใกล้นางอย่าเข้าใกล้นางแปลว่าอะไรอย่ามีเพศสัมพันธ์กับนางไอ้ที่ว่ามีประจำเดือนแล้วอย่าเข้าใกล้อ่ะก็คือห้ามมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่อยู่กันคนละห้องไอ้นู่นหนุนยาวุฒิใช่นะยาวุฒินี่แยกจริงไอ้อย่าเข้าใกล้นางเนี่ยกินข้าวร่วมโต๊ะไม่ได้ถ้ามีใครมีประจำเดือนนี่นู่นไปกินในครัวนู่นใช่แต่ว่าอิสลามเราไม่เกี่ยวอิสลามเราคืออย่าเข้าใกล้นางตรงนี้หมายถึงอย่ามีเพศสัมพันธ์นบีทำโรแมนติกนะพี่น้องนบีเนี่ยอ่านกุรอานท่านหญิงไงชะนั่งตะนอนตักฟังกุรอานจากนบีในนั้นในขณะนั้นท่านมีประจำเดือนอยู่ในฮะดีษเล่านะว่านบีอ่านกุรอานให้ฟังภรรยานอนตักพี่น้องน่ารักไหมน่ารักเนาะนบีกุรอานท่านหญิงนั่งที่นอนที่ตักนอนหนุนตักนบีแล้วก็ฟังกุรอานนบีท่านหญิงไอชาบอกวันนั้นเป็นวันที่นางมีประจำเดือนไกลไหมล่ะเนี่ยเข้าใกล้อยู่ใกล้อยู่ชิดกันเลยแต่ไอคำว่าใกล้หมายถึงสัมพันธ์นอนห้องเดียวกันได้กอดกันได้นะสลามอย่าบะมือกันได้นะมีปัญหาแต่ห้ามมีเพศสัมพันธ์นะดีทั้งสองนี้จะเข้าใจว่าเป็นหย่าก็ได้หรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ตายแล้วเนี่ยเนี่ยนะก็คือการหย่าความหมายมันก็คือเห็นไหมแยกกันอยู่นั้นเนี่ยในทัศนะตรงนี้เองเนี่ยอุลามะให้ฮุกุมถ้าเป็นกรณีคำพูดที่เป็นนะดูเจตนาว่าเป็นเจตนาอะไรถ้าเจตนาหย่าตีว่าหย่าถ้าเจตนาว่าไม่ได้ยาที่เรียกว่าแค่นั้นเองนะการภรรยาเป็นที่ต้องนะว่าเป็นการหย่าหรือเปล่าเออคำว่ามะห์รอมมะห์รอมก็คือผู้ที่ห้ามจากการแต่งงานถูกไหมโอ้เอาแล้วภรรยาเราเป็นมะห์รอมยังไงห้ามแต่งกันอยู่แล้วมะห์รอมตรงนี้ก็หมายถึงมะห์รอมในการดูแลมีมะห์รอมไปด้วยมะห์รอมก็คือคนที่แต่งงานกับเราเนี่ยพอเราแต่งงานเนี่ยคืออันนี้พอเรานิกะห์กับภรรยาสามภรรยาเรานี่ผู้หญิงคนนึงแต่งงานกับคนนึงเนี่ยเท่ากับผู้ชายผู้หญิงคนเนี้ยเป็นผู้หญิงคนเนี้ยเป็นมะห์รอมแล้วเป็นมะห์รอมกับคนอื่นเข้าใจมั้ยครับว่ามะห์รอมนี่หมายถึงเป็นมะห์รอมกับคนอื่นแล้วไม่มีใครจะมาแต่งงานกับภรรยาเราได้เว้นแต่เราจะต้องเป็นคนอื่นไปก่อนเนี่ยไอ้คำว่ามะห์รอมตรงเนี้ยไม่ใช่ว่ามะห์รอมว่าห้ามนิกาห์กันก็เรานิกาห์กันแล้วผู้หญิงคนนี้จึงกลายเป็นมะห์รอมกับคนอื่นมีมะห์รอมไปด้วยแปลว่าไม่ต้องห่วงว่ามีใครมาจีบมาอะไรเพราะว่านี่คือสามีเขาอยู่ตรงนี้ไม่มีใครกล้ามาจีบอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีสามีไม่มีมะห์รอมมาจะเป็นสามีหรือจะเป็นพ่อก็ได้หรือจะเป็นพี่ชายก็ได้ผู้หญิงคนนี้ตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงทันทีเข้าใจไหมคือจะไปกับสามีหรือไปกับพ่อเนี่ยก็เป็นมะห์รอมอยู่ดีแหละนะมะห์รอมสามพ่อก็หมายถึงมะห์รอมห้ามแต่งส่วนมะห์รอมสามีเนี่ยแต่งกันแล้วทำให้ผู้หญิงคนนี้กลายเป็นมะห์รอมกับคนอื่นเข้าใจนะเออนั่นจะใช้รวมกันมะห์รอมเป็นมะห์รอมมีมะห์รอมมาเปล่ามะห์รอมก็รวมถึงสามีด้วยรวมถึงพ่อด้วยอะไรด้วยบางทีไปคู่เลยนะสามีไปด้วยพ่อภรรยาไปด้วยนี่ดับเบิ้ลเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผู้ที่เป็นสามีเนี่ยจะทำหน้าที่ปกป้องดูแลภรรยาเป็นอามานะห์โดยตรงแต่ถ้าเกิดสามีไม่อยู่เช่นสามีไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ภรรยาอยู่คนเดียวก็ให้ไปอยู่กับพ่อได้นี่ผมแนะนำนะคือถ้าเป็นพื้นที่ที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยควรที่จะพาภรรยาเนี่ยไปอยู่กับพ่อไว้แล้วเราไปทำธุระอะไรกี่วันก็ว่าไปไม่ใช่ภรรยาอยู่บ้านอยู่เป็นเดือนๆอย่างเงี้ยอันตรายไหมล่ะเออแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะเขารู้นี่ผู้หญิงอยู่คนเดียวลำพังเนี่ยอันตรายใช่ไหมเออนั้นถ้าไปอยู่กับพ่อเนี่ยปลอดภัยกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้นะว่าการให้ภรรยาเป็นที่ต้องห้ามเนี่ยจะถือว่าเป็นการหย่าหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยเมืองไทยเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่เราจะเอาหลักฐานต่างๆเนี่ยเอามาพูดคุยแล้วก็มาโมโรบทของเมืองไทยว่าเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้ประมาณนี้เนาะพี่น้องจะได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาไปพอสมควรนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบะหรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซุฮรีณมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามียะห์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
0: ์สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: หะดีษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอีกพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกต่ออัลลอฮ์นะครับที่พระองค์ได้ให้พวกเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีนิอามัตจากพระองค์ได้มาประสบแก่ครอบครัวของเรานะครับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราอยู่ในหลักการของศาสนาคนในครอบครัวของเรานะครับมุ่งตรงในการที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องหลักการของศาสนานะครับไม่ทำให้ชีวิตของเรานั้นห่างไกลจากศาสนาของพระองค์ถึงแม้ว่าจะมีการเรียนรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากวิทยุเสียงอิสลามนะครับแต่ก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องครับฉะนั้นเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับร่วมกันขอให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เราอยู่ในอีมานอยู่ในหลัก การของอันอิสลามนะครับขอให้เราได้ห่างไกลนะครับจากการทรยศต่อพระองค์นี่ก็คือสิ่งที่เรานั้นควรที่จะได้วิงวอนขอดุอาต่อพระองค์ขอให้สมาชิกในครอบครัวของเราทุกคนนะครับมีอีหม่านที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกๆนะครับแล้วเราก็จะมีความสบายใจนะครับมีสวรรค์ในใจของเราเราเห็นภรรยาละหมาดเราเห็นภรรยาอยู่ในหลักการของศาสนาเห็นลูกๆเคร่งครัดกับการละหมาดนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ทุกวันเห็นลูกๆเคร่งครัดในหลักการศาสนาผมเชื่อว่าพ่อบ้านก็สบายใจเช่นเดียวกันนะครับถ้าภรรยาเห็นพ่อบ้านนะครับเคร่งครัดในหลักการศาสนาทำมาหากินนะครับหาริสกีมาเลี้ยงคนในครอบครัวแข็งขันขยันไม่ขี้เกียจนะครับผมก็เชื่อว่าภรรยาทุกคนก็สบายใจอยากจะมีสามีอย่างนี้เป็นผู้นำครอบครัวนะครับพี่น้องครับครอบครัวต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันภรรยาก็ต้องให้กำลังใจต่อสามีนะครับสามีก็ต้องให้กำลังใจภรรยานะครับแล้วก็ทั้งสามีและภรรยานั้นก็ต้องให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจต่อคนที่เป็นลูกๆนะครับเพราะว่าให้บางทีบางครั้งนะครับชีวิตของลูกๆที่เราควรที่จะให้กำลังใจนั่นก็คือการใกล้ชิดการสอนการให้ข้อแนะนำการปลูกฝังจริยธรรมนะครับมารยาทที่ดีงามอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของทั้งสามีภรรยาทั้งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องกระทำในเรื่องนี้นะครับมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งเขาบอกว่าอาบาอุนวะอุมมาฮาตุนยะตัมมูนาบิตออามินวะลิบาซิลอับนาอีวะยันซาวนากอรซัลกอยมวัลอัคลากีเขาบอกว่านะครับพ่อแม่เนี่ยใส่ใจ

อันนี้พี่น้องเป็นเรื่องที่พวกเรานั้นจะต้องใส่ใจถ้าหากท่านให้ความใส่ใจต่อเรื่องอาหารการกินการเป็นอยู่เรื่องเสื้อผ้านะครับท่านก็จะต้องใส่ใจกับการปลูกฝังจริยธรรมที่ดีงามมารยาทที่ดีงามกับคนที่เป็นลูกๆของท่านด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำตอกย้ำกับบรรดาพี่น้องผู้ปกครองทั้งหลายที่เป็นพ่อบ้านและแม่บ้านนะครับที่จะต้องได้รับการสอบสวนณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาทั้งหลายนะครับเราได้คุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของความอดทนเกี่ยวกับในเรื่องของบททดสอบต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้มาประสบกับชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละคนนั้นก็ต้องประสบกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับซึ่งครั้งหนึ่งท่านนบีก็ได้เดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมเล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยประสบกับเหตุการณ์สำคัญอย่างมากทีเดียวกับชีวิตของเธอก็คือลูกเธอเนี่ยเสียชีวิตแล้วเธอก็ไปร้องไห้อยู่ที่หลุมศพนะครับท่านนบีก็สอนนะครับให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีความอะไรครับอิตตะกีอิตตะกิลลาวัสบิรีเธอจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะเธอจงอดทนนะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนนะครับผู้หญิงคนนี้และคำสอนของท่านนบีเนี่ยก็เป็นคำสอนที่นะครับมาถึงพวกเรานะครับในยุคอาคิเรซามันคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากหะดีษบทนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะผู้หญิงคนที่นบีสอนเท่านั้นนะพี่น้องครับแต่มันเป็นคำสอนที่ขยายความกินความมาถึงประชากรของท่านทุกคนนะครับที่ควรจะนำเอาซุนนะห์กอลียะห์ของท่านนบีเนี่ยนะครับมาปรับใช้แก่คนที่อยู่ในครอบครัวของตัวเองพอเวลาลูกของเราคนในครอบครัวของเราต้องประสบกับเหตุการณ์ใดๆก็ตามแต่ที่เป็นเคราะห์กรรมหรือเป็นหายนะใดๆนะครับที่เป็นบททดสอบใดๆก็ตามแต่ก็ต้องนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสอนให้เขาเนี่ยยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะอย่ามีมารยาทที่ไม่ดีเกิดขึ้นในขณะที่มีมุสลิบัตใดๆอย่าแสดงอาการไม่พอใจที่เกิดจากอวัยวะของตัวเองนะครับให้ระงับลิ้นของตัวเองนะครับไม่พูดจานะครับหรือด่าทอกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นให้นึกอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมาจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงทดสอบเรานะครับเป็นเรื่องที่เราต้องสอนให้มีความยำเกรงและเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องสอนกันเตือนกันให้มีความอดทนนะครับเหมือนกันในซูเราะห์อัลอัสที่เราอ่านนะครับวะตะวาซาวบิลฮักกิวะตะวาซาวบิซอบต่างก็ตักเตือนซึ่งกันและกันสั่งสอนซึ่งกันและกันบิลฮักนะครับในเรื่องที่มันเป็นความถูกต้องนะครับเรื่องใดก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องถูกต้องอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยตะวาซาวนะครับให้สั่งเสียกันให้ตักเตือนกันในเรื่องที่ถูกต้องนะครับเห็นอันใดที่มันผิดต่อหลักการนะครับอย่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อย่ามีความรู้สึกว่าธุระไม่ใช่ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เกิดในบ้านเรามันเป็นเรื่องที่เกิดกับสมาชิกในครอบครัวเราเป็นเรื่องที่เกิดกับญาติพี่น้องเราอย่ามองว่าธุระไม่ใช่ถ้าเราได้มีโอกาสแก้ไขได้ทำได้เราก็ทำซะพอเราจะได้รับผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะตะวาซาบิซอบและให้สั่งเสียกันตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับให้มีความอดทนนะครับให้มีความอดทนนี่ก็คือสิ่งที่อัลกุรอานกะลามุลลอฮ์นะครับได้บอกเอาไว้แล้วเราก็อ่านต้นนี้นะครับอย่าเป็นการอ่านที่เลยไปแต่เป็นการอ่านที่หยุดคิดพิจารณาแล้วก็นำตัวเองไปสู่การปฏิบัตินะครับวันนี้ก็จะเป็นอีก

0: ตุการณ์หนึ่งนะครับที่อยู่ในหะดีษบทหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสลดใจเป็นเหตุการณ์ที่บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงการเจ็บป่วยของคนที่เป็นนบีฮิลลอห์นะครับหรือรอซูลุลลอฮ์นะครับที่มีอาการทรุดหนักมีอาการทุรนทุรายนะครับเจ็บป่วยอย่างมากมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปเรานี่เจ็บป่วยก็ไม่เท่ากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาการมึนงงนะครับในขณะที่ใกล้จะตายเป็นการความยากลำบากมินซักรอติลเมาจากความมึนงงของความตายเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีมากกว่าบุคคลทั่วไปนะครับมีมากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะนี่เป็นผู้ที่มีระดับในสถานะของการเป็นศาสนทูตของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเรามาเรียนรู้หะดีษบทนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นถึงความอดทนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านนบีเนี่ยเป็นคอลีลุรเราะห์มานเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วะอักรอมุลคอลกิอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีเกียรติเป็นมนุษย์ที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ تعالى ก็ประทานนะครับความยากลำบากและบททดสอบความเจ็บป่วยนะครับมากกว่ามนุษย์ทั่วไปเสียอีกนะครับพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งที่ได้มีรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอดิอัลลอฮุอันฮุขอละตาลานั้นได้ทรงพอใจท่านด้วยนะครับก็ละท่านได้กล่าวว่านะครับท่านได้กล่าวว่าลัมมาซักูลันนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะอะลายะตะกัชชาฮุลกัรบุฟะกาลัตฟาติมะตุวะกัรบะอะบะตาฮุفقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة أطابت أنفسكم أنتحثوا على رسول الله التراب رواه البخاري พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายเราถ้าไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์เราถ้าไม่ได้อ่านหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะไม่รู้เลยถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เมื่อท่านรอซูลเนี่ยกำลังจะจากโลกดุนยานี้ไปท่านรอซูลป่วยนะครับและพอเรามาอ่านหะดีษเนี่ยเราก็ทราบถึงเหตุการณ์ตรงนั้นได้มีรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าเมื่ออาการของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทรุดหนักลงนะครับและอาการทุรนทุรายอาการที่เรียกว่าเป็นความมึนงงของกลางใกล้จะตายเนี่ยได้มาประสบได้มาครอบงำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮ์ฟะกอลัตฟาติมะตุรอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยเป็นใครพี่น้องท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยเป็นลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นภรรยาของท่านไซนาลีนะครับก็ได้กล่าวว่าได้กล่าวว่าอะไรครับวะกัรบะอะบะตาฮูบิดาของฉันเนี่ยนะทุรนทุรายเหลือเกินทนทุกข์ทรมานเหลือเกินนะครับฟะกอละนบีผู้เป็นพ่อนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผู้เป็นพ่อได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็กล่าวว่าไลซาอะลาอะบีกีกัรบุนบะดัลยอมีหลังจากวันนี้เป็นต้นไป บิดาของเธอจะไม่ทุรนทุรายอีกต่อไปนะครับนี่คือคำพูดของคนที่เป็นพ่อนะครับที่ได้กล่าวต่อลูกสาวของตัวเองก็คือท่านหญิงฟาติมะนะครับที่ท่านหญิงฟาติมะเห็นคุณพ่อแล้วเนี่ยรู้สึกสงสารนะครับเห็นคุณพ่อเนี่ยอยู่ในความยากลำบากนะครับคำว่าสากุล่าก็คือมินชิดดะติลมารดนะครับมีอาการป่วยอย่างมากป่วยอย่างมากอาการเนี่ยทรุดหนักเลยพี่น้องทั้งหลายอัลกัรบูนี่ก็คืออัชชิดดะตุมินซักรอติลเมานะความรุนแรงความยากลำบากจากความมึนงงของความตายเนี่ยนะครับกำลังจะมาประสบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยนะครับเห็นบิดาเป็นอย่างนั้นนะครับก็ได้กล่าวขึ้นมานะครับบอกว่าบิดาของฉันเนี่ยทุรนทุรายเหลือเกินท่านกล่าวว่าหมายถึงท่านนบีก็ตอบว่าไลซาอะลาอาบีกีหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับบิดาของเธอจะไม่ทุรนทุรายอีกต่อไปฟาลัมมามาตะกอลัดเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเสียชีวิตได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปนะครับกอลัดยาอับตาหูอาจาบะรับบันดาอาหูนะครับเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตท่านหญิงฟาติมะฮ์รอดิอัลลอฮุอันฮากอลตะลาทรงพอใจนางด้วยเนี่ยนะครับนางกล่าวว่าบิดาของฉันเอ๋ยองค์อภิบาลของฉันเนี่ยสนองคำวิงวอนแล้วนะครับสนองคำวิงวอนแล้วตอบรับคำวิงวอนแล้วบิดาเอ๋ยนะครับขอสวรรค์ฟิรดาวเนี่ยเป็นแหล่งพำนักนะครับเป็นแหล่งพำนักของท่านด้วยนะครับนี่ก็คือคำพูดของคนที่เป็นลูกสาวก็คือท่านหญิงฟาติมะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายนะครับนี่ก็คือในขณะที่ลูกสาวเนี่ยอยู่กับคนที่เป็นพ่อนะครับก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นอาการของคุณพ่อว่าคุณพ่อนั้นกำลังป่วยหนักกำลังทรุดหนักทีเดียวนะครับแล้วก็พูดออกมาว่าคุณพ่อเนี่ยช่างได้รับความทรมานนะครับยังทรุดหนักเหลือเกินแต่ปรากฏว่าคุณพ่อได้ยินอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็พูดออกมาว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับบิดาของเธอเนี่ยจะไม่ทุรนทุรายอีกต่อไปจะไม่ประสบกับความยากลำบากในขณะที่จะใกล้ตายอีกต่อไปแล้วนะครับฟะลัมมามาตะกอลัดพอหลังจากนั้นรอซูลได้ตายไปนะครับได้เสียชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปนะครับกอลัดยาอับตาหูอาจาบารับบันดาหูท่านหญิงฟาติมาก็บอกว่าโอ้บิดาของฉันนะครับพระผู้อภิบาลของฉันได้ตอบรับคำวิงวอนของท่านแล้วแล้วลูกสาวเนี่ยก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับขอต่อดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กับคนที่เป็นพ่อตัวเองนะครับก็คือขอให้สวรรค์นะครับฟิรดาวนะครับขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวเนี่ยเป็นแหล่งพำนักของท่านนะครับแล้วก็นางก็เล่าต่อว่านะครับบิดาของท่านก็บิดาของฉันเอ๋ยยาอับตาหูอิลาจิบรีนนันอาหูพวกเราจะแจ้งข่าวการเสียชีวิตของท่านต่อจิบรีนนะครับฟาลัมมาดูฟินากอลัดฟาติมะตุรอดิยัลลอฮุอันฮาเมื่อศพของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ฝังแล้วฟาติมะก็ได้กล่าวว่าพวกท่านสบายใจไหมที่ได้กอบดินกบร่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเป็นหะดีษที่อยู่ในบทที่ว่าด้วยเรื่องความอดทนนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นอักรอมุลคอลกีอะลัลลอฮ์เป็นมนุษย์ที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนั้นมีความอดทนมีความอดกั้นทั้งที่บททดสอบเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นของท่านเนี่ยมากกว่ามนุษย์ทั่วไป นะครับบรรดาอัมบิยะเนี่ยนะครับเมื่อได้รับบททดสอบใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็จะเป็นบททดสอบที่มากกว่ามนุษย์ทั่วไปฉะนั้นเนี่ยนะครับนบีแสดงออกให้เราได้เห็นถึงความอดทนในขณะที่ท่านนบีนั้นกำลังตายจากโลกดุนยานี้ไปสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือการที่ลูกสาวคือท่านหญิงฟาติมาเนี่ยมาใกล้ชิดอยู่กับคุณพ่อในขณะที่คุณพ่อเนี่ยนะครับอยู่ในวาระสุดท้ายพี่น้องถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับกับชีวิตแห่งความเป็นจริงของเราเมื่อคุณพ่อคุณแม่คนหนึ่งคนใดก็ตามแต่ที่อยู่ในวาระสุดท้ายใกล้วาระสุดท้ายนะครับเราจะให้กำลังใจเราจะมาขอดุอานะครับเราจะมาเป็นเพื่อนในยามที่อยู่ในวาระสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับท่านหญิงฟาติมาหรือไม่อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นความสำคัญในดุนยานะครับเมื่อพ่อเราป่วยเมื่อแม่เราป่วยนะครับขอให้เราสละสิ่งนั้นทิ้งไปก่อนนะครับขอให้เรางดเว้นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นความสุขในดุนยาของเรานะครับหรือเรื่องใดก็ตามแต่ที่มันสำคัญขอเอาไว้ทีหลังขอให้เราได้มาใกล้ชิดกับย่อเรามาใกล้ชิดกับเมาะเราในขณะที่เมาะเรานี่อยู่ในช่วงวาระสุดท้ายนะครับเมื่อมีการตามกันนะครับขอให้เราได้สละเราอย่าได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังยุ่งอยู่ยังไม่ว่างยังมาไม่ได้นะครับนั่นแปลว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องที่กำลังปฏิบัติอยู่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยมากกว่านะครับวาระสุดท้ายของคนที่เป็นบิดาของเรามารดาของเราหรือพี่น้องของเราฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสละได้ทิ้งได้ก็ขอให้เรารีบทิ้งให้รีบสละนะครับเรื่องเป็นเรื่องตายเป็นเรื่องใหญ่นะครับขอให้รีบกลับมาแล้วก็มาอยู่เป็นกำลังใจมาอยู่แล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้บิดาของเรามารดาของเราเนี่ยได้กลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายท่านหญิงฟาติมาเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ว่าไงขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้สวรรค์ฟิรดาวเนี่ยเป็นแหล่งพำนักของท่านก็คือของคุณพ่อตัวเองเรานะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับขอให้พ่อของเราให้มะของเราได้สวรรค์นะครับให้ได้รับสวรรค์เป็นแหล่งพำนักนะครับสุดท้ายของบิดามารดาของเราขอให้ยอกระเมาะเรานี่อยู่ในหลุมกุโบสถ์อยู่ยังมีความสุขอยู่ยังได้รับการปกป้องนะครับอยู่ยังมีแสงสว่างหลุมกุโบสถ์เนี่ยขยายนะครับนะเป็นขยายอย่างกว้างขวางอยู่ยังมีความสุขในหลุมกุโบสถ์นี่เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นลูกๆทั้งหลายนะครับที่จะวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนที่เป็นบิดามารดานะครับเมื่อบิดามารดาเนี่ยได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านหญิงฟาติมาเนี่ยได้มีการถามนะครับบรรดาซอฮาบะห์ที่มาช่วยกันกบดินนะครับกบร่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสบายใจไหมนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ถามนะครับก็เพื่อที่จะต้องการที่จะให้เป็นการถามนะครับแล้วก็รู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าวันนี้บุคคลสำคัญที่ได้จากดุนยานี้ไปแล้วก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนก็เสียใจนะครับทุกคนไม่มีใครสบายใจแต่มันเป็นการยอมรับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเรียกกลับไปเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายฟาชิดดะตุลบาละวาชิดดะตุลมารอดวาชิดดะตุลมุซีบะนะครับการที่เราได้รับบททดสอบอันหนักหน่วงนะครับไม่ว่าจะบาละเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นมารอดนะครับโรคภัยไข้เจ็บหรือเคราะห์กรรมใดๆก็ตามแ บ่าวคนหนึ่งคนใดนั้นจะต้องใกล้ชิดกับพระองค์นะครับโดยที่จะต้องนะครับไม่มีความรู้สึกห่างไกลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอาการที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดที่จะให้บาละอันหนักหน่วงเกิดขึ้นกับใครคนหนึ่งคนใดนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็เพื่อที่จะได้ยกระดับคนคนนั้นให้สูงส่งตราบใดที่เขามีความอดทนอดกลั้นอัลลอฮฺจะลบล้างนะครับสิ่งที่มันเป็นความผิดต่างๆที่มีอยู่ในตัวของเขาเนี่ยให้หมดไปนะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นหะดีษนะครับที่ท่านรอซูลได้สอนเรานะครับได้เตือนพวกเราทั้งหลายนะครับว่าห้ามนะครับนะฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันซับบิลฮุมาอักบะรอันนะฮาตันฟิซซุนูบะวะตะฮุตตุฮากะมายันฟิลกีรุคอบะซัลฮะดีดนะครับท่านนบีเนี่ยห้ามเราสบถห้ามเราด่าทอนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ให้เรามีความอดทนและนบีก็บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันประสบกับเรานั้นเนี่ยนะครับมันจะลบล้างบาปต่างๆนะครับเหมือนกับไอ้ที่เป่าลมเนี่ยนะครับมันเป่าตะกันของเหล็กให้หมดไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสอนแก่คนซึ่งที่มีบาละมีมารอดหรือมีมุซีบัตนะครับใดๆก็ตามมาประสบกับเขาฉะนั้นนะครับไม่สมควรที่จะให้คนหนึ่งคนใดที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์เนี่ยเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บมาประสบมีบาละมาประสบหรือมีมุซีบัตท่านจะเรียกชื่อใดก็ตามแต่เนี่ยถ้ามันมาประสบกับท่านจะต้องไม่ตระหนกตกใจไม่แสดงอาการโกรธเคืองนะครับแต่ท่านนั้นจะต้องอะไรครับท่านนั้นจะต้องเป็นผู้ที่สรรเสริญหรือรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินนามายากูนูฮามิดันซากิรอนชากิรอนท่านจะต้องเป็นผู้ที่สรรเสริญอัลลอฮฺเป็นผู้ที่รำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยะตัซิบุซาลิกะอินดัลลอฮฺท่านจะต้องคาดหวังดังกล่าวนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวัลลอฮุยุจซีฮิอะลัยฮิอัฟฎอลุญญะซาว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะทรงตอบแทนนะครับซึ่งการตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่คนคนนั้นในกรณีที่เขาอดทนนะครับไม่ตระหนกไม่โกรธเคืองแถมยังเป็นผู้ที่สรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นโรคภัยใดๆเราก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละเราประสบกับเหตุการณ์ใดๆนะครับเราก็สรรเสริญอัลฮัมดุลิลละนะครับแล้วก็เรายังเป็นผู้ที่ซากิรอนนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งแรกในขณะที่เราต้องเผชิญหน้ากับเรื่องใดๆก็ตามนะครับขอบคุณอัลลอฮฺที่พระองค์ยังให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ยังให้สุขภาพฉันแข็งแรงนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินเป็นคุณลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์นะครับเมื่ออยู่ในเหตุการณ์คับขันใดๆก็ตามแต่เขาก็จะมีแต่ความอดทนอดกลั้นเหมือนดังที่ท่านรอซูลนั้นต้องประสบกับภาวะของการที่จะจากโลกดุนยานี้ไปนะครับพระองค์ป่วยอย่างหนักป่วยอย่างมากนะครับความเจ็บปวดได้เข้าครอบงำท่านรอซูลจนกระทั่งลูกสาวเห็นแล้วลูกสาวเองก็พูดขึ้นมาว่าพ่อของฉันเนี่ยช่างทนทุกข์ทรมานเหลือเกินนะครับจนกระทั่งนบีเนี่ยนะครับได้ยินคำพูดนี้แล้วก็บอกกับลูกว่าหลังจากวันนี้พ่อก็จะไม่ทรมานอีกต่อไปนี่เป็นคำพูดที่บ่งชี้ถึงว่ารอซูลนั้นกำลังตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วกำลังจะลาจากโลกดุนยานี้ไปแล้วผู้เป็นลูกนะครับก็วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับญันนะตุลฟิรดาวซิมะวาขอให้สวรรค์ชั้นฟิรดาวเนี่ยเป็นที่พำนักของคุณพ่อฉะนั้นวันนี้ คนที่เป็นลูกๆทั้งหลายนะครับก็ขอให้เราขอดุอาให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราให้เขานั้นได้อยู่สวรรค์นะครับได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราได้ให้น้ำหนักนะครับด้วยการมาเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกับบิดามารดาของเราวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์กุดซีพันประเสริฐชัย
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบะห์หรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจจีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศบดีที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศบดีที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซุหรีณมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามิยะห์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มินบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอะอ์ลาอัลละซีคอละกะฟะซวาวัลละซีกอดดะระฟะฮะดาวัลละซีอัคเราะญัลมะรอา

وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของมารยาทมุสลิมวันนี้มารยาทมุสลิมก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับมารยาทหรือข้อปฏิบัติอันดีงามที่เรานั้นจะต้องใช้นะครับหรือนำมาปฏิบัติขณะที่เราอ่านกุรอานครับเมื่อเราเปิดอ่านกุรอานแล้วนะครับเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความสะอาดเมื่อเราอ่านกุรอานก่อนที่เราจะเริ่มเราจะต้องมีการกล่าวขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราอ่านกุรอานด้วยกับต้นซูเราะห์เราต้องกล่าวบิสมิลลาห์นะครับแล้วในขณะอ่านของเราอ่านด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะอ่านด้วยตรตีนชัดถ้อยชัดคำอ่านด้วยความไตรตรองตึกตรองในความหมายของอัลกุรอานนะครับแล้วก็อ่านด้วยกับความสงบนิ่งอย่าได้มีความโอ้อวดนั่นคือสิ่งที่ผมได้นำเสนอกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับมารยาทที่เราจะต้องปฏิบัตินะคะขณะที่เราอ่านกุรอานนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ยากเป็นสิ่งที่พี่น้องนั้นสามารถปฏิบัติได้เพราะชนรุ่นก่อนชนที่เขาได้รับกับความสำเร็จนั้นเขาก็มีความใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะอัลกุรอานนะครับเราอย่าได้เข้าใจความหมายผิดว่าอัลกุรอานคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาคุ้มครองเราไม่จำเป็นจะต้องอ่านหรอกแต่เราเอาอายะห์กุรอานไปขึงไว้หน้าบ้านเราอ่านกุรอานเล่มเล็กๆไปวางไว้หน้ารถเราอ่านกุรอานไปแขวนไว้หรือเขียนอายะห์นั้นอายะห์นี้เป็นอาซิมัตเป็นสิ่งรักษามันไม่ใช่นะครับนี่คือความเข้าใจผิดนะครับในเรื่องราวอัลกุรอานอัลกุรอานจะมีความศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติอัลกุรอานจะให้ประโยชน์กับเราเมื่อเรานั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติเขาเรียกว่าเราจะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะดังที่พระองค์ได้ทรงใช้ให้เราเป็นในอัลกุรอานเมื่อเราเป็นอาลีเราเป็นชาวอัลกุรอานเราเป็นผู้ที่อยู่กับกุรอานอัลกุรอานก็จะคุ้มครองเราเพราะคนปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคุ้มครองเขาจากสิ่งชั่วร้ายเมื่อเราปฏิบัติตามอัลกุรอานเราก็จะเป็นบ่าวที่ดีเป็นบ่าวที่ซอเลห์เป็นบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักอินชาอัลลอฮุตะอาลาเมื่อเราอ่านกุรอานเราจะได้ห่างไกลจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในครั้งที่พระองค์กล่าวเอาไว้ในหลากหลายองค์การว่าพระองค์จะทรงสาปแช่งกับบุคคลที่เป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาปแช่งกับบุคคลที่เขานั้นอาธรรมต่อผู้อื่นอัลละนะตุลลอฮิอัลลกาดิบินการละนัดการสาปแช่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะประสบกับบุคคลที่เขานั้นเป็นผู้ที่โกหกเป็นผู้ที่เท็จแค่นั้นกระนั้นหรือนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺได้บอกเอาไว้ละนะตุลลอฮิอัลลอฮิมินคำสาปของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสาปแช่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสาปส่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสบกับบุคคลที่เขาอาธรรมผู้อื่นดังนั้นต่อให้เราแขวนอัลกุรอานสัก100เล่มแต่ถ้าเราอาธรรมผู้อื่นกุรอานก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับถ้าเราอ่านกุรอานเราเข้าใจในความหมายเราอ่านกุรอานเรามีความบริสุทธิ์ใจเรานำสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้นั้นไปปฏิบัตินั่นแหละครับอัลกุรอานจะคุ้มครองเราอีกหนึ่งประการครับเป็นประการสุดท้ายแล้วสำหรับมารยาทในอัลกุรอานนะครับนั่นก็คือให้เรานั้นหลีกห่างจากการหัวเราะการหยอกล้อหรือการพูดในขณะที่เรานั้นอ่านกุรอานเพราะอ่านกุรอานนั้นถือได้ว่าเป็นคำพูดเป็นพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญอย่านำสิ่งอื่นมาสนทนาบางคนกำลังอ่านอยู่นะครับกำลังอ่านกุรอานด้วยกันอยู่กับเพื่อน2คนอ่านไปอ่านมานึกขึ้นได้เอ้ยลืมว่ามีนัดอย่างนั้นอย่างนี้ลืมของไว้ตรงนั้นตรงนี้เราก็พูดคุยเสร็จเราก็อ่านกุรอานต่อเนื่องไปอันนี้ไม่ได้ครับถ้าเราจะจบกุรอานก็เราให้จบโดยดีนะครับอ่านกุรอานจบอายะห์เสร็จเราก็หยุดนะครับหยุดแล้วเราก็ปิดอ่านกุรอานแล้วเราก็พูดคุยถ้าเราต้องการที่จะมาพูดมาอ่านกุรอานต่อหลังจากการสนทนาหลังจากการคุยธุระของเราแล้วเราก็เปิดอ่านกุรอานแล้วก็กล่าวอิสติอาซะห์ก็คือขอความคุ้มครองอีกครั้งนึงอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมขอความคุ้มครองอีกครั้งหนึ่งการเริ่มต้นอ่านกุรอานของเราให้เป็นการ
เริ่มต้นด้วยกับคำพูดหรือพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มรูปแบบอย่าเอาคำพูดของมนุษย์เอาคำพูดของเราไปเจือปนครับนี่แหละครับที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้หนึ่งที่จะได้รับคุณงามความดีจากการอ่านกุรอานของเราก็คงจะจากลาไปกับมารยาทในการอ่านกุรอานไว้เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันในตอนหน้านะครับว่าจะเป็นมารยาทหรือข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับอะไรนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمةوما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัต
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนวะลาอุดวานะอิลลาอะลัซซอลิมีนอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอะกีดะห์โดยวิทยุเสียงอิสลามส่วนหลวงได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องเพื่อที่จะนำเอาเรื่องราวของเตาวีดเรื่องราวของการปกป้องอากีดะห์ปกป้องเตาฮีดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับการอุดช่องโหว่การอุดช่องว่างหรือว่าช่องทางใดๆก็แล้วแต่ที่จะนำมาซึ่งชิริกที่จะทำให้เรื่องราวของเตาฮีดนั้นมีความผิดเพี้ยนมีความคาดเคลื่อนไปจากหลักการที่ถูกต้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทรงใช้ความพยายามของท่านอย่างยิ่งยวดอย่างมากที่สุดเพื่อที่จะปกป้องเตาฮีดอันนี้ให้ได้ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยหะดีษของท่านอบูฮุรอยเราะห์นั้นก็ได้กล่าวว่าลาตะจะอะลูบุยูตะกุมกุบูรอพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้ทำให้บ้านที่อยู่อาศัยของพวกท่านนั้นเป็นดังกลุ่มหลุมฝังศพนะครับที่บอกว่าเป็นดังหลุมฝังศพก็คืออย่าได้ทำอย่าได้ละทิ้งอย่าได้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้บ้านของท่านนั้นมีสถานะเหมือนหลุมฝังศพเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ย้ำเตือนกับเราเอาไว้ก็คือการละหมาดที่เป็นนวาฟิลนะครับการละหมาดที่เป็นภาคซุนนะการละหมาดที่เป็นภาคเขาเรียกว่าอาสาจะต้องมีอยู่ในบ้านของเรานะครับจะต้องมีอยู่ในบ้านของเราตามแต่ละวาระตามแต่ละโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นละหมาดสุนัตรอวาติบทั้งหลายละหมาดสุนัตที่เป็นละหมาดก่อนหรือหลังละหมาดฟัรดูของเรานะครับหรือว่าละหมาดที่เป็นกิยามุลเลนนะครับละหมาดในยามค่ำคืนหรือละหมาดตะฮัจญุดนะครับละหมาดดุฮาละหมาดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของสถานที่เราก็สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้ละหมาดสุนัตเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดละหมาดสุนัตนะครับเกี่ยวกับละหมาดสุนัตมุตลักละหมาดสุนัตมุตลักก็แปลว่าละหมาดที่ไม่ได้มีเหตุผลเฉพาะเจาะจงก็คือนึกจะละหมาดก็ตักเบียดละหมาดทีละสองรอกอาทีละสองรอกอาทอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้นะครับไม่ต้องรอว่าเฮ้ยอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยอาบน้ำละหมาดมาแล้วพอมาถึงก็ละหมาดอันนี้ก็มีเหตุผลก็คือสามารถที่จะทำการละหมาดเรียกว่าละหมาดสุนัตวุฎูละหมาดที่สุนัตเนื่องมาจากการอ่านละหมาดนะครับหรือว่าละหมาดสุนัตมุตลักหลังจากนั้นจะละหมาดสุนัตก่อนซุฮรก็ยังไม่เข้าเวลาซุฮรนะจะละหมาดสุนัตดูฮาก็ละหมาดไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็สามารถที่จะละหมาดสุนัตที่เป็นมุตลักละหมาดสุนัตอะไรก็ได้นะครับละหมาดสุนัตที่ไม่ได้มีอะไรเฉพาะเจาะจงละหมาดได้ทีละสองรอกอะฮ์ทีละสองรอกอะฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะทำให้บ้านของเราต่างจากหลุมฝังศพก็คือหนึ่งเรื่องของการละหมาดนะครับอันที่สองนะครับอันที่สอง การอ่านกุรอานการอ่านกุรอานก็ยังเป็นอีกสิ่งนึงเป็นสิ่งนึงนะครับที่จะทำให้บ้านของเราเนี่ยนะครับต่างจากหลุมฝังศพเนื่องจากว่าการอ่านกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัตินะครับเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติขึ้นมาให้เราเนี่ยอ่านในบ้านของเราเพื่อที่จะเพิ่มแสงสว่างเพื่อที่จะเพิ่มทางนำเพิ่มความเป็นบารอกะนะครับให้กับบ้านของเราดังที่ปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมรายงานโดยท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรเช่นเดียวกันนะครับที่บอกว่าลาตะจะอาลูบุยูตะกุมกุมะกอบิรอนะครับพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้ทำให้บ้านของพวกท่านนั้นเป็นดังหลุมฝังศพฟาอินนัชชัยฏอนะเพราะว่าอะไรฟาอินนัชชัยฏอนะยะฟิรรุมินัลบัยติลลซียัสมะอูซูเราะตุลบะกอเราะฮ์ที่ตุกเราะอูฟีฮินะครับพอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้ทำให้บ้านของพวกท่านนั้นเป็นดังหลุมฝังศพฟาอินนัชชัยฏอนเพราะว่าชัยฏอนก็คือมารร้ายชัยฏอนนั้นนะครับยะฟิรรุมันจะหนีนะครับมินัลบัยตินี้ออกไปจากบ้านอ้าวชัยฏอนนี้ออกไปจากบ้านใครล่ะอัลลซียัสมะอูซูเราะตุลบะกอเราะฮ์ไปจากบ้านที่มันนั้นได้ยินเสียงการอ่านซูเราะตุลบะกอเราะฮ์ฟีฮิตุกเราะอูฟีฮิมีเสียงซูเราะตุลบะกอเราะฮ์อ่านอยู่ในบ้านหลังนั้นเห็นไหมครับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็รู้ว่าชัยฏอนมารร้ายเนี่ยนะครับเป็นคู่ปรับเป็นศัตรูของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นคู่ปรับเป็นศัตรูของผู้ศรัทธาทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ท่านรอซูลเพียงท่านเดียวหรอกใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ศรัทธาคนนั้นคือศัตรูของชัยฏอนเพราะฉะนั้นไม่มีใครหรอกครับปรารถนาที่จะเป็นมิตรกับชัยฏอนปรารถนาที่จะเป็นเขาเรียกว่าพันธมิตรกับชัยฏอนทุกคนอยากจะเป็นศัตรูกับชัยฏอนเพราะเรารู้แล้วว่าชัยฏอนคือตัวแทนของความชั่วร้ายตัวแทนของความเลวตัวแทนของความไม่ดีงามเราก็ต้องการให้ตัวให้เราเองเนี่ยเป็นตัวแทนของความดีงามเป็นผู้ที่จะได้รับความดีงามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆก็แล้วแต่ที่จะทำให้ชัยฏอนหนีไปจากเราออกห่างไปจากเรานะครับชัยฏอนหลบเราไปเลยเนี่ยเราก็ปรารถนาที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นมีอยู่หนึ่งวิธีนะครับตามที่ปรากฏอยู่ในตัวอย่างในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัยฏอนจะหนีจากบ้านที่มันได้ยินเสียงซูเราะตุลบะกอเราะฮ์มันได้ยินว่ามีซูเราะตุลบะกอเราะฮ์อ่านอยู่ในบ้านหลังนั้นเพราะฉะนั้นการอ่านกุรอานนะครับการอ่านกุรอานก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้บ้านของเรานั้นยังคงสถานะบ้านของผู้ศรัทธาบ้านที่เต็มไปด้วยความเป็นบารอกะห์บ้านที่ปราศจากซึ่งชัยฏอนนะครับเพราะชัยฏอนพอเวลามันหนีมันจะหนีไปไหนล่ะครับมันก็หนีไปสู่โคจรไปสู่นะเขาเรียกว่าสถานที่ที่ไร้ซึ่งความเป็นบารอกะห์ก็คือหลุมฝังศพนั่นเองนะเพราะฉะนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรที่รายงานหะดีษบทนี้เอาไว้ลาตะจะอาลูบุยูตะกุมกุมะกอบิรออย่าได้ทำให้บ้านของพวกท่านนั้นเป็นดังหลุมฝังศพแล้วก็บอกให้เราอ่านเนี่ยกุรอานบอกให้เราเนี่ยทำการอ่านกุรอานแล้วก็บอกว่าชัยฏอนมันจะหนีไปจากบ้านที่มีเสียงอ่านซูเราะตุลบะกอเราะฮ์ในนั้นเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องเราตอนนี้บ้านของเราเนี่ยมีเสียงอ่านกุรอานบ้างหรือยังจะอ่านมากอ่านน้อยไม่ใช่ซูเราะตุลบะกอเราะฮ์อย่างเดียวนะครับอ่านจะซูเราะห์ไหนก็ได้ในกุรอานเนี่ยกุรอานตั้ง1เล่มนะครับอ่านกุรอานเท่าที่เรามีความสามารถฟักรออูมาตะยัสซะรมินัลกุรอานพวกท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานเท่าที่มีความสะดวกมีความสบายถ้าวันนี้เราปล่อยให้บ้านของเราตั้งแต่เช้ายันค่ำนะไม่มีเสียงกุรอานเลยไม่อ่านเองนะครับที่เลวร้ายไปกว่านั้นไม่อ่านกุรอานและแถมยังบางครั้งบางคราวอาจจะมีเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เสียงของกุรอานที่เป็นเสียงที่ขัดต่อหลักการของศาสนานะครับมีอยู่ในบ้านของเราในขณะที่เราพบว่าหลายต่อหลายคนกุรอานแทนที่จะอ่านในบ้านกลับไปอ่านที่กูโบแทนนะเพราะฉะนั้นที่เราซูลบอกว่าอย่าทำบ้านให้เป็นกูโบชัยฏอนจะหนีจากบ้านที่มีเสียงอ่านกุรอานบะกอเราะห์เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเราไม่อ่านกุรอานบ้านของเราก็มีสถานะไม่ต่างจากกูโบซึ่งกูโบไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องไว้ทำการอ่านกุรอานเพราะพอเวลาอ่านกุรอานเสร็จบ้านก็จะกลายเป็นบ้านไม่กลายเป็นกูโบเพราะไม่มีกุรอานบ้านกลายเป็นกูโบทันทีเห็นพี่น้องไหมฮะท่านพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือความต่างนี่คือความเข้าใจนี่คือสิ่งที่เป็นหลักการจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นะครับในขณะที่เรานั้นยังสำคัญผิดว่าเออให้อ่านกุรอานที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนจะไม่ขลังนะถ้าไม่ถึงเดือนรอมฎอนเราก็ไม่อ่านกุรอานกันนะครับถ้าไม่ถึงอะไรล่ะคืนนั้นคืนนี้เวลานั้นเวลานี้เราก็ไม่อ่านกุรอานกันการอ่านกุรอานเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาครับท่านพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สามารถท่องจำกุรอานได้นะอยู่ตรงไหนของบ้านนะครับเราก็อ่านกุรอานได้ดีไม่ดีนะครับทำอย่างอื่นทำอิบาดะละหมาดเขาเรียกว่าอะไรนะอ่านกุรอานไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยได้ท่านพี่น้องเคยเห็นไหมครับคนที่เขาสามารถท่องจำกุรอานได้อยู่ในครัวทำกับข้าวไปก็อ่านกุรอานได้จะซูเราะห์สั้นซูเราะห์ยาวอ่านไปเท่าที่มีความสามารถซักผ้ารีดผ้าอยู่นะครับแทนที่จะทำให้เวลาของเราเนี่ยสูญเสียไปกับการงานหรือว่าบางครั้งไม่ได้ทำอะไรเลยนอนอยู่เฉยนะครับนอนอยู่เฉยๆนอนเล่นนอนมองเพดานไปหลับก็ไม่หลับก็เอากุรอานมาอ่านสิครับท่านพี่น้องนะบางครั้งกุรอานเนี่ยเดือนรอมฎอนเดือนนึงถึงจะเอากุรอานมาปัดฝุ่นกันทีนึงนะครับผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องการอ่านกุรอานเนี่ยให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบนะส่วนว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จเนี่ยวัลลอฮุอาลัมแต่ว่าเล่าเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่อให้ท่านพี่น้องเนี่ยได้ฉุกคิดได้ฉุกคิดว่าเออเฮ้ยเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลเกินความเป็นจริงนะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าวัลลอฮุอาลัมมีเรื่องเล่าอยู่ว่านะครับมีครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวผู้อพยพนะครับจากกลุ่มประเทศมุสลิมเรานี่แหละนะครับไปอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมไปอยู่ในประเทศยุโรปก็ปรากฏว่าพอเวลาไปอยู่ที่นู่นเนี่ยก็มีฐานะนะครับมีไปทำงานทำการจนกระทั่งมีฐานะมีเงินมีรายได้นะครับมีฐานะพอสมควรก็ปรากฏว่าระยะเวลาผ่านไปก็มีหลายครอบครัวอพยพไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มีการรวมตัวกันก็จะมีการก็จะมีประเพณีประเภทหนึ่งประเพณีความสิ่งปฏิบัตินะครับประเพณีของคนที่นั่นก็คือในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับก็จะมีการเชิญนะก็จะมีการเชิญบรรดาโตอิมามหรือว่าบรรดาผู้รู้บรรดาผู้ที่มีความรู้ในเรื่องราวศาสนาเนี่ยไปละศีลอดที่บ้านวันนี้บ้านที่1เป็นเจ้าภาพบ้านที่2เป็นเจ้าภาพบ้านที่3บ้านที่4อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ปรากฏว่ามีอยู่บ้านหลังนึงนะครับก็มีฐานะอยู่พอสมควรมีฐานะอยู่พอสมควรนะครับก็ถึงคิวถึงเวรตัวเองแล้วว่าจะต้องนะครับเชิญอิหม่ามเนี่ยมาเลี้ยงละศีลอดที่บ้านสักครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าภรรยาก็เตรียมตัวนะครับแต่เนื่องจากว่านานๆจะทำกันทีก็อาจจะคลุกคลักกันบ้างแต่สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือก็ปรากฏว่าในขณะที่เตรียมห้องรับแขกเนี่ยก็ไปซื้อกับข้าวที่จะเตรียมทำกันที่จะเตรียมทำอาหารละศีลอดเลี้ยงให้กับโต๊ะอิหม่ามท่านนี้ก็ปรากฏว่าไปตลาดแล้วก็ซื้อกับข้าวไปไว้ในครัวแล้วก็เงินแล้วก็มาดูห้องรับแขกว่าเรียบร้อยไหมก็ปรากฏว่าลืมเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยไว้ที่ห้องรับแขกนะครับเอาเงินมาวางไว้ที่ห้องรับแขกแล้วก็ลืมไปจนกระทั่งไปทำกับข้าวนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาเย็นก็อิหม่ามซึ่งเป็นแขกก็เดินทางมาถึงเจ้าของบ้านก็เชิญให้เข้าไปในห้องรับแขกนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็มีการต้อนรับมีการเชิญชวนมีการกล่าวนะครับมีการชวนอะไรพูดคุยกันนะครับแล้วจนกระทั่งถึงเวลาใกล้ละศีลอดก็คนที่เป็นเจ้าภาพทั้งผู้หญิงผู้ชายก็พากันไปช่วยยกอาหารนะครับออกมาเพื่อที่จะร่วมละศีลอดพร้อมกับท่านอิหม่ามนะครับก็ปรากฏว่าเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านไปด้วยดีนะครับจนกระทั่งถึงเวลากลางคืนนะครับส่งแขกกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วท่านอิหม่ามก็ละศีลอดละหมาดแล้วก็กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วคือไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อที่มัสยิดนะครับก็ปรากฏว่าภรรยาเนี่ยนึกขึ้นมาได้เออเฮ้ยเงินที่เหลือจากการไปซื้อกับข้าวเมื่อเช้าเนี่ยจำได้ว่ามันอยู่ในห้องรับแขกนะครับมันอยู่ในห้องรับแขกก็ไปหาปรากฏว่าหาไม่เจอนะครับปรากฏว่าหาไม่เจอก็เลยถามสามีว่าเอ๊เห็นเงินบ้างไหมที่ในห้องรับแขกสามีก็บอกเอ๊ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแล้วภรรยาก็เลยสงสัยแล้วเงินมันจะหายไปไหนห้องรับแขกก็วันนี้ก็ไม่มีใครเนี่ยมีฉันมีเธอแล้วก็มีคนที่สามก็คือคนที่เป็นตัวอิหม่าม สามีก็สงสัยอ้าวเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่เจอฉันก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นก็เหลือคนเดียวก็คืออิหม่ามนะครับก็ปรากฏว่าสามีก็เกิดความสงสัยนะเงินก็พอจำนวนพอสมควรก็เลยเก็บความสงสัยนี้เอาไว้ยังไม่พูดอะไรกับอิหม่ามจนกระทั่งเหตุการณ์เนี่ยผ่านไป1ปีเต็มนะครับปีต่อมารอมฎอนต่อมาก็เชิญตัวอิหม่ามคนนี้ถึงเวรตัวเองเหมือนกันเป็นคิวที่ตัวเองจะต้องเลี้ยงรับรองอิหม่ามคนนี้เหมือนเดิมก็เชิญมาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้นะครับสามีก็ตั้งใจแล้วแหละว่าคงจะต้องถามกันหน่อยแหละเพราะว่าเงินในห้องรับแขกหากันในทั้งบ้านไม่มีใครเข้ามาเลยมีผู้ชายเจ้าของบ้านผู้ชายเจ้าของบ้านผู้หญิงแล้วก็แขกก็คือตัวอิหม่ามแล้วเงินมันหายไปไหนนะครับก็ปรากฏว่าพอถึงเวลาละศีลอดนะครับทุกอย่างถูกปฏิบัติไปด้วยความเรียบร้อยจนกระทั่งละศีลอดเรียบร้อยแล้วคนที่เป็นผู้ชายก็เลยถามอิหม่ามนะครับว่าอิหม่ามขอถามสักนิดนึงได้ไหมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฉันติดอยู่ในใจฉันมากเหลือเกินเมื่อปีที่แล้วฉันภรรยาของฉันเนี่ยวางเงินไว้ในลืมเงินไว้ในห้องเนี่ยในห้องรับแขกที่ใช้รับรองท่านเนี่ยแล้วก็เราหามันไม่เจอทั้งที่ในบ้านของเราเนี่ยมีกันอยู่แค่3คนก็คือฉันภรรยาแล้วก็ท่านอิหม่ามพอจะเจอเงินนั่นบ้างไหมนะครับจริงๆสามีก็ตอนถามนี่ก็รู้สึกพอสมควรแล้วเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่น่าจะเป็นใครแล้วแหละคนแรกก็ไม่ใช่คน2ก็ไม่ใช่ก็ต้องเหลือคนที่3ก็ปรากฏว่าอิหม่ามพอได้ยินเรื่องราวดังกล่าวนะครับคนนี้อิหม่ามคนนี้ถึงกับร้องไห้ออกมาปรากฏว่าสามีพอเห็นอิหม่ามร้องไห้ก็อ้าวอิหม่ามร้องไห้ทำไมล่ะเสียใจเหรอหรือว่ากลัวความผิดเหรอฉันไม่ได้ว่าอะไรฉันถามเฉยๆอยากจะรู้ว่าอิหม่ามเนี่ยเอาไปหรือเปล่าแค่นั้นเองนะตอนนี้สามีก็พูดตรงๆเลยอยากจะรู้เหลือเกินว่าอิหม่ามหยิบเงินนั้นไปหรือเปล่านะครับอิหม่ามบอกว่าอิหม่ามก็ยังร้องไห้ต่อไปจนกระทั่งนะครับระงับจิตใจได้สักครู่ก็ตอบกับคนที่เป็นเจ้าของบ้านว่าจริงๆที่ฉันร้องตอนนี้นะฉันไม่ได้ร้องเพราะว่าคุณจับได้หรอกว่าฉันเป็นคนเอาเงินไปแต่ที่ฉันร้องตอนนี้ฉันร้องเพราะว่าแสดงว่ากุรอานที่วางอยู่ตรงนี้คุณไม่เคยเปิดอ่านเลยใช่ไหมครั้งที่แล้วเมื่อปีที่แล้วฉันจำได้ว่าฉันเข้ามาในห้องนี้และตอนที่คุณไปยกอาหารเนี่ยฉันเห็นว่ามันมีเงินวางอยู่นะครับอยู่ตรงนั้นแล้วฉันก็กลัวว่ามันเนี่ยลมอาจจะพัดเงินหายไปร่วงลมอาจจะพัดเงินตกไปหลังซอกตู้หรืออะไรก็แล้วแต่ฉันก็เลยหยิบเงินอันเนี้ยสอดไว้ในอัลกุรอานนะใส่ไว้ในอัลกุรอานก็หวังว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ต้องมาเจอมันคงต้องไปอ่านไปเปิดกุรอานอ่านบ้างละในเดือนรอมฎอนเนี่ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยเจอเงินอันนี้เลยตั้งแต่รอมฎอนปีที่แล้วจนกระทั่งถึงรอมฎอนปีนี้แสดงว่ากุรอานเล่มนี้ไม่เคยถูกเปิดแสดงว่าคุณไม่เคยอ่านกุรอานกันเลยใช่ไหมนี่คือสาเหตุที่ทำให้ฉันร้องไห้ฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าคุณจับได้ว่าฉันหยิบเงินไปเงินฉันหยิบไปจริงแต่ฉันหยิบไปใส่ไว้ในกุรอานท่านพี่น้องครับของเราประเทศไทยเรามีแบบนี้กันบ้างไหมจากรอมฎอนหนึ่งถึงรอมฎอนหนึ่งกุรอานไม่ได้ถูกเปิดอ่านเลยแต่ควักเงินเสียทองนะเลี้ยงแขกจะเอาบุญเลี้ยงละศีลอดแต่กุรอานคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ได้เปิดอ่านเลยเพราะฉะนั้นถ้ามองหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับเรื่องเล่าเมื่อตะกี้บ้านหลังนั้นไม่ต่างอะไรกับหลุมฝังศพไปแล้วครับไม่ต่างอะไรจากกุโบไปแล้วที่ไร้ซึ่งอัลกุรอานตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้ำเตือนกับเราลาตะจะอาลูบุยูตะกุมมากอบิรอย่าทำให้บ้านของพวกท่านเป็นดังหลุมฝังศพที่ไม่มีการอ่านกุรอานเพราะฉะนั้นบ้านของเราเป็นสถานที่สำหรับอ่านกุรอานหลุมฝังศพไม่ใช่สถานที่สำหรับอ่านกุรอานนะครับถ้าเราไม่อ่านกุรอานบ้านของเรากลายเป็นหลุมฝังศพทันทีเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับทำยังไงก็ได้อ่านไม่คล่องอ่านต้นสั้นๆอ่านต้นง่ายๆอ่านต้นที่เราจำได้นะครับแล้วก็พยายามอ่านต้นที่มันยาวๆฝึกไปเรื่อยๆท่านพี่น้องครับนักบอลนะ เมอร์ซี่ไม่ได้เก่งตั้งแต่วันแรกที่ลงเตะบอลแต่เขาต้องฝึกฝนมาตลอดนักบอลนักกีฬาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนที่มีความชำนาญเขาเก่งเพราะการฝึกฝนอ่านกุรอานก็เช่นเดียวกันนะครับอย่าให้บ้านของเราเป็นดังหลุมฝังศพที่ไม่มีการอ่านกุรอานเพราะฉะนั้นหลุมฝังศพไม่ใช่ที่อ่านกุรอานกุรอานเหมาะสำหรับบ้านของเรามากกว่าเหมาะที่จะเตือนคนเป็นมากกว่าคนตายวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
4: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลฮาลีมสุไลมัด
4: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
5: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบาหรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ดีที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีนมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามียะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์โดยอาจารย์ญะลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อาบิดีนฮัสซันณโรงเรียนอัสลาฟิยะคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้านอาจารย์อาบิดีนในวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา13นาฬิกาณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอีชาพบกับบรรยายพิเศษในหัวข้อข้อแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์โดยอาจารย์ยูนุสแสงภัยจิตในวันศุกร์ที่18กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารี มัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอีชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลง

0: วัฒนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมะลิซ้อนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อความผิดที่ถูกลงโทษในดุนยาโดยอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซะอิดในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเตะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0866602427 0866602427อาจารย์อีซายูเตะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา9นาฬิกา30นาทีจนถึง12นาฬิกาณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ตะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ในขณะนี้เรากำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเลือดที่เป็นนะยิสส่วนเลือดที่ได้รับการอภัยก็คือเลือดเล็กน้อยเนื้อสดที่ล้างแล้วใส่หม้อก็เห็นมีสายเลือดออกมานี่ก็ให้อภัยเพราะล้างสะอาดแล้วเสด็จเอาไว้แล้ววะอัมมาดามุลบารากิสส่วนเลือดหมัดหมาว่ามายาตารัชฮูมินัลดามามินและเลือดหัวสิวที่มันเยิ้มฟะอินนะฮูยอฟาอันฮูอันนี้ศาสนาก็ให้อภัยเหมือนกันลิฮาซิลอาซาดจากการจากผลที่การปฏิบัติของซอฮาบะห์ที่อยู่กับรอซูลได้ผ่านมาเนี่ยจึงบ่งบอกให้รู้เพราะไซนาอุมัรก็ได้ยืนละหมาดเลือดยังติดยังมีอยู่ที่แผลอยู่วะซูอิละอบูมุญลิสอันิลกอยฮียุซีบุลบาดานียุซีบุลบาดานาวัสเซบะท่านอบูมุญลิสได้รับคำถามเกี่ยวกับว่าเรื่องน้ำหนองมาถูกร่างกายมาถูกเสื้อผ้าฟะกอละอบูมุญลิสบอกว่าไลซะบิชัยอินเอ๊ะไม่เห็นจะมีอะไรนี่อินนามาซะกะรัลลอฮุดดะมะเพราะว่าดูตรงๆในกุรอานนี่อัลลอฮ์กล่าวว่าเลือดนี่เป็นนะยิสวะลัมยัซกุรอัลกอยฮะแต่อัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องน้ำหนองพี่น้องครับอันนี้ทัศนะของเขาเราต้องรับฟังนะเพราะท่านมีความเข้าใจอย่างนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเลือดเป็นนะยิสอ้าวงั้นน้ำหนองก็ไม่เกี่ยววะกอลอิบนุตัยมียะห์แต่ท่านอิบนุตัยมียะห์ว่าอย่างนี้วะยะญิบุวัสุซาบีมินัลมิดดะติวัลกอยวัสดีดวาญิบจะต้องล้างเสื้อผ้าที่มันเปื้อนหนองเพราะน้ำหนองเนี่ยเขาเรียกกันทั้ง3อย่างมิดดะมินันมิดดะตีวัลกอยฮีวัสดีดเพราะมันมีหนองข้นหนองใสที่เป็นน้ำเหลืองรวมแล้วเมื่อถูกเสื้อผ้าวายิบต้องไปซักให้สะอาดถูกร่างกายต้องไปล้างให้สะอาดก็ละวะลัมยะกุมดะลีลุนอะลานะญาซะติฮีท่านอิบนุตัยมียะห์บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานตรงๆว่าน้ำหนองเป็นนะยิสแต่ว่าวัลเอาละอายัตตะกิยุลอินซานบิกอดริอิมการบิกอดริอิมการที่ดีแล้วมนุษย์ผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั้นควรจะรักษาความสะอาดเท่าที่สามารถสรุปแล้วได้ความว่าสิ่งเป็นนะยิสก็คือเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะอาเจียนสิ่งเหล่านี้เป็นนะยิสคือเป็นสิ่งสกปรกตามศาสนาเมื่อเปื้อนเสื้อผ้าต้องไปซักให้สะอาดถูกตัวเราก็ไปล้างให้สะอาดเวลาจะละหมาดต้องไม่มีนะยิสเหล่านี้1ที่ละหมาดไม่มีนะยิส2เสื้อผ้าที่เราสวมใส่3ร่างกายทั้งหมดนี้ต้องปราศจากนะยิสดังได้กล่าวมาแล้วนี้เอ้าต่อมา3ที่เป็นนะยิสอีกก็คือละฮมุลคินซีริเนื้อสุกรกอลัลลอฮุตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์

0: ล่าวไว้ว่ากุลลาอัจลูฟีมาอูฮียะอิลัยยะมุฮัรรอมันอะลาตออิมินยัตอะมุฮูอิลลายะกูนะมัยตะตันว่ามุฮัมมัดประกาศสิว่าสิ่งที่ถูกบัญชามายังฉันที่อัลลอฮ์บัญชามาให้นะว่าไม่มีอาหารใดที่ผู้บริโภคถูกห้ามไม่ให้บริโภคเว้นไว้แต่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นซากสัตว์ตกลงซากสัตว์นี่เป็นนยิสเอาดามันมาซูฮันหรือเลือดที่ไหลออกมาเป็นนยิสเอาลาห์มาคินซีรินเนื้อสุกรเป็นนยิสฟะอินนะฮูริจซุนเพราะที่กล่าวมาแล้วนี้มันเป็นสิ่งโสมมไอฟะอินนะซาลิกะกุลละฮูคอบีซุนคือทั้งหมดที่กล่าวมาซากสัตว์สองก็คือเลือดที่ไหลสามก็เนื้อสุกรนั่นเป็นสิ่งสกปรกตาอัฟุติบาอุสลิมะสำหรับอารมณ์ของผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์นั้นเนี่ยเขารังเกียจกันฟัดดามิวะยนอิลัลอัลวาอิสลาซะคำสรรพนามเนี่ยอ่านหนังสือก็ต้องอ่านให้พี่น้องฟังด้วยนะเรื่องจริงไม่ต้องอ่านก็ได้แต่ว่ามันเป็นหนังสือที่ก็ต้องอ่านคำสรรพนามคือฟาอินนาหูแท้จริงมันตัวนี้คือใครรอยูอนอิลัลอัลวาอิสลาซะกลับไปหาสามประเภทแท้จริงมันก็คือ1ซากสัตว์2เลือดที่ไหล3เนื้อสุกรวิจิสนทั้งหมดนี้สกปรกเป็นนยิสทั้ง3อย่างนี
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมซัยนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
3: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี

0: بعثك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด

0: فلك الحمد ولك الشكر
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าและยามเย็น7ครั้งอัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงในสิ่งที่เขาครุ่นคิดวิตกในการงานดุนยาและอาคิเราะห์รายงานโดยอิหม่ามอิบนุซุนนี

0: من تحتي
1: รายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอิบนุมาจาห
0: ์อัลลอฮุมมะอาลิมัลฆอยบวัชชะฮาดะห์ฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ร็อบบะคุลชัยอ์วะมะลีกะห์อัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลาอันตอะอูซุบิกะมินชัรรินัฟซีวะมินชัรริชัยฏอนวะชะเราะฮ์وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: رايงานโดยอัตติรมีซีและอบูดาวูด
0: بسم الله

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นจะไม่มีสิ่งใดให้อันตรายเขาได้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอัตติรมีซีและอิบนุมาจาห์

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะยินดีในตัวเขาเมื่อถึงวันกิยามะห์รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอัตติรมีซีอบูดาวูดและอันนะซาอี

0: รายงานโดยอบูดาวูด
1: ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิ
0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้100ครั้งในยามเช้าและยามเย็นในวันกิยามะห์จะไม่มีผู้ใดนำสิ่งที่ดี
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะ